0: ทุกเฟรมของภาพยนตร์คือภาพจำของยุคสมัยและทุกเรื่องเล่าที่ถูกฉายบนจอคือเสียงสะท้อนของสังคมไทยจากภาพยนตร์ไทยเรื่องแรกเรื่องนางสาวสุวรรณปีพุทธศักราช2476ซึ่งเป็นเสมือนต้นเสียงของความฝันในโลกใหม่ที่คนไทยใช้เล่าเรื่องของตัวเองผ่านเลนส์เมื่อโลกหมุนเร็วขึ้นเทคโนโลยีก้าวหน้าผู้ผลิตภาพยนตร์ไทยเริ่มมองออกนอกประเทศหนังอย่างสุริโยไทยหรือว่านางนาคไม่ได้เพียงประสบความสำเร็จในประเทศแล้วนะครับแต่ยังกลายเป็นประตูบานแรกที่ทำให้ผู้ชมทั่วโลกเริ่มหันมามองว่าภาพยนตร์ไทยมีอะไรบางอย่างที่ไม่เหมือนใครหัวใจของภาพยนตร์ไทยไม่ใช่แค่เรื่องราวครับแต่คือวิธีเล่าเรื่องบทภาพยนตร์ที่กลั่นจากความเข้าใจในสังคมไทยงานกำกับที่พาอารมณ์ไปสู่จุดสูงสุดงานภาพที่ใส่กลิ่นอายวัฒนธรรมแสงและเสียงที่สร้างอารมณ์ร่วมอย่างบรรจงและนักแสดงที่ไม่ได้แค่แสดงแต่ใช้ชีวิตอยู่ในบทบาทปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าโลกของเราทุกวันนี้ไม่ได้ถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางเศรษฐกิจและการเมืองอย่างเดียวแต่ยังถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางศิลปะวัฒนธรรมด้วยเพราะว่าเป็นสิ่งที่สะท้อนความเป็นตัวตนของเราให้โลกได้เห็นสะท้อนเสน่ห์ความเป็นไทยและหนึ่งในเครื่องมือในการผลักดันเรื่องนี้ให้ไปสู่สายตาของชาวต่างชาตินั่นก็คือภาพยนตร์ไทยครับสวัสดีครับผมแบงค์พบเอกพรภูมิเมตตาวันนี้เราจะได้พูดคุยกับผู้กำกับภาพยนตร์ระดับแนวหน้าของเมืองไทยท่านแรกพี่ต้งบรรจงปิสันธนกูลนะครับพี่ต้งสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: พี่ต้งครับช่วยบอกหน่อยได้ไหมครับว่าคำนิยามของเสน่ห์ความเป็นไทยในมุมมองของพี่ต้งคืออะไรบ้างครับ
1: หลายคนพอพูดถึงความเป็นไทยอาจจะนึกไปถึงแบบชุดไทยชดาอะไรพวกนี้การอาหารไทยอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆผมว่ามันอยู่ในสิ่งที่เรียบง่ายมากๆเหมือนผมทำหนังไทยเงี้ยถึงเหมือนผมทำชัตเตอร์เงี้ยถ้าเอาภาษาไทยออกบางทีบางคนก็ไม่ได้รู้นะว่ามันมาจากเมืองไทยมันจริงๆมันอยู่ที่วิธีคิดแล้วก็การใช้ชีวิตของตัวละครมากกว่า
0: หนังไทยของเรามีจุดแข็งอะไรในระดับโลกบ้างครับ
2: พี่ว่าความงดงาม
3: ความงดงาม
2: ชีวิตผู้คนอาหารสถานที่วัฒนธรรมอะไรเงี้ยมันเอามาใส่ได้หมดเลยพี่ว่ามันเป็นจุดเด่นซึ่งทำให้ต่างชาติอ่ะเขาหลงเสน่ห์ได
0: ้เวลาเราทำหนังสักเรื่องนึงเราเขียนบทสักเรื่องนึงขึ้นมาเราคำนึงถึงคำว่าเสน่ห์ความเป็นไทยตั้งแต่ขั้นตอนไหนเราคิดตลอดเลยไหมครับหรือว่ามันออกมาเองตามธรรมชาติ
4: ภาพยนตร์เนี่ยเวลาทำเราต้องเอาความเป็นเอนเตอร์เทนนำเรื่องเขาเจอเรื่องของขนบธรรมเนียมเพณีตุกอย่างสอดแทรกโดยที่ไม่ทำให้เนื้อหาเรื่องเสีย
0: ครับ
4: นะครับในแค่องค์ประกอบเท่านั้นแล้วซึมเข้าไป
0: สุดท้ายอยากจะให้ฝากถึงคนรุ่นใหม่รวมถึงคนที่สนใจในโลกภาพยนตร์หน่อยครับว่าการที่ภาพยนตร์ไทยจะไปสู่สายตาของชาวต่างชาติได้เรื่องของเสน่ห์ความเป็นไทยสำคัญมากน้อยขนาดไหนครับ

0: ไม่อยากจะพูดให้มันแบบว่าเคลือบน้ำตาลว่ามันง่ายคือมันยากนะฮะแต่ว่าอยากให้มั่นใจและอดทนและจริงใจกับสิ่งที่เล่าแล้วมันจะไอ้เรื่องที่เราเล่าอ่ะมันจะรีชไปสู่คนดูเองอะไรที่เราอาจจะกลัวไปว่าคนดูจะไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยฮะก็จริงๆแล้วเราอยากให้จริงใจแล้วก็มั่นใจแล้วเข้าไว้อะไรครับผมว่าหนังมันจะมีคนดูเองหนังมันจะถึงคนดูเอง
1: จากการพูดคุยกันในวันนี้เราได้เห็นชัดเจนแล้วนะครับว่าเสน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่เรื่องไกลตัวไม่ได้อยู่แค่นโยบายระดับประเทศแต่มันเริ่มต้นจากความตั้งใจเล็กๆของคนทำงานศิลปะคนทำหนังที่อยากจะเล่าเรื่องของบ้านเราให้คนอื่นได้รู้จักหนังไทยมีเสน่ห์เฉพาะตัวมีวัฒนธรรมมีอารมณ์ความรู้สึกมีวิถีชีวิตที่โลกไม่เคยเห็นมาก่อนและนี่แหละครับคือพลังที่ไม่มีใครลอกเลียนได้เสน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่แค่สร้างภาพแต่คือการส่งผ่านตัวตนและผู้ผลิตภาพยนตร์ก็พิสูจน์ให้เราเห็นแล้วว่าเมื่อเรากล้าเล่าเรื่องของตัวเองด้วยความจริงใจด้วยศิลปะที่ซื่อตรงภาพยนตร์ไทยก็สามารถกลายเป็นหน้าตาเป็นหัวใจและเป็นเสียงแทนประเทศไทยในสายตาโลกได้อย่างภาคภูมิขอเป็นกำลังใจให้คนทำหนังทุกคนที่ยังเชื่อในพลังของเรื่องเล่าเพราะบางครั้งแค่เรื่องเล่าดีๆเรื่องหนึ่งก็อาจจะเปลี่ยนมุมมองของคนทั้งโลกได้นะครับ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ Fresh Fire รินทร์ฐาชริยวัฒนกุลวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาฟังเรื่องราวของมวยไทยที่น่าสนใจกับตอนที่มีชื่อว่าแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะมวยไทยคือศิลปะการต่อสู้และป้องกันตัวที่มีมาช้านานหลักฐานทางประวัติศาสตร์ยืนยันว่ามวยไทยอยู่คู่คนไทยมาทุกยุคทุกสมัยศิลปะการป้องกันตัวแขนงนี้เป็นการฝึกฝนให้สามารถใช้ร่างกายทุกส่วนเป็นอาวุธได้อย่างมีประสิทธิภาพได้แก่มือ2ข้อศอก2เข่า2เท้า2และศีรษะอีก1รวมเป็น9เรียกว่าวิชานวอาวุธมวยไทยได้รับความนิยมและมีการสืบทอดต่อกันมาอย่างไม่ขาดสายจนกลายเป็นกีฬาประจำชาติและกีฬาสากลเพราะว่ามีผู้ชมและผู้ฝึกฝนจากทั่วทุกมุมโลกทำให้มวยไทยได้รับการเผยแพร่ในวงกว้างเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติและสร้างชื่อให้กับประเทศไทยอย่างมากวันที่30กรกฎาคม2553กระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมประกาศขึ้นทะเบียนให้กับมวยไทยเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติสาขาการเล่นพื้นบ้านกีฬาพื้นบ้านและศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวประเภทศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวเมื่อวันที่3พฤษภาคม2554คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบกำหนดให้วันที่6กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นวันมวยไทยสมเด็จพระสันเพชรที่8หรือที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในนามสมเด็จพระเจ้าเสือเป็นพระมหากษัตริย์ไทยที่ทรงมีพระปีชาสามารถด้านมวยไทยเป็นที่ประจักษ์ทรงโปรดปรานการเสด็จออกไปชกมวยกับสามัญชนพระองค์ทรงคิดท่าแม่ไม้มวยไทยขึ้นมาเรียกว่ามวยไทยตำรับพระเจ้าเสือและทรงใช้ศิลปะมวยไทยในการป้องกันราชอาณาจักรให้รอดพ้นจากการเป็นเมืองขึ้นของชาวต่างชาติจากเวทีหมู่บ้านและงานวัดสู่เวทีโลกที่แสงส่องมาจากทั่วสารทิศมวยไทยได้ถ่ายทอดเป็นไทยที่แข็งแกร่งที่ไม่เพียงแค่สร้างความตื่นเต้นเร้าใจแต่บอกเล่าความเป็นไทยผ่านทุกท่วงท่าลีลาในตอนนี้เราจะพาคุณย้อนไปสู่จุดเริ่มต้นเปิดม่านประวัติศาสตร์ศิลปะแห่งการต่อสู้ที่ไม่เคยถูกลืมแม้การเวลาจะเปลี่ยนผ่านเพราะนี่คือมวยไทยมรดกแห่งเกียรติภูมิไทยที่ยังคงเติบโตอย่างสง่างามและไม่เคยละทิ้งรากเหง้ากรุงเทพมหานครยังมีสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งเปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงวงการศิลปะการต่อสู้ของไทยนั่นคือสนามมวยราชดำเนินเวทีแห่งตำนานที่สร้างแชมป์โลกและสืบสานศิลปะมวยไทยมากกว่า70ปีที่นี่ไม่ได้เป็นเพียงเวทีการต่อสู้แต่เป็นโรงเรียนชีวิตนักมวยทุกคนก้าวขึ้นเวทีด้วยเกียรติยศและศักดิ์ศรีทุกหมัดทุกศอกทุกเข่าคือความมุ่งมั่นและฝีมือที่ฝึกฝนมาอย่างหนักก่อนเสียงระฆังให้สัญญาณเริ่มการต่อสู้จะดังขึ้นนักมวยทุกคนจะทำการไหว้ครูมวยไทยพิธีกรรมที่เปลี่ยนไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์และมนต์ขลังเพื่อแสดงความเคารพต่อครูบาอาจารย์และสืบทอดจิตวิญญาณมวยไทยทุกค่ำคืนที่สนามแห่งนี้ไม่ได้มีเพียงเสียงเชียร์ที่กึกก้องและความสนุกสนานเร้าใจแต่ยังมีการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยออกสู่สายตาชาวโลกอีกด้วย
1: Here is looking amazing. Yeah, this feeling and this area and this like atmosphere is like so cool. Yeah.
0: จากอดีตสู่อนาคตราชดำเนินยังคงยืนหยัดในฐานะเวทีมวยอันทรงเกียรติที่แม้จะเก่าแก่แต่ไม่เคยเงียบเหงาเพราะพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้าอยู่เสมอโดยไม่เคยลืมรากเหง้าของศิลปะป้องกันตัวของไทย
2: เสน่ห์ของมวยไทยมวยไทยไม่ใช่แค่เป็นกีฬามวยไทยคือเอกลักษณ์อัตลักษณ์มันคือ DNA ของสัญชาตญาณของชีวิตของความรู้สึกของศักดิ์ศรีของคนไทยนั่นเอง
3: ผมเป็นคนหนึ่งที่เดินทางต่างประเทศบ่อยมากเอามวยไทยไปสอนให้ต่างชาติได้เรียนรู้แล้วมันรู้สึกแบบเราภูมิใจเนาะเราทำให้มวยไทยทั่วโลกได้รู้จักเนาะผมภูมิใจทุกครั้ง
0: ทั้งหมดนี้ทำให้เรารู้ว่ามวยไทยไม่ใช่แค่การต่อสู้แต่คือศิลปะที่สะท้อนความเป็นไทยให้โลกได้เห็นนี่แหละค่ะคือเสน่ห์ความเป็นไทยที่ส่งพลังที่สุดพลังที่เกิดจากวัฒนธรรมหัวใจนักสู้และความภาคภูมิใจในมรดกภูมิปัญญาที่บรรพบุรุษได้ส่งต่อให้กับเราแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่58นามรูปตอนที่1
1: กับเขาด้วยเหรอเนี่ย
2: ท่านเจ้าเมืองนามารูปรูปนามนามารูป
3: เย้แล้วเจ้านาย
4: เย้ยตกใจหมดมีเรื่องอะไรอีกเจ้าหุ่นตาม
3: ีวัตถุต้องสงสัยเจ้านายมาที่กำแพงเมืองที่ใต้ด่วนมีกลิ่นแปลกๆลอยมาทางทิศเหนือด้วยเจ
4: ้
3: านายได้มาที่กำแพงเมืองทิศเหนือด้วย
5: ข้าก็ได้ยินเสียงฝีเท้าคนจากทางทิศตะวันตกเจ้านายรีบมาด้วย
6: งานยุ่งตลอดเลยจริงๆ
4: ท่านนามารูปดูสิงานข้าเยอะขนาดไหนปีนี้ท่านต้องเพิ่มเงินเดือนให้ข้าแล้วล่ะ
7: ต้องขอบคุณท่านอายตนะท่านผัสสะที่ทำงานขยันขันแข็งคอยดูแลกำแพงเมืองให้พวกเราอยู่ตลอดเวลาพวกเจ้าอยู่คุยกับท่านนามารูปไปก่อนนะพวก
4: เราต้องไปทำงานก่อนแล้ว
6: ไปไปเร็วครับ
1: เจ้าค่ะ
7: นักเดินทางทั้งสี่คงเหนื่อยกันมามากเด็กๆเอาผลไม้มาเสิร์ฟหน่อย
8: กะลาปะกะลาปะกะลาปะกะลาปะ
9: ขอบคุณมากนะผลไม้น่ากินจัง
1: ข้าเอาลูกเดียวก็พอแล้วล่ะพอแล้วพอแล้วพอแล้ว
8: กะลาปะ
4: กะลาปะ
8: กะลาปะ
10: เมื่อไหร่จะถึงคิวข้าสักทีข้าหิวอ่ะถ้าเปลี่ยนผลไม้เป็นซาลาเปาเยอะๆคงอร่อยน่าดูเลย
11: เจ้าปันเมื่อถึงซาลาเปาอีกแล้วเ
10: อาก็ของชอบของข้านี่กินแล้วหล่อหุ่นดีทำไมจะไม่ชอบล่ะ
8: กะลาปะกะลาปะกะลาปะ
1: เฮ้ยบอกว่าพอแล้วพอแล้วก็ไม่ฟังอะอะอะอะข้ารับไว้ก็ได้ขอบใจนะ
8: กะลาปะกะลาปะกะลาปะกะลาปะกะลาปะกะลาปะ
11: เอ๊ะขอบคุณมากนะ
10: แล้วไหนผลไม้ของข้าล่ะอยู่ไหนอยู่ไหน
8: กะลาปะกะลาปะกะลาปะ
10: หมดแล้วงั้นหรอข้าอดกินหรอไม่จริง
7: ใครบอกล่ะสำหรับเจ้าต้องพิเศษกว่าใครข้าเตรียมอาหารไว้ให้เจ้าโดยเฉพาะแล้ว
6: ดึ๋ง

0: đứng đứng đứng đứng đứng đứng đứng đứng đứng đứng đứng đứng đứng đứng đứng đứng đứng đứng đứng đứng đứng đứng
1: เลยเหรอท่านนามารูป
2: ถูกต้องแล้วเพราะข้ารู้ว่าเจ้าชอบกินสิ่งนี้ที่สุดยังไงล่ะ
1: ใช่แล้วข้าชอบกินซาลาเปามากที่สุดในโลกเลยนี่ศิลาเดี๋ยวข้าแบ่งให้เจ้ากินลูกนึงก็ได้เห็นแก่ความเป็นเพื่อนนะเนี่ย
2: เข้ามาเอาสิจบปัน
1: งั้นไม่เกรงใจแล้วนะขอรับ
3: จะปันโมโหหิวจนแว่นกระเด็นไปแล้ว
1: เออปล่อยค่ะปล่อยค
2: ่
1: ะ
2: ใจเย็นๆเจ้าได้กินแน่แต่ต้องตอบคำถามข้าก่อนว่าเจ้าปันกินซาลาเปาหรือซาลาเปากินเจ้าปัน
4: เอ๋
3: แย่ละสินี่คงเป็นปริศนาของด่านนี้ที่จะทดสอบพวกเราเจ้าปันไม่มีแว่นแบบนี้จะตอบคำถามได้หรอ
1: เจ้าปันกินซาลาเปาหรือซาลาเปากินเจ้าปันคำถามอะไรเนี่ยข้าไม่รู้ข้าหิวข้านึกอะไรไม่ออก
3: ไม่ได้การละแบบนี้ต้องใช้แว่นสัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายา
4: เจ้าจะใส่เองทำไมเล่าเอาไปให้เจ้าปันใส่สิโถย
3: อ้าวจริงด้วยจริงด้วยเจ้าปันรับแว่นไปใส่เร็วฮึบ
5: โอ้โหพลังสามารถที่ถี่นี่สุดยอดไปเลย
4: เจ้าปันตั้งสติให้ดีๆเจ้าไขปริศนาคำถามได้แน่ๆ
1: ใช่ตั้งสติตั้งสติข้าต้องตั้งสติ
2: ว่ายังไงล่ะข้ารอคำตอบอยู่นะเจ้าปันกินซาลาเปาหรือซาลาเปากินเจ้าปัน
1: สิ่งนั้นน่ะหรอที่เรียกกันว่าซาลาเปาซาลาเปาแล้วยังไงต่อล่ะแบบนี้ต้องไปดมกลิ่นดูก่อนหืมกลิ่นนี้หืมหอมจังเริ่มคุ้นๆแล้วไหนชิมสักคำสิอ้าโอ้โหอร่อยมากใช่เลยข้าจำได้แล้วนี่คือซาลาเปาอาหารสุดโปรดของข้าเองโอ้มีความสุขที่สุดถ้าได้กินแบบนี้ไปชั่วชีวิตข้าจะไม่ขออะไรอีกแล้ว
2: ขันห้าของเจ้าทำงานแล้วสินะครบหมดทั้งนามทั้งรูป
1: อะจริงด้วยสิเมื่อกี้นี้เกิดขันห้าให้ข้าเห็นอย่างชัดเจนเลย
2: เจ้าเห็นอะไรบ้างล่ะ
1: เริ่มจากตาเห็นรูปคือซาลาเปาพวกนั้นข้ารู้แค่ว่าเขาเรียกมันว่าซาลาเปามีชื่อเรียกว่าอย่างนี
2: ้ใช่แล้วนั่นคือตากระทบกับรูปที่มีชื่อเรียกว่าซาลาเปา
1: ใช่ขอรับแต่ข้าก็ยังนึกอะไรไม่ออกว่ามันเป็นยังไงเลยไปดมและชิมดูถึงได้นึกออกจำได้ขึ้นมาว่านี่คือเสาของโปรดที่สุดในชีวิตของข้าน
2: ั่นเพราะจิตของเจ้าออกไปรับอารมณ์ที่มากระทบทางตาจมูกลิ้นและทางใจการที่เจ้ารับรู้รูปทางตารู้กลิ่นทางจมูกรู้รสทางลิ้นรู้เรื่องที่คิดทางใจเพราะว่ามีวิญญาณเกิดขึ้นจึงทำให้เกิดเวทนาสัญญาสังขารขึ้นมา
1: ใช่ขอรับเมื่อได้เห็นได้ดมได้ชิมแล้วก็เกิดการประมวลผลเป็นเวทนารู้สึกมีความสุขมากที่ได้กินของอร่อยสัญญาจำได้ขึ้นมาว่านี่คือของโปรดของข้าสังขารปรุงแต่งเรื่องในความคิดไปว่าอยากกินแบบนี้ไปตลอดชีวิตส่วนวิญญาณก็คือการรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจซึ่งทั้งหมดนี้เป็นเพียงรูปกับนามที่ไม่ได้มีอะไรเป็นตัวตนจริงๆเลย
2: ตัวเจ้าก็คือรูป ซาลาเปาเองก็คือรูปที่มองเห็นจับต้องได้ทำไมเจ้าคิดว่าไม่มีตัวตนจริงๆล่ะ
1: ท่านอาจารย์อโมหะเคยสอนว่ารูปคือร่างกายประกอบไปด้วยธาตุทั้ง4คือธาตุดินน้ำไฟลมร่างกายข้าก็ประกอบด้วยธาตุดินน้ำไฟลมซาลาเปาพวกนั้นก็ประกอบด้วยธาตุดินน้ำไฟลมเหมือนกันกับข้า
2: ถูกต้องในส่วนของรูปแล้วนามล่ะ
1: ข้ามีรูปและนามคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแต่ซาลาเปาไม่มีนามขอรับถ้าซาลาเปามีนามล่ะก็คงรู้สึกอยากกินข้าเหมือนกันแง่ๆ
2: เข้าใจเปรียบเทียบนะ
1: ในเมื่อทั้งตัวข้าและซาลาเปามีรูปที่ประกอบไปด้วยธาตุทั้ง4เหมือนกันล่ะก็ถ้าธาตุทั้ง4นี้แตกสลายไปทั้งตัวข้าและซาลาเปาก็คงอยู่ไม่ได้เหมือนกัน
2: แปลว่าเจ้าจะตอบคำถามของข้าแล้วใช่หรือไม
1: ่ขอรับท่านนามรูปข้ารู้คำตอบแล้ว
6: เจ้าปั่นจะตอบคำถามของนามรูปได้ถูกต้องหรือไม่ติดตามได้ในตอนต่อไป

0: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข192ถึง194ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นตื่นให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: How human mobility plays a role in malaria transmission. There really is value in pulling in new sources of information in order to tackle vector-borne disease. And so we started to think about what are the other new sources of information we can work with that people didn't have before that could help them.Led us to then a new project. These days, almost everybody has a smartphone. Your smartphone has a GPS in it and knows exactly where you are. So we can, in principle, use smartphones now to track people's location over time. Now that's interesting for malaria because it turns out that with malaria, mosquitoes spread malaria, but people also spread malaria.Right? Because we infect the mosquitoes, and the mosquitoes infect us. So what can happen with malaria is that somebody can go to a place that has a lot of malaria and get infected and go back to a place that doesn't have much, and then it spreads there. And this especially happens in areas where malaria is low. And Thailand is now trying to move towards malaria elimination.Our colleagues in the Faculty of Tropical Medicine, and particularly in the Center for Biomedical and Public Health Informatics, BioFix, have been carrying out a study funded by the U.S. National Institute of Health to monitor malaria in northern Thailand in Thak province. And they wanted to have a way to track people's movement so we could start to understand how is that related to malaria infection.So what we did was to partner with the University of Bremen, which is the partner in the lab we have, of course, and they have built an application that runs on a smartphone. This application just records the person's location every hour, and then that data gets uploaded to a server. So now we have a database where right now we have 200 people being tracked, and we're going to increase that to about 400. Every single hour, and we'll track them for 1 year. The other thing we have is we have their health record, so we know if they got malaria or not, and the two are linked. Their phone and their health record are linked. So now we can start to analyze what's the relationship between how people move and if they get malaria or not.
2: In the past, we used simple questionnaire survey that will require the recall of the people, so the information is not that valid. So this application will track population movement individually and in real time, so we know exactly how people move across the area. So the results from this population tracking or population movement, we know the patterns of movement of people in the area. This will help to design appropriate control programs so that if we know where exactly people spend time on the risk area or whether they get the malaria infection from, you know, Thailand site or Myanmar site. So we will be able to design appropriate control measures to detect these people or try to reduce the risk among these people in the area.
1: But the next big step is to start to integrate the techniques. So it's not just one technique here, one technique there, but we use them together. The dengue risk mapping, now we can say, where are the areas of highest risk, right? And if we can track mobility, now we know, are people spending their time in the areas of highest risk at the times when that mosquito bites? So now we can start to combine the two.

พราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ

0: องทัพใหญ่ทั้งสองฝั่งเลย
1: ฉันเดาว่าน่าจะเป็นทัพหน้าของพระนเรศวรปะทะกับทัพหงสาวดีแน่ๆเลย
0: พระนเรศวรหมายถึงพระนเรศวรที่เราเพิ่งเจอมาน่ะหรอ
1: ใช่ๆนั่นไงที่ทรงช้างอยู่ตรงนั้น
0: ไหนๆตรงไหน
2: หนองสาหร่าย18มกราคมพุทธศักราช2135รัชกาลสมเด็จพระนเรศวร
1: ท่านฝากกองทัพข้าศึกมาหยุดอยู่ต่อหน้าช้างของพระมหาอุปราชามีข้าศึกล้อมเต็มไปหมด
3: พระเจ้าพี่เราจะยืนช้างในร่มไม้อยู่ใหญ่เล่าเชิญออกมาทำยุทธาธิให้เป็นกิตติยศคงไว้ในแผ่นดินเถิดภายภาคหน้าต่อไปจะไม่มีพระเจ้าแผ่นดินใดจะกระทำคดชยุทธอีกแล้วเช่นเรา
4: ไป

ช้างของสมเด็จพระนเรศวรเล็กกว่าตั้งเยอะจะสู้ไหวหรอนั่นคือเจ้าพระยาชัยยานุภาพเลยนะถึงตัวจะเล็กกว่าแต่ก็สู้ไม่ถอยเลยนะคอยดูสิ

0: นี่พ่อแม่ของหลานส่งขนมนมเนยมาให้เยอะแยะเลยโอ้มีอะไรกันเหรอเด็ก
1: ๆปู่ครับพันเรศวรทรงเท่น่าดูเลยนะครับรบชนะพระมหาอุปราชาทั้งที่ช้างก็ทรงตัวเล็กกว่าแถมยังหลงเข้าไปกลางกองทัพของศัตรูด้วยสุดยอดมากเลยนะครับ
2: หนูเพิ่งเล่าให้เมฆฟังนะคะ
0: โอ้จริงๆแล้วตอนนั้นกองทัพของพันเรศวรมีจำนวนน้อยกว่าผู้พม่ามากแล้วไพร่พลเองก็อ่อนแรงเต็มที่แล้วถ้าคืนยืดเยื้อต่อไปคงต้องแพ้แน่ๆดังนั้นพันเรศวรจึงท้ารบกับพระมหาอุปราชาเพื่อรักษาชีวิตของคนไทยในสนามรบยังไงล่ะ
1: อย่างนี้นี่เองยังมีอีกหลายตอนใช่ไหมครับผมรู้มาแค่ตอนหลังทักทักอะไรนะตะวันที่ทรงประกาศเอกราชน่ะ
2: อ๋อก็หลังทักซีโนทอกไง
1: ใช่ๆกับตอนทำยุทธหัตถีตอนอื่นๆยังไม่ได้ดูตะวันยังไม่ได้เล่าให้ฟังเลยครับปู
0: ่อ๋อถ้าอย่างนั้นเราก็มาดูหนังด้วยกันไหมเด็กๆเริ่มตั้งแต่ทรงพระเยาว์แล้วก็ถูกส่งตัวไปเป็นองค์ประกันที่หงสาแล้วก็นี่ไงเด็กๆปูมีวิดีโอครบเลยนะดูสิ
1: โอ้โหสุดยอดไปเลยครับปู่ดีเลยครับดูด้วยกันนะตะวัน
2: อืมได้สิถ้าหนูหนังแบบนี้ฉันไม่กลัว
3: สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงเป็นกษัตริย์นักรบเก่งกาจและกล้าหาญการตัดสินใจของพระองค์ทำให้อยุธยาเป็นเอกราชอีกครั้งปู่สอนบอกว่าเพราะพระองค์อยุธยาเลยแข็งแกร่งแบบนี้อีกนับร้อยปี
1: อยากรู้แล้วสิว่าพรุ่งนี้ปากกาขนนกจะพาไปที่ไหนอีกนะแต่ไม่ต้องพาไปสมัยสมเด็จพระนเรศวรแล้วนะเพราะเดี๋ยวพรุ่งนี้ฉันจะตื่นแต่เช้ามาดู

0: ตขึ้นตะวันอยากเป็นทูตค่ะจะได้ไปหลายๆประเทศเลยต้องหัดภาษาอังกฤษไว
1: ้ I'm sorry please forgive me
2: ตอนนี้บ้านเมืองกลับมาสงบสุขได้ก็เพราะพระเอกาทศรถผ่านทรงเป็นทั้งอนุชาและสหายศึกลบเคียงบ่าเคียงไหลกับพระนเรศวรต่อสู้จนฟื้นคืนเอกราชมาให้เราได้นะซิ

0: พิบัติทางธรรมชาติตอนภัยพิบัติทางธรรมชาติทุกคนรับมือได
1: ้แม้ร่างกายจะบกพร่องแต่ไม่ใช่อุปสรรคที่ทำให้พวกเขาหันมาทำความดีเพื่อสังคมพวกเขาได้พิสูจน์แล้วว่าการเป็นฮีโร่ไม่ต้องมีพลังวิเศษใดๆใช้แค่ใจการเสียสละและความสามารถล้วนๆและนี่คือ Positive My Team ทีมใจพลังบวก
2: โอ้โหสุดยอดเลย
3: ครูมีข่าวดีมาบอกด้วยนะจ๊ะนักเรียน
4: ข่าวดีอะไรเหรอครับ
3: ก็วันเสาร์นี้พี่ๆเขาจะมาทำกิจกรรมที่ศาลาประชาคมอำเภอของเรานะ
4: ดีเลยดีเลยมีใครไปกับฉันบ้าง
5: ฉันไปด้วย
6: ไปด้วย
7: ไปด้วย
8: ไปด้วย
9: โอ้ยวันนี้คนเยอะ
10: แยะเร่งมือกันหน่อยเร่งมือกันหน่อยเร็วเข้าเร็วเร็วพวกเรา
11: เร็วเข้าพวกเรารีบเดินกันหน่อย
0: นี่ฉันจะได้เจอ Positive My Team ทีมใจพลังบวกฮีโร่ตัวเป็นๆแล้วเหรอเนี่ย
11: นั่นนะสิไม่อยากจะเชื่อเลยอย่างแรกที่ฉันจะทำก็คือขอลายเซ็นพี่ๆเขาทุกคนเลย
0: ว่าแต่พวกเราคิดเหมือนฉันไหมอัดเขาเก่งมากเลยเนอะแค่สถานการณ์ทั่วไปยังต้องใช้เวลาในการปรับตัวมากกว่าคนอื่นเลยแล้วถ้าต้องอยู่ในสถานการณ์ไฟไหม้ขึ้นมาล่ะมันคงจะยากลำบากสำหรับเขามากเลยเนอะถ้าเป็นพวกเราคงสติแตกวิ่งวุ่นโวยวายเลยอะ
4: นี่ฉันแค่คิดเล่นๆนะว่าถ้าพี่ๆที่เขาหูหนวกหรือหูตึงเขาจะไม่ได้ยินอะไรเลยหรืออาจได้ยินบ้างแต่ไม่ดีนะถ้าต้องเผชิญกับพายุฝนฟ้าคะนองฟ้าผ่าเปรี้ยงๆเขาจะไม่โดนฟ้าผ่าหรอพายุมาทีพี่เขาจะเตรียมตัวยังไงเนาะ
11: นั่นนะสิฉันก็ยังนึกเลยนะว่าถ้าเกิดพี่พิมพ์เขาต้องไปอยู่ในพื้นที่ที่มีน้ำป่าไหลหลากขึ้นมาน้ำไหลเชี่ยวกิ่งไม้ดินโคลนก็ไหลมาทุกทิศทุกทางแล้วเขาจะหนีทันไหมนะมองก็ไม่เห็นจะเดินไปไหนก็ยากกว่าคนปกติแค่ลำพังตัวฉันเองจะเอาตัวรอดยังว่ายากเลย
4: น้ำท่วมน้ำล้นตลิ่งก็ด้วยนะคนที่เขาป่วยติดเตียงรวมถึงคนที่พิการเดินไม่ได้ต้องใช้วีลแชร์ใช้ไม้เท้าหรือใส่ขาเทียมเขาจะอพยพยังไงกันนะนึกไม่ออกเลยเดี๋ยวจะข้าวของในบ้านที่ต้องขนย้ายหนีน้ำแล้วยังจะต้องพาตัวเองออกจากน้ำท่วมให้ปลอดภัยอีกปวดหัวเลยเนี่ย
11: เหตุการณ์ที่วุ่นวายโกลาหลสับสนโอลมานอย่างพายุหมุนเขตร้อนที่พวกเราเคยเจอกันมากว่าพวกเราจะเอาตัวรอดมาได้ก็เกือบแย่เหมือนกันถ้าพี่เมย์เขาต้องเจอแบบเราฉันนึกไม่ออกเลยว่าพี่เขาจะตกใจมากขนาดไหนหรือว่าจะงงจนทำอะไรไม่ถูกเลยเนาะ
0: ใช่ตอนนี้ฉันว่าเรารีบไปกันเถอะงานใกล้จะเริ่มแล้วล่ะ
12: และแล้วเวลาที่ทุกคนรอคอยก็มาถึงเชิญพบกับเหล่าฮีโร่ของเรา Positive My Team ทีมใจพลังบวกกันได้เลยครับ
13: สวัสดีครับ
14: สวัสดีครับลุงป้าน้าอาปู่ย่าตายายพี่น้องและเพื่อนๆทุกท่านเลยนะครับ
15: สวัสดีจ้า
16: สวัสดีค่ะ
14: ผมอ้นครับข้างหลังผมคือบาสเพื่อนซีคู่หูของผมเลยครับ
17: เม
18: พิมพ์นะคะและนี่น้องอัดค่ะ
19: สวัสดีครับ
14: วันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับสำหรับวันนี้ผมจะมาชวนทุกคนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมก่อนอื่นผมต้องขอถามก่อนว่าทุกคนรู้จักภัยพิบัติอะไรกันบ้างครับ
4: มีน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งน้ำท่วมขังครับ
19: พายุหมุนเขตร้อน
11: พายุฝนฟ้าคะนองฟ้าผ่าและพายุลูกเห็บค่ะ
19: งวงช้างงวงช้าง
14: เก่งมากน้องอัดพายุงวงช้างหรือพายุทอร์นาโดนั่นเองครับ
11: อัคคีภัยไฟป่าแล้วก็ภัยแล้งครับผม
19: สึนามิ
0: คลื่นพายุซัดฝั่งการกัดเซาะชายฝั่งและตลิ่งริมน้ำครับ
19: ภูเขาไฟระเบิด
0: แผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหลุมยุบแผ่นดินสุด
19: หิมะถล่ม
0: โอ้โห DLTV ตอบไม่ทันอัดเลยครับ
14: เก่งมากเลยทุกคนงั้นพี่อ้นสรุปให้นะว่าภัยพิบัติคืออะไร
0: หน้าที่นี้ DLTV ขอจัดการให้เองนะครับภัยพิบัติคือเหตุการณ์ที่อาจเกิดจากธรรมชาติหรือเกิดจากการกระทำของมนุษย์อาจเกิดขึ้นปัจจุบันทันด่วนหรือค่อยๆเกิดและส่งผลกระทบอย่างรุนแรงในวงกว้างต่อสิ่งมีชีวิตสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมครับ
14: เยี่ยมมาก DLTV วันนี้พี่ขออาสาสมัครมาทดสอบอะไรเล็กๆน้อยๆมีใครสนใจบ้างครับ
5: ดีจ้ะ
14: งั้นมาเริ่มกันเลย

0: เยี่ยมมากเลยเด็กๆพี่อ้นอยากจะบอกว่าเราทุกคนในที่นี้เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนของเราเราสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างเข้าอกเข้าใจเกื้อหนุนจุนเจือกันภายใต้สภาพแวดล้อมที่อำนวยบวกตามหลักอรยสถาปัตย
1: ์อรยสถาปัตย์คืออะไรเหรอครับพี่อ้น
0: ถามดีมากเลยปกป้องอรยสถาปัตย์ก็คือสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆที่ออกแบบมาเพื่อให้คนทุกกลุ่มเข้าถึงได้ทั้งเด็กผู้ใหญ่ผู้สูงอายุและคนพิการเพื่อให้ทุกคนได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่สามารถใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกราบรื่นและปลอดภัยโดยไม่เกิดอุปสรรคใดๆเพราะหัวใจสำคัญของการออกแบบคือให้ทุกคนใช้ชีวิตได้อย่างเท่าเทียมกันในทุกสถานที่นะ
2: เข้าใจแล้วค่ะแต่เท่าที่อิงฟ้าเห็นก็พอมีบ้างนะคะอารยสถาปัตย์แต่ก็ยังถือว่ายังน้อยมากเลยพวกทางลาดขึ้นลงที่จอดรถขนาดกว้างห้องน้ำสำหรับคนพิการนะคะแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดเวลาที่เกิดภัยพิบัติต่างๆพวกเราสามารถช่วยเหลือดูแลคนพิการยังไงได้บ้างเหรอคะ
3: พวกเราอยากเป็นฮีโร่เหมือนพี่ๆครับ
4: พี่พิมพ์จะบอกว่าถ้าเรามีอารยสถาปัตย์ที่ครบในทุกสถานที่และพร้อมใช้งานมากกว่านี้กลุ่มคนพิการเขาก็สามารถใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกปลอดภัยสามารถดูแลช่วยเหลือตัวเองได้และเมื่อเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติขึ้นมาคนพิการก็จะได้รับผลกระทบมากที่สุดกลุ่มนึงเพราะบางคนมีความบกพร่องทางการรับรู้ถึงภัยพิบัติใกล้ตัวนะจ๊ะ
0: บางคนมีความบกพร่องทางด้านร่างกายและการเคลื่อนไหวไม่สามารถหลบหนีจากจุดที่เสี่ยงและอันตรายได้อย่างรวดเร็วด้วยตนเองบางคนก็มีปัญหาในการปรับตัวให้เข้ากับผู้คนในสถานที่ที่ใช้เป็นศูนย์อพยพเนี่ย
5: ผมนี่นับถือจิตใจของพี่ๆทุกคนมากๆเลยครับ
0: แต่เราสามารถลดความเสี่ยงและการสูญเสียจากภัยพิบัติได้นะถ้าทุกคนมีส่วนร่วมทั้งคนพิการเองทั้งครอบครัวและคนในชุมชนรู้จักเตรียมความพร้อมก่อนเกิดเหตุไม่ว่าจะเป็นการเตรียมการป้องกันการซักซ้อมอพยพการจัดฝึกอบรมพร้อมทั้งให้ความรู้สร้างความตระหนักรู้แล้วจะดีมากถ้ามีการทำแผนชุมชนรองรับหากเกิดภัยพิบัติขึ้นมาน่ะ
4: คนพิการ5กลุ่มพี่อ้นน้องอัดพาเข้าเรื่องประเภทของคนพิการแล้วค่ะ
0: ดีเลยน้องอัดงั้นเรามาเริ่มกันเลยนะสำหรับตัวพี่อ้นเองจะแบ่งประเภทคนพิการออกเป็น5กลุ่มนะครับสำหรับกลุ่มแรกกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางสติปัญญาคนพิการกลุ่มนี้เขาจะไม่สามารถเข้าใจสถานการณ์ที่สลับซับซ้อนได้เท่ากับคนทั่วไปนะแต่ก็ขึ้นอยู่กับระดับของสติปัญญาของแต่ละคนด้วยเวลาจะออกไปข้างนอกก็จะต้องห้อยหรือพกป้ายข้อมูลสำคัญไว้ตลอดเลยและก็จะต้องมีคนดูแลติดตามไปด้วยนะกลุ่มต่อมาคือกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการมองเห็น
4: อย่างพี่พิมพ์เองพี่พิมพ์มองไม่เห็นตั้งแต่เกิดเลยจ้ะแบบนี้เรียกว่าคนตาบอดแล้วก็อีกอย่างก็จะเรียกว่าคนสายตาเลือนรางเพราะเขาพอจะมองเห็นบ้างนะจ้ะ
2: พี่อ้นคะอย่างพี่บาสสุดเท่เนี่ยเขาจัดอยู่ในกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการได้ยินใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วจ้ากลุ่มนี้จะไม่สามารถสื่อสารด้วยเสียงบางคนไม่ได้ยินเสียงเลยแม้แต่น้อยเรียกว่าคนหูหนวกบางคนพอได้ยินบ้างแต่ไม่ดีมากนักเราเรียกว่าคนหูตึงส่วนกลุ่มต่อมาก็เป็นกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวก็อย่างพี่เลยก็จะไม่สามารถเคลื่อนที่ไปยังที่ต่างๆได้ด้วยตนเองหรืออาจทำได้แต่จะลำบากนิดหน่อยใช้เวลามากหน่อยบางคนก็ใช้เก้าอี้รถเข็นที่เราเรียกว่าวีลแชร์ที่เข็นด้วยตนเองหรือไม่ก็มีผู้ช่วยเข็นรถอยู่ด้านหลังให้นะ
5: แล้วกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่5แล้วครับพี่อ้น
0: กลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มคนพิการประเภทออทิสติกน้องอัดอยู่ในกลุ่มนี้เลยน้องอัดจะมีข้อจำกัดในการสื่อสารกับผู้คนไม่ค่อยสบตาเวลาที่คุยกันและเขาจะปรับตัวเข้ากับคนอื่นๆสถานที่ใหม่ๆได้ยากหน่อยเวลาจะออกมาข้างนอกจะต้องห้อยหรือพกป้ายข้อมูลสำคัญไว้ตลอดเหมือนกันแล้วก็จะต้องมีคนดูแลติดตามไปด้วยและที่เราเห็นว่าน้องอัดมีความจำที่ดีแบบนี้ก็มาจากการดูแลเอาใจใส่สนับสนุนส่งเสริมจากครอบครัวอย่างดีเนอะ
5: เชื่อแล้วครับว่าทำดีมากจริง
6: ๆข้อมูลดีๆอัดแน่นขนาดเนี้ยต้องไปตามค้นหาเพิ่มเติมกันต่อได้ที
4: ่ DLTV
6: ใช่แล้วที่ www.dltv.ac.th มีข้อมูลที่มีประโยชน์ให้เราค้นหาเพียบเข้าไปดูกันได้เลยนะ
5: น้องอัดเขาเป็น FC ของนายด้วยอ่ะ DLTV
6: ผมรู้สึกว่าถ้าเกิดมีภัยพิบัติเกิดขึ้นจริงๆผมน่าจะทำตัวให้มีประโยชน์ในการดูแลช่วยเหลือคนพิการในชุมชนของเราได้แน่ๆข้อมูลความรู้ต่างๆที่พี่อ้นแบ่งปันให้ชุมชนของเราต้องทำให้ทุกคนในชุมชนผ่านพ้นภัยพิบัติไปได้อย่างปลอดภัยแน่นอนเลยครับ
0: ได้ยินแบบนี้ พี่ก็มีกำลังใจและสุขใจมากเลยครับแล้วถ้าเกิดอยู่ในระหว่างเกิดภัยพิบัติขึ้นมาจริงๆอย่างแรกเลยทุกคนต้องมีสติช่วยกันแจ้งเตือนภัยและพากันอพยพตัวเองและคนพิการในชุมชนไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการซักซ้อมนัดหมายกันไว้อย่างชัดเจนด้วยนะเพราะอย่างน้อยเราจะได้รู้จักเตรียมตัวรับมือไม่ประมาทเรียนรู้ที่จะป้องกันหาทางแก้ไขสถานการณ์อย่างมีสติเพื่อให้รอดพ้นจากอันตรายที่เกิดจากภัยพิบัติทางธรรมชาติได้อย่างปลอดภัยนะ
3: ฮะ
4: และสุดท้ายถ้าเราอยู่ในศูนย์อพยพที่ปลอดภัยแล้วหลังจากเกิดภัยก็ยังมีเรื่องการดูแลปฐมพยาบาลการเยียวยาทางจิตใจการให้กำลังใจจากหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องหรือแม้แต่ผู้นำชุมชนเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่พักอาศัยชั่วคราวการชดเชยเงินค่าเสียหายการดูแลเรื่องเสื้อผ้าอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นต่างๆและการสร้างการยอมรับกับการสูญเสียภายในศูนย์อพยพอีกนะเด็ก
0: ๆถ้าสังคมเข้าใจปรับสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมและให้โอกาสยอมรับความหลากหลายในความแตกต่างว่ามนุษย์เราไม่เหมือนกันและไม่จำเป็นต้องเหมือนกันแค่นี้ก็จะทำให้สังคมและชุมชนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขมากขึ้นแล้วล่ะ
5: มีโอกาสพี่อ้นพาพวกเราไปลงพื้นที่กับพี่ๆบ้างได้ไหมครับ
0: ได้สิถ้าปลอดภัยสามารถลงพื้นที่ได้พี่พาไปแน่นอน
3: เย้ๆๆ

0: พิมพ์ได้ยินเสียงอะไรไม่รู้ดังแปลกๆพ่ออย่าเพิ่งขับลงสะพานนะคะ
1: น่ากลัวจังเลย
2: ไปไปไปก่อนครับ
1: น่ากลัวจังเลย
2: ไปหาจะสะพานเดี๋ยวนี
1: ้พี่พิมพ์ช่วยชีวิตพวกเราไว้อีกแล้ว
3: ช่วยชีวิตพวกเราอีกแล้ว

เรามาคุยกันถึงในเรื่องของการข่วนทำลายล้างกันก่อนนะคะซึ่งปกติแมวเป็นนักล่าเนี่ยเขามีเขี้ยวเล็บเพราะนั้นเขาจะข่วนเพื่อให้เล็บเขามีความคมอยู่ตลอดเวลาทีนี้ไปข่วนที่ไหนไปข่วนสิ่งที่เราไม่ต้องการให้ข่วนใช่ไหมคะเราไม่สามารถลดพฤติกรรมตรงนี้ได้ไม่สามารถจัดการให้มันหายไปได้แต่เราสามารถเช่นเราจะต้องมีที่ข่วนต่างหากให้ใช่ไหมคะหรือเราอาจจะต้องมีอุปกรณ์หรือเครื่องไม้เครื่องมือที่จะป้องกันเฟอร์นิเจอร์หรือขาโต๊ะขาตู้หรือบริเวณที่เราไม่ต้องการให้เขาข่วนบริเวณนั้นนะคะหรือบางทีการที่เราทำเสียงดังทันทีที่เขาข่วนมันก็จะเป็นการเบี่ยงเบนความสนใจของเขาไม่ให้ข่วนตรงนั้นได้แต่การตีไม่ได้ช่วยนะคะยิ่งจะทำให้แมวกลัวแล้วก็บางทีไม่เข้าหาเจ้าของแล้วเกิดความกลัวขึ้นมาอย่างถาวรได้นะคะเพราะนั้นเราก็ต้องหาอย่างอื่นมาทดแทนส่วนในเรื่องของการฉี่ที่ผิดปกติเนี่ยเราต้องดูว่ากระบะทรายเขาอะโอเคไหมจำนวนเพียงพอไหมนะคะทรายที่มีเขาชอบหรือเปล่าหรืออยู่ในที่ที่เขาสามารถเดินเข้าไปฉี่ได้อย่างสบายใจและมีความเป็นส่วนตัวด้วยไหมนะคะเพราะบางตัวเนี่ยถ้ามีแมวเยอะหลายตัวแต่จำนวนกระบะทรายนี้ไม่พอเอาง่ายๆคือจำนวนแมวบวกไปอีกหนึ่งจะเป็นจำนวนของกระบะทรายนะคะแล้วก็เลือกทรายที่เหมาะสมต้องลองดูว่าเขาชอบอะไรอันนี้ก็จะช่วยได้นะคะพอถึงวัยนึงที่เขาสู่วัยเจริญพันธุ์เนี่ยเขาก็จะต้องมีการร้องเหงาแล้วก็พยายามที่จะออกไปหาตัวผู้หรือตัวเมียก็แล้วแต่ปัญหาพฤติกรรมในการที่เหมือนเขาร้องเสียงดังนะคะเราสามารถจัดการได้โดยการทำหมันหรือตอนตั้งแต่จริงๆจะให้เหมาะสมคือตอนตั้งแต่ก่อนที่จะเป็นสัตว์ครั้งแรกนะคะเพราะว่าอันนี้จะช่วยลดปัญหาทั้งในเรื่องของพฤติกรรมตรงนี้ด้วยและลดปัญหาในเรื่องของสุขภาพในเรื่องของความเจ็บป่วยหลายๆอย่างเช่นเนื้องอกเต้านมมะเร็งเต้านมหรือเป็นพวกมดลูกอักเสบมดลูกเป็นหนองพวกนั้นได้นะคะแล้วก็ช่วยลดปัญหาการเกิดการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์การที่เราเข้าใจแมวนะคะว่าไม่เหมือนสัตว์อื่นมันก็จะทำให้เราสามารถเข้าใจว่าเขาเป็นยังไงด้วยความเอาใจใส่ที่เรามีด้วยเวลาที่เรามีให้จะทำให้เราสามารถสังเกตความผิดปกติได้อย่างทันท่วงทีค่ะ

0: วัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ Fresh Fire รินทาชริยวัฒนกุลวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาฟังเรื่องราวของมวยไทยที่น่าสนใจกับตอนที่มีชื่อว่าแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะมวยไทยคือศิลปะการต่อสู้และป้องกันตัวที่มีมาช้านานหลักฐานทางประวัติศาสตร์ยืนยันว่ามวยไทยอยู่คู่คนไทยมาทุกยุคทุกสมัยศิลปะการป้องกันตัวแขนงนี้เป็นการฝึกฝนให้สามารถใช้ร่างกายทุกส่วนเป็นอาวุธได้อย่างมีประสิทธิภาพได้แก่มือ2ข้อศอก2เข่า2เท้า2และศีรษะอีก1รวมเป็น9เรียกว่าวิชานวอาวุธมวยไทยได้รับความนิยมและมีการสืบทอดต่อกันมาอย่างไม่ขาดสายจนกลายเป็นกีฬาประจำชาติและกีฬาสากลเพราะว่ามีผู้ชมและผู้ฝึกฝนจากทั่วทุกมุมโลกทำให้มวยไทยได้รับการเผยแพร่ในวงกว้างเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติและสร้างชื่อให้กับประเทศไทยอย่างมาก30กรกฎาคม2553กระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมประกาศขึ้นทะเบียนให้กับมวยไทยเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติสาขาการเล่นพื้นบ้านกีฬาพื้นบ้านและศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวประเภทศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวเมื่อวันที่3พฤษภาคม2554คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบกำหนดให้วันที่6กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นวันมวยไทยสมเด็จพระสันเพชรที่8หรือที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในนามสมเด็จพระเจ้าเสือเป็นพระมหากษัตริย์ไทยที่ทรงมีพระปีชาสามารถด้านมวยไทยเป็นที่ประจักษ์ทรงโปรดปรานการเสด็จออกไปชกมวยกับสามัญชนพระองค์ทรงคิดท่าแม่ไม้มวยไทยขึ้นมาเรียกว่ามวยไทยตำรับพระเจ้าเสือและทรงใช้ศิลปะมวยไทยในการป้องกันราชอาณาจักรให้รอดพ้นจากการเป็นเมืองขึ้นของชาวต่างชาติจากเวทีหมู่บ้านและงานวัดสู่เวทีโลกที่แสงส่องมาจากทั่วสารทิศมวยไทยได้ถ่ายทอดเสน่ห์ความเป็นไทยที่แข็งแกร่งที่ไม่เพียงแค่สร้างความตื่นเต้นเร้าใจแต่บอกเล่าความเป็นไทยผ่านทุกท่วงท่าลีลาในตอนนี้เราจะพาคุณย้อนไปสู่จุดเริ่มต้นเปิดม่านประวัติศาสตร์ศิลปะแห่งการต่อสู้ที่ไม่เคยถูกลืมแม้การเวลาจะเปลี่ยนผ่านเพราะนี่คือมวยไทยมรดกแห่งเกียรติภูมิไทยที่ยังคงเติบโตอย่างสง่างามและไม่เคยละทิ้งรากเหง้ากรุงเทพมหานครยังมีสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งเปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงวงการศิลปะการต่อสู้ของไทยนั่นคือสนามมวยราชดำเนินเวทีแห่งตำนานที่สร้างแชมป์โลกและสืบสานศิลปะมวยไทยมากว่า70ปีที่นี่ไม่ได้เป็นเพียงเวทีการต่อสู้แต่เป็นโรงเรียนชีวิตนักมวยทุกคนก้าวขึ้นเวทีด้วยเกียรติยศและศักดิ์ศรีทุกหมัดทุกศอกทุกเข่าคือความมุ่งมั่นและฝีมือที่ฝึกฝนมาอย่างหนักก่อนเสียงระฆังให้สัญญาณเริ่มการต่อสู้จะดังขึ้นนักมวยทุกคนจะทำการไหว้ครูมวยไทยพิธีกรรมที่เปี่ยมไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์และมนต์ขลังเพื่อแสดงความเคารพต่อครูบาอาจารย์และสืบทอดจิตวิญญาณมวยไทยทุกค่ำคืนที่สนามแห่งนี้ไม่ได้มีเพียงเสียงเชียร์ที่กึกก้องและความสนุกสนานเร้าใจแต่ยังมีการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยออกสู่สายตาชาวโลกอีกด้วย
1: Here is looking amazing. Yeah, this feeling and this area and this like atmosphere is like so cool. Yeah.
0: จากอดีตสู่อนาคตราชดำเนินยังคงยืนหยัดในฐานะเวทีมวยอันทรงเกียรติที่แม้จะเก่าแก่แต่ไม่เคยเงียบเหงาเพราะพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้าอยู่เสมอโดยไม่เคยลืมรากเหง้าของศิลปะป้องกันตัวของไทย
2: เสน่ห์ของมวยไทยมวยไทยไม่ใช่แค่เป็นกีฬามวยไทยคือเอกลักษณ์อัตลักษณ์มันคือ DNA ของสัญชาตญาณของชีวิตของความรู้สึกของศักดิ์ศรีของคนไทยนั่นเอง
3: ผมเป็นคนหนึ่งที่เดินทางต่างประเทศบ่อยมากเอามวยไทยไปสอนให้ต่างชาติได้เรียนรู้แล้วมันรู้สึกแบบเราภูมิใจเนาะเราทำให้มวยไทยทั่วโลกได้รู้จักเนาะผมภูมิใจทุกครั้ง
0: ทั้งหมดนี้ทำให้เรารู้ว่ามวยไทยไม่ใช่แค่การต่อสู้แต่คือศิลปะที่สะท้อนความเป็นไทยให้โลกได้เห็นนี่แหละค่ะคือเสน่ห์ความเป็นไทยที่ส่งพลังที่สุดพลังที่เกิดจากวัฒนธรรมหัวใจนักสู้และความภาคภูมิใจในมรดกภูมิปัญญาที่บรรพบุรุษได้ส่งต่อให้กับเราแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะ

0: พราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ 11 กรกฎาคมถึง 5 กันยายน 2569 เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ
1: เป๊ะเป็ดน้อย
2: ตอนเก็บของเล่น

0: เปเป้เกม
1: เพื่อนๆครับวันนี้มาช่วยกันเก็บของเล่นของเปเป้กันครับแต่มีของอยู่หนึ่งชิ้นที่ไม่ใช่ของเล่นของเปเป้มาช่วยกันหาหน่อยครับเฉลยต้นมะเขือเทศนี่เองที่ไม่ใช่ของเล่นของเปเป้ครับ

0: วัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกคนนะคะพบกับรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1กับครูสุพิชยาอภัยรัตน์หรือว่าครูแนนค่ะวันนี้เรายังอยู่ที่หน่วยการเรียนรู้ที่3เลขยกกำลังค่ะและในชั่วโมงนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการคูณและการหาเลขยกกำลังค่ะก่อนอื่นเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนเลยค่ะนักเรียนสามารถนำบทนิยามและสมบัติของการคูณและการหาเลขยกกำลังไปใช้ในการหาผลลัพธ์ค่ะนักเรียนเรามาทบทวนบทนิยามของเลขยกกำลังกันค่ะเมื่อ a เป็นจำนวนใดๆและ n เป็นจำนวนเต็มบวกเลขยกกำลังที่มี a เป็นฐานและมี n เป็นเลขชี้กำลังเขียนแทนด้วย a แล้วมี n อยู่ข้างบนมีความหมายว่า a ยกกำลัง n หมายความว่ายังไงคะ
1: a ยกกำลัง n ตัว
0: เก่งมากค่ะแล้วสัญลักษณ์นี้อ่านว่าอะไรคะเลขยกกำลังนี้อ่านว่า a ยกกำลัง n หรือ a กำลัง n หรือกำลัง n ของ a ซึ่งในการอ่านนักเรียนสามารถเลือกอ่านได้อย่างใดอย่างหนึ่งเลยค่ะเรามาดูกันต่อนะคะต่อมาจะเป็นบทนิยามค่ะเมื่อ a เป็นจำนวนใดๆที่ไม่เท่ากับ0 a ยกกำลัง0จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 1
0: เก่งมากค่ะครูเชื่อว่านักเรียนปลายทางเองก็ตอบคำถามได้เช่นกันค่ะบทนิยามต่อมาเมื่อ a เป็นจำนวนใดๆที่ไม่เท่ากับ0และ n เป็นจำนวนเต็มบวก a ยกกำลังลบ n จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะเก่งมากค่ะ a ยกกำลังลบ n จะมีค่าเท่ากับเศษ1ส่วน a ยกกำลัง n นั่นเองค่ะนักเรียนคะเรามาทบทวนเกี่ยวกับสมบัติของการคูณและการหารเลขยกกำลังกันค่ะเมื่อ a เป็นจำนวนใดๆ m และ n เป็นจำนวนเต็มบวก a ยกกำลัง m คูณ a ยกกำลัง n จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: a ยกกำลัง n บวก n
0: เก่งมากค่ะนั่นคือ a ยกกำลัง m บวก n หรือพูดง่ายๆว่าเลขยกกำลังที่มีฐานเดียวกันคูณกันให้นำเลขชี้กำลังมาบวกกันนั่นเองค่ะต่อมาเป็นสมบัติของการหารเลขยกกำลัง a ยกกำลัง m หารด้วย a ยกกำลัง n จะเท่ากับอะไรคะ
1: a ยกกำลัง m ลบ n
0: เก่งมากค่ะจะเท่ากับa ยกกำลัง m ลบ n โดยที่ a ไม่เท่ากับ0หรือพูดง่ายๆว่าเลขยกกำลังที่มีฐานเดียวกันหารกันให้นำเลขชี้กำลังมาลบกันนั่นเองค่ะเพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้นครูจะให้นักเรียนตอบคำถามบนกระดานค่ะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนักเรียนสามารถหาคำตอบไปพร้อมๆกับเพื่อนๆต้นทางได้เลยนะคะข้อแรก4ยกกำลัง3คูณ4ยกกำลัง6นักเรียนคะจากสมบัติของการคูณเลขยกกำลังจะได้เท่ากับอะไรคะ
1: 4/9
0: ฐานเดียวกันคูณกันให้นำเลขชี้กำลังมาทำยังไงกันคะมาบวกกันซึ่งที่นักเรียนตอบมาเป็นคำตอบที่ถูกต้องเลยค่ะเท่ากับ4ยกกำลังอะไรคะ
1: 9
0: นั่นคือ4ยกกำลัง3บวก6ได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 4
0: ยกกำลัง9ถูกต้องค่ะเรามาดูกันต่อเลยค่ะเศษ1ส่วน3ทั้งหมดยกกำลัง10คูณเศษ1ส่วน3ทั้งหมดยกกำลัง9นักเรียนคะเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังโดยใช้สมบัติการคูณเลขยกกำลังได้ยังไงคะ
1: เศษ1ส่วน3ทั้งหมดยกกำลัง10คูณ9
0: ถูกต้องค่ะเศษ1ส่วน3ทั้งหมดยกกำลัง10บวก9แล้วจะได้ผลคูณของเลขยกกำลังเท่ากับเท่าไหร่คะเก่งมากๆเลยค่ะเศษ1ส่วน3ทั้งหมดยกกำลัง19นั่นเองค่ะเรามาดูข้อถัดไปกันเลยค่ะ 0.7 ยกกำลัง2คูณ 0.7 ยกกำลัง5สามารถเขียนได้อยู่ในรูปเลขยกกำลังโดยใช้สมบัติของการคูณเลขยกกำลังได้ยังไงคะ
1: 0.7 ยกกำลัง2บวก5
0: เก่งมากค่ะแล้วจะได้ผลลัพธ์เท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 0.7
0: ถูกต้องค่ะ 0.7 ยกกำลังนั่นเองค่ะเรามาดูกันต่อเลยค่ะ3ยกกำลัง7หารด้วย3ยกกำลัง2เขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังโดยใช้สมบัติของการหารเลขยกกำลังได้ยังไงคะ
1: 3ยกกำลัง7ลบ2
0: ถ ถูกต้องค่ะแล้วจะได้ผลลัพธ์เท่ากับเท่าไหร่คะ
2: 3ยกกำลัง5
0: เก่งมากค่ะ3ยกกำลัง5เรามาดูข้อถัดไปเลยค่ะลบ11ทั้งหมดยกกำลัง9หารด้วยลบ11ทั้งหมดยกกำลัง9นักเรียนคะเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังโดยใช้สมบัติของการหารเลขยกกำลังได้ยังไงคะ
1: ลบ11ทั้งหมดยกกำลัง9
0: ถูกต้องค่ะแล้วจะได้ผลลัพธ์เท่ากับเท่าไหร่คะ
1: ลบ11ทั้งหมด
0: ลบ11ทั้งหมดยกกำลังแล้วลบ11ทั้งหมดยกกำลัง0จากบทนิยาม A ยกกำลัง0มีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 1
0: เพราะฉะนั้นลบ11ทั้งหมดยกกำลัง0จะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 1
0: เก่งมากค่ะเรามาดูกันต่อเลยนะคะ2ยกกำลัง8หารด้วย2ยกกำลัง10สามารถเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังโดยใช้สมบัติของการหารเลขยกกำลังได้ยังไงคะ
1: 2ยกกำลัง8ลบ10
0: ถูกต้องค่ะ2ยกกำลัง8ลบ10จะได้ผลลัพธ์เท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 2ยกกำลังลบ2
0: ถูกต้องค่ะ2ยกกำลังลบ2นักเรียนคะสามารถเขียนเลขยกกำลังให้อยู่ในรูปเลขชี้กำลังที่เป็นจำนวนเต็มบวกได้ยังไงคะ
1: 1ส่วน2กำลัง2
0: ถูกต้องค่ะเก่งมากๆเลยนั่นคือเศษ1ส่วน2ยกกำลัง2นั่นเองค่ะเพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้นเราจะนำสมบัติของการคูณเลขยกกำลังและสมบัติของการหารเลขยกกำลังมาใช้ในการหาคำตอบค่ะเรามาดูตัวอย่างที่1กันเลยค่ะตัวอย่างที่1บอกว่าจงหาผลลัพธ์ลบ3ทั้งหมดยกกำลัง2คูณ3ยกกำลัง8หารด้วย3ยกกำลัง5นักเรียนคะในการแสดงวิธีทำขั้นตอนแรกนักเรียนจะต้องเริ่มทำอะไรก่อนคะทำการคูณก่อนใช่ไหมคะแล้วตอนนี้ลบ3ทั้งหมดยกกำลัง2คูณ3ยกกำลัง8สามารถเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังโดยใช้สมบัติของการคูณเลขยกกำลังได้ยังคะ
3: yeah.
0: เก่งมากค่ะยังไม่ได้เพราะอะไรคะ
3: เพราะ
0: ฐานของเลขยกกำลังทั้ง2ยังไม่ใช่จำนวนเดียวกันแล้วนักเรียนจะต้องทำยังไงต่อคะ
3: เ
0: ปลี่ยนฐานให้เป็นจำนวนเดียวกันแล้วนักเรียนจะเปลี่ยนฐานให้เป็นจำนวนชนิดใดคะ
3: จำนวนเต
0: ็
3: มบวก
0: จำนวนเต็มบวกเก่งมากๆเลยค่ะเราทราบว่าลบ3ทั้งหมดยกกำลัง2มีค่าเท่ากับ3ยกกำลัง2ขั้นตอนแรกเมื่อกี้นักเรียนบอกว่าทำการคูณก่อนใช่ไหมคะแล้วเราจะต้องเปลี่ยนฐานให้เป็นจำนวนเดียวกันใช่ไหมคะนั่นคือนักเรียนเปลี่ยนฐานจากจำนวนเต็มลบให้เป็นจำนวนเต็มบวกคือเปลี่ยนจากลบ3ให้เป็น3นั่นเองค่ะแล้ว3ยกกำลัง2คูณ3ยกกำลัง8สามารถเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังโดยใช้สมบัติของการคูณเลขยกกำลังได้ยังไงคะ
1: 3ยกกำลัง2บวก8
0: เก่งมากค่ะนั่นคือ3ยกกำลัง2บวก8หารด้วย3ยกกำลัง5นักเรียนคะ3ยกกำลัง2บวก8จะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 3ยกกำลัง10
0: ถูกต้องค่ะนักเรียนก็จะได้บรรทัดต่อมาเป็น3ยกกำลัง10หารด้วย3ยกกำลัง5นักเรียนคะ3ยกกำลัง10หารด้วย3ยกกำลัง5สามารถเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังโดยใช้สมบัติของการหารเลขยกกำลังได้ยังไงคะ
1: 3ยกกำลัง10ลบ5
0: เก่งมากค่ะนั่นคือ3ยกกำลัง10ลบ5แล้ว3ยกกำลัง10ลบ5จะได้ผลลัพธ์เท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 3ยกกำลัง5
0: เก่งมากๆเลยค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้จะได้คำตอบเท่ากับ3ยกกำลัง5นั่นเองค่ะให้นักเรียนจดบันทึกตัวอย่างลงไปในสมุดได้เลยนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะ

0: หากนักเรียนจดบันทึกเสร็จแล้วเรามาดูตัวอย่างถัดไปเลยนะคะโจทย์บอกว่าจงหาผลลัพธ์ของ11ยกกำลัง4คูณ11หารด้วย121คูณ11ยกกำลัง5นักเรียนคะในการแสดงวิธีทำนักเรียนจะต้องเริ่มทำอะไรก่อนคะแล้วตัวหารของเรานักเรียนจะต้องทำยังไงคะตอนนี้121คูณ11ยกกำลัง5สามารถเขียนได้อยู่ในรูปเลขยกกำลังโดยใช้สมบัติของการคูณเลขยกกำลังได้ยังคะ
1: ย
0: ังไม่ได้เพราะฉะนั้นนักเรียนต้องทำยังไงต่อคะต้องทำฐานให้เป็นจำนวนเดียวกันก่อนใช่ไหมคะแล้ว121เกิดจากจำนวนอะไรคูณกันคะ
1: 11
0: ถูกต้องค่ะนักเรียนอาจจะใช้การแยกตัวประกอบมาก่อนซึ่งนักเรียนสามารถตอบได้อย่างรวดเร็วเลยว่า121เกิดจาก11คูณ11แล้วสามารถเขียน121ให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังได้ยังไงคะ
2: 11
0: ยกกำลัง2นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นบรรทัดแรกจะได้เป็น11ยกกำลัง4คูณ11หารด้วย11ยกกำลัง2คูณ11ยกกำลัง5นั่นคือเราเปลี่ยนตัวหารจาก121ให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังก่อนค่ะเรามาดูกันต่อเลยนะคะเมื่อกี้นักเรียนตอบครูว่านักเรียนจะต้องทำการคูณก่อนใช่ไหมคะนักเรียนคะตัวตั้ง11ยกกำลัง4คูณ11สามารถเขียนได้อยู่ในรูปเลขยกกำลังโดยใช้สมบัติของการคูณเลขยกกำลังได้ยังไงคะ11ยกกำลัง4บวก1ถูกต้องค่ะแล้วตัวหาร11ยกกำลัง2คูณ11ยกกำลัง5สามารถเขียนได้อยู่ในรูปเลขยกกำลังโดยใช้สมบัติของการคูณเลขยกกำลังได้ยังไงคะ
1: 11 ยกกำลัง 2 บวก 5
0: เก่งมากค่ะเพราะฉะนั้นบรรทัดถัดมาจะได้เป็น11ยกกำลัง4บวก1หารด้วย11ยกกำลัง2บวก5นักเรียนคะนักเรียนคำนวณค่าออกมาค่ะจะได้ผลลัพธ์ของเลขยกกำลังนี้เท่ากับเท่าไหร่คะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะ
1: 11 ยกกำลัง 5 หารด้วย 11 ยกกำลัง 7
0: ถูกต้องค่ะ11ยกกำลัง5หารด้วย11ยกกำลัง7ค่ะนักเรียนคะ11ยกกำลัง5หารด้วย11ยกกำลัง7สามารถเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังโดยใช้สมบัติของการหารเลขยกกำลังได้ยังไงคะ
1: 11 ยกกำลัง 2 11
0: ยกกำลัง5ลบ7ถูกต้องค่ะจะได้ผลลัพธ์เท่าไหร่คะ11ยกกำลังลบ2แล้วสามารถเขียนได้อยู่ในรูปเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มบวกได้ยังไงคะเศษ1ส่วน11ยกกำลัง2หรือนักเรียนคะ11ยกกำลัง2มีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะ121ถูกต้องค่ะหรือเศษ1ส่วน121นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้จะได้คำตอบคือเศษ1ส่วน121นั่นเองค่ะให้นักเรียนจดบันทึกลงไปในสมุดได้เลยนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะ

หากนักเรียนจดบันทึกเสร็จแล้วเรามาดูตัวอย่างที่3กันต่อเลยนะคะตัวอย่างที่3โจทย์บอกว่าจงหาผลลัพธ์ของ2ยกกำลัง3ทั้งหมดยกกำลัง2หารด้วย2ยกกำลัง5นักเรียนคะเรามาดูวิธีทำกันค่ะ2ยกกำลัง3ทั้งหมด

0: ยกกำลังสองหมายความว่ายังไงคะถูกต้องค่ะหมายความว่า2ยกกำลัง3คูณกัน2ตัวเพราะฉะนั้น2ยกกำลัง3ทั้งหมดยกกำลัง2หารด้วย2ยกกำลัง5จะได้เท่ากับ2ยกกำลัง3คูณ2ยกกำลัง3หารด้วย2ยกกำลัง5นั่นเองค่ะซึ่งบรรทัดแรก2ยกกำลัง3ทั้งหมดยกกำลัง2มาจากการที่นักเรียนตอบครูว่ามี2ยกกำลัง3คูณกัน2ตัวนั่นเองค่ะเรามาดูกันต่อเลยนะคะนักเรียนคะ2ยกกำลัง3คูณ2ยกกำลัง3สามารถเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังโดยใช้สมบัติของการคูณเลขยกกำลังได้ยังไงคะ
1: 2ยกกำลัง3บวก3
0: ถูกต้องค่ะนักเรียนก็จะได้เป็น2ยกกำลัง3บวก3หารด้วย2ยกกำลัง5แล้ว2ยกกำลัง3บวก3จะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 2ยกกำลัง6
0: ถูกต้องค่ะนักเรียนก็จะได้เป็น2ยกกำลัง6หารด้วย2ยกกำลัง5นักเรียนคะ2ยกกำลัง6หารด้วย2ยกกำลัง5สามารถเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังโดยใช้สมบัติของการหารเลขยกกำลังได้ยังไงคะ
1: 2ยกกำลัง6ลบ5
0: ถูกต้องค่ะ2ยกกำลัง6ลบ5แล้ว2ยกกำลัง6ลบ5จะได้ผลลัพธ์เท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 2ยกกำลัง1
0: จะได้ผลลัพธ์เท่ากับ2นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้จะได้คำตอบเท่ากับ2นั่นเองค่ะนักเรียนสามารถจดบันทึกลงไปในสมุดได้เลยนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะ

เรามาดูกันต่อเลยนะคะนักเรียนคะเพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้นครูจะให้นักเรียนทำแบบฝึกหัด6การคูณและการหารเลขยกกำลังค่ะสำหรับนักเรียนต้นทางเองคุณครูได้แจกแบบฝึกหัดให้กับนักเรียนแล้วสำหรับนักเรียนปลายทางคุณครูปลายทางสามารถแจกแบบฝึกหัดให้กับนักเรียนได้เลยนะคะเรามาดูรายละเอียดของแบบฝึกหัดไปพร้อมๆกันเลยค่ะให้นักเรียนแสดงวิธีทำลงไปในแต่ละข้อได้เลยนะคะซึ่งจะมีทั้งหมด5ข้อค่ะหากนักเรียนเข้าใจคำชี้แจงแล้วนักเรียนสามารถลงมือปฏิบัติได้เลยค่ะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะ

0: นักเรียนคะเรามาดูเฉลยแบบฝึกหัด6ไปพร้อมๆกันเลยค่ะคำชี้แจงบอกว่าให้นักเรียนหาผลลัพธ์แต่ละข้อต่อไปนี้ในรูปเลขยกกำลังค่ะนักเรียนคะเรามาดูข้อ1กันค่ะ2ยกกำลัง8หารด้วย2ยกกำลัง3ทั้งหมดยกกำลัง2นักเรียนคะขั้นตอนแรกนักเรียนจะต้องเริ่มทำอะไรก่อนคะทำในวงเล็บแล้ว2ยกกำลัง8หารด้วย2ยกกำลัง3สามารถเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังได้ยังไงคะ
1: 2กำลัง8หาร
0: ถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นบรรทัดแรกนักเรียนจะได้เป็น2ยกกำลัง8ลบ3ทั้งหมดยกกำลัง2แล้ว2ยกกำลัง8ลบ3จะได้ผลลัพธ์เท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 2ยกกำลังทั้งหมด
0: ถูกต้องค่ะบรรทัดที่2จะได้เป็น2ยกกำลัง5ทั้งหมดยกกำลัง2แล้ว2ยกกำลัง5ทั้งหมดยกกำลัง2หมายความว่ายังไงคะ
1: 2ยกกำลัง5คูณกัน2ตัว
0: ถูกต้องค่ะบรรทัดที่3นักเรียนเลยได้เป็น2ยกกำลัง5คูณ2ยกกำลัง5แล้ว2ยกกำลัง5คูณ2ยกกำลัง5สามารถเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังโดยใช้สมบัติของการคูณเลขยกกำลังได้ยังไงคะ
1: 2ยกกำลัง5บวก5
0: ถูกต้องค่ะ2ยกกำลัง5บวก5แล้วจะได้ผลลัพธ์เท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 2ยกกำลัง10
0: ถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นในข้อที่1จะได้คำตอบเท่ากับ2ยกกำลัง10นั่นเองค่ะให้นักเรียนตรวจสอบความถูกต้องได้เลยนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยหากนักเรียนทำได้ไม่ถูกต้องนักเรียนสามารถแก้ไขด้วยปากกาสีแดงได้เลยนะคะเรามาดูข้อที่2กันต่อค่ะข้อที่2ลบ13ทั้งหมดยกกำลัง4หารด้วยลบ13ทั้งหมดยกกำลัง4คูณ13ยกกำลัง5แล้วคูณด้วย13ยกกำลังลบ2นักเรียนคะในการหาผลลัพธ์ข้อนี้ขั้นตอนแรกนักเรียนจะต้องเริ่มทำอะไรคะถูกต้องค่ะเปลี่ยนฐานให้เป็นจำนวนเดียวกันตอนนี้เราจะเห็นว่าฐานของเลขยกกำลังยังไม่ใช่จำนวนเดียวกันใช่ไหมคะแล้วนักเรียนจะเปลี่ยนฐานให้เป็นจำนวนใดคะให้เป็นจำนวนเต็มบวกแล้วเปลี่ยนฐานเป็นจำนวนใดคะ
1: 13
0: เพราะฉะนั้นตัวตั้งลบ13ทั้งหมดยกกำลัง4นักเรียนจะเปลี่ยนได้เป็นอะไรคะ
1: 13ยกกำลัง4
0: 13ยกกำลัง4แล้วตัวหารก็เช่นกันใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นบรรทัดแรกนักเรียนได้มาจากการที่นักเรียนเปลี่ยนฐานให้เป็นจำนวนเดียวกันเพื่อที่จะใช้สมบัติของการคูณและการหารเลขยกกำลังได้นักเรียนคะต่อมานักเรียนจะต้องทำอะไรก่อนคะทำการคูณที่เป็นตัวหารก่อนใช่ไหมคะแล้ว13ยกกำลัง4คูณ13ยกกำลัง5สามารถเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังโดยใช้สมบัติของการคูณเลขยกกำลังได้ยังไงคะ
1: 13ยกกำลัง4บวก5
0: แล้วนักเรียนมาดูตัวที่2 13ยกกำลังลบ2นักเรียนสามารถเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มบวกได้ไหมคะ
1: ได
0: ้ได้เป็นอะไรคะ
1: เป็นตัว13กำลัง2
0: เพราะฉะนั้นบรรทัดที่2นักเรียนก็จะได้เป็น13ยกกำลัง4หารด้วย13ยกกำลัง4บวก5คูณด้วยเศษ1ส่วน13ยกกำลัง2นั่นเองค่ะนักเรียนคะต่อมานักเรียนคำนวณออกมาจะได้เป็นอะไรคะหารด้วยนักเรียนก็จะได้เป็น13ยกกำลัง4หารด้วย13ยกกำลัง9คูณด้วย1หารด้วย13ยกกำลัง2นักเรียนคะต่อมานักเรียนจะต้องทำยังไงต่อคะการคูณเศษส่วนด้วยเศษส่วนทำยังไงแล้วคะนำตัวเศษคูณด้วยตัวเศษตัวส่วนคูณด้วยตัวส่วน13ยกกำลัง4คูณ1จะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ 13ยกกำลัง4เรามาดูที่ตัวส่วนกันค่ะ13ยกกำลัง9คูณ13ยกกำลัง2จะได้ผลลัพธ์เท่ากับเท่าไหร่คะเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังโดยใช้สมบัติของการคูณเลขยกกำลังได้ยังไงคะ
1: 13 ถ
0: ูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นบรรทัดถัดมานักเรียนก็จะได้เป็น13ยกกำลัง4หารด้วย13ยกกำลัง9บวก2ค่ะนักเรียนคะแล้ว13ยกกำลัง9บวก2จะได้ผลลัพธ์เท่ากับเท่าไหร่คะ13ยกกำลัง11เพราะฉะนั้นบรรทัดต่อไปจะได้เป็น13ยกกำลัง4หารด้วย13ยกกำลัง11นักเรียนสามารถใช้สมบัติของการหารเลขยกกำลังเขียนได้เป็นยังไงคะถูกต้องค่ะ13ยกกำลัง4ลบ11และจะได้ผลลัพธ์เท่ากับเท่าไหร่คะสิบสามยกกำลังลบ7นั่นเองค่ะแล้ว13ยกกำลังลบ7สามารถเขียนได้อยู่ในรูปเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มบวกได้ยังไงคะ
2: เศษ1ส่วน13ยกกำลัง7
0: ถูกต้องค่ะเศษ1ส่วน13ยกกำลัง7เพราะฉะนั้นในข้อที่2จะได้คำตอบเท่ากับเศษ1ส่วน13ยกกำลัง7นั่นเองค่ะเรามาดูข้อที่3กันเลยนะคะข้อที่3108คูณ5ยกกำลัง4หารด้วย6ยกกำลัง2คูณด้วย15นักเรียนคะเรามาดูวิธีทำไปพร้อมๆกันเลยค่ะบรรทัดแรกครูเปลี่ยนจากตัวหารนี้ให้อยู่ในรูปเศษส่วนการเขียนการหารนักเรียนสามารถ

0: ขียนให้อยู่ในรูปที่เป็นสัญลักษณ์การหารแบบนี้หรือว่าแปลงให้อยู่ในรูปเศษส่วนได้ค่ะจากนั้นเรามาดูกันต่อเลยค่ะบรรทัดต่อมานักเรียนจะได้อะไรต่อคะนักเรียนคะ6ยกกำลัง2หมายความว่ายังไงคะ6ยกกำลัง2แล้วจะได้ผลลัพธ์เท่ากับเท่าไหร่คะ6ยกกำลัง2มีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะ36ถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นบรรทัดต่อมานักเรียนจะได้เป็น108คูณ5ยกกำลัง4หารด้วย36คูณ15เรามาดูกันต่อเลยนะคะนักเรียนคะแล้วตัวหารของเรา36คูณ15จะได้ผลลัพธ์เท่ากับเท่าไหร่คะนักเรียนคำนวณออกมาเลยนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะมีนักเรียนคนไหนได้คำตอบยังคะว่า36คูณ15ได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 440
0: เท่ากับเท่าไหร่คะนักเรียนคำนวณออกมาเลยนะคะถูกต้องค่ะมีนักเรียนกลุ่ม1ได้คำตอบแล้วคือ540เพราะฉะนั้นบรรทัดที่3นักเรียนจะได้เป็น108คูณ5ยกกำลัง4หารด้วย540ต่อมานะคะให้นักเรียนนำ108หารทั้งตัวตั้งและตัวหารนักเรียนคำนวณค่าออกมาเลยค่ะจะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ108คูณอะไรได้540คะ
2: 4
0: คูณ5เพราะฉะนั้นบรรทัดถัดมานักเรียนเลยได้เป็น1คูณ5ยกกำลัง4หารด้วย5นั่นเองค่ะนักเรียนคะต่อมาบรรทัดต่อมาจะได้เป็นอะไรต่อคะ5ยกกำลัง4หารด้วย5แล้ว5ยกกำลัง4หารด้วย5จะได้ผลลัพธ์เท่ากับเท่าไหร่คะ5ยกกำลัง5ยกกำลัง4ลบ1ซึ่งได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะเขียนได้อยู่ในรูปเลขยกกำลังได้เป็น5ยกกำลัง3นั่นเองค่ะให้นักเรียนตรวจสอบความถูกต้องแล้วจดบันทึกลงไปในแบบฝึกหัดได้เลยค่ะเรามาดูกันต่อเลยนะคะข้อที่4 a ยกกำลัง2คูณ a คูณด้วย a ยกกำลัง3หารด้วย a ยกกำลัง5เมื่อ a ไม่เท่ากับ0นักเรียนคะขั้นตอนแรกนักเรียนจะต้องเริ่มทำอะไรก่อนคะทำภายในวงเล็บก่อนวงเล็บแรกa ยกกำลัง2คูณ a สามารถเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังโดยใช้สมบัติของการคูณเลขยกกำลังได้ยังไงคะ
3: a ยกกำลัง2บวก1
0: ถูกต้องค่ะ a ยกกำลัง2บวก1แล้ววงเล็บที่2 a ยกกำลัง3หารด้วย a ยกกำลัง5สามารถเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังได้ยังไงคะ
3: a ยกกำลัง3บวก5
0: ถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นบรรทัดแรกนักเรียนใช้สมบัติของการคูณเลขยกกำลังและสมบัติของการหารเลขยกกำลังจะได้ออกมาเป็น a ยกกำลัง2บวก1คูณด้วย a ยกกำลัง3ลบ5ค่ะบรรทัดที่2ให้นักเรียนคำนวณค่าออกมาค่ะจะได้ผลลัพธ์เท่ากับเท่าไหร่คะ
3: a ยกกำลัง3คูณ a ยกกำลังลบ2
0: ถูกต้องค่ะ a ยกกำลัง3คูณ a ยกกำลังลบ2ซึ่ง a ยกกำลังลบ2เราสามารถเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มบวกได้ก็จะได้เป็นเศษ1ส่วน a ยกกำลัง2นั่นเองค่ะบรรทัดที่3นักเรียนจะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะเขียนได้เป็นอะไรคะ
3: a
0: ยกกำลัง3หารด้วยอะไรคะ
3: a
0: ถูกต้องค่ะบรรทัดที่3นักเรียนก็จะได้เป็น a ยกกำลัง3หารด้วย a ยกกำลัง2แล้วจะได้ผลลัพธ์เท่ากับเท่าไหร่คะa ยกกำลัง3ลบ2นั่นคือ a นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นข้อที่4จะได้คำตอบเท่ากับ a ค่ะเรามาดูข้อ5กันนะคะ m ยกกำลัง n คูณ m ยกกำลัง 2n หารด้วย m ยกกำลัง0คูณ m ยกกำลัง 3n เมื่อ m

0: ไม่เท่ากับ0และ n เป็นจำนวนเต็มบวกนักเรียนคะในการแสดงวิธีทำข้อ5ขั้นตอนแรกนักเรียนจะต้องเริ่มทำยังไงคะทำการคูณคะแล้วตัวตั้ง m ยกกำลัง n คูณ m ยกกำลัง 2n สามารถเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังโดยใช้สมบัติของการคูณเลขยกกำลังได้ยังไงคะ m ยกกำลัง n บวก 2n แล้วตัวหารล่ะคะจากสมบัติของการคูณเลขยกกำลังสามารถเขียน m ยกกำลัง0คูณ m ยกกำลัง 3n ได้ยังไงคะถูกต้องค่ะบรรทัดแรกนักเรียนจะได้เป็น m ยกกำลัง n บวก 2n หารด้วย m ยกกำลัง0บวก 3n ค่ะนักเรียนคะบรรทัดที่2นักเรียนคำนวณค่าออกมาจะได้เป็นอะไรคะ n บวก 2n ได้คำตอบเป็น m ยกกำลัง 3n หารด้วย m ยกกำลัง 3n จะได้ผลลัพธ์เท่ากับเท่าไหร่คะจากสมบัติของการหารเลขยกกำลังเขียน m ยกกำลัง 3n หารด้วย m ยกกำลัง 3n ได้ยังไงคะ
1: m ยกกำลัง 3n ลบ 3n
0: ถูกต้องค่ะจะได้เป็น m ยกกำลัง 3n ลบ 3n ซึ่งคือ m ยกกำลัง 0นั่นเองค่ะแล้ว m ยกกำลัง 0มีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะ1ถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้จะได้คำตอบเท่ากับ1นั่นเองค่ะให้นักเรียนตรวจสอบความถูกต้องได้เลยนะคะเรามาสรุปบทเรียนที่ได้เรียนรู้ในวันนี้กันค่ะบทนิยามแรกเมื่อ a เป็นจำนวนใดๆและ n เป็นจำนวนเต็มบวกเลขยกกำลังที่มี a เป็นฐานและ n เป็นเลขชี้กำลังเขียนแทนได้ด้วยอะไรคะa แล้วมี n อยู่ด้านบนหรือว่า a ยกกำลัง n a ยกกำลัง n หมายความว่ายังไงคะ
1: a คูณกัน n ต
0: ัว a คูณกัน n ตัวแล้ว a ยกกำลัง n a แล้วมี n อยู่ด้านบนจะอ่านว่า a ยกกำลัง n หรือ a กำลัง n หรือกำลัง n ของ a ค่ะนักเรียนสามารถเลือกอ่านได้อย่างใดอย่างหนึ่งค่ะเรามาดูบทนิยามถัดไปเลยค่ะนักเรียนคะเมื่อ a เป็นจำนวนใดๆที่ไม่เท่ากับ0 a ยกกำลัง0จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 1
0: เก่งมากค่ะเรามาดูบทนิยามถัดไปกันเลยค่ะเมื่อ a เป็นจำนวนใดๆที่ไม่เท่ากับ0และ n เป็นจำนวนเต็มบวก a ยกกำลังลบ n จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะ ถูกต้องค่ะ a ยกกำลังลบ n จะมีค่าเท่ากับเศษ1ส่วน a ยกกำลัง n ค่ะต่อมานะคะจะเป็นบทนิยามของสมบัติของการคูณเลขยกกำลังและสมบัติของการหารเลขยกกำลังค่ะเมื่อ a เป็นจำนวนใดๆ m และ n เป็นจำนวนเต็มบวก a ยกกำลัง m คูณ a ยกกำลัง n จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: a ยกกำลัง m บวก n
0: ถูกต้องค่ะจะมีค่าเท่ากับ a ยกกำลัง m บวก n หรือพูดง่ายๆว่าเลขยกกำลังที่มีฐานเดียวกันคูณกันให้นำเลขชี้กำลังมาบวกกันนั่นเองค่ะต่อมาข้อที่2 a ยกกำลัง m หารด้วย a ยกกำลัง n จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: a ยกกำลัง m ลบ n
0: จะมีค่าเท่ากับ a ยกกำลัง m ลบ n โดยที่ a ไม่เท่ากับ0หรือพูดง่ายๆว่าเลขยกกำลังที่มีฐานเดียวกันหารกันให้นำเลขชี้กำลังมาลบกันนั่นเองค่ะสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปเรื่องโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเลขยกกำลังค่ะสิ่งที่นักเรียนจะต้องเตรียมนะคะใบกิจกรรม4สมบัติของเศรษฐีค่ะสำหรับชั่วโมงนี้ครูขอให้นักเรียนทุกคนรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยให้นักเรียนกลับไปทบทวนบทเรียนนะคะแล้วพบกันใหม่ชั่วโมงถัดไปค่ะ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

ธรรมชาติของแฮมสเตอร์นะคะเขาจะเป็นสัตว์หากินในช่วงเวลากลางคืนนะคะกลางวันจะใช้เวลาในการนอนไปซะส่วนใหญ่นะคะในลำดับแรกนะคะเวลาที่เราจะเลือกเราให้ดูจากที่บริเวณหน้าของเขาเป็นหลักก่อนนะคะบริเวณรอบใบหน้ารอบตาจะต้องไม่มีคราบน้ำมูกคราบน้ำตานะคะหูจะต้องสะอาดนะคะถัดมาก็จะดูในส่วนของตัวขานะคะดูลำตัวนะคะทุกอย่างจะต้องสะอาดขนไม่มีการพันกันไม่มีรอยยุ่งเหยิงอะไรต่างๆนะคะและส่วนสุดท้ายที่เราควรที่จะต้องดูนะคะก็คือดูที่บริเวณรอบๆก้นนะคะในบริเวณรอบๆก้นของเขาจะต้องมีความสะอาดนะคะจะต้องไม่มีลักษณะของกรอยที่มีเปียกหรือมีคราบของอุจจาระนั่นแสดงว่าแฮมสเตอร์ตัวนั้นสุขภาพไม่ดีนะคะมีลักษณะของการท้องเสียในการเลี้ยงแฮมสเตอร์นะคะจริงๆแล้วเราแนะนำให้เลี้ยงเป็นคู่นะคะซึ่งต่างเพศกันซึ่งจะทำให้ลดปัญหาในการเกิดการต่อสู้ซึ่งกันและกันเกิดขึ้นแต่สิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมาก็คือการที่จะมีจำนวนของแฮมสเตอร์เพิ่มจำนวนมากเนื่องจากว่าแฮมสเตอร์สามารถแพร่กระจายพันธุ์ได้ง่ายมากหากต้องการที่จะเลี้ยงคู่กันจริงๆแล้วเราแนะนำให้พาแฮมสเตอร์ไปพบสัตวแพทย์เพื่อที่จะปรึกษาในเรื่องของการทำหมันสิ่งที่จะต้องมีในกรงเลี้ยงของแฮมสเตอร์นะคะในลำดับแรกเรามาดูกันก่อนนะคะในกรณีของกรงที่มีลักษณะขนาดเล็กนะคะเราจำเป็นที่จะต้องมีวัสดุปูรองนะคะวัสดุปูรองเราก็จะสามารถหาได้หลายๆแบบนะคะแบบที่นำมาเป็นตัวอย่างในวันนี้ก็คือเป็นส่วนของตัวขี้เลื่อยหรืออีกกรณีหนึ่งก็คือเป็นลักษณะของก้านปอเป็นลักษณะของการจำลองในการขุดนะคะของแฮมสเตอร์ได้เช่นกันอุปกรณ์อย่างอื่นนะคะที่เราควรที่จะต้องมีทิ้งไว้ให้ตลอดเวลาก็คือเป็นลักษณะของถ้วยอาหารนะคะอาจจะติดเอาไว้ที่กรงนะคะเพื่อที่จะให้แฮมสเตอร์ได้กินส่วนของขวดน้ำนะคะแฮมสเตอร์จะกินน้ำจากขวดดูดเท่านั้นนะคะเราจะไม่แนะนำให้มีการวางถ้วยน้ำให้แฮมสเตอร์กินเนื่องจากว่าแฮมสเตอร์อาจจะลงไปเล่นลงไปแช่ได้แล้วก็เกิดอุบัติเหตุตามมาอีกอย่างนึงนะคะที่ควรจะต้องมีก็คือเป็นลักษณะของตัวบ้านเนื่องจากเป็นสัตว์ที่เขาหากินในช่วงเวลากลางคืนนะคะกลางวันเขาก็จะต้องมีมุมที่เขาเข้ามาหลบนอนส่วนถัดมานะคะตามธรรมชาติจริงๆแล้วตัวสัตว์กลุ่มพวกนี้จะมีการเดินทางไกลในช่วงของเวลากลางคืนนะคะเราก็จะมีลักษณะของตัววงล้อให้เขาได้จำลองในการเดินทางไกลแล้วก็ลดปัญหาของความเครียดเกิดขึ้นได้ในกรณีของการเลือกวงล้อนะคะเราแนะนำให้เป็นวงล้อพลาสติกเลี่ยงการเลือกวงล้อที่เป็นส่วนของตัวเหล็กเส้นนะคะเนื่องจากแฮมสเตอร์วิ่งแล้วอาจจะทำให้ขาเขาตกลงไปติดในส่วนของตัววงล้อเกิดปัญหาของขาหักตามมาได้ค่ะตำแหน่งในการเลือกวางกรงของแฮมสเตอร์เราควรที่จะเลือกวางในห้องที่อากาศถ่ายเทสะดวกแฮมสเตอร์จะมีความทนทานในส่วนของอากาศเย็นได้มากกว่าอากาศร้อนนะคะเพื่อที่จะลดปัญหาอย่างอื่นตามมาเช่นปัญหาของภาวะลมแดดที่จะเกิดขึ้นตามมาได้แฮมสเตอร์จะอาบทรายเป็นประจำนะคะเพราะฉะนั้นในกรงเลี้ยงที่เราจะต้องใส่เอาไว้ให้ก็คือถาดที่มีการถ่ายอาบน้ำของแฮมสเตอร์แฮมสเตอร์ไม่ต้องการการอาบน้ำเหมือนสัตว์ชนิดอื่นๆเพราะฉะนั้นถ้วยทรายที่แฮมสเตอร์อยู่แฮมสเตอร์จะลงไปคลุกบางตัวลงไปนอนนะคะหรือบางตัวเขาก็จะใช้แทนห้องน้ำไปได้เลยค่ะ

ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์เพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: เพราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ

0: ความเคารพ
1: สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนต้นทางนักเรียนปลายทางและก็คุณครูทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

0: ทคโนโลยีระดับชั้นศึกษาปีที่1กับครูเสืออลงกรณ์สุวรรณเพชรนะครับกลับมาเจอกันอีกครั้งวันนี้เรายังอยู่ในเรื่องเดิมใช่ไหมก็คือเรื่องอะไรเอ่ยการตรวจสอบสารในชีวิตประจำวันนะครับในตอนที่3นั่นเองนะครับหลังจากที่เมื่อครั้งที่แล้วเราได้ทำอะไรไปจำได้ไหม
1: นำเสนอ
0: เราได้นำเสนอใช่ไหมครับอ่ะช่วงทบทวนชวนให้คิดของเรานะครับคำถามของครูคือจากกิจกรรมชั่วโมงที่ผ่านมานักเรียนได้ทำอะไรบ้างนะครับเราได้ทำอะไรผ่านไปบ้างเตรียมธงไว้เตรียมธงไว้เตรียมธงไว้อยากจะแจกสติกเกอร์แล้ววันนี้นะครับ5ดวงเหมือนเดิมนะครับพร้อมนะครับเตรียมธงไว้เลยนะครับเอามือจับที่หูนะครับมือจับที่หูพร้อมนะยกธงสีฟ้าครับกลุ่มที่3ครับฟังกลุ่มที่3นะครับว่าจากกิจกรรมชั่วโมงที่ผ่านมานักเรียนได้ทำอะไรบ้างนะครับถ้ากลุ่มที่3พร้อมแล้วลุกขึ้นนะครับแล้วก็ตอบให้เพื่อนๆฟังได้เลยครับ
2: ฝึกการนำเสนอฝึกออกแบบแล้วก็ฝึกประเมินค่ะ
0: ปรบมือให้กลุ่มที่3ครับนักเรียนได้ออกแบบใช่ไหมที่จะนำเสนอให้เพื่อนๆฟังใช่ไหมครับแล้วก็ได้นำเสนอด้วยนะครับแล้วก็ได้ประเมินการนำเสนอของเพื่อนด้วยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราได้ทำผ่านมาคือได้นำเสนอเหมือนที่เพื่อนกลุ่มที่3ตอบมานะครับวิธีการออกแบบวิธีการสำรวจตรวจสอบสมบัติทางกายภาพของสารแล้วก็รับฟังความคิดเห็นของเพื่อนด้วยนะครับรวมทั้งรับฟังการนำเสนอของเพื่อนกลุ่มอื่นนะครับแล้วก็ได้เป็นผู้ประเมินการนำเสนอและให้ข้อเสนอแนะแก่เพื่อนด้วยนะครับจุดประสงค์การเรียนรู้ของเราในวันนี้นะครับด้านความรู้ความเข้าใจนะครับนักเรียนจะต้องอธิบายสมบัติทางกายภาพได้แก่จุดเดือดจุดล้อมเหลวและความหนาแน่นของสารที่กำหนดให้ด้านทักษะกระบวนการนะครับนักเรียนจะต้องจำแนกประเภทโดยจำแนกสารที่กำหนดให้ว่าเป็นสารบริสุทธิ์หรือสารผสมนั่นเองนะครับด้านคุณลักษณะเจตคติค่านิยมความเชื่อมั่นต่อหลักฐานใช้หลักฐานที่ได้จากการสำรวจตรวจสอบมาสนับสนุนคำอธิบายเกี่ยวกับการจำแนกสารเป็นสารบริสุทธิ์หรือสารผสมเพราะฉะนั้นฝากนักเรียนไว้นิดนึงนะครับระหว่างที่เราทำกิจกรรมในวันนี้นะครับผลการทดลองเป็นอย่างไรนะครับเราจะต้องเชื่อถือในผลการทดลองของเรานะครับอย่าใส่ความคิดเห็นของตัวเองลงไปนะครับห้ามมีอคติกับผลการทดลองนะครับเพราะฉะนั้นเราทำการทดลองอย่างไรให้ยึดผลการทดลองของเรานะครับสมรรถนะที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียนนะครับดำเนินงานตามแผนการแก้ปัญหาที่ออกแบบไว้โดยคำนึงถึงความเที่ยงของข้อมูลและความปลอดภัยบันทึกผลการปฏิบัติงานรวบรวมจุดเด่นข้อจำกัดและอุปสรรคที่เกิดขึ้นเพื่อระบุข้อดีและข้อบกพร่องของแผนการดำเนินงานนะครับหลังจากที่เมื่อครั้งที่แล้วเราได้นำเสนอวิธีการสำรวจตรวจสอบไม่ว่าจะเป็นสมบัติทางกายภาพทั้ง7สมบัตินั้นผ่านไปแล้วนะครับเราวันนี้เราจะได้ดำเนินงานตามที่เราได้ออกแบบไว้นะครับกิจกรรมที่1การตรวจสอบสารในชีวิตประจำวันนะครับวันนี้นะครับจากปัญหาที่เราได้เจอแล้วได้พบและได้อ่านมาใช่ไหมครับที่ครูมีสถานการณ์ให้ใช่ไหมครับเน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับสถานการณ์ที่เราได้พบเจอที่เราได้เห็นจากใบกิจกรรมที่ผ่านมาเขาบอกว่านักวิทยาศาสตร์เนี่ยได้ไปเจอห้องที่เก็บสารที่มีความรกร้างใช่ไหมครับแล้วก็ไปเจอธาตุมาทั้งหมดกี่ชนิดจำได้ไหมเจอขวดธาตุทั้งหมดกี่ชนิด4ชนิดนะครับที่เรากำหนดชื่อว่าเป็นสาร A สาร B สาร C แล้วก็สาร D ใช่ไหมครับซึ่งเราจะจำแนกประเภทของสารหรือว่าธาตุทั้ง4ชนิดนั้นนะครับโดยวันนี้นะครับเราจะได้แยกประเภทของสารกันก่อนนะครับในสถานการณ์เขาบอกว่าธาตุที่ได้ทั้ง4ธาตุนั้นน่ะเป็นสารบริสุทธิ์หรือสารผสมเอ๊ะแล้วถ้าเป็นสารบริสุทธิ์นะครับจัดเป็นธาตุโลหะธาตุอโลหะหรือธาตุกึ่งโลหะใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่เราจะต้องจำแนกเลยเราจะต้องจำแนกสารบริสุทธิ์และก็สารผสมใช่ไหมครับจากที่เราเคยเรียนรู้กันผ่านมาเราจะใช้สมบัติทางกายภาพสมบัติใดบ้างที่จะจำแนกสารบริสุทธิ์กับสารผสมออกจากกันเราลองใช้ความรู้ที่เราเคยทำกิจกรรมผ่านมานะครับกิจกรรมที่เคยทำผ่านมาเราจะแยกสารบริสุทธิ์กับสารผสมอย่างไรแต่ละกลุ่มปรึกษากันได้เลยนะครับเราจะใช้สมบัติทางกายภาพสมบัติใดที่จะมาใช้ในการจำแนกสารบริสุทธิ์และสารผสมออกจากกันปรึกษากันได้เลยนะครับนักเรียนปลายทางก็เช่นกันนะครับนักเรียนสามารถที่จะปรึกษากับเพื่อนๆได้เลยนะครับว่าเราจะใช้สมบัติทางกายภาพใดที่จะมาใช้ในการจำแนกสารบริสุทธิ์และสารผสมออกจากกันมีใครที่ได้คำตอบบ้างไหมครับเราจะใช้สมบัติทางกายภาพสมบัติใด

0: ช้สมบัติอะไรดี
1: จ
0: ุ
1: ดเด
0: ือ
1: ด
0: จุดหลอมเหลวแล้วก็อีกสมบัตินึงความหนาแน่นนะครับเราจะใช้จุดเดือดจุดหลอมเหลวแล้วก็ความหนาแน่นนะครับจากที่เราเคยทำกิจกรรมการผ่านมานะครับเราได้ทำการทดลองไม่ว่าจะเป็นจุดเดือดจุดหลอมเหลวและความหนาแน่นของสารผ่านมาแล้วนะครับจุดเดือดของสารบริสุทธิ์เป็นอย่างไรจุดเดือดของสารบริสุทธิ์เป็นอย่างไรจุดเดือดของสารผสมเป็นอย่างไรเราถึงจะสามารถจำแนกได้ตอนที่เราทำกิจกรรมผ่านมาใช่ไหมครับเราได้เขียนกราฟด้วยใช่ไหมจุดเดือดของสารบริสุทธิ์เป็นอย่างไรมันเป็นยังไงมันเป็นยังไงจากที่เราเขียนกราฟผ่านมามันคงที่หรือว่ามันไม่คงที่ใบให้สารบริสุทธิ์จุดเดือดจะ
1: คง
0: ที่นะครับสารบริสุทธิ์จุดหลอมเหลวจะคงที่ความหนาแน่นเป็นไงถ้าเราทำการทดลองไม่ว่าจะธาตุทำการทดลองกับธาตุนั้นกี่ครั้งถ้าเป็นสารบริสุทธิ์ความหนาแน่นมันจะคงที่นะครับหรือเท่าเดิมเพราะฉะนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นจุดเดือดจุดหลอมเหลวและความหนาแน่นของสารนะครับมันค่อนข้างที่จะคงที่ในส่วนของสารบริสุทธิ์แต่ถ้าเป็นสารผสมมันจะเป็นอย่างไรคงที่ไหมไม่คงที่เพราะฉะนั้นวันนี้เราจะได้ทำกิจกรรมในการทำตรวจสอบสมบัติทางกายภาพของสารคือจุดเดือดจุดหลอมเหลวแล้วก็ความหนาแน่นนะครับเพื่อแยกให้ออกว่าธาตุทั้ง4ชนิดนี้ธาตุไหนบ้างเป็นสารบริสุทธิ์สารไหนบ้างเป็นสารบริสุทธิ์และสารไหนบ้างเป็นสารผสมนั่นเองนะครับโอเคนักเรียนพร้อมที่จะทำกิจกรรมหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วนะครับสิ่งที่เราจะต้องใช้ในการทำกิจกรรม1ใบกิจกรรมที่1นำขึ้นมาเลยนะครับแล้วก็ใบงานที่1เอาขึ้นมาได้เลยนะครับรวมถึงแบบประเมินตนเองด้วยนะครับเดี๋ยวครูจะแจกให้นะครับถ้านักเรียนพร้อมแล้วสามารถที่จะลงมือทำกิจกรรมได้เลยนะครับตรวจสอบสมบัติทางกายภาพทั้ง3สมบัติไม่ว่าจะเป็นจุดเดือดจุดหลอมเหลวแล้วก็ความหนาแน่นของสารได้เลยนะครับนำวัสดุอุปกรณ์ที่เราจัดเตรียมไว้ขึ้นมาได้เลยนะครับวางแผนกันเลยนะครับว่าเราจะตรวจสอบสมบัติทางกายภาพใดก่อนจุดเดือดก่อนไหมจุดหลอมเหลวก่อนไหมหรือความหนาแน่นของสารนะครับ

0: เอาละครับตอนนี้นักเรียนต้นทางก็ทำกิจกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาอภิปรายผลหลังจากที่เราทำกิจกรรมร่วมกันไปนะครับอภิปรายหลังจากที่เราทำกิจกรรมนะครับการทำกิจกรรมในชั่วโมงนี้นักเรียนได้ตรวจสอบสมบัติทางกายภาพของสารอย่างไรบ้างเราได้ตรวจสอบสมบัติทางกายภาพของสารอะไรไปบ้างแล้วครับวันนี้ตรวจสอบอะไรไปบ้างครับอันแรกคือจุดเดือดใช่ไหมครับอันแรกคือจุดเดือดนะครับโดยการที่เรานำสารที่มีสถานะเป็นของเหลวนะครับมาให้ความร้อนนะครับแล้วก็อ่านค่าอุณหภูมิเมื่อสารเดือดนะครับเราก็จะได้จุดเดือดออกมานะครับซึ่งเราจะต้องทำอย่างน้อย3ครั้งนั่นเองนะครับนอกจากจุดเดือดเราหาอะไรอีกสมบัติทางกายภาพอะไรอีกครับตัวที่2ก็คือจุดหลอมเหลวของสารนั่นเองนะครับโดยที่การที่เราให้ความร้อนแก่สารนะครับแล้วก็สังเกตอุณหภูมิขณะที่สารเกิดการหลอมเหลวนะครับก็อย่างเช่นที่ครูบอกว่าทำซ้ำอีกนะครับและนอกจากจุดเดือดจุดหลอมเหลวแล้วทำหาสมบัติอะไรอีกครับ
1: ความหนา
0: แน่นของสารนั่นเองนะครับซึ่งนักเรียนก็ได้ทำผ่านมาแล้วโดยการที่หามวลนะครับแล้วก็หาปริมาตรแล้วก็หาอัตราส่วนระหว่างมวลต่อปริมาตรของสารนั้นนะครับแล้วก็หาค่าเฉลี่ยด้วยนะครับต่อมานะครับจากการสำรวจตรวจสอบสมบัติทางกายภาพของสารนักเรียนจำแนกประเภทของสารเป็นประเภทใดได้บ้างตอนนี้จากที่เราทำกิจกรรมผ่านมาหาสมบัติทางกายภาพของสารคือจุดเดือดจุดล้อมเหลวแล้วก็ความหนาแน่นของสารเพื่อเราต้องการที่จะแยกสารออกเป็นอะไรบ้างครับสารบริสุทธิ์และก็สารผสมนั่นเองนะครับวันนี้เราแยกสารออกเป็น2กลุ่มคือสารบริสุทธิ์และก็สารผสมนั่นเองนะครับคำถามต่อมานะครับสารแต่ละชนิดเป็นสารประเภทใดมีใครพอบอกครูได้บ้างนะครับเดี๋ยวฟังคำตอบของกลุ่มที่2นะครับว่าจากที่กลุ่มที่2ทำกิจกรรมผ่านไปเขาจะสามารถบอกได้ไหมว่าสารทั้ง4ชนิดนะครับสาร A สาร B สาร C สาร D สารไหนเป็นสารบริสุทธิ์สารไหนเป็นสารผสมถ้ากลุ่ม2พร้อมแล้วเชิญได้เลยครับ
2: สาร A กับสาร B เป็นสารบริสุทธิ์สารผสมครับสาร C กับสาร D เป็นสารบริสุทธิ์ครับ
0: ปรบมือให้กลุ่มที่2ก่อนครับเมื่อกี้มีกลุ่มที่6ด้วยกลุ่มที่6มีอะไรจะเพิ่มเติมกลุ่มที่2มั้ยครับไม่มีเนาะแสดงว่าคิดเห็นเหมือนกับกลุ่มที่2ใช่มั้ยโอเคนะครับจากคำตอบของกลุ่มที่2ที่ตอบผ่านมานะครับกลุ่มที่2บอกว่าสารในขวดที่1และขวดที่2เป็นสารผสมนะครับส่วนสารในขวดที่3และขวดที่4เป็นสารบริสุทธิ์นั่นเองนะครับคำถามต่อมานะครับการทำกิจกรรมเป็นไปตามแผนที่เราวางไว้หรือไม่เป็นมั้ยมีกลุ่มไหนที่ไม่ได้เป็นไปตามแผนที่เราวางไว้มีไหมครับอยากจะนำเสนอให้เพื่อนฟังไหมว่าที่ไม่เป็นไปตามแผนเพราะว่าอะไรเกิดอะไรขึ้นมีไหมครับมีไหมเอ่ยมีกลุ่ม2เดี๋ยวฟังกลุ่ม2นะครับว่าจากที่กลุ่ม2ทำกิจกรรมผ่านไปนะครับมีอะไรที่ไม่เป็นไปตามแผนบ้างเชิญกลุ่ม2ได้เลยครับ
3: จุดเดือดค่ะ
0: เป็นอย่างไรครับ
3: มีจุดเดือดที่เยอะสูงมากๆค่ะก็เลยทำให้สารละลายแล้วก็เกิดกลิ่นไหม้ค่ะ
0: โอเคปรบมือให้กลุ่มที่2ครับกลุ่มที่2บอกว่ามีปัญหาตรงจุดเดือดแล้วก็มีปัญหาตรงที่เวลาที่เราหาจุดหลอมเหลวของสารนะครับสารมีการไหม้เกิดขึ้นนะครับมันเป็นเรื่องของความปลอด

0: ไทยด้วยใช่ไหมครับอันนี้ก็ฝากไว้นะครับคำถามต่อมานะครับถามว่าความสำเร็จหรือจุดเด่นของการทำกิจกรรมของกลุ่มนักเรียนคืออะไรจากที่เราทำกิจกรรมผ่านไปเราทำผลการทดลองได้สำเร็จไหมมีปัญหาอุปสรรคอะไรเกิดขึ้นไหมครับมีกลุ่มไหนอยากจะแลกเปลี่ยนให้เพื่อนทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางฟังไหมครับว่ามีกลุ่ม4นะครับเดี๋ยวฟังกลุ่ม4นะครับว่าความสำเร็จและจุดเด่นของกลุ่มที่4เนี่ยที่เขาทำกิจกรรมผ่านไปคืออะไรนะครับถ้ากลุ่มที่4พร้อมแล้วลุกขึ้นตอบได้เลยนะครับ
1: เธอทำสาร6ค่ะ
0: ความสำเร็จและจุดเด่นความสำเร็จจุดเด่นของเรา ทำตามแผนไหมทำตามแผนไหม
1: ทำตามค่ะ
0: ทำตามแผนแล้วสามารถที่จะทำกิจกรรมได้สำเร็จไหม
1: สำเร็จค่ะ
0: และได้ผลการทดลองเนาะแล้วกลุ่มที่4ก็เพิ่มมาว่าอาจจะมีอุปสรรคเกิดขึ้นคือทำสาร6เป็นเรื่องของความระมัดระวังด้วยนะครับฝากไว้ด้วยนะครับครูปรบมือให้กลุ่มที่4ครับกลุ่มที่4บอกว่าความสำเร็จของกลุ่มเขาคือสามารถที่จะทำตามแผนได้สำเร็จนะครับเพราะว่าถ้าเรามีการวางแผนไม่ว่าจะเป็นการทดลองหรือทำกิจกรรมใดๆนะครับเรามีการวางแผนและทำตามแผนเราจะสามารถทำกิจกรรมได้สำเร็จแล้วก็ได้ผลการทดลองได้นั่นเองนะครับคำถามต่อมานะครับจุดที่ต้องการพัฒนาและข้อจำกัดในการทำกิจกรรมมีไหมครับมีกลุ่มไหนมีจุดที่เราต้องพัฒนาไหมระหว่างหลังจากที่เราวางแผนมาแล้วออกแบบมาแล้วแล้วก็ได้ทำกิจกรรมแล้วมีกลุ่ม4เดี๋ยวฟังคำตอบของกลุ่มที่4อีกรอบหนึ่งนะครับว่าจุดที่เขาต้องการที่จะพัฒนาหรือว่าข้อจำกัดที่มันเกิดขึ้นระหว่างที่เขาทำกิจกรรมนั้นมีอะไรบ้างนะครับกลุ่มที่4เชิญได้เลยครับ
2: อยากให้เพื่อนระมัดระวังมากขึ้นค่ะ
0: มีอีกไหมครับปรบมือให้กลุ่มที่4ก่อนครับกลุ่มที่4บอกว่าอยากให้เพิ่มความระมัดระวังในการทำกิจกรรมเดี๋ยวฟังกลุ่มที่6ด้วยเมื่อกี้กลุ่มที่6ยกมือจุดที่เราต้องการที่จะพัฒนาหรือข้อจำกัดมีอะไรบ้างเชิญได้เลยครับ
3: การแบ่งหน้าที่ครับ
0: การแบ่งหน้าที่ใช่ไหมมีเพิ่มเติมไหมครับมีอีกไหมนอกจากการแบ่งหน้าที
3: ่การแบ่งหน้าที่ให้เหมาะสมครับ
0: การแบ่งหน้าที่เหมาะสมปรบมือให้กลุ่มที่6ครับกลุ่มที่6บอกว่าการทำงานเป็นกลุ่มการทำงานเป็นทีมจะต้องมีการแบ่งหน้าที่ให้เหมาะสมนะครับเพื่อที่จะให้สามารถทำกิจกรรมผ่านไปได้นะครับมีอีกไหมฟังกลุ่ม5และกลุ่ม2เดี๋ยวขอกลุ่ม5ก่อนนะครับ2กลุ่มสุดท้ายนะครับจุดที่ต้องการพัฒนามีอะไรบ้างเชิญได้เลยครับ
4: การทดลองสารต่างๆในเวลาที่จำกัดครับ
0: กลุ่มที่5ประเมินกลุ่มที่5ก่อนครับจุดที่ต้องการพัฒนาคือมีเวลาในการทำการทดลองจำกัดใช่ไหมเพราะนั้นเราต้องมีการแบ่งเวลาให้ดีนะครับกลุ่มที่2เชิญครับ
5: การเลือกใช้อุปกรณ์ให้เหมาะสมกับสารค่ะ
0: ปรบมือให้กลุ่มที่2ครับกลุ่มที่2เพิ่มเติมมาว่าอยากจะพัฒนาการใช้อุปกรณ์นะครับให้เหมาะสมกับสารให้เหมาะสมกับการทดลองนั่นเองนะครับขอบคุณมากเลยนะครับสำหรับคำตอบของนักเรียนนะครับนักเรียนมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการทำกิจกรรมของกลุ่มตนเองไหมจากที่เราทำกิจกรรมผ่านไปมีข้อเสนอแนะไหมในการทำกิจกรรมของกลุ่มตัวเองมีไหมครับมีไหมอยากจะเสนอแนะอะไรให้เพื่อนฟังไหมว่ากลุ่มเราทำแบบนี้เราควรจะเพิ่มเติมอะไรเข้าไปเพื่อให้ทำกิจกรรมผ่านไปได้มีไหมครับไม่มีเนาะไม่มีแต่ครูขอเพิ่มนะระหว่างที่เราทำกิจกรรมนะครับให้เราทำด้วยความมีสมาธิความมีสติใช่ไหมนะครับแล้วก็มีความระมัดระวังนะครับแล้วก็เลือกใช้อุปกรณ์ให้เหมาะสมใช้อุปกรณ์อย่างระมัดระวังนะครับเพื่อให้เกิดความปลอดภัยนะครับเพื่อไม่เกิดอันตรายระหว่างที่เราทำกิจกรรมนะครับวันนี้เราได้ฝึกสมรรถนะใดในการทำกิจกรรมในชั่วโมงนี้การแก้ปัญหาการทำงานร่วมกันการแก้ปัญหาการบันทึกการปฏิบัติการการวางแผน
6: การคิดวิเคราะห์
0: การคิดวิเคราะห์มาเยอะมากเลยนะครับโดยที่สมรรถนะที่เด่นๆที่เราได้ฝึกกันในวันนี้นะครับคือสมรรถนะอะไรก็คือการดำเนินงานตามแผนการแก้ปัญหานะครับที่เราได้ออกแบบไว้นะครับนี่ก็คือสมรรถนะนะครับที่เราได้ฝึกกันในวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับเราสามารถที่จะสรุปบทเรียนได้นะครับว่าการทดสอบจุดเดือดและจุดหลอมเหลวทำได้โดยการให้ความร้อนกับสารนั้นนะครับแล้วสังเกตอุณหภูมิขณะเดือดหรือขณะหลอมเหลวการหาความหนาแน่นทำได้โดยการหามวลและหาปริมาตรของสารจากนั้นหาอัตราส่วนระหว่าง

0: วนต่อปริมาตรของสารนั้นนั่นเองนะครับถ้าสารมีจุดเดือดจุดหลอมเหลวและความหนาแน่นคงที่สารนั้นจะเป็นสาร
1: บริส
0: ุทธิ์นะครับแต่ถ้าสารนะครับมีจุดเดือดจุดหลอมเหลวและความหนาแน่นไม่คงที่สารนั้นจะจัดเป็นสารผสมนั่นนะครับการดำเนินการแก้ปัญหานะครับตามที่เราได้วางแผนไว้หรือเตรียมไว้นะครับหากพบปัญหาอุปสรรคที่ทำให้ไม่เป็นไปตามแผนก็สามารถที่จะแก้ปัญหาได้นอกจากนี้ควรมีการติดตามผลด้วยการบันทึกผลการสำรวจตรวจสอบรวมถึงประเมินผลการสำรวจตรวจสอบโดยการรวบรวมจุดเด่นและข้อจำกัดของแผนการดำเนินงานพร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแผนการทำงานด้วยนะครับอีกหนึ่งอย่างที่เราได้ทำผ่านมาในวันนี้คือแบบประเมินตนเองนะครับฝากนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางไว้ด้วยนะครับใบงานนี้นะครับแบบประเมินตนเองให้นักเรียนทำการประเมินตนเองแล้วเขียนข้อเสนอแนะให้ชัดเจนนะครับเพื่อที่เราสามารถที่จะนำข้อจำกัดสิ่งที่เราต้องการพัฒนานะครับและข้อเสนอแนะนั้นไปปรับใช้ในการทำกิจกรรมในครั้งถัดไปด้วยนะครับฝากไว้ด้วยนะครับหลังจากที่นักเรียนบันทึกเสร็จแล้วให้นักเรียนนำส่งครูด้วยนะครับทั้งนักเรียนต้นทางและก็นักเรียนปลายทางนะครับครั้งถัดไปที่เราจะต้องเจอกันก็ยังอยู่ในเรื่องของการตรวจสอบสารในชีวิตประจำวันซึ่งเป็นตอนที่4นะครับวันนี้เราได้จำแนกสารออกเป็นสารบริสุทธิ์แล้วก็สารผสมแล้วก็ได้รู้แล้วว่าสารในขวดที่1ถึง4เนี่ยสารไหนเป็นสารบริสุทธิ์และสารไหนเป็นสารผสมใช่มั้ยครับครั้งถัดไปเรากำลังจะมาตรวจสอบสารบริสุทธิ์กันต่อนะครับซึ่งเราจะใช้สมบัติทางกายภาพที่เหลืออีก4สมบัติมีสมบัติอะไรบ้างนะที่เรายังไม่ได้ทดลองการนำไฟฟ้าการนำความร้อนความเหนียวความมันวาวนะครับเราจะใช้สมบัติทางกายภาพเหล่านั้นในการที่จะตรวจสอบสารบริสุทธิ์แล้วแยกออกมาว่าสารบริสุทธิ์สารนั้นเป็นธาตุกลุ่มไหนโลหะอโลหะหรือกึ่งโลหะนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นครั้งหน้าสิ่งที่เราจะต้องเตรียม1ใบกิจกรรมที่1การตรวจสอบสารในชีวิตประจำวัน2ใบงานที่1การตรวจสอบสารในชีวิตประจำวันและ3การประเมินตนเองฝากคุณครูปลายทางช่วยเตรียมเอกสารเหล่านี้ให้กับนักเรียนด้วยนะครับซึ่งครั้งหน้าเราก็จะมีการประเมินตนเองอีกรอบนึงหลังจากที่เราได้ทำกิจกรรมวันนี้และประเมินตัวเองผ่านไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นครั้งหน้าครูหวังว่าการประเมินตนเองของนักเรียนจะดีขึ้นเรื่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆนะครับวันนี้มีคำถามไหมครับมีไหมเอ่ยไม่มีนะถ้าไม่มีเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันในครั้งถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

ปกติเราจะทราบว่าแมวของเรากินเมื่อไหร่นอนเมื่อไหร่ชอบนอนที่ไหนขับถ่ายยังไงใช่ไหมคะทีนี้ถ้าเขามีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปจากเดิมเช่นนอนมากขึ้นไม่ยอมออกมาหาซุกตัวหลบหรือว่ามีพฤติกรรมบางอย่างที่ผิดปกติไปเช่นฉี่มากขึ้นฉี่ผิดที่ผิดทางหรืออย่างอื่นถ้าเกิดว่านานไปแล้วเราสังเกตเห็นก็คือบางตัวจะมีความผิดปกติในเรื่องของรูปร่างหน้าตาตาก็อาจจะมีตาแดงมีขี้ตามีน้ำมูกไหลหนวดหลุดขนหลุดหรือแม้กระทั่งมีขี้หูมากขึ้นเหงือกและฟันถ้าเกิดเจ็บหรืออักเสบบางทีเราอาจจะมองยากแต่เราจะเห็นว่าบางทีเขาอาจจะกินน้อยลงถ้ามีน้ำลายไหลหรือมีอาเจียนบางทีเราไม่เห็นแต่จะเห็นว่ารอบปากหรือบริเวณขาหน้าด้านหน้าเนี่ยค่ะก็จะมีเหมือนคราบเพราะว่าพยายามเอามือมาถูหน้าหรือถูปากหรือเลียนะคะก็จะเห็นความผิดปกติตรงนั้นได้ผิวหนังหรือขนมีความผิดปกติเช่นขนร่วงเป็นหย่อมมีสะเก็ดหยาบไม่เหมือนเดิมนะคะบริเวณก้นบริเวณใต้ท้องก็อาจจะมีขนร่วงหรือบางทีก็จะมีคราบอึคราบของเหลวของเสียหรือสีที่เปลี่ยนไปหรือบางตัวถ้าแย่จริงก็อาจจะมีพร้อมลงอย่างชัดเจนมีท้องกลางนะคะสีเยื่อเมือกเปลี่ยนจากสีชมพูปิ้งอย่างนี้ก็อาจจะกลายเป็นซีดเหลืองหรือม่วงไปเลยก็มีนะคะ

จ้าของบางท่านจะสับสนว่าแมวถ้าป่วยจะไปกินหญ้าแล้วก็จะเห็นว่าเขาอาเจียนแล้วเอาเหมือนกับของเสียหรือสิ่งแปลกปลอมออกแล้วเขาจะสบายขึ้นแต่จริงๆแล้วแมวปกติก็กินหญ้าได้นะคะถ้าเกิดเรามีหญ้าหรือมีไผ่แมวข้าวสาลีที่มันงอกขึ้นมาเป็นใบๆเพื่อให้เขากินได้อย่างถูกต้องนะคะไม่ใช่ว่าแค่ป่วยแล้วจะไปกินพอกินแล้วเขาก็จะมีการสำรอกเกิดขึ้นเพื่อกระตุ้นระบบทางเดินอาหารซึ่งโดยธรรมชาติเนี่ยแมวเขาจะได้รับพวกหญ้าพวกนี้อยู่แล้วเพราะว่าพวกนี้จะเป็นแหล่งของไฟเบอร์หรือแหล่งของสารอาหารบางอย่างในธรรมชาติเขาจะกินสัตว์ทั้งตัวเพราะนั้นตัวไฟเบอร์เขาจะได้จากขนหรือหนังหรือหญ้าที่อยู่ในลำไส้ของสัตว์หรือเหยื่อที่เขากินแต่เวลาที่เราเอาเขามาเลี้ยงเขาก็จะไม่ได้ส่วนนั้นเขาก็จะทดแทนโดยการกินหญ้าหรือแม้กระทั่งไปหาไฟเบอร์อย่างอื่นกินเช่นแมวบางตัวเนี่ยก็อาจจะไปแทะไม้กวาดก็มีแทะผ้าหรือแทะอย่างอื่นก็มีซึ่งเป็นการกินที่ผิดปกตินะคะโรคหลายๆอย่างในแมวเนี่ยนะคะบางทีไม่ได้เกิดจากการติดเชื้อหรือความผิดปกติข้างในร่างกายเขาโดยตรงแต่เป็นผลมาจากการเลี้ยงดูที่ผิดปกติหรือสิ่งแวดล้อมที่มีปัญหาที่ไม่เหมาะสมหรือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและมีผลทำให้แมวเครียดแล้วก็เจ็บป่วยขึ้นมาได้หรือแม้กระทั่งอารมณ์ของเราเองก็ทำให้เกิดปัญหาขึ้นได้ซึ่งการวินิจฉัยเนี่ยต้องคุยกับสัตวแพทย์แล้วก็การรักษาไม่จำเป็นที่จะต้องใช้แต่ยาอย่างเดียวบางทีเราจะต้องปรับทั้งพฤติกรรมของเจ้าของความเครียดของเจ้าของหรือแม้กระทั่งปรับสิ่งแวดล้อมที่อยู่อาศัยร่วมด้วยเพื่อให้เกิดการรักษาและเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาเดิมหรือปัญหาใหม่ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมค่ะ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ตอนที่8เพลงแม่เกยเพลงช่วยคุณยายทำฟาร์ม

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าช่วยยายน้อยลอยว่ายกระต่ายคอยชายทรายกล้วยขายสบายที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแน่เกยเพราะมีตัวยอยักษ์เป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะ

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของทีวีและของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนต้นทางนักเรียนปลายทางและก็คุณครูทุกท่านนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชั้นศึกษาปีที่1กับครูเสืออลงกรณ์สุวรรณเพชรนะครับวันนี้เรากลับมาเจอกันอีกครั้งเปลี่ยนเรื่องหรือยังวันนี้เราเปลี่ยนเรื่องหรือยังยังใช่ไหมครับยังอยู่ในเรื่องเดิมนะครับก็คือเรื่องการตรวจสอบสารในชีวิตประจำวันซึ่งครั้งนี้ที่เราเจอกันเป็นตอนที่4แล้วนะครับตอนที่4แล้วนะครับก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมกันต่อช่วงทบทวนชวนให้คิดนะครับคำถามของครูคือจากกิจกรรมชั่วโมงที่ผ่านมานักเรียนได้ทำอะไรบ้างแต่ละกลุ่มลองนึกช่วยกันนะครับลองปรึกษากันว่าเอ๊ะเมื่อครั้งที่แล้วเราได้ทำกิจกรรมอะไรผ่านมานะครับทำอะไรไปบ้างนะครับเดี๋ยวจะให้ยกธงนะครับ

0: ครับเพื่อที่จะแจกสติกเกอร์กันต่อเลยนะครับเตรียมธงไว้ด้วยนะครับสำหรับแต่ละกลุ่มนะครับนักเรียนปลายทางนะครับสามารถยกมือแล้วก็ตอบคำถามกับคุณครูปลายทางได้เลยนะครับเอาล่ะนักเรียนต้นทางครับพร้อมที่จะยกธงแล้วหรือยัง
1: พร้อมแล้วพร้อมแล้ว
0: ถ้าพร้อมแล้วนะครับคำถามของครูเน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งจากกิจกรรมในชั่วโมงที่ผ่านมานักเรียนได้ทำอะไรบ้างถ้าพร้อมแล้วเอามือจับที่ติ่งหูเลยครับเอามือจับที่ติ่งหูเลยยกธงสีแดงครับกลุ่มที่1ครับฟังคำตอบของกลุ่มที่1นะครับจากกิจกรรมในชั่วโมงที่ผ่านมานักเรียนได้ทำอะไรบ้างถ้าพร้อมแล้วเชิญครับ
2: ได้ตรวจสอบสาร A และสาร B ครับว่าเป็นสารผสมหรือสารบริสุทธิ
0: ์ได้ตรวจสอบสาร A และสาร B ว่าเป็นสารผสมหรือสารบริสุทธิ์แล้วสาร C กับสาร D ได้ตรวจสอบไหมครับ
2: ยังครับ
0: ยังไม่ได้ตรวจสอบใช่ไหมปรบมือให้กลุ่มที่1ก่อนนะครับมีกลุ่มไหนอยากจะเพิ่มเติมไหมมีไหมถ้ามียกมือได้เลยนะครับมีไหมครับมีกลุ่ม6ยกมือก่อนเดี๋ยวฟังคำตอบของกลุ่มที่6นะครับเมื่อชั่วโมงที่ผ่านมานะครับเราได้ทำอะไรผ่านไปแล้วบ้างนะครับถ้าพร้อมแล้วลุกขึ้นแล้วก็ตอบคำถามให้เพื่อนๆต้นทางแล้วก็เพื่อนๆปลายทางฟังได้เลยนะครับว่าเมื่อครั้งที่แล้วเราได้กิจกรรมอะไรผ่านไปถ้าพร้อมแล้วเชิญได้เลยครับ
3: ได้ทดสอบจุดเดือดจุดล้อมเหลวค่ะ
0: ได้ทดสอบจุดเดือดจุดล้อมเหลว
3: ความหนาแน
0: ่
3: น
0: แล้วก็ความหนาแน่นใช่ไหมครับของสารกี่ชนิด
3: 2ชนิดค่ะ
0: 2ชนิดคือ
3: A กับ B ค่ะ
0: A กับ B แล้ว C กับ D ได้ทำไหมครับ
3: ยังไม่ได้ทำค่ะ
0: ยังไม่ได้ทำปรบมือให้กลุ่มที่6กันก่อนนะครับจากกิจกรรมในชั่วโมงที่ผ่านมานะครับบางคนอาจจะนึกไม่ออกเอ๊ะเราทำอะไรไปแล้วบ้างนะครับสรุปว่าสารมีทั้งหมดกี่ชนิดจากสถานการณ์ที่ครูให้มา4ชนิดคือสาร A สาร B สาร C และสาร D ซึ่งเราได้ตรวจสอบสมบัติทางกายภาพทั้งหมด3สมบัติผ่านไปแล้วนะครับที่กลุ่ม6ตอบมาเมื่อสักครู่ถูกเลยก็คือจุดเดือดจุดหลอมเหลวแล้วก็ความหนาแน่นซึ่งเราได้ทำครบทั้ง4ชนิดแล้วนะครับเราถึงสามารถที่จะแยกออกมาได้ว่าสารชนิดไหนเป็นสารบริสุทธิ์และสารชนิดไหนเป็นสารผสมนะครับผ่านไปนะครับสิ่งที่เราได้ทำผ่านไปก็คือตรวจสอบสมบัติทางกายภาพของสารนะครับเพื่อที่จะบอกว่าสารชนิดไหนเป็นสารบริสุทธิ์สารชนิดไหนเป็นสารผสมนะครับมีใครบอกครูได้ไหมว่าสาร A สาร B สาร C สาร D สารไหนเป็นสารบริสุทธิ์สารไหนเป็นสารผสมบ้างกลุ่ม2ยกมือก่อนเดี๋ยวฟังคำตอบของกลุ่มที่2นะครับถ้ากลุ่มที่2พร้อมแล้วเชิญตอบคำถามได้เลยครับ
2: สาร A กับสาร B เป็นสารผสมครับสาร C กับสาร D เป็นสารบริสุทธิ์ครับ
0: ปรบมือให้กลุ่มที่2ครับสาร A และสาร B นะครับเป็นสารผสมส่วนสาร C และสาร D เป็นสารบริสุทธิ์นะครับเราย้อนกลับไปที่สถานการณ์ของเราอีกครั้งหนึ่งนะครับสถานการณ์ของเรามีใครจำได้ไหมว่าสถานการณ์ของเราคืออะไรเขาไปเจอสารทั้ง4ชนิดนี้ที่ไหนครับ
4: ห้องว
0: ิ
4: ทยาศาสตร์
0: ที่เป็นยังไงรกร้างใช่ไหมครับแล้วนักวิทยาศาสตร์เขาต้องการที่จะตรวจสอบว่าสารทั้ง4ชนิดนี้เป็นสารบริสุทธิ์หรือสารผสมใช่ไหมครับแล้วเขาบอกว่าเอ๊ะถ้าเป็นสารบริสุทธิ์เราจะต้องทำการตรวจสอบกันต่อใช่ไหมว่าสารบริสุทธิ์นั้นเป็นธาตุในกลุ่มไหนธาตุอโลหะธาตุโลหะหรือธาตุกึ่งโลหะใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราทบทวนกิจกรรมที่เราจะต้องทำกันต่อนิดนึงนะครับสารทั้ง4ชนิดนี้เมื่อกี้กลุ่มที่2ตอบมาแล้วนะครับว่าสาร A กับสาร B เป็นสารผสมเพราะฉะนั้นเราจะตรวจสอบสาร A กับสาร B ต่อไหมไม่แล้วนะครับวันนี้เราจะมาตรวจสอบกันต่อคือสาร C กับสาร D ที่เป็นสารบริสุทธิ์นะครับเพื่อที่จะบอกนักวิทยาศาสตร์ให้ได้ว่าสาร C กับสาร D ที่เป็นสารบริสุทธิ์นี้จัดอยู่ในกลุ่มของธาตุโลหะธาตุอโลหะหรือธาตุกึ่งโลหะนะครับแล้วสมบัติทางกายภาพอะไรที่จะช่วยตอบคำถามได้ว่าระหว่างสาร C กับสาร D เป็นสารที่อยู่ในธาตุกลุ่มโลหะอโลหะหรือกึ่งโลหะเราจะใช้สมบัติทางกายภาพอะไรเราเหลือสมบัติทางกายภาพอะไรบ้างที่เราจะต้องทำการทดสอบวันนี
5: ้
0: การนำไฟฟ้าการนำความร้อน ความมันวาวแล้วก็ความเหนียวใช่ไหมครับถูกต้อง4สมบัตินี้นะครับเป็นสมบัติทางกายภาพที่จะบอกว่าสารชนิดนั้นเป็นธาตุกลุ่มโลหะกลุ่มอะโลหะหรือกลุ่มกึ่งโลหะนะครับเพราะฉะนั้นคำถามเพิ่มเติมของครูถามอีกหนึ่งคำถามธาตุในกลุ่มโลหะมีสมบัติอย่างไรบ้างมีกลุ่ม2นะกลุ่ม2ตอบนะมีกลุ่มอื่นสู้ไหมธาตุในกลุ่มโลหะมีสมบัติเป็นอย่างไรบ้างความมันวาวเป็นอย่างไรการนำไฟฟ้าเป็นอย่างไรการนำความร้อนเป็นอย่างไรความมันวาวเป็นอย่างไรความเหนียวเป็นอย่างไรมีไหมครับนะงั้นยกธงงั้นยกธงนะครับงั้นยกธงนะเตรียมธงให้ดีนะครับเตรียมธงให้ดีนะครับนักเรียนปลายทางสามารถยกมือแล้วก็ตอบกับคำถามกับคุณครูปลายทางได้เลยนะครับจับหูจับหูกลุ่มไหนจะตอบเอามือจับที่หูได้เลยนะครับยกธงสีฟ้าครับกลุ่มที่6ครับฟังคำตอบของกลุ่มที่6นะครับว่าสมบัตินะครับของธาตุกลุ่มโลหะเป็นอย่างไรบ้างถ้าพร้อมแล้วเชิญได้เลยครับ
3: มีความนำไฟฟ้านำความร้อนความเหนียวความมันวาว
0: 4สมบัตินี้ใช่ไหมครับธาตุกลุ่มโลหะนำไฟฟ้าได้ไหม
3: ได้ค่ะ
0: นำได้นำความร้อนได้ไหม
3: ได้ค
0: ่
3: ะ
0: นำได้มีความมันวาวไหม
3: มีค่ะ
0: มีความเหนียวไหม
3: มีค่ะ
0: ปรบมือให้กลุ่มที่6ครับอันนี้คือสมบัตินะครับของธาตุกลุ่มโลหะนั่นเองนะครับเอาล่ะย้อนกลับไปเมื่อครั้งที่แล้วเราได้ทำกิจกรรมใช่ไหมแล้วครูได้ถามกับนักเรียนว่าการตรวจสอบสมบัติทางกายภาพของสารของกลุ่มนักเรียนสำเร็จเรียบร้อยตามแผนที่ออกแบบไว้หรือไม่อย่างไรมีกลุ่มไหนที่ทำสำเร็จตามแผนที่ออกแบบไว้บ้างขอดูมือหน่อยครับเมื่อครั้งที่แล้วมีหลายๆกลุ่มนะครับขอบคุณมากครับสำหรับวันนี้เราก็จะต้องทำกิจกรรมกันต่อเพื่อตรวจสอบสมบัติทางกายภาพอีก4สมบัติที่เหลือนะครับคือการนำไฟฟ้าการนำความร้อนความมันวาวแล้วก็ความเหนียวนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องทำตามแผนที่เราออกแบบไว้เหมือนเดิมนะครับแล้วมาดูว่าวันนี้เราจะสามารถทำตามแผนที่เราออกแบบไว้ได้หรือไม่นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับจุดประสงค์การเรียนรู้ของเราด้านความรู้ความเข้าใจนะครับอธิบายสมบัติทางกายภาพได้แก่ความมันวาวการนำไฟฟ้าการนำความร้อนและความเหนียวของสารที่กำหนดนะครับด้านทักษะกระบวนการเราจะต้องมีการจำแนกประเภทโดยจำแนกสารที่กำหนดให้นะครับออกเป็นกลุ่มก็คือธาตุโลหะธาตุอโลหะหรือธาตุกึ่งโลหะนั่นเองนะครับต่อมาด้านคุณลักษณะเจตคติค่านิยมนักเรียนจะต้องมีความเชื่อมั่นต่อหลักฐานนะครับอย่างที่ครูเคยเน้นย้ำกับนักเรียนว่าการที่เราทำกิจกรรมหรือทำการทดลองใดๆนะครับถ้าผลการทดลองเป็นอย่างไรให้นักเรียนยึดผลการทดลองของตนเองที่ทำได้ไม่ต้องใส่ความคิดเห็นเข้าไปไม่ต้องมีการมีอคติหรือความเห็นส่วนตัวเข้าไปนะครับยึดผลตามที่เราทำการทดลองได้นะครับส่วนสมรรถนะที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียนนะครับดำเนินงานตามแผนการแก้ปัญหาที่ออกแบบไว้เช่นเคยนะครับเราได้ออกแบบวิธีการแก้ปัญหาไว้เพราะฉะนั้นวันนี้เราจะต้องดำเนินงานตามที่เราออกแบบไว้พร้อมกับบอกจุดที่ควรพัฒนาในวันนี้ข้อดีนะครับข้อจำกัดนะครับแล้วก็ประเมินตัวเองได้นะครับวันนี้นะครับเอาล่ะกิจกรรมที่1การตรวจสอบสารในชีวิตประจำวันนักเรียนต้นทางพร้อมที่จะทำกิจกรรมแล้วหรือยังครับ
1: พร้อมแล้วพร้อมแล้วตื่นเต้นตื่นเต้น
0: เมื่อกี้มีเสียงจากนักเรียนปลายทางบอกว่าคุณครูครับคุณครูเสือครับทำไมนักเรียนต้นทางดูไม่มีความพร้อมสักเท่าไหร่เลยปลายทางไม่ได้ยินเสียงต้นทางเลยนักเรียนต้นทางพร้อมที่จะทำกิจกรรมแล้วหรือยังครับโอ้โหครูเชื่อว่าเพื่อนๆปลายทางน่าจะได้ยินเสียงเพื่อนๆต้นทางแล้วนะครับเอาล่ะถ้านักเรียนพร้อมที่จะทำกิจกรรมแล้วนะครับลงมือทำกิจกรรมได้เลยครับ

0: เอาละครับตอนนี้นักเรียนต้นทางก็ทำกิจกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วนักเรียนปลายทางล่ะครับสามารถที่จะทำกิจกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้วหรือยังนะครับถ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาอภิปรายผลนะครับหลังจากที่เราทำกิจกรรมกันดีกว่านะครับเอาล่ะอภิปรายหลังการทำกิจกรรมนะครับพร้อมที่จะสะสมสติกเกอร์ไหม
1: พร้อมแล้วพร้อมแล้วตื่นเต้นตื่นเต้น
0: ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาดูคำถามกันเลยนะครับตอนนี้หันหน้ามาหาครูได้เลยนะครับสำหรับกลุ่มไหนที่อยากสะสมสติกเกอร์นะครับคำถามอภิปรายหลังจากที่เราทำกิจกรรมนะครับการทำกิจกรรมในชั่วโมงนี้นักเรียนได้ตรวจสอบสมบัติทางกายภาพของสารอย่างไรบ้างพร้อมนะพร้อมนะครับเตรียมธงไว้นะครับเตรียมธงไว้นะครับเอามือจับที่หูนะครับเอามือจับที่หูนะครับพร้อมยกธงสีฟ้าครับกลุ่มที่3ครับฟังคำตอบของกลุ่มที่3นะครับการตรวจสอบสมบัติทางกายภาพวันนี้เราตรวจสอบไปทั้งหมดกี่สมบัติและตรวจสอบอย่างไรนะครับจากคำถามนี้ถ้ากลุ่มที่3พร้อมแล้วเชิญได้เลยครับ
2: ความมันวาวการนำไฟฟ้าการนำความร้อนและความเหนียวค่ะ
0: แต่ละอย่างแต่ละอย่างตรวจสอบอย่างไรพอบอกเสริมเพิ่มเติมให้ครูได้ไหม
2: ความมันวาวนะคะใช้กระดาษทรายขัดค่ะการนำไฟฟ้านะคะใช้วงจรไฟฟ้าค่ะการนำความร้อนนะคะใช้น้ำร้อนกับปิกเกอร์และดินน้ำมันค่ะความเหนียวนะคะใช้ติ๊กและค้อนค่ะ
0: ปรบมือให้เพื่อนกลุ่มที่3ครับวันนี้เราได้ตรวจสอบสมบัติทางกายภาพของสารไปทั้งหมด4สมบัติใช่ไหมครับโดยสมบัติแรกที่เราได้ตรวจสอบไปอย่างที่กลุ่มที่3ตอบมาเมื่อกี้1ในนั้นก็มีความมันวาวด้วยใช่ไหมครับซึ่งกลุ่มที่3บอกว่าความมันวาวเนี่ยเราสามารถที่จะใช้กระดาษทรายเนี่ยขัดผิวของสารตัวอย่างได้นะครับหลังจากนั้นเราก็ใช้ตาสังเกตนะครับถ้ามันสามารถที่จะสะท้อนแสงได้แสดงว่ามีความมันวาวนั่นเองนะครับต่อมาสมบัติที่เราตรวจสอบกันต่อนะครับก็คือการนำไฟฟ้ากลุ่มที่3บอกว่าการนำไฟฟ้าเราสามารถที่จะตรวจเช็คสมบัติการนำไฟฟ้าได้โดยการที่นำสารตัวอย่างนั้นไปต่อเข้ากับวงจรไฟฟ้านั่นเองนะครับถ้าหลอดไฟติดแสดงว่านำไฟฟ้าได้มั้ยได้แต่ถ้าหลอดไฟไม่ติดนำไฟฟ้าได้มั้ยไม่ได้นะครับสมบัติต่อมานะครับก็คือสมบัติการนำความร้อนนะครับเราใช้ดินน้ำมันหุ้มที่ปลายด้านนึงของสารตัวอย่างแล้วก็นำปลายอีกด้านนึงของสารตัวอย่างเนี่ยไปเสียบลงในกระดาษลังใช่ไหมครับแล้วเราก็ไปครอบไว้ที่ปากของบีกเกอร์ที่มีน้ำร้อนแล้วก็สังเกตการนำความร้อนถ้าสมมุติว่าสารตัวอย่างสามารถที่จะนำความร้อนได้ดินน้ำมันจะเป็นอย่างไรดินน้ำมันจะเป็นยังไงครับถ้านำความร้อนได้มันจะหลอมเหลวหรือ

0: ว่ามันจะเยิ้มๆใช่ไหมครับแต่ถ้าไม่สามารถนำความร้อนได้ดินน้ำมันจะเป็นยังไงมีการเปลี่ยนแปลงไหมไม่มีการเปลี่ยนแปลงนั่นเองนะครับและอีกหนึ่งสมบัติทางกายภาพที่เราทำการตรวจสอบก็คือความเหนียวนะครับเราเอาตัวอย่างธาตุนะครับใส่ลงไปในถุงพลาสติกแล้วก็ใช้ค้อนในการทุบถ้าทุบแล้วสารตัวอย่างไม่แตกไม่หักแสดงว่ามีความเหนียวไหมมีไหมครับถ้าทุบแล้วไม่แตกไม่หักมีความเหนียวไหมมีแต่ถ้าทุบแล้วแตกทุบแล้วหักนะครับมีความเหนียวไหมไม่มีนะครับไปกันต่อนะครับคำถามจากที่เราทำกิจกรรมมาเมื่อสักครู่นี้ความมันวาวของสารในแต่ละขวดเป็นอย่างไรวันนี้เราทำการทดลองกับสาร C และสาร D หรือขวดสาร C เนี่ยคือขวดที่3ส่วนสาร D คือขวดที่4นะครับครูก็เลยถามว่าความมันวาวของสารในแต่ละขวดเป็นอย่างไรพร้อมไหมพร้อมนะอาเตรียมธงไว้มีธงสีไหนที่ครูยังไม่ให้ยกไหม
1: ส
0: ีเหลืองเหรอมีสีเหลืองสีเหลืองกับสีเขียวโอเคเตรียมไว้เอามือจับที่หูได้เลยนะครับวางธงไว้ที่โต๊ะอย่าให้เห็นว่ากลุ่มไหนถือธงไว้ที่มือนะครับเราจะไม่โกงนะครับเราจะต้องมีความซื่อสัตย์นะครับวางธงไว้ที่โต๊ะแล้วก็เอามือจับที่หูมีกลุ่มไหนไหมมีกลุ่มไหนที่ยังเอามือไม่จับที่หูไหมครับโกงไม่ได้นะต้องมีความซื่อสัตย์นะครับพร้อมยกธงสีเขียวครับกลุ่มที่6ครับฟังคำตอบของกลุ่มที่6นะครับความมันวาวของสารในแต่ละขวดเป็นอย่างไรนะครับถ้ากลุ่มที่6พร้อมแล้วสามารถที่จะตอบคำถามได้เลยครับ
2: ขวด C มีความมันวาวแต่ขวดดีไม่มีความมันวาวค่ะ
0: ขวด C ประเมินให้กลุ่มที่6ก่อนกลุ่มที่6บอกว่าขวด C มีความมันวาวขวด C ก็คือขวดที่บรรจุสาร C ใช่ไหมซึ่งมันคือขวดที่3นะครับส่วนขวด D ก็คือขวดที่บรรจุสาร D คือขวดที่4เพราะฉะนั้นกลุ่มที่6ตอบมาว่าขวดที่3มีความมันวาวส่วนขวดที่4ไม่มีความมันวาวนะครับถูกต้องนะครับสารในขวดที่3มีความมันวาวส่วนสารในขวดที่4ไม่มันวาวนะครับคำถามต่อมานะครับการนำไฟฟ้าล่ะเมื่อกี้ความมันวาวผ่านไปการนำไฟฟ้าของสารในแต่ละขวดเป็นอย่างไรพร้อมนะครับยกธงสีไม่มีสีส้มนะครับไม่มีสีส้มยกธงสีฟ้าครับกลุ่มที่1ฟังคำตอบของกลุ่มที่1นะครับการนำไฟฟ้าของสารในแต่ละขวดเป็นอย่างไรขวดที่3ที่บรรจุสาร C เป็นอย่างไรขวดที่4ที่บรรจุสาร D เป็นอย่างไรเชิญได้เลยครับ
3: ขวดที่3นะครับนำไฟฟ้าครับส่วนขวดที่4ไม่นำไฟฟ้า
0: ปรบมือให้กลุ่มที่1ครับการนำไฟฟ้าของสารนะครับขวดที่3นำไฟฟ้าได้ส่วนขวดที่4ไม่นำไฟฟ้านะครับคำถามต่อมานะครับถามว่าอะไรดีแล้วการนำความร้อนล่ะครับการนำความร้อนของสารในแต่ละขวดเป็นอย่างไรวันนี้มีกลุ่มไหนยังไม่ได้ลุกขึ้นตอบไหม
4: มีกลุ่ม
0: โอ้กลุ่ม6ตอบไปเยอะแล้วกลุ่ม3ก็ตอบแล้วนะเหลือกลุ่ม5ใช่ไหมเดี๋ยวครูจะมองกลุ่ม5เป็นพิเศษพร้อมเตรียมธงไว้ยกธงสีแดงครับกลุ่มที่4ครับกลุ่มที่4ส่งตัวแทนตอบได้เลยนะครับการนำความร้อนของสารในแต่ละขวดเป็นอย่างไรขวดที่3เป็นยังไงขวดที่4เป็นยังไงถ้าพร้อมแล้วเชิญได้เลยครับ
2: สาร C นำความร้อนค่ะส่วนสาร D ไม่นำความร้อนค่ะ
0: ปรบมือให้กลุ่มที่4ครับกลุ่มที่4บอกว่าสาร C นำความร้อนก็คือสาร C อยู่ในขวดที่3ใช่ไหมครับส่วนสาร D ไม่นำความร้อนสาร D อยู่ในขวดที่4นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นสารในขวดที่3นำความร้อนส่วนสารในขวดที่4ไม่นำความร้อนนะครับคำถามต่อมาวันนี้แจกสติกเกอร์เยอะมากเลยนะครับสมบัติสุดท้ายความเหนียวของสารในแต่ละขวดเป็นอย่างไรพร้อมนะยกธงสีสีอะไรดีครับครูถามเฉยๆว่าสีอะไรดีเขียวใช่ไหมเหลืองใช่ไหมโอเคยกธงสีฟ้าครับ

0: กลุ่มที่3ความเหนียวของสารในแต่ละขวดเป็นอย่างไรครับกลุ่มที่3ลุกขึ้นตอบได้เลยนะครับเชิญครับ
1: ขวดที่3นะคะเหนียวค่ะส่วนขวดที่4ค่ะไม่เหนียวค่ะ
0: ปรบมือให้กลุ่มที่3ครับสารในขวดที่3มีความเหนียวส่วนสารในขวดที่4ไม่เหนียวหรือว่ามีความเปราะนั่นเองนะครับไปต่อสรุปสารแต่ละชนิดเป็นสารประเภทใดนะครับวันนี้เรานำสารบริสุทธิ์2ชนิดใช่ไหมครับคือสาร C กับสาร D มาตรวจสอบเพิ่มเติมโดยใช้สมบัติทางกายภาพ4สมบัติคือการนำความร้อนการนำไฟฟ้าความมันวาแล้วก็ความเหนียวเพื่อที่จะจำแนกว่าระหว่างสาร C กับสาร D เนี่ยสารไหนเป็นธาตุโลหะเป็นธาตุอโลหะหรือธาตุกึ่งโลหะพอจะบอกครูได้ไหมได้นะอ่ะถ้าได้เตรียมธงไว้ครับยกธงสีเขียวครับกลุ่มที่5ครับกลุ่มที่5ครับฟังคำตอบของกลุ่มที่5นะครับสาร C เป็นธาตุในกลุ่มใดสาร D เป็นธาตุในกลุ่มใดเชิญได้เลยครับ
2: สาร C เป็นธาตุโลหะครับส่วนสาร D เป็นธาตุอโลหะครับ
0: ปรบมือให้กลุ่มที่5ครับสารขวดที่3หรือสาร C ที่กลุ่มที่5สักครู่นะครับเป็นธาตุโลหะส่วนสาร D หรือสารในขวดที่4ที่กลุ่มที่5ต่อมาเมื่อสักครู่เป็นธาตุอโลหะนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นถามว่าการทำกิจกรรมเป็นไปตามแผนที่เราวางไว้ไหมมีกลุ่มไหนที่ทำไปตามแผนที่เราวางไว้บ้างขอดูมือนะครับทุกกลุ่มเลยใช่ไหมเก่งมากๆปรบมือให้กับตัวเองครับเป็นไปตามแผนที่เราวางไว้นะครับแล้วความสำเร็จของเราวันนี้เป็นยังไงความสำเร็จหรือจุดเด่นของการทำกิจกรรมของกลุ่มนักเรียนคืออะไรเรามีความสำเร็จอย่างไรบ้างมีกลุ่มไหนอยากตอบไหมยกธงงั้นนะครูหาครูไม่สามารถเลือกได้พร้อมยกธงสีเหลืองครับ ครับกลุ่มที่6ครับกลุ่มที่6 โอเคเดี๋ยวฟังคำตอบของกลุ่มที่6นะครับความสำเร็จหรือจุดเด่นของเราในการทำกิจกรรมในวันนี้เป็นอย่างไรบ้างถ้ากลุ่มที่6พร้อมแล้วตอบได้เลยครับ
3: สามารถทดสอบสมบัติทางกายภาพได้สำเร็จคือการนำความร้อนและความมันวาวค่ะ
0: แล้วอีก2 อย่างสำเร็จไหม
3: สำเร็จค่ะ
0: โอเคปรบมือให้กลุ่มที่6ครับสามารถที่จะทำกิจกรรมได้สำเร็จนะครับฮะเก่งมากเก่งมากนะครับแล้วจุดที่ต้องการพัฒนามีไหมมีจุดที่ต้องการพัฒนาไหมมีไหมมีพร้อมยกธงสีเขียวครับกลุ่มที่6ครับวันนี้กลุ่มที่6เขาไปกินอะไรมาทำไมเขายกเร็วจังเลยฟังคำตอบของกลุ่มที่6จุดที่ต้องการพัฒนาหรือข้อจำกัดในการทำกิจกรรมเชิญได้เลยครับ
3: ควรระวังในการทำกิจกรรมเช่นระวังน้ำร้อนลวกระวังบีกเกอร์หล่นค่ะ
0: ประมือให้กลุ่มที่6ครับกลุ่มที่6ครับบอกว่าให้ระมัดระวังในการทำกิจกรรมเพราะว่าเมื่อสักครู่เกิดอะไรขึ้นน้ำร้อน6ใช่ไหมครับโอเคมีกลุ่มอื่นอยากเสริมไหมพูดได้เลยครับนอกจากให้ระมัดระวังในการทำกิจกรรมมีไหมอะไรครับพูดได้เลยโอเคกลุ่มที่2 อยากตอบฟังกลุ่มที่2ด้วยก็ได
4: ้การแบ่งหน้าที่กันในกลุ่มค่ะ
0: การแบ่งหน้าที่กันในกลุ่มโอเคปรบมือครับตอบเลยตอบเลยมีอะไร
2: ระมัดระวังการต่อวงจรไฟฟ้าครับ
0: ระมัดระวังการต่อวงจรไฟฟ้าโอเคครับปรบมือให้กับทุกกลุ่มครับเพราะนั้นข้อเสนอแนะมันก็จะมาจากสิ่งที่เราต้องการพัฒนาใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นการแบ่งหน้าที่นะครับแต่ละกลุ่มที่ทำงานด้วยกันจะต้องมีการแบ่งหน้าที่ให้ชัดเจนเพื่อให้สามารถที่จะดำเนินงานตามแผนของเราได้อย่างถูกต้องและเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วก็ได้ผลการทดลองที่แม่นยำนะครับ มีอีกข้อสุดท้ายแล้วนะครับนักเรียนได้ฝึกสมรรถนะใดในการทำกิจกรรมในชั่วโมงนี้ตอบพร้อมกันเลยตอบพร้อมกันเลยเราได้ฝึกสมรรถนะใดการตรวจสอบสารการแก้ปัญหาการทำตามแผนใช่ไหมครับสมรรถนะที่เราได้ทำในชั่วโมงนี้ก็คือได้ดำเนินงานตามแผนการแก้ปัญหาเพราะว่าถ้าเรามีการวางแผนใช่ไหมครับในการทำงานเราจะสามารถทำงานได้อย่างราบรื่นไหม
5: ราบรื
0: ่นนะครับจะไม่ค่อยเจอปัญหาหรืออุปสรรคถ้าเรามีการวางแผนและวางแผนได้อย่างรอบคอบเป็นลำดับอ่อนนะครับฝากนักเรียนไว้ไม่ใช่แค่การทำกิจกรรมในห้องนะครับการทำกิจกรรมต่างๆในการดำเนินชีวิตของเราก็เช่นกันนะครับถ้าเรามีการวางแผนเราสามารถที่จะดำเนินชีวิตได้อย่างราบรื่นไม่ค่อยจะมีปัญหาหรืออุปสรรคเกิดขึ้นนะครับเพราะนั้นสรุปบทเรียนของเราในวันนี้นะครับสมบัติทางกายภาพของธาตุสามารถตรวจสอบได้โดยการทดสอบสมบัติความมันวาวการนำไฟฟ้าการนำความร้อนและก็ความเหนียวนะครับการทดสอบสมบัติความมันวาวนะครับก็คือใช้กระดาษทรายในการขัดและก็สังเกตนะครับการทดสอบการนำไฟฟ้านำสารตัวอย่างไปต่อเข้ากับวงจรไฟฟ้าแล้วก็สังเกตที่หลอดไฟนะครับทดสอบการนำความร้อนอาจจะใช้ชุดการนำความร้อนหรือใช้กิจกรรมที่เราได้ทำกันในวันนี้ด้วยก็ได้นะครับสามารถทดสอบได้และการทดสอบความเหนียวก็คือนำสารตัวอย่างใส่ลงในถุงพลาสติกแล้วก็ใช้ค้อนทุบนั่นเองนะครับผลการทดสอบสารตัวอย่างนะครับธาตุที่มีความมันวาวนำไฟฟ้านำความร้อนและมีความเหนียวตีเป็นแผ่นหรือยืดเป็นเส้นได้จะเป็นธาตุโลหะส่วนธาตุที่มีผิวที่ไม่มันวาวนำไฟฟ้าหรือนำความร้อนได้ไม่ดีหรือไม่นำไฟฟ้าหรือไม่นำความร้อนนะครับเปราะทุบแล้วแตกจัดเป็นธาตุอะโลหะนั่นเองนะครับธาตุบางชนิดมีสมบัติเหมือนกับธาตุโลหะและก็สมบัติบางอย่างเหมือนกับธาตุอะโลหะจัดเป็นธาตุกึ่งโลหะนั่นเองนะครับการดำเนินการแก้ปัญหาตามแผนที่เราวางแผนไว้นะครับอย่างที่ครูบอกไปถ้าเรามีการวางแผนและดำเนินการตามแผนเราก็จะทำงานตามแผนได้อย่างสำเร็จนะครับไม่มีข้อบกพร่องหรือข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นถ้าเราวางแผนเป็นลำดับขั้นตอนและทำตามลำดับขั้นตอนที่เราวางแผนไว้นะครับเพราะฉะนั้นในครั้งถัดไปยังอยู่ในเรื่องเดิมนะครับก็คือการตรวจสอบสารในชีวิตประจำวันตอนที่5ซึ่งตอนที่5เนี่ยเป็นตอนสุดท้ายแล้วนะครับสำหรับเรื่องนี้สิ่งที่เราจะต้องเตรียม1ใบกิจกรรมที่1การตรวจสอบสารในชีวิตประจำวัน2ใบงานที่1การตรวจสอบสารในชีวิตประจำวันและ3แบบประเมินการนำเสนอเอ๊ะมีแบบประเมินการนำเสนอแสดงว่าครั้งหน้าจะต้องมีการนำเสนอเพราะฉะนั้นเตรียมตัวมาให้ดีนะครับครั้งหน้ามีการนำเสนอกลุ่มที่ได้นำเสนอครูให้เหมือนเดิมไม่ใช่กลุ่ม6สิ20ดวงนะครับสำหรับกลุ่มที่ได้นำเสนอนะครับโอเควันนี้มีคำถามไหมครับมีคำถามไหมไม่มีนะไม่มีนะครับถ้าไม่มีเดี๋ยวเราเจอกันในครั้งถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
6: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
3: พลังแสงทะลุมิติ
4: โอ้โหนี่มันนอกโลก
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
5: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
6: ในกรณีของการดูแลสุขภาพเบื้องต้นนะคะเราควรที่จะให้ความสนใจหรือความใส่ใจพาเขาออกมาพบเจอแสงแดดอ่อนๆในช่วงเช้านะคะก็จะทำให้ร่างกายของเขาแข็งแรงมากขึ้นเราอาจจะต้องใส่เขาไว้อยู่ในลูกบอล นะคะเพื่อที่จะป้องกันการสูญหายของตัวแฮมสเตอร์ของเราเองนะคะแล้วก็เราก็เปิดเช็คในส่วนของตัวตำแหน่งของบริเวณหน้าบริเวณหูตานะคะหรือตัวช่องปากนะคะทุกๆครั้งที่เราจะสามารถทำได้ถ้าเราสามารถทำได้ทุกวันจะดีมากนะคะแต่ถ้าเราไม่สามารถที่จะทำได้ในทุกๆวันอย่างน้อยอาทิตย์ละประมาณ 2-3 ครั้งนะคะเพื่อที่จะดูได้ว่าสุขภาพของเขาสมบูรณ์มากน้อยเพียงไหนอาการที่เราจะสามารถสังเกตเห็นได้นะคะว่าแฮมสเตอร์ของเราเริ่มมีความผิดปกติเริ่มป่วยนะคะคือเขาจะไม่ออกมาวิ่งเล่นแบบนี้นะคะถ้าสัตว์ออกมาวิ่งเล่นแบบนี้นะคะอย่างนี้ถือว่าเป็นลักษณะที่ปกติดีนะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่มีความผิดปกติแฮมสเตอร์ก็จะนอนอยู่มุมใดมุมหนึ่งของกรงนะคะหรือจะนอนในบ้านของเขาอยู่ตลอดเวลาหรือบางตัวก็จะนอนอยู่ในกระบะทรายอยู่ตลอดเวลาโรคที่เราจะสามารถพบได้บ่อยในแฮมสเตอร์นะคะได้แก่กลุ่มของโรคท้องเสียนะคะในกลุ่มของโรคนี้อาจจะสามารถเกิดได้จากหลายๆสาเหตุด้วยกันนะคะลำดับต้นๆก็คือการกินอาหารที่ทิ้งค้างในกรงเป็นเวลานานนะคะอาจจะมีการให้ผักสดหรือผลไม้สดนะคะแล้วบางคนลืมที่จะเอาออกนะคะเนื่องจากบางทีแฮมสเตอร์ไม่กินหรือแฮมสเตอร์บางตัวกินเข้าไปเก็บในกระพุ้งแก้มแล้วเขาทำการดันออกมาแล้วก็ทิ้งไว้บางมุมของกรงเพราะฉะนั้นอาจจะมีลักษณะของการกินอาหารที่มีการปนเปื้อนของเชื้อโรคเข้าไปสามารถทำให้เกิดปัญหาเรื่องของท้องเสียเกิดขึ้นตามมาได้นะคะอีกสาเหตุหนึ่งนะคะที่เราจะเจอเยอะก็คือการปนเปื้อนของตัวเชื้อโรคในกลุ่มของโปรโตซัวนะคะหรือบางคนเรียกง่ายๆว่าเชื้อบิดนะคะกลุ่มพวกนี้มักจะปนเปื้อนมาในส่วนของน้ำพอเขาได้รับเชื้อโรคเข้าไปก็จะทำให้เกิดภาวะของการท้องเสียตามมาได้โรคลำดับต่อไปที่เราจะสามารถเจอได้ในกลุ่มของสัตว์กลุ่มนี้นะคะก็คืออุบัติเหตุนะคะโดยเฉพาะเวลาที่เขาวิ่งอยู่บนกรงล้อเร็วๆหรือวิ่งนานๆบางตัวค่ะ พลัดตกลงมาได้นะคะหรือในกรณีของบางตัวลักษณะของวงล้อที่ไม่เหมาะสมนะคะก็จะสามารถทำให้ขาของเขาไปติดอยู่ตามกรงล้อได้นะคะแล้วก็จะเกิดอุบัติเหตุตามมาได้ในที่สุดหรือแฮมสเตอร์บางตัวนะคะมีพฤติกรรมในการที่จะชอบซุกซนปีนป่ายไปเรื่อยๆนะคะบางตัวเขาอาจจะปีนแล้วก็ตัวไปติดอยู่บริเวณข้างกรงนะคะไม่มีใครเห็นเป็นช่วงเวลาที่เราไม่อยู่บ้านพอดีนะคะกลับมาอาจจะเห็นว่าแฮมสเตอร์ติดอยู่บริเวณข้างกรงได้เช่นกันค่ะพวกนี้ก็คือจะเป็นอุบัติเหตุที่เราจะสามารถพบได้บ่อยๆในสัตว์กลุ่มนี้ค่ะการดูแลของความสะอาดของกรงนะคะเราแนะนำให้ทำความสะอาดของกรงอย่างน้อยอาทิตย์ละประมาณ 1-2 ครั้งนะคะกระบะทรายนะคะเราควรจะทำการเปลี่ยนทรายที่ใส่อยู่ในกระบะให้เขาประมาณอาทิตย์ละ 1-2 ครั้งนะคะทั้งนี้ขึ้นกับขนาดของแฮมสเตอร์ของเราเองนะคะหรือปริมาณของแฮมสเตอร์ที่เราเลี้ยงอยู่ในกรงเดียวกันนะคะในระหว่างอาทิตย์ที่เรายังไม่ได้ทำการเปลี่ยนเราอาจจะตักทรายที่มีความเปียกชื้นนะคะที่เปียกฉี่หรือเปียกอึของเขาออกไปนะคะเพื่อที่จะทำให้ทรายมันสะอาดมากยิ่งขึ้นอย่างไรก็ตามนะคะในการที่จะทำให้สัตว์เลี้ยงของเรามีสุขภาพดีนะคะเราแนะนำให้พาสัตว์เลี้ยงของเราไปทำการตรวจสุขภาพกับคุณหมอเฉพาะทางนะคะประจำปีนะคะและถ่ายพยาธิทุกๆ 3-4 เดือนค่ะเพื่อที่จะทำให้สัตว์เลี้ยงของเรามีสุขภาพดีและอยู่กับเราได้นานยิ่งขึ้นค่ะ

0: จญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยอวกาศกับพวกเราวิธีผจญภัยจากโลกสู่จักรวาล
2: สวยจัง
3: สวัสดีวิตตี้ทำอะไรอยู่หรออ
0: ้าวพี่แว่นวิตตี้กำลังมองดวงจันทร์อยู่ครับแล้วพี่แว่นวิตตี้สงสัยจังเลยว่าบนนั้นจะมีกระต่ายไหม
3: ถ้าวิตตี้อยากรู้ก็ลองส่องดูสิ
0: มาอนุญาตนะครับ
3: พื้นผิวดวงจันทร์ครุขระเต็มไปด้วยร่องรอยของอุกกาบาตมากมายพวกเรามองดวงจันทร์จากโลกเราจะเห็นภาพเงาดำแล้วเราก็จะจินตนาการว่าเงาดำที่เราเห็นเป็นรูปกระต่ายแต่มนุษย์เราก็เคยไปดวงจันทร์มาแล้วก็ไม่พบสิ่งมีชีวิตอะไรเลยนะงั้นแบบนี้เราไปดูดวงจันทร์จริงๆกันเถอะ
0: จริงเหรอครับ
3: ใช่แล้ววิตตี้กดเข็มกลัดเพื่อเรียกยาเลยสิ

0: ัติทางธรรมชาติตอนแผ่นดินไหวภัยจากธรณี
1: เกิดเหตุแผ่นดินไหวขึ้นหลายประเทศขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังเข้าเคลียร์พื้นที่และให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนพื้นที่เสี่ยงและที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ครั้งนี้ติดตามความคืบหน้าสถานการณ์ได้ในข่าวช่วงต่อไป
2: แม่ครับดูข่าวแผ่นดินไหวที่ต่างประเทศแล้วนึกถึงนภรเลยครับจำได้ว่าบ้านนภรที่เชียงรายก็เคยเจอแผ่นดินไหวใช่ไหมแม่
3: ใช่ใช่บ้านนภรที่เชียงรายอยู่ในอำเภอที่เป็นพื้นที่เสี่ยงเคยเจอแผ่นดินไหวหลายครั้งปีที่แล้วก็เจอทั้งบ้านทั้งวัดโรงเรียนถนนหนทางพังเสียหายหลายพื้นที่เลยนะพูดแล้วก็อดห่วงไม่ได้เดี๋ยวแม่ขอโทรไปหานภรก่อนนะ
4: รีบโทรเลยแม่เผื่อมีอะไรต้องเตรียมการล่วงหน้าเพื่อเราพอจะช่วยเหลือได
3: ้ฮัลโหลฮัลโหลพรได้ยินพี่ไหม
2: จ้าพี่ได้ยินพรไหม
3: ได้ยินแล้วเป็นยังไงบ้างพอดีเห็นข่าวแผ่นดินไหวที่ต่างประเทศน่ะก็เลยเป็นห่วงกลัวว่าจะเกิดแผ่นดินไหวที่เชียงรายเหมือนปีที่แล้วก็เลยโทรมายังไม่เจอใช่ไหม
2: เจอแล้วจ้ะพี่เมื่อเช้านี้เองพี่ไม่ต้องห่วงนะทุกคนปลอดภัยดีจ้ะบ้านพรอยู่ในแนวเรื่องของเปลือกโลกที่เสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินไหวพอเลยเตรียมรับมือล่วงหน้าไว้ตลอดเวลาทั้งศึกษาวิธีการเอาตัวรอดระบบเตือนภัยเส้นทางอพยพซักซ้อมการปฏิบัติตนให้ปลอดภัยในระหว่างที่เกิดแผ่นดินไหวเตรียมอุปกรณ์ยังชีพต่างๆให้พร้อมใช้งานเบอร์ติดต่อฉุกเฉินก็เซฟไว้ในมือถือและจดใส่กระดาษไว้เรียบร้อยแล้วพี่นภรครับเปิดกล้องหน่อยครับผมอยากเห็นภาพที่บ้านนภรครับจ้าจ้าอ่ะเปิดกล้องแล้วเห็นหรือยังปกป้อง
4: รอบคอบดีมากเลยพรโชคดีที่พรคอยฟังประกาศติดตามการเตือนภัยและข่าวสารจากทางการอย่างใกล้ชิดก็เลยผ่านเหตุการณ์มาได้อย่างปลอดภัยน่ะ
2: ใช่แล้วพี่พอทางการประกาศเตือนพรก็ยกของที่หนักบนชั้นบนหิ้งมาวางที่พื้นเอาเชือกมาผูกพวกข้าวของเครื่องใช้ที่มันหนักๆกับเสาผนังบ้านแล้วเมื่อเดินก่อนก็เพิ่งซ่อมแซมบ้านไปพอดีบ้านก็เลยแข็งแรงมั่นคงขึ้นมาหน่อยเลยเสียหายไม่มากนะพี่
0: โชคดีที่ประเทศไทยเราเกิดแผ่นดินไหวที่ไม่รุนแรงมากไม่เหมือนในต่างประเทศในรายงานข่าวเขาบอกว่าตรงที่เกิดแผ่นดินไหวเสียหายหนักมากเลยครับอาคารบ้านเรือนพังเสียหายถนนหนทางพังเดินทางไม่ได้ทางรถไฟบิดเบี้ยวโค้งงอรถไฟต้องหยุดเดินรถทันทีระบบท่อประปาท่อระบายน้ำก็เสียหายเยอะมากตอนนี้เขากลัวกันว่าอาจจะเกิดไฟไหม้จากแก๊สรั่วพวกเสาไฟฟ้าสายสัญญาณต่างๆก็ขัดข้องการสื่อสารใช้การไม่ได้ตอนนี้ล่าสุดมีรายงานผู้เสียชีวิตด้วยนะครับเจ้าหน้าที่กำลังเข้าเคลียร์พื้นที่เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอย่างเร่งด่วนเลยครับ
2: โอ้โหรุนแรงเสียหายร้ายแรงมากอ่ะ
0: ยังไม่หมดแค่นี้นะผลกระทบจากแผ่นดินไหวอาจทำให้เกิดพื้นดินแตกแยกแผ่นดินถล่มและสึนามิตามมาได้อีกด้วย
2: โอ้ยแผ่นดินไหวฉันขอบายอย่ามาเจอกันเลยชาตินี้นะก็ไม่อยากจะเจอเหมือนกันแหละปกป้องแต่ก่อนที่จะรู้ว่ามีแผ่นดินไหวพวกหมาเป็ดไก่หมูที่เลี้ยงไว้มันวิ่งแตกตื่นออกมาจากเล้าจากคอกวุ่นวายไปหมดสอดคล้องกับที่ทางการประกาศเตือนก็ยิ่งมั่นใจว่าต้องมีแผ่นดินไหวแน่นอน
4: ก็ยังดีที่มีสัญญาณเตือนจากธรรมชาติให้เราได้เตรียมตัวเตรียมใจอ่ะนะแล้วตอนที่เกิดแผ่นดินไหวล่ะทำอะไรกันอยู่ล่ะ
2: ตอนนั้นพรกำลังตากผ้าอยู่พี่อยู่ๆราวตากผ้ามันก็สั่นพรนี่ตั้งสติก่อนเลยนึกถึงที่ซักซ้อมไว้คือต้องหมอบกำบังและรอพรก้มศีรษะต่ำๆแล้วเป็นโต๊ะไม้สักใกล้ๆเพื่อป้องกันอันตรายจากสิ่งประดักหักพังร่วงหล่นลงมาแล้วก็รอจนกว่าสถานการณ์จะปลอดภัยค่อยออกมานะจ๊ะ
0: แต่จริงๆแล้วถ้าจะให้ดีควรอพยพออกจากพื้นที่เร็วที่สุดและอยู่ให้ห่างจากอาคารสูงเสาไฟฟ้าสิ่งห้อยแขวนต่างๆเฟอร์นิเจอร์ประตูหน้าต่างสิ่งใดๆก็ตามที่อาจจะเคลื่อนไหวล้มหรือหล่นใส่เราได้อย่าใช้เทียนไม้ขีดไฟหรือสิ่งที่ทำให้เกิดประกายไฟเพราะอาจมีแก๊สรั่วอยู่บริเวณนั้นห้ามใช้ลิฟต์หรือบันไดเลื่อนหากใช้งานอยู่ให้รีบหนีออกมาให้เร็วที่สุดและถ้าหากขับรถอยู่ให้หยุดรถจนกว่าแผ่นดินไหวจะหยุดไหวหรือสั่นสะเทือนนะครับ
2: นภรปลอดภัยปกป้องก็หายห่วงขอบใจนะจ๊ะหลานรัก
3: แล้วเจ้าหน้าที่เขาเข้ามาถึงกันหรือยังล่ะ
2: เห็นเสียงตามสายในหมู่บ้านเขาประกาศอยู่นะว่ากำลังมานะพี
4: ่พรถ้ามีอะไรทางนี้ช่วยเหลือก็โทรมาได้เลยนะไม่ต้องเกรงใจ
2: จ้าพี่ขอบคุณมากจ้าแล้วเดี๋ยวยังไงไปค่อยคุยกันนะพี่นะ
3: ดูแลตัวเองดีๆล่ะพร
2: จ้าพี่สวัสดีจ้า DLTV อธิบายให้ฉันเข้าใจทีสิว่าแผ่นดินไหวมันเกิดขึ้นได้ยังไงน่ะ
0: จัดไปสิครับ แผ่นดินไหวเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของพื้นดินเกิดจากการปลดปล่อยพลังงานเพื่อระบายความเครียดที่สะสมไว้ภายในโลกออกมาอย่างฉับพลันเพื่อปรับสมดุลของเปลือกโลกให้คงที่ส่วนสาเหตุของการเกิดแผ่นดินไหวจากธรรมชาติก็จะมีเรื่องของการเคลื่อนตัวของรอยเลื่อนเปลือกโลกการเคลื่อนที่ของหินหลอมเหลวใต้ภูเขาไฟที่ใกล้ระเบิดและการตกกระทบผิวโลกของลูกอุกกาบาตนะ
3: แม่สงสัย DLTV อย่างการที่คนเราระเบิดภูเขาเอาหินมาใช้ในงานก่อสร้างอะไรแบบเนี้ยมันทำให้เกิดแผ่นดินไหวได้ไหม
0: การระเบิดภูเขาหรือทำเหมืองในระดับที่ลึกก็อาจทำให้เกิดแรงสั่นสะเทือนและส่งผลให้เกิดแผ่นดินไหวได้ครับแม่แล้วอย่างการทดลองระเบิดปรมาณูแล้วแรงระเบิดของการทำเหมืองแรกก็ถือเป็นสาเหตุที่มนุษย์เป็นตัวการทำให้เกิดแผ่นดินไหวได้เหมือนกันครับนี่เป็นเพียงรายละเอียดความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับแผ่นดินไหวเท่านั้นนะในเว็บไซต์ dltv.ac.th กรมทรัพยากรธรณีและกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวกรมอุตุนิยมวิทยายังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูได้เลย
1: ช่วงนี้มาติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์แผ่นดินไหวในต่างประเทศกันต่อค
5: ่
1: ะ
5: แม่ครับมีรายงานข่าวครับ
3: เอาเงียบๆตั้งใจฟังนะทุกคน
1: หลังจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวได้สงบลงขณะนี้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เพื่อค้นหาผู้เสียชีวิตผู้สูญหายและผู้บาดเจ็บเพื่อให้การช่วยเหลือและปฐมพยาบาลและส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลต่อไปซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้กันเขตที่มีความเสียหายสูงบริเวณที่สายไฟขาดและสายไฟพาดถึงเพื่อป้องกันอันตรายและตอนนี้พบว่ามีแก๊สของร้านอาหารรั่วในพื้นที่เสี่ยงขณะนี้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจเช็คระบบแก๊สและได้ทำการปิดวาล์วเปิดประตูหน้าต่างเพื่อระบายแก๊สเป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครกู้ภัยทยอยเข้าตรวจเช็คระบบน้ำระบบไฟฟ้าเพื่อป้องกันไฟฟ้ารั่วไฟฟ้าดูดหรือไฟฟ้าช็อตอย่างต่อเนื่องค่ะ
3: นี่พ่ออย่าปิดทีวีนะแม่จะคอยฟังข่าวเผื่อจะมีข่าวแผ่นดินไหวบ้านพรที่เชียงรายอีกเป็นห่วงพรมันนะ
5: แผ่นดินไหวสงบแล้วนะแม่ไม่มีอะไรน่าห่วง
3: ถึงแม้แผ่นดินไหวจะสงบแล้วก็ต้องคอยระมัดระวังอีกสักระยะเพราะอาจเกิดอัฟเตอร์ช็อคแผ่นดินไหวขนาดเล็กตามมาได้นะ
5: งั้นเดี๋ยวผมนั่งเฝ้าหน้าจอทีวีให้เลยก็ได้ครับแม
4: ่พ่อด้วย
0: DLTV ด้วยครับ
3: ไม่ต้องเลยทั้ง3คนน่ะเปิดทีวีเพิ่มเสียงแล้วมาช่วยแม่แพ็คของส่งลูกค้าด่วนๆเลย
0: ครับ
4: แม่
0: แผ่นดินไหวเป็นการสั่นสะเทือนของแผ่นดินส่วนใหญ่เกิดจากการคลายตัวอย่างรวดเร็วของความเครียดภายในเปลือกโลกสำหรับประเทศไทยไม่ได้อยู่แนวเขตแผ่นดินไหวรุนแรงแผ่นดินไหวเป็นภัยธรรมชาติที่ยังคงไม่สามารถพยากรณ์ได้อย่างแม่นยำควรฟังประกาศติดตามคำเตือนภัยและข่าวสารจากทางการอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
6: อิงฟ้าย
7: ังไงบ้างก็เป็นไข้หวัดนี่แหละถ้าไปโดนฝนตอนที่ไปดูงานกับพ่อเมื่อวันหยุดนี่เองน่ะที่ฉันไปกับพ่อน่ะมีแผ่นดินถล่มด้วยนะ
6: แผ่นดินถล่ม
7: ขนาดอยู่ไกลแล้วนะยังได้ยินเสียงดังเชียวก็รีบออกจากพื้นที่เลยล่ะ
5: ทำไมต้องรีบออกจากพื้นที่ด้วยล่ะครับ

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: วัสดีเพื่อนๆทุกคนวันนี้ไม้โทรออกมาทักทายเพื่อนๆคนเดียวก่อนนะเพราะว่าแทนไทยกำลังเตรียมวัตถุดิบและอุปกรณ์อยู่ในครัวกับคุณแม่เห็นแทนไทยบอกว่าอยากทำอาหารทานเองง่ายๆเราไปให้กำลังใจแทนไทยกันเถอะไหนใครพร้อมเข้าครัวไปกับพวกเราแล้วบ้างลุกขึ้นมากระโดดปรบมือไปพร้อมกับไม้โทเลยนะ1 2 3พวกเราพร้อมแล้วแทนไทยเป็นยังไงบ้าง
1: สวัสดีไม้โทและเพื่อนๆแทนไทยกำลังคิดอยู่ว่าจะทำอาหารอะไรดี
0: แล้วแทนไทยอยากกินอะไรล่ะ
1: เอ๊ะนั่นสิแทนไทยอยากกินอะไรนะ
0: เพื่อนๆช่วยเลือกคำตอบที่ถูกต้องเติมลงไปในช่องว่างพร้อมกันนะ
1: ใช่แล้วแทนไทยอยากกินไข่เจียว
0: เพื่อนๆเก่งมาก
1: งั้นเรามาเริ่มทำไข่เจียวไปพร้อมกันเลยลุยเริ่มจากตอกไข่ใส่ถ้วยแบบนี้แล้วเราก็ใส่เนื้อสัตว์กับผักลงไปด้วยเพื่อเพิ่มคุณค่าทางอาหารแทนไทยใส่หมูสับลงไปแล้วกันแต่แล้วจะใส่อะไรลงไปอีกดีนะ
0: เพื่อนๆช่วยเลือกคำตอบที่ถูกต้องเติมลงไปในช่องว่างพร้อมกันนะ
1: ใช่แล้วแทนไทยใส่หมูสับและแครอทไปในถ้วย
0: ทุกคนเก่งมาก
1: ต่อไปต้องปรุงรสสักหน่อยไม่ให้ไข่เจียวของเราจืดชืดเกินไปแทนไทยใส่น้ำปลาลงไปดีกว่าแต่น้ำปลาเนี่ยมีรสชาติยังไงนะ
0: เพื่อนๆช่วยเติมคำตอบที่ถูกต้องลงไปในช่องว่างพร้อมกันนะ
1: ใช่แล้วน้ำปลามีรสเค็ม
0: ทุกคนเก่งมากเพื่อนๆระวังอย่าใส่น้ำปลาเยอะเกินไปนะเพราะจะทำให้อาหารของเรารสชาติเค็มจัดไม่ดีต่อสุขภาพ
1: คราวนี้เราก็ตีไข่กับส่วนผสมให้เข้ากันแล้วก็ค่อยๆเทลงไปในกระทะที่คุณแม่เตรียมไว้ให้ระวังนะแทนไทย
0: เพื่อนๆช่วยเติมคำตอบที่ถูกต้องลงไปในช่องว่างพร้อมกันนะ
1: ใช่แล้วจ้าระวังน้ำมันร้อนๆในกระทะกระเด็นใส่มือได้ครับแม่แทนไทยจะระวังครับ
0: ทุกคนเก่งมากเลย
1: เย้เป็นยังไงบ้างไข่เจียวฝีมือพวกเราทุกคน
0: อร่อยมากๆเลยล่ะแต่อย่าลืมมาทบทวนคำศัพท์กันนะ
1: ได้เลยคำศัพท์วันนี้มีคำว่าไข่เจียวแครอทเค็มน้ำมันกระทะ
0: ใช่แล้วยอดเยี่ยมมากทุกคน
1: แทนไทยกับไม้โทมีของจะมอบให้เพื่อนๆด้วยนะนี่เลยชิ้นส่วนจิ๊กซอว์ปริศนา
0: ว้าวน่าตื่นเต้นเพื่อนๆอย่าลืมสะสมให้ครบทั้ง13ชิ้นกันนะ
1: แล้วเรามาดูกันว่าเราจะต่อจิ๊กซอว์เป็นภาพอะไรสำหรับวันนี้แทนไทยกับไม้โทต้องไปก่อนนะ
0: ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะ
1: สวัสดีนะทุกคน

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 192-194ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: ังวะครับ
1: เป็นยังครับไอ้รถเป็นยังน้อนี่อยู่อยู่สปีกไทยได้บ่ครับ
2: อันนะเอาอย่าง
1: ดันไอ้ยู
0: ยูอาร์เรดี
3: ้ประเทศไทยถูกเรียกว่าเป็นดินแดนแห่งรอยยิ้มไม่ใช่แค่คนไทยที่ยิ้มเก่งแต่เพราะคนไทยพร้อมที่จะทำให้คนอื่นยิ้มได้เช่นกัน
1: ยูสปีกไทยได้ป่ะครับ
3: คนไทยอาจมีข้อจำกัดในเรื่องของภาษาแต่พวกเขาไม่มีข้อจำกัดในการช่วยเหลือผู้อื่นพวกเขาจะพยายามทุกวิถีทางที่จะช่วยเหลือใครสักคนเสมอประเทศไทยไม่ใช่ประเทศที่ร่ำรวยเงินทองแต่พวกเขาร่ำรวยน้ำใจมากที่สุดประเทศหนึ่งประเทศไทยไม่ได้มีแค่ธรรมชาติที่สวยงามสถาปัตยกรรมที่มหัศจรรย์หรืออาหารที่รสชาติหลากหลายเท่านั้นแต่สิ่งที่ทำให้ทุกคนจดจำคือน้ำใจของคนไทยนี่สินะเสน่ห์ไทยที่ครองใจคนทั่วโลก

0: วิถีชีวิตแบบบ้านๆที่เราไม่เคยได้สัมผัสมันเป็นยังไงกันนะเป็นการได้ตื่นมาในยามเช้าตรู่เสียงที่เรามักจะได้ยินเป็นเสียงแรกคือเสียงคำทักทายระหว่างตากับยาย
1: เนาะสบายดีเนาะ
0: นั่นคือช่วงเวลาที่หัวใจอบอุ่นที่สุดของชีวิต
2: พี่มาหรอบ่ยายเอาบักทั่วมาฝาก
3: ครับยาย
4: พี่ตาแต่ว่าเรื่องวิถีชีวิตบ้านๆของมันเฮาเด
5: ้ได้ครับตาม
0: ันคือวิถีชีวิตที่เต็มไปด้วยความเรียบง่ายและธรรมชาติแต่แฝงความเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนไว้อย่างน่าแปลกใจ

0: วิธีการหาอาหารแบบภูมิปัญญาพื้นบ้านการหวานแหจับปลา
1: เล่นก็มีปลาเขาก็มี
0: การจับปูจากหลุมแบบพิธีดั้งเดิมแบบที่คนในเมืองแบบผมไม่เคยมีโอกาสได้สัมผัสกลิ่นควันไฟตอนพบค่ำที่บ้านทุกหลังนึ่งข้าวทำอาหารชวนให้ผมนึกถึงวัยเด็กที่เคยได้สัมผัสมันคือการกลับบ้านที่ไม่ต้องมีอะไรซับซ้อนไม่ต้องมีความเร่งรีบแค่การกินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตามีความสุขกับครอบครัวมันอาจจะดูเป็นแค่ชีวิตธรรมดาแต่สำหรับผมมันคือความสุขที่หาที่ไหนไม่ได้มันคือความสุขแบบบ้านๆที่ทำให้เรารู้สึกว่าเรายังมีที่ที่เป็นบ้านจริงๆและนี่แหละครับเสน่ห์ของบ้านผม

สวัสดีค่ะวันนี้ Easy Pet Care นะคะเราจะมาแนะนำเกี่ยวกับเรื่องของการเลือกซื้อกระต่ายนะคะกระต่ายที่สุขภาพดีเราจะดูในตั้งแต่ส่วนหัวไปจนถึงท้ายลำตัวของสัตว์เองนะคะอันแรกก็คือดูที่ลักษณะของตัวดวงตาของเขาเป็นหลักก่อนนะคะดวงตาจะต้องสะอาดใสนะคะไม่มีขี้ตาและไม่มีสิ่งแปลกปลอมอยู่ในดวงตาหลังจากนั้นดูในส่วนของตัวจมูกเป็นสำคัญจมูกจะต้องสะอาดเหมือนกันไม่มีลักษณะของขี้มูกนะคะหรือไม่มีลักษณะในส่วนของเป็นลักษณะเมือกสีเขียวสีเหลืองอะไรต่างๆที่เรามองเห็นขอบหูของกระต่ายจะต้องสะอาดไม่มีสะเก็ดไม่มีรังแคไม่มีคราบลักษณะของสีที่มันผิดปกติเช่นสีแดงสีน้ำตาลหรือเป็นลักษณะของเลือดช่องหูข้างในจะต้องสะอาดนะคะทั้งสองฝั่งจะต้องเหมือนกันจะต้องมีลักษณะของเป็นลักษณะของกระต่ายตามสายพันธุ์มีทั้งแบบหูตั้งก็มีหูตกก็มีขนาดเล็กก็มีขนาดใหญ่ก็มีนะคะถ้าหน้าไม่มีน้ำมูกเราให้มาดูในส่วนของตัวขาด้านหน้าถ้าขาด้านในไม่มีลักษณะของตัวน้ำมูกหรืออะไรที่มันดูผิดปกติโอเคแสดงว่ากระต่ายตัวนี้ไม่ได้มีลักษณะของตัวน้ำมูกจริงๆลักษณะของตัวขนก็จะต้องเป็นลักษณะของสีที่มันเนียนเรียบเสมอกันลักษณะของผิวหนังจะต้องไม่มีสะเก็ดไม่มีรังแคอุ้มขึ้นมาค่ะดูฝ่าเท้าทั้งหมด4ข้างฝ่าเท้าจะต้องสะอาดขนเต็มก้นของกระต่ายจะต้องสะอาดจะต้องไม่มีลักษณะของคราบอึถ้ามันมีลักษณะของคราบอึแสดงว่า

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diaryออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง MBT นะคะวันนี้วันพุธที่15กรกฎาคม2569ค่ะพบกับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปฐมาพรหันชันชัยส่วนล่ามภาษามือนะคะวันนี้พบกับคุณจันทราสุขสัจธรรมค่ะ
0: ประชาชนจากหลายพื้นที่เดินทางเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องด้วยความอาลัยและสำนึกในพระกรุณาธิคุณตลอดเช้าวันนี้มีประชาชนจากทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาภายใต้การดูแลอำนวยความสะดวกจากเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐภาคเอกชนและเหล่าจิตอาสาโดยวันนี้บริษัทปตท.สผ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนนำอาหารว่างจำนวน 2,000 ชุดมาแจกให้กับผู้เข้ากราบสักการะพระศพเพื่อถวายเป็นพระกุศลขณะที่ประชาชนหลายคนที่เดินทางมาต่างรู้สึกตรงกันว่ายังคงคิดถึงพระองค์อยู่เสมอและน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อประสบกรณิกรชาวไทยโดยเฉพาะโครงการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยที่ช่วยบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆรวมถึงการช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงในราชทัณฑ์
2: ทั้งผมเองนะครับต้องบอกว่ารู้สึกเป็นการสูญเสียนะครับรู้สึกเสียใจนะครับนามประสบนิกรนะครับชาวไทยนะครับที่พระองค์ท่านนะครับได้มีสิ่งต่างๆที่ทำเพื่อประเทศชาติเพื่อประชาชนชาวไทยมาโดยตลอดนะครับรู้สึกเสียใจมากๆนะครับโครงการที่ประทับใจของพระองค์ท่านก็จะเป็นโครงการ

0: นั้นพึ่งพาครับที่ช่วยเหลือประชาชนนะครับในยามเกิดภัยพิบัติน้ำท่วมนะครับมีการแจกของพระราชทานนะครับให้กับประชาชนนะครับชาวไทยที่ได้รับความเดือดร้อนนะครับจากอุทกภัยต่างๆครับ
1: ประชาชนได้เยอะมากๆค่ะท่านให้โอกาสประชาชนในเรื่องกรณีอย่างกรณีคนที่ไปติดคุกอะไรพวกนี้ใช่ไหมท่านก็จะให้โอกาสให้สร้างอาชีพให้อะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่จะได้ออกมาดำเนินชีวิตได้เหมือนคนปกติอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็การช่วยเหลือขององค์การท่านเพื่อนพึ่งพานะช่วยเหลือประชาชนได้เยอะมากๆเลยค่ะ
2: บอกว่าในฐานะประชาชนชาวไทยค่ะได้รับทราบพระราชกรณียกิจของท่านหลากหลายโครงการนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของโครงการมูลนิธิพึ่งพายามยากค่ะโครงการแจกของในช่วงน้ำท่วมนะคะหรือว่าโครงการที่ช่วยเหลือนักโทษหญิงในกรมราชทัณฑ์ค่ะก็ในฐานะประชาชนก็รู้สึกซาบซึ้งถึงพระกรณียกิจที่ท่านได้ทรงทำไว้ค่ะ
3: ทางนี้ทางกรุงเทพมหานครร่วมกับภาคส่วนต่างๆได้จัดเจ้าหน้าที่และจิตอาสามาคอยดูแลอำนวยความสะดวกประชาชนในด้านต่างๆตลอดทั้งวันเพื่อให้การเข้ากราบสักการะพระศพเป็นไปด้วยความสะดวกเรียบร้อยและสมพระเกียรติโดยประชาชนเข้ากราบถวายสักการะพระศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง20นาฬิกาขอความร่วมมือแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่ง
4: ที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจนะคะบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้าค่ะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาก็มีญาติของผู้เสียชีวิตเดินทางมารับศพอย่างต่อเนื่องพร้อมกับฝากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลเรื่องความปลอดภัยเบื้องต้นในขณะนี้มีรายงานนะคะว่ามีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก2คนรวมทั้งหมดเป็น32คนแล้วนะคะก็สามารถพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลได้ครบทั้งหมดและทราบชื่อผู้เสียชีวิตทุกรายแล้วค่ะนางสาวชัญญานุชพุทมอนนะคะซึ่งก็เป็นน้องสาวของนายพฤฒิพงษ์พุทมอนนักดนตรีมือคีย์บอร์ดผู้เสียชีวิตรายที่26ค่ะเดินทางมารับศพพี่ชายกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาที่จังหวัดสิงห์บุรีนางสาวชัญญานุชบอกนะคะว่าพี่ชายเนี่ยเป็นเสาหลักของครอบครัวคอยดูแลทุกคนมาโดยตลอดแล้วก็ทำหน้าที่ของตัวเองอย่างดีที่สุดจนถึงวินาทีสุดท้ายพร้อมกล่าวขอบคุณทุกคนที่ช่วยกันติดตามค้นหาพี่ชายจนเจอและขอเป็นตัวแทนของครอบครัวบอกกับทุกคนว่าไม่อยากให้จดจำภาพความสูญเสียหรือว่าความเศร้าจากเหตุการณ์ในครั้งนี้แต่ว่าอยากให้จดจำพี่ชายในภาพของนักดนตรีที่กำลังเล่นดนตรีอย่างมีความสุขสำหรับประเด็นการเยียวยาค่ะนางสาวชัญญานุชบอกนะคะว่าจนถึงณขณะนี้ทางร้านยังไม่ได้ติดต่อครอบครัวเพื่อที่จะพูดคุยเรื่องการช่วยเหลือแต่อย่างใดส่วนกรณีที่มีข่าวบอกว่าจะมีการมอบเงินช่วยเหลือรายละ 10,000 บาทนั้นครอบครัวไม่ได้ต้องการเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นเงินจำนวนเท่าใดก็ไม่สามารถทดแทนหรือเยียวยาความสูญเสียจากการจากไปของพี่ชายได้นอกจากนี้ฝากไปถึงผู้ประกอบการและผู้ที่เกี่ยวข้องนะคะควรให้ความสำคัญกับมาตรการด้านความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดเพื่อไม่ให้ต้องเกิดโศกนาฏกรรมเช่นนี้เกิดขึ้นอีก
5: ไม่อยากให้เกิดและคิดว่ามันเป็นสิ่งที่มันก็ไม่ควรเกิดอยู่แล้วใช่ก็ถ้าจะให้บอกผู้ประกอบการทุกคนก็คือตอนนี้เขายังหนาที่จะแก้ไขหรือว่าคนที่กำลังคิดจะทำอะไรเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้เขามีโอกาสที่จะคิดทบทวนใหม่แค่ให้เขาคิดใหม่วางแผนใหม่ให้เขาคิดว่าเขากำลังจะทำทุกอย่างเพื่อมอบความสุขให้คนที่มาทุกคนที่มาใช้บริการเขามาเพื่อหาความสุขให้ตัวเองก็อยากให้เขามารับความสุขและกลับบ้านด้วยความสุขอย่ามาหาความสุขให้ตัวเองแล้วกลับบ้านด้วยความทุกข์หรือความเศร้าเลย
3: ต่อมาญาติของผู้เสียชีวิตรายที่27ก็ได้รับศพเดินทางกลับภูมิลำเนาที่จังหวัดกาฬสินธุ์ครับและเจ้าหน้าที่มีการส่งมอบศพรายที่28ด้วยคือนางสาวสุชาวดีอมมาตหินให้กับญาติเพื่อนำกลับไปบำเพ็ญกุศลณวัดศักใหญ่เฉลิมพระเกียรติจังหวัดตากนางสาววราพรพลเสรีเพื่อนสนิทของนางสาวสุชาวดีซึ่งเดินทางไปเที่ยวด้วยกันที่โรงเบียร์ณลาดพร้าวเปิดเผยทั้งน้ำตานะครับว่าขณะเกิดเหตุนั่งอยู่ห่างหน้าเวทีประมาณ10เมตรและเห็นกลุ่มควันหนาปกคลุมหน้าเวทีอย่างรวดเร็วซึ่งตนเองยังคิดว่าเป็นเอฟเฟคแต่ว่ามันไม่ใช่ทุกคนจึงพยายามวิ่งหนีหาทางออกเพื่อเอาชีวิตรอดตนกับผู้เสีย

0: ีวิตนั้นทำงานคนละแห่งแต่ว่าพักอาศัยอยู่ที่เดียวกันและครั้งนี้ก็เป็นครั้งแรกที่ชวนกันมาเที่ยวด้วยกัน
1: เสียใจที่แบบพาพี่เขาออกอุตส่าห์แบบจะไปพักผ่อนก็เสียใจตรงที่แบบพาเขาไปเจอเหตุการณ์แบบนี้ก็ไม่อยากให้มันเกิดขึ้นอีกเพราะว่ามันก็เคยเกิดขึ้นแล้ว2ครั้งก็ไม่อยากให้เป็นครั้งที่4ก็อยากให้ครั้งนี้มันเป็นครั้งสุดท้ายในการที่แบบไปเที่ยวแล้วเจอเหตุการณ์ไฟไหม
2: ้ในส่วนของเรื่องเงินเยียวยา1,000 บาทที่ทางร้านจะมอบให้เพิ่มเติมเราบอกว่า
1: ให้ยังก็เขามอบให้แต่ก็กลัวเรื่องที่แบบพอข่าวมันหายไปกลัวเรื่องที่มันเงียบหายไปแล้วจะมันจะไม่มีการเยียวยาอะไรเลย
3: ทางด้านของพลตำรวจตรีวิรุณสุภสิงห์เสริปรีชาผู้บังคับการสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจเปิดเผยนะคะว่าในเบื้องต้นเนี่ยมีผู้เสียชีวิตที่ส่งมายังสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจรวมทั้งสิ้นคือ32คนค่ะแบ่งเป็นเสียชีวิตในที่เกิดเหตุ27คนแล้วก็เสียชีวิตภายหลังเข้ารับการรักษาอีก5คนโดยณขณะนี้สามารถพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลได้ครบทั้งหมดและทราบชื่อผู้เสียชีวิตทุกรายแล้วขณะนี้ส่งมอบร่างผู้เสียชีวิตให้ญาติไปแล้ว28คนและคาดว่าภายในวันนี้ญาติจะเดินทางมารับร่างของผู้เสียชีวิตครบทั้งหมดสำหรับสาเหตุการเสียชีวิตนะคะส่วนใหญ่เกิดจากการสำลักควันไฟแล้วก็มีบาดแผลตามร่างกาย
4: นะตอนนี้มีเซสส่งมาตรวจที่นี่32รายครับตามที่ตามข่าวครับ32
5: ราย
4: ครับ
5: หากแยกไปแล้วเนี่ยที่เกิดเหตุเสียชีวิตเท่าไหร่และมีการส่งเสียชีวิตที่โรงพยาบาลเท่าไหร
4: ่ครับที่เกิดเหตุนี้27รายแล้วก็ไปรักษาตัวแล้วก็เสียชีวิตต่อเพิ่มอีก5รายครับ
5: เท่ากับล่าสุดนี่คือเสียชีวิตเพิ่ม2รายจากเมื่อวานใช่มั้ย
4: ใช่ครับเป็น32ครับทั้งหมด
6: เสียชีวิตส่วนใหญ่เกิดจากอะไรคะ
4: ส่วนใหญ่เกิดจากสำลักควันครับแล้วก็มีบางส่วนที่เป็นบาดแผลถูกไฟไหม้ทั่วร่างกาย
0: และหนึ่งในผู้บาดเจ็บจากเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวนะครับก็ได้เข้าแจ้งความและนำหลักฐานคือคลิปวิดีโอในวันที่เกิดเหตุส่งมอบให้กับตำรวจยืนยันว่าในช่วงเวลาเกิดเหตุมีเสียงสัญญาณเตือนภัยดังขึ้นและไม่มีระบบสปริงเกอร์พ่นน้ำทำงานภายในอาคารนายณัฐพงศ์ละครหนึ่งในผู้ได้รับบาดเจ็บพร้อมด้วยนางจรัญละครมารดาเข้าพบพนักงานสอบสวนเพื่อแจ้งความขอรับการเยียวยาและเข้าให้ปากคำเพิ่มเติมเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนายณัฐพงศ์เปิดเผยว่าในคืนเกิดเหตุมาเที่ยวกับเพื่อนรวม5คนนั่งบริเวณหน้าเวทีฝั่งประตูทางเข้าตั้งแต่เวลาประมาณ 23:00 นจนกระทั่งผ่านไปเกือบ1ชั่วโมงสังเกตเห็นกลุ่มควันสีขาวพุ่งออกมาจากเพดานเหนือเวทีซึ่งในขณะนั้นเข้าใจว่าเทคนิคเอฟเฟคประกอบการแสดงแต่หลังจากนั้นเพียง 3-4 วินาทีกลุ่มควันได้เปลี่ยนเป็นสีดำหนาทึบแล้วก็พุ่งออกมาอย่างรวดเร็วก่อนจะมีประกายไฟและเปลวไฟลุกไหม้ตามมาอย่างรุนแรงจากนั้นระบบไฟฟ้าภายในร้านทั้งหมดได้ดับลงจนมืดสนิทส่งผลให้นักท่องเที่ยวที่อยู่ภายในร้านนั้นตื่นตระหนกและพยายามวิ่งหนีเอาชีวิตรอดมุ่งหน้าไปยังประตูหนีไฟทางด้านหลังร้าน
3: ซึ่งตลอดระยะเวลาที่เกิดเหตุนะคะไม่มีเสียงสัญญาณเตือนภัยดังขึ้นแล้วก็ไม่มีระบบสปริงเกอร์พ่นน้ำทำงานอยู่ภายในอาคารค่ะจะมีเพียงก็แต่พนักงานรักษาความปลอดภัยที่ใช้ไฟฉายเนี่ยส่องสว่างแล้วก็คอยตะโกนบอกทิศทางชี้บอกให้ผู้ใช้บริการวิ่งออกไปทางประตูหนีไฟด้านหลังร้านซึ่งเชื่อมต่อกับลานจอดรถนายณัฐพงศ์ยังปฏิเสธกระแสข่าวที่มีการปิดประตูเพื่อบังคับให้ลูกค้าชำระเงินก่อนออกจากร้านนะคะยืนยันบอกว่าไม่มีเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นค่ะเนื่องจากว่ากลุ่มของตนเองเนี่ยก็ยังไม่ได้ชำระเงินค่าบริการเช่นกันแล้วก็มีได้ส่งมอบนะหลักฐานเป็นคลิปวิดีโอภาพเหตุการณ์ช่วง30นาทีก่อนเกิดเหตุประกอบการสอบสวนด้วยค่ะ
7: ไม่มีเลยครับกลิ่นอะไรก็ไม่มีครับใช่ครับไวมากครับ
6: แล้วก่อนหน้านี้รู้ไหมว่าตรงนั้นมันเป็นประตูออกมา
7: ไม่ครับผมไม่รู้ครับเพราะว่าผมไปครั้งเพิ่งเคยไปครับครั้งแรกครับ
6: ที่เราไปเรารู้ว่ามันเป็นประตูออก
7: ไม่รู้ครับพี่
6: ทำไมถึงเป็นประตูออก
7: ก็เห็น

0: พี่กาดแกส่องไฟไงครับตอนควันยังไม่ทันมาครับผมก็เห็นแต่แบบเห็นแต่ไฟผมก็เลยวิ่งไปเลยแต่วันนั้นคนมันก็แออัดเต็มหมดแล้วครับ
1: ค่ะพี่ยืนอยู่ตรงปลายทางของประตู
0: ใช่ครับหรือว่ายืนตรงปลายทางเลยครับปลายทางอยู่ตรงประตูตรงที่มีโต๊ะลูกอมนั่นแหละครับเขาก็บอกว่ามาฝั่งนี้เขาบอกว่าอย่างนี้แล้วครับเขาส่องไฟใส่คนเดียวครับ
1: ตอนที่เราพยายามที่จะวิ่งออกไปเนี่ยค่ะตอนนั้นเริ่มมีคนแบบล้มหรือว่าแบบอะไรหรือยัง
0: ล้มครับ
1: แล้วที่พี่บอกว่ามีการปิดประตูเพื่อที่จะให้มีการจ่ายเงินก่อนที่จะออกจากร้านมีจริงไหมคะเรื่องนี้
0: ไม่นะผมไม่ได้ยินนะครับพี่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันไม่ทราบเหมือนกันครับ
2: ข่าวที่เป็นลูกค้าที่จ
1: ่ายอันนี้การเช็คบิล
0: ยังครับยังไม่ทันจ่ายเลยครับไปนั่งก็ไปสั่งก่อนครับ
1: ไปนั่งอยู่ตรงนั้นนานไหมก่อนจะไป
0: ประมาณเกือบชั่วโมงนึงนี่แหละครับ
3: พลตำรวจตรีเกียรติกุลสนธิเนนผู้บังคับการตำรวจนครบาล2ประชุมร่วมกับคณะพนักงานสืบสวนสอบสวนเพื่อติดตามความคืบหน้าทางคดีโดยได้สอบปากคำผู้ที่เกี่ยวข้องไปรวมแล้ว52ปากประกอบด้วยผู้ประกอบการพนักงานภายในร้านญาติผู้สูญเสียและผู้บาดเจ็บและในวันเดียวกันนั้นก็ได้สั่งการให้ชุดพนักงานสอบสวนแยกย้ายไปสอบปากคำพยานแวดล้อมเพิ่มเติมทั้งกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบอาคารระบบไฟฟ้าและผู้บาดเจ็บที่ยังคงพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนอกจากนี้มีรายงานผลการกู้ข้อมูลภาพจากเซิร์ฟเวอร์กล้องวงจรปิดจำนวน16ตัวภายในร้านโดยกองพิสูจน์หลักฐานซึ่งก็ปรากฏภาพเหตุการณ์ในช่วงก่อนและขณะเกิดเหตุอย่างชัดเจนโดยพบว่าประกายไฟเริ่มลุกไหม้บริเวณเพดานเหนือเวทและใช้เวลาเพียง20วินาทีในการลุกลามไปอย่างรวดเร็วทั่วบริเวณอาคารซึ่งพนักงานสอบสวนก็จะนำภาพหลักฐานดังกล่าวนั้นไปวิเคราะห์ร่วมกับผลการตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์เพื่อสรุปหาสาเหตุและก็ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
4: อีกหนึ่งความกังวลของครอบครัวผู้บาดเจ็บนะคะทั้งเรื่องของการเยียวยาแล้วก็สิทธิ์ในการรักษานะคะเนื่องจากวันนี้จะสิ้นสุดระยะเวลาคุ้มครอง72ชั่วโมงของการใช้สิทธิ์ผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตหรือว่ายูเซ็ตค่ะทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็ยืนยันนะคะว่าการที่จะส่งต่อผู้ป่วยนั้นต้องให้แพทย์มีการประเมินและคำนึงถึงความปลอดภัยก่อนพร้อมพิจารณาสิทธิ์แล้วก็ศักยภาพของโรงพยาบาลเป็นรายคนค่ะนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขชี้แจงนะคะว่าหลักการของนโยบายยูเซปเป็นการดูแลค่าใช้จ่ายในระยะวิกฤต72ชั่วโมงแรกแต่หากพ้นกำหนดเวลาแล้วอาจจะเคลื่อนย้ายหรือว่าส่งต่อผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลตามสิทธิ์เดิมจะต้องได้รับการยืนยันแล้วก็ประเมินความพร้อมจากแพทย์ผู้รักษาต้นทางร่วมกับโรงพยาบาลปลายทางอย่างเข้มงวดโดยจะไม่มีการเคลื่อนย้ายอย่างเด็ดขาดหากผู้ป่วยยังไม่อยู่ในสภาวะที่ปลอดภัยเพียงพอนอกจากนี้ทางกระทรวงสาธารณสุขค่ะได้ประสานงานจัดระบบโรงพยาบาลบัดดี้ซึ่งเป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างโรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานครและโรงพยาบาลเอกชน เพื่อจัดกลุ่มการดูแลรักษาและรองรับการส่งต่อผู้ป่วยอย่างเป็นระบบพร้อมทั้งตรวจสอบสิทธิการรักษาพยาบาลสิทธิประกันภัยของร้านและประกันภัยส่วนบุคคลของผู้บาดเจ็บแต่ละรายเพื่อนำไปช่วยสนับสนุนเรื่องของค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ป่วยที่มีสิทธิ์บัตรทองอยู่ในต่างจังหวัดแต่มีความจำเป็นและประสงค์จะรักษาตัวต่อในโรงพยาบาลเดิมทางกระทรวงสาธารณสุขจะเร่งพิจารณารายละเอียดเรื่องของศักยภาพของโรงพยาบาลปลายทางในการที่จะรองรับผู้ป่วยที่มีแผลไฟไหม้ขนาดใหญ่และภาวะไตวายซึ่งหากประเมินแล้วไม่สามารถรองรับได้ทางกระทรวงค่ะพร้อมเข้าไปช่วยเหลือดูแลในกรอบการดำเนินงานรวมถึงการดำเนินการประสานงานเพื่อย้ายสิทธิ์การรักษาพยาบาลให้มีความเหมาะสมต่อไป
3: และสำหรับผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวครับก็สามารถลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือได้ที่สำนักงานเขตจตุจักรโดยมีเอกสารประกอบการยื่นคำร้องดังนี้ครับโดยกรณีผู้เสียชีวิตให้ใช้บัตรประจำตัวประชาชนของญาติหรือว่าคู่สมรสของผู้เสียชีวิตหรือทายาทโดยธรรมนะครับบัตรมรณะใบมรณะบัตรกับบัตรบันทึกประจำวันของสถานีตำรวจที่เกี่ยวข้องในกับเหตุเพลิงไหม้ครั้งนี้ส่วนกรณีผู้ได้รับบาดเจ็บครับเอกสารประกอบด้วยบัตรประจำตัวประชาชนในกรณีบาดเจ็บสาหัสให้ใช้บัตรประชาชนพร้อมกับสำเนาบัตรประชาชนของทายาทโดยธรรมใบค่ารักษาพยาบาลใบรับรองแพทย์และบันทึกประจำวันของสถานีตำรวจที่ระบุว่าได้รับบาดเจ็บจากเหตุเพลิงไหม้ทั้ง2กรณีสามารถยื่นคำร้องขอรับความช่วยเหลือได้ที่ฝ่ายปกครองชั้น2ส

0: สำนักงานเขตจตุจักรภายใน30วันนับแต่วันที่ประสบภัยและเมื่อสำนักงานเขตตรวจสอบเอกสารครบถ้วนแล้วจะออกหนังสือรับรองผู้ประสบภัยและนัดหมายรับเงินช่วยเหลือณสำนักงานเขตจตุจักรต่อไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมครับหมายเลขโทรศัพท์025139713
1: และจากกรณีเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์นาลาดพร้าวนะคะทำให้หลายจังหวัดมีการตื่นตัวเข้มงวดกวดขันเรื่องความปลอดภัยในสถานบันเทิงค่ะอย่างเช่นที่จังหวัดขอนแก่นทางตำรวจสภ.เมืองขอนแก่นมีการสนที่กำลังกับฝ่ายปกครองลงพื้นที่ออกตรวจสถานบันเทิงในพื้นที่ตัวเมืองขอนแก่นก็พบนะคะว่ามีการเปิดเกินเวลาและไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการด้วยค่ะตำรวจสายตรวจสภ.เมืองขอนแก่นส่วนที่กำลังเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองนะคะออกฐานประกอบการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่รับผิดชอบเข้าตรวจที่ร้านจินหลงในตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นซึ่งขณะเข้าตรวจค่ะพบผู้ใช้บริการภายในร้านเนี่ยประมาณ100คนและยังมีการแสดงดนตรีสดมีนายฤทธิไกรอายุ26ปีแสดงตัวเป็นผู้ดูแลร้านจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าร้านเนี่ยได้รับอนุญาตให้จำหน่ายสุราได้ถึงเวลาเที่ยงคืนแต่ว่าหลังพ้นเวลาที่กฎหมายกำหนดแล้วยังมีการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อยู่และผู้ดูแลร้านไม่สามารถนำใบอนุญาตมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ได้เจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวผู้ดูแลร้านพร้อมกับตรวจยึดใบแจ้งค่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไว้เป็นหลักฐานก่อนแจ้งข้อหาเปิดสถานบริการโดยไม่ได้รับอนุญาตและจำหน่ายสุราเกินเวลาที่กฎหมายกำหนดเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
0: นายกิติพงศ์กิติคุณปลัดจังหวัดจันทบุรีครับก็ปล่อยแถวบูรณาการกำลังเจ้าหน้าที่จากหลายหน่วยงานทั้งกอรมน.จันทบุรีฝ่ายปกครองตำรวจทหารกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสถานบริการและสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในเวลากลางคืนหลายแห่งในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีซึ่งการตรวจครั้งนี้เน้นการตรวจใบอนุญาตประกอบกิจการการป้องกันไม่ให้ผู้ที่อายุต่ำกว่าเกณฑ์เข้าใช้บริการการตรวจค้นอาวุธและยาเสพติดรวมถึงการควบคุมเวลาจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พร้อมตรวจมาตรการความปลอดภัยของอาคารทั้งระบบป้องกันอัคคีภัยบันไดหนีไฟทางออกฉุกเฉินและอุปกรณ์ช่วยเหลือฉุกเฉินเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนดโดยเจ้าหน้าที่ได้กำชับผู้ประกอบการให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะการใช้อุปกรณ์ที่ก่อให้เกิดประกายไฟภายในสถานบันเทิงการติดตั้งป้ายบอกทางหนีไฟให้เห็นชัดเจนและการติดตั้งถังดับเพลิงในตำแหน่งที่เหมาะสมพร้อมกับตรวจสอบให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานตลอดเวลาซึ่งปลัดจังหวัดจันทบุรีก็ย้ำว่าจะลงพื้นที่ตรวจสอบทุกสัปดาห์เพื่อสร้างบรรยากาศการท่องเที่ยวที่ปลอดภัยสำหรับทุกฝ่าย
2: ซึ่งเมื่อสักครู่เนี่ยเราก็ได้ไปตรวจนะครับเรื่องของความปลอดภัยที่จะรองรับผู้มาใช้บริการนะครับไม่ว่าจะเป็นประตูหนีไฟนะครับทางหนีไฟซึ่งมีทั้งหมด5ประตูหนีไฟนะครับซึ่งทางเข้าทางออกเนี่ยก็มีป้ายบอกชัดเจนป้ายไฟบอกชัดเจนนะครับในส่วนของผู้มาใช้บริการนะครับก็สามารถที่จะเห็นนะครับแล้วถ้าเกิดเหตุไม่คาดคิดนะครับก็สามารถหลบออกไปได้นะครับโดยที่สร้างความปลอดภัยกับนักท่องเที่ยวนะครับ
1: ส่วนที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะนายรัฐพลราดีสอนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ก็เป็นประธานในการประชุมกำหนดมาตรการเพื่อที่จะยกระดับความปลอดภัยของสถานบริการและสถานประกอบการคล้ายกับสถานบริการในพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่ค่ะหลังจากที่เกิดเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์นาลาดพร้าวจนมีผู้เสียชีวิตจำนวนมากที่ประชุมนะกำหนดแนวทางเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบสถานบริการทางด้านโครงสร้างของอาคารระบบป้องกันอัคคีภัยเส้นทางหนีไฟการอนุญาตประกอบกิจการและการบังคับใช้กฎหมายเพื่อให้ทุกแห่งมีมาตรฐานความปลอดภัยและพร้อมรับมือกับเหตุการณ์ฉุกเฉินปัจจุบันค่ะจังหวัดเชียงใหม่มีสถานบริการที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย23แห่งและสถานประกอบการลักษณะคล้ายสถานบริการอีกกว่า28แห่งส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในพื้นที่ของอำเภอเมืองเชียงใหม่ซึ่งภายหลังเกิดเหตุเพลิงไหม้นะคะในกรุงเทพมหานครทางเทศบาลนครเชียงใหม่ได้แจ้งให้สถานประกอบการกว่า70แห่งเร่งตรวจสอบแล้วก็ปรับปรุงมาตรการด้านความปลอดภัยพร้อมขยายการตรวจสอบไปยังสถานประกอบการอีกกว่า300แห่งผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ย้ำบอกว่าทางจังหวัดจะเร่งตรวจประเมินสถานบริการโดยเฉพาะสถานประกอบการที่มีความเสี่ยงสูงพร้อมบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังเพื่อป้องกันให้เกิดเหตุซ้ำรอยในพื้นที่
0: รัฐมนตรีครับก็เตรียมปรับปรุงกฎหมายจัดโซนิ่งสถานบันเทิงให้เหมาะสมและสอดคล้องกับยุคสมัยแม้ที่ผ่านมาจะมีการตรวจเข้มตลอดแต่ว่าก็เกิดเหตุซ้ำซากเพราะว่าคนนั้นตั้งใจทำผิดเพื่อหวังกำไรซึ่งร้านที่เกิดเหตุเองก็ต้องถูกยึดใบอนุญาตนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงเรื่องของการปรับโซนิ่งสถานบันเทิงในส่วนของกรุงเทพมหานครนั้นก็ต้องหารือกับกทม.และกับตำรวจฉะนั้นต้องการที่ว่าจะปรับดูว่าตรงไหนเหมาะสมแต่พอบอกให้ปรับก็จะมีเรื่องของการกำหนดระยะห่างจากโรงเรียนและวัดซึ่งปรับไปตรงไหนก็ปรับไม่ได้หมดจึงต้องมานั่งดูว่าจะแก้ไขอย่างไร

0: น่าจะเป็นทัพหน้าของพระนเรศวรปะทะกับทัพหงสาวดีแน่ๆเลย
1: พระนเรศวรหมายถึงพระนเรศวรที่เราเพิ่งเจอมาน่ะหรอ
2: ใช่ๆนั่นไงที่ทรงช้างอยู่ตรงนั้น
1: ไหนๆตรงไหน
3: หนองสาหร่าย18มกราคมพุทธศักราช2135รัชกาลสมเด็จพระนเรศวร
2: ท่านฝากกองทัพข้าศึกมาหยุดอยู่ต่อหน้าช้างของพระมหาอุปราชามีข้าศึกล้อมเต็มไปหมด
4: พระเจ้าพี่เราจะยืนช้างในร่มไม้อยู่ใหญ่เล่าเชิญออกมาทำยุทธาธิให้เป็นกิตติยศคงไว้ในแผ่นดินเถิดภายภาคหน้าต่อไปจะไม่มีพระเจ้าแผ่นดินใดจะกระทำคชยุทธอีกแล้วเช่นเรา
5: ไป

0: ช้างของสมเด็จพระนเรศวรเล็กกว่าตั้งเยอะจะสู้ไหวหรอ
1: นั่นคือเจ้าพระยาชัยยานุภาพเลยนะถึงตัวจะเล็กกว่าแต่ก็สู้ไม่ถอยเลยนะคอยดูสิ

0: นี่พ่อแม่ของหลานส่งขนมนมเนยมาให้เยอะแยะเลยโอ้มีอะไรกันเหรอเด็ก
1: ๆปู่ครับพระนเรศวรทรงเท่น่าดูเลยนะครับรบชนะพระมหาอุปราชาทางด้านที่ช้างก็ทรงตัวเล็กกว่าแถมยังหลงเข้าไปกลางกองทัพของศัตรูด้วยสุดยอดมากเลยนะครับ
2: หนูเพิ่งเล่าให้แม่ฟังนะคะ
0: โอ้จริงๆแล้วตอนนั้นกองทัพของพันธเรศวรมีจำนวนน้อยกว่าผู้พม่ามากแล้วไพร่พลเองก็อ่อนแรงเต็มที่แล้วถ้าคืนยืดเยื้อต่อไปคงต้องแพ้แน่ๆดังนั้นพันธเรศวรจึงท้ารบกับพระมหาอุปราชาเพื่อรักษาชีวิตของคนไทยในสนามรบยังไงล่ะ
1: อย่างนี้นี่เองยังมีอีกหลายตอนใช่ไหมครับผมรู้มาแค่ตอนหลังทักทักอะไรนะตะวันที่ทรงประกาศเอกราชน่ะ
2: อ๋อก็หลังทักซิโนทอกไง
1: ใช่ใช่กับตอนทำยุทธหัตถีตอนอื่นๆยังไม่ได้ดูตะวันยังไม่ได้เล่าให้ฟังเลยครับปู
0: ่อ๋อถ้าอย่างนั้นเราก็มาดูหนังด้วยกันไหมเด็กๆเริ่มตั้งแต่ทรงพระเยาว์แล้วก็ถูกส่งตัวไปเป็นองค์ประกันที่หงสาแล้วก็นี่ไงเด็กๆปู่มีวิดีโอครบเลยนะดูสิ
1: โอ้โหสุดยอดไปเลยครับปู่ดีเลยครับดูด้วยกันนะตะวัน
2: อืมได้สิถ้าหนูหนังแบบนี้ฉันไม่กลัว
3: สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงเป็นกษัตริย์นักรบที่เก่งกาจและกล้าหาญการตัดสินใจของพระองค์ทำให้อยุธยาเป็นเอกราชอีกครั้งปู่สอนบอกว่าเพราะพระองค์อยุธยาเลยแข็งแกร่งแบบนี้อีกนับร้อยปีอยากรู้แล้วสิว่าพรุ่งนี้ปากกาขนนกจะพาไปที่ไหนอีกนะแต่ไม่ต้องพาไปสมัยสมเด็จพระนเรศวรแล้วนะเพราะเดี๋ยวพรุ่งนี้ฉันจะตื่นแต่เช้ามาดู

0: ตขึ้นตะวันอยากเป็นทูตค่ะจะได้ไปหลายๆประเทศเลยต้องหัดภาษาอังกฤษไว
1: ้ I'm sorry please forgive me
2: ตอนนี้บ้านเมืองกลับมาสงบสุขได้ก็เพราะพระเอกาทศรถท่านทรงเป็นทั้งอนุชาและสหายศึกลบเคียงบ่าเคียงไหลกับพระนเรศวรต่อสู้จนฟื้นคืนเอกราชมาให้เราได้นะซิ

0: ความเคารพ
1: สวัสดีครับคุณครู
2: สวัสดีครับนักเรียนสวัสดีคุณครูและนักเรียนที่รับชมอยู่ปลายทางนะครับพบกับครูปันนะครับรัตนภักดีในรายวิชาศิลปะสารทัศนศิลป์แบบนี้เช่นเคยนะครับสำหรับคราวที่แล้วนะครับครูได้ให้โจทย์ไปใช่ไหมเอ่ยการบ้านครั้งที่แล้วเราคืออะไรเอ่ยให้ไปหาให้ไปหาภาพขนมหวานตอนนี้ใครมีภาพขนมหวานแล้วชูให้ครูดูหน่อยโอ้เยอะเลยหลากหลายมากนะมีทั้งขนมไทยนะครับแล้วก็มีทั้งขนมของต่างชาติอาหารให้เพื่อนปลายทางดูหน่อยโอเคเอาลงได้ครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องวางทัศนธาตุวาดขนมหวานวางทัศนธาตุวาดขนมหวานแสดงว่าวันนี้จะต้องใช้ทัศนธาตุบางส่วนในการสร้างสรรค์ผลงานนะครับเดี๋ยวมาดูว่าจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้เนี่ยมีเรื่องอะไรบ้างนะครับจุดประสงค์การเรียนรู้ในด้านแรกด้านความรู้นักเรียนสามารถอธิบายขั้นตอนการร่างภาพได้แสดงว่าวันนี้เนี่ยเราจะต้องร่างภาพผลงานได้แล้วก็สามารถอธิบายได้ด้วยว่าขั้นตอนการร่างภาพเนี่ยมีอะไรบ้างซึ่งขั้นตอนในวันนี้ที่จะให้พวกเราได้เรียนรู้กันจะทำให้พวกเราทำงานง่ายขึ้นแล้วก็วาดภาพร่างภาพได้เหมือนขึ้นกว่าที่เคยเรียนมาด้วยนะครับต่อมาด้านทักษะและกระบวนการนะครับมีอยู่2ส่วนด้วยกันส่วนแรกก็คือการแรงเงาด้วยดินสอ EE เบื้องต้นเดี๋ยวจะมีการฝึกแรงเงาแล้วก็เดี๋ยวจะบอกทีหลังว่าการฝึกแรงเงาเนี่ยช่วยอะไรและมีประโยชน์อะไรกับงานชิ้นนี้นะครับแล้วก็ในส่วนที่2คือการร่างภาพขนมหวานจานโปรดของตัวเองได้จากภาพที่ทุกคนได้เตรียมมานั่นเองนะครับวันนี้เราจะเป็นส่วนของการร่างภาพกันแล้วก็ฝึกแรงเงาด้วยนะครับสุดท้ายนะครับคือด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์คือเห็นความสำคัญแล้วก็ตระหนักถึงคุณค่าของทัศนธาตุนักเรียนจะรู้ว่าทัศนธาตุแต่ละอย่างแต่ละชนิดเนี่ยเอามาใช้ยังไงมีคุณสมบัติยังไงมีประโยชน์ยังไงแล้วจะใช้ยังไงให้งานเราสื่อสารกับคนที่ดูได้มากขึ้นหรือว่าในจานอาหารจานนี้จานขนมหวานของเราจะใช้ทัศนธาตุยังไงให้ขนมหวานของเราดูน่ากินน่ารับประทานนะครับเดี๋ยววันนี้จะได้มาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันคราวนี้มาสู่กิจกรรมของเราก่อนที่ครูบอกว่าให้พวกเราเตรียมดินสอ EE มานะครับเรามาทำกิจกรรมมาลองแรงเงากันเถอะวันนี้จะให้ทุกคนได้ลองแรงเงานะครับเดี๋ยวนักเรียนเตรียมดินสอขึ้นมาได้เลยตอนนี้ใครมีดินสอ EE อยู่กับมือยกมือให้ครูดูหน่อยใครไม่มีคนที่ไม่มีไม่เป็นไรหนูสามารถเลือกใช้ดินสอสีเข้มก็ได้หรือใช้ดินสอธรรมดาก็ได้นะครับแต่การใช้ดินสอธรรมดาเนี่ยจะค่อนข้างท้าทายหน่อยเพราะว่าความเข้มสูงสุดของเขาน้อยมากๆเวลาหนูแรงเงาอาจจะยากนิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามีดินสอสีหรือดินสอไม้อยู่กับตัวเนี่ยแนะนำให้เลือกสีที่เข้มๆมาใช้ในการฝึกแรงเงาได้เหมือนกันนะครับสามารถเรียนรู้เรื่องนี้ไปพร้อมๆกันได้เหมือนกันทุกคนปรบมือหนึ่งครั้งมาดูครับว่าเราจะเงาแบบไหนนะครับวันนี้เราจะแรงเงาโดยฝึกไล่ค่าน้ำหนักแบบนี้จากอ่อนสุดไปหาเข้มสุดหรือจากเข้มสุดไปหาอ่อนสุดก็ได้นะครับโดยเราจะแรงเงาตามช่องทั้งหมด9ช่องนะครับเราจะแบ่งช่องทั้งหมด9ช่องแบบนี้นะแล้วก็แรงเงาออกมาซึ่งหนูจะต้องกะน้ำหนักมือให้ความเข้มของแต่ละช่องไม่เท่ากันจากเข้มสุดมาอ่อนสุดนะครับโดยให้ทุกคนตีตารางก่อนนะครับตีตารางแบ่งช่อง9ช่องแล้วก็สามารถเริ่มแรงเงาลงไปได้เลยนะครับโดยเราจะทำออกมาในหน้าตาแบบนี้นะครับช่องที่2ถ้านักเรียนสังเกตสีจะค่อนข้างอ่อนลงไปเรื่อยๆนะครับ3 4 5อ่อนลงไหมครับ
3: อ่อนลง
2: 6 7 8 และ 9นะครับ9ช่องทั้งหมดนะครับตอนนี้ทุกคนลงมือตีตารางแล้วก็เริ่มแรงเงาได้เลยมีเวลาให้ประมาณ10นาทีนะครับในการฝึกแรงเงาตรงนี้แล้วเดี๋ยวครูจะบอกว่าการฝึกแรงเงาเนี่ยมีประโยชน์กับการสร้างสรรค์งานในเทคนิคสีไม้ยังไงนะครับตอนนี้ลงมือแรงเงาได้เลยอย่าลืมนะครับ ในสีช่องแรกเนี่ยเข้มได้สุดๆเลยนะนักเรียนสามารถลงเข้มได้สุดๆเท่าที่จะเข้มได้เลยลงเข้มสุดๆเลยถ้าใครจะระบายคลุมไปทีเดียวเลย9ช่องก่อนก็ได้นะแล้วค่อยมาไล่น้ำหนักไปเรื่อยๆก็ได้นะครับระวังนิดนึงต้องมีกระดาษรองนิดนึงนะลูกเดี๋ยวกระดาษขาดนักเรียนปลายทางนะครับตอนนี้ถ้านักเรียนตีตาราง9ช่องเสร็จแล้วนะครับนักเรียนสามารถเริ่มลงมือแรงเงาได้เลยคราวนี้บางคนอาจจะกังวลว่าทำยังไงดีล่ะ9ช่องนี้กลัวว่ามันจะเท่ากันไปหมดวิธีการก็คือให้หนูหรี่ตาลูกถ้าหนูหรี่ตาหนูจะเห็นความแตกต่างที่ชัดเจนขึ้นนะครับหนูจะเห็นความแตกต่างของน้ำหนักแต่ละช่องชัดเจนขึ้นเพราะฉะนั้นหรี่ตาไปด้วยได้นะครับหรี่ตาไปด้วยแรงเงาไปด้วยอย่าเนียนหลับแล้วกันเดี๋ยวไม่เสร็จนะครับช่องที่2ตอนนี้มีคนเริ่มช่องที่2แล้วจะต้องอ่อนลงกว่าช่องแรกแค่นิดเดียวเท่านั้นนะครับถ้าอยากให้เร็วขึ้นเอียงดินสอนิดนึงแรงเงาเอียงดินสอนิดนึงครับ

ระวังนะครับเหลือน้ำหนักที่อ่อนสุดๆไว้ให้กับช่องสุดท้ายด้วยเดี๋ยวหนูอาจจะต้องมีการเติมไปเติมมานะถ้าหนูรู้สึกว่าน้ำหนักมันได้ไม่คงที่นะครับอาจจะต้องเพิ่มให้บางช่องเข้มขึ้นหรือจริงๆครูไม่แนะนำให้ลบนะครูแนะนำว่าให้หนูรู้จักประมาณน้ำหนักมือตัวเองดีกว่าตอนนี้ใครที่ช่องที่2ใกล้เคียงกับช่องที่1เนี่ยอาจจะต้องไปช่องที่3แล้วนะอย่าให้น้ำหนักมันเท่ากันนะครับมีเพื่อนเสร็จแล้วนะครับลองเกลี่ยให้เนียนอีกสักนิดลูกเกลี่ยให้เนียนอีกสักนิดแล้วก็ลองหรี่ตาดูนะครับเพื่อให้แต่ละช่องเนี่ยคงที่หรือห่างกันแบบสม่ำเสมอไม่ห่างกันมากเกินไปเนาะความเข้มความอ่อนของแสงไม่ให้ห่างกันมากเกินไปไปช่องอื่นได้แล้วครับตอนนี้ใครเพิ่งได้2ช่องต้องเร่งมือแล้วมีเพื่อนเสร็จแล้วนะครับมีคนเสร็จแล้วหลายคนเลยดีมากลองหรี่ตาซิว่าตรงไหนที่มันดูเป็นขั้นพอหนูได้ภาพรวมแล้วนะครับหนูลองหรี่ตาดูว่ามีตรงไหนบ้างที่เป็นขั้นนะครับตรงไหนที่เป็นขั้นหนูลองเกลี่ยให้เขาเนียนขึ้นนะครับ

ช่องไหนที่รู้สึกว่าสีแตกต่างกันมากเกินไปหนูกลับไปเกลี่ยได้นะใครเสร็จแล้วใครครบทุกช่องแล้วยื่นมือไปไกลๆแล้วหรี่ตามองครับยื่นมือไปไกลๆแล้วหรี่ตามองหนูจะรู้ว่าตรงไหนเข้มเกินไปตรงไหนอ่อนเกินไปต้องลงน้ำหนักเพิ่มอ่ะยื่นไปไกลๆแล้วหรี่ตามองลองหรี่ตามองนั่นแหละครับหรี่ตามองแล้วก็กลับมาแก้ดีมากนะครับนักเรียนปลายทางนะครับตอนนี้ใครลงครบทุกช่องแล้วนะครับหนูยื่นไปไกลๆแล้วหรี่ตามองพอเราหรี่ตามองเนี่ยถ้างานเราน้ำหนักเข้ากันทุกช่องนะครับเราจะเห็นว่าสีมันไล่ลงมาแบบสมูทมากๆเรียบเนียนมากๆแต่ถ้าหนูดูแล้ว9ช่องนี้มีช่องไหนที่สะดุดต่างกันเกินไปเข้มไปอ่อนไปหนูมาแรงเงาเพิ่มได้นะครับเพื่อให้สีเนี่ยไล่ระดับกันอย่างสวยงามตอนนี้ใครเสร็จแล้วยกมือให้ครูดูหน่อยยกมือสูงๆคนอื่นต้องเร่งมือแล้วครับให้อีก2นาที2นาทีเท่านั้นนะครับมีคนเสร็จแล้วใช้ได้สวยเลยเก่งมากดีมากอ๋อมีคนเสร็จเร็วหลายคนนะดินสอ EE นะครับดินสอ EE เป็นดินสอที่มีเนื้อเปราะมากๆเพราะฉะนั้นหนูห้ามเคาะเล่นนะถ้าหนูเคาะดินสอ EE เล่นนะครับจะทำให้ดินสอหักด้านในได้แล้วอายุใช้งานเขาจะน้อยลงนะครับเราจะใช้งานเขาได้สั้นลงกว่าเดิมเพราะฉะนั้นหนูอย่าเคาะแล้วก็ต้องทนุถนอมมากๆเวลาครูใช้ดินสอ EE เนี่ยครูเอาใส่กล่องแล้วในกล่องเนี่ยครูวางฟองน้ำไว้ด้วยเพื่อให้ดินสอเนี่ยกระทบกระเทือนน้อยที่สุดนะครับด้วยส่วนผสมของเขาเนี่ยเป็นคาร์บอนค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเขาจะเปราะแล้วก็หักได้ง่ายการที่หนูเคาะเล่นบางทีเราเพลินเนาะเราเคาะเล่นเนี่ยทำให้ไส้ด้านในหักได้เลยแล้วเวลาหนูใช้ก็จะใช้งานได้สั้นลงเพราะว่าเหลาเท่าไหร่ก็หักออกเหลาเท่าไหร่ก็หักออกซึ่งการใช้ดินสอ EE เนี่ยค่อนข้างจะใช้ด้ามปลายที่ยาวเนาะเหลาปลายให้ยาวแล้วก็ใช้เพราะฉะนั้นถนอมเขาหน่อยนะครับเขาไม่เหมือนดินสอประเภทอื่นนะครับเข้มอีกหน่อยลูกเข้มอีกหน่อยโอเคครับตอนนี้ภาพรวมเสร็จเรียบร้อยสวยงามปรบมือให้ตัวเองหน่อยครับคราวนี้ครูจะมาบอกว่าการฝึกแรงเงาเนี่ยมีประโยชน์ยังไงนะครับการฝึกแรงเงาทั้ง9ระดับนี้มีประโยชน์ยังไงประโยชน์ของเขาก็คือเดี๋ยวเวลาเราไปลงสีในงานขนมหวานของเรานะครับเราจะได้ฝึกแรงเงาในลักษณะนี้ใครที่เคยชินกับการระบายไปเลยระบายสีไม้แบบกดเข้มๆหนูอาจจะต้องเลิกแล้วเพราะว่าในการระบายสีไม้ที่ถูกต้องนะครับหนูจะต้องค่อยๆแรงเงาลงไปเรื่อยๆแล้วก็อาจจะเอาสีอื่นมาผสมเข้าไปเรื่อยๆจะทำให้งาน

0: ูเนี่ยมีสมูทมีความสมูทนะครับแล้วก็ใกล้กับตัวอย่างที่ครูจะให้ดูต่อไปมากขึ้นนะครับอันนี้นะครับก็คือมาดูผลงานขนมจานโปรดที่เป็นตัวอย่างนะครับเป็นตัวอย่างและเป็นแบบอย่างที่ดีควรทำตามควรทำตามนี่ไม่ใช่ลอกแบบนะคือควรเอาเทคนิคของเขามาใช้นะครับซึ่งเราได้ดูกันไปบ้างแล้วในครั้งที่แล้วเนาะนักเรียนสังเกตนักเรียนจะเห็นได้ว่าสีในแต่ละส่วนเขาไม่ได้ระบายแบบกดเข้มเลยถูกไหมครับเขาไม่ได้ระบายกดเข้มเป็นน้ำหนักที่9ทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นหนูจะต้องค่อยๆแรงเงาแล้วก็ทิ้งน้ำหนักในทุกส่วนไว้อะตอนนี้ถ้าทุกคนหรี่ตามองอะทุกคนลองหรี่ตามองหนูจะเห็นว่ามีส่วนที่เป็นแสงสว่างของภาพมีส่วนที่เป็นเงามืดของภาพเห็นไหมครับเราจะเห็นเงามืดๆข้างๆลูกบลูเบอรี่แล้วก็ขณะเดียวกันก็เห็นแสงสว่างที่สะท้อนลงไปบนลูกบลูเบอรี่เหมือนกันอันเนี้ยเป็นการแรงเงาเพื่อไล่น้ำหนักกิจกรรมเมื่อสักครู่จะทำให้เราเข้าใจเรื่องค่าน้ำหนักนะครับแล้วก็เอามาปรับใช้กับงานชิ้นนี้ได้เลยเนาะมาดูต่ออันนี้คือตัวอย่างเพิ่มเติมนะครับถ้าเราสังเกตเขาจะมีการไล่น้ำหนักในช่องเดียวหรือในส่วนเดียวเนี่ยมีการผสมสีเข้าไปหลายสีอย่างเช่นในส่วนของกล้วยมีทั้งสีขาวสีน้ำตาลสีเหลืองเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นหนูสามารถใช้สีได้หลากหลายนะอันนี้ตัวอย่างนี้เขาระบายสีได้เข้มก็คือฝนเยอะแรงเงาเยอะนะครับก็ทำให้สีเนี่ยเข้มก็มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นสตรอเบอรี่หนึ่งลูกอาจจะไม่ได้มีแค่สีแดงเท่านั้นอาจจะมีสีขาวสีชมพูหรือมีสีน้ำตาลเข้ามาช่วยในส่วนที่เป็นเงาด้วยเราต้องมองใหม่นะครับวิธีการมองง่ายๆแบบของเราเป็นสีอะไรในตรงนั้นเป็นสีอะไรให้ระบายสีนั้นลงไปถ้าสีไม่มีให้ใช้วิธีการผสมลงไปเลยนะครับผสมลงไปในงานที่เรากำลังวาดนั่นแหละผสมได้สีไม้ผสมในกระดาษได้นะครับและตัวอย่างงานแบบนี้เอาไม่เอาครับมีคนเอาด้วยเหรอเอาไม่เอาไม่เอานะครับเรามีเวลาในการปฏิบัติงานกันค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นค่อยเป็นค่อยไปช้าๆนะครับไม่ต้องรีบเนาะเดี๋ยวครูจะช่วยดูให้อีกทีนึงคราวนี้มาดูในส่วนของวิธีการร่างภาพซึ่งเราจะต้องลงมือทำกันในวันนี้บ้างนะครับว่าร่างภาพอย่างไรอย่างแรกเลยมีผลตั้งแต่การเลือกภาพต้นฉบับการเลือกภาพต้นฉบับเนี่ยให้เลือกเป็นเมนูขนมหวานที่หนูชอบใช่ไหมครับ1เมนูรายละเอียดจะต้องไม่มากแล้วก็ไม่น้อยเกินไปด้วยนะครับคราวนี้รูปเนี่ยจะต้องมีองค์ประกอบครบอย่างเช่นถ้าเป็นขนมเค้กก็ต้องมีองค์ประกอบของเค้กที่ครบไม่ขาดส่วนใดส่วนหนึ่งไปนะครับมีสีสันที่ชัดเจนเห็นรายละเอียดชัดเจนดูอย่าง3ภาพนี้นะครับ2ภาพแรกเนี่ยภาพแรกมีองค์ประกอบบางอย่างหายไปเพราะฉะนั้นเราจะไม่ใช้นะครับภาพที่2นี่มีข้อจำกัดอยู่ที่ตรงไหนที่เราจะไม่เลือกมาเป็นเพราะอะไรครับ
1: ภาพไม่ค่ะ
0: ภาพเนี่ยอยู่เบี้ยวเกินไปเนาะไม่ได้อยู่ตรงกึ่งกลางภาพอาจจะทำให้จานอาหารของเราเนี่ยไม่น่าสนใจนะครับแล้วก็สุดท้ายอันนี้เพราะอะไรเราถึงเลือกภาพนี้องค์ประกอบของอาหารครบอยู่ที่ตำแหน่งกึ่งกลางของภาพเราเลยเลือกแบบนี้มาเพราะฉะนั้นวันนี้ทุกคนจะต้องตรวจสอบต้นฉบับของตัวเองด้วยนะว่าตรงตามนี้หรือเปล่าหลังจากได้ภาพต้นฉบับแล้วนะครับให้เลือกว่าจะทำแนวตั้งหรือแนวนอนถ้าจานอาหารของหนูเป็นจานกว้างๆขยายไปในแนวนอนให้วาดในแนวนอนนะครับแต่ถ้าจานอาหารของหนูเป็นคือดูแล้วสูงๆก็ให้วาดในแนวตั้งคราวนี้วิธีการเลือกใช้กระดาษขึ้นอยู่กับต้นฉบับที่หนูเลือกมานะครับต่อมาหลังจากนั้นให้ขีดเส้นให้ขีดเส้นแบ่งกึ่งกลางภาพเพื่อหาตรงกลางของภาพอันเนี้ยขีดเบาๆพอนะลูกขีดเส้นตัดบนและล่างแบ่งซ้ายขวาบนล่างเพื่อหาตรงกลางคราวนี้พอหาตรงกลางแล้วเราก็จะวาดลงไปตรงจุดกึ่งกลางนั้นนะครับเพื่อเป็นจุดเด่นของผลงานชิ้นนี้หลังจากนั้นเมื่อได้กึ่งกลางเรียบร้อยแล้วในลักษณะแบบนี้นะครับก็ให้นักเรียน

การเริ่มกำหนดจุดทุกคนดูนะครับเริ่มกำหนดจุดคือดูจากภาพต้นฉบับว่าด้านบนสุดของเส้นมันไปหยุดตรงไหนก็หนูก็ขีดไว้เล็กๆเพื่อจะเป็นพื้นที่ของงานซ้ายขวาด้านล่างไปสิ้นสุดอยู่ตรงไหนก็ขีดไว้เล็กๆอันนี้จะเป็นตัวกำหนดเพื่อให้พื้นที่งานมีความเหมาะสมมากขึ้นและเวลาหนูร่างภาพลงไปก็จะไม่เกินออกไปจากที่เรากำหนดไว้และก็จะได้ขนาดที่ใกล้เคียงกับภาพต้นฉบับของเราด้วยนะครับเพราะฉะนั้นขั้นตอนนี้สำคัญนะต่อมาพอได้การมาร์กจุดทั้ง4จุดแล้วรู้แล้วว่าบนล่างซ้ายขวาขอบเขตเข้าไปถึงไหนคราวนี้เราจะมาเริ่มร่างเค้าโครงของขนมเราคราวนี้ขนมหวานของเราเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็นรูปเรขาคณิตอย่างเช่นเป็นรูปสามเหลี่ยมเป็นรูปวงกลมเป็นรูปสี่เหลี่ยมเป็นรูปวงรีให้หนูร่างภาพจากภาพพวกนั้นก่อนนะครับมองทุกอย่างให้เป็นรูปเรขาคณิตก่อนแล้วหลังจากนั้นจึงจะมาเก็บรายละเอียดขั้นตอนนี้ขอเน้นย้ำเหมือนเดิมว่าให้ลงดินสอแบบเบามือที่สุดไม่ต้องลงน้ำหนักเลยแค่วางดินสอลงไปบนกระดาษแล้วลากไปเฉยๆนะครับอย่าลงน้ำหนักมือเพราะเดี๋ยวสีไม้ของเราจะไปกลบรอยดินสอไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นหนูต้องเบามือสุดๆเลยในขั้นตอนนี้ต่อมาพอเริ่มได้เค้าโครงของเขาแล้วก็เริ่มเก็บรายละเอียดในส่วนต่างๆตามภาพต้นฉบับให้ครบถ้วนนะครับในขั้นตอนนี้เรายังใช้ดินสอเบาๆเช่นกันนะครับพอเราร่างได้เบาๆแล้วถ้าเรารู้สึกว่าส่วนไหนดินสอของเราเข้มไปเราอาจจะมีการลบบางส่วนออกนะครับก่อนการลงสีหนูจะต้องมาตรวจสอบเส้นทั้งหมดเพื่อลบออกนะครับให้เส้นอ่อนลงคราวนี้ผลงานขนมหวานจานโปรดชิ้นนี้นะครับมาทบทวนโจทย์กันอีกครั้งหนึ่งสำหรับผลงานชิ้นนี้นะครับมีหัวข้อว่าขนมหวานจานโปรดโดยให้นักเรียนทำลงบนกระดาษ100ปอนด์ขนาด A4 ผิวเรียบแต่ถ้าใครไม่ได้ผิวเรียบมาก็ไม่เป็นไรแต่ในขั้นตอนของการลงสีหนูอาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับแล้วก็ให้ตีกรอบห่างจากขอบกระดาษกี่เซนติเมตร1เซนติเมตรนะครับแล้วหลังจากนั้นก็ให้ติดเทปกระดาษกาวให้เรียบร้อยเพื่อเป็นขอบเขตพื้นที่ของงานของเรานะครับอันนี้คือลักษณะของงานที่เราจะได้นะครับก็คือให้เว้นระยะขอบ1เซนติเมตรติดเทปนอกจากนี้ให้เขียนชื่อเมนูลงไปด้านหลังด้วยใครจะตั้งชื่อให้เขาใหม่ก็ได้นะครับแล้วก็ให้เขียนแนวคิดด้วยว่าเพราะอะไรเราถึงเลือกขนมหวานจานนี้มาใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานนะครับเขียนลงด้านหลังหนูอาจจะทำให้เสร็จก่อนแล้วค่อยเขียนทีหลังก็ได้นะครับตอนนี้ทุกคนพร้อมไหมเอ่ยเดี๋ยวเราจะเริ่มจากการตีกรอบก่อนนะครับตีกรอบติดเทปกระดาษกาวแล้วก็จะเริ่มจากการร่างนะครับแบ่งเส้นกึ่งกลางบนล่างซ้ายขวาแล้วก็เริ่มลงมือร่างภาพตามต้นฉบับต้นแบบที่เราเอามาได้เลยครูเชื่อว่าเดี๋ยวน่าจะมีต้นแบบของเพื่อนในห้องต้นทางบางคนที่พอจะเป็นแรงบันดาลใจแล้วก็พอเป็นแนวทางให้นักเรียนปลายทางได้เดี๋ยวครูจะแนะนำไปนะครับตอนนี้ทุกคนลงมือสร้างสรรค์ผลงานของตัวเองได้เลยครับ

นักเรียนปลายทางครับเดี๋ยวครูจะสาธิตขั้นตอนการติดเทปให้ได้ตรงและง่ายนะครับตอนนี้บางคนใช้วิธีการติดแล้วก็ค่อยๆดึงไล่ลงมาจะทำให้เส้นของเทปเนี่ยเบี้ยวได้เดี๋ยวเพราะฉะนั้นมาดูวิธีการติดที่ง่ายนะครับว่าติดยังไงขั้นตอนก็คือให้เราดึงเทปออกมาเลยนะครับดึงเทปออกมาให้ยาวเท่ากับพื้นที่ที่เราจะติดเลยนะครับหลังจากนั้นวางเทปลงไปบนกระดาษแบบนี้ครับนักเรียนวางเทปลงไปอย่างนี้นะครับเราจะเห็นว่าเส้นที่เราหยิบมาเนี่ยจะต้องตรงกับเส้นที่เราขีดไว้เมื่อมั่นใจว่าตรงแล้วก็ให้วางเทปลงไปได้เลยพอหนูวางเทปนี้นะครับก็เอามือรูดนะครับหลังจากนั้นก็ฉีกเทปด้านปลายออกนะครับยกกระดาษขึ้นและพับเทปมาปิดไว้ด้านหลังนะครับแบบนี้ได้เลยหนูก็จะได้เทปที่ตรงกับเส้นในลักษณะนี้พอดีนะครับอันนี้คือวิธีการติดเทปให้ง่ายนะครับดึงให้เท่าพื้นที่วางลงไปเมื่อมั่นใจแล้วติดนะครับหนูจะได้เส้นเทปที่ตรงตามเส้นที่หนูได้ร่างภาพไว้เลยครับ

นักเรียนปลายทางครับในกรณีที่นักเรียนไม่มั่นใจนะครับไม่มั่นใจว่ากึ่งกลางภาพอยู่ตรงไหนในลักษณะแบบนี้นะครับนักเรียนสามารถตีตารางแบ่งช่องนะครับบนล่างซ้ายขวาในภาพนี้ได้ด้วยนะครับในภาพต้นฉบับภาพนี้นักเรียนสามารถตีตารางแบ่งช่องได้ด้วยเพื่อที่จะหาว่ากึ่งกลางภาพอยู่ตรงไหนขอบเขตของภาพอยู่ตรงไหนแล้วก็จะได้วาดลงไปในรูปแบบเดียวกันในงานที่เรากำลังร่างภาพอยู่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าหนูไม่มั่นใจหนูสามารถตีเส้นหากึ่งกลางภาพในผลงานต้นฉบับได้ด้วยนะครับก่อนที่จะร่างลงบนผลงานจริงของเรานะครับ

0: นักเรียนครับหลังจากที่เราได้เริ่มร่างภาพไปแล้วนะครับวันนี้เรามาจับเข่าคุยการจับเข่าคุยเนี่ยมันคือการคุยกันอย่างสนิทสนมนะคุยกันแบบเป็นกันเองคราวนี้ครูอยากรู้ว่าในขั้นตอนการร่างภาพของพวกเราวันนี้เราเจอปัญหาหรืออุปสรรคอะไรในการร่างภาพบ้างมีใครเจอปัญหาอะไรบ้างยกมือตอบครูหน่อยในขั้นตอนของการร่างภาพเชิญครับเดี๋ยวครูจะได้ให้คำแนะนำด้วยนะครับในขั้นตอนนี้หลายๆคนได้เลยนะจะได้แบ่งปันกันนะครับเดี๋ยวมาดูว่าปัญหาที่เพื่อนเจอในการร่างภาพวันนี้คืออะไรนะครับ
1: ร่างภาพเข้มเกินค่ะ
0: ครับแล้วหนูแก้ปัญหายังไงลูก
1: ลบค่ะแล้วก็ลองวาดให้มันอ่อนๆขึ้นค่ะ
0: ลบแล้วก็วาดให้อ่อนขึ้นนะครับอันนี้เชื่อว่าทุกคนน่าจะแก้ไขปัญหาได้ปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับคนต่อไปมีใครอีกที่เจอปัญหาหรือเจออุปสรรคในการร่างภาพมีไหมครับจิรพัฒน์จะตอบอะไรครูลูกเมื่อสักครู่เชิญนะเดี๋ยวมาดูว่าจิรพัฒน์จะตอบอะไรนะครับ
2: ร่างภาพยังไม่ค่อยตรงเท่าไหร่ครับในการรูปของ
0: ร่างภาพยังไม่ค่อยตรงเท่าไหร่แล้วหนูแก้ปัญหายังไง
2: ลบแล้วก็จับภาพให้เข้ากันแล้วก็ร่างให้ตรงกว่าเดิมครับ
0: ลบแล้วก็จับภาพให้เข้ากันแล้วร่างให้ตรงกว่าเดิมโอเคดีมากปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับมีใครเจออุปสรรคอื่นอีกไหมมีไหมครับมีไหมบอกได้ครูจะได้ช่วยหาวิธีแก้ให้แล้วก็อาจจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนปลายทางด้วยนะครับถ้าไม่มีจากที่ครูสังเกตได้นะครับจากที่ครูสังเกตได้บางคนไม่ได้ทำตามขั้นตอนที่ครูแนะนำถ้าหนูมีความชำนาญพอไม่ต้องทำตามขั้นตอนที่ครูแนะนำก็ได้แต่ถ้าหนูยังไม่ชำนาญครูแนะนำว่าหลังจากที่เราแบ่งเส้นตีเส้นกึ่งกลางภาพเรียบร้อยแล้วให้เรากำหนดขอบเขตของงานก่อนนะครับกำหนดขอบเขตของงานคือด้านบนด้านล่างจะไปสุดที่ตรงไหนซ้ายขวาจะไปสุดที่ตรงไหนการกำหนดขอบเขตงานเนี่ยจะทำให้สัดส่วนขององค์ประกอบต่างๆภายในงานถูกต้องมากยิ่งขึ้นและตรงกับตามต้นแบบหรือต้นฉบับที่เราหามามากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ข้ามขั้นตอนนี้ไปครูอยากแนะนำให้กลับมาทำนะครับก็คือการกำหนดพื้นที่งานทั้งหมดว่ามันอยู่ขอบเขตอยู่แค่ไหนกันและถึงจะมาร่างภาพคราวนี้การร่างภาพหลายคนขึ้นเลยวิปครีมมาเลยมีใครทำแบบนั้นบ้างเริ่มร่างภาพปุ๊บวิปครีมมาเลยวิธีการที่ครูแนะนำคือให้หนูมองทั้งหมดเป็นรูปร่างเรขาคณิตก่อนอย่างเช่นจานเป็นวงรีวาดวงรีไว้ใหญ่ๆวัฟเฟิลที่วางซ้อนกัน3ชั้นดูรวมๆแล้วน่าจะเป็นทรงลูกบาศก็วาดลูกบาศไว้ก่อนสตรอเบอรี่ที่ดูแล้วน่าจะเป็นวงกลมวาดวงกลมไว้แล้วก็วิปครีมที่ดูเหมือนจะเป็นสามเหลี่ยมก็วาดสามเหลี่ยมไว้ก่อนพอหนูวาดได้องค์ประกอบแบบนี้ทั้งหมดแล้วให้หนูค่อยๆมาเก็บรายละเอียดอย่างเช่นมาใส่ลวดลายจานเรื่อยๆมาใส่รายละเอียดของวัฟเฟิลที่วาดเป็นก้อนใหญ่ๆเมื่อสักครู่นี้ลองวาดให้เป็นแบ่งเป็นแผ่นที่ซ้อนกันเรื่อยๆหรือว่าตัววิปครีมเองที่วาดเป็นสามเหลี่ยมไว้ก็เริ่มมาเก็บรายละเอียดให้เป็นวิปครีมที่หมุนวนขึ้นไปสตรอเบอรี่ที่วาดเป็นวงกลมแทนที่ไว้ก็มาเริ่มเก็บขอบเขตของเขาให้เป็นทรงคล้ายๆสามเหลี่ยมมากขึ้นแบบนี้จะทำให้งานของเราใกล้เคียงกับต้นฉบับมากขึ้นและก็มีสัดส่วนที่ถูกต้องมากยิ่งขึ้นด้วยและจะทำให้มุมมองของหนูในการมองงานศิลปะเนี่ยง่ายขึ้นนะครับมองการร่างภาพการวาดภาพง่ายขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเทคนิคที่ครูแนะนำเนี่ยลองเอาไปปรับใช้ดูทัศนคติของเราในการร่างภาพบางคนที่บอกว่าหนูลงสีสวยแต่หนูร่างภาพวาดภาพไม่เก่งเลยลองเอาวิธีนี้ไปปรับใช้มองทุกส่วนให้เป็นรูปวงกลมสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมให้หมดก่อนมองเป็นวงรีให้หมดก่อนแล้วทุกอย่างจะง่ายขึ้นหลังจากที่เราเก็บรายละเอียดไปแล้วนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงที่อยากจะเตือนก็คือการใช้เส้นดินสองานนี้เราเป็นงานที่ใช้สีไม้นะครับจะไม่เหมือนสีโปสเตอร์ที่จะลงสีทับเส้นดินสอไปได้เพราะฉะนั้นหนูจะต้องลงให้อ่อนๆนะลงเส้นให้อ่อนๆหรือไม่ตอนร่างภาพเสร็จแล้วอาจจะต้องลบก่อนที่จะทำการลงสีไปนะครับอันนี้คือเทคนิคขั้นตอนกระบวนการทั้งหมดที่ครูแนะนำเราไว้เบื้องต้นก่อนเดี๋ยวครั้งหน้าจะได้มาสร้างสรรค์ผลงานกันต่อนะครับ สำหรับครั้งหน้านะครับสิ่งที่ต้องจัดเตรียมคือใบความรู้ที่2นะครับเรื่องขั้นตอนการลงสีขนมหวานครั้งหน้าเราจะเริ่มลงสีแล้วเพราะฉะนั้นหนูจะต้องเตรียมสีไม้มานะครับจะ12สีหรือจะกี่ร้อยสีก็ได้แต่ครูบอกเลยว่า12สีสามารถลงสีและผสมได้หลากหลายเหมือนกันเดี๋ยวครั้งหน้าจะมีตัวอย่างงานที่ครูสร้างจาก12สีมาให้ดูกันนะครับครั้งหน้านะครับอุปกรณ์ดินสอยางลบนะครับไม้บรรทัดดินสอสีไม้นะครับกบเหลาดินสอสีไม้จะต้องเหลาให้แหลมอยู่ตลอดเวลาเพราะเราจะใช้เส้นที่บางมากนะครับภาพต้นแบบยังคงต้องเอามาอยู่นะครับจะต้องใช้ไปจนกว่างานจะเสร็จเลยกระดานรองวาดใครไม่มีติดบนโต๊ะได้กระดาษกาวอเนกประสงค์ติดไปแล้วนะครับไม่ต้องแกะจนกว่างานจะเสร็จนะครับแล้วก็สุดท้ายคือผลงานขนมหวานจานโปรดของเราชิ้นนี้ที่เราได้ร่างภาพไว้แล้วครั้งหน้าเอามาสร้างสรรค์กันต่อนะครับสำหรับครั้งถัดไปนะครับมีอุปกรณ์ตามนี้เลยสีเป็นสีไม้นะครับนักเรียนอย่าลืมภาพต้นฉบับนะครับสำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปคือเรื่องริเริ่มเติมสีสันแสดงว่าครั้งหน้าจากผลงานภาพร่างของเราก็จะเป็นการเริ่มสร้างสีสันให้กับผลงานแล้วจานขนมหวานของเราก็จะใกล้เคียงความสมบูรณ์มากขึ้นเพราะฉะนั้นครั้งหน้าอย่าลืมผลงานนะครับแล้วก็เตรียมอุปกรณ์มาให้พร้อมที่จะสร้างสรรค์กันต่อให้เป็นจานขนมหวานที่สมบูรณ์ดูแล้วชวนรับประทานนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็ได้เรียนรู้กันไปในเรื่องของการร่างภาพซึ่งมีเทคนิคที่คิดว่าน่าจะแปลกใหม่สำหรับบางคนก็อย่าลืมที่จะเอาไปปรับใช้เพื่อที่จะได้ร่างภาพได้เหมือนแล้วก็มีทัศนคติที่ดีกับงานศิลปะมากยิ่งขึ้นนะครับสำหรับวันนี้นะครับครูปานรัตนภักดีแล้วก็เพื่อนๆในห้องต้นทางก็ขอแบ่งปันประสบการณ์แล้วก็เนื้อหาสาระดีๆไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ
3: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: ตอนใครๆก็รัก
1: เอ๊ะอยู่ไหนนะหยิบมาแล้วนี่นา
0: ตะวันหาอะไรอยู่เหรอ
1: หาดินสออยู่จ้ะสงสัยจะลืมหยิบมา
2: เอาของเราก็ได้เรามีหลายแท่งแบ่งกันนะ
1: ขอบใจจ้ะ
2: ตะวันคุณแม่เราทำขนมเราเลยเอามาฝากเป็นการขอบคุณที่ตะวันแบ่งขนมให้เรากินเมื่อวานเพราะเราลืมเอาเงินมาไม่อย่างนั้นเราหิวแย่เลย
1: ไม่เป็นไรเลยจ้ะวันหลังไม่ต้องมีอะไรมาฝากก็ได้ตะวันยินดีแบ่งขนมให้จ้ะ
0: ตะวันกลางวันนี้ไปเล่นด้วยกันนะ
1: ได้จ้ะ
0: ทำไมตะวันมีแต่คนรักคนชอบนะขนาดคุณครูยังชมตะวันเลย
2: ก็เพราะตะวันเป็นเด็กดีมีน้ำใจช่วยเหลือคนอื่นเท่าที่ช่วยได้ทั้งที่บ้านและที่โรงเรียนโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนไงทุกคนเลยรักตะวัน

0: เพื่อนๆจ๊ะการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นทั้งที่บ้านหรือโรงเรียนเราต้องมีน้ำใจให้กันช่วยเหลือกันเล็กๆน้อยๆรู้จักแบ่งปันให้กับผู้อื่นเท่าที่เราสามารถทำได้นะ
1: จะได้อยู่ร่วมกันกับผู้อื่นอย่างมีความสุขและเป็นที่รักของทุกคนเหมือนอย่างตะวันใช่ไหม
0: ถูกต้องจ้ะมีน้ำใจมีอะไรแบ่งปันช่วยเหลือกันเราทุกคนก็สุขใจ
2: ถ้าอย่างนี้ต้นกล้าและช่วยเพื่อนๆทำงานกลุ่มอย่างเต็มที่และกลับบ้านไปจะทำงานบ้านดูแลสัตว์เลี้ยงด้วยเพื่อนๆอย่าลืมมีน้ำใจช่วยเหลือที่บ้านและคนรอบข้างนะทุกคน

พราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV7 นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV8 และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 นถึง 11:00 นเริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกคนนะคะพบกับรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1กับครูสุพิชยาอภัยรัตน์หรือว่าครูแนนค่ะวันนี้เรายังอยู่ที่หน่วยการเรียนรู้ที่3เลขยกกำลังค่ะและในชั่วโมงนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการคูณและการหาเลขยกกำลังค่ะก่อนอื่นเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนเลยค่ะนักเรียนสามารถนำบทนิยามและสมบัติของการคูณและการหาเลขยกกำลังไปใช้ในการหาผลลัพธ์ค่ะนักเรียนคะเรามาทบทวนบทนิยามของเลขยกกำลังกันค่ะเมื่อ a เป็นจำนวนใดๆและ n เป็นจำนวนเต็มบวกเลขยกกำลังที่มี a เป็นฐานและมี n เป็นเลขชี้กำลังเขียนแทนด้วย a แล้วมี n อยู่ข้างบนมีความหมายว่า a ยกกำลัง n หมายความว่ายังไงคะ
1: a ยกกำลัง n ตัว
0: เก่งมากค่ะแล้วสัญลักษณ์นี้อ่านว่าอะไรคะ
1: a ยกกำลัง n
0: เลขยกกำลังนี้อ่านว่าa ยกกำลัง n หรือ a กำลัง n หรือกำลัง n ของ a ซึ่งในการอ่านนักเรียนสามารถเลือกอ่านได้อย่างใดอย่างหนึ่งเลยค่ะเรามาดูกันต่อนะคะต่อมาจะเป็นบทนิยามค่ะเมื่อ a เป็นจำนวนใดๆที่ไม่เท่ากับ0 a ยกกำลัง0จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 1
0: เก่งมากค่ะครูเชื่อว่านักเรียนปลายทางเองก็ตอบคำถามได้เช่นกันค่ะบทนิยามต่อมาเมื่อ a เป็นจำนวนใดๆที่ไม่เท่ากับ0และ n เป็นจำนวนเต็มบวก a ยกกำลังลบ n จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะเก่งมากค่ะ a ยกกำลังลบ n จะมีค่าเท่ากับเศษ1ส่วน a ยกกำลัง n นั่นเองค่ะนักเรียนคะเรามาทบทวนเกี่ยวกับสมบัติของการคูณและการหารเลขยกกำลังกันค่ะเมื่อ a เป็นจำนวนใดๆ m และ n เป็นจำนวนเต็มบวก a ยกกำลัง m คูณ a ยกกำลัง n จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะ
2: a ยกกำลัง n บวก
0: n เก่งมากค่ะนั่นคือ a ยกกำลัง m บวก n หรือพูดง่ายๆว่าเลขยกกำลังที่มีฐานเดียวกันคูณกันให้นำเลขชี้กำลังมาบวกกันนั่นเองค่ะต่อมาเป็นสมบัติของการหารเลขยกกำลัง a ยกกำลัง m หารด้วย a ยกกำลัง n จะเท่ากับอะไรคะ
1: a ยกกำลัง n ลบ n
0: เก่งมากค่ะจะเท่ากับ a ยกกำลัง m ลบ n โดยที่ a ไม่เท่ากับ0หรือพูดง่ายๆว่าเลขยกกำลังที่มีฐานเดียวกันหารกันให้นำเลขชี้กำลังมาลบกันนั่นเองค่ะเพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้นครูจะให้นักเรียนตอบคำถามบนกระดานค่ะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนักเรียนสามารถหาคำตอบไปพร้อมๆกับเพื่อนๆต้นทางได้เลยนะคะข้อแรก4ยกกำลัง3คูณ4ยกกำลัง6นักเรียนคะจากสมบัติของการคูณเลขยกกำลังจะได้เท่ากับอะไรคะ
1: 4/9
0: ฐานเดียวกันคูณกันให้นำเลขชี้กำลังมาทำยังไงกันคะมาบวกกันซึ่งที่นักเรียนตอบมาเป็นคำตอบที่ถูกต้องเลยค่ะเท่ากับ4ยกกำลังอะไรคะ
1: 9
0: นั่นคือ4ยกกำลัง3บวก6ได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 4
0: ยกกำลัง9ถูกต้องค่ะเรามาดูกันต่อเลยค่ะเศษ1ส่วน3ทั้งหมดยกกำลัง10คูณเศษ1ส่วน3ทั้งหมดยกกำลัง9นักเรียนคะเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังโดยใช้สมบัติการคูณเลขยกกำลังได้ยังไงคะ
1: เศษ1ส่วน3ยกกำลัง10เศษ9
0: ถูกต้องค่ะเศษ1ส่วน3ทั้งหมดยกกำลัง10บวก9แล้วจะได้ผลคูณของเลขยกกำลังเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: เศษ1ส่วน3ทั้งหมดยกกำลัง19
0: เก่งมากๆเลยค่ะเศษ1ส่วน3ทั้งหมดยกกำลัง19นั่นเองค่ะเรามาดูข้อถัดไปกันเลยค่ะ 0.7 ยกกำลัง2คูณ 0.7 ยกกำลัง5สามารถเขียนได้อยู่ในรูปเลขยกกำลังโดยใช้สมบัติของการคูณเลขยกกำลังได้ยังไงคะ
1: 0.7 ยกกำลัง2บวก5
0: เก่งมากค่ะแล้วจะได้ผลลัพธ์เท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 0.7
0: ถูกต้องค่ะ 0.7 ยกกำลัง7นั่นเองค่ะเรามาดูกันต่อเลยค่ะ3ยกกำลัง7หารด้วย3ยกกำลังเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังโดยใช้สมบัติของการหารเลขยกกำลังได้ยังไงคะ
1: 3ยกกำลัง7ลบ2
0: ถูกต้องค่ะแล้วจะได้ผลลัพธ์เท่ากับเท่าไหร่คะ
3: 3ยกกำลัง5
0: เก่งมากค่ะ3ยกกำลัง5เรามาดูข้อถัดไปเลยค่ะลบ11ทั้งหมดยกกำลัง9หารด้วยลบ11ทั้งหมดยกกำลัง9นักเรียนคะเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังโดยใช้สมบัติของการหารเลขยกกำลังได้ยังไงคะ
1: ลบ11ทั้งหมดยกกำลัง9
0: ถูกต้องค่ะแล้วจะได้ผลลัพธ์เท่ากับเท่าไหร่คะ
1: ลบ11ทั้งหมด
0: ลบ11ทั้งหมดยกกำลังแล้วลบ11ทั้งหมดยกกำลังศูนย์จากบทนิยาม a ยกกำลังศูนย์มีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 1
0: เพราะฉะนั้นลบ11ทั้งหมดยกกำลังศูนย์จะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 1
0: เก่งมากค่ะเรามาดูกันต่อเลยนะคะ2ยกกำลัง8หารด้วย2ยกกำลัง10สามารถเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังโดยใช้สมบัติของการหารเลขยกกำลังได้ยังไงคะ
1: 2ยกกำลัง
0: ถูกต้องค่ะ2ยกกำลัง8ลบ10จะได้ผลลัพธ์เท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 2ยกกำลังลบ2
0: ถูกต้องค่ะ2ยกกำลังลบ2นักเรียนคะสามารถเขียนเลขยกกำลังให้อยู่ในรูปเลขชี้กำลังที่เป็นจำนวนเต็มบวกได้ยังไงคะ
1: 1ส่วน2ยกกำลัง2
0: ถูกต้องค่ะเก่งมากๆเลยนั่นคือเศษ1ส่วน2ยกกำลัง2นั่นเองค่ะเพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้นเราจะนำสมบัติของการคูณเลขยกกำลังและสมบัติของการหารเลขยกกำลังมาใช้ในการหาคำตอบค่ะเรามาดูตัวอย่างที่1กันเลยค่ะตัวอย่างที่1บอกว่าจงหาผลลัพธ์ลบ3ทั้งหมดยกกำลัง2คูณ3ยกกำลัง8หารด้วย3ยกกำลัง5นักเรียนคะในการแสดงวิธีทำขั้นตอนแรกนักเรียนจะต้องเริ่มทำอะไรก่อนคะทำการคูณก่อนใช่ไหมคะแล้วตอนนี้ลบ3ทั้งหมดยกกำลัง2คูณ3ยกกำลัง8สามารถเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังโดยใช้สมบัติของการคูณเลขยกกำลังได้ยังคะ
4: yeah.
0: เก่งมากค่ะยังไม่ได้เพราะอะไรคะ

0: านของเลขยกกำลังทั้งสองยังไม่ใช่จำนวนเดียวกันแล้วนักเรียนจะต้องทำยังไงต่อคะเปลี่ยนฐานให้เป็นจำนวนเดียวกันแล้วนักเรียนจะเปลี่ยนฐานให้เป็นจำนวนชนิดใดคะ
1: จำนวนเต
0: ็
1: มบวก
0: จำนวนเต็มบวกเก่งมากๆเลยค่ะเราทราบว่าลบ3ทั้งหมดยกกำลัง2มีค่าเท่ากับ3ยกกำลัง2ขั้นตอนแรกเมื่อกี้นักเรียนบอกว่าทำการคูณก่อนใช่ไหมคะแล้วเราจะต้องเปลี่ยนฐานให้เป็นจำนวนเดียวกันใช่ไหมคะนั่นคือนักเรียนเปลี่ยนฐานจากจำนวนเต็มลบให้เป็นจำนวนเต็มบวกคือเปลี่ยนจากลบ3ให้เป็น3นั่นเองค่ะแล้ว3ยกกำลัง2คูณ3ยกกำลัง8สามารถเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังโดยใช้สมบัติของการคูณเลขยกกำลังได้ยังไงคะ
1: 3ยกกำลัง2บวก8
0: เก่งมากค่ะนั่นคือ3ยกกำลัง2บวก8หารด้วย3ยกกำลัง5นักเรียนคะ3ยกกำลัง2บวก8จะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 3ยกกำลัง10
0: ถูกต้องค่ะนักเรียนก็จะได้บรรทัดต่อมาเป็น3ยกกำลัง10หารด้วย3ยกกำลัง5นักเรียนคะ3ยกกำลัง10หารด้วย3ยกกำลัง5สามเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังโดยใช้สมบัติของการหารเลขยกกำลังได้ยังไงคะ
1: 3ยกกำลัง10ลบ5
0: เก่งมากค่ะนั่นคือ3ยกกำลัง10ลบ5แล้ว3ยกกำลัง10ลบ5จะได้ผลลัพธ์เท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 3ยกกำลัง5
0: เก่งมากๆเลยค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้จะได้คำตอบเท่ากับ3ยกกำลัง5นั่นเองค่ะให้นักเรียนจดบันทึกตัวอย่างลงไปในสมุดได้เลยนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะ

0: หากนักเรียนจดบันทึกเสร็จแล้วเรามาดูตัวอย่างถัดไปเลยนะคะโจทย์บอกว่าจงหาผลลัพธ์ของ11ยกกำลัง4คูณ11หารด้วย121คูณ11ยกกำลัง5นักเรียนคะในการแสดงวิธีทำนักเรียนจะต้องเริ่มทำอะไรก่อนคะแล้วตัวหารของเรานักเรียนจะต้องทำยังไงคะตอนนี้121คูณ11ยกกำลัง5สามารถเขียนได้อยู่ในรูปเลขยกกำลังโดยใช้สมบัติของการคูณเลขยกกำลังได้ยังคะ
1: ย
0: ังไม่ได้เพราะฉะนั้นนักเรียนต้องทำยังไงต่อคะต้องทำฐานให้เป็นจำนวนเดียวกันก่อนใช่ไหมคะแล้ว121เกิดจากจำนวนอะไรคูณกันคะถูกต้องค่ะนักเรียนอาจจะใช้การแยกตัวประกอบมาก่อนซึ่งนักเรียนสามารถตอบได้อย่างรวดเร็วเลยว่า121เกิดจาก11คูณ11แล้วสามารถเขียน121ให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังได้ยังไงคะ11ยกกำลัง2นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นบรรทัดแรกจะได้เป็น11ยกกำลัง4คูณ11หารด้วย11ยกกำลัง2คูณ11ยกกำลัง5นั่นคือเราเปลี่ยนตัวหารจาก121ให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังก่อนค่ะเรามาดูกันต่อเลยนะคะเมื่อกี้นักเรียนตอบครูว่านักเรียนจะต้องทำการคูณก่อนใช่ไหมคะนักเรียนคะตัวตั้ง11ยกกำลัง4คูณ11สามารถเขียนได้อยู่ในรูปเลขยกกำลังโดยใช้สมบัติของการคูณเลขยกกำลังได้ยังไงคะ11ยกกำลัง4บวก1ถูกต้องค่ะแล้วตัวหาร11ยกกำลัง2คูณ11ยกกำลัง5สามารถเขียนได้อยู่ในรูปเลขยกกำลังโดยใช้สมบัติของการคูณเลขยกกำลังได้ยังไงคะเก่งมากค่ะเพราะฉะนั้นบรรทัดถัดมาจะได้เป็น11ยกกำลัง4บวก1หารด้วย11ยกกำลัง2บวก5นักเรียนคะนักเรียนคำนวณค่าออกมาค่ะจะได้ผลลัพธ์ของเลขยกกำลังนี้เท่ากับเท่าไหร่คะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะ
1: 11ยกกำลัง5หารด้วย11ยกกำลัง7
0: ถูกต้องค่ะ11ยกกำลัง5หารด้วย11ยกกำลัง7ค่ะนักเรียนคะ

0: 11ยกกำลัง5หารด้วย11ยกกำลัง7สามารถเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังโดยใช้สมบัติของการหารเลขยกกำลังได้ยังไงคะ
1: 11
0: ยกกำลัง5ลบ7ถูกต้องค่ะจะได้ผลลัพธ์เท่ากับเท่าไหร่คะ11ยกกำลังลบ2แล้วสามารถเขียนได้อยู่ในรูปเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มบวกได้ยังไงคะเศษ1ส่วน11ยกกำลัง2หรือนักเรียนคะ11ยกกำลัง2มีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะ121ถูกต้องค่ะหรือเศษ1ส่วน121นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้จะได้คำตอบคือเศษ1ส่วน121นั่นเองค่ะให้นักเรียนจดบันทึกลงไปในสมุดได้เลยนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะ

0: หากนักเรียนจดบันทึกเสร็จแล้วเรามาดูตัวอย่างที่3กันต่อเลยนะคะตัวอย่างที่3โจทย์บอกว่าจงหาผลลัพธ์ของ2ยกกำลัง3ทั้งหมดยกกำลัง2หารด้วย2ยกกำลัง5นักเรียนคะเรามาดูวิธีทำกันค่ะ2ยกกำลัง3ทั้งหมดยกกำลัง2หมายความว่ายังไงคะ2ยกกำลัง3ทั้งหมดยกกำลัง2ถูกต้องค่ะหมายความว่า2ยกกำลัง3คูณกัน2ตัวเพราะฉะนั้น2ยกกำลัง3ทั้งหมดยกกำลัง2หารด้วย2ยกกำลัง5จะได้เท่ากับ2ยกกำลัง3คูณ2ยกกำลัง3หารด้วย2ยกกำลัง5นั่นเองค่ะซึ่งบรรทัดแรก2ยกกำลัง3ทั้งหมดยกกำลัง2มาจากการที่นักเรียนตอบครูว่ามี2ยกกำลัง3คูณกัน2ตัวนั่นเองค่ะเรามาดูกันต่อเลยนะคะนักเรียนคะ2ยกกำลัง3คูณ2ยกกำลัง3สามารถเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังโดยใช้สมบัติของการคูณเลขยกกำลังได้ยังไงคะ
1: 2ยกกำลัง3บวก3
0: ถูกต้องค่ะนักเรียนก็จะได้เป็น2ยกกำลัง3บวก3หารด้วย2ยกกำลัง5แล้ว2ยกกำลัง3บวก3จะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 2ยกกำลัง6
0: ถูกต้องค่ะนักเรียนก็จะได้เป็น2ยกกำลัง6หารด้วย2ยกกำลัง5นักเรียนคะ2ยกกำลัง6หารด้วย2ยกกำลัง5สามารถเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังโดยใช้สมบัติของการหารเลขยกกำลังได้ยังไงคะ
1: 2ยกกำล
0: ั
1: ง6 ลบ 5
0: ถูกต้องค่ะ2ยกกำลัง6ลบ5แล้ว2ยกกำลัง6ลบ5จะได้ผลลัพธ์เท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 2ยกกำลัง1
0: จะได้ผลลัพธ์เท่ากับ2นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้จะได้คำตอบเท่ากับ2นั่นเองค่ะนักเรียนสามารถจดบันทึกลงไปในสมุดได้เลยนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะ

เรามาดูกันต่อเลยนะคะนักเรียนคะเพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้นครูจะให้นักเรียนทำแบบฝึกหัด6การคูณและการหารเลขยกกำลังค่ะสำหรับนักเรียนต้นทางเองคุณครูได้แจกแบบฝึกหัดให้กับนักเรียนแล้วสำหรับนักเรียนปลายทางคุณครูปลายทางสามารถแจกแบบฝึกหัดให้กับนักเรียนได้เลยนะคะเรามาดูรายละเอียดของแบบฝึกหัดไปพร้อมๆกันเลยค่ะให้นักเรียนแสดงวิธีทำลงไปในแต่ละ

ข้อได้เลยนะคะซึ่งจะมีทั้งหมด5ข้อค่ะหากนักเรียนเข้าใจคำชี้แจงแล้วนักเรียนสามารถลงมือปฏิบัติได้เลยค่ะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะ

0: นักเรียนคะเรามาดูเฉลยแบบฝึกหัด6ไปพร้อมๆกันเลยค่ะคำชี้แจงบอกว่าให้นักเรียนหาผลลัพธ์แต่ละข้อต่อไปนี้ในรูปเลขยกกำลังค่ะนักเรียนคะเรามาดูข้อ1กันค่ะ2ยกกำลัง8หารด้วย2ยกกำลัง3ทั้งหมดยกกำลัง2นักเรียนคะขั้นตอนแรกนักเรียนจะต้องเริ่มทำอะไรก่อนคะ
1: ทำในวงเล็บ
0: แล้ว2ยกกำลัง8หารด้วย2ยกกำลัง3สามารถเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังได้ยังไงคะ
1: 2 ยกกำลัง 8
0: ถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นบรรทัดแรกนักเรียนจะได้เป็น2ยกกำลัง8ลบ3ทั้งหมดยกกำลัง2แล้ว2ยกกำลัง8ลบ3จะได้ผลลัพธ์เท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 2 ยกกำลัง 5 ทั้งหมด 2
0: ถูกต้องค่ะบรรทัดที่2จะได้เป็น2ยกกำลัง5ทั้งหมดยกกำลัง2แล้ว2ยกกำลัง5ทั้งหมดยกกำลัง2หมายความว่ายังไงคะ
1: 2 ยกกำลัง 5 คูณกัน 2 ตัว
0: ถูกต้องค่ะบรรทัดที่3นักเรียนเลยได้เป็น2ยกกำลัง5คูณ2ยกกำลัง5แล้ว2ยกกำลัง5คูณ2ยกกำลัง5สามารถเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังโดยใช้สมบัติของการคูณเลขยกกำลังได้ยังไงคะ
1: 2 ยกกำลัง 5 บวก 5
0: ถูกต้องค่ะ2ยกกำลัง5บวก5แล้วจะได้ผลลัพธ์เท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 2 ยกกำลัง 10
0: ถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นในข้อที่1จะได้คำตอบเท่ากับ2ยกกำลัง10นั่นเองค่ะให้นักเรียนตรวจสอบความถูกต้องได้เลยนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยหากนักเรียนทำได้ไม่ถูกต้องนักเรียนสามารถแก้ไขด้วยปากกาสีแดงได้เลยนะคะเรามาดูข้อที่2กันต่อค่ะข้อที่2ลบ13ทั้งหมดยกกำลัง4หารด้วยลบ13ทั้งหมดยกกำลัง4คูณ13ยกกำลัง5แล้วคูณด้วย13ยกกำลังลบ2นักเรียนคะในการหาผลลัพธ์ข้อนี้ขั้นตอนแรกนักเรียนจะต้องเริ่มทำอะไรคะ
1: เปล
0: ี่
1: ยนจำนวนเปลี่ยนฐานให้เป็นจำนวนเดียวกัน
0: ถูกต้องค่ะเปลี่ยนฐานให้เป็นจำนวนเดียวกันตอนนี้เราจะเห็นว่าฐานของเลขยกกำลังยังไม่ใช่จำนวนเดียวกันใช่ไหมคะแล้วนักเรียนจะเปลี่ยนฐานให้เป็นจำนวนใดคะให้เป็นจำนวนเต็มบวกแล้วเปลี่ยนฐานเป็นจำนวนใดคะ
1: 13
0: เพราะฉะนั้นตัวตั้งลบ13ทั้งหมดยกกำลัง4นักเรียนจะเปลี่ยนได้เป็นอะไรคะ
1: 13
0: ยกกำลัง4แล้วตัวหารก็เช่นกันใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นบรรทัดแรกนักเรียนได้มาจากการที่นักเรียนเปลี่ยนฐานให้เป็นจำนวนเดียวกันเพื่อที่จะใช้สมบัติของการคูณและการหารเลขยกกำลังได้นักเรียนคะต่อมานักเรียนจะต้องทำอะไรก่อนคะทำการคูณที่เป็นตัวหารก่อนใช่ไหมคะแล้ว13ยกกำลัง4คูณ13ยกกำลัง5สามารถเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังโดยใช้สมบัติของการคูณเลขยกกำลังได้ยังไงคะ
1: 13ยกกำลัง4บวก5
0: แล้วนักเรียนมาดูตัวที่2 13ยกกำลังลบ2นักเรียนสามารถเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มบวกได้ไหมคะ
1: ได
0: ้ได้เป็นอะไรคะ
1: เป็น 13 ยกกำลัง 2
0: เพราะฉะนั้นบรรทัดที่2นักเรียนก็จะได้เป็น13ยกกำลัง4หารด้วย13ยกกำลัง4บวก5คูณด้วยเศษ1ส่วน13ยกกำลัง2นั่นเองค่ะนักเรียนคะต่อมานักเรียนคำนวณออกได้เป็นอะไรคะหารด้วยนักเรียนก็จะได้เป็น13ยกกำลัง4หารด้วย13ยกกำลัง9คูณด้วย1หารด้วย13ยกกำลัง2นักเรียนคะต่อมานักเรียนจะต้องทำยังไงต่อคะการคูณเศษส่วนด้วยเศษส่วนทำยังไงแล้วคะนำตัวเศษคูณด้วย

0: ตัวเศษตัวส่วนคูณด้วยตัวส่วน13ยกกำลัง4คูณ1จะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ13ยกกำลัง4เรามาดูที่ตัวส่วนกันค่ะ13ยกกำลัง9คูณ13ยกกำลัง2จะได้ผลลัพธ์เท่ากับเท่าไหร่คะเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังโดยใช้สมบัติของการคูณเลขยกกำลังได้ยังไงคะ13 ถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นบรรทัดถัดมานักเรียนก็จะได้เป็น13ยกกำลัง4หารด้วย13ยกกำลัง9บวก2ค่ะนักเรียนคะแล้ว13ยกกำลัง9บวก2จะได้ผลลัพธ์เท่ากับเท่าไหร่คะ13ยกกำลัง11เพราะฉะนั้นบรรทัดต่อไปจะได้เป็น13ยกกำลัง4หารด้วย13ยกกำลัง11นักเรียนสามารถใช้สมบัติของการหารเลขยกกำลังเขียนได้เป็นยังไงคะถูกต้องค่ะ13ยกกำลัง4ลบ11และจะได้ผลลัพธ์เท่ากับเท่าไหร่คะสิบสามยกกำลังลบ7นั่นเองค่ะแล้ว13ยกกำลังลบ7สามารถเขียนได้อยู่ในรูปเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มบวกได้ยังไงคะ
1: เศษ1ส่วน13ยกกำลัง7
0: ถูกต้องค่ะเศษ1ส่วน13ยกกำลัง7เพราะฉะนั้นในข้อที่2จะได้คำตอบเท่ากับเศษ1ส่วน13ยกกำลัง7นั่นเองค่ะเรามาดูข้อที่3กันเลยนะคะข้อที่3108คูณ5ยกกำลัง4หารด้วย6ยกกำลัง2คูณด้วย15นักเรียนคะเรามาดูวิธีทำไปพร้อมๆกันเลยค่ะบรรทัดแรกครูเปลี่ยนจากตัวหารนี้ให้อยู่ในรูปเศษส่วนการเขียนการหารนักเรียนสามารถเขียนให้อยู่ในรูปที่เป็นสัญลักษณ์การหารแบบนี้หรือว่าแปลงให้อยู่ในรูปเศษส่วนได้ค่ะจากนั้นเรามาดูกันต่อเลยค่ะบรรทัดต่อมานักเรียนจะได้อะไรต่อคะนักเรียนคะ6ยกกำลัง2หมายความว่ายังไงคะ6ยกกำลังจะได้ผลลัพธ์เท่ากับเท่าไหร่คะ6ยกกำลัง2มีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะ36ถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นบรรทัดต่อมานักเรียนจะได้เป็น108คูณ5ยกกำลัง4หารด้วย36คูณ15เรามาดูกันต่อเลยนะคะนักเรียนคะแล้วตัวหารของเรา36คูณ15จะได้ผลลัพธ์เท่ากับเท่าไหร่คะนักเรียนคำนวณออกมาเลยนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะมีนักเรียนคนไหนได้คำตอบยังคะว่า36คูณ15ได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
2: 440
0: เท่ากับเท่าไหร่คะนักเรียนคำนวณออกมาเลยนะคะถูกต้องค่ะมีนักเรียนกลุ่ม1ได้คำตอบแล้วคือ540เพราะฉะนั้นบรรทัดที่3นักเรียนจะได้เป็น108คูณ5ยกกำลัง4หารด้วย540ต่อมานะคะให้นักเรียนนำ108หารทั้งตัวตั้งและตัวหารนักเรียนคำนวณค่าออกมาเลยค่ะจะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ108คูณอะไรได้540คะ
3: 4
0: คูณ5เพราะฉะนั้นบรรทัดถัดมานักเรียนเลยได้เป็น1คูณ5ยกกำลัง4หารด้วย5นั่นเองค่ะนักเรียนคะต่อมาบรรทัดต่อมาจะได้เป็นอะไรต่อคะ5ยกกำลัง4หารด้วย5แล้ว5ยกกำลัง4หารด้วย5จะได้ผลลัพธ์เท่ากับเท่าไหร่คะ5ยกกำลัง5ยกกำลัง4ลบ1ซึ่งได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะเขียนได้อยู่ในรูปเลขยกกำลังได้เป็น5ยกกำลัง3นั่นเองค่ะให้นักเรียนตรวจสอบความถูกต้องแล้วจดบันทึกลงไปในแบบฝึกหัดได้เลยค่ะเรามาดูกันต่อเลยนะคะข้อที่4 a ยกกำลัง2คูณ a คูณด้วย a

0: ยกกำลัง3หารด้วย a ยกกำลัง5เมื่อ a ไม่เท่ากับ0นักเรียนคะขั้นตอนแรกนักเรียนจะต้องเริ่มทำอะไรก่อนคะทำภายในวงเล็บก่อนวงเล็บแรก a ยกกำลัง2คูณ a สามารถเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังโดยใช้สมบัติของการคูณเลขยกกำลังได้ยังไงคะ
1: a ยกกำลัง
0: ถูกต้องค่ะ a ยกกำลัง2บวก1แล้ววงเล็บที่2 a ยกกำลัง3หารด้วย a ยกกำลัง5สามารถเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังได้ยังไงคะ
1: a ยกกำลัง3บวก5
0: ถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นบรรทัดแรกนักเรียนใช้สมบัติของการคูณเลขยกกำลังและสมบัติของการหารเลขยกกำลังจะได้ออกมาเป็น a ยกกำลัง2บวก1คูณด้วย a ยกกำลัง3ลบ5ค่ะบรรทัดที่2ให้นักเรียนคำนวณค่าออกมาค่ะจะได้ผลลัพธ์เท่ากับเท่าไหร่คะ
1: a ยกกำลัง3คูณ a ยกกำลังลบ2
0: ถูกต้องค่ะ a ยกกำลัง3คูณ a ยกกำลังลบ2ซึ่ง a ยกกำลังลบ2เราสามารถเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มบวกได้ก็จะได้เป็นเศษ1ส่วน a ยกกำลัง2นั่นเองค่ะบรรทัดที่3นักเรียนจะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะเขียนได้เป็นอะไรคะ
1: a
0: ยกกำลัง3หารด้วยอะไรคะ
1: a
0: ถูกต้องค่ะบรรทัดที่3นักเรียนก็จะได้เป็น a ยกกำลัง3หารด้วย a ยกกำลัง2แล้วจะได้ผลลัพธ์เท่ากับเท่าไหร่คะa ยกกำลัง3ลบ2นั่นคือ a นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นข้อที่4จะได้คำตอบเท่ากับ a ค่ะเรามาดูข้อ5กันนะคะ m ยกกำลัง n คูณ m ยกกำลัง 2n หารด้วย m ยกกำลัง0คูณ m ยกกำลัง 3n เมื่อ m ไม่เท่ากับ0และ n เป็นจำนวนเต็มบวกนักเรียนคะในการแสดงวิธีทำข้อ5ขั้นตอนแรกนักเรียนจะต้องเริ่มทำยังไงคะทำการคูณใช่ไหมคะแล้วตัวตั้ง m ยกกำลัง n คูณ m ยกกำลัง 2n สามารถเขียนให้ยกเลขยกกำลังโดยใช้สมบัติของการคูณเลขยกกำลังได้ยังไงคะ
1: m
0: ยกกำลัง n บวก 2n แล้วตัวหารล่ะคะจากสมบัติของการคูณเลขยกกำลังสามารถเขียน m ยกกำลัง0คูณ m ยกกำลัง 3n ได้ยังไงคะ
1: m ยกกำลัง1 บวก 3n
0: ถูกต้องค่ะบรรทัดแรกนักเรียนจะได้เป็น m ยกกำลัง n บวก 2n หารด้วย m ยกกำลัง0บวก 3n ค่ะนักเรียนคะบรรทัดที่2นักเรียนคำนวณค่าออกมาจะได้เป็นอะไรคะn บวก 2n ได้คำตอบเป็น
1: 3n
0: ยกกำลัง 3n หารด้วย m ยกกำลัง 3n จะได้ผลลัพธ์เท่ากับเท่าไหร่คะ
1: m
0: จากสมบัติของการหารเลขยกกำลังเขียน m ยกกำลัง 3n หารด้วย m ยกกำลัง 3n ได้ยังไงคะ
1: m ยกกำลัง 3n ลบ 3n
0: ถูกต้องค่ะจะได้เป็นm ยกกำลัง 3n ลบ 3n ซึ่งคือ m ยกกำลัง0นั่นเองค่ะแล้ว m ยกกำลัง0มีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะ1ถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้จะได้คำตอบเท่ากับ1นั่นเองค่ะให้นักเรียนตรวจสอบความถูกต้องได้เลยนะคะเรามาสรุปบทเรียนที่ได้เรียนรู้ในวันนี้กันค่ะบทนิยามแรกเมื่อ a เป็นจำนวนใดๆและ n เป็นจำนวนเต็มบวกเลขยกกำลังที่มี a เป็นฐานและ n เป็นเลขชี้กำลังเขียนแทนได้ด้วยอะไรคะ
2: แทนได้ด้วย
0: a แล้วมี n อยู่ด้านบนหรือว่า a ยกกำลัง n a ยกกำลัง n หมายความว่ายังไงคะ
1: a
0: คูณกัน n ตัวแล้ว a ยกกำลัง n a แล้วมี n อยู่ด้านบนจะอ่านว่า a ยกกำลัง n หรือ a กำลัง n หรือกำลัง n ของ a ค่ะนักเรียนสามารถเลือกอ่านได้อย่างใดอย่างหนึ่งค่ะเรามาดูบทนิยามถัดไปเลยค่ะนักเรียนคะเมื่อ a เป็นจำนวนใดๆที่ไม่เท่ากับ0 a ยกกำลัง0จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 1
0: เก่งมากค่ะเรามาดูบทนิยามถัดไปกันเลยค่ะ เมื่อ a เป็นจำนวนใดๆที่ไม่เท่ากับ0และ n เป็นจำนวนเต็มบวก a ยกกำลังลบ n จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะ ถูกต้องค่ะ a ยกกำลังลบ n จะมีค่าเท่ากับเศษ1ส่วน a ยกกำลัง n ค่ะต่อมานะคะจะเป็นบทนิยามของสมบัติของการคูณเลขยกกำลังและสมบัติของการหารเลขยกกำลังค่ะเมื่อ a เป็นจำนวนใดๆ m และ n เป็นจำนวนเต็มบวก a ยกกำลัง m คูณ a ยกกำลัง n จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: a ยกกำลัง m บวก n
0: ถูกต้องค่ะจะมีค่าเท่ากับ a ยกกำลัง m บวก n หรือพูดง่ายๆว่าเลขยกกำลังที่มีฐานเดียวกันคูณกันให้นำเลขชี้กำลังมาบวกกันนั่นเองค่ะต่อมาข้อที่2 a ยกกำลัง m หารด้วย a ยกกำลัง n จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: a ยกกำลัง m ลบ n
0: จะมีค่าเท่ากับ a ยกกำลัง m ลบ n โดยที่ a ไม่เท่ากับ0หรือพูดง่ายๆว่าเลขยกกำลังที่มีฐานเดียวกันหารกันให้นำเลขชี้กำลังมาลบกันนั่นเองค่ะสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปเรื่องโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเลขยกกำลังค่ะสิ่งที่นักเรียนจะต้องเตรียมนะคะใบกิจกรรม4สมบัติของเศรษฐีค่ะสำหรับชั่วโมงนี้ครูขอให้นักเรียนทุกคนรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยให้นักเรียนกลับไปทบทวนบทเรียนนะคะแล้วพบกันใหม่ชั่วโมงถัดไปค่ะ
3: นักเรียนทุกคนทำความเคารพ

neu befreien.

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าเทอมลมดื่มนมขนมชมยิ้มไอศกรีมส้มตำต้มงามชิมที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่กลมเพราะมีตัวหมอม้าเป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: พราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 นถึง 11:00 นเริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ
1: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะแนวทาง

ทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีครับขอนำทุกท่านเข้าสู่การแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษด้วยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย This is the quiz show in English by จุฬาลงกรณ์ University The purpose of this project is to pretty much entertain the audience แน่นอนครับให้ทั้งสาระและความบันเทิงกับผู้ชมทางบ้านนะครับโดยเฉพาะน้องๆเยาวชนนั่นเองและนี่คือรายการ See You on the Road Season 2และเรายังคงอยู่ในภารกิจในการคัดเลือกตัวแทนน้องๆจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับและบอกเลยครับว่าภารกิจนี้สนุกสนานไม่แพ้กับภาคใต้ที่มีตัวแทนเข้าไปแล้วภาคเหนือซึ่งมีตัวแทนเข้าไปแล้วขอต้อนรับน้องๆจากโรงเรียนขุขันและโรงเรียนท่าดารายสาวๆขุขันอยากจะบอกอะไรเพื่อนๆจากท่าดารายไหมครับ
1: อย่ารุนแรงนะเราบอกบ้าง
0: โอเคทีนี้ไปรู้จักกับน้องเบนซ์น้องฟลุ๊กและน้องนุ่นมีอะไรที่น้องๆจากท่านอะไรวิทยาอยากจะบอกสาวๆจากศรีสะเกษไหมครับ
2: คุกคัน bring it on bring it on
0: นะ bring it on มาเลยดีกว่าแต่ที่แน่ๆนะครับน้องๆทั้ง2ทีมนี้นะครับจะต้องไปดูก่อนว่ากติกาการแข่งขันเนี่ยเขาเล่นเกมมันยังไง So here are the rules of the game ใน1รอบจะแข่งขันกันทั้งสิ้น3เกมคือเกมตอบคำถามจาก VTR ให้คะแนน Who What or Where 200คะแนนและเกมสุ่มจากเกม Logic Sequencing และ True or False มี300คะแนนโรงเรียนไหนได้คะแนนมากกว่าก็เข้าสู่รอบต่อไปได้เลยเริ่มกันที่100คะแนนแรกจากเกมตอบคำถามจาก VTR
3: If you come to the northeastern part of Thailand, this kind of traditional pillow is omnipresent. It looks really comfy. Let me try.
4: The kit patterned pillow is a symbol of the northeast, believed to have come from the word kit, which is a local term for the word sikit, meaning, in this case, to notch or pull something up. It's also a weaving technique used to make the kit pillow.It may be from a Pali word that means beautiful. A study of kit patterns preservation in Yasothon province from the Department of Industrial Design, Faculty of Architecture, Chulalongkorn University has found that the kit weaving is a weaving culture of the Pu Thai and the Laotian people who settled in various provinces in the northeast of Thailand. In the past, the kit fabric was highly valuable due to the complicated weaving process. That's why it was often used as part of important objects, for example, as a wrap for the Tripitaka. Later on, the locals started using the kit fabric to make triangle pillows to give to senior monks or governors of provinces.

0: าล่ะสิน้องๆขู่ขันตอบว่า
1: แอนเทน่าโดม
0: แอนเทน่าโดมนั่นเป็นคำตอบที่ไม่จัดจ่ายครับยังอยู่กับพี่เต้อยู่อ่ะให้คนละครั้ง Your last step โดยการตอบว่า
1: The Babylon
0: Babylon นั้นเป็นคำตอบที่ผิดนะครับตอบว่าน้องฟลุ๊กครับ
2: Olympus
0: Olympus
2: Yes
0: Is 200คะแนนนั้นเป็นของพี่เต้ต่อไปขอเสียงปรบมือกำลังใจให้น้องๆทั้งสองเรียนหน่อยแล้วคำตอบที่เราต้องการคือ Parthenon ถ้าเรานึกถึงประเทศกรีซเข้าไป Google เล่นๆคลิปพิมพ์กรีซแล้วเข้า Image คลิกเนี่ยหน้าแรกเนี่ยเห็นแน่ๆจริงๆแล้วที่ฟลุกวาดก่อนเนี่ยที่ได้อัมแซวอยู่แป๊บนึงอ่ะเราลบไปโอ้โหบอกเลยนั่นแหละนั่นแหละคือคำตอบที่เราต้องการ And 228 feet or 69.5 meters long Clue number 2 It was builtแต่เพียงแต่รู้ว่าหน้าตาเป็นไงมันชื่ออะไรวะอาจจะเป็นปัญหาเดี๋ยวช่วงนี้เราจะพักสักครู่เดียวนะครับ We'll take a short break and we'll be back and see who gets the next 300 points Stay tuned อย่าไปไหนนะครับ
3: เมืองนวัตกรรมแห่งสยามหรือ SID แนวคิดจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพื่อเพิ่มพื้นที่ใจกลางเมืองในการเรียนรู้นวัตกรรมโดยมีสถานที่จัดเวิร์กช็อปและสิ่งที่น่าสนใจมากมายเช่นตลาดนัดนวัตกรรมชวนนวัตกรรมแห่งอนาคตโครงการตั้งอยู่ที่ศูนย์การค้าสยามสแควร์วันแล้วพบกันนะครับ
0: ฮ่าฮ่า Welcome back to See You on the Road Season 2เมื่อสักครู่นี้นะครับเป็นครั้งแรกเลย This is the first time ever that nobody scored from the Who What or Where game Okay เพราะฉะนั้นตอนนี้ผมขออนุญาตนะฮะที่จะนำน้องๆเข้าสู่เกมที่3 So let's see which game you guys are going to be competing True or False เอาเป็นว่าพี่เต้จะให้คีย์เวิร์ดไปกว้างๆ A very broadHint, and the word I'm about to give you is animals. All right, who is going to represent Kukan? Kaikaru.
1: It's me.
0: And who's representing Tha Naraiwiriya?
2: Me.
0: Nong Fluk. All right.
3: น้องป่านและน้องฟลุ๊กตัวแทนจากทั้ง2ทีมจะต้องผลัดกันตอบคำถามทั้งหมด10ข้อโดยมีเวลาตอบข้อละ3วินาทีทีมไหนคว้า300คะแนนจะผ่านเข้ารอบไปทันทีถ้าพร้อมแล้วมาเอาใจช่วยตัวแทนทั้ง2คนกันครับ
0: The following animals are egg laying animals True or false Let's go Frog
1: True
2: True
0: Bat
2: False
1: True
0: Dugong
1: False
2: True
0: Seahorse
2: False
1: True
0: Crocodile
1: True
2: True
0: Eagle
2: True
1: True
0: Whale
1: False
2: False
0: Platypus
2: False
1: False
0: Echidna
1: False
2: True
0: Earthworm
2: False.
1: False.
0: และโรงเรียนที่ได้300คะแนนและเข้าสู่รอบต่อไปได้แก่ธนารายวิทยาได้ไป7เต็ม10อันนี้ไปทีละข้อดีกว่าขำๆนะฮะกบเนี่ยออกรูปเป็นไข่ไหม
2: Yeah
0: ใช่นะฮะข้างคาวล่ะ
2: No False
0: แน่นอนออกเป็นตัวดูกองคืออะไร
2: พย
0: ูนนะฮะดูกองหรือว่าถ้าตัวใหญ่กว่านั้นก็เป็นแมนาทีอะไรก็ว่าไปนะฮะพยูนออกลูกเป็น
2: ตัว
0: ซีฮอร์สก็ออกเป็นตัวนะฮะจระเข้เป็นไข่เวล
2: ตัว
0: เป็นตัวนะฮะอีคิดหน้านะฮะน้องอีคิดหน้ากับแพลตพุสคือตุ่นปากเป็ดและเม่นกินมดนั้นจะเป็นแมมโมหรือสัตว์เลี้ยงลูกนมเพียง2ชิ้นเท่านั้นที่ออกลูกเป็นไข่ที่เหลือออกเป็นตัวหมดเลยนะฮะอ้าวอยากจะบอกอะไรน้องๆโรงเรียนขู่ขันที่วันนี้จะต้องกลับบ้านไปครับ
2: I hope you guys are enjoying your trip and nice to meet you guys
0: ขู่ขันอยากจะบอกอะไรคุณผู้ชมทางบ้านที่ดูรายการเราอยู่ตอนนี
1: ้ก็
4: ตั้งใจเรียนภาษาอังกฤษต่อไปค่ะ
0: ขอเสียงปรบมือเป็นกำลังใจให้กับน้องๆครูขันนะครับและให้กับน้องๆท่าดารวิทยาทีมที่เข้ารอบต่อไปคู่ต่อไปถ้าพร้อมแล้วเชิญพบกับพวกเขาเลยครับขอเสียงปรบมือดังๆให้กับน้องๆเบนจมามหาราชและโรงเรียนสารคามวิทยาคมน้องนัดน้องมุกน้องหยวนจากโรงเรียนเบนจมามหาราชอยากจะบอกอะไรเพื่อนๆสารคามวิทยาคมไหมครับ
5: สารคามวิทยาคมจ๋าเบนจมามาแล้วจ้า
0: สารคามพิทยาคมอยากจะบอกอะไรเพื่อนเพื่อนเบนจมามหาราชครับ
2: สารคามสามสี
6: ่โอเค
2: โอเค
0: เอาละสิเดี๋ยวจะรู้แน่ว่าสุดท้ายแล้ว2โรงเรียนนี้ใครจะเข้ารอบต่อไปเริ่มจากการฟังและตอบคำถามจาก VTR ครับ
7: Oh what is that smell it smells so goodOh, now I know where the smell is coming from. It's from this thing. It makes me hungry all of a sudden. I need to make good plala like this to cook some good food.
8: Plala is made by fermenting fish in salt. It's very popular in Isan because there's many important rivers in the region like Shi River, Moon River, and Mekong River.
7: This is salt and I'm gonna put it.Going to pour it all over.
8: Since bara has such a distinctive flavor and smell, it is used in many types of food such as somtam, relishes, and soups. Isan households can produce an average of 27.09 kilograms of bara a year. An Isan person consumes an average of 15 to 40 grams of bara per day. And sales of bara in Thailand totals 900 million baht per year.
7: Ah, wait a moment. No matter how delicious the para is, we still have to think about hygiene and safety.
8: And that's why professors at Chulalongkorn University have been trying to find a safe fermentation process for para and how to reduce the fermentation time from what used to be 6 months to 2 years down to just 3 months to reduce production costs.
9: I'm wondering, like, how can we define the quality of fermented fish, Professor?
10: Yes, of course. Normally, the quality of fermented fish comprises of three major components, like the physical properties of the food, or chemical contamination, and also the bacteria or the worm or parasite that can be associated with the food.
9: Wow. So when it comes to food, the safety is very important.
0: Based on the video,Which of the following is not one of the reasons why plara is popular in Isan? A. It's an important ingredient in many dishes such as somtam, relishes, and soups. B. It has a distinctive flavor and smell. C. Isan has many rivers, therefore there is an abundance of fish. D.The fermentation process is safe. พร้อมนะฮะ See you. เบนจามามหาราชได้ไปตอบว่า
4: D. The fermentation process is safe.
0: ข้อดีเป็นคำตอบที่ถูกต้อง100คะแนนแรก The first 100 points goes to เบนจามามหาราชTwo more 100 points coming up right now in the game called Who, What, or Where. The following are the characteristics of which place? Clue number one. It is 1.7 miles in length. The midsection of the bridge is 1,280 meters long and 27 meters wide.It is located. เอาละสิสารคามพิทยาคมตอบว่า
5: The Great Wall of China.
0: The Great Wall of China is ยังไม่ได้นะครับ As I said, it is located 67 meters. เบนจามามหาราชตอบว่า
4: The Golden Gate.
0: มั่นใจไหมครับ is yours.

0: เมื่อกี้คือสัดส่วนของเขามีอะไรก็ตามแต่มีเลนสำหรับรถบรรทุกสำหรับรถไฟสำหรับเต็มไปหมดเลยนะครับ The other clues would have been clue number 2 It was the longest bridge in the world for 75 years Each of the two main cables on each side of the anchorages are 36 inches in diameter ใหญ่มากนะฮะIt's one of the top tourist destinations in the U.S. Apart from the beautiful scenery, it's also known for the number of suicides that have taken place there, which has grown over 1,600. Number four, it has appeared in television series and films. ยกตัวอย่างเช่นมีอะไรบ้าง Superman, Ant-Man, San Andreas, X-Men, Pacific Rim, รวมถึง Godzilla. และแปลกแต่จริงนะครับว่า it usually gets destroyed in films.และสุดท้ายคือ it is the bridge that links San Francisco and Marin County it is the icon of San Francisco เพราะฉะนั้นตอนนี้น้องๆจากโรงเรียนเบญจมมหาราชยืนอยู่ที่300คะแนน We'll take a short break and we'll be back with the next gameWelcome back, and you're watching the pride of Chulalongkorn University. ความภาคภูมิใจของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ได้ผลิตรายการสาระบันเทิงเพื่อคุณผู้ชมครับนี่คือ See You on the Road Season 2เกมต่อไปนี้มูลค่า300คะแนนเบญจมมหาราชได้ไปก็จะเก๋ๆจบเกมด้วย600เดินหล่อๆสวยๆเข้ารอบต่อไปแต่สำหรับสารคามพิทยาคมแล้วต้องเอาให้ได้เพราะนั่นแปลว่าจะทำให้เสมอแล้วไปลุ้นใน Sudden Death อีกทีว่าใครจะเป็นทีมต่อไปของภาคอีสานที่เข้ารอบเพราะฉะนั้นเราเริ่มจากการสุ่มเกมที่เราจะเล่นต่อเลยครับ Let's Random Logic และโจทย์ในข้อ Logic ของน้องๆทั้งสองทีมคือ What is the height of the red barOn the screen. น้องๆต้องระดมความคิดกันเพื่อหาว่าแท่งสีแดงสูงเท่าไหร่ผลของเกมนี้จะออกมาเสมอหรือว่าจะเป็นเบญจมมหาราชที่จะชนะไปอย่างขาดลอยเอาละสิมีทีมนึงกดได้แล้วเบญจมมหาราช Your answer to this question is
1: 8 meters
0: 8 meters is is yoursแต่พี่เต้จะยึดกลับง่ายๆเลยถ้าอธิบายไม่เข้าใจอ่ะมันยังไง
2: ใช้สามเหลี่ยมคล้ายอะครับสองรูปนี้เนี่ย
0: ครับ
2: สัดส่วนมันจะคงที่ในแต่ละด้านก็สัดส่วนของที่สูงกว่าจะเป็น2เท่าของที่ต่ำกว่า
0: อันสีแดงจะเป็น2เท่าสีเขียวอ๋อโอเคเพราะฉะนั้น
2: ความยาวสีแดงไปเป็น8เพราะว่าคูณ2จากด้านเงาฝั่งนู้นไปครับ
0: โอเคอธิบายชัดเจนมากพอนะครับอ่ะขอเสียงปรบมือกำลังใจให้กับน้องๆทั้ง3คนด้วยนะครับร่วมถึงน้องๆจากสารคามพิทยาคมน้องโอมน้องไนซ์น้องยูโรเมื่อกี้นี้คำนวณไหมปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเนี่ยมีความลังเลหรือ was there like hesitation หรือว่า doubt ความแบบสงสัยในเชิงลบ
3: It's a wrong formula
0: wrong formula
3: yeah.
0: ทำไมลูกดูคำนวณผิดคำนวณยังไงถึงผิดเมื่อกี้เขาอะทางทีมนู้นเขาใช้หลักอะไรสามเหลี่ยมคล้ายใช่ไหมของพวกเราใช้อะไรลูก
4: ก็ใช้หลักเดียวกัน
0: หลักเดียวกัน
4: แต่ว่าคำนวณผิด
0: คำนวณผิดโอ้โหคำนวณผิดชีวิตเปลี่ยนเลยก็ปรบมือเป็นกำลังใจนะครับให้กับน้องๆสารคามพิทยาคมรวมถึงแซวความดีกับเบญจมมหาราชย่างซื่อๆเข้าสู่รอบต่อไปด้วย600คะแนนและก็หมดเวลาสำหรับSee you on the road ในวันนี้แล้วนะครับอย่าลืมนะครับ7โมงเช้าวันเสาร์ทางช่องวัน31พบกันได้กับรายการ See you on the road season 2สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ในดินแดนล้านนาผู้เฝ้าประตูที่ไม่พูดไม่เดินแต่คอยจ้องมองเงียบๆอยู่เสมอยังคงอยู่ในทุกบ้านสิ่งนั้นคือตาแหลวตาแหลวคือภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมาหลายร้อยปีเชื่อว่าดวงตานี้จะเฝ้ามองสิ่งชั่วร้ายปกป้องทั้งครอบครัวและเรือนนาให้ปลอดภัยจากผีป่าจนถึงโจรผู้ร้าย
1: ตาแหลวเป็นตาของเหยี่ยวชนิดหนึ่งที่แหลมคมสามารถบินอยู่ที่สูงและเห็นหนูหรือนกต่างๆที่จะมาคอยกัดกินพืชพันธุ์ธัญญาหารชาวนาก็จะทำเชิงสัญลักษณ์เอาไว้โดยมีการนำไม้ไผ่มาสานให้เป็นรูปเหมือนกับลูกตาและมีความเชื่อว่าตาแหลวนี่แหละเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ชนิดหนึ่งที่มีสิ่งที่แฝงเล่นอยู่ในตาแหลวสามารถปกป้องคุ้มครองชีวิตผู้คนได้พ้นจากพยันอันตรายต่างๆจึงนำตาแหลวไปประดับอยู่บ้านเรือนเพื่อมีความมั่นใจและอุ่นใจว่าสิ่งเลวร้ายต่างๆจะไม่มาทำร้าย
0: ตาแหลวไม่ใช่เพียงเครื่องรางหากยังสะท้อนเสน่ห์ของความเป็นไทยความเชื่อที่ผูกพันกับธรรมชาติความประณีตในฝีมือและสายใยของผู้คนต่างวัยที่ช่วยกันสืบต่อภูมิปัญญาแม้ผู้มาเยือนจากแดนไกลจะไม่เข้าใจทุกถ้อยคำแต่สายตาแห่งความประหลาดใจและความชื่นชมบอกเล่าได้ชัดเจนว่าตาแหลวได้สะกดใจพวกเขาแล้วการเวลาอาจจะเปลี่ยนผ่านแต่ดวงตานี้ยังเฝ้ามองไม่เพียงปกป้องบ้านและท้องนายังปกป้องหัวใจไทยให้คงไว้ซึ่งเสน่ห์เสน่ห์ที่อบอุ่นงดงามและผูกพันเสน่ห์ไทยที่ครองใจคนทั่วโลก

จริงๆแมวจะอุณหภูมิสูงกว่าเรานิดนึงเพราะนั้นเขาจะร้อนกว่าเราอยู่แล้วโดยธรรมชาตินะคะบางท่านก็จะให้กินยาลดไข้ซึ่งพาราเซตามอลเนี่ยในคนใช้ได้แต่ในแมวมันก็เหมือนการหยิบยื่นยาพิษให้เขาไปไม่ว่าจะในรูปแบบน้ำเชื่อมหรือรูปแบบเม็ดก็ตามนะคะอันนี้ห้ามให้ในแมวเพราะว่าแมวไม่มีตัวเอนไซม์ที่จะเปลี่ยนแปลงยาตัวนั้นจะทำให้แมวหายใจไม่ออกจะทำให้แมวหน้าบวมม่วงแล้วก็ถึงแก่ชีวิตได้นะคะอีกอย่างนึงในเรื่องของพวกอาหารบางอย่างที่ไม่เหมาะสมนะคะอย่างบางท่านทานกาแฟตอนเช้าก็จะให้แมวด้วยในแมวเนี่ยมันก็เหมือนกับการกินเอายากระตุ้นเข้าไปอย่างกระตุ้นหัวใจกระตุ้นการหายกระตุ้นระบบประสาทส่วนกลางซึ่งบางตัวก็จะมีอาการหอบหายใจลำบากหรือแม้กระทั่งช็อกเลยก็มีนะคะเพราะนั้นพวกอาหารเช่นกาแฟช็อกโกแลตชาพวกนี้ก็เป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมนะคะหรือแม้กระทั่งหอมใหญ่มีหัวหอมหล่นหัวหอมดิบแมวอาจจะไปแทะไปกินพวกนี้ก็เป็นพิษได้เหมือนกันนะคะต้นไม้บางอย่างที่ปลูกประดับในบ้านนะคะเช่นพวกพลูด่างซึ่งพวกนี้ก็มียางมีพิษซึ่งแมวมีแนวโน้มที่จะแทะได้อยู่แล้วนะคะแต่ควรจะเก็บไว้ให้เหมาะสมเพื่อไม่ให้เขากินทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับแมวเจ้าของจะต้องมีความเอาใจใส่มีความรับผิดชอบเราถึงจะเห็นความผิดปกติของแมวได้อย่างรวดเร็วและทำให้เกิดการรักษาได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและทันการค่ะ

หารของแฮมสเตอร์นะคะก็จะเป็นกลุ่มของธัญพืชเป็นหลักนะคะในตามธรรมชาติแฮมสเตอร์สามารถกินแมลงเล็กๆที่อยู่ตามพื้นดินได้เช่นกันเพราะฉะนั้นหากเรานำแฮมสเตอร์มาเลี้ยงอีกกลุ่มนึงที่เราจะสามารถให้ได้ก็คือเป็นลักษณะของหนอนขนาดเล็กเราอาจจะให้เป็นเพื่อเป็นรางวัลหรือเป็นเพื่อการฝึกสัตว์เท่านั้นนะคะเนื่องจากหนอนมีไขมันที่สูงหากแฮมสเตอร์ได้รับหนอนในปริมาณที่มากอาจจะทำให้แฮมสเตอร์อ้วนได้ง่ายอาหารอย่างอื่นที่เราสามารถให้แฮมสเตอร์ทานได้ก็ได้แก่ในกลุ่มของผักหรือผลไม้สดนะคะแต่จะต้องให้ปริมาณเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะคะเพื่อที่จะกระตุ้นความอยากกินอาหารหรือเพื่อเพิ่มความหลากหลายของอาหารให้น่ากินมากยิ่งขึ้นอาหารที่ไม่ควรจะนำมาให้ในแฮมสเตอร์นะคะก็ได้แก่ในส่วนของอาหารของคนนะคะไม่ว่าจะเป็นขนมหรือเป็นกับข้าวที่เรากินกันนะคะเนื่องจากว่าแฮมสเตอร์มีอวัยวะพิเศษที่คนไม่มีนะคะได้แก่ถุงเก็บ

อาหารนะคะหรือบางคนเรียกว่ากระพุ้งแก้มกระพุ้งแก้มของแฮมสเตอร์นะคะจะยาวตั้งแต่ปลายปากไปจนถึงในตำแหน่งของตัวหัวไหล่หากให้แฮมสเตอร์กินอาหารที่ไม่เหมาะสมที่มีลักษณะเหนียวและชิ้นใหญ่อาหารเหล่านี้จะเข้าไปติดอยู่ในกระพุ้งแก้มนะคะซึ่งบางทีจะติดแน่นมากจนแฮมสเตอร์ไม่สามารถที่จะดันออกมาได้สิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือกระพุ้งแก้มเขาก็จะหลุดออกมานะคะหากพามาพบสัตวแพทย์ได้ทันเวลาเราอาจจะทำการรักษาได้ค่ะ

0: ยินดีต้อนรับเข้าสู่ทัวร์ไม่กลัวฝรั่งนะครับสัปดาห์นี้ก็จะมีความท้าทายน้องๆในการสเต็ปมากยิ่งขึ้นนะครับกับลูกทัวร์ของเราซึ่งจะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะฮะแต่ว่าต้องย้อนสัปดาห์ก่อนหน้าก่อนก็เป็นลูกทัวร์แก๊งเพื่อนอินเตอร์เป็นไงกับทัวร์กรุ๊ปนี้ครับแก๊งเพื่อนอินเตอร์ของเรา
1: ก็ที่เราสนุกมากๆเลยค่ะเพราะว่าเราได้ใช้คำศัพท์ที่ไม่เคยใช้นะเป็นคำศัพท์เหมือนคำสแลงคำที่พูดกันแบบวัยรุ่นเลยอะค่ะแล้วด้วยความที่แบบไว้ใกล้กันก็กล้าพูดมากขึ้นทำให้แบบเราสนิทกันมากขึ้นแล้วก็ใช้ภาษาอังกฤษได้มากขึ้นค่ะ
0: โอ้แล้วบรรยากาศเกมการเล่นการแข่งขันของเราเป็นไงฮะ
2: ก็เราก็ได้ใช้สมองในการวางแผนในการพูดภาษาอังกฤษ
3: ใช้สมองเลยแล้ว
0: วางแผนนะวางแผน
2: วางแผนก็พวกเพนบอลแล้วก็คาบัมอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เป็นเกมทายสับตอนกลางคืน
0: ซึ่ง
2: ผมก็ไม่แพ้นะ
0: นี
3: ่แต่ก็ไม่ชนะ
0: ไม่ธรรมดาสิไม่ชนะเลย
2: ก็เกิดแพ
3: ้แล้วภาษาอังกฤษเป็นไงบ้างรู้สึกเกิดการพัฒนาขึ้นไหม
4: เหมือนทริปนี้ทำให้กล้ามากขึ้นค่ะเพราะว่าเราได้รับแรงบันดาลใจมาจากเขาอีกทีนึง
0: ยังไง
4: เขามาจากประเทศที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักเหมือนบ้านเราค่ะ
0: คือภาษาบ้านเขาก็มีของภาษาของเขา
4: ใช่เขามาจากฝรั่งเศสยูเครน
3: รัสเซีย
4: รัสเซียอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเขาสามารถพูดภาษาอังกฤษได้ดีมากก็เลยเหมือนทำให้เราแบบอยากทำได้เหมือนเขาบ้าง
3: เป็น inspiration ค่ะ
0: โอ้ inspiration
3: เป็นแรงบันดาลใจใช่ไหมลูกนะ
0: แล้วพอเรามีแรงบันดาลใจอยากจะทำได้แบบเขาแล้วเราทำได้แบบเขาไหมครับ
5: เราก็ทำได้ครับผมเราก็พยายามแลกเปลี่ยนกันไปเวลาเขาพูดมาเราก็พยายามเข้าใจเขาครับผมแล้วก็มันแตกต่างกันนิดนึงคือของเขาอาจจะมีเป็นแอคเซนต์ของเขาคือเป็นสำเนียงของเขาที่แตกต่างจากไทย
0: เอาละครับสำหรับสัปดาห์นี้นะครับจะเป็นการพัฒนาภาษาอังกฤษของน้องอีกรูปแบบนึงความท้าทายจะมีมากขึ้นเพราะว่าเราจะให้ความสนุกสนานมากยิ่งขึ้น
3: More fun
0: และจะมีความยากยิ่งขึ้นด้วย
3: More difficult
0: โอ้โหเพราะนี่จะเป็นภารกิจใหม่สำหรับน้องนะครับนั่นคือเกม on tour กับลูกทัวร์เจ้าจิบาแล้วกันเลย Nice to meet you Here แนะนำตัวกันหน่อยสิใครเป็นใครอะไรยังไงพวกเรา
4: โอเค My name is Soon 15 years old Nice to meet you
2: My name is Soon My name is Sam 14 years old Nice to meet you
0: Yeah
6: 16
0: years old. I'm from southern town of Thailand.
7: Hello, my name is
0: Tai.
7: I'm from Central
0: Region,
7: and
8: 16
7: years old. Nice to meet you guys.
0: Yeah. So, could you please introduce yourself to our children?
8: Hello, nice meeting you. My name is Mai.
0: Mai.
9: ครั้งญี่ปุ่นครั้งแรกใช่ไหมคะไมจังก็จะสวยเขาจะแบบแต่งตามาเต็มทำผมอย่างเงี้ยค่ะมาสวยเลยยูกิก็จะแบบตาโตๆน่ารักอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็แบบใสๆคนละแบบ
10: I'm Yuki I'm from Osaka Japan Nice to meet you
11: My name is Yuji
12: Yuji
11: I'm from Nagoya
12: Nagoya
11: Nice to meet you
9: ยูจิก็ตอนแรกหนูคิดว่าเขาเป็นยากุซ่าคือเขามาแบบตาดำๆนิดนึงแล้วตาเขาแบบตาชั้นเดียวตาแบบเคิร์มๆฟินๆ นิดนึงส่วนผมก็จะแบบตั้งๆครั้งแรกอะไรเงี้ยหนูก็นึกว่าแบบเป็นยากุซ่า
13: My name is Shogo
0: Shogo
13: ไอ้ Aomori I Aomori
0: Aomori
13: Aomori

0: โหยเขาเข้ามาแบบให้อะไรเงี้ยแบบทำให้คืนมากค่ะไม่คิดว่าเขาจะแบบสนุกสนานขนาดนี้
1: คลิปนี้จะสนุกสนานคลื่นเคลงมากๆเพราะว่าเราจะมีเกมออนทัวร์เพื่อให้เล่นกิจกรรมกันสนุกสนานตลอดทั้งทริปเลยทีเดียวนะฮะพร้อมหรือยัง
2: พร้อม
1: Are you ready
2: Yeah
1: Let's go
3: ทัวร์ทริปใหม่กันแล้วด้วยโจทย์ภารกิจเกมออนทัวร์กับลูกทัวร์เจแปนนิสมุ่งหน้าสู่ตลาดแม่กลองหรือตลาดร่มหุบแหล่งท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อของชาวจังหวัดสมุทรสงครามหรือภาษาอังกฤษต้องบอกว่า famous attraction และทัวร์ทริปนี้จะ more fun and more difficult แค่ไหน please stay tuned แปลเป็นไทยว่าต้องติดตามกันต่อไปนะครับปุ๊นปุ๊น
4: very fast train
5: Preston and
4: ชื่ออะไรนะที่มันเป็นการ์ตูนน่ะ
5: ชิงคังเซ็น
4: ใช่แล้วมันก็ very fast Have you ever been to Amphoa the place we gonna go Amphoa
3: เกิดอะไรขึ้นล่ะครับเนี่ยน้องแป้ง
6: อย่าทำอะไรทุกคนเราต้องไปผ่าน
3: แบบนี้ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า unexpected situation แปลว่าเหตุการณ์ไม่คาดคิดแล้วลูกทัวร์เจแปนของเราจะรู้สึกยังไงกันบ้างล่ะครับไกด์เด็ก
4: ตอนนี้คนญี่ปุ่นทัวร์ของเรากำลังแตกตื่นมากๆเลยค่ะเพราะว่าเขาตกใจว่ามันเป็นปัญหาใหญ่
3: จากรางรถไฟใช้งานได้ไกด์เด็กพร้อมลูกทัวร์ก็สามารถเดินทางมาถึงตลาดแม่กลองได้สำเร็จเรียกว่าเป็นไปตามแผนที่วางไว้ซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ตรงกับสำนวนของภาษาอังกฤษที่เรียกว่า keep on track การมุ่งมั่นให้เป็นไปตามแผนแม้จะเกิดอุปสรรคขึ้นก็ตามและคำว่า track เมื่อทำหน้าที่เป็นนาวจะแปลว่ารางรถไฟนั่นเองครับ
1: และตอนนี้เรามาอยู่ที่ตลาดที่คลาสสิกที่สุดในประเทศไทยนะครับตลาดร่มหุบที่แม่กลองนะฮะแล้วเราจะเล่นเกมแรกกันเลยครับกับเกมที่มีชื่อว่า
6: The Market Hunting
1: ตามล่าของในตลาดส
3: ดไม่ยากเลยครับกับโจทย์เกม The Market Hunting ไก่เด็กใบลูกทัวร์หาแต่การสื่อสารระหว่างไก่เด็กและลูกทัวร์ชาวเจแปนจะผ่านไปอย่างราบรื่นหรือไม่มาช่วยกันลุ้นเอาใจช่วยไก่เด็กและลูกทัวร์ของเราไปพร้อมๆกันเลยครับ
1: และของชิ้นแรกที่เราจะให้ทายนะครับและของชิ้นนี้คือตึ้งอะไรดีอะไรดีพร้อมไหมปึ๊บ
7: พร้อม
1: เรียบร้อย just one minute 1 นาทีครับถ้าพร้อมแล้วเชิญ
7: it seems to be the ball and have a red color when you taste it it will be bad smell okay bad smell
1: bad smell red ball red color
7: red color like a ball small no it's some kind of herb herb
1: Some small ball.
7: Okay. Very small, but it's not. It's not a fruit. Okay. A late. It have a root.
8: Root.
1: หมดเวลา Go. Let's go. Go. This way to the market.
7: ความยากในการทำกิจกรรมชิ้นนี้เป็นการสื่อสารนี่แหละครับอย่างเช่นภารกิจแรกที่ให้ไปหาของในตลาดครับเขาก็เข้าใจในส่วนของเขาแล้วก็ไปปรึกษากับคนญี่ปุ่นในการในภาษาของเขาผมก็ไม่รู้แต่ว่าผมก็พยายามเล่าอ้อมๆไปเรื่อยๆ
3: เกิดอาการลังเลซะแล้วสิครับลูกทัวร์น้องเปรมของเราซึ่งอาการลังเลเนี่ยติดก็คือคำว่า uncertain นั่นเองครับแล้วแบบนี้จะได้หอมแดงหรืออะไรกลับออกมาให้น้องเปรมล่ะครับคุณผู้ชม
6: เอ๊ะどうしようこれでいいやもう
8: Yeah ชุดมา
6: can I buy this หอมแดง

0: และของที่ซื้อมาคือชิ้นนี้ครับมันคือหอมแดงสิ่งที่น้องแปรมอธิบายไปคือสิ่งนี้ครับหอมแดงและโจทย์ของน้องตุลครับและของชิ้นนี้ครับมันคือ this one
1: พอเปิดออกมาเป็นปลาทูแล้วหนูก็แบบปลาทูแล้วจะบอกยังไงแล้วเขาเป็นญี่ปุ่นด้วยอย่างเงี้ยค่ะแล้วหนูก็ไม่รู้ว่าเขาจะรู้เปล่าว่ามันเป็นปลาทูนะอย่างเงี้ยหนูก็เลยอธิบายไปว่าเนี่ยเป็นปลาตัวเล็กๆนะไม่ใหญ่มาก not too large but small likeYeah, and it's usually on the king.
2: It's usually on the king. สงสารลูกทัวร์จริงๆครับ king ภาษาอังกฤษก็คือ fish basket นั่นเองครับ
1: But, and Thai people like to eat it. Is it a fish?
3: Fish.
1: Yeah.
3: Fish.
1: And
3: 10.
1: And not.
3: 9.
1: Not large.
3: 8.
1: Small.
3: 7. 6.
1: Yeah.And Kai, and they love to,
3: three,
1: sell on the
3: two,
1: box.
3: One,
1: yes, and the box. เพื่อนเนี่ยเขาเป็นนักท่องเที่ยวมาใหม่แล้วเขาเป็นญี่ปุ่นด้วยอย่างเงี้ยค่ะแล้วหนูก็ไม่รู้ว่าเขาจะรู้เปล่าว่ามันเป็นปลาทูนะอย่างเงี้ยถ้าไม่รู้ก็ไปถามแม่ค้าดูว่าแบบคนไทยชอบกินนะอะไรเงี้ย
2: พอจะเดาได้ไหมครับนี่ลูกทัวร์ของเราแล้วก็มาเดินป้วนเปี้ยนป้วนเปี้ยนอยู่แถวแถวปลาทูซะด้วยสิแต่ก็ไม่แน่ใจครับว่าปลาที่เห็นจะใช่ปลาที่น้องตุลใบว่ามันอยู่ในเข่งหรือเปล่าตัวนี
0: ้ What do we call this
4: so fish
0: fish
4: yeah
0: และคำใบมีผลเลยนะครับบอกว่าคนไทยชอบมันนะฮะและคำตอบคือปลาทู
1: การใช้ภาษาครั้งนี้ค่ะสนุกที่สุดเพราะว่าที่แล้วๆมาเราเจอเจ้าของภาษาจริงๆที่เขาพูดภาษาอังกฤษเก่งอะค่ะพอมาเป็นครั้งนี้ญี่ปุ่นเขาก็เหมือนไม่ค่อยจะเข้าใจแล้วเขาก็พูดกับเราไม่ค่อยได้ดังนั้นก็เลยใช้ภาษาท่าด้วยหนูคิดว่าครั้งนี้สนุกดีค่ะแล้วเขาก็หาได้คือเก่งมาก
3: โจ
5: ้ไ
3: ฮไ
5: ฮโอเค
3: แป๊บนึงหนึ่งนาทีครับ
5: โอเค
0: สิ่งที่จะให้หานะครับไม่ยากไม่เย็นครับมันคือของสิ่งนี้ครับปึ้ง
6: ตั้งแต่เกมแรกเปิดมาหนูว่าดูภาพไม่ออกหนูแบบอะไรปลากระป๋องอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบเหมือนที่บอกก็ไปให้ว่าปลาล่าหนูแบบเอาแล้วไงปลาล่าไง
7: โอเค it's a fish and
5: fish
7: and we love to eat with ส้มตำ
5: ส้มตำ
7: ส้มตำ eat with ส้มตำ
3: you know ส้มตำ
7: fish that eat with ส้มตำ and it's very smelly smelly
5: that smell
7: andTaste not good.
5: Taste not good.
3: Hey, Thai people love it.
7: But Thai people love to eat with som tam.
5: Yeah, fish.
7: Fish. Eat with som tam. Min min min.
5: Yeah.
3: 10, 9, 8,
7: 7, 6,
3: 5,
5: 4,
7: 3,
3: 2,
5: 1,
3: done. Thumbs up.
5: Okay.
3: You know what it is?
5: Fish.Sometimes.
3: Smell that?
5: Smell, yeah.
3: Ready? Set, go! เชิญครับไปแล้วครับ
6: ชอบที่สุดคือชอบก็ตลกมากอะเห็นหน้าก็ตลกคือเขาภาษาอังกฤษเขาก็ไม่ได้ดีเลยนะเขาเป็นคนที่แบบภาษาอังกฤษเขาไม่ค่อยแข็งแรงแต่เหมือนแบบเขาพยายามช่วยสมมติว่าหนูแบบอธิบายคำนี้แล้วเขาไม่รู้เขาก็จะให้มาก่อนแล้วหนูไม่ได้อธิบายอะไรเกี่ยวกับเขาว่าให้แบบ
5: Fish, some time. Blah. Some time, fish.ปลา
2: ส้มตำฟิชปลาส้มตำเอ้าเดินท่องไปตลอดทางแบบนี้แม่จะมีแม่ค้าคนไหนช่วยบอกลูกทัวร์ของเราให้หาปลาร้าได้เจอสำเร็จไหมล่ะครับเนี่ย
5: ปลาส้มตำส้มตำปลาส้มตำปลา
8: ส้มตำปลาท
5: ูชิ้นเขาส้มตำปลาปลา
9: แวะ
5: ปลาปลา
8: ที
5: ่
8: ไหน
5: ปลาปลาปลาปลาส้มตำปลาส้มปลาปลา
7: วทีนี้ก็ได้ประมาณว่าส้มตำส้มตำทีนี้เขาก็เล่าให้หนูฟังว่าตอนเขาไปเงี้ยคนก็เยอะทางก็ไกลแบบระหว่างทางก็ตะโกนปลาปลาปลาคนก็คำไกลก็ไกลหาก็ไม่เจอแบบคนก็เบียด
5: ปลา
7: ปลา
5: ปลา
7: ปลา
5: โอ้ปลาปลาปลา
4: ถ้าไม่มีคนถ้าชนะกันทุกคนนะพี่บ๊อบ
3: เขียนโดนด
7: ิ้น
3: จ
7: มูกอยู่ใต้จมูกแล้วก็มี
5: ปลาปลาปลา
9: ปลาปลาดิ
5: วันปลาอย่า
9: วัน
5: ว่าส้มตำปลา

0: time for Laminis and Spicicle!
1: เขาบอกว่ามันไกลมากๆแบบเป็นกิโลเลยแล้วกว่าจะกลับมาได้ปรากฏเวลาเกินก็เลยโดนไม้หนีบผ้าแล้วคือไม้ผ้าหนูโดนหนีบหูแล้วแบบโชโกะคนนี้คู่กับหนูค่ะเขาโดนหนีบจมูกแล้วหนีบจมูกพอแกะออกมาเป็นรอยไม้หนีบผ้าน่าสงสารมากแต่ก็ขอบคุณที่เขาอุตส่าห์ช่วยทำให้เกมมันสนุกขนาดนี้ค่ะ
0: แล้วของชิ้นนี้ครับ1นาทีเช่นกันนะครับลองดูครับ
2: ปึ้งตึบ
0: มันคือของทายเล่นของไทยเราอย่างหนึ่งขายกันอย่างดาดเดินทั่วไปเลยพร้อมนะฮะเอ้า1นาทีเชิญครับ
3: โอเค the first is it like a snack okay the Thai people like to eat it okay and is eat with chili paste you know
4: chili paste
3: is have a yellow color like that maybe is fly in the pot
4: okay what is made from
3: it's made from you know flavor
4: flour
3: no not flour flavor flour บางทีมันเป็นคำศัพท์ที่เราไม่รู้หรือไม่ก็เป็นบางทีเขาอาทิตย์เราต้องการที่จะพูดกับเขาแบบนี้แต่เขาเข้าใจไปอีกแบบนึงเราก็ไม่เข้าใจกันแต่ก็พยายามแก้ปัญหาโดยการที่ว่าถามเพื่อนหรือไม่ก็พยายามที่จะพูดคุยกับเขาให้มากขึ้น
0: 10
3: from you the ingredient of bread you like that maybe it's made from that
4: it's
3: chip like a snack you eat it it had a sour right
0: 3
4: sour
0: 2
3: not sour
0: 1หมดเวลา What do you think?
4: To be honest, I don't know what it's called, but I think I will just go and find it.
0: Okay, ต้องบอกว่ายังไงก็ต้องไปหามันนะไม่รู้อะไรพูดไม่ได้เลย
5: ไปต่อ
0: ไปต่อพร้อมนะพร้อมนะสาม
5: พร้อมแล้ว
0: พร้อมแล้วเชิญก
3: ็คือฮาร์ดเนี่ยได้คู่กับไมจังแล้วก็ตอนแรกคือรู้สึกเหมือนว่าใบแล้วมันรู้สึกแปลกๆคือให้รายละเอียดเขาไม่ชัดเจนแล้วก็เขาก็ไปหาแต่ว่าก็สนุกดีครับผมตอนลุ้นมากเลยตอนนั้น
1: snack
4: I don't see any snack it's dinner round do you have another snackCircle. Okay, I think I'll just take this.
6: ไปแล้วสำหรับภารกิจวิ่งหาของในตลาดแม่ทั้งวิ่งกันจนเหนื่อยครับไกด์เด็กจึงพาลูกทัวร์เจแปนของเรามาพักที่บ้านโฮมสเตย์เพื่ออวดบรรยากาศที่แสนจะธรรมชาติติดกับริมแม่น้ำแม่กลองแบบนี้ล่ะครับ
1: โอเค

0: the old traditional style of Thai house, and it's very the best place to stay in Amphoa because it's very near to nature. We can touch the real feelings of nature, of river, trees, animals, and wow, here's a river. So let's check it out.
1: Oh.
0: Go there.
1: River.
2: River.
1: River. River. River. River. Amazing.
3: Hi.
4: What, and this is the main river of the Samut Songkhram province and Ratchaburi province. This is the river Mekong.
1: Oh, Mekong.
4: Mekong River.
1: Yeah. River Mekong.
4: River Mekong.
1: Okay. Yeah.
4: Maybe you can see a flyer flying at night.
5: Really? Okay, now it's time to relax. And then in 30 minutes, we have to make a special meal together. Mm-hmm. Okay, let's go.
1: Okay.
2: Hi.
5: Hi.
1: Hi.
5: Hi.
1: Hi.
6: นะครับคุณผู้ชมครับแล้วตอนนี้เรากำลังจะเตรียมทำอาหารเย็นของเรานะฮะ
7: ใช่ค่ะ
6: แต่อาหารเย็นไม่ใช่เมนูอะไรที่แปลกใหม่ครับเพราะว่ามันเป็นเมนูที่เราได้ซื้อของมาแต่ก่อนหน้าแล้วเล่นเกมมาต้องใช้เป็นประโยชน
2: ์
6: มีอะไรบ้างครับครูเก๋ครับ
7: นะคะก็มีปลาทูค่ะนะ
6: ใครเป็นคนซื้อปลาทูมาครับ
7: ปลาทูปลาทูยก
6: ปลาท
7: ูปลาทูปลาทูทอดนี่ก็เรียกว่า from mackerel นั่นเองอันนี้คืออะไรคะเนี่ย
8: ข
7: ้
8: าว
7: ข้าวสวย beautiful rice นะคะไม่ใช่นะคะก็เรียกว่า rice นั่นเองค่ะ
6: เราจะให้ชาวเพื่อนๆชาวญี่ปุ่นนี่สอนเราทำ
7: ซ
6: ู
7: ชิน
6: ะครับแล้วก็พวกเราก็ต้องอธิบายให้คุณผู้ชมฟังด้วยว่าทำกระบวนการไงแล้วอยากรู้อะไรก็สอบถามมันไปเหมือนเพื่อนชวนเพื่อนทำกับข้าว
9: ได้ครับ
6: นี่คือ
9: hungry
10: now hungry
9: hungry
11: ปิดท้ายดินเนอร์ด้วยการทำซูชิไทยญี่ปุ่นของไกด์เด็กและลูกทัวร์ชาวเจแปนแต่วัตถุดิบรสชาติที่ออกมานั้นจะผสมผสานได้ลงตัวหรือไม่อย่างไรอาทิตย์หน้ามาติดตามชมกันต่อครับช่วงแรปอัพ
7: คำว่าเข่งจำได้รู้อิสระเข่งอุ้ยที่จริงเนี่ยด้วยความที่พูดเร็วๆไงหนูก็อุ้ยอิสระเข่งนะที่จริงแล้วมันจะไม่ใช่ถูกปะเราอาจจะพูดว่า is weaving container
2: ค่ะ
7: ไม่เป็นไรถ้าสมมติรู้ว่าคิดว่าเฮ้ยมันเราพูดภาษาไทยไปเราต้องรีบกลับมาอธิบายว่าเข่ง is อะอะไรก็ว่าไปโอเคไม่โลกเราต้องรีบอธิบายเขาเข้าใจฟังโอเคเนา
2: ะ
7: หนูพูดว่า the old อุ้ย oldโอค่ะเนี่ยโอเป็นไอ้ลูกตัวโอเป็น
2: สระ
7: สระค่ะมีอะไรบ้างที่เป็นสระลูก
2: A-E-I-O-U
7: นั่นเป็นสระนั่นเป็นสระนะคะดังนั้นค่ะอุ๊ยเดอลูกเราจะไม่บอกว่าเดอเราต้องเป็น
2: D
7: the old the O ค่ะท่านผู้ชมต้องจำไว้นะคะ A-E-I-O-U ต้องเป็นสระต้องอ่านว่า the O ค่ะแต่ครูเก๋เนี่ยหนูจะเข้ามหาวิทยาลัยอะค่ะแต่เผอิญว่ามันเป็น university ตัว U เหมือนกันแต่ตัวนี้ยกเว้นค่ะท่านผู้ชมต้องจำเลยนะคะว่าถ้าสมมติตัว U แต่เผอิญออกเสียงเป็นเยอะเยอะเยอะเยอะค่ะยะยักค่ะยะยักค่ะเป็นพยัญชนะนะคะต้องออกเสียงเป็นเยอะ university ดังนั้นจะไม่อ่านว่า the university ต้องอ่านว่าไงลูกแป้ง
2: the
7: the university ค่ะ
12: ภาษาอังกฤษเนี่ยเขาใช้กันทั่วโลกสามารถทำให้สื่อสารกับคนต่างชาติได้ทั้งเพื่อนได้ประสบการณ์
13: ถ้าเก่งภาษาอังกฤษก็อาจจะสามารถรับเป็นครอบครัวประถามให้เด็กต่างประเทศได้ก็อยากเป็นพวกทูตอะไรเงี้ยค่ะแล้วไม่ก็พวกบริษัททัวร์นำเขาเที่ยวอะค่ะหนูพูดภาษาอังกฤษทีไรหนูก็รู้สึกมีความสุขมากส่วนใหญ่หนูจะชอบดูหนังแบบพวกฝรั่งเงี้ยค่ะจะอ่านพวกหนังสือภาษาอังกฤษบ้างก็จะรู้ว่าเขาจะใช้ศัพท์ยังไงจะรู้สำนวนของเขาบ้างอย่างเงี้ยค่ะ
14: วิชาแบบที่มีอาจารย์ต่างชาติสอนชั่วโมงเดียวเนี่ยส่วนใหญ่ก็สอนแกรมมาเลยปกติน่าจะแบบมีภาควิชาที่แบบออกไปข้างนอกเนี่ยส่วนใหญ่มันก็จะไม่อยู่ในวิชาเนาะต้องไปหาเอาเองอย่างชมรมอะไรต่างๆ

0: What's the matter, Christina? You look worried.
1: I just got my grade report back and my GPA is pretty low.
0: I'm sorry to hear about that. But it's only the first semester. You still have time to do something about it.
1: What do you think I should do about my low GPA?
0: Well, why do you think your GPA is low?
1: I guess I didn't go to class enough. I skipped a lot of classes because of my health and personal issues, and I didn't get to hear about what was taught in class.
0: Then I suggest you start by going to class regularly so you won't miss lectures and a chance to ask questions and listen to the Q&A of other students. And you also won't look bad in the eyes of your professor. And you ought to take better care of your health so you won't get sick often. Eat healthy food, take vitamins to boost your immune system.
1: I guess I should exercise more too. I haven't been working out much lately.
0: Absolutely, it's a good idea. You should at least work out 3 to 4 times a week. But don't overdo it. You might injure yourself.
1: Got it. Thanks for the advice.
0: And I would also suggest you do a study review once a week. Reviewing your notes weekly will help you gradually memorize things.
1: That's a very good idea. So next semester, I will put more effort into my work, review my notes, and stay healthy.
0: If you do that, you'll be able to raise your GPA next semester.
1: Thank you so much for all your advice.
0: Don't mention it. We're friends. I'm here for you.
1: Stay tuned for our next episodes of Watch and Learn.
2: There are lots of interesting topics for you to learn and a great chance to improve your English. Enjoy watching. Bye-bye.
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผมเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
4: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
5: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 192-194 ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

ราวันนี้นะครับที่เราจะมาพูดกันเกี่ยวกับภาษาอังกฤษนะครับก็คือเรื่องง่ายๆอีกหนึ่งเรื่องแต่ที่จริงแล้วก็ไม่ได้ง่ายอย่างที่คุณคิดนะครับวันนี้ครับเราจะมาดู everything about colors ครับทุกอย่างเกี่ยวกับสีของภาษาอังกฤษครับอย่าเพิ่ง judge ดิครับอย่าเพิ่งรีบตัดสินสิครับคุณคิดผมจะมานั่งสอน blue red green แค่นั้นเหรอครับแต่ที่จริงแล้วนะฮะจะสอนอย่างนั้นครับแต่ที่จริงแล้วมันมีอะไรมากกว่านั้นครับแป๊บนึงก่อนครับ give me a chance นะครับให้โอกาสผมก่อนครับอย่างเช่นเรามาลองดูกันคร่าวๆนะครับเคยได้ยินคำว่า blackmail ไหมครับนั่นแหละครับเห็นไหมล่ะฮะ black ก็คือดำแต่ blackmail ชาวไทยก็รู้กันเยอะนะครับเพราะ blackmail ก็คือการข่มขู่เรียกเอาเงินใช่ไหมฮะนี่ไงครับวันนี้เราจะดูครับว่าทุกๆสีเนี่ยนะครับจะมีความหมายแฝงหรือจะมีสำนวนต่างๆอยู่ในสีแต่ละสีเนี่ยเยอะมากเลยทีเดียวครับไม่ต้องไปสีไหนแล้วครับเอาแค่คำว่า color เนี่ยนะครับก็มีแล้วนะฮะอย่างเช่นครับง่ายๆก่อนครับ color blind ก็คือตาบอดสี she is color blind หรือ I am color blind ก็คือตาบอดสีครับสองสำนวนครับวันนี้ก็คือ1ครับ when you are drunk you like to show your true colorsYou like to show your true colors ก็คือแสดงท่าแท้ของตัวเองออกมาครับหลายๆคนเวลาเมาเหล้าก็มักจะแสดงท่าแท้ของตัวเองออกมาอยู่เสมอใช่ไหมครับ Show someone's true colors แสดงท่าแท้ครับและวันนี้ครับเหตุผลที่จะมาสอนเรื่องราวของสีสันนะครับก็เป็นเพราะว่าสำนวนฝรั่งเขาบอกครับว่า add some color to your life add some color to your life ก็คือเติมสีสันเข้าไปในชีวิตของคุณครับและรับรองว่าคุณนั้นก็จะมีชีวิตที่มีความสุขมากยิ่งขึ้นเหมือนกับวันนี้ครับเราจะมาพยายามเติมสีสันเข้าไปในภาษาอังกฤษของคุณครับคุณจะได้เข้าใจมากขึ้นแล้วก็ใช้ได้เยอะขึ้นนั่นเองครับสีที่1ของเราวันนี้ครับก็คือสีแดงนั่นเองครับ red เวลาคุณร้องไห้นานๆคุณก็อาจจะตาแดงใช่ไหมครับred eyes อันนี้ง่ายๆคุณอาจจะเมาหรือคุณอาจจะเขินนะครับ you embarrassed embarrassed ก็แปลว่าอับอายขายขี้หน้ามากหน้าแดงกำเลยนะฮะก็คือ you are red faced หรือ she is red faced นั่นเองครับต่อไปครับเอาสำนวนกันบ้างดีกว่าวันนี้ครับมีฝรั่งคนนึงนะครับมาอยู่เมืองไทยนานแล้วก็ปรากฏว่าเป็นหนี้สินกันเยอะมากครับไปบอกกับชาวไทยครับว่า I am in the red ชาวไทยก็ตกใจครับก็โมโหแล้วก็บอก I am in the yellowพระรามบอกโอ้นี่จะการเมืองไปไหนครับเนี่ยไม่ได้แปลว่าอยู่เสื้อแดงหรืออยู่เสื้อไหนครับ I'm in the red ก็แปลว่าเป็นหนี้นั่นเองครับเหมือนที่สำนวนไทยคือตัวแดงขึ้นกันเต็มเลยใช่ไหมครับซึ่งภาษาธรรมดาเขาเรียกว่า I'm in debt ต้องออกเสียงว่า debt I'm in debt ไม่ใช่ debt นะฮะบ้านเราชอบออกเสียง debt ว่า debt ไม่ได้ลืมครับ I'm in debt หรือว่า our company is in debt ก็คือ I'm in the red หรือว่า our company is in the red นั่นเองครับเป็นหนี้ครับฝรั่งเขาจะมีสำนวนอันนึงครับก็คือ see red อาจจะไม่ค่อยได้ใช้ในการพูดเท่าไหร่ครับแต่จะใช้ในการเขียนอย่างเช่นพาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์ครับ see red เนี่ยนะครับมาจาก2เรื่องราวครับอันที่1ก็คือจากวัวกระทิงครับเวลาวัวกระทิงมันเห็นผ้าแดงใช่ไหมครับผ้าแดงมันจะเป็นไงมันจะแล้วก็จะวิ่งร้องมันก็จะโมโหใช่ไหมครับแต่บ้านเราเนี่ยนะครับเราจะใช้วัวกระทิงไม่ได้เพราะเราไม่ได้มีกิจกรรมแบบนั้นครับแต่ของบ้านเราจะใช้แบบนี้ครับเวลานักบอลไทยครับเห็นใบแดงของกรรมการทีไรรู้สึกไงฮะโอ้โหโกรธกรรมการเลยทีเดียวครับ see red ก็คือโกรธหรือโมโหนั่นเองครับวันนี้ครับคุณอาจจะไปที่ซูเปอร์มาร์เก็ตครับหรือว่าจะไปที่ร้านค้าแห่งหนึ่งแล้วก็มีสติ๊กเกอร์ติดนะครับว่า red hot ไม่ได้แปลว่าแดงแล้วร้อนนะครับ red hot แปลว่าสินค้าขายดีโคตรนั่นเองครับฝรั่งอาจจะบอกคุณว่าI don't eat red meat มันแปลว่าอะไรสิ่งแรกเลยนะครับก็ต้องมาดูนะครับว่า meat นะครับแปลว่าเนื้อสัตว์นะครับไม่ใช่เนื้อวัวชาวไทยหลายคนนึกว่า meat เนี่ยนะครับแปลว่าเนื้อวัวครับปรากฏไปบอกฝรั่งว่า I'm sorry I don't eat meat but I eat chicken and pork ผมไม่กินเนื้อสัตว์ผมกินแค่เนื้อไก่กับเนื้อหมูมันเป็นโปรตีนเกษตรตั้งแต่เมื่อไหร่ล่ะครับ meat ก็คือเนื้อสัตว์ beef ก็คือเนื้อวัวครับแต่ red meat ก็คือฝรั่งกำลังหมายถึงเนื้อวัวก็คือ beef 2ก็คือ pork ก็คือหมูไม่ใช่ pig นะฮะ pork และสุดท้ายคือ lamb ก็คือเนื้อลูกแกะนั่นเองครับต่อไปครับถ้าคุณไปที่อเมริกาคุณอาจจะได้ยินคำนี้ครับ he's a redneck ครับ redneck แปลว่าอะไรแปลว่าฝรั่งลูกทุ่งบ้านนอกนั่นเองฮะถามว่าทำไมต้องใช้ redneck คอแดงไม่เกี่ยวกับการกินเหล้านะฮะกับคอทองแดงแต่ redneck ก็คือมาจากพวกนี้ครับชาวนาเนี่ยนะครับขุดเนี่ยนะฮะขุดหญ้าขุดดินเนี่ยนะฮะแล้วแดดก็ส่องไปที่คอก็เลยเรียกว่า redneck นั่นเองก็คือพวกนะฮะลูกทุ่งอันดับต่อไปครับฝรั่งครับมาเมืองไทยไปบอกเขาว่า you should go to Patpong
ัดพงเนี่ยนะฮะก็คือ a red light district นั่นเองครับ red light district ก็คือย่านโคมแดงหรือว่าย่านไฟแดงๆครับถ้าน้องๆหลายๆคนอาจจะไม่เข้าใจนะฮะลองไปแถวพวกพัทยาหรือว่าพวกภูเก็ตหาดป่าตองจะมีไฟแดงๆแล้วจะมีผู้หญิงแบบนุ่งน้อยห่มน้อยแล้วอาจจะมีผู้ชายเนี่ยนะครับขี้เมาหน้าตาอาจจะดูทะลึ่งลามกเลยนะครับอยู่กับสาวๆพวกนี้ red light district ครับต่อไปครับวันนี้คุณฝ่าไฟแดงเนี่ยนะฮะฝ่าไฟแดงครับคุณจะพูดยังไงครับ run a red light นั่นเองครับหรือเป็นอดีตครับก็คือ I ran a red light ครับก็คือวิ่งผ่านไฟแดงครับสำนวนต่อไปนี้นะครับเหมาะมากครับสำหรับพวกผู้ชายเจ้าชู้นะครับชอบนอกใจเมียนอกใจแฟนนะฮะสำนวนนี้นะครับก็คือ catch someone red handed ครับของชาวไทยคือจับได้คาหนังคาเขาทำไมครับเพราะว่าสำนวนนี้มาจากตอนสมัยก่อนครับพวกโจรนะฮะก็จะเข้าไปขโมยวัวควายนะครับจากชาวบ้านแล้วก็คือจับแล้วก็ต้องลากควายออกไปจากหมู่บ้านนะฮะพอปรากฏว่าเจ้าของวัวควายหรือวัวบอกเฮ้ยนั่นมันวัวฉันนี่ว่าเฮ้อเปล่านะครับคาหนังคาเขาเลยใช่ไหมครับแต่ของฝรั่งเนี่ยนะครับก็คือ catch someone red handed ก็มาจากนี่เลยครับสมัยก่อนครับชาวอังกฤษนะครับชอบต้มน้ำกินชาทั้งวันตั้งแต่เช้ายันดึกครับปรากฏครับเจ้าของบ้านกินชาก่อนนอนแล้วก็ต้มกาน้ำไว้แล้วก็ไปนอนกาน้ำก็ร้อนเนี่ยนะฮะปิดไฟปุ๊บโจรเข้ามาในบ้านครับก็ต้องคลุบลุบคลำคลำหาฟงหาไฟไปจับกาน้ำอย่างจังครับร้องเจี๊ยกกรีดกรีดกรีดแล้วมือเนี่ยนะครับก็แดงสุดๆเลยนะครับแล้วก็วิ่งออกจากบ้านแป๊บเดียวครับก็จับได้เพราะว่าใครที่มือแดงพองเนี่ยนะครับก็คือโจรที่เข้ามาในบ้านดังนั้นครับเวลาเขาบอกว่า I caught him red handed ถ้าคุณผู้หญิงจะบอกครับ I caught him red handed คือฉันจับมันได้คาหนังคาเขาเลยทีเดียวครับสุดท้ายของสีแดงเนี่ยนะครับก็คือวงนี้ครับ Because I move like Jagger Because I move like Jaggerชื่อวงนี้นั่นเองครับ Maroon 5 Maroon ก็คือสีแดงเลือดหมูนั่นเองครับ Blue ครับปรากฏเนี่ยนะฮะชาวไทยไม่เคยรู้มาก่อนครับว่า Blue มีความหมายว่าเศร้าโศกนั่นเองครับฝรั่งคนหนึ่งครับมาครับเห็นผู้หญิงคนหนึ่งนั่งเศร้าๆครับฝรั่งก็ถามว่า What's wrong? You look blue ชาวไทยก็งงฮะ I look blue What do you mean blue? Blue like in Avatarไม่ใช่บลูอวตารครับแต่บลูเนี่ยนะครับก็คืออะไรเศร้าโศกฝรั่งบอก you look blue แล้วไม่ใช่ว่าคนไทยเข้าใจผิดอย่างเดียวนะครับหลายๆท่านหนังเลยนะครับ DVD ผีที่แปลก็ยังแปลกันผิดเลยนะครับฝรั่งบอก you look blue today DVD ผีขึ้นเธอดูตัวสีฟ้าในวันนี้บลูก็คือเศร้าโศกนั่นเองครับบลูอันต่อไปนะฮะก็คือOnce in a blue moon ชาวไทยหลายคนถามว่าทำไมคนไทยเรียนภาษาอังกฤษมานานแต่ไม่เก่งครับผมบอกก็ไม่ยากครับ because you practice once in a blue moon ก็คือคุณซ้อมนะครับนานๆครั้งถึงจะทำสักครั้งหนึ่ง once in a blue moon ก็คืออะไรครับคุณก็เห็นพระจันทร์นั้นสีฟ้าหรือสีน้ำเงินไหมฮะก็ไม่มีฮะก็แปลว่าอะไรก็ไม่เคยซ้อมหรือว่าแทบจะไม่เคยซ้อมนั่นเองครับสำนวนต่อไปนะครับก็คือ out of the blue out of the blue ครับผมออกมาจากสีฟ้ามันแปลว่าอะไรครับอย่างเช่นครับถ้าวันนี้เนี่ยนะฮะผมเนี่ยนะครับโทรไปหาคุณเนี่ยนะครับแล้วคุณก็คงจะต้องตกใจแต่ว่าเอ้าโทรมาหากันได้ยังไงเนี่ยคุณก็จะต้องบอกว่าอาจารย์คริส called me out of the blue อาจารย์คริสอยู่ดีๆก็โทรมาหาฉันเฉยเลย out of the blue มาอย่างไรครับมาจากท้องฟ้าสีครามท้องฟ้าสีครามครับไม่เหมือนจะมีอะไรปรากฏครับคนจะตีกอล์ฟยกเหล็กกอล์ฟมาปุ๊บไม้กอล์ฟปุ๊บมีแสงฟ้านะครับแสงไฟออกจากฟ้าก็คือ lightning นะฮะฟ้าผ่าไม่ใช่ thunder นะครับ lightning ก็คือฟ้าผ่า thunder คือฟ้าร้องใช้กันได้ถูกนะฮะมี lightning ลงมาที่ไม้กอล์ฟใครจะคาดคิดครับว่าท้องฟ้าสีครามมันจะมีฟ้าผ่าลงมาได้ดังนั้นเนี่ยนะครับ out of the blue ก็คือแบบไม่ได้คาดคิดไม่ได้ตั้งใจมันก็เกิดขึ้นมาต่อไปครับ blue collar worker เขาจะมีการแบ่งกันชัดเจนมากนะครับก็คือคนที่เป็นพวกหนุ่มสาวโรงงานนะครับจะมักจะเห็นว่าเขาจะใส่นะครับเป็นเสื้อช็อปหรือเสื้อสีฟ้าๆน้ำเงินนี่นะฮะดังนั้นเนี่ยนะครับเขาเรียกว่า blue collar worker นะ blue collar worker ไม่ใช่คนทำงานสีน้ำเงินนะฮะ collar ตัวนี้ไม่ใช่ color แต่ collar แปลว่าปกเสื้อนั่นเองครับ so ดังนั้นเวลาเขาจะบอกว่าคนทำงานโรงงานก็คือ blue collar worker ครับอันต่อไปที่ฝรั่งถามผมเยอะมากนะครับก็คือเขาไม่เข้าใจเพราะไปประเทศไหนพิมพ์เขียวก็คือมันจะเป็นสีฟ้าและในภาษาอังกฤษกับหลายๆภาษาเขาก็ใช้คำว่า blue ครับมีแต่บ้านเราเนี่ยนะครับใช้พิมพ์เขียวฝรั่งถามว่าคนไทยนะตาบอดหรือเปล่าเพราะมันเป็นสีฟ้าชัดๆเลยครับดังนั้นครับบ้านเราพิมพ์เขียวนะฮะแต่ภาษาอังกฤษไม่ใช่ print green นะฮะต้องเป็น the blueprint ครับเราจะสร้างตึกนะฮะก็ต้องมีพิมพ์เขียวคือ the blueprint ครับส่วนของผมเนี่ยนะครับเป็นสีน้ำเงินเข้มมากหรือสีกรมท่าเขาเรียกว่า navy blue ครับอย่าลืมครับทหารเรือเขาเรียกว่า navy ไม่ใช่นาวีนะครับเพราะนาวีจะเป็นพวกชาวอวตารนั่นเองครับ
สีต่อไปนะครับก็คือสีขาวนั่นเองนะครับคำแรกของเราก็คือ white flag นั่นเองครับต้องออกเสียงคำว่า flag มี l ชัดเจนนะครับเพราะ flag แปลว่าธงขาวก็คือ white นั่นแหละครับ white flag ก็เหมือนภาษาไทยคือธงขาวนั่นเองครับดังนั้น raise the white flag ก็คือยกธงขาวยอมแพ้ก็คือ give up นั่นเองครับอย่าเพิ่งยอมแพ้ง่ายๆกับภาษาอังกฤษนะครับเมื่อกี้ในสีน้ำเงินครับเรามีคนทำงานในโรงงานก็คือ blue collar workers ส่วนหนุ่มสาวออฟฟิศนะครับก็จะเรียกว่า white collar workers นั่นเองครับก็คือเสื้อสีขาวและมีปกขาวนั่นเองครับคุณผู้ชมครับจำได้ไหมครับไม่นานมานี้เนี่ยนะครับนักการเมืองท่านหนึ่งนะครับเคยพูดคำว่าโกหกสีขาวออกมามายังไงครับมาจากสำนวนภาษาอังกฤษก็คือคำว่าwhite lie นั่นเองครับ tell a white lie ก็ไม่ได้แปลว่าไวลายไวลายอย่างนี้นะครับแต่ white lie ก็คือโกหกเพื่อรักษาน้ำใจคนอื่นนั่นเองครับต่อไปนะครับก็คือเรื่องราวการเมืองอีกหนึ่งเรื่องครับเวลาเขาบอกว่าจะพยายามล้างความผิดหรือใครจะผิดหรือถูกไม่รู้ครับแต่เวลาเขาบอกว่าจะพยายามล้างอะไรสักอย่างออกไปเนี่ยนะครับให้มันเหลือศูนย์เนี่ยนะครับเขาจะเรียกว่า white wash นั่นเองครับwhite wash นะฮะก็คือการล้างความผิดออกไปนั่นเองครับต่อไปก็คือ white knight ครับwhite ก็คือขาว knight ก็คืออัศวินนั่นเองครับนั่นแหละฮะผมก็พยายามนะครับจะเป็นอัศวินขี่ม้าขาวกรอบกรอบกรอบกรอบที่จะมาช่วยคุณนะครับกับเรื่องราวของภาษาอังกฤษครับสีขาวสุดท้ายเนี่ยนะครับก็คือเรื่องนี้ครับภาษาอังกฤษก็คือ liquid paper ทุกวันนี้เราใช้กันนะครับที่จริงแล้วเนี่ยนะครับเราไปบอกฝรั่งว่า I have some liquid liquid มันแปลว่าของเหลวหรือว่าน้ำอะไรสักอย่างเนี่ยนะฮะไอ้พวกเนี่ยนะครับ liquid paper ที่เป็นปากกาลบสีขาวเนี่ยนะครับเขาจะเรียกว่า a correction pen ก็คือปากกาที่เอาไว้แก้แต่หลายๆคนเขาจะเรียกว่า white out pen นั่นเองครับ white out pen ก็คืออะไรครับเอาไว้แล้วก็ออกไปเลยครับก็คือ white out pen นั่นเองสีดำนะฮะสีดำครับถ้าถูกชกปุ๊บชาวไทยบอกว่าตาเขียวแต่ฝรั่งในตาเขาเขียวอยู่แล้วครับดังนั้นเขาจะใช้ว่า black eye นั่นเองครับแต่ไม่เกี่ยวกับ black eye p ครับต่อไปคือ blacklist นั่นเองครับถ้าคุณทำผิดนะฮะคุณจะได้ไปติดบัญชีดำอย่างแน่นอนครับ blacklist นั้นอย่าทำผิดดีกว่านะครับต่อไปฮะชาวไทยนะครับอยากจะไปดูฟุตบอลที่ต่างประเทศครับจะไปซื้อตั๋วผีไปถามเขาว่า do you have ghost ticket ฝรั่งก็งงถ้าจะไปดูหนังผีจะไปดูฟุตบอลกันแน่ตั๋วผีนะครับคือ black market tickets นั่นเองนะฮะ so black market ก็คือตลาดมืดหรือตลาดขายของเถื่อนของผิดกฎหมายครับแกะดำภาษาไทยเรามาจากไหนรู้ไหมฮะภาษาอังกฤษนี่แหละครับ black sheep ครับผมคนที่รู้สึกว่ามันไม่เข้ากับเพื่อนไม่เข้ากับกลุ่มเนี่ยนะฮะก็คือ black sheep ครับต่อไปครับไฟดับครับไฟดับตอนนี้จอเป็นสีอะไรครับสีดำนั่นเองนั่นแหละครับผมก็คือ black out นั่นเองครับ black out ก็คือไฟดับครับผม there is a blackout in the building ก็คือไฟดับในตึกนั่นเองนะครับสุดท้ายครับ black magic ไสยศาสตร์อย่าไปอินอย่าไปยุ่งกับเรื่องไสยศาสตร์นะครับไสยศาสตร์มนต์ดำ black magic เพราะมันอาจจะอันตรายและย้อนกลับมาทำร้ายเราได้ครับPink คำแรกก็คือ Pinky Pinky ไม่ได้พูดถึงสวิกาชัยเดชครับแต่ Pinky คือแม่แมวนิ้วก้อยนี่แหละครับเขาเรียกว่า Pinky นะครับผมจำไว้เลยนะฮะ Pinky นิ้วก้อยต่อไปครับ See the world in pink เห็นทุกอย่างเป็นสีชมพูตกหลุมรักใครสักคนอย่างจังเลยใช่ไหมฮะ See the world in pink ก็กำลังมีความรักสุดท้ายของคำว่าสีชมพูก็จะมีคำว่า Shocking pink ครับจะได้ยินบ่อยๆครับสีนี้ Shocking pink คือสีอะไรครับสีชมพูแบบเข้มๆเลยนะครับเห็นแล้วมันช็อกกิ้งมันเหมือนแบบมันทำให้เราตกใจเลยทีเดียว gray อย่าลืมนะครับคำว่า gray เราก็เคยพูดมาบ้างแล้วนะครับว่า gray นั้นสะกดกัน2แบบคือ grey กับ gray แล้วต้องออกเสียงรอเรือชัดเจนไม่งั้นจะกลายเป็น gay ก็แปลว่าก็เทยฮะอย่าลืมนะครับ gray มีอยู่3คำครับ1ผมหงอกครับ gray hair ที่จริงมันก็ขาวแหละครับแต่เหมือนเขาให้กำลังใจครับว่ามันยังไม่ขาวสนิททั้งที่จริงมันขาวสนิทเลยนะฮะดังนั้นครับผมหงอกก็จะเรียกว่า gray hair ก็ได้นะครับต่อไปครับศัพท์ที่กำลังมาแรงในการขายของในประเทศไทยคือ gray market ตลาดสีเทาตลาดสีเทานะครับก็คือตลาดที่ไม่ได้ขายของแบบผิดกฎหมายไม่ใช่นะครับแต่อาจจะไม่ค่อยถูกกฎกติกาหรือมารยาทในการค้าสักเท่าไหร่ครับตัวอย่างที่ดีสุดก็คือตลาดรถยนต์ import นั่นเองฮะอย่างเช่นถ้าคุณจะซื้อ Benz หรือ BMW เนี่ยนะครับเขาก็จะรณรงค์ว่าคุณต้องไปซื้อกับดีลเลอร์หรือ authorized dealer ก็คือคนที่ขายของแบบนะฮะแบบเป็นทางการนั่นเองนะฮะแต่ทุกวันนี้จะมีพวก gray market ก็คืออะไรครับก็คือเขาก็จะนำเข้าแล้วอาจจะขายในราคาถูกกว่าพวก authorized dealer ก็คือพวกคนที่ขายของแบบเป็นทางการนั่นนะครับเขาถึงเรียกว่า gray market นั่นเองครับซึ่ง gray market ในยุคนี้ก็เป็น gray area ครับเป็นบริเวณสีเทาก็ยังไม่แน่ใจว่าเอ๊ะสรุปมันถูกหรือมันผิดแต่ก็ยังมีคนทำกันเยอะครับผมgreen นี่นะครับใส่ s เข้าไปนิดเดียวนี่นะครับก็คือ greens แปลว่าผักเขียวนั่นเองครับดังนั้นครับน้องๆอยากจะสุขภาพดีนะครับก็คือ you have to eat your greens นั่นเองนะครับ
ต่อไปก็คือแน่นอนครับเราก็อยากจะมีโลกที่เต็มไปด้วยธรรมชาติแล้วก็โลกนั้นที่อยู่กับเรานานๆนะครับก็คือต้องรักษาให้โลกของเรานั้นเป็น a green world นั่นเองครับโลกสีเขียวนะครับแต่ตอนนั้นจะเป็นโลกสีเขียวได้ไงครับในเมื่อทุกวันนี้เนี่ยนะครับมนุษย์ก็ปล่อยมลพิษเข้ามาสู่โลกของเราจนเรากลายเป็นภาวะเรือนกระจกกันไปแล้วเนี่ยนะครับซึ่งคำนี้เราจะเรียกว่า a greenhouse effect นั่นเองครับ effect ก็คือผลกระทบ greenhouse มันจะเป็นนี่นะครับจะเป็นบ้านกระจกนะฮะที่ฝรั่งก็จะมีที่เขาจะให้ความร้อนจากกระจกเข้ามาเนี่ยนะครับข้างในปุ๊บแล้วก็ความร้อนก็จะอบอยู่ในนั้นนะฮะเพื่อเอาไว้เลี้ยงต้นไม้ของเขานั่นเองครับต่อไปนะฮะก็คือสำนวนกันบ้างครับ get the green light หรือว่า give the green light ภาษาไทยคืออะไรนะครับก็ได้ไฟเขียวหรือว่าให้ไฟเขียวนั่นเองครับอย่างเช่นจะบอกว่าได้ไฟเขียวมาจากเจ้านายแล้ว I got the green light from my boss หรือจะบอกเจ้านายให้ไฟเขียวแล้วก็คือ our boss gave us the green light นั่นเองครับ gave us the green light ก็คือได้ให้ไฟเขียวก็คือได้ให้อนุญาตเราทำอะไรสักอย่างครับสำนวนต่อไปนะครับของสีเขียวก็คือ the grass is always greener on the other side ครับ the grass is always greener on the other side เป็นสำนวนนี่นะครับที่กำลังบอกว่าคนเราเนี่ยนะครับบางครั้งเนี่ยนะครับไม่ค่อยพอใจกับสิ่งที่ตัวเองมีครับก็เลยชอบไปมองเนี่ยนะครับอีกฝั่งหนึ่งของรั้วก็คือเฟนซ์นะครับแล้วคิดว่ามันจะดีกว่ามันจะเขียวกว่าครับก็เลยลองข้ามไปดูเนี่ยนะครับพอไปดูตรงนั้นปุ๊บปรากฏว่าเจอแล้วว่าไม่มีอะไรที่ดีกว่าจะกลับมากลับไม่ได้ครับผมมันก็เหมือนกับลูกแกะตัวนึงครับอยากจะไปกินหญ้าฝั่งนู้นโดดไปแต่โดดกลับมาไม่ได้เหมือนกับเราละครับคุณผู้ชายบางท่านนั้นนึกว่าภรรยาของตัวเองไม่ดีครับก็เลยเห็นผู้หญิงคนนึงเด็ดกว่าโดดข้ามรั้วไปปรากฏว่าเจอว่าคนนั้นก็ไม่ได้ดีกว่าภรรยาเราจะกลับมาภรรยาไม่รับก็จบข่าวเลยใช่มั้ยฮะ The grass is always greener on the other side ครับต่อไปก็คือสีส้มครับ orange ครับผมส้มก็มาจากตัวผลไม้ส้มครับเปลือกส้มก็ orange ครับแต่ส้มเขียวหวานนะครับไม่ใช่ sweet green orange นะครับอันนั้นแปลกันตรงๆครับส้มเขียวหวานเขาเรียกว่า tangerine นั่นเองนะฮะ brown อย่าลืมครับ brown เนี่ยนะครับก็จะใช้ง่ายๆอยู่ไม่กี่อย่างครับสุขภาพไงฮะกินขนมปังก็ต้องกินอะไร brown bread ก็คือขนมปังแบบ whole wheat นั่นเองครับกินข้าวก็ต้องบอกว่าต้องกิน brown rice ครับก็คือ whole grain rice หรือ brown rice คือข้าวกล้องชาวไทยบางคนไปแปลตรงๆ do you like camera rice โอ้โหนั่นมันแปลกันตรงๆไปไหมฮะต่อไปครับน้ำตาลแดงก็คือ brown sugar นั่นเองครับสุดท้ายของสีน้ำตาลครับก็คือสีกากีรู้ไหมครับว่าสีกากีเรามาจากไหนก็ภาษาอังกฤษนี่แหละครับแต่ภาษาอังกฤษก็จะออกเสียงว่าคาขีนั่นเองครับใช่ครับคล้ายๆกับคาขีนั่นแหละฮะนะฮะ so คาขีก็คือกากีครับสีม่วงครับก็ไม่มีอะไรมากครับก็คือแค่จะบอกว่าสีม่วงก็จะมีอีกหนึ่งคำก็คือ violet นั่นเองใช่ไหมครับ purple หรือว่า violet ครับหลายคนเคยถามจนผมต้องไปหาคำตอบว่าทำไมสีม่วงถึงเป็นสีประจำชาติของชาวเกย์นั่นเองครับก็ได้ไปหาคำตอบนะครับว่าผู้ชายสีน้ำเงินผู้หญิงก็สีชมพูเอามารวมกันเป็นสีม่วงจบไหมโอเคครับขอบคุณมากครับผมนะฮะต่อไปครับก็คือพวกสีที่ทำให้เรามีเงินกันบ้างครับอย่าลืมนะครับหลายคนนั้นไม่เคยได้ยินคำว่าแพลทินัมหลายคนเลือกทองมากกว่าแพลทินัมแต่จริงๆแพลทินัมสูงกว่าทองนะฮะแพลทินัมนั่นเองครับต่อไปก็คือโกลด์ก็คือสีทองสีทองมีอะไรบ้างครับ heart of gold she has a heart of gold ก็คือเธอนั้นใจบุญมีจิตใจที่เป็นสีทอง she has a heart of gold ครับการเก่งภาษาอังกฤษจะทำให้คุณนั้นมีโอกาสทองในการทำงานหาเงินได้มากขึ้นนะครับ it's a golden opportunity ครับ golden opportunity โอกาสทองครับพวกร้านทองเรียกว่า gold shop หรือว่า goldsmith นะฮะ goldsmith ก็คือพวกคนทำทองนะ gold shop หรือ goldsmith นั่นนะครับไปซื้ออะไรกันได้บ้างครับ gold chain หรือ gold necklace ก็คือสร้อยคอทองคำหรือถ้าให้รวยเนี่ยนะครับไปซื้อ gold bars ก็คือนี่แหละครับก็คือทองคำแท่งเอาไปเก็บที่บ้านเลยนะฮะรับรองก็อาจจะได้ตุนราคากันอีกนานครับต่อไปนะฮะ golden rule ครับ golden rule คือกฎเหล็กผู้หญิงที่ชอบนะครับก็คือชอบไปนะเกาะป๋ากินนะครับเขาเรียกว่า gold digger ครับพยายามจะขุดทองจากผู้ชายคนนี้นะฮะ gold digger ต่อไปคือ gold mine gold mine ไม่ได้แปลว่าทองของฉันแล้วนะฮะถึงแม้ว่า mine mine จะแปลว่าของฉันแต่ gold mine ก็แปลเหมืองทองคำนั่นเองครับก็อยากจะฝากเรื่องนี้สุดท้ายนิดนึงครับว่าบ้านเราเนี่ยนะครับฝรั่งทำมาตาบอดซี color blind กันหรือเปล่าเพราะว่าทองคือ gold silver คือเงิน bronze คือทองแดงแต่ปรากฏว่าถ้าคุณนั้นมีรถสีเงินคุณจะเรียกรถของคุณว่าสี bronze หรือบางคน bronze เงินบางคนก็บอกว่ารถสีทองก็ bronze ทอง bronze เงิน bronze ทองฝรั่งถามมันเกิดได้ยังไงมันจะเอามารวมสีได้ยังไงเพราะสีรถของคุณนั้นถ้าเป็นสีเงินก็จะเป็น silver สีทองก็เป็น gold แต่ถ้าวันนี้ครับคุณรถหายฝรั่งถาม what happened คุณบอก I lost my car ฝรั่งถาม what color is your car
จะได้ไปตามหารถด้วยกันชาติไทยบอก My car is a bronze Toyota Camry ฝรั่งทั่วโลกจะฟังนะครับว่า Toyota Camry สีทองแดงเขาจะไปหาทั้งประเทศก็คงจะไม่เจอหรอกนะครับวันนี้ครับความรู้ง่ายๆเกี่ยวกับสีก็ทำให้เรานั้นเข้าใจภาษาอังกฤษมากขึ้นรวมถึงใช้ภาษาอังกฤษได้เยอะขึ้นและถูกต้องมากขึ้นนะครับ Everything about colors ก็เป็นสิ่งที่สำคัญจำกันเยอะๆนะครับ

วัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ Fresh Fire รินทาชริยวัฒนกุลวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาฟังเรื่องราวของมวยไทยที่น่าสนใจกับตอนที่มีชื่อว่าแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะมวยไทยคือศิลปะการต่อสู้และป้องกันตัวที่มีมาช้านานหลักฐานทางประวัติศาสตร์ยืนยันว่ามวยไทยอยู่คู่คนไทยมาทุกยุคทุกสมัยศิลปะการป้องกันตัวขณะนี้เป็นการฝึกฝนให้สามารถใช้ร่างกายทุกส่วนเป็นอาวุธได้อย่างมีประสิทธิภาพได้แก่มือ2ข้อศอก2เข่า2เท้า2และศีรษะอีก1รวมเป็น9เรียกว่าวิชานวอาวุธมวยไทยได้รับความนิยมและมีการสืบทอดต่อกันมาอย่างไม่ขาดสายจนกลายเป็นกีฬาประจำชาติและกีฬาสากลเพราะว่ามีผู้ชมและผู้ฝึกฝนจากทั่วทุกมุมโลกทำให้มวยไทยได้รับการเผยแพร่ในวงกว้างเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติและสร้างชื่อให้กับประเทศไทยอย่างมากวันที่30กรกฎาคม2553กระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมประกาศขึ้นทะเบียนให้กับมวยไทยเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติสาขาการเล่นพื้นบ้านกีฬาพื้นบ้านและศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวประเภทศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวเมื่อวันที่3พฤษภาคม2554คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบกำหนดให้วันที่6กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นวันมวยไทยสมเด็จพระสันเพชรที่8หรือที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในนามสมเด็จพระเจ้าเสือเป็นพระมหากษัตริย์ไทยที่ทรงมีพระปรีชาสามารถด้านมวยไทยเป็นที่ประจักษ์ทรงโปรดปรานการเสด็จออกไปชกมวยกับสามัญชนพระองค์ทรงคิดท่าแม่ไม้มวยไทยขึ้นมาเรียกว่ามวยไทยตำรับพระเจ้าเสือและทรงใช้ศิลปะมวยไทยในการป้องกันราชอาณาจักรให้รอดพ้นจากการเป็นเมืองขึ้นของชาวต่างชาติจากเวทีหมู่บ้านและงานวัดสู่เวทีโลกที่แสงส่องมาจากทั่วสารทิศมวยไทยได้ถ่ายทอดเสน่ห์ความเป็นไทยที่แข็งแกร่งที่ไม่เพียงแค่สร้างความตื่นเต้นเร้าใจแต่บอกเล่าความเป็นไทยผ่านทุกท่วงท่าลีลาในตอนนี้เราจะพาคุณย้อนไปสู่จุดเริ่มต้นเปิดม่านประวัติศาสตร์ศิลปะแห่งการต่อสู้ที่ไม่เคยถูกลืมแม้การเวลาจะเปลี่ยนผ่านเพราะนี่คือมวยไทยมรดกแห่งเกียรติภูมิไทยคงเติบโตอย่างสง่างามและไม่เคยละทิ้งรากเหง้ากรุงเทพมหานครยังมีสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งเปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงวงการศิลปะการต่อสู้ของไทยนั่นคือสนามมวยราชดำเนินเวทีแห่งตำนานที่สร้างแชมป์โลกและสืบสานศิลปะมวยไทยมากว่า70ปีที่นี่ไม่ได้เป็นเพียงเวทีการต่อสู้แต่เป็นโรงเรียนชีวิตนักมวยทุกคนก้าวขึ้นเวทีด้วยเกียรติยศและศักดิ์ศรีทุกหมัดทุกศอกทุกเข่าคือความมุ่งมั่นและฝีมือที่ฝึกฝนมาอย่างหนักก่อนเสียงระฆังให้สัญญาณเริ่มการต่อสู้จะดังขึ้นนักมวยทุกคนจะทำการไหว้ครูมวยไทยพิธีกรรมที่เปี่ยมไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์และมนต์ขลังเพื่อแสดงความเคารพต่อครูบาอาจารย์และสืบทอดจิตวิญญาณมวยไทยทุกค่ำคืนที่สนามแห่งนี้ไม่ได้มีเพียงเสียงเชียร์

0: ที่กึกก้องและความสนุกสนานเร้าใจแต่ยังมีการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยออกสู่สายตาชาวโลกอีกด้วย
1: Here is looking amazing. Yeah, this feeling and this area and this like atmosphere is like so cool. Yeah.
0: จากอดีตสู่อนาคตราชดำเนินยังคงยืนหยัดในฐานะเวทีมวยอันทรงเกียรติที่แม้จะเก่าแก่แต่ไม่เคยเงียบเหงาเพราะพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้าอยู่เสมอโดยไม่เคยลืมรากเหง้าของศิลปะป้องกันตัวของไทย
2: เสน่ห์ของมวยไทยมวยไทยไม่ใช่แค่เป็นกีฬามวยไทยคือเอกลักษณ์อัตลักษณ์มันคือ DNA ของสัญชาตญาณของชีวิตของความรู้สึกของศักดิ์ศรีของคนไทยนั่นเอง
3: ผมเป็นคนหนึ่งที่เดินทางต่างประเทศบ่อยมากเอามวยไทยไปสอนให้ต่างชาติได้เรียนรู้ทำให้รู้สึกแบบเราภูมิใจเนาะเราทำให้มวยไทยทั่วโลกได้รู้จักเนาะผมภูมิใจทุกครั้ง
0: ทั้งหมดนี้ทำให้เรารู้ว่ามวยไทยไม่ใช่แค่การต่อสู้แต่คือศิลปะที่สะท้อนความเป็นไทยให้โลกได้เห็นนี่แหละค่ะคือเสน่ห์ความเป็นไทยที่ส่งพลังที่สุดพลังที่เกิดจากวัฒนธรรมหัวใจนักสู้และความภาคภูมิใจในมรดกภูมิปัญญาที่บรรพบุรุษได้ส่งต่อให้กับเราแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะ

0: present present แปลว่าของขวัญอันไหนของขวัญ
1: yeah gift
0: ของขวัญพยายามมองให้ออกนะ
1: like this นะอันนี้อันนี้ this one present yeah that is present
0: แปลว่าของขวัญนะ present ต่อไปก็คือCard.
1: What is card. a card?
0: Card. ที่ที่เราเรียกว่าการ์ดอ่ะCard.
1: Card. Chris.
0: ทุกคนคิดว่า
1: Card for Valentine's.
0: ไม่ใช่เจ็ดนะ
1: Like this, huh?
0: Song, song.
1: No, card, card. Card.
0: Okay,
1: this is a card.
0: Next one is kiss. แปลว่า
1: kiss.
0: Kiss.
1: Chup chup. Chup chup.
0: มีจุ๊บอยู่อ่ะ หนึ่งใช่ไหม ต่อไปก็ chocolate. Chocolate. Chocolate. ข้าวเป็นเค้กไหมอ่ะหกใช่โอเคเขียนหกต่อไปเป็น candle ที่มันเป็นแท่งยาวๆมีไฟโอเค
1: candle
0: ต่อไปก็ cupidคิวปิดเป็นคนที่แบบถือธนูอ่ะเด็กเล็กโอเคสาแล้วก็วาเลนไทน์สเดย์ต่อไปก็คือวาเลนไทน์สเดย์วันที่14กุมภาเบอร์ไหนจ๊ะ7โอเคเขียนไปเลย7 7 7ต่อไปก็เค้ก
1: You like cake?Chocolate cake.
0: Cake, chocolate cake.
1: Yeah, you like a cake?
0: Banana cake.
1: Oh, aroy mak, so
0: And
1: yummy.
0: And last is ring. Ring แปลว่า okay.
1: A nail ring.
0: Ring. Okay, finish. Are you finished?
2: Yes.
0: Okay.
1: Close your book, and remember.
0: Close your book and remember. ปิดหนังสือแล้วก็จำ
1: Okay. Who can remember tree? Stand up.
0: ใครที่จำคำในนี้ได้3คำลุกขึ้นจำได้ไหม
1: Anybody?
0: ง่ายง่าย
1: Tree. I need tree.
0: 3คำเอง
1: Close the book.
0: ปิดหนังสือนะห้ามโกงห้ามโกงจำได้ไหมใส่ฟูจำได้ไหม
1: You remember? No, you don't remember. ลืมเหรอ Yes, Anissa, ได้
0: Anissa ได้ไหมพี่ดาว
1: What about top or
0: pat? Top จำได้ไหมคำมีอะไรบ้างเมื่อกี
1: ้ one two
0: ช็อกโกแลตแล้วก
1: ็ again
0: เค้กแล้วก
2: ็ดอกไม
1: ้ one more
0: จำได้ไหมอีกอันนึง
1: อะโอ้ย only two
0: Candle.
1: Okay, come here.

0: Hello everyone! Vocab Journey Kids Story. Today, I want to find a place to relax near Bangkok. It doesn't take much time to travel, so I'm on my way to Samutprakarn province. I came here because I have a teacher friend named Khoo Oh. She is a teacher who teaches at a water school. Huh? A water school? Today, I want to come and see with my own eyes the way of life of the Klong Thale community. Let's go! ครูโออยู่ไหนนะมาแล้วนะครับครูโอก็มาแล้วเอ๊ะตัวเล็กจังครูโอนี่เด็กหรือเปล่าฮะครูโอพร้อมลงหรือเปล่าฮะไม่ใช่ครูโอเอ้ยสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: ผมโต๊ดครับโคให้ผมมารับทีเชิร์ตไปเที่ยวครับ
0: อ๋อทีเชิร์ตเกรงเข้าใจผิดว่าเป็นคู่โอแต่ไม่ใช่เลยสุดยอดมากเลยนะขับเรือขับเป็นและขับเองด้วยแล้ววันนี้จะพาทีเชิร์ตไปเที่ยวที่ไหนครับ
1: จะพาทีเชิร์ตเกรไปชมวิวชิมอาหารโรงเรือครับ
0: โอ้โห
1: แล้วไปโรงเรียนกลางน้ำครับ
0: โอ้โห
1: กลางน้ำครับ
0: โอ้มีหลายที่มีหลายอย่างหลายกิจกรรมจุดแรกที่เราจะไปเที่ยววันนี้ก็คือ
1: โรงเรียนกลางน้ำไปหาครูโอครับ
0: โรงเรียนกลางน้ำไม่ได้อยู่บนบกครับ Let's go พร้อมไปลงเรือครับ

0: ถึงแล้วโอ้โหสนุกมากแล้วปกติไปโรงเรียนยังไงครับ
1: มาด้วยเรือครับ
0: ด้วยเรือทุกวันใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: โอ้โหแล้วด้านหลังเราจะเรียกว่าคลองภาษาอังกฤษไม่ยากใช้คำว่า canal
1: canal
0: เก่งมากแล้วน้องโตครับชอบวิชาอะไรมากที่สุด
1: ศิลปะครับ
0: ศิลปะใช้คำว่า art โอ้โหเก่งจังเลยนะครับที่เราก็ประทับใจมากเพราะขับเรือก็เป็นและขับเองด้วยใครเป็นผู้สอนฮะ
1: ยายครับยายอายุเยอะแล้วครับผมต้องดูแลยายครับ
0: แสดงว่าอยู่กับยายถูกไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: แล้วตอนนี้ยายอยู่ที่ไหนครับ
1: อยู่ที่วัดล้างจานครับ
0: เป็นผู้ช่วยหรือเปล่า
1: ครับ
0: โอ้เก่งมาก
1: เดี๋ยวผมจะพาไปหายายครับแต่ก่อนอื่นเราไปหาครูโอก่อนครับ
0: โอเคงั้นเราจะไปชมโรงเรียนไปก่อนครับ Let's go
1: ถึงแล้วครับ
0: ถึงแล้ว
1: เรียนวัดศรีคงคารามครับ
0: โอ้สุดยอดมากเลยฮะว้าวเป็นครั้งแรกในชีวิตที่เจอโรงเรียนกลางน้ําเราจะตั้งชื่ออะไรดีนะภาษาอังกฤษจะพูดว่ายังไงอ่ะ floating school ไปครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: โอ้ครูโอไม่ได้เจอนานๆ
2: ค่ะ
0: เป็นยังไงบ้างครับ How are you
2: I'm fine How about you
0: I'm good ที่โรงเรียนครับทั้งหมดมีนักเรียนกี่คนครับ
2: 28คนค่ะส่วนใหญ่นักเรียนจะอาศัยอยู่ในคลองข้างในค่ะก็จะนั่งเรือออกมาโรงเรียนค่ะ
0: ถือว่าเป็นโรงเรียนเล็กๆ
2: ใช่ค
0: ่
2: ะ
0: แน่นอน
2: โรงเรียนขนาดเล็กครูโอก็จะสอนตั้งแต่ชั้นป.1ถึงป.6ค่ะ
0: โอเค
2: ในรายวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ค่ะ
0: อยู่กลางน้ำน้ำท่วมบ่อยไหมครับ
2: ก็บ่อยค่ะโรงเรียนของเรานะคะจะได้รับอิทธิพลในเรื่องของน้ําทะเลหนุนสูงขึ้นนะคะสนามหรือโรงอาหารนะคะนักเรียนก็จะไม่สามารถทํากิจกรรมกลางแจ้งได
0: ้แล้วอยากรู้นิดนึงนะครับ
2: ค่ะ
0: น้องโต๊ดเป็นนักเรียนแบบไหนครับ
2: น้องโต๊ดจะเป็นเด็กดีขยันตั้งใจเรียนค่ะและมีจิตอาสาค
0: ่
2: ะ
0: โอเคมีหลายคําเลยสอนให้นิดนึงขยันใช้คําว่า diligent
1: diligent
0: เก่งมากคำต่อไปครับตั้งใจเรียนก็คือ determined
1: determined
0: สุดยอดและสุดท้ายก็จิตอาสา volunteer
1: volunteer
0: เก่งมากแล้วปกติน้องโตชอบทำกิจกรรมอะไรบ้าง
2: ถ้าช่วงพักกลางวันเขาก็จะชอบเตะฟุตบอลกับเพื่อนๆค่ะ
0: ชอบด้วยเก่งไหมครับแล้ววันนี้ครูโอจะพาทีเด็กไปเที่ยวและชมโรงเรียนถูกไหมครับ
2: ใช่ค่ะ

0: เดี๋ยวจะมีไกด์ตัวแทนนําเที่ยวนะคะคือน้องโต๊ดจะพาทีเชอร์ไปเที่ยวเยี่ยมชมโรงเรียนของเราค่ะ
1: ดีมากเลยนะครับแต่ก่อนอื่นทีเชอร์ก็หิวข้าวเริ่มหิวนะครับมีร้านอะไรดีแนะนําหน่อย
0: มีค่ะเดี๋ยวงั้นจะให้น้องโต๊ดนะคะพาทีเชอร์ไปทานข้าวที่ร้านลุงปีชาใกล้ๆโรงเรียนนี้ค่ะ
1: โอเคน้องโต๊ด
0: งั้นครูโอขอตัวไปทําภารกิจในเมืองก่อนนะคะ
1: ได้เลยครับเตรียมตัวเตรียมใจเดี๋ยวจะพาทีเชอร์ไปเที่ยวและที่หลังเราจะกินข้าวดีไหมครับ
2: ดีคร
1: ับ โอเค let's go ไป

0: ถึงแล้วโอ้เกือบลืมตัวครับทางบ้านอย่าลืมนะเรามี quiz challenge ตั้งใจฟังคำศัพท์เกี่ยวกับอาหารทะเลน่ากินและน่ารู้นะตอบคำถามที่หลังเดี๋ยวน้องโต๊ดร้านนี้อร่อยที่สุดใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับอร่อย
0: โอ้งั้นแนะนำเมนูอะไรดีครับ
1: ข้าวผัดกุ้งครับ
0: โอเคเดี๋ยวสอนให้นิดนึงนะครับคำว่าร้านอาหารลองกูนะ restaurant เก่งมากข้าวผัดก็คือ fried rice สุดยอดตัว R ชัดเจนครับกุ้งภาษาอังกฤษว่า shrimp ได้อยู่แต่ถ้ามันยากไปมีคำอื่นด้วย prawn ใช่แล้วนะ prawn หรือ shrimp แปลว่ากุ้งแล้วนอกจากนี้
1: ปลาหมึกทอดกระเทียมครับ
0: โอ้น่าเก่งมากเลยอ่ะสอนคำว่าปลาหมึกใช้คำว่า squid
1: Squeeze.
0: เก่งมากแค่นี้ทีเดียวโอ้อยากกินแล้วมีอะไรไหมแบบพิเศษมีไหม
1: หอยแครงลวกครับ
0: โอ้หอยแครงลวกโอ้อยากกินครับสอนให้หอยแครงคือคาโกแต่ถ้าเป็นหอยเชลทั่วไปใช้คำว่า
1: scallop
0: น้องต้องระวังใช้คำว่า shell ไม่ได้แปลว่าหอยรู้หรือเปล่า shell แปลว่ากระดองอันนั้นกินไม่ได้ปันจะหักข้างหน้านะครับสั่งอาหารต่างประเทศอย่ามาพูดว่าโอ้ I want some shell please เดี๋ยวเด็กเสิร์ฟกลับมาพร้อมกับเปลือกหอยไม่มีเนื้อให้กินครับนั้นใช้คำว่าคาโกหรือ muscle หรือ scallop มีหลายคำเลยครับช่วยสั่งอาหารด้วยสั่งอะไรก็ได้เดี๋ยวทีเจอร์เกรกจะกินให้หมดครับ
1: ป้าแต๋วครับผมสั่งอาหารหน่อยครับเอาข้าวผัดกุ้งครับหอยแครงลวกครับปลาหมึกทอดกระเทียมครับ
0: เยอะแล้ว2คนเรากินให้หมดหรือเปล่า
1: หมดคร
0: ับ งั้นสอนนิดนึงกินให้หมดภาษาอังกฤษว่า eat your food หรือใช้คำว่า clear your plate เก่งมากแล้วคำว่าอร่อยไม่อยากใช้คำว่า
1: yummy delicious
0: น้องโตชอบกินอาหารทะเลอะไรบ้างครับ
1: หอยแครงครับ
0: หอยแครงแล้วที่นี่ครับมีสถานที่ท่องเที่ยวอะไรบ้างน่าไปครับ
1: เมืองโบราณครับตลาดบางน้ำผึ้งครับ
0: โอ้ทีเจอร์เกรกรอไม่ได้หิว
2: ครับหอยแครงครับ
0: พอดีเลยหอยแครงแล้วที่นี่ก็มีการจับหอยด้วยถูกไหมครับ
1: มีครับมีหอยครับใกล้ทะเลครับ
0: โอ้แล้วใครเป็นคนจับหอยครับ
1: ผมนักกุมหอยครับผมเองครับ
0: ตัวเล็กจับได้เหรอ
1: จับได
0: ้โอ้ทีเจอร์ก็กลัวจะจมน้ำสูงแค่นี้ว่ายน้ำเป็นไหมครับ
1: เป็นครับ
0: งั้นใช้คำว่า I can swim เก่งมากถูกแล้วนะแล้ววันละจะจับหอยเยอะแค่ไหน
1: 50 โล
0: ก็เยอะอยู่ใครดีไหมฮะ
1: ดีครับ
0: ก็โอเคจะได้สร้างรายได้พิเศษหรือว่า extra income โอ้ยายต้องดีใจแน่นอนครับ
1: คร
0: ับ แล้วน้องโตครับปกติงมหอยจับหอยที่ไหนบ้างครับ
1: ที่วังคร
0: ับ วังทีเจอร์เป็นคนทำมัน
1: จับหอยที่วังครับหรือฟาร์มหอยครับ
0: อ๋อเป็นคนละวังเลยนี่ฝรั่งไม่เก็ตนะครับสอนคำว่าวังไม่อยากใช้คำว่า palace ถูกต้องครับแต่ถ้าเป็นวังหอยซึ่งเป็นฟาร์มหรือว่าเป็นสถานที่นั้นใช้คำว่า cargo farm เก่งมาก
1: ป้าแต๋วครับอาหารที่สั่งได้ยังครับ
0: มาแล้วว่างได้เลยครับขอบคุณมากโอ้น่ากินมากเลยอ่ะข้าวผัดหอยแครงปลาหมึกทอดกระเทียมกินหมดหรือเปล่า
1: หมด
0: สินั้นก่อนจะกินข้าวสอนให้นิดนึงนะคำว่าทานให้อร่อยใช้คำว่า enjoy your meal ถูกต้องครับงั้นเริ่มจากเมนูนี้นะครับข้าวผัดกุ้ง shrimp fried rice โอเคแล้วก็หอยแครงลวกหรือ
1: cockles
0: เมนูสุดท้ายปลาหมึกทอดกระเทียม squid
1: with garlic
0: โอเคนี่จะเรียกว่าน้ำจิ้มทะเลเรียกว่า seafood sauce เก่งมากต๊อดว่ายังไงฮะ
1: อร่อยครับ
0: โอ้อร่อยดีครับเมนูต่อไปหอยแครงทีเจอร์เขาแกะไม่เป็นแกะให้หน่อยได้ไหมสดมากเลยครับว้ายโอ้ชิมดูครับ try it เป็นยังไงบ้างครับโหยกนิ้วให้นิ้วโป้งด้วยอร่อยอร่อยเผ็ดไหมครับไม่เผ็ดแน่ใจเหรอไม่เผ็ดโอ้โหเปรี้ยวแต่อร่อยปลาหมึกทอดกระเทียมลองเลยครับนี
1: ่ครับ
0: ยินดีเสมอครับกินพร้อมกันนะปลาหมึก ready 1 2 3ไปอร่อยแล้วหลังจากนี้กินให้เสร็จกินให้หมดโต๊ะจะพาทีจูแกรกไปที่ไหนครับ
1: วางหอยคร
0: ับ วางหอยโอเค
1: เดี๋ยวผมขอไปรับยายก่อนนะครับ
0: ได้เดี๋ยวเราจะไปด้วยกันจะได้พบกับคุณยายอ่ะกินให้หมด clear your plate น้องโต๊ะโอ้โห this young man is really extraordinary he is a lovely and admirable child who is diligent and likes to help others he is also very grateful I'm really curious to see how good this one is now let's go back to น้องโต๊ะ's palace follow me เฮ้ยนั่นคุณยายหรือเปล่า
1: ใช่ครับ
0: เจอแล้วคุณยายคุณยายสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้เจอแล้วกวาดคนเดียวเลยครับโอ้ทีจูแกงจะเป็นผู้ช่วยเดี๋ยวผมว่าไปกวาดที่บ้านดีกว่าไปไหมครับ

0: เออแล้วฟังนี้นะครับ
1: วังครับ
0: วังหอย
1: ใช่
0: เออไปคุยในโรงดีกว่าครับ
1: เชื่อครับนี่วังที่เราจะงมหอยกันครับแต่ผมขอไปเตรียมตัวเตรียมอุปกรณ์ก่อนนะครับ
0: ได้เลยครับเดี๋ยวจะคุยกับยายเชิญเลยครับน้องโต๊ดบอกว่าอยู่ด้วยกัน2คนถูกไหมครับ
2: ใช
0: ่แล้วเลี้ยงหลานตั้งแต่อายุเท่าไหร่ครับ
2: ออกโรงพยาบาลเลยค่ะ
0: โอ้ตั้งแต่แรกเลย
2: ค
0: ่
2: ะ
0: แล้วน้องโต๊ดเป็นผู้ช่วยที่ดีถูกไหมครับ
2: ค่ะ
0: น้องโต๊ดบอกว่าขยันตั้งใจเรียนครับถามนิดนึงนะครับน้องโต๊ดเป็นแบบไหนเป็นยังไงบ้างครับ
2: เด็กใสนั่นค่ะ
0: เป็นเด็กดีถูกไหมครับขยัน
2: จ้ะ
0: รักหลานแค่ไหนครับ
2: รักเท่าฟ้า
0: เท่าฟ้าใช่แล้วนะครับเห็นเป็นเด็กดีแล้ววันนี้ที่จะขออนุญาตนะครับเป็นผู้ช่วยได้ไหมครับ
2: ได
0: ้ใช่แล้วนะครับคุณยายวันนี้ผมก็ตั้งใจหาหอยเก็บหอยและกินหอยไม่ได้กินครับเดี๋ยวจะขายและฝากรายได้พิเศษแต่ใส่ชุดแบบนี้โอ้โหไม่น่าเลยขออนุญาตนะครับเปลี่ยนชุดข้างในได้ไหมครับ
2: ได้ค่ะ
0: โอเคเราจะไปด้วยกันครับ
1: พี่เชอร์เก็กส์ครับพร้อมจะงมหอยไหมครับ
3: พร้อมที่สุดในโลกโอ้โหดูจากชุดนะครับแต่ก่อนจะทำสอนคำว่างมหอยภาษาอังกฤษว่า search
1: chooks
3: คำนี้แหละนะครับ search ก็คือหาให้เจอแล้วมีอุปกรณ์อะไรบ้างครับ
1: มีถุงมือแล้วก็กะลอนครับ
3: ถุงมือก็คือ gloves
1: gloves
3: เก่งมากแล้วรู้หรือเปล่าคำว่าแกลอนภาษาอังกฤษว่า gallon
1: ก็
3: ใช่ไม่เปลี่ยนครับแล้วมีคำถามด้วยนะครับการเลี้ยงหอยต้องทำอะไรบ้าง
1: ก็คือเราต้องเอาไซส์เล็กครับเอาไปหว่านแล้วก็เลี้ยงให้ได้5เดือนครับแล้วก็เอาขึ้นมาขายได้เลยครับ
3: แล้วอยากรู้นะหอยกินอะไรบ้าง
1: หอยกินพวกเศษที่เขาระบายน้ำออกเข้ามาครับพวกเศษกุ้งแห้งๆครับ
3: จะรู้ได้ไงนะครับมันพร้อมที่จะขายออกพูดถึงขนาดมันต้องรอใหญ่แค่ไหนครับ
1: ประมาณไซส์กลางไซส์ใหญ่ครับ
3: แล้วปกติน้องโต๊ดช่วยยายงมหอยวันไหนบ้างครับ
1: เสาร์อาทิตย์ครับ
3: วันเสาร์อาทิตย์วันหยุดพอดี
1: ใช่ครับ
3: เอาละครับวันนี้แม้ว่าไม่เป็นวันเสาร์อาทิตย์เราจะลงในน้ำและหาให้เจอเยอะๆจะได้สร้างรายได้พิเศษด้วยหรือว่า extra income โอเคแล้วมีขั้นตอนอะไรบ้างถ้าเราเจอเก็บหอยทำยังไงครับ
1: คือเราลงไปในน้ำใช่ไหมครับแล้วเราก็กวนกวนหาหอยครับถ้าเราเจอแล้วก็หยิบใส่กะลอนเลยครับ
3: โอเคเดี๋ยวสอนนิดนึงครับทางบ้านFirst we go in the water. Second we search. จำได้นะ Search for the cockles. Third, put it in the gallon. แล้วมองเห็นหรือเปล่าในน้ำมันมืดเลย
1: ไม่เห็นครับเราต้องกวนๆหาครับ
3: อ๋อใช้ความรู้สึกนะครับเจอแล้วก็หยิบขึ้นมาใส่ในแกลลอนแล้วในน้ำมีหอยอะไรบ้างครับ
1: หอยแครงครับหอยนางรมครับ
3: อุ้ยหอยนางรมสอนให้คำนี้ก็คือ oyster
1: Oysters.
3: แสดงว่ามี2สายพันธุ์อยู่ในน้ำวันนี้เราจะเก็บหอยอะไรบ้างครับ
1: หอยแครงครับ
3: หอยแครงถึงเวลาแล้วครับเราจะลงในน้ำ Let's do it ไปโอ้โหไม่น่าเชื่อนะครับว่าการจับหอยมันง่ายขนาดนี้ตอนแรกที่จะกระเองคิดว่ามันจะยากเพราะต้องลงในน้ำมันมืดมองไม่เห็นโอ้ดูสิครับเต็มไปเลยนะดูในมือมีหลายตัวเลยต้องลองครับเย้เรียบร้อยนะครับวันนี้แล้วได้หอยเยอะมากคุณผู้ชมดูสิมันเยอะแค่ไหนนี่คิดว่ายังไงวันนี้แล้วได้กี่กิโลครับ
1: 10โลครับ
3: 10โลโอ้โหแล้วใครที่ตลาดโลละเท่าไหร่ครับ
1: โลละ20บาท
3: 20บาทตกลงแล้วจะได้ประมาณ200โอ้ดีใจมากแล้วเงินที่เราได้เอาไปทำอะไรครับ
1: เอาไปให้ยายครับแล้วก็รางวัลของผมก็20บาทครับ
3: เก่งมากก็เป็นเด็กดีขยันและช่วยคุณยายเสมอวันนี้เราได้หอยพันอะไรบ้าง
1: แครงครับ
3: หอยแครงภาษาอังกฤษว่าคาโก
1: คาโก
3: ถูกต้องโอเคและพูดถึงขนาดหรือว่าไซส์เริ่มจากขนาดเล็กๆเจอหรือเปล่าเจอไหมครับ
1: เจอครับ
3: ขอดูหน่อยโอ้น่ารักตัวเล็กชายคำว่า small
1: small
3: เก่งมากขนาดกลางครับชายคำว่า medium
1: medium
3: โอเคและจะมีขนาดใหญ่ด้วยนี่โอ้ใหญ่มากเลยครับมีสองคำชายคำว่า big
1: big
3: large
1: large
0: ใหญ่กว่านี้มีหรือเปล่ามีไหมแต่ยักษ์ใหญ่แบบโอ้นี่แหละนะคร
4: ับใหญ่มากใช้คำว่าจัมโบ
1: ้จัมโบ้
0: ถูกต้องครับน้องต่อครับโตขึ้นมาอยากเป็นอะไรครับ
1: นักบินอวกาศครับ
0: นักบินอวกาศภาษาอังกฤษว่า astronaut
1: astronaut
0: ตั้งใจเรียนขนาดนี้ที่จะเรียกว่าเป็นไปได้น้องต่อครับวันนี้เป็นวันที่ดีสำหรับผมไม่เคยคิดมาก่อนจะได้เจอโรงเรียนกลางน้ำวัดกลางน้ำและจะได้มีโอกาสไปหาหอยประทับใจมากเพราะน้องขยันตั้งใจเรียนและเป็นผู้ช่วยที่ดีมีน้ำใจเป็นไกด์ที่ดีด้วยครับขอบคุณมากแล้ววันนี้ทีเจอร์จะซื้อหอยทุกตัวเลยกลับบ้านเดี๋ยวจะฝากเงินด้วยเอาไปให้ยายดีไหมครับ
1: ดีครับ
0: ก่อนจะกลับบ้านฝากอีกหนึ่งประโยคที่น่ารู้นะครับเช่นลูกค้าครับสนใจหรือเปล่าซื้อหอย Do you wanna
1: Do you wanna
0: Buy some cockles
1: Buy some cockles
0: เก่งมากนั้นช่วยทีเจอร์ลุกจากน้ำด้วย Let's go Today I got to know and learn about the life story of Nong Thod a 10-year-old boyWho earns extra money for fishing for shellfish to help his grandmother. What he did was greater than himself. He was determined to study because he believed that it would make grandma comfortable in the future. I hope this kid's thoughts can pass on inspiration to everyone. See you next time on a journey to the fascinating stories of Thai children. สวัสดีครับ คำถาม Quiz Challenge วันนี้ถามว่าคำศัพท์ไหนข้อใดไม่ได้แปลว่าหอย A scallop B cockle C cockroach tick tock tick tock tick tock เฉลยคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อ C cockroach เพราะ cockroach แปลว่าแมลงสาบโอ้โหกินไม่ได้ไม่สะอาดเลยครับส่วน scallop คือหอยเชลล์และ cockle ก็คือหอยเครง2 อย่างนี้เป็นหอยที่เราสามารถกินได้อร่อยด้วยครับโต๊ะโต๊ะรถเป็นอะไรครับรถเสียสตาร์ทไม่ติดมาให้ทีเจอร์ช่วยอะไรไหม

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้
2: โห
1: นี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: รู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยนะ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

ที่แล้วเนี่ยเราว่ากันด้วยเรื่องของคนกินเยอะจนเป็นอาชีพนะคะแต่ในสัปดาห์นี้ตรงกันข้ามค่ะเอ๊ะจะเรียกว่าตรงกันข้ามก็อาจจะไม่ใช่เพราะจริงๆเกี่ยวกับเรื่องของการกินเยอะและเป็นอาชีพเหมือนกันนะคะแต่การกินเยอะของเขาเนี่ยต่างจากพีทค่ะน้องพีทเนี่ยกินเยอะแล้วโอ้สุขภาพก็ยังดีอยู่แต่ผู้หญิงคนนี้ค่ะเขาเป็นเทรนเนอร์แต่มันมีช่วงหนึ่งที่เขามีปัญหาเรื่องของการกินนะคะที่เรียกว่าเป็น eating disorder หรือ binge นะคะคือกินเยอะกินปุ๊บรู้สึกผิดเครียดทำอะไรกินต่อแล้วมันจะเป็นวงจรแบบนี้จนทำให้เขาเรียกว่าเป็นโรคเลยนะคะน้ำหนักของเธอก็พุ่งขึ้นมาแล้วมันเดือดร้อนการทำงานในชีวิตของเธอมากเพราะเธอคือเทรนเนอร์แต่เวลาที่เราเจอปัญหาคนส่วนใหญ่จะเป็นไงคะโอ้เอาปัญหามาทับถมตัวเองแล้วก็ถอยหลังแต่ผู้หญิงคนนี้ไม่ใช่เลยค่ะผู้หญิงคนนี้ใช้ปัญหาที่ตัวเองมีแล้วการแก้ปัญหานั้นของตัวเองได้มาสร้างเป็นเพจที่ชื่อว่า See You Fit Girl เพจนี้ให้ความรู้กับผู้หญิงนะคะในเรื่องสุขภาพทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการกินฮอร์โมนรวมไปถึงการออกกำลังกายเพราะวันที่เธอเคยผ่านมันมาได้เธอรู้ว่ามันยากยังไงแล้ววันนี้เธอก็เอาสิ่งนี้มาส่งมอบให้กับผู้คนต่อใครนะคะที่อยากจะทำเพจของตัวเองลองดูนะคะว่าเราจะได้แรงบันดาลใจจากผู้หญิงคนนี้แน่นอนการที่เรามีปัญหามันอาจจะเป็นโอกาสแห่งอาชีพในอนาคตที่สร้างอาชีพให้กับเราและก็ช่วยเหลือคนอื่นได้อย่างเธอคนนี้ค่ะน้องแมท See You Fit Girl ค่ะ

สวัสดีค่ะแมทนะคะพิมออนโมคาสมิธค่ะปัจจุบันนะคะแมทก็เป็น personal trainer นะคะแล้วก็เป็นบล็อกเกอร์แล้วก็เป็นเพจ CU Fit Girl ค่ะแล้วก็เป็นโค้ชนะคะของ Club Wings แล้วก็เป็นโค้ชของรายการขอขยับไทย PBS ด้วยค่ะทีนี้นะคะก่อนที่จะมาถึงวันนี้ได้เนี่ยแมทก็ผ่านอะไรมาเยอะมากค่ะตัวแมทเองเนี่ยนะคะก็เริ่มนะคะเป็นเด็กผู้หญิงธรรมดาคนนึงเลยที่หาตัวเองไม่ค่อยเจอค่ะตอนนั้นเนี่ยจําได้ว่าอายุประมาณ21นะคะเราเรียนนิเทศนะคะซึ่งเราก็เป็นเด็กที่ไม่ค่อยชอบเรียนหนังสือเท่าไหร่รู้สึกว่าไม่ได้มีแพชชั่นกับสิ่งนี้นะคะแต่ทีนี้เนี่ยวันนึงนะคะแมทก็เจอสิ่งที่แมทชอบโดยบังเอิญค่ะก็คือเป็นปิดเทอมนึงนะคะก่อนที่แมทจะไปฝึกงานแมทก็ว่างมากเลยค่ะทุกคนเราไม่ได้เป็นคนที่มีแพชชั่นกับอะไรไม่ได้เป็นเด็กที่ป๊อปปูล่าเป็นเด็กกิจกรรมอะไรเงี้ยไม่ใช่เลยวันนั้นเราก็คิดว่าเรามาหาอะไรทำให้มันเป็นประโยชน์ดีกว่าแล้วตอนนั้นเนี่ยเราก็เหมือนเด็กผู้หญิงธรรมดานะคะก็คือมีความอ้วนบ้างไม่พอใจส่วนนั้นไม่มั่นใจส่วนนี้ก็เลยตัดสินใจได้ว่างั้นเรามาออกกำลังกายดีกว่าทีนี้จุดเปลี่ยนเนี่ยมันมาถึงว่าวันหนึ่งมันเป็นช่วงที่เราจะต้องฝึกงานแล้วก็จะขึ้นปี4เราก็จะต้องเริ่มตัดสินใจแล้วว่าเอ๊ะฉันจะทำอาชีพอะไรดีตอนนั้นเนี่ยแมทออกกำลังกายจนเริ่มเห็นผลแล้วนะคะแมทก็เลยคิดว่าฉันชอบสิ่งนี้มากเลยอะรู้สึกว่าเราสามารถตื่นมาทำสิ่งนี้ได้ทุกวันไม่เหมือนการเรียนเลยปกติเนี่ยถ้าจะไปเรียน9โมงคือไม่อยากไปแล้วแต่ว่าฟิตเนสเนี่ยตื่นมาเข้าได้ตั้งแต่7โมงเช้าก่อนไปเรียนก็เลยคิดว่าโอเคงั้นเราไปเรียนเป็นเทรนเนอร์ดีกว่าเพราะว่าเราอยากจะทำอาชีพนี้จริงๆนะคะดังนั้นเนี่ยแมทก็เลยไปเรียนนะคะเป็นเทรนเนอร์ซึ่งเป็นสถาบันที่เทรนเนอร์ทุกคนเนี่ยจะต้องผ่านการเรียนพวกนี้นะคะเพื่อที่จะได้ใบที่รับรองใบเซอร์ติฟายนะคะก็เป็น certified personal trainer ที่สามารถเทรนได้ทั่วโลกนะคะแล้วปรากฏว่าพอเราเริ่มทำเป็นเทรนเนอร์เนี่ยความกดดันเนี่ยมันก็เริ่มมีมากขึ้นเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยถึงแม้จะยังไม่ได้สร้างเพจนะคะแต่ว่าแม่ก็โพสต์รูปออนไลน์ว่าอู้เราหุ่นดีนะเรามีความแบบฟิตนะอะไรเงี้ยแต่ปรากฏว่าเบื้องหลังค่ะมันกลายเป็นว่าเราเนี่ยมีปัญหากับตัวเองหนักมากถ้าย้อนไปตอนนั้นอาจจะยังไม่มีคนนะคะพูดถึงเรื่องของ eating disorder หรือว่าโรคเกี่ยวกับการผิดปกติเกี่ยวกับการกินนะคะซึ่งแมทเนี่ยเป็นในช่วงนั้นนะคะแมทเนี่ยต่อหน้าสื่อต่อหน้าเพื่อนๆแมทก็จะกินของที่เฮลตี้ลงรูปอกไก่ไปเทรนลูกค้าก็จะบอกลูกค้าว่าอุ๊ยต้องกินแบบนี้หน้าแบบนี้ออกกำลังกายแบบนี้แต่พอเรากลับไปอยู่ที่บ้านนะคะเราก็กินจนหยุดไม่ได้แล้วมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากมากๆนะคะที่เราเป็นเทรนเนอร์แล้วก็เราเริ่มอ้วนขึ้นนะคะจากนั้นเนี่ยแมทก็มีความคับข้องใจเกี่ยวกับเรื่องนี้มาอยู่สักพักใหญ่เลยจนตัดสินใจว่าเราจะเปิดเพจนะคะเนื่องจากว่าเราเนี่ยแก้ปัญหาตัวเองมาได้ในระดับนึงแล้วเราก็ตั้งใจที่จะแชร์ปัญหาแล้วก็วิธีแก้ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ให้กับผู้หญิงคนอื่นๆที่เริ่มออกกำลังกายเหมือนเราและคิดว่าวันนึง

เขาก็อาจจะเจอปัญหานี้ดังนั้นนะคะเพจ See You Fit Girl ก็เลยเกิดขึ้นค่ะแต่ทีนี้เนี่ยมาคิดว่าจุดของ See You Fit Girl ที่มันทําให้คนรู้จักมากขึ้นแล้วก็ได้ประโยชน์จากมันมากขึ้นเนี่ยก็คือว่าพอแม้อายุประมาณ25ร่างแมทพังมากพังในขณะที่ว่าแม้เนี่ยนอนตอนกลางคืนเนี่ยแม้นอนไม่ได้แม้จะนอนตี3ทุกคืนแม้จะนอนไม่หลับแล้วก่อนนอนแม้ก็จะต้องกินจังฟู้ดและนอกจากนี้เนี่ยตอนที่แม้ทํางานอยู่เนี่ยทําเพจคู่กับเทรนเนอร์เนี่ยมันหนักมากตอนกลางวันแม้จะเทรนตอนกลางคืนแม้จะไปนั่งทําคอนเทนต์ซึ่งมันจะนั่งทำคอนเทนต์อยู่ข้างนอกที่คาเฟ่ที่เปิด24ชั่วโมงอยู่เนี้ยชีวิตมันจะวนลูปอยู่อย่างนี้นะคะจนวันหนึ่งเราอ้วนมากก็ได้รับคำคอมเมนต์ต่างๆนานาสายตาที่ดาวเราเพราะว่าเวลาที่เราเดินไปเทรนแล้วเราบอกเขาว่าเราอ่ะเป็นเทรนเนอร์แต่ทำไมเธออ้วนทีนี้แม่ก็เลยรู้สึกว่าโอเคไม่ไหวแล้วฉันต้องรักษาตัวเองแม่ก็เลยไปตรวจนะคะฮอร์โมนเรื่องของฮอร์โมนปรากฏว่าแม่ไปหาหมอหมอเนี่ยเจาะเลือดแม่เสร็จปุ๊บออกมาบอกว่าคุณน่ะมีฮอร์โมนเพศหญิงเหมือนผู้หญิงที่หมดวัยประจําเดือนแล้วคือฮอร์โมนต่ํามากซึ่งพอฮอร์โมนต่ํามากสิ่งที่ออกมาในตอนนั้นเนี่ยบินช์อีติ้งไม่หยุดนะคะมันเป็นเรื่องของความเครียดเรื่องของฮอร์โมนบินช์อีติ้งเกี่ยวกับฮอร์โมนสิวแม่เนี่ยขึ้นตลอดเวลาดังนั้นเนี่ยแม่ก็เลยตัดสินใจที่จะรักษาฮอร์โมนของตัวเองนะคะแล้วก็ผ่านเจอร์นี่มากมายเลยทีนี้หลายๆคนเนี่ยคิดว่าเวลาที่เราอยู่ในโมเมนต์ที่มันมีปัญหามากๆเราจะต้องจมไปกับปัญหาซึ่งแมทอ่ะก็จมนะคะพูดตรงๆตอนนั้นแมทเป็นหลายโรคมากแมทเป็นทั้ง depression แมทเป็น binge eating แมทเป็นโรคฮอร์โมนไม่ปกติแล้วก็เรื่องของแพ้อาหารแฝงต่างๆมันรุมเร้ามากๆนะคะแต่ในช่วงนั้นเนี่ยแมทก็ตัดสินใจว่าอ่ะไม่เป็นไรในเมื่อเรามีปัญหาคนอื่นก็คงมีเหมือนเรานั่นแหละแต่ปัญหาที่เราเป็นอ่ะมันเป็นปัญหาที่ไม่เคยมีใครพูดออกมาเพราะว่าเวลาที่ทุกคนมองเห็นอินฟลูเอนเซอร์ในสายออกกําลังกายทุกคนจะคิดถึงภาพผู้หญิงที่ใส่มีซิกแพคใส่สปอร์ตบราสวยงามหุ่นดีมีความสุขอารมณ์ดีตลอดเพราะว่าเราเป็นคนเฮลตี้แล้วก็ออกกําลังกายแต่วันนั้นแม่ก็คิดว่าไม่อ่ะฉันอยากจะโชว์ภาพที่ฉันน่าเกลียดน่าเกลียดเนี่ยออกกล้องไปเลยวันที่ฉันร้องไห้แล้วก็กินวันที่ฉันมีสิวแล้วมันระเบิดเต็มหน้าฉันก็จะถ่ายตัวเองไว้ซึ่งตอนนั้นแม่ถ่ายทั้งหมดทั้งเจอร์นี่ที่มันยากลําบากมากแล้วก็มาเริ่มทําวิดีโอที่แชร์เจอร์นี่ของตัวเองว่าเธอรู้มั้ยว่ามันมีเรื่องนะที่เกี่ยวกับเรื่องฮอร์โมนไม่ปกติซึ่งบางคนที่อ้วนมาตลอดชีวิตที่รู้สึกว่าตัวเองบวมที่รู้สึกว่าตัวเองลดน้ําหนักเท่าไหร่ก็ลดไม่ได้คุณเป็นโรคนี้หรือเปล่าคุณเป็นโรคต่อมหมวกไตล้าหรือเปล่าเป็นหลายๆโรคที่ไม่ค่อยมีใครมาแชร์ในเรื่องพวกนี้เนื่องจากว่ามันไม่ได้เป็นโรคที่เราไปโรงพยาบาลทั่วไปแล้วหมอจะบอกว่าเราเป็นโรคนี้แต่มันเหมือนเป็นภาวะซึ่งมันเป็นปัญหาที่หลายๆคนประสบแต่ไม่รู้ตัวว่าตัวเองเป็นอะไรอยู่แมทก็เลยแชร์สิ่งพวกนี้ออกมาในเวที่มันเรียลมากๆคือตัวแมทเองเนี่ยแมทคิดว่าแมทผ่านการสื่อสารมาหลายแบบมากๆนะคะซึ่งทุกแบบทุกการสื่อสารที่แมททํามาตั้งแต่เริ่มต้นโดยที่แมทยังไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยอะค่ะสิ่งที่มันมาก็คือมันมีความจริงใจและความเรียลอยู่ในนั้นคือเรารู้สึกว่าเราอยากจะพูดสิ่งเนี้ยที่มันจะมีประโยชน์กับคนอื่นบางทีเราอาจจะไม่จําเป็นต้องดูเป็นคนสวยเป็นคนฟิตในสายตาคนอื่นแต่ถ้าสิ่งที่เราพูดเขาได้ประโยชน์แมทว่ามันโอเค

อนที่แมทเป็นเทรนเนอร์การสื่อสารของแมทเนี่ยก็คือ one on one พูดกับลูกค้าเทรนเนอร์หลายๆคนเนี่ยนะคะก็เขาจะใช้วิธีการที่อาจจะดุอาจจะทำแบบต้องพุชมากๆนะคะให้แบบเต็มที่กับการออกกำลังกายเต็มที่กับการไดเอทต้องเป๊ะนะแต่อย่างตัวแมทจะเป็นคนที่เทรนลูกเทรนแบบเข้าใจในที่นี้คือเรารู้ว่าลูกเทรนเราเป็นผู้หญิงบางทีมาโอ้โหฟึดฟัดเลยมองแล้วเป็นไรอ๋อประจำเดือนมาหรือบางทีเขาก็เหนื่อยมากทำไม่ไหวอะไรเงี้ยเราก็จะต้องใช้วิธีการสื่อสารการพูดกับเขาให้เข้าใจอันนี้มันเป็นการพูดแค่สองคนนะคะการสื่อสารแบบหนึ่งที่แม่ทำส่วนต่อมาในการทำเพจตัวแม่เองเนี่ยทำเพจมาตั้งแต่ตอนที่วิดีโอเนี่ยมันยังไม่ได้ฮิตมากแม้เป็นคนชอบเขียนมากแม้เป็นคนชอบเขียนอะไรยาวๆแล้วก็เอ็กเพรสอธิบายสิ่งที่เราอยากจะบอกออกไปซึ่งเวลาเราเขียนเนี่ยนะคะเราก็จะคิดว่าเราอยากเขียนสื่อถึงเพื่อนของเราเราไม่ได้อยากจะเขียนให้มันดูเป๊ะดูสวยแต่เราอยากจะสื่อให้มันถึงอารมณ์สื่อให้มันถึงแก่นว่าแบบโอ้ฉันรู้สึกแบบนี้นะฉันอยากจะเล่าแบบนี้ให้เพื่อนของฉันฟังอะไรแบบนี้ค่ะ

แมทก็เริ่มมาเป็นโค้ชทีนี้เนี่ยสโคปของการที่เราเป็นโค้ชเนี่ยเราต้องคุมคนหมู่มากเราต้องสื่อสารกับคนหมู่มากให้เห็นภาพนะคะก็คือแมทเป็นโค้ชคลับวิ่งมีขนาดอีเวนต์ตั้งแต่ประมาณ20ไปจนถึง200คนซึ่งหน้าที่ของโค้ชเนี่ยคือคนที่จะต้องดูแลผู้คนนักวิ่งต่างๆที่เข้ามาวิ่งนะคะเราเป็นคนโฮสต์งานตั้งแต่ต้นจนจบและนอกจากนี้เนี่ยก็จะมีการสอนเทรนนิ่งคลาสในแต่ละสัปดาห์ที่เราก็จะต้องสอนนักวิ่งซึ่งคลาสนึงเนี่ยก็จะประมาณ 20-30 คนซึ่งบอกเลยว่าการสื่อสารกับคนหมู่มากตรงหน้าแบบเนี้ยค่ะก็แตกต่างกันไปอีกเพราะว่าเราต้องการพลังสูงมากในการที่เราจะต้องพยายามพุชคนแล้วก็ทำให้เขาตั้งใจฟังและตั้งใจทำตามเรานะคะ

มาถึงการเป็นโค้ชอีกรายการนึงนะคะก็คือรายการขอขยับอันนี้เนี่ยก็จะเป็นการสอนออกกําลังกายโดยตรงเลยนะคะซึ่งกลุ่มผู้ชมของเราเนี่ยก็จะต่างไปอีกเนื่องจากว่ากลุ่มผู้ชมของขอขยับเนี่ยก็จะเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมานิดนึงเราก็จะต้องมีวิธีการพูดที่มีความชัดเจนมากขึ้นพูดช้าลงก็จะไม่เหมือนการพูดกับเทรนลูกเทรนเพื่อนๆหรือว่าโค้ชขับวิ่งหรือว่าเวลาที่เราพูดใน Instagram หรือว่าทำใน YouTube เพราะว่าอันนั้นเนี่ยก็คือจะพูดแบบสนุกสนานรวดเร็วแต่พอมาเป็นขอขยับเนี่ยก็จะพูดอีกแบบนึงสื่อสารอีกแบบนึงโดยเวลาที่เราทำสอนรายการขอขยับเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องพูดเยอะมากแต่ว่าเราจะต้องพูดให้เขาเห็นภาพและเข้าใจว่าเวลาจะออกกําลังกายทําท่านี้ตรงไหนคือส่วนสําคัญแล้วก็ให้เขาทําตาม

นั้นเนี่ยมันก็คิดว่าการสื่อสารแล้วก็การพูดเนี่ยเป็นส่วนที่ใหญ่มากๆนะคะสำหรับอาชีพของแมดเองซึ่งหลายๆคนเนี่ยเวลาที่เราคิดถึงอาชีพเทรนเนอร์หรือโค้ชออกกำลังกายเราก็จะคิดว่าเป็นแค่การสอนออกกำลังกายทำท่าออกกำลังกายเท่านั้นแต่จริงๆแล้วแมรู้สึกว่ามันคือการสื่อสารกับคนโดยตรงแล้วประเด็นการสื่อสารเนี่ยมันสำคัญมากๆเพราะว่าสิ่งที่เราพูดออกไปสิ่งที่เราสื่อสารออกไปมันจำเป็นที่จะต้องโมทิเวตคนตรงหน้าเราหรือคนที่อยู่ในจอคนที่เขากำลังดูเราอยู่ให้เขาลุกขึ้นมาออกกำลังกายให้เขาดูแลตัวเองให้เขาเปลี่ยนตัวเองดังนั้นเนี่ยมันเป็นการสื่อสารที่ค่อนข้างมีพลังนิดนึงค่ะ

0: ครบถ้วนกระบวนความนะคะจริงๆนะมันสำคัญมากๆเลยน้องแม้ทีนี้ขออนุญาตย้อนกลับไปนิดนึงสาเหตุน้องแม้บอกว่าตอนนั้นที่เป็นบินช์เนี่ยมีปัญหาเรื่องการกินเนี่ยมาจากความเครียดใช่ไหมคะแล้วหายยังไงอ
1: ่
0: ะใช้เวลานานมากเพราะตอนนี้เป็นเยอะมาก
1: ฮิตมากเป็นโรคที่ฮิตฮอตมากในยุคปัจจุบันค่ะจริงๆแล้วเนี่ยการบินช์เนี่ยนะคะมันมีต้นเหตุมาจากหลายสาเหตุตัวแม่เองแม่ไม่ได้เป็นแพทย์แต่แม่ใช้ประสบการณ์ของตัวเองคนบางคนเนี่ยบินช์เพราะว่าความเครียดในจิตใจของตัวเองบางคนบินช์เพราะว่าทรามาที่มีมาแต่ตั้งนาน
0: ในอดีต
1: ใช่ค่ะคนบางคนเวลาเครียดแล้วอาจจะกินบางคนไม่กินเลยอันนี้ก็เป็นต้นเหตุของบินช์อย่างนึงส่วนในเวของแม่ตอนแรกเนี่ยสาเหตุเริ่มต้นเนี่ยก็คือการที่เราเครียดกับการคุมอาหารแล้วก็ออกกำลังกายเยอะเกินไป
0: มันเลยทำให้ร่างกายเครียดโดยไม่รู้ตัว
1: ค่ะทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจนะคะมันเลยพุชร่างกายออกมาให้มันกลายเป็นว่ามันระเบิดเลย
0: นั่น
1: มันอยากได้ทุกอย่างมันอยากจะกินทุกอย่างที่เราเคยห้ามที่เราห้ามตัวเองที่เราไปเบียดเบียนเขาโดยการที่เราต้องไปออกกำลังกายหนักๆ
0: โอ้
1: ซึ่งจริงๆแล้วแม่คิดว่าเป็นสาเหตุของหลายๆคนยุคนี้ที่เป็นเพราะว่าพูดตรงๆว่าไดเอทคัลเจอร์มันพุชเราให้เราจะต้องไปในทางที่ว่าเราจะต้องสวยเราจะต้องผอ
0: ม
1: และคนมีวินัยคือคนที่ยอดเยี่ยม
0: ใช
1: ่ฉัน
0: ผิดสัจจะฉันคือคนห่วยคนหนึ่ง
1: ใช่หรือถ้าเรากินอันนี้
0: แล้วมันเป็นวงจรอุบาทของความโทษตัวเอง
1: ใช่ค่ะ

0: guilt มันมีคำหนึ่งค่ะคุณผู้ชมค่ะเขาเรียกว่า guilt create guilt นะคะคือยิ่งคุณรู้สึกผิดคุณจะยิ่งทำให้ตัวเองต้องผิดอีก
1: จริงมาก
0: ฉะนั้นเราต้องอยู่แบบ guilt free ค่ะคือไม่ได้แปลว่าหลังจากนี้จะกินแบบไม่รู้สึกผิดยืดหยุ่น
1: ใช่
0: หลังจากนั้นแก้ด้วยวิธีไหนคะน้องแมท
1: เอาจริงๆนะคะตัวแมทเนี่ยแมทเป็นบิงช์มายาวนานมากแมทคิดว่าเกิน5ปี
0: ว้าว
1: ซึ่งในแต่ละช่วงของแมทเนี่ยช่วงแรกแมทแก้ด้วยการที่แมทเลิกไดเอทเลยแมททิ้งหมดเลยเราลองกลับมาใช้ชีวิตเป็นคนปกติดูเพราะว่าในตอนนั้นสิ่งที่แมทคิดก็คือมีคนตั้งหลายคนที่เป็นคนปกติไม่ได้ใช้ชีวิตบ้าคลั่งฟิตเนสแต่เขาก็ไม่ได้อ้วนดังนั้นมันก็เลยปล่อยค่
0: ะ
1: ปล่อยไม่ไปออกกำลังกายเยอะๆไม่ไปคุมตัวเองขนาดนั้นอาการมันก็ดีขึ้นค่ะทีนี้มันมีอีกอีพิโซดหนึ่งของการบินช์ของแมนนะคะก็คือพอเริ่มโตขึ้นหลังจากการเป็น first jobber เนี่ยสาเหตุที่ทำให้เราบินช์มันต่างไปละมันเป็นเพราะว่าเราเครียดเราเครียดกับการที่อาชีพนะคะเราเป็นฟรีแลนซ์มันไม่มีหลักแหล่งมันยังหาทิศทางของตัวเองไม่เจอ
0: ความมั่นคงปลอดภัยมันยังไม่ 100% ในใจเรา
1: วิธีที่แมทกลับมาก็คือแมทกลับมาดูแลตัวเองแบบเริ่มต้นแบบเบสิกที่สุดนอนให้ดีกินให้ดีไม่เครียดแต่ไอ้เรื่องไม่เครียดเนี่ยมันยากมากเพราะว่าเวลาคนที่เราคิดถึงเรื่องการเครียดเนี่ยเราก็จะคิดถึงแค่ว่าหัวสมองแต่จริงๆแล้วความเครียดอยู่ที่ร่างกายด้วยถ้าคุณออกกําลังกายเยอะเกินไปแล้วไม่พักผ่อนคุณก็เครียดนะคะดังนั้นก็คือดูแลเรื่องพวกเนี้ยจัดการอาหารใหม่หมดกินอาหารจากธรรมชาตินอนให้ดีแล้วก็แก้ปัญหาชีวิตซะก็จะไม่เครียด

0: องแก้ให้ถูกจุดคือในเชิงจิตวิทยานะคะคุณผู้ชมอันนี้ครูแชร์ให้ฟังคนที่ไปติดการกินเนี่ยนะคะเพราะว่าอย่างที่น้องแมนพูดมาเลยค่ะฐานของมนุษย์เนี่ยมันจะมีความต้องการพื้นฐานอยู่6ข้อ1ในข้อ1ใน6ข้อนั้นคือ certainty คือ need ความต้องการที่จะรู้สึกปลอดภัยนะคะรู้สึกมั่นคงทีนี้พอเรามีความไม่มั่นคงอยู่เนี่ยจิตเนี่ยมันจับความมั่นคงไม่ได้มันจะไปหาละอันนี้ความมั่นคงมันเทียบเท่ากับอะไรมันคือคำว่าสบายใจวางใจคลายใจ
1: ใช่
0: ฉะนั้นอะไรล่ะที่จะทำให้ฉันสบายใจวางใจคลายใจอ่าฮ่าของอร่อยนี่เองบางคนติดบางคนติดโอ้โหไปทางช้อปปิ้งนะคะการพนันเที่ยวเซ็กซ์ไปแบบนั้นก็มีเลยนะคะถ้าเกิดคนที่หนีโลกคือไม่แก้อย่างถูกจุดนะคะถามรูทีนวันนี้หน่อยได้ไหมเผื่อสาวๆดูอยู่จะได้แบบว่าตามพี่แม้ได้แบบไม่เครียดเกินไปแล้วก็ไม่หย่อนเกินไป
1: ค่ะรูทีนวันนี้ก็คือมันเน้นความพอดีเป็นหลักค่ะ
0: ค่ะ
1: คือพอดีเนี่ยเราถามร่างกายเราเองเราไม่ถามคนอื่นเพราะว่าสภาพร่างกายของเราเนี่ยมันเปลี่ยนไปทุกวันหลักๆของแม้เนี่ยแม้เน้นการทานอาหารจากธรรมชาติเป็นหลักนะคะกินให้ร่างกายรู้สึกอิ่มจากภายในให้รู้สึกว่าเราได้อาหารได้สารอาหารนั้นที่มันมีพลังชีวิตมีประโยชน์นะคะอย่างที่สองก็คือเรื่องของการนอนการนอนเนี่ยแม่คิดว่าเป็นเรื่องที่ทำยากมากในสมัยนี้เพราะว่าเรามีมือถือมีอะไรนู่นนี่นั่นทำเป็นร้อยอย่างในหนึ่งวันแต่แม่คนพบว่าการนอนเนี่ยมันสำคัญมากๆเพราะว่ามันเป็นช่วงเวลาที่เราได้นิ่งสงบที่สุดแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่ร่างกายของเราได้ฟื้นฟูสุดท้ายอย่างที่สามคือเรื่องของความเครียดซึ่งแม่คิดว่าเรื่องของความเครียดอันนี้ยากกว่าการนอนอีกในยุคนี้ที่ข้อมูลต่างๆมันไหลอยู่ตลอดเวลาดังนั้นเนี่ยความเครียดของแม่เนี่ยแม่ก็จะจำกัดด้วยการที่เวลาแม่เสพสื่อแม่ก็จะมีเฟรนด์ลิสต์ที่เราอยากจะดูเพจที่เราอยากจะติดตามแล้วก็อีกอย่างนึงที่คนพบใหม่ของตัวเองที่ทำโลเวอร์ก็คือแม่ชอบนั่งสวดมนต์ตอนเช้าพอแม่รู้สึกว่าสวดมนต์เราไม่ได้ขอปาฏิหาริย์แต่ว่าเราขอให้จิตใจเรานิ่งแล้วพอเรานิ่งวันนั้นเนี่ยไม่ว่าอะไรเข้ามากระทบเราเราก็จะมีสติที่จะแก้ปัญหาที่จะคิดดังนั้นมันก็ไม่เกิดปัญหาแล้วเราก็จะไม่อยากกินนู่นนี่นั่นอีกต่อไปเพราะว่าวันนี้เราครบแล้วเราเติมเต็มตัวเราเองทุกอย่างแล้วมันก็ไม่บินช
0: ์โอ้ครูบอกเลยนะคะว่าน้องแม้เนี่ยเป็นตัวแทนของการสรุปคลาสในซีซั่นก่อนๆของครูได้ดีมากทักษะการสื่อสารเราจะเห็นได้เลยนะคะว่าวันนี้น้องแม้ได้แชร์ให้เราฟังว่าการสื่อสารคุณต้องรู้ก่อนคุณคุยกับใครใช่ไหมคะคุณคุยกับคนตัวต่อตัวคุณคุยกับคนเป็นสาธารณะแล้วคนที่คุณคุยเนี่ยเป็นเพื่อนหรือเป็นแม่บ้านเห็นไหมคะลักษณะการสื่อสารของเขาจะมีการปรับไปสู่ออเดียนส์ของเขาหรือผู้ชมของเขาแล้วนอกเหนือจากนั้นได้ยินสตอรี่เทลลิ่งไหมคะที่เราสอนกันมานะคะสตอรี่เทลลิ่งหรือการเล่าเรื่องของแมทเนี่ยมาจากตัวละครที่เป็นไงมาก่อนต้องไม่รู้มาก่อนพลาดมาก่อนผิดมาก่อนเขาเรียกว่าคนจริงอ่ะไม่งั้นถ้าเกิดเขาแบบดีมาฉันเกิดมาสวยเลยซิกแพคมาตั้งแต่เกิดอย่างเงี้ยใครจะมาตามเพราะเขาก็จะบอกได้แค่ว่าใช่สิเธอเก่งนี่เธอโชคดีนี่แต่วันนี้ผู้หญิงคนนี้เขาไม่ได้มากับโชคเขาทำให้เราเห็นเส้นทางของเขาว่ากว่าเขาจะมาถึงวันนี้ได้เขาผ่านอะไรมาบ้างผ่านการเล่าเรื่องฉะนั้นวันนี้คุณทุกคนเห็นแล้วใช่ไหมคะว่าทุกเรื่องเล่าของคุณทุกบาดแผลของคุณน่ะคือมูลค่านะที่คุณจะไปสร้างประโยชน์ให้กับคนอื่นได้อีกอันนึงถ้าจะไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะคะก็คือเรื่องของอิคิไกที่คุณก็เคยสอนไปจำได้ไหมคะอีกทีกายคือเราจะได้มีชีวิตที่มีความสุขตื่นมาอย่างมีความสุขได้ถ้าเราได้ทำในสิ่งที่เรารักทำมันได้ดีนะเป็นประโยชน์กับคนแล้วก็มีคนจ้างให้เราทำครบไหมคะผู้หญิงคนนี้ไม่เคยรู้จักอะไรมาก่อนว่าฉันจะทำอะไรเก่งอะไรแต่เลือกที่จะออกไปหาค่ะไม่ใช่นั่งอยู่เฉยๆแล้วจะปิ้งออกมาได้โอ้ฉันคงชอบสิ่งนี้เขาเลือกทำแอคทิวิตี้แล้วพอวันที่เขาเจอสิ่งที่เขารักเขาไม่ใช่แค่รักแล้วออกมาหาเงินจากคนอื่นเลยเขาไปศึกษาเอาจริงเอาจังเห็นไหมคะจนทำได้ดีพอทำได้ดีปุ๊บมีคนได้ประโยชน์จากเขาวันนี้เขาก็ใช้อาชีพนี้ดูแลตัวเองได้อย่างเต็มเกียรติภูมิและสุดท้ายสิ่งที่ทำให้เขาอยู่มาได้จนถึงทุกวันนี้มันมาจากฐานใจข้อหนึ่งที่สำคัญมากคือความกล้าหาญเขากล้าที่จะจริงกับตัวเองค่ะเขากล้าที่จะเพราะวันที่เขาอยากที่จะเป็นแบบที่สังคมบอกฉันต้องสวยแบบที่สังคมบอกโอ้โหมันเครียดมากเลยนะใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: มันหนักมันเอาคนทุกคนในโลกมาบนบ่าแต่วันหนึ่งที่ผู้หญิงคนนี้กล้าที่จะฉันร้องไห้ให้ดูเลยเนี่ยว่าฉันกำลังเจ็บปวดฉันกำลังจะกินให้เธอดูเลยบนใบหน้าที่ฉันเป็นสิวเคราะห์เนี่ยฉันมีปัญหาเดียวกับเธอ ฉะนั้นวันนี้คุณไม่ต้องรอให้คุณเพอร์เฟคค่ะความไม่เพอร์เฟคของคุณเป็นประโยชน์ในการที่คุณจะเล่าเรื่องแล้วสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนวันนี้น้องแมทสามารถก้าวข้ามเรื่องราวต่างๆโดยการที่กลับมาจริงกับตัวเองฟังเสียงของหัวใจให้ตัวเองไม่ต้องไปวิ่งไล่สายแสหาสิ่งต่างๆมาเติมเต็มเพราะเขารู้วิธีเติมหัวใจของเขาด้วยตัวของเขาเองโอ้วันนี้เป็นประโยชน์มากๆแล้วครูมั่นใจเลยนะคะว่าใครหลายๆคนที่รู้สึกว่าตอนนี้ฉันมีปัญหาเริ่มเห็นทางแล้วนะคะเริ่มเห็นแสงสว่างปลายอุโมงค์ที่จะเอาปัญหาของเราไปสร้างเป็นประโยชน์ในวันที่คุณก้าวข้ามได้คุณจะพาคนอีกมากมายก้าวข้ามมาเหมือนกับที่คุณผ่านมาได้

0: วันนี้ก่อนที่เราจะเลิกไปครูอยากให้แมสค่ะช่วยแชร์ให้กับคนที่วันนี้เขาอาจจะมีความทุกข์มีปัญหานะคะแล้วเราจะเทิร์นมันเราจะเปลี่ยนมันให้มันเป็นโอกาสเหมือนกับที่แมสทำได้ยังไงอยากให้กำลังใจกับคนเหล่านั้นหน่อยค่ะ
1: ได้ค่ะจริงๆแล้วนะคะแมทก็เชื่อว่าทุกคนน่ะมีปัญหาของตัวเองหมดนะคะซึ่งตัวแมทเองเนี่ยตอนที่แมทเด็กๆนะคะแมทมีปัญหาเยอะมากเลยตั้งแต่ครอบครัวอะไรต่างๆวันนั้นเนี่ยแมทมองหาใครแมทก็หาคนที่จะมาเป็นต้นแบบไม่เจอในวันนี้ที่แมทได้มีสื่อที่จะสื่อสารกับคนอื่นต่อไปเนี่ยนะคะแมทก็เลยพยายามที่จะแก้ปัญหาให้คนอื่นแชร์เรื่องราวเหล่านี้เพื่อเผื่อว่าจะมีคนอื่นที่เขาเป็นเหมือนเราตอนเด็กๆเนี่ยเขาหาอยู่ว่าจะแก้วิธีนี้ยังไงดีนะคะแล้วก็สำหรับใครที่มีปัญหาอยู่เนี่ยเราลองนะคะแก้ปัญหาตัวเองถามตัวเองเยอะๆคุยกับตัวเองเยอะๆนะคะเพราะว่าในยุคนี้เนี่ยเราจะได้รับข้อมูลจากคนอื่นอยู่ตลอดเวลาแต่สิ่งนึงที่เราจะลืมก็คือเราลืมที่จะถามตัวเองคุยกับตัวเองศึกษาตัวเองวิเคราะห์หาข้อมูลของตัวเองค่ะซึ่งการที่เรารู้จักตัวเองเนี่ยมันจะทำให้เราสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆได้ดียิ่งขึ้นค่ะ

างยอดเยี่ยมมากเลยนะคะรู้อะไรไม่สู้รู้จักตัวเองนะคะเอาละค่ะสำหรับวันนี้พวกเราได้ความรู้กันไปแน่นๆส่วนในสัปดาห์หน้านะคะยังมีไอดอลที่จะมาสร้างแรงบันดาลใจให้กับพวกเราอีกมากมายจะเป็นใครติดตามชมได้ใน The Speech Idol

0: ค่ะวันนี้พวกเราทั้งสองคนลาไปก่อนนะคะขอบคุณทุกคนมากค่ะสวัสดีค่ะ
1: สำหรับใครนะคะที่ดูอยู่นะคะแล้วก็อยากจะเริ่มทำเพจนะคะแล้วก็คิดไม่ออกว่าเราจะเริ่มจากอะไรดีนะคะเพราะว่าตอนนี้พูดตรงๆนะว่าคอนเทนต์เนี่ยมันหลากหลายมากทีนี้เนี่ยสิ่งที่เราจะสามารถทำเพจนะคะให้เป็นตัวเองเป็นตัวตนของตัวเองได้จริงๆเนี่ยก็คือชีวิตของเรานั่นแหละค่ะแต่ละคนเนี่ยมีชีวิตที่ไม่เหมือนกันมีปัญหาที่แตกต่างกันนะคะดังนั้นเนี่ยอยากจะให้ลองค้นหาไลฟ์สไตล์สิ่งที่ตัวเองชอบและปัญหาต่างๆที่เราสามารถแก้ได้ลองแชร์เรื่องเหล่านั้นนะคะลงไปเพราะว่าเรื่องพวกนี้เนี่ยนะคะถ้ามันสร้างประโยชน์ให้คนอื่นเนี่ยแน่นอนยังไงก็จะมีคนมาติดตามเราเองโดยอัตโนมัตินะคะอย่าเริ่มทำเพจด้วยการคิดว่าเราแค่อยากจะมีคนติดตามหรืออยากที่จะได้สปอนเซอร์นะคะแต่ให้เริ่มจากการที่เราอยากทำสิ่งนี้จริงๆและสิ่งที่เราแชร์ไปเนี่ยจะต้องเป็นประโยชน์กับคนอื่นค่ะ
2: เขาเป็นทั้งนักแสดงพิธีกรผู้กำกับคนเขียนบท
3: การฝึกฝนเกี่ยวกับการสื่อสารสำหรับผมมันก็คือการใช้ชีวิตอยู่ของเราเนี่ยแหละฮะเชื่อไหมว่าคนเราพูดเก่งไม่เก่งบางทีเราไม่จำเป็นต้องฝึกพูดบางทีเราฝึกฟังเราจะพูดเก่งโดยอัตโนมัติแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราจะพูดมันจะเหมือนเราพูดเพื่อไม่ให้เงียบอะฮะเราพูดเพื่อให้เงียบมันไม่ประโยชน์

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

สวัสดีค่ะวันนี้รายการ AYC Food Fit for Fire ยังอยู่กันที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะนอกเหนือจากที่เรามาเข้าค่าย English Math and Science Camp ของกันแล้วเรายังมีโอกาสนะคะมาเที่ยวตามสถานที่ต่างๆในเชียงใหม่กันด้วยค่ะตอนนี้เนี่ยนะคะเราก็อยู่กันที่วัดเชียงมั่นนั่นเองซึ่งวัดนี้เนี่ยนะคะก่อตั้งมาพร้อมกับการก่อตั้งเมืองเชียงใหม่เลยก็คืออยู่กันมา700กว่าปีแล้วนะคะซึ่งสำคัญมากๆเลยชื่อของวัดนี้เนี่ยนะคะก็แสดงให้เห็นว่าอยากจะ

ให้เมืองนี้เนี่ยนะคะหรือว่าจังหวัดเชียงใหม่นี้เนี่ยนะคะมั่นคงนั่นเองค่ะเอาละค่ะและที่หมายต่อไปนะคะก็คือวัดพระธาตุดอยสุเทพนั่นเองค่ะวัดพระธาตุดอยสุเทพ is the most outstanding landmark in เชียงใหม่ประโยคนี้หมายความว่าวัดพระธาตุดอยสุเทพนะคะเป็นสถานที่ที่สำคัญที่โดดเด่นที่สุดของจังหวัดเชียงใหม่เลยล่ะค่ะซึ่งคำว่า outstanding คำนี้หมายถึงสิ่งที่โดดเด่นหรือว่าสิ่งที่สามารถสังเกตเห็นได้ชัดเจนหรือว่าสิ่งที่สำคัญเด่นขึ้นมาประมาณนี้แล้วล่ะค่ะมาดูอีกหนึ่งตัวอย่างประโยคค่ะ Tom's English skill is outstanding Tom's English skill is outstanding ทักษะด้านภาษาอังกฤษของ Tom เนี่ยนะคะโอ้โหโดดเด่นมากเลยก็แปลว่าเขาเก่งมากๆนั่นเองค่ะและอีกหนึ่งความหมายของ outstanding ก็คือนะคะค้างอยู่ยังไม่สำเร็จยังไม่เสร็จนะคะยังไม่ได้ชำระก็ได้อย่างเช่นเนี่ยนะคะI have a few outstanding bills to pay. I have a few outstanding bills to pay. ฉันมีใบเรียกเก็บเงินนะคะอยู่สัก 2-3 ใบที่ยังค้างชำระอยู่ค่ะสงสัยจะต้องไปจ่ายแล้วนะเอาละค่ะวันนี้เนี่ยหมดเวลาของรายการของเราแล้วขอบคุณมากๆเลยที่ติดตามชมและสำหรับคุณผู้ชมท่านใดที่มีข้อสงสัยคำถามเกี่ยวกับภาษาอังกฤษสามารถที่จะอัปเดตข่าวสารกันได้นะคะทาง Facebook ของเราอย่าลืมกดไลค์กันด้วยเนาะเอาละวันนี้ลาไปก่อนนะคะ Have a good evening สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะพบกันเหมือนเดิมนะคะรายการ AYC Food Fit for 5A พัชรีรักษาวงคินสเปเกอร์ค่ะคุณผู้ชมเป็นเหมือนเอบ้างไหมคะบางทีเนี่ยนั่งดูโทรทัศน์อยู่นะคะก็หยิบเอาแท็บเล็ตนะคะหรือว่าจะเป็นสมาร์ทโฟนนะคะบางทีเนี่ยมีแล็ปท็อปมาตั้งไว้ข้างหน้าเลยนะคะแล้วก็จิ้มไปเล่นไปพร้อมกับที่เรารับชมรายการโทรทัศน์ต่างๆนะคะเพื่อที่จะหาข้อมูลเมื่อเราสงสัยอะไรนะคะเราก็รีบจิ้มหาข้อมูลเพิ่มเติมเลยค่ะทั้งหมดที่ว่าไปนี้เนี่ยนะคะถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้ชมในยุคใหม่นี้นะคะที่แต่เดิมแล้วเนี่ยผู้ชมรายการเนี่ยจะเป็นเพียง passive viewer ที่รับข้อมูลอย่างเดียวจากหน้าจอโทรทัศน์นะคะแต่ตอนนี้สิผู้ชมเนี่ยนะคะกำลังเข้าสู่การเป็น active viewer นะคะที่สามารถมีส่วนร่วมกับรายการนั้นๆน่ะนะคะซึ่งพฤติกรรมการใช้งานอุปกรณ์อื่นๆนะคะระหว่างการชมโทรทัศน์อยู่เนี่ยเรียกกันว่าหน้าจอที่2หรือว่า second screen ค่ะอย่างเช่นนะคะสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตก็ใช่นะคะหรือว่าจะเป็นอุปกรณ์ที่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตต่างๆค่ะและจากการสำรวจนะคะพบว่าผู้ชมเนี่ยใช้อุปกรณ์เหล่านี้ในการเข้าสู่ social network กันมากกว่าการหาข้อมูลอื่นๆทั่วไปนะคะจะเห็นได้เลยนะคะว่าจากการที่เราเนี่ยชมละครแล้วเนี่ยเราก็ทวิตเลยทันทีแสดงความคิดเห็นนะคะหรือว่าโพสต์ผ่าน Facebook ก็ตามและจากการที่มี second screen ที่พูดถึงไปเนี้ยนะคะก็ทำให้เกิดเป็น social TV ที่เป็นการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในระหว่างการรับชมโทรทัศน์เพื่อแสดงความคิดเห็นแหละค่ะแล้วตอนนี้ค่ะเราก็พัฒนามาถึงขั้นที่มีapplication ค่ะเพื่อที่จะให้ผู้ชมเนี่ยเปิดดูทีวีพร้อมๆกับเปิดเล่นคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตสมาร์ทโฟนได้ด้วยค่ะจะเป็นแอปพลิเคชันอะไรนั้นนะคะแล้วจะตอบสนองผู้ชมด้านไหนบ้างเราจะมาดูกันในวันถัดไปนะคะวันนี้หมดเวลาของรายการ AYC Food Fit for 5แล้วพบกันใหม่ครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะพบกันเหมือนเดิมค่ะรายการ AYC Food Fit for Fight ค่ะเราจะมาไล่เรียงในเรื่องของการเดินทางกันดีกว่าเนอะแน่นอนว่าก่อนที่น้องๆเนี่ยจะเดินทางไปนั้นเนี่ยจะต้องมีการทำพาสปอร์ตหรือว่าหนังสือเดินทางกันนะเนอะได้หนังสือเดินทางมาเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะเข้าสู่กระบวนการการขอวีซ่าค่ะที่เป็นประเภท student visa

ซ่าสำหรับนักเรียนนะคะขอยกตัวอย่างเป็นประเทศสหรัฐอเมริกาก่อนแล้วกันนะก็จะเป็นวีซ่าประเภท J1 ซึ่งวีซ่า J1 นี้เนี่ยเป็นวีซ่าชั่วคราวค่ะสำหรับนักเรียนแลกเปลี่ยนนั้นที่มีอายุ1ปีการศึกษาและนักเรียนสามารถที่จะยื่นขอวีซ่าประเภทนี้ได้เพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะคะอีกประเภทหนึ่งก็คือวีซ่า F1 เป็นวีซ่าสำหรับนักเรียนที่สมัครเรียนมหาวิทยาลัยของรัฐหรือว่าเอกชนที่ผ่านการรับรองและสามารถออกเอกสาร I-20 ให้นักเรียนเพื่อยื่นขอวีซ่านักเรียนประเภท F1 ต่อไปค่ะรายละเอียดเรื่องนี้เนี่ยยังมีอีกเยอะแยะมากมายเลยนะคะและแต่ละประเทศเนี่ยก็จะมีข้อแตกต่างกันไปอยู่นะผู้ปกครองท่านใดที่สนใจก็สามารถสอบถามกันได้ที่ได้เลยนะคะตามรายละเอียดข้างล่างนี้หรือว่าอาจจะฝากคำถามไว้ทาง Facebook Fanpage ของเราก็ได้นะคะข้างล่างตรงนี้วันนี้ต้องขอขอบพระคุณค่ะสนุนรายการของเราและพบกันใหม่ในครั้งต่อไปวันนี้เอ๋พัชรีรักษาวงเคนเซเก้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

สวัสดีครับกลับมาฟู้ดฟิตฟอร์ไฟกันอย่างเช่นเคยนะครับมีข่าวโศกนาฏกรรมเกิดขึ้นในโลกของเราก็คือสายการบินถูกยิงลงกลางอากาศในแถบยูเครนจำได้ไหมครับทำให้เกิดคำนี้ขึ้นมาเนี่ยที่เราเจอกันตามหน้าหนังสือพิมพ์คือคำว่า plane crash อย่างเช่นตามพาดหัวข่าวที่เห็นอยู่ตรงนี้นั่นนะครับหลายคนอาจจะสงสัยขึ้นมานะว่าและคำว่า crash และคำอื่นๆที่เกี่ยวกับอุบัติเหตุเนี่ยใช้แตกต่างกันอย่างไรจริงๆแล้วนะครับคำว่าอุบัติเหตุโดยทั่วไปนะครับคือคำว่า accident นะครับซึ่งเป็นคำที่คนไทยเราใช้บ่อยและคุ้นเคยอยู่แล้วนะครับส่วนคำว่า crash เนี่ยที่เราเห็นตามหน้าหนังสือพิมพ์นั้นนะครับก็คืออุบัติเหตุชนิดหนึ่งนะครับที่พาหนะเนี่ยไปชนอะไรกับบางอย่างจนทำให้พาหนะนั้นๆเนี่ยย่อยยับหรือเสียหายก็ว่าได้นะครับนอกจากนี้แล้วนะครับคำว่า crash เนี่ยเมื่อเป็นสแลงหรือสำนวนขึ้นมานั้นนะครับแปลว่าสลบหรือเหนื่อยจัดจนสลบก็ว่าได้นะครับ I finally crashed after working 18 hours ประโยคนี้ก็แปลว่าในที่สุดผมก็ได้เข้าไปนอนได้หลังจากที่ทำงาน18ชั่วโมงรวดนอกจากคำว่า crash แล้วนะครับเมื่อพูดถึงการชนจะมีคำว่า collision ซึ่งอาจจะสร้างความสับสนว่า collision กับ crash เนี่ยแตกต่างกันอย่างไรถ้า crash เนี่ยคือพาหนะชนกับอะไรบางอย่างนะครับ collision ก็คือพาหนะ2อย่างหรือ2สิ่งขึ้นไปชนกันยกตัวอย่างกันแล้วกันนะครับ Two planes collided on a runway in Barcelona ประโยคนี้ก็หมายความว่าเครื่องบิน2ลำได้ชนกันบนรันเวย์ในเมืองบาร์เซโลนานั่นนะครับหรือที่ในภาษาไทยจะชอบพูดว่ารถไฟชนกันอันนั้นคือ collided หรือ collision ได้เหมือนกันนะครับตอนนี้นะครับเรากลับไปที่เรื่องราวของสายการบินที่ถูกยิงกลางอากาศที่ประเทศยูเครนนะครับจำได้ไหมจากเนื้อข่าวนั้นๆเนี่ยหลังจากที่ถูกยิงลงเนี่ยมีชิ้นส่วนของเครื่องบินตกลงมาเป็นชิ้นๆหลายๆที่เนี่ยนะครับซึ่งนึกถึงสำนวนนี้ขึ้นมาคือ rain down เมื่อเห็นภาพไหมครับเหมือนสายฝนที่ตกลงมาจากฟ้า rain down ในที่นี้ก็คือเมื่อเป็นสำนวนขึ้นมาเนี่ยนะครับก็หมายถึงการติการชมการยกย่องหรือการด่าใครหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างท่วมท้นนะครับยกตัวอย่างกันแล้วกันครับ the audience rained down compliments on the performers ประโยคเมื่อกี้นี้นะครับก็แปลว่าผู้ชมต่างชมเชยนักแสดงอย่างท่วมท้นนะครับเสียดายครับวันนี้เวลาของเราก็หมดแล้วเนี่ยพบกันคราวหน้านะครับสวัสดีครับ

0: ไฟซีฟู้ดฟิตฟอร์ไฟเอพัชรีรักษาวงค่ะ
1: และผมเอกิตติพัฒน์เสียงทองครับวันนี้ผมพาเอและคุณผู้ชมนะครับมาอยู่กันที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยครับในปี2558ที่จะถึงนี้นะครับเรากำลังจะก้าวขึ้นสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือที่เรียกกันว่า AEC นะครับซึ่งแน่นอนครับว่าการขนถ่ายสินค้าทางเรือเนี่ยก็จะมีปริมาณและก็เพิ่มความสะดวกกันมากยิ่งขึ้นครับเมื่อพูดถึงท่าเรือในลักษณะแบบนี้นะครับเราเรียกว่าพอร์ตเนี่ยนะครับหมายถึงท่าเรือ

0: ำหรับการจอดเรือสินค้าขนาดใหญ่และก็มีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกต่างๆครับ
1: นอกจากคำว่าพอร์ตนะคะจะหมายถึงท่าเรือแล้วนะคะเวลาที่เรานั่งเรือหรือว่านั่งเครื่องบินเนี่ยนะคะเมื่อเราหันหน้าไปทางหัวเรือเนี่ยทางฝั่งซ้ายนะคะจะเรียกกันว่าพอร์ตนะคะและนอกเหนือจากนี้แล้วเนี่ยนะคะฝั่งขวาของเรือเนี่ยเขาก็จะเรียกกันว่าสตาร์บอร์ดและจากการที่เราเรียกฝั่งซ้ายขวานี้เนี่ยนะคะของเรือแบบเนี้ยน่ะก็เลยมีสำนวนขึ้นมาว่า port out starboard home ก็คือ port ออกเตรียมตัวออกเดินทางแล้ว starboard home นี่ก็คือได้เวลาเดินทางกลับบ้านแล้วนะคะแล้วถ้าเราเอาตัวแรกของแต่ละคำนี้ออกมาเนี่ย posh ก็จะอ่านว่า posh แปลว่าความหรูหราหรือว่าทันสมัยนะคะ modern อะไรประมาณนี้โดยที่มานะคะของคำว่า posh นี้เนี่ยในสมัยก่อนนู้นเนี่ยการเดินเรือเนี่ยนะคะหรือว่าเดินทางจากอังกฤษไปอินเดียเนี่ยทางฝั่งซ้ายของเรือเนี่ยนะคะจะเป็นห้องที่ดีกว่าค่ะทางด้านซ้ายเนี่ยเป็นทิศที่ว่าแดดไม่ค่อยลงไงคะเขาก็เลยจะตีตั๋วเนี่ยนะก็คือเวลาไปจากอังกฤษไปอินเดียเขาก็จะนอนอยู่ฝั่งซ้ายของเรือขากลับเขาก็เปลี่ยนไปนอนอีกฝั่ง
0: ไม่ให้โดนแดด
1: ใช่แล้วลมมันก็จะดีกว่านะคะแล้วนั่นก็เป็นที่มาของคำว่า posh เพราะเวลาซื้อตั๋วใช่ไหมเขาก็จะประทับตาเลยว่า poshมันก็เลยเหมือนแบบหรูหราคุณมีสตางค์ที่จะซื้อห้องที่มันดีกว่าทิศดีกว่าอะไรกว่าแบบนี้นี่คะ
0: เรื่องราวเกี่ยวกับการท่าเรือการขนส่งทางเรือของเราเนี่ยนะฮะยังมีให้เรียนรู้อีกมากมายทีเดียวนะครับคุณผู้ชมครับอย่างไรก็ตามก่อนจากกันในวันนี้ครับต้องขอขอบคุณนะฮะสำหรับผู้สนับสนุนใจดีอย่างการท่าเรือแห่งประเทศไทยครับ
1: ค่ะใช่แล้วค่ะเอาละค่ะพบกันใหม่ครั้งต่อไปนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: สวัสดีครับ
1: มาพบกันเช่นเคยนะคะรายการ AYC Food Fit for Five วันนี้เราอยู่กันที่ไหนครับพี่เอ๋ค่ะ
0: วันนี้นะฮะน้องเอ๋เรายังอยู่กันที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยนะครับที่นี่ฮะน้องเอ๋เรามีคำศัพท์มากมายทีเดียวที่น่าสนใจครับ
1: แน่นอนที่สุดเลยนะคะและในครั้งก่อนนี้เราก็ได้พูดถึงไปแล้วคำว่าโพดโพดเนี่ยนะคะความหมายก็คือท่าเรือหรือว่าจะเป็นเมืองที่เป็นเมืองท่าก็ได้เช่นเดียวกันนะคะแต่ก็ยังมีกลุ่มคำศัพท์นะคะที่จะหมายถึงท่าเรืออีกเยอะแยะมากมายเลย
0: ใช่คำแรกที่พี่นึกถึงนะครับก็คือคำว่าเพียนะครับเพียนี่ก็จะเป็นท่าเรือนะฮะที่ยื่นลงไปในแม่น้ำนะครับลักษณะก็จะเป็นรูปของตัวทีครับหรือว่าถ้าไม่เป็นตัวทีก็จะเป็นตัว L นะครับเพราะว่าต้องทำหน้าที่ที่จะเป็นเขื่อนนะฮะในการที่จะกั้นคลื่นนะครับไม่ให้น้ำนั้นมากระทบนะฮะในตัวของท่าเทียบเรือนั้นๆครับแต่ถ้าเกิดจะมีขนาดเล็กลงนะฮะจอดเรือได้สัก 3-4 ลำนะครับเช่นท่าเรือหน้าบ้านหรือว่าหลังบ้านของเราที่ติดริมแม่น้ำนะครับก็จะเรียกท่าเรือนั้นว่าเจตติ
1: ส่วนคำต่อมาเนี่ยหลายคนเนี่ยคงคุ้นหูเป็นอย่างดีเลยนะคะถ้ามีใครนะหรือพี่เอเนี่ยเคยไปมั้ยสิงคโปร์
0: เคยไปฮะ
1: ก็จะมีสถานที่นะคะที่มีชื่อว่าคลาร์กคีย์สะกดหน้าตาแปลกๆนิดนึงนะ QUAY แต่คำนี้อ่านว่าคีย์เหมือนคีย์กุญแจละค่ะ
0: แน่นอนครับย่านนี้นะครับก็เอาโกดังสินค้านะครับทำมาเป็นร้านอาหารนะฮะมาดีไซน์ตกแต่งสวยงามมากนะฮะมีวัยรุ่นต่างๆเนี่ยเข้าไปเที่ยวกันตอนกลางคืนแบบคึกคักกันทีเดียวละครับ
1: ท่าเรือแบบนี้เนี่ยนะคะจะสร้างขนานนะคะกับแนวฝั่งสำหรับให้เรือเนี่ยจอดเทียบกับฝั่งได้ค่ะมักจะเรียบไปตามถนนนะคะมีทางให้คนเดินค่ะสุดท้ายก็คือคำว่าWAJRS Walk เนี่ยจะเป็นท่าเรือคล้ายๆกันกับโพสนะคะแต่ว่ามีลักษณะเล็กกว่าอาจจะมีสะพานที่ยื่นออกไปในน้ำนะคะมีเสาค้ำไว้สำหรับผูกเรือล่ะค่ะแล้วก็สามารถเนี่ยนะคะที่จะรองรับพวกรถบรรทุกสินค้านะคะหรือว่าเครนยกสินค้าได้อีกด้วย
0: โอ้นะฮะวันนี้เราเรียนรู้คำศัพท์อังกฤษมากมายทีเดียวนะครับเกี่ยวกับการท่าเรือนะครับ
1: สำหรับวันนี้นะคะจะต้องขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะการท่าเรือแห่งประเทศไทยค่ะที่สนับสนุนรายการของเรา
0: ครับเราสองคนนะครับก็ต้องลาไปก่อนนะครับพี่เอกับน้อง
1: เอ๋
0: พบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

สู่รายการ AYC Food Fit for Fight นะคะวันนี้ค่ะเอกก็อยู่ที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยค่ะในตอนที่ผ่านๆมานะคะเราก็ได้พูดถึงสำนวน Port of Call Port of Call นะคะที่หมายถึงท่าเรือหลักในการจอดเรือหรือว่าจุดจอดแวะพักก็ได้ช่วงสั้นๆเท่านั้นนะคะแล้วไม่ใช่ว่าแล่นเรือมาแล้วเนี่ยนะคะอยากจะแวะจอดที่ท่าเรือใดก็ได้นะไม่ได้นะคะเขาจะต้องมีการลิสต์ว่าเรือที่ขนสินค้าเข้ามาเนี่ยหรือว่าแล่นมาในทะเลนั้นเนี่ยจะแวะจอดหรือว่าขนถ่ายสินค้าทางเรือที่ท่าเรือใดบ้างนะคะอย่างเช่นท่าเรือกรุงเทพแห่งนี้เนี่ยนะคะถือว่าเป็นท่าเรือแม่น้ำพาณิชย์หลักของประเทศเลยนะคะที่กระจายสินค้าไปยังภูมิภาคต่างๆโดยเฉพาะนะอย่างยิ่งเลยนะคะเมื่อเข้าสู่ AEC แล้วถือได้ว่าเราเนี่ยนะคะจะเป็นศูนย์กลางการกระจายสินค้าไปยังประเทศเพื่อนบ้านทั้งในภูมิภาคเอเชียนะคะแล้วกลุ่มประเทศอาเซียนอีกด้วยละค่ะมาดูสำนวนภาษาอังกฤษกันบ้างนะคะวันนี้มีมาฝากก็คือ any port in a stormAny port in a storm นะคะจะหมายถึงไม่มีทางเลือกแล้วจำเป็นจะต้องรับความช่วยเหลือถึงแม้ว่าจะไม่อยากได้ก็ตามนะคะก็เหมือนกันนะคะกับว่าเมื่อก่อนนี้เนี่ยนะคะเรือเนี่ยแล่นอยู่ใช่ไหมคะว่าพายุเนี่ยมาแรงเลยเขาก็เลยมีความจำเป็นที่จะต้องไปจอดที่ท่าเรือแล้วคราวนี้เนี่ยจะต้องเป็นท่าเรือที่ไหนเลยก็ได้นะคะไม่อย่างนั้นแย่เลยถึงแม้ว่าท่าเรือนะเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยไม่อยากเข้าไปจอดท่าหรอกเนาะมาดูตัวอย่างประโยคกัน John's plan isn't ideal but any port in a storm will doJohn's plan isn't ideal, but any port in a storm will do. ก็คือความคิดการวางแผนของจอห์นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยไม่ค่อยสมบูรณ์สักเท่าไหร่ไม่ได้อยากไปแนวทางคิดตรงนั้นสักเท่าไหร่นะคะแต่ว่าณจุดนี้เนี่ยอะไรก็ได้เลยเพราะว่าอาจจะเป็นเรื่องของเวลาอะไรก็ว่าไปนะคะที่มีข้อจำกัดอยู่ค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วพบกันใหม่ครั้งต่อไปแล้วก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะการท่าเรือแห่งประเทศไทยสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันในช่วงเวลาแบบนี้นะคะรายการ AYC Food Fit for Fire ค่ะคงปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าทุกวันนี้ค่ะเราเริ่มก้าวเข้าสู่ยุคข้อมูลข่าวสารที่มีเยอะแยะมากมายทุกที่เลยนะคะแล้วเราเองก็สามารถที่จะรับข้อมูลข่าวสารนี้ในหลากหลายรูปแบบเลยค่ะวันนี้ค่ะพี่เอจะพาไปทำความรู้จักนะคะกับบริษัทที่จะช่วยให้เรื่องของการประชาสัมพันธ์นี้นะคะเป็นเรื่องที่ง่ายยิ่งขึ้นจะเป็นอย่างไรนั้นส่งต่อพี่เอเลยค่ะ
1: ขอบคุณมากครับน้องเอกครับวันนี้นะครับคุณผู้ชมครับเรามาอยู่กับผู้บริหารคุณบุญญดากริตยะโชติกุลสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการจากบริษัทอัมสัมพีอาร์ลักษณะของกิจการของคุณพึ่งที่ดูแลอยู่ตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับ
2: คือจริงๆแล้วลักษณะของธุรกิจของเรานะคะเราเน้นในเรื่องของการทำประชาสัมพันธ์นะคะแล้วก็การสื่อสารการตลาดแบบครบวงจรนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการวางกลยุทธ์นะคะหรือการซื้อสื่อเพื่อที่จะซัพพอร์ตนะคะเพื่อที่จะให้งานของลูกค้าของเราเนี่ยค่ะเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายนะคะในทุกๆช่องทางเราเป็นเอ็กซ์เพิร์ตีนะคะทางด้านของประชาสัมพันธ์นะคะแล้วก็การสื่อสารการตลาดนะคะอันดับที่2นะคะเราเน้นในเรื่องของ experience นะคะทั้ง2อย่างนี้มันก็เป็นจุดแข็งของเรานะคะเวลาที่เราคิดแคมเปญขึ้นมาสักแคมเปญหนึ่งเราก็มีการดึงเอากลุ่มลูกค้าในภาครัฐนะคะมา endorse นะคะในแคมเปญนั้นๆนะคะเพื่อสร้าง value added นะคะทำให้แคมเปญนั้นเนี่ยเป็นแคมเปญที่ใหญ่ได้มากกว่าที่เขาคิด
1: คำถามสุดท้ายครับคุณเพื่อนครับทำไมลูกค้าถึงต้องทำประชาสัมพันธ์ครับ
2: การทำ PR นะคะมันเป็นการสร้าง awareness นะคะแต่มันไม่ได้เป็นแค่การสร้าง awareness อย่างเดียวแต่มันเป็นการสร้าง image ที่ดีนะคะทำให้ลูกค้าไม่ได้แค่รู้จักแบรนด์นั้นๆแต่ทำให้ลูกค้ารู้สึก believe นะคะว่าแบรนด์นั้นเนี่ยเป็นแบรนด์ที่

0: นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งหมดเนี่ยค่ะมันเป็นจุดแข็งนะคะแล้วก็เป็นคำตอบที่ว่าทำไมลูกค้าทุกๆรายถึง need PR ค
1: ่
0: ะ
1: แหมวันนี้ได้ครบถ้วนเลยนะฮะในเรื่องราวที่เรารู้จักกับเอเจนซี่ PR ที่มีนามว่าอัมสัม PR ขอขอบคุณคุณบุญญาดาเป็นอย่างสูงนะครับที่ให้เกียรติกับรายการของเราครับขอบคุณมากครับ
0: ขอบคุณค่ะ

0: สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกเหมือนเดิมนะคะรายการ AYC Food Fit for Five พัชรีรักษาวงคินสเปเกอร์รายงานตัวพร้อมกับ
1: เอกิตติพัชแสงทองครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แหมน้องเอจ๋าตอนนี้นะฮะเรากำลังจะเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
0: AEC เน
1: อะ AEC ครับศัพท์ที่น่าสนใจเนี่ยหนีไม่พ้นเรื่องงานประชาสัมพันธ์เลย
0: เอาพี่เอคะแล้วเรื่องของงานประชาสัมพันธ์เนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ได้ยังไงเอ่ย
1: โอ้อย่างนี้เลยครับน้องเอกครับเมื่อเราเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนะครับ AEC นี่เราก็จะต้องมีการสร้างภาพลักษณ์หรือว่า brand image นะครับให้ชัดเจนกับสายตาของกลุ่มเป้าหมายของเราครับ
0: อย่างที่พี่เอว่าเนี่ยนะคะสำคัญมากๆเลยนะเพราะว่า10ประเทศมารวมกันแล้วเนี่ยประเทศไทยก็จะต้องมีจุดยืนแล้วก็มีจุดที่ว่าคือเราอะน่าจะมี compete กับเขาได้
1: ใช่ว่าภาพลักษณ์ของประเทศไทยภาพลักษณ์ของสินค้าภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์หน้าตามันเป็นยังไง
0: brand image นะคะก็คือภาพที่เกิดขึ้นในใจของประชาชนที่มีต่อสินค้านะคะต่อองค์กรต่อธุรกิจค่ะโดยการเน้นถึงคุณลักษณะเฉพาะจุดขายเฉพาะนะคะโดยเน้นไปในด้านสื่อสารนะคะหรือว่าจุดเด่นของ brand นะคะให้โดนใจกลุ่มเป้าหมายหรือว่าภาษาอังกฤษใช้คำว่า target group นะคะแล้วก็จะนำไปสู่ข้อได้เปรียบหลายๆด้านเลยทีเดียวนะคะนั่นก็คือเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับ brand image คราวนี้เนี่ยเราก็จะมายกตัวอย่างเป็นประโยคกันบ้างนะคะธุรกิจเนี่ยถ้าจะประสบความสำเร็จเนี่ยเรื่องของการตั้ง brand image เนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: For a business to be successful, a clear brand image must be developed. ถ้าธุรกิจเนี่ยนะคะจะประสบความสำเร็จนะคะ brand image ต้องจัดการให้เรียบร้อยให้ชัดเจนเลยนะคะก็ต้องสร้างตรงนี้ขึ้นมาค่ะ
1: โอ้นั่งฟังสำเนียงน้องเอ๋เคลิ้มเลยนะ
0: ขอบคุณค่ะ
1: คุณผู้ชมถ้าอยากเก่งแบบนี้ก็ต้องติดตามรับชมรายการ AYC Food Fit for Five กันเป็นประจำนะครับสำหรับวันนี้นะครับแหมเวลาทั้งสั้นจะเหลือเกินน้องเอ๋จ๋าเราต้องลาไปแล้วล่ะครับ
0: ใช่แล้วค่ะใช่ค่ะวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะ
1: กลับมาพบกับรายการ AYC Food Fit for Five กันเหมือนเช่นเคยนะครับผมเอกิตติพัชเสริมทองครับและ
0: เอพัชรีรักษาวงคินสแพร์เกอร์ค่ะในวันก่อนเนี่ยนะคะเราก็ได้พูดคุยกันถึงคำศัพท์นะคะในแวดวงการประชาสัมพันธ์กันไปหลายต่อหลายคำเลยทีเดียววันเนาะซึ่งการประชาสัมพันธ์นะคะก็ต้องเกี่ยวข้องกันกับการสื่อสารว่าจะต้องทำอย่างไรนะคะจึงจะสื่อสารไปถึงผู้บริโภคการสร้างภาพลักษณ์เนี่ยนะคะให้กับองค์กรหรือว่าสินค้าเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเลยนะคะแล้วเราจะต้องทำอย่างไรที่จะโดนใจกลุ่มเป้าหมาย
1: ต่อไปนะฮะเพื่อให้คนสามารถที่จะจดจำได้เพราะว่าเราสร้างไปแล้วคนจดจำไม่ได้ก็ถือว่าไม่ผ่าน
0: ก็ถือว่าไม่ประสบความสำเร็จนะคะ
1: ก
0: ็จะต้องสร้างการรับรู้การจดจำสินค้านะคะจดจำแบรนด์โดยอาศัยการโฆษณาหรือว่า public relations เรียกกันสั้นๆว่า PR เข้ามาช่วยตรงนี้ด้วยนะคะเราก็จะเรียกกันว่า brand awareness ซึ่งโดยทั่วไปนะคะผู้บริโภคหรือว่ากลุ่มเป้าหมายเนี่ยอาจจะยังไม่รู้จักกันนะคะพอเราประชาสัมพันธ์ไปเยอะๆไปเรื่อยๆเนี่ยนะคะเขาก็จะเริ่มรู้จักกันแล้วก็เริ่มจำกันได้ด้วยล่ะแล้วมีอีกประเด็นหนึ่งที่ใจนะคะถ้าเรานึกถึงสินค้าหรือว่านึกถึงผลิตภัณฑ์ได้เองนะคะโดยที่ไม่ต้องมีอะไรมากระตุ้นเนี่ยเขาเรียกกันว่า brand recall แต่ว่าถ้าเราเอ่ยชื่อไม่ได้นึกอยู่นั่นนึกแล้วนึกอีกนะคะหรือว่าอาจจะต้องมีอะไรที่มาช่วยกระตุ้นให้เรานึกออกเนี่ยนะคะเราก็จะเรียกกันว่า brand recognitionBrand recognition การรู้จักแบบที่มีสิ่งมากระตุ้นค่ะ
1: น้องเอกครับการที่เราจะทำให้คนรับรู้จักจดจำนะครับยังมีอีกเรื่องนึงเลยนั่นเขาเรียกว่าเป็นกระแสแบบปากต่อปาก
0: ในภาษาอังกฤษนะคะก็คือสำนวนby word of mouth by word of mouth ตัวอย่างถ้าเป็นประโยคภาษาอังกฤษนะคะ Tom knows of AYC Food Fit for Five TV showby word of mouth ซึ่งแปลว่า
1: ทอมรู้จักรายการ AYC Food Fit for Five จากปากต่อปาก
0: ก็คือมีเพื่อนบอก
1: บอกต่อก็ได้เสียดายยังเลยครับต้องไหนจ๋าหมดเวลาอีกแล้วนะครับยังไงก็ตามนะครับเราต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะครับวันนี้คงต้องลาคุณผู้ชมไปก่อน
0: ค่ะสวัสดีนะคะ
1: สวัสดีครับ

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันพุธที่15 กรกฎาคม 2569กันค่ะในวันนี้ภาคเหนือภาคอีสานภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะเนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยค่ะสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากของวันนี้ภาคเหนือได้แก่จังหวัดแม่ฮ่องสอนตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ส่วนภาคอีสานได้แก่จังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีและภาคตะวันออกได้แก่จังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดส่วนภาคใต้ได้แก่จังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่ค่ะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางค่ะโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยค่ะเรามาดูพยากรณ์อากาศรายภาคกันค่ะภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชปัตตานียะลาและนราธิวาสปิดท้ายที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ในช่วงนี้ขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือภาคอีสานภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยค่ะแล้วกลับมาติดตามสภาพอากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: น่าจะเป็นทัพหน้าของพระนเรศวรปะทะกับทัพหงสาวดีแน่ๆเลย
1: พระนเรศวรหมายถึงพระนเรศวรที่เราเพิ่งเจอมาน่ะหรอ
2: ใช่ๆนั่นไงที่ทรงช้างอยู่ตรงนั้น
1: ไหนๆตรงไหน
3: หนองสาหร่าย18มกราคมพุทธศักราช2135รัชกาลสมเด็จพระนเรศวร
2: ท่านฝ่ากองทัพข้ศึกมาหยุดต่อหน้าช้างของพระมหาอุปราชามีข้ศึกล้อมเต็มไปหมด
4: พระเจ้าพี่เราจะยืนช้างในร่มไม้อยู่ใหญ่เล่าเชิญออกมาทำยุทธาถีให้เป็นกิตติยศคงไว้ในแผ่นดินเถิดภายภาคหน้าต่อไปจะไม่มีพระเจ้าแผ่นดินใดจะกระทำคชยุทธอีกแล้วเช่นเรา

ช้างของสมเด็จพระนเรศวรเล็กกว่าตั้งเยอะจะสู้ไหวหรอนั่นคือเจ้าพระยาชัยยานุภาพเลยนะถึงตัวจะเล็กกว่าแต่ก็สู้ไม่ถอยเลยนะคอยดูสิ

0: เมฆพ่อแม่ของหลานส่งขนมนมเนยมาให้เยอะแยะเลยโอ้มีอะไรกันเหรอเด็ก
1: ๆปู่ครับพันเรศวรทรงเท่น่าดูเลยนะครับรบชนะพระมหาอุปราชาทั้งที่ช้างก็ทรงตัวเล็กกว่าแถมยังหลงเข้าไปกลางกองทัพของศัตรูด้วยสุดยอดมากเลยนะครับ
2: หนูเพิ่งเล่าให้เมฆฟังนะคะ
0: โอ้จริงๆแล้วตอนนั้นกองทัพของพันเรศวรมีจำนวนน้อยกว่าผู้พม่ามากแล้วไพร่พลเองก็อ่อนแรงเต็มที่แล้วถ้าคืนยืดเยื้อต่อไปคงต้องแพ้แน่ๆดังนั้นพันเรศวรจึงท้ารบกับพระมหาอุปราชาเพื่อรักษาชีวิตของคนไทยในสนามรบยังไงล่ะ
1: อย่างนี้นี่เองยังมีอีกหลายตอนใช่ไหมครับผมรู้มาแค่ตอนหลังทักทักอะไรนะตะวันที่ทรงประกาศเอกราชน่ะ
2: อ๋อก็หลังทักซีโนทกไง
1: ใช่ๆกับตอนทำยุทธหัตถีตอนอื่นๆยังไม่ได้ดูตะวันยังไม่ได้เล่าให้ฟังเลยครับปู
0: ่อ๋อถ้าอย่างนั้นเราก็มาดูหนังด้วยกันไหมเด็กๆเริ่มตั้งแต่ทรงพระเยาว์แล้วก็ถูกส่งตัวไปเป็นองค์ประกันที่หงสาแล้วก็นี่ไงเด็กๆปู่มีวิดีโอครบเลยนะดูสิ
1: โอ้โหสุดยอดไปเลยครับปู่ดีเลยครับดูด้วยกันนะตะวัน
2: อืมได้สิถ้าหนูหนังแบบนี้ฉันไม่กลัว
3: สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงเป็นกษัตริย์นักรบที่เก่งกาจและกล้าหาญการตัดสินใจของพระองค์ทำให้อยุธยาเป็นเอกราชอีกครั้งปู่สอนบอกว่าเพราะพระองค์อยุธยาเลยแข็งแกร่ง

0: แบบนี้อีกนับร้อยปี
1: อยากรู้แล้วสิว่าพรุ่งนี้ปะกาขนนกจะพาไปที่ไหนอีกนะแต่ไม่ต้องพาไปสมัยสมเด็จพระนเรศวรแล้วนะเพราะเดี๋ยวพรุ่งนี้ฉันจะตื่นแต่เช้ามาดู

0: ขึ้นตะวันอยากเป็นทูตค่ะจะได้ไปหลายๆประเทศเลยต้องหัดภาษาอังกฤษไว
1: ้ I'm sorry please forgive me
2: ตอนนี้บ้านเมืองกลับมาสงบสุขได้ก็เพราะพระเอกาทศรถผ่านทรงเป็นทั้งอนุชาและสหายศึกลบเคียงบ่าเคียงไหลกับพระนเรศวรต่อสู้จนฟื้นคืนเอกราชมาให้เราได้นะซิ

0: บัติทางธรรมชาติตอนไหวภัยจากธรณี
1: เกิดเหตุแผ่นดินไหวขึ้นหลายประเทศขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังเข้าเคลียร์พื้นที่และให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนพื้นที่เสี่ยงและที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ครั้งนี้ติดตามความคืบหน้าสถานการณ์ได้ในข่าวช่วงต่อไป
2: แม่ครับดูข่าวแผ่นดินไหวที่ต่างประเทศแล้วนึกถึงนภรเลยครับจำได้ว่าบ้านนภรที่เชียงรายก็เคยเจอแผ่นดินไหวใช่ไหมแม่
3: ใช่ใช่บ้านนภรที่เชียงรายอยู่ในอำเภอที่เป็นพื้นที่เสี่ยงเคยเจอแผ่นดินไหวหลายครั้งปีที่แล้วก็เจอทั้งบ้านทั้งวัดโรงเรียนถนนหนทางพังเสียหายหลายพื้นที่เลยนะพูดแล้วก็อดห่วงไม่ได้เดี๋ยวแม่ขอโทรไปหานภรก่อนนะ
4: รีบโทรเลยแม่เผื่อมีอะไรต้องเตรียมการล่วงหน้าที่เราพอจะช่วยเหลือได
3: ้ฮัลโหลฮัลโหลพรได้ยินพี่ไหม
2: จ้าพี่ได้ยินพรไหม
3: ได้ยินแล้วเป็นยังไงบ้างพอดีเห็นข่าวแผ่นดินไหวที่ต่างประเทศน่ะก็เลยเป็นห่วงกลัวว่าจะเกิดแผ่นดินไหวที่เชียงรายเหมือนปีที่แล้วก็เลยโทรมายังไม่เจอใช่ไหม
2: เจอแล้วจ้ะพี่เมื่อเช้านี้เองพี่ไม่ต้องห่วงนะทุกคนปลอดภัยดีจ้ะบ้านพรอยู่ในแนวเรื่องของเปลือกโลกที่เสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินไหวพรเลยเตรียมรับมือล่วงหน้าไว้ตลอดเวลาทั้งศึกษาวิธีการเอาตัวรอดระบบเตือนภัยเส้นทางอพยพซักซ้อมการปฏิบัติตนให้ปลอดภัยในระหว่างที่เกิดแผ่นดินไหวเตรียมอุปกรณ์ยังชีพต่างๆให้พร้อมใช้งานเบอร์ติดต่อฉุกเฉินก็เซฟไว้ในมือถือและจดใส่กระดาษไว้เรียบร้อยแล้วพี่ณพรครับเปิดกล้องหน่อยครับผมอยากเห็นภาพที่บ้านนภรครับจ้าจ้าอ่ะเปิดกล้องแล้วเห็นหรือยังปกป้อง
4: รอบคอบดีมากเลยพรโชคดีที่พรคอยฟังประกาศติดตามการเตือนภัยและข่าวสารจากทางการอย่างใกล้ชิดก็เลยผ่านเหตุการณ์มาได้อย่างปลอดภัยนะ
2: ใช่แล้วพี่พอทางการประกาศเตือนพรก็ยกของที่หนักบนชั้นบนหิ้งมาวางที่พื้นเอาเชือกมาผูกพวกข้าวของเครื่องใช้ที่มันหนักๆ กับเสาผนังบ้านแล้วเมื่อเดินก่อนก็เพิ่งซ่อมแซมบ้านไปพอดีบ้านก็เลยแข็งแรงมั่นคงขึ้นมาหน่อยเลยเสียหายไม่มากนะพี่
0: โชคดีที่ประเทศไทยเราเกิดแผ่นดินไหวที่ไม่รุนแรงมากไม่เหมือนในต่างประเทศในรายงานข่าวเขาบอกว่าตรงที่เกิดแผ่นดินไหวเสียหายหนักมากเลยครับอาคารบ้านเรือนพังเสียหายถนนหนทางพังเดินทางไม่ได้ทางรถไฟบิดเบี้ยวโค้งงอรถไฟต้องหยุดเดินรถทันทีระบบท่อประปาท่อระบายน้ำก็เสียหายเยอะมากตอนนี้เขากลัวกันว่าอาจจะเกิดไฟไหม้จากแก๊สรั่วพวกเสาไฟฟ้าสายสัญญาณต่างๆก็ขัดข้องการสื่อสารใช้การไม่ได้ตอนนี้ล่าสุดมีรายงานผู้เสียชีวิตด้วยนะครับเจ้าหน้าที่กำลังเข้าเคลียร์พื้นที่เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอย่างเร่งด่วนเลยครับ
2: โอ้โหรุนแรงเสียหายร้ายแรงมากอ่ะ
0: ยังไม่หมดแค่นี้นะผลกระทบจากแผ่นดินไหวอาจทำให้เกิดพื้นดินแตกแยกแผ่นดินถล่มและสึนามิตามมาได้อีกด้วย
2: โอ้ยแผ่นดินไหวฉันขอบายอย่ามาเจอกันเลยชาตินี้นัดก็ไม่อยากจะเจอเหมือนกันแหละปกป้องแต่ก่อนที่จะรู้ว่ามีแผ่นดินไหวพวกหมาเป็ดไก่หมูที่เลี้ยงไว้มันวิ่งแตกตื่นออกมาจากเล้าจากข้อวุ่นวายไปหมดสอดคล้องกับที่ทางการประกาศเตือนก็ยิ่งมั่นใจว่าต้องมีแผ่นดินไหวแน่นอน
4: ก็ยังดีที่มีสัญญาณเตือนจากธรรมชาติให้เราได้เตรียมตัวเตรียมใจอ่ะนะแล้วตอนที่เกิดแผ่นดินไหวล่ะทำอะไรกันอยู่ล่ะ
2: ตอนนั้นพรกำลังตากผ้าอยู่พี่อยู่ๆเราตากผ้ามันก็สั่นพรนี่ตั้งสติก่อนเลยนึกถึงที่ซักซ้อมไว้คือต้องหมอบกำบังและรอพรก้มศีรษะต่ำๆแล้วเป็น

0: หลบใต้โต๊ะไม้สักใกล้ๆเพื่อป้องกันอันตรายจากสิ่งปรักหักพังร่วงหล่นลงมาแล้วก็รอจนกว่าสถานการณ์จะปลอดภัยค่อยออกมานะจ๊ะ
1: แต่จริงๆแล้วถ้าจะให้ดีควรอพยพออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุดและอยู่ให้ห่างจากอาคารสูงเสาไฟฟ้าสิ่งห้อยแขวนต่างๆเฟอร์นิเจอร์ประตูหน้าต่างสิ่งใดๆก็ตามที่อาจจะเคลื่อนไหวล้มหล่นใส่เราได้อย่าใช้เทียนไม้ขีดไฟหรือสิ่งที่ทำให้เกิดประกายไฟเพราะอาจมีแก๊สรั่วอยู่บริเวณนั้นห้ามใช้ลิฟต์หรือบันไดเลื่อนหากใช้งานอยู่ให้รีบหนีออกมาให้เร็วที่สุดและถ้าหากขับรถอยู่ให้หยุดรถจนกว่าแผ่นดินไหวจะหยุดไหวหรือสั่นสะเทือนนะครับ
0: นภรปลอดภัยปกป้องก็หายห่วงขอบใจนะจ๊ะหลานรัก
2: แล้วเจ้าหน้าที่เขาเข้ามาถึงกันหรือยังล่ะ
0: เห็นเสียงตามสายในหมู่บ้านเขาประกาศอยู่นะว่ากำลังมานะพี
3: ่พรถ้ามีอะไรทางนี้ช่วยเหลือก็โทรมาได้เลยนะไม่ต้องเกรงใจ
0: จ้าพี่ขอบคุณมากจ้าแล้วเดี๋ยวยังไงไปค่อยคุยกันนะพี่นะ
2: ดูแลตัวเองดีๆล่ะพร
0: จ้าพี่สวัสดีจ้า DLTV อธิบายให้ฉันเข้าใจทีสิว่าแผ่นดินไหวมันเกิดขึ้นได้ยังไงน่ะ
1: จัดไปสิครับแผ่นดินไหวเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของพื้นดินเกิดจากการปลดปล่อยพลังงานเพื่อระบายความเครียดที่สะสมไว้ภายในโลกออกมาอย่างฉับพลันเพื่อปรับสมดุลของเปลือกโลกให้คงที่ส่วนสาเหตุของการเกิดแผ่นดินไหวจากธรรมชาติก็จะมีเรื่องของการเคลื่อนตัวของรอยเลื่อนเปลือกโลกการเคลื่อนที่ของหินหลอมเหลวใต้ภูเขาไฟที่ใกล้ระเบิดและการตกกระทบผิวโลกของลูกอุกกาบาตนะ
2: แม่สงสัย DLTV อย่างการที่คนเราระเบิดภูเขาเอาหินมาใช้ในงานก่อสร้างอะไรแบบนี้มันทำให้เกิดแผ่นดินไหวได้ไหม
1: การระเบิดภูเขาหรือทำเหมืองในระดับที่ลึกก็อาจทำให้เกิดแรงสั่นสะเทือนและส่งผลให้เกิดแผ่นดินไหวได้ครับแม่แล้วอย่างการทดลองระเบิดปรมาณูแล้วแรงระเบิดของการทำเหมืองแรกก็ถือเป็นสาเหตุที่มนุษย์เป็นตัวการทำให้เกิดแผ่นดินไหวได้เหมือนกันครับนี่เป็นเพียงรายละเอียดความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับแผ่นดินไหวเท่านั้นนะในเว็บไซต์ dltv.ac.th กรมทรัพยากรธรณีและกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวกรมอุตุนิยมวิทยายังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูได้เลย
4: ช่วงนี้มาติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์แผ่นดินไหวในต่างประเทศกันต่อค
0: ่
4: ะ
0: แม่ครับมีรายงานข่าวครับ
2: เอาเงียบๆตั้งใจฟังนะทุกคน
4: หลังจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวได้สงบลงขณะนี้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เพื่อค้นหาผู้เสียชีวิตผู้สูญหายและผู้บาดเจ็บเพื่อให้การช่วยเหลือและปฐมพยาบาลและส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลต่อไปซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้กันเขตที่มีความเสียหายสูงบริเวณที่สายไฟขาดและสายไฟพาดถึงเพื่อป้องกันอันตรายและตอนนี้พบว่ามีแก๊สของร้านอาหารรั่วในพื้นที่เสี่ยงขณะนี้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจเช็คระบบแก๊สและได้ทำการปิดวาล์วเปิดประตูหน้าต่างเพื่อระบายแก๊สเป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครกู้ภัยทยอยเข้าตรวจเช็คระบบน้ำระบบไฟฟ้าเพื่อป้องกันไฟฟ้ารั่วไฟฟ้าดูดหรือไฟฟ้าช็อตอย่างต่อเนื่องค่ะ
2: นี่พ่ออย่าปิดทีวีนะแม่จะคอยฟังข่าวเพื่อจะมีข่าวแผ่นดินไหวบ้านพรที่เชียงรายอีกเป็นห่วงพรมันนะ
0: แผ่นดินไหวสงบแล้วนะแม่ไม่มีอะไรน่าห่วง
2: ถึงแม้แผ่นดินไหวจะสงบแล้วก็ต้องคอยระมัดระวังอีกสักระยะเพราะอาจเกิดอัฟเตอร์ช็อคแผ่นดินไหวขนาดเล็กตามมาได้นะ
0: งั้นเดี๋ยวผมนั่งเฝ้าหน้าจอทีวีให้เลยก็ได้ครับแม
3: ่พ่อด้วย
1: DLTV ด้วยครับ
2: ไม่ต้องเลยทั้ง3คนน่ะเปิดทีวีเพิ่มเสียงแล้วมาช่วยแม่แพ็คของส่งลูกค้าด่วนๆเลย
1: ครับ
3: แม่
1: แผ่นดินไหวเป็นการสั่นสะเทือนของแผ่นดินส่วนใหญ่เกิดจากการคลายตัวอย่างรวดเร็วของความเครียดภายในเปลือกโลกสำหรับประเทศไทยไม่ได้อยู่แนวเขตแผ่นดินไหวรุนแรงแผ่นดินไหวเป็นภัยธรรมชาติที่ยังคงไม่สามารถพยากรณ์ได้อย่างแม่นยำควรฟังประกาศติดตามคำเตือนภัยและข่าวสารจากทางการอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
0: อิงฟ้าเป็นยังไง
5: บ้าง
6: ก็เป็นไข้หวัดนี่แหละถ้าไปโดนฝนตอนที่ไปดูงานกับพ่อเมื่อวันหยุดนี่เองน่ะที่ฉันไปกับพ่อน่ะมีแผ่นดินถล่มด้วยนะ
7: แผ่นดินถล่ม
6: ขนาดอยู่ไกลแล้วนะยังได้ยินเสียงดังเชียวก็รีบออกจากพื้นที่เลยล่ะ
0: ทำไมต้องรีบออกจากพื้นที่ด้วยล่ะครับ

0: รู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: 曼谷，一座融合了多种魅力的城市，从文化美食、家徒小吃到生活方式，曼谷被评为世界最吸引人的旅游城市之一，毋庸置疑。曼谷天使之城，一座不夜的都市。
1: ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: have a proper meal.
1: What about fruits or vegetables? Have you eaten any? And I suppose you've stopped going on your morning runs like you used to?
0: No, I haven't been eating enough fruit and vegetables, and I haven't worked out in almost 2 months. I'm just constantly tired, and sometimes I was so stressed that I lost my appetite and skipped lunch or dinner.
1: Poor you. How about we go have a nice dinner and we can stay in and watch Netflix to relax, and I will help you with your assignment tomorrow.
0: That sounds like a pretty good plan. Thanks. Maybe we could stop by the grocery store to pick up some guavas and oranges on the way out.
1: Great, let's go.
2: Stay tuned for our next episode of Watch and Learn.
3: There are lots of interesting topics for you to learn.
2: And it is a great chance for you to improve your English.
1: Enjoy watching. Bye bye.
3: Bye.
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมปฐมคำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 192-194 ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงริเริ่มให้มีการศึกษาค้นคว้าเครื่องแต่งกายสตรีไทยสมัยต่างๆเพื่อทรงใช้เป็นฉลองพระองค์ในโอกาสที่โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9พระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกาและประเทศในยุโรปอย่างเป็นทางการเมื่อปีพุทธศักราช2503โดยเรียกว่าชุดไทยพระราชนิยมสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ French Fry รินทาอัจฉริยะพัฒนกุลค่ะวันนี้ French Fry พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยเราจะมาพูดคุยกันเรื่องผ้าไทยที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่น่าภาคภูมิใจของพี่น้องชาวไทยกับตอนที่มีชื่อว่าไทยไอคอนิกผสานมรดกแห่งการทอผ้ากับความงามเหนือกาลเวลาชุดไทยพระราชนิยมและเสื้อพระราชทานสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติและสืบทอดงานช่างฝีมืองานศิลปะหัตถกรรมไทยจากรุ่นสู่รุ่นอย่างต่อเนื่องมีการออกแบบปรับประยุกต์ให้เป็นเครื่องแต่งกายร่วมสมัยมีแพทเทิร์นในการตัดเย็บและใช้วัสดุที่ผลิตได้ในประเทศไทยซึ่งสะท้อนอัตลักษณ์อันวิจิตรของงานช่างฝีมือชุมชนและขณะเดียวกันก็สะท้อนความเป็นไทยในภาพรวมอีกด้วยในปีพุทธศักราช2567คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของกระทรวงวัฒนธรรมในการเสนอชุดไทยพระราชนิยมขึ้นทะเบียนรายการตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกอาจารย์คะอยากจะให้พูดถึงเสน่ห์ความเป็นไทยบนผ้าไทยค่ะอาจารย
2: ์ผมว่าเสน่ห์ผ้าไทยมันอยู่ที่ความยูนิคนะของผ้าแล้วก็texture หรือว่าสัมผัสของเรานะคือหลายประเทศเนี่ยก็

0: ผ้าไหมนะฮะไม่ว่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าประเทศในเอเชียก็ล้วนแล้วแต่มีการผลิตผ้าไหมแต่ว่าไหมของเราเนี่ยที่ได้รับการส่งเสริมโดยสมเด็จพระพันปีหลวงเนี่ยเป็นไหมพันธุ์พื้นบ้านนะครับที่เหมาะกับสภาพดินฟ้าอากาศของในประเทศไทยแล้วก็ให้เส้นใยที่เมื่อทอมาแล้วก็จะมีเท็กซ์เจอร์ที่ต่างจากไหมของประเทศอื่นๆในเรื่องของผลิตภัณฑ์ผ้าไหมนะครับความหลากหลายตั้งแต่เรื่องของเท็กซ์เจอร์ไปจนกระทั่งถึงเรื่องของลวดลายแล้วก็เทคนิคการทอเมื่อนำไปใช้ก็ทำให้แฟชั่นผ้าไทยเนี่ยเป็นที่ตื่นตาตื่นใจนะฮะสำหรับผู้ที่พบเห็นแล้วก็ผมคิดว่าในบริบทของคนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นยังดีไซเนอร์หรือว่าผู้ที่จะไปใช้ที่เป็นเจนเด็กๆเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกใช้ให้เข้ากับบุคลิกของตัวเองได้ครับเราสามารถที่จะอวดชาวโลกได้ว่าเรามีวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีเพราะฉะนั้นในบทบาทของคนไทยคนหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าแค่ใช้นะท่านไม่ต้องไปทอผ้าหรอกนะครับแต่ว่าแค่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันหรืออย่างน้อยที่สุดในโอกาสหรือวาระพิเศษของชีวิตเนี่ยได้ใช้ผ้าไทยก็น่าจะเป็นบทบาทที่เราจะได้ร่วมกันภาคภูมิใจในมรดกวัฒนธรรมอันนี้แล้วครับ
1: ปัจจุบันการสวมใส่ชุดไทยพระราชนิยมรวมถึงผ้าไทยประเภทต่างๆได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้นเนื่องจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาทรงเป็นบุคคลหนึ่งที่สืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์และส่งเสริมผ้าไทยโดยทรงนำผ้าไทยมาประยุกต์ใช้ให้มีความทันสมัยและเป็นที่ต้องตลาดทั้งในและต่างประเทศเสมอมาทรงสร้างแบรนด์สิริวัณณวรีตลอดจนทรงมีพระราชดำริและแนวทางต่างๆให้ทุกภาคส่วนสวมใส่ชุดไทยจนกระทั่งยูเนสโกได้ประกาศเชิดชูเกียรติและถวายเหรียญสดุดีพระราชกรณียกิจด้านการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมการส่งเสริมงานวิจิตรศิลป์รวมทั้งการขับเคลื่อนวัฒนธรรมตลอดจนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในประเทศไทยแด่พระองค์
2: วันนี้เราได้เห็นแล้วนะคะว่าผ้าไทยยังคงงดงามทันสมัยและมีชีวิตอยู่ในทุกลมหายใจของผู้คนและจะยังคงเป็นมรดกที่เราร่วมกันรักษาส่งต่อให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานค่ะชุดไทยผ้าถิ่นผ้าไทย1ความภาคภูมิใจสะท้อนอัตลักษณ์และความเป็นไทยสู่สากล

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์

0: แต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ทุกเฟรมของภาพยนตร์คือภาพจำของยุคสมัยและทุกเรื่องเล่าที่ถูกฉายบนจอคือเสียงสะท้อนของสังคมไทยจากภาพยนตร์ไทยเรื่องแรกเรื่องนางสาวสุวรรณปีพุทธศักราช2476ซึ่งเป็นเสมือนต้นเสียงของความฝันในโลกใหม่ที่คนไทยใช้เล่าเรื่องของตัวเองผ่านเลนส์เมื่อโลกหมุนเร็วขึ้นเทคโนโลยีก้าวหน้าผู้ผลิตภาพยนตร์ไทยเริ่มมองออกนอกประเทศหนังอย่างสุริโยไทยหรือว่านางนาคไม่ได้เพียงประสบความสำเร็จในประเทศแล้วนะครับแต่ยังกลายเป็นประตูบานแรกที่ทำให้ผู้ชมทั่วโลกเริ่มหันมามองว่าภาพยนตร์ไทยมีอะไรบางอย่างที่ไม่เหมือนใครหัวใจของภาพยนตร์ไทยไม่ใช่แค่เรื่องราวครับแต่คือวิธีเล่าเรื่องบทภาพยนตร์ที่กลั่นจากความเข้าใจในสังคมไทยงานกำกับที่พาอารมณ์ไปสู่จุดสูงสุดงานภาพที่ใส่กลิ่นอายวัฒนธรรมแสงและเสียงที่สร้างอารมณ์ร่วมอย่างบรรจงและนักแสดงที่ไม่ได้แค่แสดงแต่ใช้ชีวิตอยู่ในบทบาทปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าโลกของเราทุกวันนี้ไม่ได้ถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางเศรษฐกิจและการเมืองอย่างเดียวแต่ยังถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางศิลปะวัฒนธรรมด้วยเพราะว่าเป็นสิ่งที่สะท้อนความเป็นตัวตนของเราให้โลกได้เห็นสะท้อนเสน่ห์ความเป็นไทยและหนึ่งในเครื่องมือในการผลักดันเรื่องนี้ให้ไปสู่สายตาของชาวต่างชาตินั่นก็คือภาพยนตร์ไทยครับสวัสดีครับผมแบงค์พบเอกพรภูมิเมตตาวันนี้เราจะได้พูดคุยกับผู้กำกับภาพยนตร์ระดับแนวหน้าของเมืองไทยท่านแรกพี่ต้งบรรจงปิสันธนกูลนะครับพี่ต้งสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: พี่ต้งครับช่วยบอกหน่อยได้ไหมครับว่าคำนิยามของเสน่ห์ความเป็นไทยในมุมมองของพี่ต้งคืออะไรบ้างครับ
1: หลายคนพอพูดถึงความเป็นไทยอาจจะนึกไปถึงแบบชุดไทยชดาอะไรพวกนี้การอาหารไทยอะไรเงี้ยแต่จริงๆผมว่ามันอยู่ในสิ่งที่เรียบง่ายมากๆเหมือนผมทำหนังไทยเงี้ยเหมือนผมทำชัตเตอร์เงี้ยถ้าเอาภาษาไทยออกบางทีบางคนก็ไม่ได้รู้นะว่ามันมาจากเมืองไทยมันจริงๆมันอยู่ที่วิธีคิดแล้วก็การใช้ชีวิตของตัวละครมากกว่า
0: หนังไทยของเรามีจุดแข็งอะไรในระดับโลกบ้างครับ
2: พี่ว่าความงดงาม
0: ความงดงาม
2: ชีวิตผู้คนอาหารสถานที่วัฒนธรรมอะไรเงี้ยมันเอามาใส่ได้หมดเลยพี่ว่ามันเป็นจุดเด่นซึ่งทำให้ต่างชาติอ่ะเขาหลงเสน่ห์ได
0: ้เวลาเราทำหนังสักเรื่องนึงเราเขียนบทสักเรื่องนึงขึ้นมาเราคำนึงถึงคำว่าเสน่ห์ความเป็นไทยตั้งแต่ขั้นตอนไหนเราคิดตลอดเลยไหมครับหรือว่ามันออกมาเองตามธรรมชาติ
3: ภาพยนตร์เนี่ยเวลาทำเราต้องเอาความเป็นเอนเตอร์เทนนำเรื่องเค้าเจอเรื่องของขนบธรรมเนียมเพณีทุกอย่างสอดแทรกโดยที่ไม่ทำให้เนื้อหาของเรื่องเสียนะครับในแค่องค์ประกอบเท่านั้นแล้วซึมเข้าไป
0: สุดท้ายอยากจะให้ฝากถึงคนรุ่นใหม่รวมถึงคนที่สนใจในโลกภาพยนตร์หน่อยครับว่าการที่ภาพยนตร์ไทยจะไปสู่สายตาของชาวต่างชาติได้เรื่องของเสน่ห์ความเป็นไทยสำคัญมากน้อยขนาดไหนครับ
4: ไม่อยากจะพูดให้มันแบบว่าเคลือบน้ำตาลว่ามันง่ายคือมันยากนะฮะแต่ว่าอยากให้มั่นใจและอดทนและจริงใจกับสิ่งที่เล่าแล้วมันจะไอ้เรื่องที่เราเล่าอ่ะมันจะรีชไปสู่คนดู

0: อะไรที่เราอาจจะกลัวไปว่าคนดูจะไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยก็จริงๆแล้วเราอยากให้จริงใจแล้วก็มั่นใจแล้วเข้าไว้อะไรครับผมว่าหนังมันจะมีคนดูเองหนังมันจะถึงคนดูเอง
1: จากการพูดคุยกันในวันนี้เราได้เห็นชัดเจนแล้วนะครับว่าเสน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่เรื่องไกลตัวไม่ได้อยู่แค่นโยบายระดับประเทศแต่มันเริ่มต้นจากความตั้งใจเล็กๆของคนทำงานศิลปะคนทำหนังที่อยากจะเล่าเรื่องของบ้านเราให้คนอื่นได้รู้จักหนังไทยมีเสน่ห์เฉพาะตัวมีวัฒนธรรมมีอารมณ์ความรู้สึกมีวิถีชีวิตที่โลกไม่เคยเห็นมาก่อนและนี่แหละครับคือพลังที่ไม่มีใครลอกเลียนได้เสน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่แค่สร้างภาพแต่คือการส่งผ่านตัวตนและผู้ผลิตภาพยนตร์ก็พิสูจน์ให้เราเห็นแล้วว่าเมื่อเรากล้าเล่าเรื่องของตัวเองด้วยความจริงใจด้วยศิลปะที่ซื่อตรงภาพยนตร์ไทยก็สามารถกลายเป็นหน้าตาเป็นหัวใจและเป็นเสียงแทนประเทศไทยในสายตาโลกได้อย่างภาคภูมิขอเป็นกำลังใจให้คนทำหนังทุกคนที่ยังเชื่อในพลังของเรื่องเล่าเพราะบางครั้งแค่เรื่องเล่าดีๆเรื่องหนึ่งก็อาจจะเปลี่ยนมุมมองของคนทั้งโลกได้นะครับ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: Good morning สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่รายการ Good morning รายการที่เชื่อว่าภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด
1: Because English is all around
0: และน้องๆหลายๆคนทางบ้านอาจจะสงสัยนะคะว่าทำไมรายการของเราถึงให้ความสำคัญเกี่ยวกับคำศัพท์การสะกดคำแล้วก็การออกเสียงค่ะพี่โบว่าคำศัพท์เนี่ยง่ายมากๆเลยนะคะเพราะว่าอยู่รอบๆตัวเราค่ะและที่สำคัญนะคะการที่เรารู้คำศัพท์จะทำให้เราสื่อสารกับต่างชาติได้ด้วยค่ะ

0: Library เดี๋ยวเราลองสื่อสารกับ professor ของเราดูนะคะ Professor where is the library
1: The library is that way
0: เห็นไหมคะน้องๆสื่อสารได้ง่ายนิดเดียวเองค่ะน้องๆคะแล้ววันนี้น้องๆพร้อมที่จะมาสะกดคำภาษาอังกฤษกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปพบกับเกมแรกเลยค่ะ Here we go with the first game
1: Spelling Audition
2: ในรอบ Spelling Audition น้องๆทั้ง20คนจะถูกสุ่มออกมาทีละคนโดยน้องจะได้ฟังคำศัพท์1คำจาก Professor หลังจากนั้นน้องจะต้องสะกดคำนั้นให้ถูกต้องถ้าสะกดถูกน้องจะได้เข้ารอบทันทีแต่ถ้าผิดหมายเลขต่อไปก็จะถูกสุ่มออกมาในรอบนี้เราต้องการผู้เข้ารอบแค่5คนเท่านั้น
0: น้องๆคะน้องๆเข้าใจกติกาแล้วใช่ไหมคะใครจะเป็นคนแรกที่มายืนสะกดคำตรงนี้หมายเลขมาค่ะคนแรกก็คือหมายเลขใครหนอหมายเลข5ค่ะเชิญเลยคนแรกเลยชื่ออะไรครับ
3: ชื่อภูมิครับ
0: น้องภูมิคะน้องภูมิอายุเท่าไหร่ละคะ
3: 11ครับ
0: 11คนแรกเลยตื่นเต้นไหม
3: ไม่ครับ
0: ไม่เพราะอะไรเพราะเรามั่นใจมากเลยใช่ไหมคะวันนี้
3: เขามาหลายรอบแล้ว
0: เขามาหลายรอบแล้ว ถ้าพร้อมแล้วขอให้โชคดีค่ะ Let's play spelling
1: Your word is engineer
3: E N G I N E E R
1: Your answer is correct good job
0: คำนี้เรารู้อยู่แล้วหรือเปล่าคะคำว่า engineer แปลว่าอะไรคะ
3: วิศวกร
0: วิศวกรดีใจไหมคะน้องภูมิ
3: ดีใจครับ
0: ดีใจครับคนแรกเข้ารอบไปเลยไปรอที่ไมค์สต็อปได้เลยค่ะใครจะเป็นคนต่อไปที่จะตามน้องภูมิไปรอที่ไมค์สต็อปคะหมายเลขมาค่ะและคนต่อไปก็คือหมายเลข7ค่ะมาเลยชื่ออะไรคะ
4: ฟางข้าวค่ะ
0: ฟางข้าวชื่อพร้อมมากเลยพร้อมแล้วหรือยังคะ
4: พร้อมแล้วค่ะ
0: พร้อมแล้วขอให้โชคดีค่ะ Let's play spelling
1: Your word is expensive
4: E X P E N S I V E
1: Your answer isCorrect. Good job.
0: ฟังข้าวเราดูนิ่งมากเลยแต่ว่าเราดูมั่นใจมากเลยนะเวลาเราตอบรู้ไหมคะว่า expensive แปลว่าอะไร
4: แพง
0: แพงใช่ไหมคะเคยได้ยินคำนี้มาก่อนใช่ไหมคะ
4: ค
0: ่
4: ะ
0: แน่นอนมากเพราะว่าน้องฟังข้าวได้เข้ารอบไปแล้วค่ะไปรอที่ไมค์สต็อปได้เลยเหลืออีก3ที่เท่านั้นใครอยากไปอยู่ตรงที่ไมค์สต็อปนี่อยากออกทุกคนเลยงั้นเราไปลุ้นกันดีกว่าค่ะว่าใครจะเป็นคนต่อไปหมายเลขมาค่ะใครเอ่ยและผู้โชคดีคนต่อไปก็คือหมายเลข1ค่ะโอ้โหมาเลยตื่นเต้นไหมเนี่ย
5: ตื่นเต้นมากเลย
0: ตื่นเต้นมากเลยค่ะมา shake it off อาสบัดความตื่นเต้นออกไปดีมาก
6: ดีมาก
1: How do you feel right now Mac
7: I'm very good that I stand here
1: Oh, okay. So you're ready?
7: Ready.
1: You only have one word to win.
0: Let's play spelling.
1: Your word is fashion.
7: F-A-S-H-I-O-N, fashion.
1: Your answer is... Correct! Good job!
0: Yeah!ได้ไปแล้ว3คนนะคะยังเหลืออีก2ที่นะคะน้องคนต่อไปมาค่ะชื่ออะไรคะ
8: ชื่อเอมมี่ค่ะ
0: ชื่อเอมมี่กี่ขวบแล้วลูก
8: 8ขวบค่ะ
0: มาเรามาเช็คอีกรอบเช็คความตื่นเต้นออกไปดีมาก Let's play spelling
1: Your word is mask
8: M A C K
1: Incorrect. I'm so sorry.

0: Very close. The correct way to spell mask is M-A-S-K.
1: ผิดไปแค่ตัวเดียวเท่านั้นเองโอกาสหน้าลองใหม่เนาะคนต่อไปมาค่ะชื่ออะไรคะ
2: กุ๊กกิ๊กค่ะ
1: น้องกุ๊กกิ๊กกี่ขวบแล้วคะ
2: 9ค่ะ
1: 9ขวบ Let's play spelling.
0: Your word is quality.
2: C-A-L-I-T-Y.
0: Incorrect. I'm so sorry. The correct way to spell quality is Q U A L I T Y.
1: คนต่อไปชื่ออะไรคะ
3: JJ ครับ
1: JJ วันนี้พร้อมไหมคะ
3: พร้อมครับ
1: ขอให้โชคดีค่ะ Let's play spelling.
0: Your word is gardener.
3: G A R.D-E-N-E-R.
0: Okay, your answer is... Correct! Yay! Good job!
1: อย่าเพิ่งไปเก่งมากเรารู้ไหมคะว่าแปลว่าอะไร
3: อ๋อคนทำสวน
1: คนทำสวนเก่งมากเจเจเข้ารอบไปเลยไปรอที่ไบค์สตอปมาไฮไฟฟ์กับพี่ก่อนเราไปลุ้นกันต่อดีกว่าค่ะว่าคนต่อไปจะเป็นใครหมายเลขมาค่ะและคนต่อไปก็คือหมายเลข8ค่ะเชิญเลยชื่ออะไรคะ
4: ไบรท์ครับ
1: น้องไบรท์กี่ขวบแล้วคะ
4: 9ขวบ
1: ขอให้โชคดีค่ะ Let's play spelling
0: Your word is graph
2: R A L F
0: Incorrect I'm sorry The correct way to spell graphIs G-R-A-P-H.
1: คนต่อไปชื่ออะไรคะ
5: ชื่อน้องใบพลูค่ะ
1: น้องใบพลูอายุเท่าไหร่ละคะ
5: 10ค่ะ
1: 10ขวบ Let's play spelling.
0: Your word is option.
2: O-F-T-I-O-N.
0: Incorrect. I'm so sorry. Very close. The correct way to spell option is O-P-T-I-O-N.
1: คนต่อไปชื่ออะไรคะ
6: แตงโมค่ะ
1: นี่แล้วมีกองเชียร์อยู่ข้างหลังเห็นไหมเนี่ยเขากรีดการ์ดให้เราใหญ่เลยวันนี้พร้อมไหมคะมีกองเชียร์มาหนาแน่นขนาดนี
6: ้พร้อมค่ะ
1: ถ้าพร้อมแล้วขอให้โชคดีค่ะ Let's play spelling
0: Your word is answer
6: A N S W E R
0: Your answer is... Correct! Good job!
1: เก่งมากเลยและตอนนี้เราก็ได้ผู้เข้ารอบทั้งหมด5คนเรียบร้อยแล้วค่ะขอเชิญน้องๆทั้ง4คนมารวมตัวกันข้างหน้าด้วยเชิญโปรเฟสเซอร์ด้วยนะคะมาเลยค่ะและทางรายการ Good Morning และไทย PBS นะคะก็มีของที่ระลึกที่จะมอบให้กับน้องๆทั้งหมด20คนด้วยค่ะก็คือเสื้อที่น้องๆใส่อยู่นะคะและหนังสือ 5,000 คำศัพท์ต้องรู้รับไปเลยค่ะคนละ1เล่มและสำหรับน้องๆ5คนที่เข้ารอบตรงนี้นะคะก็จะได้รับชุดหนังสือเสริมทักษะภาษาอังกฤษทั้ง4ด้านและ CD-ROM ค่ะรับไปเลยคนละ1ชุดเย้ได้เลยไปพบกับเกมที่2ได้เลยค่ะ Let's go to
0: Spelling Charity
7: เป็นอย่างไรกันบ้างครับได้ลุ้นกันสนุกกันเลยใช่ไหมล่ะครับเด็กไทยยุคใหม่เก่งคำศัพท์กันจริงๆครับไม่ใช่เก่งเฉพาะแค่ตัวแทน5คนนะครับเพื่อนๆที่เหลือก็เก่งไม่แพ้กันเลยดูจากการติวเข้มคำศัพท์9หมวดสิครับรู้คำศัพท์เยอะจริงๆจดกันแทบไม่ทันเลยล่ะครับ
8: A-O-I-N K-O
7: K-I-N ในรอบ Spelling Charity น้องๆทั้ง5คนจะต้องเล่นทีละคนโดยการเลือกหมวดคำศัพท์1หมวดจาก9หมวดแล้วสะกดคำศัพท์10คำภายใน45วินาทีถ้าไม่แน่ใจสามารถข้ามได้โดยบอก Passซึ่งแต่ละคำมีมูลค่า500บาทเงินรางวัลทั้งหมดของทั้ง5คนจะมอบให้กับองค์กรเพื่อสังคมต่อไป
1: เข้าสู่ช่วง Spelling Charity แล้วนะคะ

0: ลนิธิที่น้องๆเลือกในวันนี้คือมูลนิธิอะไรคะ
1: มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการครับ
0: เพราะอะไรน้องๆถึงเลือกมูลนิธินี้คะ
1: คนพิการก็ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้นะครับก็เลยบริจาคเงินเพื่อทำให้เขามีโอกาสเพื่อเขาจะมีค่าไปรักษา
0: อ๋อค่าไปรักษาน้องๆ นี่ใจบุญมากๆเลยนะคะเอาละค่ะน้องๆพร้อมหรือยังคะ
2: พร้อมแล้วครับ
0: ถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มกับน้องคนแรกที่เข้ารอบมาเลยค่ะซึ่งนั่นก็คือภูมินั่นเองนะคะเอาละค่ะทุกคนประจำที่ค่ะมาเลยน้องภูมิพร้อมที่จะไปเลือกหมวดกันหรือยังคะ
3: พร้อมครับ
0: พร้อมแล้วตั้งแต่หมายเลข1ถึง9น้องภูมิจะเลือกหมายเลขอะไรเพื่อนๆว่ายังไงคะ
3: 1 1แน่ใจนะเอา1แน่นะเอา1
0: หมายเลข1นะคะน้องภูมิเลือกหมายเลข1
3: ไปแล้ว
0: เราไปดูกันนะคะว่าหมายเลข1นั้นคือหมวดอะไรค่ะ restaurant รู้ไหมคะว่า restaurant แปลว่าอะไร
3: ร้านอาหารครับ
0: ร้านอาหาร เราพอจะรู้คำศัพท์เกี่ยวกับร้านอาหารอะไรอย่างนี้ไหม
3: ก็นิดหน่อย
0: นิดหน่อยถ้าพร้อมแล้ว let's play spelling
4: we will start now food
3: f w o d
4: cook
3: c w o k
4: bar
3: pass
4: soup
3: S-O-U-P
4: Waiter
3: Pass
4: Salad
3: S-A-L-A-D
4: Lunch
3: L-U-N-C-H
4: Chef
3: C-H-E-F
4: Cashier
3: C-A-S-H Pass
4: Appetizer
3: Pass
4: Bar Bar
3: Pass.
4: Waiter.
3: Wait.
0: หมดเวลาค่ะคำแรกที่เราข้ามไปก็คือคำว่า bar ใช่ไหมคะซึ่งเราไม่ควรจะเข้าเลยอีกนานเลยใช่ไหมคะอีกนานเลย
4: The correct way to spell bar is B A R.
0: และคำต่อไปที่เมื่อกี้เราข้ามไปคือคำว่าอะไรคะ waiter ใช่ไหม
4: The correct way to spell waiter is W A I T.E-R. In this case, the T does sound like a D, but remember, waiter is wait plus E-R. So wait, W-A-I-T-E-R.
0: วันนี้เริ่มต้นคนแรกไปก็ได้ไปเลยค่ะ6คำเก่งมากเย้เชิญกลับไปที่ Backstop ได้เลยค่ะและเชิญคนต่อไปมาได้เลยนะคะน้องฟังข้าวมาเลยหมายเลขที่เราเหลืออยู่นะคะก็คือหมายเลข2 3 4 5 6 7 8และ9ค่ะน้องฟางข้าวอยากจะเลือกเบอร์อะไรดีคะเพื่อนๆคะว่ายังไงเอ่ย
1: เบอร์3ค่ะ
0: เบอร์3นะเอาล่ะน้องฟางข้าวเลือกหมายเลข3แล้วนะคะเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าเป็นหมวดอะไร Toys
1: ของเล่น
0: ของเล่นปกติชอบเล่นของเล่นไหม
1: ก็มีบ้าง
0: มีบ้างประมาณหนึ่งเนาะพร้อมแล้วขอให้โชคดีนะคะ Let's play spelling
4: We will start now Doll
1: D O L L
4: Ball
1: B O L L เอ้ย B A L L
4: Kite
1: Kite
4: K I T E Yo Yo
1: Y O Y O
4: Rubik
1: Pass
4: Robot
1: R O B O T
4: Jigsaw
1: Pass
4: Games
1: G A M E
4: Games
1: G A M E S
4: Teddy Bear
1: T I T E
0: หมดเวลาแล้วไม่เป็นไรนะคะคำสุดท้ายนี้เรารู้ไหมคะว่า teddy bear แปลว่าอะไร
4: teddy bear is spelled t e d d y b e a r
0: เมื่อกี้อีกหนึ่งคำที่เราข้ามไปก็คือ rubik
4: it is spelled r u b i k
0: แต่ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าวันนี้ทำได้ดีมากๆเลยทำได้ถูกทั้งหมด6คำรวมกับของเก่าเป็น12คำค่ะเก่งมากเลยฟังค่ะเชิญกลับไปนั่งที่ใบสต๊อปได้เลยนะคะ

0: หัวหน้าเชียร์ลีดเดอร์ของเรามาถึงแล้วน้องแม็กขอท่าสู้ตายของเราสักท่านึงใส่กล้องนั้นให้พี่สักท่าได้ไหมเย้ สู้ตาย you can do it right
1: right
0: right เอาล่ะน้องแม็กเราเหลือหมายเลข2 4 5 6 7 8และ9ค่ะหมายเลขอะไรดีคะน้องแม็ก
1: หมายเลข8ครับ
0: หมายเลข8งั้นเราไปดูกันเลยค่ะว่าหมายเลข8นั้นคือหมวดอะไรElectric
1: appliance
0: อะไรนะอะไรนะ
1: เครื่องใช้ไฟฟ้าเหรออ
0: ่าใช่ Electric appliances พร้อมหรือยังคะน้องแม็ก
1: พร้อมแล้ว
0: ถ้าพร้อมแล้วขอให้โชคดีนะคะ
1: ครับ
0: Let's play spelling
2: We will start now iron
1: I R O N
2: plug
1: P L U G
2: dryer
1: DRYER
2: Radio
1: RADIO
2: Lamp
1: LAMP
2: Heater
1: HEATER
2: Stereo
1: Pass
2: Monitor
1: MONITER
2: Monitor
1: MONITOR
2: Microwave
1: MICROWAVE
2: Refrigerator
1: REFRIGERATOR
0: ไม่เป็นไรลูกต่อได้เลย
2: okay.
0: ต่อได้เลย
1: REFRIGERATOR
2: That is correct
0: oh!อยู่กับพี่ก่อนคุยกับพี่ก่อนสิโอ้ยรู้ตัวไหมเมื่อกี้เราไปถูกกี่คำ
1: 9ค่ะ
0: 9คำรวมกับคำของเพื่อนๆทั้งหมดเป็น21คำค่ะเย้เชิญน้องแม็กกลับไปนั่งที่ไบค์ท็อปเลยเจ๊เจ๊มาข้างหน้าเลยครับนี่เจ๊เจ๊ก็มีเพื่อนๆเชียร์อยู่เหมือนกันตอนนี้เราเหลือหมายเลข2 4 5 6 7และ9ค่ะ
3: เอา6ครับ
0: เอา6หมายเลข6ใช่ไหมคะ
3: ครับ
0: งั้นเราไปดูเลยค่ะว่าเป็นหมวดอะไรและหมวดนั้นก็คือ beach
3: ชายหาด
0: ชายหาดปกติชอบไปเที่ยวทะเลไหม
3: ชอบ
0: ชอบแสดงว่าหมวดนี้ก็เหมาะกับเจเจมากเลยใช่ไหมคะ
3: คร
0: ับ พร้อมหรือยังคะเจเจ
3: พร้อมแล้วครับ
0: let's play spelling
2: We will start now. Sand.
1: S-A-N-D.
2: Wave.
1: W-A-V-E.
2: Shell.
1: C-S-H-E-L-L.
2: Bucket.
1: B-U-C-K-E-T.
2: Jet ski.
1: J-E-T-S-K-I.
2: Seaweed.
1: S-E-A-W-E-E-D.
2: Sunbath.
1: S-U-N-B-A-T-H.
2: Surfboard.
1: S-U-F-T-B-O-A-R-D.
2: Surfboard.
1: S-U-F-T-F-B-O-A-R-D.
2: Surfboard.
1: Pass.
2: Sunglasses.
0: นิดเดียวเองนิดเดียวเองคำเมื่อกี้ที่เราติดคือคำว่า surfboard ใช่ไหมคะรู้ไหมว่า surfboard คืออะไร
1: กระดานโต้คลื่น
0: ถูกเป๊ะเลยกระดานโต้คลื่นเดี๋ยวเราไปถาม professor ว่าที่เหลือสะกดยังไงค่ะ
2: The correct way to spell surfboard is S U R F B O A R D
0: ฉะนั้นวันนี้ทำไปได้ทั้งหมด7คำรวมกับคะแนนของเพื่อนเป็น28คำค่ะเก่งมากเชิญไปนั่งที่ใบ้ซอฟเลยแตงโมสาวน้อยคนสุดท้ายเชิญเลยค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปเลือกหมวดกันเลยดีกว่านะคะหมายเลขที่เหลือค่ะก็คือหมายเลข2 4 5 7และ9คุณเพื่อนว่าไง
1: 7
0: หมายเลข
1: 7
0: ค่ะไปดูกันค่ะว่าหมายเลข7นั้นคือหมวดอะไร bedroom bedroom แปลว่าอะไรคะแตงโม
4: ห้องนอน
0: ห้องนอนพร้อมหรือยังคะ
4: พร้อมแล้วค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วขอให้โชคดีนะคะ let's play spelling
2: We will start now. Bed.
1: B-E-D.
2: Pillow.
1: P-I-L-L-O-W.
2: Sheet.
1: Pass.

0: Lamp.
1: L-A-M-P.
0: Clock.
1: C-L-O-C-K.
0: Blanket.
1: B-L-A-N-K-E-T.
0: Bolster.
1: Pass.
0: Pajamas.
1: Pass.
0: Bunk bed.
1: B-U-N-K-B-E-D.
0: Slippers.
1: S-L-I-P-P-E-R.
0: Slippers.
1: S-L-I-P-P-E-R-S.
0: Sheet.
1: C-S-E.
0: Sheet.
2: ไม่เป็นไรค่ะหมดเวลาแล้วนะคะเหลืออีก3คำใช่ไหมคะเริ่มจากคำนี้ก่อนเลยคำว่า sheet.
0: Sheet is spelled S-H-E-E-T.
2: และคำต่อไปเมื่อกี้ที่เราพลาดไปก็คือคำว่าPajamas. คำว่า pajamas ก็คือชุดนอนนั่นเองนะคะ
0: Pajamas is spelled P-A-J-A-M-A-S
2: แต่วันนี้ถือว่าเก่งมากๆเลยนะคะเพราะว่าทำไปได้ทั้งหมด7คำรวมกับคำของเพื่อนๆทั้งหมดเป็น35คำค่ะเก่งมากเลยเอาล่ะเชิญเพื่อนๆทั้ง4คนมารวมตัวกันข้างหน้าเลยค่ะ Professor ด้วยนะคะเอาละค่ะแล้ววันนี้น้องๆทั้ง5คนนี้นะคะก็ได้ไปร่วมเล่นเกมสะกดคำสะสมเงินรางวัลเพื่อที่จะไปมอบให้กับมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการค่ะเล่นไปได้ทั้งหมด35คำคำละ500บาทเป็นกี่บาทคะน้องๆ
3: 17,500 บาท
2: ใช่แล้วค่ะแล้วสำหรับน้องๆทางบ้านนะคะที่อยากจะมาร่วมสนุกกับรายการของเราค่ะส่งใบสมัครมาได้เลยตามที่อยู่ข้างล่างนี้เลยนะคะเอาละค่ะน้องๆทุกคนเรามารวมพลังกันตรงกลางดีกว่ามาเลยและก่อนจากกันวันนี้ค่ะพี่โบก็มีข้อคิดดีๆมาฝากน้องๆเมื่อได้เรียนรู้จงถ่ายทอดเมื่อได้รับมาจงแบ่งปันค่ะ
0: When you learn teach when you get give
2: และอย่าลืมนะคะจำไว้เลยค่ะว่าภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด
3: Because English is all around. Good morning. Bye bye.
4: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
5: How human mobility plays a role in malaria transmission. There really is value in pulling in new sources of information in order to tackle vector-borne disease. And so we started to think aboutWhat are the other new sources of information we can work with that people didn't have before that could help them? Led us to then a new project. These days, almost everybody has a smartphone. Your smartphoneHas a GPS in it and knows exactly where you are. So we can, in principle, use smartphones now to track people's location over time. Now that's interesting for malaria because it turns out that with malaria, mosquitoes spread malaria, but people also spread malaria, right? Because we infect the mosquitoes and the mosquitoes infect us. So,What can happen with malaria is that somebody can go to a place that has a lot of malaria and get infected and go back to a place that doesn't have much and then it spreads there. And this especially happens in areas where malaria is low. And Thailand is now trying to move towards malaria elimination. Our colleagues in the Faculty of Tropical Medicine, and particularly in the Center for Biomedical and Public Health Informatics, BioFix, have been carrying out a study funded by the U.S. National Institute of Health to monitor malaria in northern Thailand in Dak Province. And they wanted to have a way to track people's movements so we could start to understand how is that related to malaria infection. So what we did was to partner with the University of Bremen, which is the partner in the lab we have, of course, and they have built an application that runs on a smartphone. And this application just records the person's location every hour. And then that data gets uploaded to a server. So now we have a database where right now we have 200 people being tracked, and we're going to increase that to about 400 every single hour, and we'll track them for 1 year. The other thing we have is we have their health record, so we know if they got malaria or not, and the two are linked. Their phone and their health record are linked. So now we can start to analyze what's the relationship between how people move and if they get malaria or not.
6: In the past, we used simple questionnaire survey that will require the recall of the people, so the information is not that valid. So this application will track population movement individually and in real time, so we know exactly how people move across the area. So the results from this population king or population movement, we know the patterns of movement of people in the area. This will help us to design appropriate control programs so that if we know where exactly people spend time on the risk area or whether they get the malaria infection from, you know, Thailand site or Myanmar site. So we will be able to design appropriate control measures to detect these people or try to reduce the risk among these people in the area.
5: But the next big step is to start to integrate the techniques. So it's not just one technique here, one technique there, but we use them together. The dengue risk mapping, now we can say, where are the areas of highest risk, right? And if we can track mobility, now we know, are people spending their time in the areas of highest risk at the times when that mosquito bites? So now we can start to combine the two.

0: วัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ค
0: ่
1: ะ
0: สวัสดีค่ะเย้มาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเมื่อวานเราเป็นแกนกลางลำตัวไปแล้วใช่ไหมคะวันนี้เราจะสลับมาเป็นช่วงล่างของร่างกายกันบ้างนะคะจะมีการฝึกการใช้การทรงตัวสักนิดนึงใช้กล้ามเนื้อขาของเราทำงานสักนิดนึงนะคะอ่ะงั้นเดี๋ยววันนี้เรามาวอร์มอัพกันก่อนเริ่มจากนั่งสมาธิของเรากันก่อน
2: ทุกคนน่าจะชอบ
0: ทุกคนน่าจะชอบพาร์ทนี้มากที่สุดชอบพาร์ทนี้มากที่สุดโอเคเรามานั่งขัดสมาธิสบายๆนะคะแล้ววางมือของเราทั้งสองข้างไว้บนหัวเข่าจะง่ายฝ่ามือหรือจะคว่ำฝ่ามือก็ได้นะคะท่านี้คือท่าที่เรียกว่าสุขอาสนะเพราะฉะนั้นมันคือท่าที่เราอยู่แล้วสบายนี่

ความสุขทีนี้เราค่อยๆหลับตาลงค่ะละค่ะให้ทุกๆคนกลับมาอยู่กับร่างกายของตัวเราเองกลับมาอยู่กับลมหายใจของตัวเราสักครู่หนึ่งให้เรามีสมาธิอยู่กับพื้นที่ของเราที่ตรงนี้ให้เรามีสมาธิอยู่กับทุกการเคลื่อนไหวที่เรากำลังจะฝึกไปพร้อมๆกัน

0: ให้ทุกคนลองดูลมหายของตัวเองนะคะให้ลมหายใจของเราเข้าลึกเข้าไปถึงหน้าท้องให้ลมหายใจออกเป็นลมหายใจที่เบาสบายค่อยๆลืมตาขึ้นได้ค่ะโอเคพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาวอร์มอัพกันนะคะเริ่มจากช่วงคอของเราก่อนนะเราจะหมุนคอค่ะไปทางขวา3รอบนะเช้าๆอาจจะมีความตึงนิดหน่อยค่อยๆหมุนทีละนิดทีละนิดทีละนิดครบ3รอบแล้วกลับด้านอีก3ครั้ง1 2 3โอเคค่ะคอของเราเรียบร้อยแล้วมาเป็นช่วงอกช่วงไหล่ของเรากันบ้างนะคะเราจะเหยียดแขนออกด้านข้างแล้วหมุนหัวไหล่มาด้านหน้ากว้างๆเลย10ที3 4 5 6 7 8 9 10โอเคแล้วเราหมุนกลับอีก10ครั้งค่ะให้การเคลื่อนไหวของเราอยู่ที่ช่วงหัวไหล่นะคะขยับหัวไหล่ของเรากว้างๆบางคนจะขยับแค่ท่อนแขนข้างแคบๆเนาะแต่ท่านี้เราอยากให้ได้กว้างๆเลยค่ะอีกทีนะคะ9 10โอเคหลังจากนั้นลำตัวด้านข้างกันบ้างค่ะหายใจเข้าเหยียดแขนขวาขึ้นหายใจออกเราโค้งลำตัวไปทางซ้ายนี่หายใจเข้าเรายกตัวกลับมาครึ่งทางหายใจออกเรายืดกลับไปอีกครั้งหนึ่งขออีกครั้งหนึ่งนะคะหายใจเข้าเรายกตัวกลับมาครึ่งทางหายใจออกเหยียดแขนออกไปให้ไกลขึ้นโอเคกลับมาค่ะแล้วสลับข้างหายใจเข้าเรายกแขนซ้ายขึ้นหายใจออกเราโค้งตัวไปทางขวาจากนั้นหายใจเข้าเรายกตัวกลับมาครึ่งทางค่ะหายใจออกยืดยืดกลับไปอีกครั้งหนึ่งค่ะหายใจเข้ายกตัวกลับขึ้นมาหายใจออกโอเคค่ะกลับมาตรงกลางทีนี้มือขวาจับเข่าซ้ายมือซ้ายวางไว้ด้านหลังหายใจเข้ายืดอกขึ้นหายใจออกแล้วเราค่อยๆทวิสต์บิดตัวค่ะแล้วมองข้ามไหล่ซ้ายไปด้านหลังใช้มือขวาช่วยเกี่ยวกับหัวเข่าด้านซ้ายไว้นะคะเพื่อช่วยให้เราทวิสต์แล้วก็บิดตัวได้ลึกมากยิ่งขึ้นโอเคหายใจออกผ่อนคลายกลับมาตรงกลางแล้วสลับข้างมือซ้ายจับเข่าขวามือขวาวางไว้ด้านหลังหายใจเข้ายืดอกขึ้นหายใจออกแล้วค่อยๆทวิสต์บิดตัวมองข้ามไหล่ขวาไปด้านหลังหายใจเข้าหายใจออกผ่อนคลายค่ะทีนี้หายใจเข้าเหยียดแขนทั้งสองข้างขึ้นหายใจออกพับตัวลงมาด้านหน้าค่อยๆไต่มือออกไปให้ไกลขึ้นไกลขึ้นแต่ถ้าใครรู้สึกว่ามันตึงแล้วนะคะอยู่ที่ตรงนี้ก็ได้แค่วางมือไว้ด้านหน้านะคะแล้วพยายามกดสะโพกด้านหลังเนี่ยให้ติดอยู่ที่พื้นเอาไว้นะคะเป็นการยืดข้อพับสะโพกของเราอีก3 2 1หายใจเข้าค่อยๆยกลำตัวของเรากลับขึ้นมาค่ะอ่ะทีนี้มาที่ข้อสะโพกกันบ้างนะคะเอาฝ่าเท้าประกบกันเป็นบัตเตอร์ฟลายโพสไว้นะคะหายใจเข้าเราจะหุบเข่าเข้ามาหาการหายใจออกเราจะกางเข่าออกใช่หายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกขออีก2ครั้งค่ะหายใจเข้าหายใจออกอีกครั้งเดียวหายใจเข้าและหายใจออกโอเคไปเจอกันที่ท่า All Four ค่ะ Cat and กันสักนิดนึงเราเริ่มจากหายใจเข้าเราจะทิ้งท้องลงแล้วเงยหน้าขึ้นเปิดอกขึ้นให้หัวไหล่อยู่ใกล้ใบหูไว้หายใจออกโกงหลังเก็บก้นสูบสะดือก้มศีรษะลงตามองสะดือหายใจเข้าทิ้งท้องลงแล้วเงยหน้าขึ้นหายใจออกโกงหลังเก็บก้นสูบสะดือขึ้นมาสูงๆเหมือนแมวโกรธขออีก2ครั้งนะคะหายใจเข้าทิ้งท้องลงเงยหน้าขึ้นหายใจออกโกงหลังเก็บก้นและสูบสะดือขึ้นมาสูงๆค้างไว้5ลมหายใจค่ะ5 4ออกแรงผลักที่ฝ่ามือแน่นๆ3 2 1โอเคเอาหลังกลับมาตรงกลางค่ะทีนี้มายืดช่วงอกกันบ้างหายใจเข้าเราเปิดแขนซ้ายขึ้นหาเพดานหายใจออกเราสอดแขนซ้ายไปใต้แขนขวาหูเกือบแนบแมตเลยขออีก2รอบค่ะหายใจเข้ายืดขึ้นหายใจออกสอดแขนซ้ายไปใต้แขนขวาอีกรอบเดียวค่ะหายใจเข้าเปิดแขนขึ้นหายใจออกสอดแขนซ้ายไปใต้แขนขวาโอเคสลับข้างหายใจเข้าเปิดแขนขวาขึ้นหายใจออกสอดแขนขวาไปใต้แขนซ้ายหายใจเข้าเหยียดยืดหายใจออกผ่อนคลายขออีกครั้งเดียวค่ะหายใจเข้ายืดยืดหายใจออกผ่อนคลายโอเคค่ะเอาล่ะเราพร้อมกันแล้วสำหรับเวิร์กเอาท์วันนี้นะคะมาเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าท่าแรกของวันนี้นะคะเราจะเริ่มจาก downward facing dog นะคะไป spider lunge นะคะเราจะเริ่มจากวางฝ่ามือเต็มพื้นนะแล้วเราจะค่อยๆกดส้นเท้าลงไปให้ชิดกับพื้นมากยิ่งขึ้นแต่ถ้าใครไม่ไหวสามารถงอเข่าช่วยได้นะคะสำหรับคนที่รู้สึกตึงๆแต่อยากให้โฟกัสที่การยืดเหยียดหลังของเราให้ยาวๆหลังเราจะไม่โก่งแบบนี้นะคะเราจะยืดหลังยาวๆแล้วเราจะก้าวเท้าซ้ายมาข้างนิ้วก้อยซ้ายนะคะแบบนี้แล้วก้าวกลับไปเป็น downward facing dog และสลับข้างเป็นเท้าขวาแบบนี้นะคะเป็น downward facing dog to spider lunge คล้ายๆ spiderman โอเคอันนี้คือท่าที่1นะคะเดี๋ยวแพรขอ10ทีนะเตรียมตัวนะคะ3 2 1ไปค่ะ1สองกระจายน้ำหนักให้เต็มฝ่ามือนะคะสามสี่แล้วเกรงท้องช่วยไว้นะห้าหกเจ็ดท่านี้เราได้ยืดเหยียดแปดช่วงขาของเราไปด้วยเก้าอีกทีเดียวค่ะสิบโอเคอ่ะค่อยๆเดินมือมาหาเท้าของเราแล้วก็ท่าต่อไปนะคะท่าต่อไปนะคะจะเป็นท่าที่ชื่อว่า curtsy lunge นะคะจะเป็นการก้าวไปด้านหลังก้าวเท้าไปด้านหลังแล้วก็ไขว้เท้าไว้นะคะแล้วเราจะย่อลงคล้ายๆการถอนสายบัวนั่นเองนะคะของคนไทยเนาะแล้วเราจะทำสลับข้างกันเลยนะคะโอเคเราจะทำ12ทีมาเดี๋ยวเราไปพร้อมกัน3 2 1ไปค่ะแล้วย่อลงผลักตัวขึ้น1สองนี่ค่ะออกแรงจากขาที่อยู่ด้านหน้าสามสี่ตอนถีบตัวขึ้นหายใจออกหกเจ็ดแปดเก้าสิบอีกทีค่ะสิบเอ็ดสิบสองโอเคท่าที่2ผ่านไปเริ่มเหนื่อยแล้วนะเนี่ยนี่ขนาดแค่เซตแรกอ่ะท่าต่อไปนะคะเราจะทำเป็นท่า reverse lunge บวกด้วย high knee นะคะเราเคยฝึกกันแล้วแหละที่เราก้าวไปด้านหลังแล้วย่อลงแต่คราวนี้เพิ่มความยากด้วยการดึงเข่าขึ้นมาด้วยนะคะข้างละ5ทีพอใครที่รู้สึกว่าทรงตัวยังไม่ค่อยดีหาเก้าอี้หรือหาอะไรที่ช่วยพยุงได้มาจับไว้ใกล้ๆมือนะคะมาเราจะเริ่มจากถอยเท้าขวาไปด้านหลังก่อนเนาะ3 2 1ไปค่ะย่อลงกลับมาแล้วยกเข่าขึ้น1 2ส่งตัวไว้3 4อีกทีเดียวค่ะ5โอเคสลับข้างไปข้างซ้ายกันบ้างมาค่ะย่อลงแล้วขึ้น1ดีค่ะ2 3 4 5โอเคท่านี้เป็นท่าที่ต้องใช้สมาธินิดนึงท่านี้ถ้าหลุดสมาธินี่คือเสียแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นต้องระวังหน่อยเนาะอ่ะท่าสุดท้ายนะคะเป็นท่าซ้ายลังบวกด้วยโททัสท่านี้เราจะกางขากว้างๆเลยนะคะกว้างกว่าช่วงสะโพกของเรานะแล้วเราจะไซด์ลังคือการถอยสะโพกไปด้านหลังถ่ายน้ำหนักมาที่ขาด้านใดด้านหนึ่งก่อนนะคะแล้วทีนี้เราจะเอามือฝั่งตรงข้ามไปแตะที่ข้อเท้าแขนอีกด้านเหยียดขึ้นไปแบบนี้นะคะ แล้วยกตัวขึ้นสลับข้างแบบนี้ค่ะขอ12ทีมาเตรียมตัวเหยียดแขนไว้3 2 1ไปค่ะ1 2ผลักสะโพกไปด้านหลังเยอะๆ3ยืดเหยียดตัว4 5ยืดอกไว้ค่ะ6 7 8 9สิบอีก2ทีสิบเอ็ดอีกทีเดียว12โอเคพักแป๊บหนึ่งหู้นี่รอบที่หนึ่งแล้วเหนื่อยแล้วเนี่ยเหนื่อยแล้วอ่ะ
1: เพราะคุณแปพูดไปด้วย
0: พูดไปด้วยทำไปด้วยแล้วก็ต้องใช้สมาธิอยู่ในท่าด้วยเดี๋ยวเราพักแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวรอบสองพี่จะให้น้องแอมเป็นคนทำแล้วพี่จะคอยอธิบายช่วยท่าให้นะคะเพื่อคุณผู้ชมทางบ้านจะได้แบบว่าฟังไปพร้อมๆกันแล้วก็ทำตามไปด้วยเนาะโอเคตอนนี้หายใจก่อน ขอพักหายใจก่อนจริงๆแล้วท่าที่เป็นreverse lunge ที่เราก้าวไปด้านหลังอะค่ะถ้าเกิดว่าคนยังทรงตัวไม่ค่อยดีเนาะก็สามารถที่จะแค่ก้าวไปแล้วก็ก้าวกลับแค่นี้ก็ได้เนาะยังไม่ต้องแบบยกเข่าขึ้นมาเพราะว่าเนี้ยมันยากขึ้นนะคะ
1: มันต้องใช้การทรงตัว
0: ใช่ต้องใช้การทรงตัวค่อนข้างเยอะขึ้นอ่ะเตรียมตัวเซตที่2ค่ะ downward facing dog to spider lunge นะคะเริ่มจากเรากางมือให้เต็มๆฝ่ามือนะคะกางนิ้วกว้างๆกระจายน้ำหนักให้เต็มๆฝ่ามือไว้นะโอเคค่ะใครที่ขาตึงนะสามารถงอเข่าได้นะคะป่ะเริ่มค่ะก้าวเท้าออกไปวางด้านนอกปลายนิ้วก้อยใช่แล้วก้าวกลับมาแล้วสลับข้างขอแค่10ทีพอค่ะดีค่ะท่านี้นะคะเราจะได้ยืดช่วงแนวกระดูกสันหลังของเราในขณะเดียวกันที่เราก้าวขาไปยืดข้อพับสะโพกของเราด้วยนะคะโอเคดีค่ะแต่ระหว่างนี้เราต้องเกรงท้องเอาไว้นะคะแล้วก็ออกแรงผลักที่ฝ่ามือนะคะให้เต็มๆฝ่ามือนะกี่ทีแล้วคะ
1: 7
0: โอเคอีก3ทีมาคนทางบ้านทำไปพร้อมๆกันค่ะ
1: อึ๊บ9
0: อีกทีเดียว
1: 10
0: โอเคอ่ะค่อยๆยืนขึ้นได้ท่าต่อไปนะคะเป็นเคิร์ทซี่หลังนะท่านี้นะคะหลังของเราก็ต้องยืดตรงยาวเอาไว้นะคะเราจะไม่หลังค่อมลงมานะคะอ่ะปัดขอ12ทีค่ะก้าวเท้าไปด้านหลังไขว้กันใช่แล้วย่อลงดีค่ะออกแรงจากขาที่อยู่ด้านหน้าเพื่อช่วยในการถีบตัวขึ้นนะคะท่านี้เราจะได้สะโพกด้านข้างไปด้วยนะคะในขณะที่เราออกแรงถีบตัวขึ้นให้เราหายใจออกนะคะพยายามยืดอกยืดตัวยาวๆไว้นะคะขาของเราเนี่ยจะไม่ก้าวไปด้านหลังไกลเกินไปเพราะไม่งั้นมันจะย่อยากนะคะกี่ครั้งแล้วคะ
1: ครั้งนี้ครั้งที่8ค
0: ่
1: ะ
0: 8อีกนิดเดียวเก่งท้องไว้
1: 9
0: ดีค่ะ10อีก2ครั้ง
1: 11
0: อีกทีเดียว12โอเคเยี่ยมมากท่าต่อไปค่ะ reverse ลังบวกด้วย high knee เอาละเตรียมตัวขอแค่ข้างละ5ทีเท่านั้นค่ะมาเตรียมตัวเริ่มค่ะก้าวไปด้านหลังกลับมาแล้วยกเข่าขึ้นเก่งมากดีค่ะพยายามทรงตัวไว้นะคะทุกคนขาที่อยู่ด้านหน้าเราแข็งแรงนี่ในขณะเดียวกันเกรงท้องใช้การทรงตัวดีๆเท้าด้านหลังที่ก้าวไปด้านหลังไม่ต้องไกลตัวมากนะคะไม่งั้นเราจะทรงตัวยากข้างต่อไปค่ะสลับข้างดีๆมาก2

0: เก่งท้องไว้ค่อยๆไปช้าๆได้นะคะทุกคน3ไม่ต้องรีบนะคะ4อีกทีเดียวค่ะ5โอเคสุดท้ายถ้าซ้ายหลังบวกโททัสการขากว้างๆไว้อ่ะกางแขนออกด้านข้างป่ะแล้วเริ่มค่ะขอ12ทีดีค่ะเอามือไปแตะข้อเท้าฝั่งตรงข้ามนะคะอันนี้เราจะใช้การถอยสะโพกไปด้านหลังนะคะสังเกตว่าเข่าของเราเนี่ยจะไม่ล้ำปลายเท้านะคะแต่เราใช้การที่ผลักสะโพกไปด้านหลังแล้วพยายามยืดหลังของเราให้ยาวๆไว้ค่ะยืดอกของเราไว้ตัวเราจะไม่โค้งไม่งอนะคะ7นี้ค่ะ8 9อีกนิดเดียว10อีก2ครั้ง11อีกทีเดียวค่ะ12โอเคพักแป๊บหนึ่งรอบ2เป็นไงคะ
1: เริ่มรู้สึกแล้วค่ะ
0: รอบ2เริ่มรู้สึกแล้วแต่ถ้าวันนี้เหมือนเราได้ยืดไปด้วยเนาะ
1: ใช่
0: ได้ยืดไปด้วยแล้วเราก็ได้ออกกำลังกล้ามเนื้อของเราไปด้วยนะคะเหมาะมากสำหรับคนที่ตัวตึงด้วยแต่ก็อยากสร้างความแข็งแรงนะคะ
1: ได้ขยับหลายส่วน
0: ได้ขยับหลายส่วนใช่แล้วมีส่วนที่ได้ยืดมีส่วนที่ได้สร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อนะคะบางคนแบบว่าไปออกกำลังกายเนาะแล้วตัวก็ยังตึงมากไปยกเวทอะไรเงี้ยค่ะแล้วแบบโหกลับบ้านมาก็ยิ่งตึงเข้าไปใหญ่เลยจริงๆแล้วเรามาฝึกด้วยอันนี้เขาเรียกว่าฝึกการเคลื่อนไหวไปด้วยเมื่อเรามีการเคลื่อนไหวที่ดีขึ้นนะคะร่างกายเราก็จะได้ขยับดีขึ้นเราจะไม่ปวดนู่นปวดนี่บ่อยๆนะรอบสุดท้ายเดี๋ยวพี่ทำไปพร้อมๆกันค่ะทุกคนทุกคนต้องทำตามไปด้วยกันพร้อมๆกันนะ จะได้รู้ว่าฟิลมันเป็นยังไง
1: ใช
0: ่เอาล่ะท่าแรกดาวด็อกทูสไปเดอร์ลังค่ะเอาล่ะกางฝ่ามือให้เต็มๆฝ่ามือนะเตรียมตัว2 1ไปค่ะ1 2 3 4 5 6 อีกนิดเดียว78 9อีกครั้งเดียวค่ะ10โอเคค่อยๆลุกขึ้นมายืนแล้วไปกันต่อที่เคิร์ทซี่หลังนะคะ12ครั้งเอามือจับเอวไว้นะคะเตรียมตัวนะ3 2 1ไปค่ะ1 2ทรงตัวได้ขาด้านหน้าไว้3 4ห้าหกเจ็ดแปดอีกนิดเดียวค่ะเก้าสิบอีกสองครั้งสิบเอ็ดสิบสองโอเค
1: ใจเต้น
0: แล้วใจเริ่มเต้นแรงเดี๋ยวไปกันต่อที่รีเวิร์สหลังบวกไฮนีนะคะมายืนด้านหน้าแมตของเรากันนิดนึงนะคะมาเราเตรียมตัว3 2 1ไปค่ะก้าวไปด้านหลังแล้วดึงเข่าขึ้น2 3 4 5โอเคสลับข้างค่ะเตรียมตัว3 2 1ไปค่ะฮึบ1สองสามสี่ห้าโอเคกำลังลุ้นมากว่าเอ๊ะเราทำแล้วเราจะเซหรือเปล่าเราทำแล้วเราจะล้มหรือเปล่าอ่ะสรุปผ่านไปได้ด้วยดีเอาล่ะท่าต่อไปการขากว้างๆค่ะเหยียดแขนออกนะเตรียมตัว3 2 1ไปค่ะแตะที่เท้าฝั่งตรงข้าม2ผลักสะโพกไปด้านหลังเยอะๆ3แล้วงอเข่าเยอะๆค่ะ4แต่อย่าให้เข่าล้ำปลายเท้านะ6 7 8 9 10อีก2ที11 12เสร็จแล้วค่ะโอ้โหใจเต้นตึกๆเลย
1: ใช่ค่ะ
0: โอเคเดี๋ยวเราพักหายใจกันแป๊บหนึ่งแล้วก็ยืดเหยียดกันโอเคมาเรามานั่งยืดเหยียด

0: สบายสบายกันโอเคอ่ะเราจะเริ่มจากเหยียดขาทั้งสองข้างมาด้านหน้าเหยียดขาทั้งสองข้างมาด้านหน้านะคะกระดกปลายเท้าเข้าหาตัวเล็กน้อยหายใจเข้าเราเหยียดแขนทั้งสองข้างขึ้นหายใจออกเราพับลำตัวลงค่ะเกี่ยวที่ปลายเท้าได้เกี่ยวนะคะแต่ถ้าจับไม่ถึงเราจับที่หน้าแข้งก็ได้แต่พยายามยืดอกของเราไว้นะคะแล้วค่อยค่อยพับตัวลงเพิ่มขึ้นทีละนิดทีละนิดนะคะเราจะรู้สึกตึงแนวต้นขาด้านหลังปรับลมหายใจเข้าออกให้ลึกและยาวอีก3 2 1หายใจเข้าค่อยๆยกตัวกลับขึ้นมาค่ะทีนี้เอาขาขวาข้ามขาซ้ายมาเลยค่ะแล้ววางเท้าให้แน่นๆทั้งฝ่าเท้านะคะแล้วให้เข่าของเราเนี่ยชี้ขึ้นไปหาเพดานเข่าจะไม่ล้มเทออกนะคะตั้งเข่าไว้แล้วเอามือซ้ายกอดเข่าขวามือขวาวางไว้ด้านหลังหายใจเข้ายืดอกขึ้นหายใจทวิสต์บิดตัวแล้วมองข้ามไหล่ขวาไปด้านหลังค่ะในขณะเดียวกันเอามือซ้ายกอดเข่าไว้ให้แน่นๆนะคะเราจะได้ยืดสะโพกด้านข้างไปด้วยอีก3 2 1หายใจออกผ่อนคลายแล้วสลับข้างค่ะเหยียดขาขวาออกแล้วเอาขาซ้ายข้ามขาขวามาเลยให้เข่าเราตั้งขึ้นหาเพดานนะคะแขนขวากอดเข่าซ้ายไว้มือซ้ายวางด้านหลังหายใจเข้ายืดอกขึ้นหายใจออกค่อยๆทวิสต์บิดตัวไปในขณะเดียวกันกอดเข่าซ้ายเอาไว้แน่นๆนะคะรู้สึกถึงการยืดเหยียดสะโพกด้านข้างต้นขาด้านข้างของเราหายใจเข้าออกให้ลึกและยาวไว้ค่ะอีก3 2 1หายใจออกผ่อนคลายอ่ะทีนี้ทำเท้าเป็นบัตเตอร์ฟลายโพสนะคะเอาฝ่าเท้าของเราประกบกันนะคะโอเคใครที่ตึงมากสามารถขยับฝ่าเท้าออกมาให้ไกลตัวมากขึ้นได้นะคะใครที่มีความยืดหยุ่นดีเอาส้นเท้ามาอยู่ใกล้ๆตัวเราหายใจเข้ายืดอกขึ้นค่ะหายใจออกเราค่อยๆพับลำตัวมาด้านหน้ายืดอกของเราไปด้านหน้าแทนที่จะใช้การโค้งหลังนะคะยืดอกไปด้านหน้าเราจะรู้สึกถึงการยืดเหยียดที่ต้นขาด้านในของเรานะคะและข้อพับสะโพกนะคะแล้วค่อยๆพับตัวลงค่ะสามารถใช้ศอกของเราเนี่ยช่วยกดไปที่หน้าแข้งด้านข้างได้นะคะเพื่อช่วยให้เข่าของเราอยู่ใกล้พื้นมากขึ้นหายใจเข้าออกให้ลึกและยาวอีก3 2 1หายใจเข้าค่อยๆยกลำตัวกลับขึ้นมาค่ะโอเคอ่ะทีนี้เรานั่งขัดสมาธิสบายๆเลยนะคะมายืดช่วงบนของเรากันนิดนึงนะคะเอามือของเราประสานไว้ที่ด้านหลังนะคะแล้วหายใจเข้าเรายืดอกขึ้นค่ะแขนด้านหลังเหยียดตึงแล้วยืดยืดยืดยืดช่วงอกของเราพยายามกดไหล่ให้ไกลใบหูไว้อีก3 2 1โอเคผ่อนคลายค่ะทีนี้เอามือประสานกันไว้ด้านหน้าแล้วโก่งสะบักของเราออกมายืดสะบักของเรากันนิดนึงอีก3 21โอเคผ่อนคลายค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้ได้เหงื่อซึมๆมั้ย
1: ได้ค่ะ
0: วันนี้ได้เหงื่อซึมๆได้ฮาร์ทเรทนะคะได้เพิ่มการทำงานของระบบหัวใจของเรากันนิดนึงนะคะวันนี้อ่ะงั้นเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะคะวันนี้สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุธที่15กรกฎาคมพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระ

วันนี้เวลา18:07 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชโองการให้นายมาร์กกูดดิ้งเอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรประจำประเทศไทยซึ่งพระราชทานพระบรมราชโองการให้เฝ้าทูลอองธุลีพระบาทถวายพระราชสารตราตั้งเมื่อวันที่5 พฤศจิกายน 2564เฝ้าทูลอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่โอกาสนี้นายคริสโตเฟอร์แพทริกแมคคอร์มิกคู่สมรสเอกอัครราชทูตร่วมเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทด้วยเวลา18:18 น.พระราชทานพระบรมราชโองการให้นายเฟลิเป้เดลาโมเรนากาซาโดเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรสเปนประจำประเทศไทยซึ่งพระราชทานพระบรมราชโองการให้เฝ้าทูลอองธุลีพระบาทถวายพระราชสารตราตั้งเมื่อวันที่17 มิถุนายน 2565เฝ้าทูลอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่และเวลา18:30 น.พระราชทานพระบรมราชโองการให้นายชองโกรธปวงเบิร์ฟเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฝรั่งเศสประจำประเทศไทยซึ่งพระราชทานพระบรมราชโองการให้เฝ้าทูลอองธุลีพระบาทถวายอักษรสามตราตั้งเมื่อวันที่27 มกราคม 2567เฝ้าทูลอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่โอกาสนี้นางมาริโกปวงเบิร์ฟภรรยาเอกอัครราชทูตร่วมเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทด้วยสมเด็จพระนเรศวรที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทอดพระเนตรการปลูกข้าวณแปลงสาธิตการเกษตรโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าจังหวัดนครนายกวันนี้เวลา13:29 น.สมเด็จพระนเรศวรที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารเนตรประสงค์แปลงสาธิตการเกษตรที่5โรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าหรือจปร.จังหวัดนครนายกทรงติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆที่ร่วมสนองพระราชดำริพัฒนาด้านการเกษตรในพื้นที่จังหวัดนครนายกอาทิศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานีดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ว่างเปล่าอันเนื่องมาจากพระราชดำริบริเวณแปลงนาสาธิตการเกษตรร้อยพระจุลจอมเกล้าปี2568-2569ปลูกข้าวพันธุ์กข99วิธีหว่านน้ำตมเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ 4,040 กิโลกรัมมอบให้โรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าสำนักงานเกษตรจังหวัดนครนายกและสวนเมล็ดพันธุ์ข้าวนครนายกนอกจากนี้ยังปลูกข้าวโพดข้าวเหนียวพันลูกผสมกบกไชนาท2เป็นพืชหลังนาน้อมกล้าน้อมกระหม่อมถวาย306ฝักสำนักงานเกษตรจังหวัดนครนายกได้รับพระราชทานเมล็ดพันธุ์ข้าวกข99จำนวน 1,000 กิโลกรัมกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวให้แก่กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ข้าวบ้านเหล่าหุ่งตำบลโคกกรวดอำเภอปากพลีจังหวัดนครนายกจำนวน10รายผ่านกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรข้าวเพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์แก้ไขปัญหาศัตรูพืชและลดต้นทุนการผลิตคาดว่าจะได้ผลผลิต 39,000 กิโลกรัมผลิตเป็นเมล็ดพันธุ์หมุนเวียนในกลุ่มแปรรูปเป็นข้าวสารบริโภคและจำหน่ายทั้งจำหน่ายเป็นข้าวเปลือกให้แก่ร้านรับซื้อกรมชลประทานดำเนินโครงการพัฒนาแหล่งน้ำและกระจายน้ำในพื้นที่โรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าและพื้นที่โดยรอบขุดลอกแก้มลิงวัดพระฉาย2ความจุกว่า 125,000 ลูกบาศก์เมตรปรับปรุงสระเก็บน้ำสวนไม้ผลภาคใต้และสระเก็บน้ำสระช้างพร้อมระบบท่อส่งน้ำอ่างเก็บน้ำทรายทองอ่างเก็บน้ำคลองโบดเพื่อให้การส่งน้ำอุปโภคบริโภคและการเกษตรสะดวกยิ่งขึ้นสำหรับกิจกรรมของนักเรียนในร้อยจปร.ในห้วงเดือนมีนาคมถึงกรกฎาคม2569มีผลผลิตจากโครงการสวนไม้ผลภาคใต้ได้แก่ทุเรียนพันกบลำเจียกเงาะลองกองและมังคุดมีเจ้าหน้าที่จากกรมส่งเสริมการเกษตรกรมวิชาการเกษตรและกรมพัฒนาที่ดินช่วยดูแลและสนับสนุนสารชีวพันธุ์จัดกิจกรรมจิตอาสาเพื่อสร้างการเรียนรู้ให้แก่กำลังพลและนักเรียนในร้อยชมรมโครงการตามแนวพระราชดำริและสำนักงานเกษตรจังหวัดนครนายกจัดกิจกรรมยุวเกษตรภายใต้แนวคิดไฮโดรปลูกง่ายใช้

ชีวพันธุ์สร้างสรรค์การแปรรูปสร้างจิตสำนึกการทำเกษตรแบบปลอดสารเคมีประยุกต์ใช้ได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพโอกาสนี้ทอดพระเนตรการปลูกข้าวพันธุ์กข113วิธีหว่านน้ำตมสำหรับข้าวพันธุ์กข113เป็นพันธุ์ข้าวจ้าพื้นนุ่มไม่ไวต่อแสงมีอายุการเก็บเกี่ยวประมาณ110วันให้ผลผลิตเฉลี่ย946กิโลกรัมต่อไร่คุณภาพการสีดีเยี่ยมและต้านทานโรคไหม้ได้ดีเหมาะสำหรับปลูกในพื้นที่นาชลประทานด้านการดำเนินงานของกรมวิชาการเกษตรคิดพัฒนาพันธุ์ข้าวฟ่างหวานพันธุ์ใหม่กบก.สุพรรณบุรี1มีอายุเก็บเกี่ยวสั้นให้ผลผลิตต้นสดและน้ำคั้นสูงต้นทุนการผลิตต่ำใช้ประโยชน์ได้ครบทุกส่วนเหมาะเป็นวัตถุดิบอุตสาหกรรมชีวภาพและอาหารสัตว์ช่วยเพิ่มมูลค่าผลผลิตและสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรสำหรับกรมการข้าวส่งเสริมเรื่องข้าวคาร์บอนต่ำเป็นนวัตกรรมการทำนายวิถีใหม่ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและก๊าซมีเทนอย่างยั่งยืนผ่านกระบวนการ4ปคือปรับระดับพื้นที่ให้เรียบเสมอกันช่วยประหยัดน้ำเปียกสลับแห้งลดก๊าซมีเทนร้อยละ70ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินช่วยลดรายจ่ายและแปลงสภาพฟางและต่อสั่งด้วยวิธีการไถกลบแทนการเผาเป็นข้าวรักโลกฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมช่วยเพิ่มรายได้และโอกาสทางการตลาดสู่ฐานลูกค้าคุณภาพกรมพัฒนาที่ดินจัดทำโครงการ From Waste to Wealth ของนครนายกมุ่งนำวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเช่นฟางข้าวและมูลสัตว์มาแปรรูปเป็นปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงเพื่อสนับสนุนการผลิตข้าวกข113คาร์บอนต่ำช่วยลดการใช้ปุ๋ยเคมีลดต้นทุนการผลิตเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดินและกักเก็บคาร์บอนนอกจากนี้ยังส่งเสริมการจัดการแปลงนาและการใช้เทคโนโลยีชีวภาพร่วมกับการวิเคราะห์ดินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตส่งผลให้ผลผลิตข้าวมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นและกรมประมงจัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลาไทย5ชนิดได้แก่ปลาตะเพียนทองปลาตะเพียนขาวปลากระแหปลาสร้อยขาวและปลาหมอไทยรวม 5,000 ตัวเลี้ยงในแปลงนาสาธิตได้พ่อแม่พันธุ์ปลาน้ำจืดไทยนำไปเพาะด้วยชุดเพาะพันธุ์ปลาเคลื่อนที่ได้ลูกปลามากกว่า2ล้านตัวนำไปปล่อยในแหล่งน้ำธรรมชาติเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรพันธุ์ปลาน้ำจืดไทยในพื้นที่จังหวัดนครนายกต่อไปความร่วมมือของทุกหน่วยงานช่วยขับเคลื่อนโครงการตามพระราชดำริในพื้นที่โรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าและจังหวัดนครนายกเกิดผลสำเร็จเป็นรูปธรรมนำไปสู่การพัฒนาการเกษตรและคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน

พระอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จไปทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยานในพระบรมมหาราชวังเวลา 11:00 น.หม่อมเจ้านวพันธุคนเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปท่านนี้พระสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆและหม่อมหลวงปนัดดาดิษกุลองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆดังนี้เวลา 7:00 น.เป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลา

รามและวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 17:00 นเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 19:00 นเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงนี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษดิ์กรุงเทพมหานครรวม8รูป

องคมนตรีตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของโรงเรียนที่จัดการเรียนรู้ด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมหรือ DLTV ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีวันนี้พลเอกดาพงศ์รัตนสุวรรณองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์เดินทางไปตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนรู้ด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมหรือ DLTV ของครูห้องเรียนต้นทางโรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับโรงเรียนปลายทางที่จังหวัดเพชรบุรีได้แก่โรงเรียนวัดเกาะแก้วอำเภอบ้านแหลมโรงเรียนวัดห้วยเสือมงคลประชาสรรค์อำเภอบ้านลาดการลงพื้นที่ครั้งนี้มุ่งให้ครูห้องเรียนต้นทางได้ปฏิบัติงานร่วมกับโรงเรียนปลายทางในสภาพแวดล้อมจริงเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับบริบทของผู้เรียนตลอดจนแลกเปลี่ยนข้อค้นพบปัญหาอุปสรรคและแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องสำหรับโรงเรียนวัดเกาะแก้วเปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล2ถึงมัธยมศึกษาปีที่3ปัจจุบันมีนักเรียน67คนโดยจัดการเรียนรู้ด้วย DLTV ครบทุกวิชาซึ่งผลการทดสอบวิชาวิทยาศาสตร์ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สูงกว่าระดับประเทศสะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพของการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมและโรงเรียนวัดห้วยเสือมงคลประชาสรรค์เปิดสอนระดับอนุบาล2ถึงประถมศึกษาปีที่6ปัจจุบันมีนักเรียน62คนและใช้ DLTV ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้โดยมีครูประจำการครบชั้นโอกาสนี้องคมนตรีได้ให้กำลังใจผู้บริหารคณะครูและบุคลากรพร้อมทั้งเน้นย้ำถึงความสำคัญของการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาลดความเหลื่อมล้ำและสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนในทุกพื้นที่ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมอันเป็นการสนองพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้านการศึกษาที่มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกากลุ่มสยามกลการได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในจังหวัดนครสวรรค์ประกอบด้วยวัดวรนาถบรรพตวัดจันเสนวัดนครสวรรค์วัดไส้ใต้วัดพัทรสิทธารามวัดป่าธรรมโสพลจังหวัดลพบุรีและวัดโพทองจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีบริษัทเทคโทรนิกส์จำกัดบริษัทโตเกียวมารีนประกันชีวิตประเทศไทยจำกัดมหาชนมูลนิธิรักป่าพยุงไทยพยุงธรรมเพื่อแผ่นดินบริษัทต้าตี้เอ็ดดูกรุ๊ปจำกัดและบริษัทพัชราคอลเลกทีฟจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในจังหวัดนครพนมประกอบด้วยวัดพระธาตุพนมวัดมหาธาตุวัดศรีสงครามวัดน้อยโพคำวัดศรีคุณเมืองวัดศรีชมพูวัดสว่างสุวรรณารามวัดโพชัยวัดทรายคำและวัดหัวดอนสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเว
วลา 17 นาฬิกากรมแพทย์ทหารอากาศได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดคงคารามมาพระพุทธสายญาติจังหวัดเพชรบุรีวัดสำรังจังหวัดพิษณุโลกวัดชัยมงคลจังหวัดอุตรดิตถ์วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชประเทศอินเดียวัดภูมิมรินทร์กุดีทองวัดดาวดึงวัดจุฬามณีวัดสวนแก้วอุทยานวัดบางแคน้อยจังหวัดสมุทรสงครามสวดมาติกาสันตปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19 นาฬิกาสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์การมหาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดพระสิงห์จังหวัดเชียงราย4รูป

วันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลเปียงหลวงจังหวัดเชียงใหม่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชองค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้างจังหวัดศรีสะเกษสวนนงนุชพัทยาจังหวัดชลบุรีและวิทยาลัยการตำรวจกรุงเทพมหานครทางนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง20นาฬิกาและขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหาต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบโรงเรียนมัชฌิราวุฒิวิทยาลัยศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลกรุงเทพมหานครองค์การบริหารส่วนตำบลเปียงหลวงจังหวัดเชียงใหม่เครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินกรมที่ดินการเคหะแห่งชาติบริษัทยูนิคเอนจิเนียริ่งแอนด์คอนสตรักชั่นจำกัดมหาชนราชินิกุลบุญนาคราชสกุลสิริวงศ์และบริษัทโตเกียวมารีนประกันชีวิตประเทศไทยจำกัดมหาชนท่านนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง21นาฬิกาโอกาสนี้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นำรถประกอบอาหารไปตั้ง

ณบริเวณหน้าประตูอนงคลีลาเพื่อประกอบอาหารเมนูข้าวเหนียวไก่ทอดสูตรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมแม่หมื่นสุทธานารีนาถมอบให้แก่ประชาชนที่ไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเดชนราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาพัชรราชธิดาวันละ 2,500 ชุดในเวลา 11 นาฬิกาไปจนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2569มูลนิธิชัยพัฒนาเชิญถุงสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่กำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บและครอบครัวของกำลังพลที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจจากเหตุการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาที่ผ่านมามีประชาชนและกำลังพลได้รับผลกระทบทั้งบาดเจ็บทุพพลภาพและเสียชีวิตสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้พระราชทานความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจโดยวันนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายนฤทธิ์ถนอมสิงห์กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเชิญถุงสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่กำลังพลและครอบครัวกำลังพลที่ภูมิลำเนาอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นดังนี้ณบ้านเลขที่12หมู่9ตำบลวังหินลาดอำเภอชุมแพเชิญถุงสิ่งของพระราชทานมาไปแก่ครอบครัวจ่าสิบเอกพิชิตชัยบุญชูล่าสังกัดกองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่8กองพันทหารราบที่3ได้รับบาดเจ็บทุพพลภาพจากการเหยียบกับระเบิดบริเวณพื้นที่ช่องอ่านม้าอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีปัจจุบันพักรักษาตัวณภูมิลำเนาและณบ้านเลขที่86หมู่4ตำบลหนองแดงอำเภอสีชมพูเชิญถุงสิ่งของพระราชทานว่าไปแก่ครอบครัวพลทหารศิรวิทย์พินโยสุขสังกัดกองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่8กองพันทหารราบที่3ซึ่งเสียชีวิตจากการโดนสะเก็ดระเบิดอาวุธยิงสนับสนุนของฝ่ายตรงข้ามบริเวณพื้นที่ซำแต่อำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษการได้รับสิ่งของพระราชทานยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสฤษฎิ์สวภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ

ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: น่าจะเป็นทัพหน้าของพระนเรศวรปะทะกับทัพหงสาวดีแน่ๆเลย
1: พระนเรศวรหมายถึงพระนเรศวรที่เราเพิ่งเจอมาน่ะหรอ
0: ใช่ๆนั่นไงที่ทรงช้างอยู่ตรงนั้น
1: ไหนๆตรงไหน
2: น้องสาหร่าย18มกราคมพุทธศักราช2135รัชกาลสมเด็จพระนเรศวร
0: ท่านฝากกองทัพข้าศึกมาหยุดอยู่ต่อหน้าช้างของพระมหาอุปราชามีข้าศึกล้อมเต็มไปหมด
3: พระเจ้าพี่เราจะยืนช้างในร่มไม้อยู่ใหญ่เล่าเชิญออกมาทำยุทธาธิให้เป็นกิตติยศคงไว้ในแผ่นดินเถิดภายภาคหน้าต่อไปจะไม่มีพระเจ้าแผ่นดินใดจะกระทำคชยุทธอีกแล้วเช่นเรา
4: ไป

ช้างของสมเด็จพระนเรศวรเล็กกว่าตั้งเยอะจะสู้ไหวหรอนั่นคือเจ้าพระยาชัยยานุภาพเลยนะถึงตัวจะเล็กกว่าแต่ก็สู้ไม่ถอยเลยนะคอยดูสิ

0: พ่อแม่ของหลานส่งขนมนมเนยมาให้เยอะแยะเลยโอ้มีอะไรกันเหรอเด็ก
1: ๆปู่ครับพันนเรศวรทรงเท่หน้าดูเลยนะครับรบชนะพระมหาอุปราชาทั้งที่ช้างก็ทรงตัวเล็กกว่าแถมยังหลงเข้าไปกลางกองทัพด้วยสุดยอดมากเลยนะครับ
2: หนูเพิ่งเล่าให้แม่ฟังนะคะ
0: โอ้จริงๆแล้วตอนนั้นกองทัพของพันนเรศวรมีจำนวนน้อยกว่าผู้พม่ามากแล้วไพร่พลเองก็อ่อนแรงเต็มที่แล้วถ้าคืนยืดเยื้อต่อไปคงต้องแพ้แน่ๆดังนั้นพันนเรศวรจึงท้ารบกับพระมหาอุปราชาเพื่อรักษาชีวิตของคนไทยในสนามรบยังไงล่ะ
1: อย่างนี้นี่เองยังมีอีกหลายตอนใช่ไหมครับผมรู้มาแค่ตอนหลังทักทักอะไรนะตะวันที่ทรงประกาศเอกราชน่ะ
2: อ๋อก็หลังทักซิโนทอกไง
1: ใช่ๆกับตอนทำยุทธหัตถีตอนอื่นๆยังไม่ได้ดูตะวันยังไม่ได้เล่าให้ฟังเลยครับปู
0: ่อ๋อถ้าอย่างนั้นเราก็มาดูหนังด้วยกันไหมเด็กๆเริ่มตั้งแต่ทรงพระเยาว์แล้วก็ถูกส่งตัวไปเป็นองค์ประกันที่หงสาแล้วก็นี่ไงเด็กๆปู่มีวิดีโอครบเลยนะดูสิ
1: โอ้โหสุดยอดไปเลยครับปู่ดีเลยครับดูด้วยกันนะตะวัน
2: อืมได้สิถ้าหนูหนังแบบนี้ฉันไม่กลัว
3: สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงเป็นกษัตริย์นักรบที่เก่งกาจและกล้าหาญการตัดสินใจของพระองค์ทำให้อยุธยาเป็นเอกราชอีกครั้งปู่สอนบอกว่าเพราะพระองค์อยุธยาเลยแข็งแกร่งแบบนี้อีกนับร้อยปี
4: อยากรู้แล้วสิว่าพรุ่งนี้ปากกาขนนกจะพาไปที่ไหนอีกนะแต่ไม่ต้องพาไปสมัยสมเด็จพระนเรศวรแล้วนะเพราะเดี๋ยวพรุ่งนี้ฉันจะตื่นแต่เช้ามาดู

0: ขึ้นตะวันอยากเป็นทูตค่ะจะได้ไปหลายๆประเทศเลยต้องหัดภาษาอังกฤษไว
1: ้ I'm sorry please forgive me
2: ตอนนี้บ้านเมืองกลับมาสงบสุขได้ก็เพราะพระเอกาทศรถผ่านทรงเป็นทั้งอนุชาและสหายศึกลบเคียงบ่าเคียงไหลกับพระนเรศวรต่อสู้จนฟื้นคืนเอกราชมาให้เราได้นะซิ

0: สวัสดีค่ะพบกับผักหวานและรายการเพื่อชีวิตและสุขภาพค่ะในวันนี้ค่ะคุณผู้ชมเราจะมาพูดถึงโรคหนึ่งนะคะและก็อาการที่เชื่อว่าหลายๆคนไม่เคยไม่เป็นอย่างแน่นอนนะคะทุกบ้านเนี่ยต้องเป็นกันอยู่แล้วค่ะนั่นก็คืออาการท้องเสียนั่นเองนะคะซึ่งสำหรับอาการท้องเสียนี้ค่ะก็ทางการแพทย์เนี่ยเคยแนะนำว่าถ้าเป็นในขั้นต้นเนี่ยคุณก็สามารถที่จะดูแลรักษาได้ด้วยตนเองแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก็ต้องมาดูกันค่ะว่าเป็นในขั้นแรกหรือว่าเป็นขั้นรุนแรงแบบไหนจะต้องพบแพทย์แล้วหรือยังนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาร่วมพูดคุยกับแพทย์หญิงฉัตรพรกิตติตระกูลนะคะผู้เชี่ยวชาญอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหารกันค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: โรคหรืออาการท้องเสียค่ะคุณหมอโรคนี้เนี่ยมันเกิดจากอะไรคะ
1: ก็คำว่าท้องเสียนะคะก็จะเป็นคำที่เป็นภาษาพูดนะคะก็หมายถึงว่าถ่ายเหลวผิดปกตินะคะแต่ในทางการแพทย์เนี่ยเราก็จะใช้คำว่าโรคอุจจาระร่วงนะคะซึ่งอาจจะมีความหมายที่ต่างกันเล็กน้อยนะคะก็คือว่าถ้าโรคอุจจาระร่วงเนี่ยก็จะหมายถึงว่าถ้าคนไข้มีอาการถ่ายเป็นน้ำนะคะเกินถ่ายเหลวนะคะเกิน3ครั้งขึ้นไปใน1วันนะคะหรือว่าถ้าแค่ถ่ายเป็นน้ำครั้งเดียวหรือว่ามีมูกเลือดเนี่ยแค่1ครั้งขึ้นไปก็จะถือว่ามีโรคอุจจาระร่วงนะคะซึ่งถ้าเป็นไม่มากนะคะเป็นโรคคำว่าโรคท้องเสียเนี่ยก็มักจะเป็นไม่มากหายได้เองแต่โรคอุจจาระร่วงถ้าเป็นมากก็จะต้องมาพบแพทย์ค่ะ
0: แล้วสำหรับโรคอุจจาระร่วงค่ะระดับความรุนแรงระดับไหนคะถึงจะต้องมาพบแพทย์และ
1: ก็คือถ้าโรคอุจจาระร่วงที่เป็นรุนแรงนะคะก็คือจะมีอาการของอาการขาดน้ำได้นะคะเช่นปากแห้งคอแห้งความดันต่ำนะคะหน้ามืดเป็นลมนะคะถ้าอันนี้อาการเนี้ยก็ควรจะรีบมาพบแพทย์นะคะอาการอื่นๆเช่นถ่ายเป็นน้ำเกิน6ครั้งต่อวันขึ้นไปนะคะหรือว่ามีไข้สูงนะคะแล้วก็มีอาการอ่อนเพลียมากนะคะอันนี้ก็น่าจะที่ถ่ายเป็นมุกเลือดด้วยนะคะอันนี้ก็น่าจะมาพบแพทย
0: ์แล้วที่เขาบอกว่าสามารถแบ่งได้เป็น2ประเภทด้วยกันสำหรับโรคอุจจาระร่วงมีประเภทแบบไหนบ้างคะ
1: ก็คือถ้าเราแบ่งตามระยะเวลาที่ผู้ป่วยเป็นนะคะก็คือถ้าอุจจาระร่วงเนี่ยภายใน7วันนะคะน้อยกว่า7วันเราก็จะเรียกว่าโรคอุจจาระร่วงแบบเฉียบพลันนะคะแล้วก็ถ้ามีโรคจะร่วงนานเกินกว่า7วันนะคะก็จะเป็นแบบเรื้อรังซึ่งการแบ่งเนี่ยก็คือจะมีความสำคัญในการที่เราไปหาสาเหตุของโรคเนื่องจากสาเหตุของโรคเนี่ยในคนที่เป็นจะร่วงเฉียบพลันเนี่ยกับเรื้อรังก็จะแตกต่างกัน
0: ค่ะค่ะแล้วสาเหตุหลักคืออะไรคะที่ทำให้เกิดทั้งโรค2ประเภทนี
1: ้ค่ะก็ส่วนใหญ่ก็จะยังเป็นการติดเชื้อนะคะโดยเชื้อเนี่ยจะสามารถปนเปื้อนมากับอาหารหรือกับน้ำได้นะคะโดยเชื้อที่ทำให้เป็นได้ทั้งเฉียบพลันแล้วก็เรื้อรังเนี่ยมันก็จะมีทั้งเชื้อแบคทีเรียเชื้อไวรัสนะคะโปรโตซัวหรือว่าพยาธินะคะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดโรคอุจจาระร่วงได้ค
0: ่ะแล้วอย่างการอาการถ่ายออกมาถ่ายเป็นน้ำกับถ่ายเป็นมุกเลือดเนี่ยระดับความรุนแรงแตกต่างกันไหมคะ
1: ค่ะก็คือการที่เราแยกโรคอุจจาระร่วงนะคะเราก็อาจจะแยกเป็นอีกแบบได้เหมือนกันนะคะก็คือแยกว่าผู้ป่วยเนี่ยถ่ายมาแบบไหนนะคะถ้าถ่ายเป็นน้ำหรือว่าถ่ายเหลวนะคะอันนี้ก็จะมักจะมีสาเหตุมาจากเชื้อ3ชนิดนะคะก็คือเรื่องของอาหารเป็นพิษนะคะเรื่องเชื้อไวรัสโรตานะคะแล้วก็เรื่องของอหิวาตกโรคนะคะแต่ถ้าถ่ายอุจจาระเป็นมุกเลือดเนี่ยนะคะก็อาจจะทำให้เรานึกถึงอีกเชื้อหนึ่งนะคะก็เช่นเชื้อแบคทีเรียบางชนิดนะคะหรือว่าเชื้ออะมีบาค่ะ
0: ค่ะแล้วอย่างอาหารเป็นพิษนี่มันเป็นยังไงอะคะคุณหม
1: ออาหารเป็นพิษก็จะได้ยินบ่อยนะคะซึ่งโรคนี้ก็จะเกิดจากการที่เชื้อแบคทีเรียนะคะมันสร้างพิษขึ้นมานะคะโดยมากมักจะเกิดในฤดูร้อนนะคะก็คือเวลาที่เรากินอาหารที่ปรุงสุกแล้วแต่ว่าเราเอาไปเก็บไว้ก่อนนำมารับประทานอีกทีนึงนะคะซึ่งในลักษณะแบบนี้เวลาที่อากาศร้อนเนี่ยก็จะทำให้เชื้อแบคทีเรียเจริญเติบโตได้ดีนะคะแล้วก็ทำให้สร้างสารพิษขึ้นมาค่ะสารพิษก็จะไปทำลายเยื่อบุลำไส้เล็กนะคะก็จะทำให้เกิดอาการได้หลังจากที่กินสารเข้าไปนะคะ ได้เร็วประมาณช่วง 2-12 ชั่วโมงค่ะอาการที่มีก็คือมีคลื่นไส้อาเจียนปวดท้องนะคะแล้วก็ถ่ายเหลวหรือถ่ายเป็นน้ำนะคะได้ค่ะ
0: ค่ะเรื่องนี้ถ้าก่อนที่จะรับประทานอาหารเราเอาอาหารไปอุ่นซ้ำอีกครั้งนึงเนี่ยจะเป็นการป้องกันไม่ให้เราเป็นอาหารเป็นพิษไหมคะ
1: อ๋อก็จะป้องกันได้บางส่วน

0: วันนะคะเพราะว่าสารพิษที่แบคทีเรียเขาสร้างเนี่ยมันจะมีทั้งชนิดที่ถูกทำลายด้วยความร้อนกับไม่ถูกทำลายด้วยความร้อนเพราะฉะนั้นถ้าเราไปอุ่นให้ร้อนเนี่ยก็จะทำลายบางพิษได้แต่ถ้าเผอิญไปเจอพิษที่ทนความร้อน
1: ะ
0: นะคะก็ไม่ถูกทำลายเราอุ่นแล้วเรากินก็จะยังเป็นอยู
1: ่ค่ะอย่างนี้มีพวกเชื้อไวรัสอะไรนี้เข้ามาเกี่ยวด้วยไหมคะสำหรับอาการถ่ายท้องอยู่ตลอดเวลา
0: ก็สาเหตุที่สองก็จะเป็นเรื่องของเชื้อไวรัสโลตาเมื่อกี้ที่บอกนะคะที่ทำให้เกิดการถ่ายเหลวหรือถ่ายเป็นน้ำได้นะคะแต่นี้ก็จะเกิดโดยมากจะเกิดในเด็กเล็กนะคะที่อายุน้อยกว่า2ปีนะคะแล้วก็จะต่างจากเชื้ออื่นนะคะก็คือมักจะเกิดในฤดูหนาว
1: อ้าวทำไมล่ะคะ ปกติแบบถ้าพูดถึงท้องเสียเราจะนึกถึงกันว่าท้องเสีย เพราะว่าอากาศมันร้อนอาหารมันเสียอะไรอย่างนี้แต่นี่ฤดูหนาว
0: ทำไมคือเหมือนเชื้อมันชอบ
1: ฤดูหนาวหนาวเนี่ย
0: ใช่มันทำให้เชื้อมันแพร่ระบาดได้ดีนะคะแล้วก็เวลาที่เด็กเป็นเนี่ยเด็กก็จะมีอาการท้องเสียก็คือถ่ายเป็นน้ำนะคะแล้วก็อาจจะมีไข้มีขึ้นไส้อาเจียนได้ทีนี้ลักษณะเด่นของการที่เราจะสงสัยโรคนี้นะคะก็คือว่าเด็กเนี่ยจะถ่ายแล้วก็ก้นแดงนะคะเกิดจากการที่อุจจาระเนี่ยมีความเป็นกรดนะคะเนื่องจากว่าเชื้อไวรัสตัวนี้เนี่ยจะไปทำลายเยื่อบุลำไส้เล็กนะคะทำให้น้ำย่อยที่ใช้ย่อยน้ำตาลแลคโตสในนมนะคะมันลดลงทีพอเด็กที่เล็กๆก็ยังกินนมอยู่ใช่ไหมคะพอกินเข้าไปเนี่ยนมก็จะย่อยได้ไม่หมดนะคะตัวแบคทีเรียที่อยู่ในลำไส้เองเนี่ยก็จะมาช่วยย่อยแทนแต่ว่าแบคทีเรียเนี่ยพอย่อยนมที่ย่อยไม่ได้เนี่ยแล้วมันจะทำให้เกิดความเป็นกรดขึ้นมาในอุจจาระนะคะเวลาอุจจาระออกมาถ่ายเหลวบ่อยๆด้วยก็เลยจะทำให้ก้นแดง
1: ค่ะ
0: นะคะแพทย์ก็เลยจะใช้จุดนี้ในการที่จะสงสัยว่าเป็นไวรัสนี้นะคะทีนี้ถ้าแพทย์คิดว่าเป็นไวรัสนี้นะคะแล้วก็คิดว่าเด็กเนี่ยตอนนี้คือย่อยนมไม่ได้นะคะแล้วก็จะให้ถ้าเด็กโตก็คืออาจจะงดนมกินอาหารอย่างอื่นแทนนะคะถ้าเด็กเล็กเราก็จะให้เปลี่ยนชนิดของนมนะคะเป็นนมชนิดพิเศษก็คือไม่ใช่มีน้ำตาลแลคโตสเป็นนมที่มีน้ำตาลอื่นแทน
1: ค่ะ
0: นะคะก็จะสามารถย่อยนมนั้นได้โดยที่อาจจะต้องงดประมาณ2อาทิตย์นะคะเพื่อที่ว่าจะทำให้เยื่อบุลำไส้เนี่ยฟื้นตัวนะคะทำให้กลับมาทำงานได้ตามปกติ
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: อันนี้คือในกรณีของถ้าเป็นเด็กเล็กแล้วในกรณีของผู้ใหญ่ที่ติดเชื้อไวรัสโรตาล่ะคะอาการมันจะออกมายังไงบ้าง
0: คือส่วนมากไวรัสนี้จะไม่คือผู้ใหญ่จะไม่ค่อยเป็นหมายถึงว่าติดแต่ก็ไม่มีอาการนะคะ
1: ก็คือผู้ใหญ่อาจจะมีสิทธิ์ติดแต่ว่าก็จะไม่ได้มีอาการร้ายแรงเท่ากับเด็กใช่ไหมคะ
0: ก็คือติดเชื้อแต่ว่าอาจจะไม่มีท้องเสียไม่มีอุจจาระร่วงได้ค่ะก็เลยจะพบส่วนมากจะพบในเด็ก
1: ค่ะแล้ววิธีการคุณพ่อคุณแม่เขาจะมีวิธีการป้องกันยังไงไหมคะให้เจ้าไวรัสโรตาเนี่ยไม่เกิดกับลูกเขาได้
0: ก็คือเดี๋ยวนี้จะมีวัคซีนนะคะสำหรับป้องกันไวรัสโรตาโดยตรง
1: ค่ะ
0: ก็พ่อแม่ก็สามารถพาเด็กไปฉีดไว้วัคซีนนี้ได้ก็จะป้องกันไวรัสตัวนี้ได้ค่ะ
1: ต่อมาอีกหนึ่งโรคดีกว่าค่ะคุณผู้ชมค่ะถ้าพูดถึงอาการถ่ายท้องอาการท้องเสียการถ่ายไม่หยุดอีกหนึ่งโรคเลยที่พูดชื่อมาเนี่ยโหน่ากลัวเหมือนกันนะคืออหิวาตกโร
0: ค
1: โรคนี้เป็นโรคเก่าแก่ดั้งเดิมมากและยังคงมีอยู่ในปัจจุบันด้วย
0: ใช่ค่ะถ้าแต่ก่อนเนี่ยบางที่เขาเรียกโรคหาก็
1: ค
0: ือ
1: เนื่องจากว่าตายหมดเลย
0: ใช่ก็คือทำให้เป็นโรคระบาดถึงกับที่ตายกันทั้งหมู่บ้านหรือทั้งเมืองเลยที่เราต้องอพยพย้ายถิ่นไปเลย
1: ค่ะและสำหรับในยุคปัจจุบันล่ะคะความน่ากลัวของอหิวาตกโรคเป็นยังไงบ้างคะ
0: คือปัจจุบันเนี่ยเนื่องจากเรารู้เรื่องของโรคมากขึ้นนะคะสุขอนามัยดีขึ้นโอกาสที่จะติดเชื้อเนี้ยก็น้อยลงนะคะแล้วก็ยาที่รักษาก็ได้ผลดีนะคะก็เลยถึงจะเป็นก็มักจะไม่เสียชีวิตนะคะ
1: แล้วอาการขั้นต้นมันจะบ่งบอกไงคะระหว่างท้องเสียธรรมดาอุจจาระร่วงหรือว่าฉันติดเชื้ออหิวาตกโรคแล้วการวินิจฉัยของคุณหมอจะวินิจฉัยยังไงคะ
0: ก็ลักษณะเด่นของโรคนี้เลยนะคะก็คือว่าจะถ่ายอุจจาระเป็นน้ำปริมาณมากๆนะคะบางครั้งเนี่ยท่านเอามาตวงช่างเนี่ยจะได้ถึง10ลิตรต่อวัน
1: ค่ะ
0: นะคะซึ่งถือว่าเสียน้ำเยอะมากนะคะ แล้วก็

0: างคนเนี่ยจะมีลักษณะเฉพาะก็คือลักษณะอุจจาระที่เป็นน้ำเนี่ยจะเป็นสีน้ำซาวข้าวนะคะถ้าเอามาให้ดูเฉยๆอาจจะไม่รู้ว่านี่คืออุจจาระนะคะก็คือถ้าแพทย์เห็นแบบนี้นะคะหรือว่ามีประวัติที่ถ่ายเป็นน้ำเยอะๆนะคะเราก็จะสงสัยโรคนี้เป็นหลักนะคะแต่ข้อดีของโรคเชื้อนี้ก็คือว่าสามารถถูกทำลายได้ด้วยความร้อนก็คือถ้าเรากินอาหารที่ปรุงสุกนะคะด้วยความร้อนเนี่ยก็จะทำให้เชื้อตายได้นะคะแล้วก็จะไม่ติดโรคค่ะ
1: ก็คือทุกวันนี้สามารถรักษาได
0: ้ค่ะ
1: ไม่เสี่ยงต่อการเสียชีวิตเหมือนสมัยก่อนแล้วใช่ไหมคะ
0: ค่ะ
1: และอย่างการถ่ายเป็นน้ำกับการถ่ายเป็นมูกเลือดนะคะคุณหมออันนี้นี่มันแตกต่างกันยังไงคะมันต้องระดับความรุนแรงถึงขั้นไหนมันถึงกลายเป็นมูกเลือด
0: ก็คือจริงๆมันไม่ได้บอกความรุนแรงเท่าไหร่นะคะหมายถึงว่าถ้าอย่างถ่ายอุจจาระเป็นน้ำแต่ปริมาณมากก็รุนแรงได้นะคะแต่การที่ถ่ายอุจจาระเป็นมูกเลือดนะคะก็เกิดจากการที่ตัวเชื้อนั้นๆนะคะมันไปทำลายเยื่อบุลำไส
1: ้
0: ทำให้ลำไส้อักเสบเป็นแผลนะคะเวลาที่ถ่ายอุจจาระมันก็เลยมีเหมือนกับเป็นมูกเลือดออกมาด้วยนะคะซึ่งเชื้อที่พบบ่อยก็จะเป็นเชื้อแบคทีเรีย2ชนิดก็คือชิเกลล่าซาโมเนลล่านะคะแล้วก็เชื้ออะมีบาที่เป็นโปรโตซัวค่ะ
1: ปกติแล้วเชื้อเหล่านี้มันมากับอาหารหรือมากับอะไรคะน้ำดื่ม
0: ก็คือมาได้ทั้งอาหารกับน้ำดื่มนะคะถ้าเหมือนกับมีการปนเปื้อนส่วนมากก็จะเป็นปนเปื้อนจากในคนที่มีอุจจาระแล้วก็มีเชื้อนี้อยู่นะคะ อย่างเช่นไปเข้าห้องน้ำแล้วถ่ายแล้วก็ไม่ล้างมืออย่างเงี้ยค่ะถ้าเอามาหยิบจับจานชามช้อนส้อมนะคะหรือเป็นคนเสิร์ฟอาหารอย่างเงี้ยแล้วก็ไปเสิร์ฟให้อีกคนนึงก็จะทำให้ติดเชื้อนี้ได
1: ้แล้วเมื่อติดเชื้อแล้วอาการเบื้องต้นจะมีอะไรเกิดขึ้นกับเราบ้างนะคะ
0: ค่ะก็คือถ้าเป็นเอาทีละเชื้อนะคะถ
1: ้
0: าเป็นเชื้อชิเกล่านะคะเชื้อตัวนี้ก็มักจะทำให้มีไข้นะคะซึ่งในเด็กเล็กเนี่ยมีไข้สูงจนถึงกับชักได้นะคะซึ่งอาการอื่นก็อาจจะมีอาการขึ้นไส้อาเจียนร่วมด้วยในการติดเชื้อนี
1: ้ค่ะ
0: นะคะส่วนถ้าเป็นเชื้อซาโมเนลล่านะคะการติดเชื้อเนี่ยมันทำให้เกิดได้ทั้งถ่ายเหลวเป็นน้ำก็ได้นะคะหรือว่าถ่ายเป็นมุกเลือดก็ได้นะคะแล้วก็จะมีอาการร่วมอื่นเช่นมีไข้ขึ้นไส้อาเจียนร่วมด้วยได้นะคะส่วนเชื้อตัวสุดท้ายก็คือเชื้ออะมีบานะคะหรือเราจะเรียกว่าบิดมีตัวนะคะทีนี้เขาจะเทียบกันนิดนึงก็คือว่าถ้าตัวเชื้อชิเกล่าเนี่ยเราจะเรียกเป็นบิดเหมือนกันแต่บิดไม่มีตัว
1: บิดมีตัวกับบิดไม่มีตัวแตกต่างกันยังไงคะ
0: ก็คือเนื่องจากบิดมีตัวก็คือ เวลาไปตรวจอุจจาระแล้วเราจะเห็นเป็นตัวได้ก็คือไอตัวอะมีบาที่เป็นโปรโตซัวเนี่ยค่ะเขาก็เลยเรียกว่าบิดที่มีตัวบิดคืออาการที่เราปวดท้อง
1: ปวดท้องจนบิดบิดไปหมด
0: เขาก็เลยเรียกว่าเป็นโรคบิดสมัยก่อน
1: ค่ะ
0: ก็คือพอไปตรวจอุจจาระแล้วมีตัวก็คือตัวอะมีบาเนี่ยค่ะเขาก็เลยเรียกว่ามีตัวแต่ชิเกล่าเนี่ยก็คือมีอาการบิดบิดเหมือนกันแต่ว่าเวลาที่เราไปตรวจอุจจาระเนื่องจากมันเป็นเชื้อแบคทีเรียขนาดมันก็เล็กกว่า มันก็เลยไม่เห็นตัวอะไระ เขาก็เลยเรียกว่าบิดไม่มีตัวทีนี้ถ้าเป็นเชื้ออะมีบาเนี่ยก็จะต่างกันอีกอย่างก็คือว่ามันจะไม่ค่อยมีไข้นะคะคือมีถ่ายเป็นมุกเลือดแต่ว่าไม่ค่อยมีไข้ก็จะต่างกับชิเกล่าที่มีไข้สูงนะคะก็อาจจะช่วยให้คิดถึงโรคต่างกันได
1: ้ค
0: ่ะทีนี้ก็ถ้าเป็นอะมีบาเนี่ยก็จะต้องระวังว่าถ้าเราไม่ได้รักษานะคะเนื่องจากว่าอาจจะถ่ายเป็นมุกเลือดนิดหน่อยไม่มีไข้คนไข้ไม่ค่อยรู้สึกว่าไม่สบายก็อาจจะปล่อยไปนะคะถ้าไม่รักษาก็จะทำให้เชื้ออะมีบาเนี่ยเข้ากระแสเลือดนะคะแล้วก็ทำให้ไปเป็นฝีที่ตับ
1: เป็นฝีที่ตับเลย
0: ก็คือเป็นอวัยวะที่ทำให้เป็นฝีได้บ่อยนะคะแต่ว่าตัวอะมีบาก็ไปทำให้เป็นฝีที่อวัยวะอื่นๆได้เหมือนกัน
1: แล้วถ้ามันเกิดฝีที่อวัยวะต่างๆกันเนี่ยความรุนแรงของโรคนี้มันจะขึ้นไปถึงไหนคะ
0: ความรุนแรงก็จะมากกว่านะคะบางคนเป็นขึ้นสมองเนี่ยค่ะก็ทำให้เสียชีวิตได
1: ้
0: นะคะแต่ก่อนก็จะเป็นสาเหตุนึงที่ทำให้เสียชีวิตได้เหมือนกัน แต่เดี๋ยวนี้ก็คือเนื่องจากเราสามารถตรวจพบได้ตั้งแต่เริ่มแรก
1: ค่ะ
0: ก็เลยมักจะรักษาได้ก่อนที่จะเป็นเยอะค่ะ
1: ค่ะแล้วนอกจากเชื้อไวรัสต่างๆแล้วที่คุณหมอได้กล่าวมาทั้ง3ตัวแล้วนะคะพยาธิเป็นส่วนหนึ่งของอาการท้องเสียได้ไหมคะ
0: ค่ะพยาธิก็ทำให้ท้องเสียได้แต่ว่ามักจะไม่ค่อยรุนแรงเลยมักจะกลายเป็นแบบเรื้อรังนะคะ
1: ค่ะ
0: พยาธิที่พบได้บ่อยนะคะก็จะมีพยาธิไส้เดือนพยาธิเส้นได้นะคะแล้วก็พยาธิแส้ม้า
1: ค่ะ
0: นะคะ3ตัวเนี้ยก็จะพบได้บ่อยๆนะคะโดยส่วนใหญ่ก็คือจะทำให้ท้องเสียแบบถ่ายเป็นน้ำนะคะแล้วก็ข้อดีของพยาธิก็คือว่าเราสามารถตรวจอุจจาระด้วยวิธีที่ไม่ยากมากนักนะคะถ้าเราตรวจอุจจาระแล้วเราเห็นไข่พยาธินะคะหรือว่าเห็นตัวอ่อนของพยาธินะคะเราก็จะสามารถระบุชนิดของพยาธิได้เลยนะคะแล้วก็ให้การรักษาโดยให้ยาฆ่าพยาธิที่เฉพาะกับพยาธินั้นๆนะคะทีนี้ถ้ายาทั่วไปที่เวลาเราท้องเสียแล้วไปหาหมอหรือเราไปซื้อยามากินยาฆ่าเชื้ออะไรพวกนี้ค่ะมันก็จะเป็นยาฆ่าเชื้อแบคทีเรียนะคะเพราะฉะนั้นก็จะไม่สามารถฆ่าพยาธิได
1: ้ค่ะแล้วนี้เคยเห็นมาค่ะหมอบางคนเนี่ยท้องเสียหนักมากถ่ายไม่หยุดเลยจนถึงขั้นไปซื้อยาหยุดถ่ายมาอันนี้นี่ทางการแพทย์แนะนำไหมคะสำหรับตัวยาหยุดถ่าย
0: ค่ะจริงๆไม่แนะนำให้รับประทานเองนะคะคือบางทีถ้าเนื่องจากว่ายาเนี่ยมันทำให้หยุดถ่ายโดยการที่มันลดการบีบเร่งของลำไส้ไม่ให้ลำไส้บีบตัวบ่อย
1: ค่ะ
0: นะคะคือมันไม่ได้ไปรักษาที่สาเหตุนะคะก็คือยังมีอุจจาระที่เป็นอุจจาระเหลวหรืออุจจาระเป็นมุกเลือดอยู่ข้างในเพียงแต่มันไม่ถ่ายออกมาหลายๆครั้ง
1: ค่ะ
0: นะคะทีนี้ถ้าเราทานมากๆเนี่ยก็คือมันจะทำให้เชื้อเนี่ยมันค้างอยู่ข้างในลำไส้เป็นอันตรายได้มากขึ้นนะคะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: โดยทั่วไปเราก็จะไม่แนะนำให้โดยเฉพาะในคนที่ถ่ายเป็นมุกเลือดนะคะหรือว่ามีไข้ร่วมด้วยกับท้องเสียนะคะก็คือจะทำให้อาการเป็นรุนแรงมากขึ้นได
1: ้ค่ะแล้วนี้จะมีวิธีการตรวจวินิจฉัยยังไงล่ะคะ
0: การวินิจฉัยนะคะของสาเหตุของโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันนะคะโดยทั่วไปเนี่ยถ้าเป็นแบบเฉียบพลันก็คือเป็นมาไม่เกิน7วันนะคะแพทย์ก็จะถามประวัติตรวจร่างกายนะคะแล้วก็ให้การรักษาได้เลยนะคะโดยถ้าไม่รุนแรงก็สามารถให้ยากลับไปทานที่บ้านได้นะคะโดยถ้าไม่รุนแรงเนี่ยเนื่องจากส่วนมากร่างกายเนี่ยจะสามารถฆ่าเชื้อได้เองนะคะเราก็จะให้เฉพาะยาที่ช่วยประคับประคองอาการนะคะเช่นยาแก้ไข้ยาแก้ปวดท้องแก้ขึ้นไส้อาเจียนนะคะแล้วก็รอให้เชื้อหายเองนะคะแต่ถ้าการรุนแรงเนี่ยก็เราจะให้ยาฆ่าเชื้อร่วมด้วยนะคะแต่ถ้าเป็นแบบเฉียบพลันก็คือว่าเนื่องจากเปอร์เซ็นต์ที่เชื้อที่ทำให้เป็นสาเหตุเนี่ยเป็นเชื้อแบคทีเรียเป็นส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นแพทย์ก็จะให้ยาฆ่าเชื้อแบคทีเรียที่พบบ่อยนะคะ
1: แล้วมียาแก้ท้องเสียโดยตรงบ้างไหมคะ
0: ยาแก้ท้องเสียโดยตรงก็คือยาหยุดถ่ายที่ว่านะคะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แพทย์ก็อาจจะให้ในกรณีที่ว่าถ่ายมากๆเช่นเกิน10ครั้งขึ้นไปอย่างเงี้ยค่ะการที่เหมือนกับการต้องไปห้องน้ำบ่อยๆก็จะทำให้พลียานะคะเราก็อาจจะลดจำนวนครั้งลงแต่ในกรณีนั้นเนี่ยก็คือจะถือว่าเป็นอุจจาระร่วงเฉียบพลันที่รุนแรงซึ่งเรามักจะให้ยาฆ่าเชื้ออยู่แล้วนะคะก็คือรักษาสาเหตุไปด้วยแล้วก็ลดอาการท้องเสียไปด้วย
1: ค่ะในนี้อาการอุจจาระร่วงอะไรพวกนี้ค่ะมันมีสิทธิ์ที่จะมีอาการแทรกซ้อนอย่างอื่นด้วยไหมคะ
0: ค่ะก็คือถ้าถ่ายเป็นน้ำปริมาณเยอะๆนะคะก็ทำให้เสียน้ำเสียเกลือแร่นะคะช็อกได้นะคะมีไตวายได้แล้วก็มีกล้ามเนื้ออ่อนแรงได้นะคะซึ่งก็ทั้ง3สาเหตุเนี่ยก็อาจจะทำให้เสียชีวิตได้นะคะ
1: ทั้งนี้จะมีขั้นตอนของวิธีการรักษาที่มันแตกต่างกันไปอย่างไรบ้างล่ะคะ
0: ก็คือถ้าในรายที่เป็นรุนแรงเนี่ยก็มักจะถ่ายเยอะหรือว่ากินอาหารไม่ได้ด้วยนะคะแพทย์ก็จะให้น้ำเกลือนะคะให้ทางเส้นเลือดดำนะคะแล้วก็ให้ยาฆ่าเชื้อทางเส้นเลือดร่วมด้วยนะคะรวมกับตรวจเช็คเลือดนะคะเพื่อที่จะดูว่าเกลือแร่ตัวไหนเนี่ยผิดปกตินะคะแล้วก็จะให้เกลือแร่ตัวนั้นชดเชยไปเพิ่มเติม
1: ค่ะโรคที่มีอาการอุจจาระร่วงเนี่ย จริงๆแล้วมันมีโรคอะไรอีกบ้างคะที่มีอาการอุจจาระร่วงเป็นหนึ่งในอาการนั้นด้วย

0: ก็คือเราอาจจะต้องแยกสาเหตุอื่นนะคะที่เหมือนมีอาการท้องเสียมา
1: ค
0: ือถ้าคำว่าโรคอุจจาระร่วงมันจะเป็นแบบแพ้ชื่อโรค
1: เป็นชื่อโรคไปเลย
0: แต่ว่าก็คือคนไข้ที่มาด้วยท้องเสียนะคะถ่ายเหลวถ่ายเป็นน้ำเนี่ยโรคอื่นที่อาจจะมีอาการเนี้ยเหมือนกันแต่ว่าไม่ใช่โรคอุจจาระร่วงนะคะก็คือเช่นไส้ติ่งอักเสบนะคะส่วนมากเราจะคาดไส้ติ่งอักเสบก็คือมาด้วยปวดท้องตรงไส้ติ่งเลยค่ะแต่ว่าบางคนก็มีเหมือนกันที่ว่าตัวไส้ติ่งที่มันอักเสบเนี่ยมันไปรบกวนการทำงานของลำไส้ข้างเคียงทำให้มีอาการท้องเสียได้นะคะแล้วก็โรคอื่นเช่นการที่มีผนังลำไส้เขาเรียกว่าถุงของผนังลำไส้ใหญ่เนี่ยอักเสบ
1: ค่ะ
0: นะคะหรือระบบอื่นเลยก็เช่นการติดเชื้อของท่อรังไข่นะคะหรือการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ
1: ค
0: ่ะก็คือเนื่องจากระบบทางเดินปัสสาวะระบบสืบพันธุ์แล้วก็ระบบลำไส้เนี่ยมันอยู่ใกล้เคียงกันก็ทำให้มีอาการท้องเสียได้คล้ายๆกัน
1: ค่ะแล้วเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาเราพูดถึงโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันกันไปแล้วนะคะทีนี้อีกหนึ่งโรคค่ะกับโรคอุจจาระร่วงเรื้อรังสองโรคนี้มันแตกต่างกันยังไงคะ
0: ก็คือที่ตามคำนิยามก็คือมันเกิน7วันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสาเหตุมันก็อาจจะเชื้อมันอาจจะแตกต่างกันไปนะคะก็คือเป็นเชื้อที่ทำให้เป็นเรื้อรังได้นะคะ
1: ก็คือหนักกว่า
0: ค่ะก็คืออาจจะมีความรุนแรงกว่าหรือว่าเป็นเชื้อที่ตรวจได้ยากกว่า
1: ค่ะ
0: นะคะก็คือแพทย์ก็จะใช้ระยะเวลาที่เป็นเนี่ยมาช่วยในการที่เราจะตรวจหาว่าเป็นจากอะไรได้บ้างด้วยนะคะแต่ว่าสาเหตุหลักๆ ก็จะยังเป็นจากการติดเชื้ออยู่แต่เชื้อจะคนละชนิดกัน
1: ค่ะแล้วเราจะมีวิธีการป้องกันยังไงไม่ให้เกิดอาการท้องเสียอุจจาระร่วงนี้บ้างล่ะคะ
0: ก็คือเนื่องจากสาเหตุหลักเนี่ยเป็นเรื่องของการติดเชื้อนะคะที่มันปนเปื้อนมากับอาหารและน้ำนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ควรจะกินอาหารที่ปรุงสุกด้วยความร้อนนะคะถ
1: ้
0: ากินแบบปรุงสุกใหม่ๆเลยก็ดีนะคะแล้วก็ตัวผักผลไม้สดถ้าเราจะกินเนี่ยก็คือต้องล้างให้สะอาดนะคะก่อนที่จะกินนะคะแล้วก็ล้างมือนะคะก่อนที่เราจะกินอาหารเพราะว่าเราจะหยิบจับอาหารเข้าปากได้แล้วก็หลังจากที่ออกจากห้องน้ำนะคะเพื่อที่ลดฆ่าเชื้อโรคนะคะนอกจากนั้นเนี่ยก็คือหลีกเลี่ยงการกินอาหารที่ทิ้งไว้ค้างมือ เพราะว่าจะทำให้เป็นอาหารเป็นพิษอย่างที่ว่าได้ถึงแม้เราจะไปอุ่นแล้วก็ตาม
1: แต่นอกจากปัจจัยการป้องกันตัวต่างๆที่คุณหมอบอกมาแล้วค่ะเรามีวัคซีนที่จะช่วยป้องกันเราจากโรคเหล่านี้ได้บ้างไหมคะ
0: ค่ะก็คือเมื่อกี้ที่พูดไปตัวนึงก็คือวัคซีนของไวรัสโรตานะคะนั้นก็จะแนะนำให้ฉีดในเด็กนะคะจะมีวัคซีนไทฟอยด์นะคะซึ่งจริงๆไทฟอยด์คือไม่ได้ทำให้มีอุจจาระร่วงนะคะแต่ว่าตัวนี้มันจะมีภูมิคุ้มกันที่อาจจะมีผลต่อการป้องกันโรคอหิวาตกโรคได้บ้าง
1: ค
0: ่ะเนื่องจากมันไม่ใช่ป้องกันโดยตรงนะคะเราอาจจะโดยไม่ได้แนะนำให้ฉีดในคนทั่วไปวัคซีนนี้เราก็มักจะแนะนำให้คนที่จะต้องไปในถิ่นที่มีเชื้อนี้เยอะๆนะคะปัจจุบันก็จะเป็นแถวอินเดียบังคลาเทศแถวนั้นนะคะก็จะแนะนำให้ฉีดก่อนที่จะเดินทางไป
1: ค่ะและนี่ก็คือวิธีนะคะที่คุณหมอแนะนำมาให้เราเนี่ยปฏิบัติตัวจะได้ห่างไกลจากอาการท้องเสียและก็รวมถึงโรคอุจจาระร่วงนั่นเองค่ะและการฉีดวัคซีนก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะที่ใช้คุณปลอดภัยจากโรคเหล่านี้ได้ค่ะวันนี้ค่ะเราได้รับความรู้นะคะเกี่ยวกับอาการท้องเสียแล้วก็โรคอุจจาระร่วงรวมถึงอหิวาตกโรคแล้วก็อีกหลายโรคนะคะที่มีอาการท้องเสียมาให้คุณเนี่ยได้ดูแลนะคะแล้วก็ป้องกันตัวเองให้ห่างไกลกันนั่นเองค่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะคะแพทย์หญิงชัดพรกิติตระกูลนะคะผู้เชี่ยวชาญอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหารค่ะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะและที่นะคะต้องขอขอบคุณสถานที่ถ่ายทำค่ะกับโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อนมหาวิทยาลัยมหิดลนั่นเองค่ะวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะกลับมาเจอกับรายการเพื่อชีวิตและสุขภาพได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับขอนำทุกท่านเข้าสู่การแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษด้วยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย This is the quiz show in English by จุฬาลงกรณ์ University The purpose of this project is to pretty much edutain the audience แน่นอนครับให้ทั้งสาระและความบันเทิงกับผู้ชมทางบ้านนะครับโดยเฉพาะน้องๆเยาวชนนั่นเองและนี่คือรายการ See You on the Road Season 2และเรายังคงอยู่ในภารกิจในการคัดเลือกตัวแทนน้องๆจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับและบอกเลยครับว่าภารกิจนี้สนุกสนานไม่แพ้กับภาคใต้ที่มีตัวแทนเข้าไปแล้วภาคเหนือซึ่งมีตัวแทนเข้าไปแล้วขอต้อนรับน้องๆจากโรงเรียนขุขันและโรงเรียนท่าดารายสาวๆขุขันอยากจะบอกอะไรเพื่อนๆจากท่านารายไหมครับ
1: อย่ารุนแรงนะ
2: เรา
1: บอกบ้าง
0: โอเคทีนี้ไปรู้จักกับน้องเบนซ์น้องฟลุ๊กและน้องนุ่นมีอะไรที่น้องๆจากท่านนารายณ์วิทยาอยากจะบอกสาวๆจากศรีสะเกษไหมครับ
3: คุกคัน bring it on bring it on
0: นะ bring it on มาเลยดีกว่าแต่ที่แน่ๆนะครับน้องๆทั้ง2ทีมนี้นะครับจะต้องไปดูก่อนว่ากติกาการแข่งขันเนี่ยเขาเล่นเกมมันยังไง So here are the rules of the game ใน1รอบจะแข่งขันกันทั้งสิ้น3เกมคือเกมตอบคำถามจาก VTR 100คะแนน Who What or Where 200คะแนนและเกมสุ่มจากเกม Logic Sequencing และ True or False มี300คะแนนโรงเรียนไหนได้คะแนนมากกว่าก็เข้าสู่รอบต่อไปได้เลยเริ่มกันที่100คะแนนแรกจากเกมตอบคำถามจาก VTR
4: If you come to the northeastern part of Thailand, this kind of traditional pillow is omnipresent. It looks really comfy. Let me try.
5: The kit patterned pillow is a symbol of the northeast, believed to have come from the word kit, which is a local term for the word sikit, meaning, in this case, to notch or pull something up. It's also a weaving technique used to make the kit pillow.It may be from a Pali word that means beautiful. A study of kit patterns preservation in Yasothon province from the Department of Industrial Design, Faculty of Architecture, Chulalongkorn University, has found that the kit weaving is a weaving culture of the Pu Thai and the Laotian people who settled in various provinces in the northeast of Thailand. In the past, the kit fabric was highly valuable due to the complicated weaving process. That's why it was often used as part of important objects, for example, as a wrap for the Tripitaka.Later on, the locals started using the kit fabric to make triangle pillows to give to senior monks or governors of provinces. Today, kit pillows are given as gifts on auspicious occasions like weddings, housewarming celebrations, and ordination ceremonies. The kit patterns are divided according to the complexity of their design into four categories. First, the basic pattern. Second, the nature pattern. Third, the mixed pattern or the high-level pattern. Fourth, the special activity pattern.Different kit patterns are used for different occasions. If it's a merit-making ceremony, the elephant pattern is used for Songkran, the asterisk pattern is used for paying respect to people with seniority, the orange jasmine pattern is used for general use around the house, the python pattern.
4: Today, apart from kit pillows, more and more kit fabrics can be found on accessory and decorative items such as bags, tablecloth, and plate mats.They are beautiful and have become products that are making money for the communities.
0: พร้อมนะครับ Which of the following is not one of the characteristics of kit pillows? A. The word kit comes from the weaving process and means beautiful. B. Some patterns are inspired by nature. C. The kitFabric used to be highly valuable due to the complicated weaving process. Or D, kit pillows are highly valuable because triangle pillows are very difficult to make. Hands behind your backs.

0: Please เอามือไว้ข้างหลังนะครับ See you ถ้านารายได้ไปครับหนูตอบว่า
1: See
0: ที่ได้ฟังด้วยลูก
1: Fabric used to be the highly valuable due to the complicated weaving process
0: ข้อนี้จะทำให้น้องๆนั้นได้รับ100คะแนนหรือไม่ยังไม่ได้นะครับ By default น้องๆครูขาน you guys get to answer เชิญครับ
2: D keep pillows are highly valuable because triangle pillows are very difficult to make
0: แปลงามๆให้เต้ฟังหน่อยสิน้องปัน
2: คือที่หมอนขีดมีมูลค่าสูงเพราะว่าหมอนลักษณะสามเหลี่ยมมันทำยากค่ะ
0: แล้วมันจะดีและทำให้เราได้รับ100คะแนนหรือไม่ให้มาเลยอย่างที่น้องเขาอธิบายมาครับทั้งหมดเนี่ยคือผิดใช่ป่ะเพราะว่า A B กับ C เนี่ยคือถูกต้องและข้อไหนที่ไม่ได้เป็นคุณลักษณะของหมอนขีดก็คือต้องเป็นข้อดีนั่นเองนะฮะโอเคผ่านไปแล้ว100คะแนน worth 200 points the next game is called who what or whereThese are the characteristics of which place? Clue number one. It's ancient Greece's most renowned architecture. It is made of marble. It is 101.4 feet or 30.9 meters wide. 30.9 meters wide. ท่านารายวิทยาน้องเบน
3: ทัชมาฮอล
0: ทัชมาฮอลเป็นคำตอบที่ผิดนะจ๊ะที่It is ancient Greece's most renowned architecture. It is made of marble. It's 101.4 feet or 30.9 meters wide and 228 feet or 69.5 long. Clue number two. It was built as a place of worship for Athena, the goddess of wisdom.It became a UNESCO World Heritage Site in 1987. Clue number three. It was built on the Acropolis in Athens, Greece. It is located 60 to 70 meters above ground. เอาละสิครูขังตอบแล้ว And on your first attempt, your answer is?
2: Our answer is pyramid.
0: Pyramid. เป็นคำตอบที่ไม่ได้ครับเหลืออีกทีมละ2Clue number four. The structure is made up of many Doric columns. The columns at the corners of the structure are slightly larger than the other columns. There are 8 columns in the front and the back, and 17 columns along the sides. And the last clue. It was the venue for the Olympics opening ceremony in 2004 and is mentioned.In the Japanese manga series Saint Seiya, Hanarai, your second attempt. ตอบว่า
2: Alexandria Church.
0: Alexandria Church. 200คะแนนนั้นยังไม่ให้เอาละสิน้องๆครูขันตอบว่า
2: Antenna Dome.
0: Antenna Dome นั้นเป็นคำตอบที่ไม่จัดจ่ายครับยังอยู่กับพี่เต้อยู่อ่ะให้คนละครั้ง Your last attempt โดยการตอบว่า
2: The Babylon
0: Babylon นั้นเป็นคำตอบที่ผิดนะครับตอบว่าน้องฟลุ๊กครับ
1: Olympus
0: Olympus
1: Yes
0: Is 200คะแนนนั้นเป็นของพี่เต้ต่อไปอ้าวขอเสียงปรบมือกำลังใจให้น้องๆทั้งสองเรียนหน่อยแล้วคำตอบที่เราต้องการคือ Parthenon ถ้าเรานึกถึงประเทศกรีซเข้าไป Google เล่นๆคลิปพิมพ์กรีซแล้วเข้า Image คลิกเนี่ยหน้าแรกเนี่ยเห็นแน่ๆจริงๆแล้วที่ฟลุกวาดก่อนเนี่ยที่ได้อัมแซวอยู่แป๊บนึงอ่ะเราลบไปโอ้โหบอกเลยนั่นแหละนั่นแหละคือคำตอบที่เราต้องการ And 228 feet or 69.5 meters long Clue number two It was built แต่เพียงแต่รู้ว่าหน้าตาเป็นไงมันชื่ออะไรวะอาจจะเป็นปัญหาเดี๋ยวช่วงนี้เราจะพักสักครู่เดียวนะครับ We'll take a short break and we'll be back and see who gets the next 300 points Stay tuned อย่าไปไหนนะครับ
4: เมืองนวัตกรรมแห่งสยามหรือ SI

0: คิดจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพื่อเพิ่มพื้นที่ใจกลางเมืองในการเรียนรู้นวัตกรรมโดยมีสถานที่จัดเวิร์กช็อปและสิ่งที่น่าสนใจมากมายเช่นตลาดนัดนวัตกรรมชุมชนนวัตกรรมแห่งอนาคตโครงการตั้งอยู่ที่ศูนย์การค้าสยามสแควร์วันแล้วพบกันนะครับWelcome back to See You on the Road Season 2. เมื่อสักครู่นี้นะครับเป็นครั้งแรกเลย This is the first time ever that nobody scored from the Who, What, or Where game. Okay, เพราะฉะนั้นตอนนี้ผมขออนุญาตนะฮะที่จะนำน้องๆเข้าสู่เกมที่3 So, let's see which game you guys are going to be competing. True or False?เอาเป็นว่าพี่เต้จะให้คีย์เวิร์ดไปกว้างๆ a very broad hint and the word I'm about to give you is animals all right who is going to represent คุณคันใครครับ
1: it's me
0: and who's representing ท่านนารายวิทยา
2: me
0: น้องฟลุ๊ก all right
3: น้องป่านและน้องฟลุ๊กตัวแทนจากทั้ง2ทีมจะต้องผลัดกันตอบคำถามทั้งหมด10ข้อโดยมีเวลาตอบข้อละ3วินาทีทีมไหนคว้า300คะแนนจะผ่านเข้ารอบไปทันทีถ้าพร้อมแล้วมาเอาใจช่วยตัวแทนทั้ง2คนกันครับ
0: The following animals are egg laying animals True or false Let's go Frog
1: True
2: True
0: Bat
2: False
1: True
0: Dugong
1: False
2: True
0: Seahorse
2: False
1: True
0: Crocodile
1: True
2: True
0: Eagle
2: True
1: True
0: Whale
1: False
2: False
0: Platypus
2: False
1: False
0: Echidna
1: False
2: True
0: Earthworm
2: False.
1: False.
0: และโรงเรียนที่ได้300คะแนนและเข้าสู่รอบต่อไปได้แก่ท่านนารายวิทยาได้ไป7เต็ม10อันนี้ไปทีละข้อดีกว่าขำๆนะฮะกบเนี่ยออกรูปเป็นไข่ไหม
4: Yeah
0: ใช่นะฮะข้างคาวล่ะ
4: No False
0: แน่นอนออกเป็นตัวดูกองคืออะไร
4: พายุน
0: พายุนนะฮะดูกองหรือว่าถ้าตัวใหญ่กว่านั้นก็เป็นแมนาทีอะไรก็ว่าไปนะฮะพายุนออกลูกเป็น
4: ตัว
0: ซีฮอร์สก็ออกเป็นตัวนะฮะจระเข้เป็นไข
4: ่
0: เวล
4: ตัว
0: เป็นตัวนะฮะอีคิดหน้านะฮะน้องอีคิดหน้ากับแพลตพุสคือตุ่นปากเป็ดและเม่นกินมดนั้นจะเป็นแมมโมหรือสัตว์เลี้ยงลูกดมเพียง2ชิ้นเท่านั้นที่ออกลูกเป็นไข่ที่เหลือออกเป็นตัวหมดเลยนะฮะอ้าวอยากจะบอกอะไรน้องๆโรงเรียนขู่ขันที่วันนี้จะต้องกลับบ้านไปครับ
4: I hope you guys are enjoying your trip and nice to meet you guys
0: ขู่ขันอยากจะบอกอะไรคุณผู้ชมทางบ้านที่ดูรายการเราอยู่ตอนนี
5: ้ก็ตั้งใจเรียนภาษาอังกฤษต่อไปค่ะ
0: ขอเสียงปรบมือเป็นกำลังใจให้กับน้องๆขู่ขันนะครับและให้กับน้องๆท่านอารยวิทยาทีมที่เข้ารอบต่อไปคู่ต่อไปถ้าพร้อมแล้วเชิญพบกับพวกเขาเลยครับขอเสียงปรบมือดังๆให้กับน้องๆเบนจามามหาราชและโรงเรียนสารคามวิทยาคมน้องนัดน้องมุกน้องหยวนจากโรงเรียนเบนจามามหาราชอยากจะบอกอะไรเพื่อนๆสารคามวิทยาคมไหมครับ
6: สารคามวิทยาคมจ๋าเบนจามามาแล้วจ้า
0: สารคามพิทยาคมอยากจะบอกอะไรเพื่อนเพื่อนเบญจมามหาราชครับ
7: สารคาม3 4
8: โอเคโอเค
0: เอาละสิเดี๋ยวจะรู้แน่ว่าสุดท้ายแล้ว2โรงเรียนนี้ใครจะเข้ารอบต่อไปเริ่มจากการฟังและตอบคำถามจาก VTR ครับ
9: Oh what is that smell It smells so goodOh, now I know where the smell is coming from. It's from this thing. It makes me hungry all of a sudden. I need to make good blah blah like this to cook some good food.
0: อ
10: ปลาร้า is made by fermenting fish in salt. It's very popular in Isan because there's many important rivers in the region like Shi River, Moon River, and Mekong River.
9: This is salt, and I'm gonna pour it all over.
10: Since ปลาร้า has such a distinctive flavor and smell, it is used in many types of food such as som tam, relishes, and soups. Isan households can produce an average of 27.09 kilograms of ปลาร้า a year. An Isan person consumes an average of 15 to 40 grams of ปลาร้า per day, and sales of ปลาร้า in Thailand totals 900 million baht per year.
9: Ah, wait a moment.No matter how delicious the para is, we still have to think about hygiene and safety.
10: And that's why professors at Chulalongkorn University have been trying to find a safe fermentation process for para and how to reduce the fermentation time from what used to be 6 months to 2 years down to just 3 months to reduce production costs.
11: I'm wondering, like, how can we define the quality of fermented fish, Professor?
12: Yes.Of course. Normally, the quality of fermented fish comprises of three major components, like the physical properties of the food, or chemical contamination, and also the bacteria or the worm or parasite that can be associated with the food.
11: Wow. So when it comes to food, the safety is very important.
0: Based on the video, which of the following is not one of the reasons why ปลาร้า is popular?In Isan. A. It's an important ingredient in many dishes such as som tam, relishes, and soups. B. It has a distinctive flavor and smell. C. Isan has many rivers, therefore there is an abundance of fish. D. The fermentation process is safe. From that, C. You.เบนจามินมหาราชได้ไปตอบว่า
13: D the fermentation process is safe
0: ข้อ D เป็นคำตอบที่ถูกต้อง100คะแนนแรก the first 100 points goes to เบนจามินมหาราช two more 100 points coming up right now in the game called who what or where the following are the characteristicsOf which place? Clue number one. It is 1.7 miles in length. The midsection of the bridge is 1,280 meters long and 27 meters wide. It is located. เอาละสิสารคามพิทยาคมตอบว่า
14: The Great Wall of China.
0: The Great Wall of China is.ยังไม่ได้นะครับ As I said, it is located 67 meters above เบนจามินมหาราชตอบว่า
13: The Golden Gate
0: มั่นใจไหมครับ is yours แล้วเมื่อกี้คือสัดส่วนของเขามีอะไรก็ตามแต่มีเลนสำหรับรถบรรทุกสำหรับรถไฟสำหรับเต็มไปหมดเลยนะครับThe other clues would have been clue number two. It was the longest bridge in the world for 75 years. Each of the two main cables on each side of the anchorages are 36 inches in diameter. ใหญ่มากนะฮะ It's one of the top tourist destinations in the U.S. Apart from the beautiful scenery, it's also known for the number of suicides that have taken place there, which has grown over 1,600. Number four.It has appeared in television series and film. ยกตัวอย่างเช่นมีอะไรบ้าง Superman, Ant-Man, San Andreas, X-Men, Pacific Rim, รวมถึง Godzilla. และแปลกแต่จริงนะครับว่า it usually gets destroyed in films. และสุดท้ายคือ it is the bridge that links San Francisco and Marin County. It is the icon of San Francisco. เพราะฉะนั้นตอนนี้น้องๆจากโรงเรียนเบญจมมหาราชยืนอยู่ที่300คะแนนWe'll take a short break and we'll be back with the next game. Welcome back. And you're watching the pride of จุฬาลงกรณ์ University ความภาคภูมิใจของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ได้ผลิตรายการสาระบันเทิงเพื่อคุณผู้ชมครับนี่คือ See You on the Road Season 2เกมต่อไปนี้มูลค่า300คะแนนเบนจมามหาราชได้ไปก็จะเก๋ๆจบเกมด้วย600เดินหล่อๆสวยๆเข้ารอบต่อไปแต่สำหรับสารคามพิทยาคมแล้วต้องเอาให้ได้เพราะนั่นแปลว่าจะทำให้เสมอแล้วไปลุ้นใน Sudden Death อีกทีว่าใครจะเป็นทีมต่อไปของภาคอีสานที่เข้ารอบเพราะฉะนั้นเราเริ่มจากการสุ่มเกมที่เราจะเล่นต่อเลยครับ Let's Random Logic และโจทย์ในข้อ Logic ของน้องๆทั้งสองทีมคือ What is the height of the red barOn the screen.
3: น้องๆต้องระดมความคิดกันเพื่อหาว่าแท่งสีแดงสูงเท่าไหร่ผลของเกมนี้จะออกมาเสมอหรือว่าจะเป็นเบนจมะมหาราชที่จะชนะไปอย่างขาดลอย
0: เอาละสิมีทีมนึงกดได้แล้วเบนจมะมหาราช Your answer to this question is
13: 8 meters
0: 8 meters is It's yoursแต่พี่เต้จะยึดกลับง่ายๆเลยถ้าอธิบายไม่เข้าใจอ่ะมันยังไง
15: ใช้สามเหลี่ยมคล้ายอะครับสองรูปนี้เนี่ย
0: ครับ
15: สัดส่วนมันจะคงที่ในแต่ละด้านก็สัดส่วนของที่สูงกว่าจะเป็น2เท่าของที่ต่ำกว่า
0: อันสีแดงจะเป็น2เท่าสีเขียวอ๋อโอเคเพราะฉะนั้น
15: ความยาวสีแดงเลยเป็น8เพราะว่าคูณ2จากด้านเงาฝั่งนู้นไปครับ
0: โอเคอธิบายชัดเจนมากพอนะครับอ่ะขอเสียงปรบมือกำลังใจให้กับน้องๆทั้ง3คนด้วยนะครับร่วมถึงน้องๆจากสารคามพิทยาคมน้องโอมน้องไนซ์น้องยูโรเมื่อกี้นี้คำนวณไหมปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเนี่ยมีความลังเลหรือ was there like hesitation หรือว่า doubt ความแบบสงสัยในเชิงลบ
16: It's a wrong formula
0: wrong formula
16: yeah.
0: ทำไมลูกดูคำนวณผิดคำนวณยังไงถึงผิดเมื่อกี้เขาอะทางทีมนู้นเขาใช้หลักและสามเหลี่ยมคล้ายใช่ไหมของพวกเราใช้อะไรลูก
17: ก็ใช้หลักเดียวกัน
0: หลักเดียวกัน
17: แต่ว่าคำนวณผิด
0: คือคำนวณผิดโอ้โหคำนวณผิดชีวิตเปลี่ยนเลยก็ปรบมือเป็นกำลังใจนะครับให้กับน้องๆสารคามพิทยาคมรวมถึงแซวความดีกับเบนจมามหาราชย่างซื่อๆเข้าสู่รอบต่อไปด้วย600คะแนนและก็หมดเวลาสำหรับSee you on the road ในวันนี้แล้วนะครับอย่าลืมนะครับ7โมงเช้าวันเสาร์ทางช่องวัน31พบกันได้กับรายการ See you on the road Season 2สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 น.ถึง 10:40 น.หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
0: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวัน

วันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: ยินดีต้อนรับเข้าสู่ทัวร์ไม่กลัวฝรั่งนะครับสัปดาห์นี้ก็จะมีความท้าทายน้องๆในการใช้ภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้นนะครับกับลูกทัวร์ของเราซึ่งจะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยนะฮะแต่ว่าต้องย้อนสัปดาห์ก่อนหน้าก่อนก็เป็นลูกทัวร์แก๊งเพื่อนอินเตอร์เป็นไงกับทัวร์กรุ๊ปนี้ครับแก๊งเพื่อนอินเตอร์ของเรา
1: ก็ทริปนี้เราสนุกมากเลยค่ะเพราะว่าเราได้ใช้คำศัพท์ที่ไม่เคยใช้นะเป็นคำศัพท์เหมือนคำสแลงคำที่พูดกันแบบวัยรุ่นเลยอะค่ะแล้วด้วยความที่แบบวัยใกล้กันก็กล้าพูดมากขึ้นทำให้แบบเราสนิทกันมากขึ้นแล้วก็ใช้ภาษาอังกฤษได้มากขึ้นค่ะ
0: โอ้แล้วบรรยากาศเกมการเล่นการแข่งขันของเราเป็นไงฮะ
2: ก็เราก็ได้ใช้สมองในการวางแผนในการพูดภาษาอังกฤษ
3: ใช้สมองเลย
0: นี่คือการวางแผนนะวางแผน
2: ก็พวกเพนบอลแล้วก็คาบัมอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เป็นเกมทายสับตอนกลางคืน
0: ซึ่ง
2: ผมก็ไม่แพ้นะ
0: นี
3: ่แต่ก็ไม่ชนะ
2: ไม่ธรรมดาเลยก็เกือบแพ
3: ้แล้วภาษาอังกฤษเป็นไงบ้างรู้สึกเกิดการพัฒนาขึ้นไหม
4: เหมือนทริปนี้ทำให้กล้ามากขึ้นค่ะเพราะว่าเราได้รับแรงบันดาลใจมาจากเขาอีกทีนึง
0: ยังไง
4: เขามาจากประเทศที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักเหมือนบ้านเราค่ะ
0: คือภาษาบ้านเขาก็มีของภาษาของเขาเอง
4: ใช่เขามาจากฝรั่งเศสยูเครน
3: รัสเซีย
4: อย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเขาสามารถพูดภาษาอังกฤษได้ดีมากก็เลยเหมือนทำให้เราแบบอยากทำได้เหมือนเขาบ้าง
3: เป็น inspiration ค่ะ
0: โอ้ inspiration
3: เป็นแรงบันดาลใจใช่ไหมลูกนะ
0: แล้วพอเรามีแรงบันดาลใจอยากจะทำได้แบบเขาแล้วเราทำได้แบบเขาไหมครับ
5: เราก็ทำได้ครับผมเราก็พยายามแลกเปลี่ยนกันไปเวลาเขาพูดมาเราก็พยายามเข้าใจเขาครับผมแล้วก็มันแตกต่างกันนิดนึงคือของเขาอาจจะมีเป็นแอคเซนต์ของเขาคือเป็นสำเนียงของเขาที่แตกต่างกันไป
0: เอาละครับสำหรับสัปดาห์นี้นะครับจะเป็นการพัฒนาภาษาอังกฤษของน้องอีกรูปแบบนึงความท้าทายจะมีมากขึ้นเพราะว่าเราจะให้ความสนุกสนานมากยิ่งขึ้น
3: more fun
0: และจะมีความยากยิ่งขึ้นด้วย
3: more difficult
0: โอ้โหเพราะนี่จะเป็นภารกิจใหม่สำหรับน้องๆนะครับนั่นคือเกมออนทัวร์กับลูกทัวร์เจ้าจิบบ้า

0: ซิใครเป็นใครอะไรยังไงพวกเรา
1: โอเค my name is Sun 15 years old nice meet you
2: my name is Sun my name is Sam 14 years old nice to meet you
0: yeah
3: hey ครับ16 years old I'm from southern part of Thailand
4: Hello, my name is
0: Bai.
4: I'm from Central Region. And 16 years old. Nice to meet you guys.
0: Yeah. So, could you please introduce yourself to our children?
4: Hello. Nice meeting you. My name is Mai.
5: Mai. เจอครั้งญี่ปุ่นครั้งแรกใช่ไหมคะMai จัง Mai จังก็จะสวยเขาจะแบบแต่งตามาเต็มทำผมอย่างเงี้ยค่ะมาสวยเลยยูกิก็จะแบบตาโตๆน่ารักอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็แบบใสๆคนละแบบ
6: I'm Miyuki. I'm from Osaka, Japan. Nice to meet you.
7: My name is Yuji.
8: Yuji.
7: I'm from Nagoya.
8: Nagoya.
7: Nice to meet you.
8: Nice to meet you.
5: Yuji, ก็ตอนแรกหนูคิดว่าเขาเป็นยากุซ่าคือเขามาแบบตาดำๆนิดนึงแล้วตาเขาแบบตาชั้นเดียวตาแบบเคิร์มๆฟินๆนิดนึงส่วนผมก็จะแบบตั้งๆครั้งแรกอะไรเงี้ยหนูก็นึกว่าแบบเป็นยากุซ่า
9: His name is Shogo.
8: Shogo.
9: Hi.
10: Shogo.
9: Aomori.
11: Aomori.
9: Aomori. Aomori.
11: Aomori.
9: Aomori.
5: โหยเขาเข้ามาแบบให้อะไรเงี้ยแบบทำให้คืนมากค่ะไม่คิดว่าเขาจะแบบสนุกสนานขนาดนี้
0: คลิปนี้จะสนุกสนานคลื่นเคลงมากๆเพราะว่าเราจะมีเกมออนทัวร์เพื่อให้เล่นกิจกรรมกันสนุกสนานตลอดทั้งทริปเลยทีเดียวนะฮะพร้อมหรือยัง
8: พร้อม
0: Are you ready
8: Yeah
0: Let's go
12: ออกทัวร์ทริปใหม่กันแล้วด้วยโจทย์ภารกิจเกมออนทัวร์กับลูกทัวร์เจแปนนิสมุ่งหน้าสู่ตลาดแม่กลองหรือตลาดร่มหุบแหล่งท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อของชาวจังหวัดสมุทรสงครามหรือภาษาอังกฤษต้องบอกว่า famous attraction และทัวร์ทริปนี้จะ more fun and more difficult แค่ไหน please stay tuned แปลเป็นไทยว่าต้องติดตามกันต่อไปนะครับปุ๊นปุ๊น
13: I have heard that in Japan has very fast train
14: and
13: ชื่ออะไรนะที่มันเป็นการ์ตูนเน
14: ี่
13: ย
14: ชิงคังเซ็น
13: ใช่แล้วมันก็ very fast Have you ever been to Amphoa the place we gonna go Amphoa
15: really you have to go
12: เกิดอะไรขึ้นล่ะครับเนี่ยน้องแป้งมีภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า unexpected situation แปลว่าเหตุการณ์ไม่คาดคิดแล้วลูกทัวร์เจแปนของเราจะรู้สึกยังไงกันบ้างล่ะครับไกด์เด็ก
13: ตอนนี้คนญี่ปุ่นทัวร์ของเรากำลังแตกตื่นมากๆเลยค่ะเพราะว่าเขาตกใจว่ามันเป็นปัญหาใหญ
12: ่หลังจากรางรถไฟใช้งานได้ไกด์เด็กพร้อมลูกทัวร์ก็สามารถเดินทางมาถึงตลาดแม่กลองได้สำเร็จเรียกว่าเป็นไปตามแผนที่วางไว้ซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ตรงกับสำนวนของภาษาอังกฤษที่เรียกว่า keep on track การมุ่งมั่นให้เป็นไปตามแผนแม้จะเกิดอุปสรรคขึ้นก็ตามและคำว่า track เมื่อทำหน้าที่เป็นนาวจะแปลว่ารางรถไฟนั่นเองครับ
0: และตอนนี้เรามาอยู่ที่ตลาดที่คลาสสิกที่สุดในประเทศไทยนะครับตลาดร่มหุบที่แม่กลองนะฮะแล้วเราจะเล่นเกมแรกกันเลยครับกับเกมที่มีชื่อว่า
16: The Market Hunting
0: ตามล่าของในตลาดสด
12: ไม่ยากเลยครับกับโจทย์เกม The Market Hunting ไก่เด็กใบลูกทัวหาแต่การสื่อสารระหว่างไก่เด็กและลูกทัวชาวเจแปนจะผ่านไปอย่างราบรื่นหรือไม่มาช่วยกันลุ้นเอาใจช่วยไก่เด็กและลูกทัวของเราไปพร้อมๆกันเลยครับ
0: และของชิ้นแรกที่เราจะให้ทายนะครับและของชิ้นนี้คือตึ้งอะไรดีอะไรดีพร้อมไหมปึ๊บ
17: พร้อม
0: เรียบร้อย just one minute 1 นาทีครับถ้าพร้อมแล้วเชิญ
17: it seems to be the ball and have a red color when you taste it it will be bad smell okay bad smell
0: bad smell red ball red color
17: red color like a ball small no it's some kind of herb
0: เร็วเร็วเร็ว
17: small ball okay very small but it's not

0: It's not a fruit. Okay, a late. It have a root.
1: Root.
0: Root.
2: Ah.
3: Go!
0: ความยากในการทำกิจกรรมชิ้นนี้เป็นการสื่อสารนี่แหละครับอย่างเช่นภารกิจแรกที่ให้ไปหาของในตลาดครับเขาก็เข้าใจในส่วนของเขาแล้วก็ไปปรึกษากับคนญี่ปุ่นในการในภาษาของเขาผมก็ไม่รู้แต่ว่าผมก็พยายามเล่าอ้อมๆไปเรื่อย
4: でもこれはアイスインベジタブル。わかんない。
2: เกิดอาการลังเลซะแล้วสิครับลูกทัวร์น้องเปรมของเราซึ่งอาการลังเลเนี่ยภาษาอังกฤษก็คือคำว่า uncertain นั่นเองครับแล้วแบบนี้จะได้หอมแดงหรืออะไรกลับออกมาให้น้องเปรมล่ะครับคุณผู้ชม
4: ดูสิโอ้これでいいやもう
5: Yeah,
4: two points, two points, two points. Can I buy this?
5: Hom Dang.
4: Yeah!
2: What did you got
6: in? และของที่ซื้อมาคือชิ้นนี้ครับมันคือหอมแดงสิ่งที่น้องแปรอธิบายไปคือสิ่งนี้ครับหอมแดงของน้องตุนครับและของชิ้นนี้ครับมันคือ this one
4: พอเปิดออกมาเป็นปลาทูแล้วหนูก็แบบปลาทูแล้วจะบอกยังไงแล้วเขาเป็นญี่ปุ่นด้วยอย่างเงี้ยค่ะแล้วหนูก็ไม่รู้ว่าเขาจะรู้เปล่าว่ามันเป็นปลาทูนะอย่างเงี้ยหนูก็เลยอธิบายไปว่าเนี่ยเป็นปลาตัวเล็กๆนะไม่ใหญ่มาก not too large but small like yeah and it's usually on the king
2: It's usually on the king สงสารลูกทัวร์จริงๆครับเข่งภาษาอังกฤษก็คือ fish basket นั่นเองครับ
4: But, and Thai people like to eat it Is it a fish?
7: Oh, fish
4: Yeah
7: Fish
4: And
7: 10
4: And not
7: 9
4: Not large
7: 8
4: Small
7: 7 6
4: Yeah And
7: Thai
4: And they love to
7: 4
4: And they love to
7: Three,
4: sell on the
7: two,
4: box.
7: Okay.
4: one, yes.
7: and
4: เพื่อนเนี่ยเขาเป็นนักท่องเที่ยวมาใหม่แล้วเขาเป็นญี่ปุ่นด้วยอย่างเงี้ยค่ะแล้วหนูก็ไม่รู้ว่าเขาจะรู้เปล่าว่ามันเป็นปลาทูนะอย่างเงี้ยถ้าไม่รู้ก็ไปถามแม่ค้าดูว่าแบบคนไทยชอบกินนะอะไรเงี้ย
2: พอจะเดาได้ไหมครับนี่ลูกทัวร์ของเราแล้วก็มาเดินป้วนเปี้ยนป้วนเปี้ยนอยู่แถวแถวปลาทูซะด้วยสิแต่ก็ไม่แน่ใจครับว่าปลาที่เห็นจะใช่ปลาที่น้องตุนใบว่ามันอยู่ในเข่งหรือเปล่าตัวนี
6: ้ What do we call this
8: So fish
6: fish
8: yeah
6: และคำใบมีผลเลยนะครับบอกว่าคนไทยชอบมันนะฮะและคำตอบคือปลาทู
4: การใช้ภาษาครั้งนี้ค่ะสนุกที่สุดเพราะว่าที่แล้วๆมาเราเจอเจ้าของภาษาจริงๆที่เขาพูดภาษาอังกฤษเก่งอะค่ะพอมาเป็นครั้งนี้ญี่ปุ่นเขาก็เหมือนไม่ค่อยจะเข้าใจแล้วเขาก็พูดกับเราไม่ค่อยได้ดังนั้นก็เลยใช้ภาษาท่าด้วยหนูคิดว่าครั้งนี้สนุกดีค่ะแล้วเขาก็หาได้คือเก่งมาก
6: จบ
9: ใช
6: ่ใช
9: ่โอเค
6: แป๊บนึง
9: หนึ่งนาทีครับ
6: โอเคสิ่งที่จะให้หานะครับไม่ยากไม่เย็นครับมันคือของสิ่งนี้ครับปึ้ง
10: ตั้งแต่เกมแรกเปิดมาหนูว่าดูภาพไม่ออกอะไรปลากระป๋องอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบเหมือนที่บอกก็ไม่ให้ว่าปลาล่าหนูแบบเอาแล้วไงปลาล่าไง
5: โอเค it's a fish and
9: fish
5: and we love to eat with ส้มตำ
9: ส้มตำ
5: ส้มตำ eat with ส้มตำ
6: you know ส้มตำ
5: fish that eat with ส้มตำ and it's very smelly smelly
9: That smell
5: and taste not good.
9: Taste not good.
6: Hey, Thai people love it.
5: But people, but Thai people love to eat with som tam.
9: Yeah, fish.
5: Fish. Eat with som tam. Min.
9: Yeah.
6: 10, 9.

0: Eight.
1: It was sometimes.
2: Sometimes.
1: Sometimes. Six.
0: Five.
2: Another.
0: Fish. Three.
2: Fish.
0: Two.
2: Fish.
0: One. Done. Thumbs up.
2: Okay. Okay.
0: You know what it is?
2: Fish. Sometimes. Smell
0: that?
2: Smell, yeah.
0: Ready? Set. Go! เชิญครับมาแล้วครับ
1: ชอบที่สุดคือชอบก็ชอบเขาตลกมากอะเห็นหน้าก็ตลกคือเขาภาษาอังกฤษเขาก็ไม่ได้ดีเลยนะเขาเป็นคนที่แบบภาษาอังกฤษเขาไม่ค่อยแข็งแรงแต่เหมือนแบบเขาพยายามช่วยสมมุติว่าหนูแบบอธิบายคำนี้แล้วเขาไม่รู้เขาก็จะให้ไปก่อนแล้วหนูไม่ได้อธิบายอะไรเกี่ยวกับคำว่าให้แบบ
2: fish ส้มตำปลาปลา
3: ไม่ได้แล้ว fish
2: ส้มตำ fishปลา
4: ส้มตำฟิชปลาส้มตำเอ้าเดินท่องไปตลอดทางแบบนี้แม่จะมีแม่ค้าคนไหนช่วยบอกลูกทัวร์ของเราให้หาปลาร้าได้เจอสำเร็จไหมล่ะครับเนี่ย
2: ปลาส้มตำส้มตำปลาส้มตำปลา
5: ส้มตำปลา
2: ทูเช้าส้มตำปลา
5: ส้มตำปลา
2: ปลา
6: แว่ปลา
2: อย่าปลาปลาส้มตำปลาส้มปลาม
1: ันก็ไม่ได้ง่ายเลยทีเดียวแล้วแบบสบายขาวพี่สบายประมาณว่าส้มตำนี่เขาก็เล่าให้หนูฟังว่าตอนเขาไปไงคนก็เยอะทางก็ไกลแบบระหว่างทางก็ตะโกนปลาคนก็คำไกลก็ไกลหาก็ไม่เจอแบบคนก็เบียด
2: ปลา
7: ถ้าไม่มีคนถ้าชนะกันทุกคนนะพี่บ๊อบ
2: ปลา
5: ปลา
2: ปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลา

0: time for Laminess and
1: Bicycle!
2: คือแบบเขาบอกว่ามันไกลมากๆแบบเป็นกิโลเลยแล้วกว่าจะกลับมาได้ปรากฏเวลาเกินก็เลยโดนไม้หนีบผ้าแล้วคือน้อยผ้าหนูโดนหนีบหูแล้วแบบโชโกะคนนี้คู่กับหนูค่ะเขาโดนหนีบจมูกแล้วหนีบจมูกพอแกะออกมาเป็นรอยไม้หนีบผ้าน่าสงสารมากแต่ก็ขอบคุณที่เขาอุตส่าห์ช่วยทำให้เกมมันสนุกขนาดนี้ค่ะ
0: และของชิ้นนี้ครับ1นาทีเช่นกันนะครับลองดูครับปึ้งตึบมันคือของทานเล่นของไทยเราอย่างหนึ่งขายกันอย่างดาดเดินทั่วไปเลยพร้อมนะฮะเอ้า1นาทีเชิญครับ
3: โอเค the first is it a like a snack okay the Thai people like to eat itOkay, and it's eat with chili paste, you know?
4: Chili paste.
3: It have a yellow color, like that. Maybe it's fry in the pot.
4: Okay, what is made from?
3: It's made from flavor, you know? Flavor.
4: Flour.
3: Not flour. Flavor. Flour. Flour.
5: บางทีมันเป็นคำศัพท์ที่เราไม่รู้หรือไม่ก็เป็นบางทีเขาอาทิตย์เราต้องการที่จะพูดกับเขาแบบนี้แต่เขาเข้าใจไปอีกแบบนึงเราก็ไม่เข้าใจกันแต่ก็พยายามแก้ปัญหาโดยการที่ว่าถามเพื่อนหรือไม่ก็พยายามที่จะพูดคุยกับเขาให้มากขึ้น
0: 10
3: from you the ingredient of bread you like that maybe it's made from that
0: it's 5
3: you like it snack it has a sour right
0: 3
4: sour
0: 2
3: not sour
0: 1หมดเวลา What do you think?
4: To be honest, I don't know what it's called, but I think I will just go and find it.
0: Okay, ต้องบอกว่ายังไงก็ต้องไปหามันนะไม่รู้อะไรพูดไม่ได้เลย
6: ไปต่อ
0: เอาพร้อมนะพร้อมนะสามท
6: ี
0: พร้อมแล้วเชิญ go
5: คือฮันเนี่ยได้คู่กับไมจังแล้วก็ตอนแรกคือรู้สึกเหมือนว่าใบแล้วมันรู้สึกแปลกๆคือให้รายละเอียดเขาไม่ชัดเจนแล้วก็เขาก็ไปหาแต่ว่าก็สนุกดีครับผมตอนลุ้นมากเลยตอนนั้น
2: snack
4: I don't see any snack it's dinner round do you have another snackThe round circle. Okay, I think I'll just take this.
7: ไปแล้วสำหรับภารกิจวิ่งหาของในตลาดแม่ทั้งวิ่งกันจนเหนื่อยครับไกด์เด็กจึงพาลูกทัวร์เจนแปนของเรามาพักที่บ้านโฮมสเตย์เพื่ออวดบรรยากาศที่แสนจะธรรมชาติติดกับริมแม่น้ำแม่กลองแบบนี้ล่ะครับ
2: โอเค everybody here is the old traditional style of Thai house and it's very the best place to stay in Amphoa because it's very near to nature. We can touch the real feelings of nature, of river, trees, animals. And wow, here's a river. So let's check it out.
0: Oh.
2: Go there.
0: Riba.
8: Riba.
0: Kawa, Kawa, Kawa, Kawa. Hi. Riba, Riba.
8: Oh,
0: yeah.
8: What's
0: up, Amazing.
8: Hi.
3: Wait, and this is the main river of the Samut Songkhram province and Ratchaburi province. This is the river Meklong.
0: Oh, Meklong.
3: Meklong River.
0: River Meklong.
3: River Meklong.
0: Okay.
3: Maybe you can see a fly in at night.
9: Really? Okay, now it's time to relax. And then in 30 minutes, we have to make a special meal together. Mm-hmm.Okay, let's go.
3: Okay.
8: Hi.
3: Hi.
0: Hi.
3: Hi.
9: Hi.
0: ครับคุณผู้ชมครับ ตอนนี้เรากำลังจะเตรียมทำอาหารเย็นของเรานะฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: แต่อาหารเย็นไม่ใช่เมนูอะไรที่แปลกใหม่ครับเพราะว่ามันเป็นเมนูที่เราได้ซื้อของตั้งแต่ก่อนหน้าแล้ว เล่นเกมมาต้องใช้เป็นประโยชน
6: ์
0: มีอะไรบ้างครับครูเก๋ครับ
1: นะคะก็มีปลาทูค่ะนะ
0: ใครเป็นคนซื้อปลาทูมาครับ
1: ปลาทูปลาทูก็ยกปลาทูปลาทูปลาทูทอดนี่ก็เรียกว่า fried mackerel นั่นเองอันนี้คืออะไรคะเนี่ย
10: ข
1: ้
10: าว
1: ข้าวสวย beautiful rice นะคะไม่ใช่นะคะก็เรียกว่า rice นั่นเองค่ะ
0: เราจะให้ชาวเพื่อนๆชาวญี่ปุ่นนี่สอนเราทำซู
1: ช
0: ินะครับแล้วก็พวกเราก็ต้องอธิบายให้คุณผู้ชมฟังด้วยว่าทำกระบวนการไงแล้วอยากรู้อะไรก็สอบถามมันไปเหมือนเพื่อนชวนเพื่อนทำกับข้าว
11: ได้ครับ
0: นี่คือ
12: hungry and
6: hungry
7: ปิดท้ายดินเนอร์ด้วยการทำซูชิไทยญี่ปุ่นของไกด์เด็กและลูกทัวร์ชาวเจแปนแต่วัตถุดิบและรสชาติที่ออกมานั้นจะผสมผสานได้ลงตัวหรือไม่อย่างไรอาทิตย์หน้ามาติดตามชมกันต่อครับช่วง wrap up
1: คำว่าเข่งจำได้รู้อิสระเข่งอุ้ยที่จริงเนี่ยด้วยความที่พูดเร็วๆไงหนูก็อุ้ยอิสระเข่งนะที่จริงแล้วมันจะไม่ใช่ถูกป่ะเราอาจจะพูดว่า is weaving container
13: ค่ะ
1: ไม่เป็นไรถ้าสมมติรู้ว่าคิดว่าเฮ้ยมันเราพูดภาษาไทยไปเราต้องรีบกลับมาอธิบายว่าเข่ง is อะอะไรก็ว่าไปโอเคไม่โลกเราต้องรีบอธิบายเขาเข้าใจฟังโอเคเนา
13: ะค่ะ
1: หนูพูดว่า the old อุ้ย oldโอค่ะเนี้ยโอเป็นในลูกตัวโอเป็น
13: สระ
1: สระค่ะมีอะไรบ้างที่เป็นสระลูก
13: A E I O U
1: A E I O U A E I O U นั่นเป็นสระนั่นเป็นสระนะคะดังนั้นค่ะอุ๊ยเดอลูกเราจะไม่บอกว่าเดอเราต้องเป็น
13: D
1: the old the O ค่ะท่านผู้ชมต้องจำไว้นะคะ A E I O U ต้องเป็นสระต้องอ่านว่า the O ค่ะแต่ครูเก๋เนี่ยหนูจะเข้ามหาวิทยาลัยอะค่ะแต่เผอิญว่ามันเป็น university ตัว U เหมือนกันแต่ตัวนี้ยกเว้นค่ะท่านผู้ชมต้องจำเลยนะคะว่าถ้าสมมติ

0: แต่เพื่อเอิญออกเสียงเป็นเยอะเยอะเยอะ
1: เยอะค่ะย่อยักษ์ค่ะย่อยักษ์ค่ะเป็นพยัญชนะนะคะต้องออกเสียงเป็นเยอะ university ดังนั้นจะไม่อ่านว่า the university ต้องอ่านว่าไงลูกแป้ง
2: the
1: the university ค่ะ
3: ภาษาอังกฤษเนี่ยเขาใช้กันทั่วโลกสามารถทำให้สื่อสารกับคนต่างชาติได้ได้ทั้งเพื่อนได้ประสบการณ์
4: ถ้าเก่งภาษาอังกฤษก็อาจจะสามารถรับเป็นเข้าพบประถามให้เด็กต่างประเทศได้ก็อยากเป็นพวกทูตอะไรเงี้ยค่ะแล้วแม่ก็พวกบริษัททัวร์นำเขาเที่ยวอะค่ะ
5: หนูพูดภาษาอังกฤษทีไรหนูก็รู้สึกมีความสุขมากส่วนใหญ่หนูจะชอบดูหนังแบบพวกฝรั่งเงี้ยค่ะจะอ่านพวกหนังสือภาษาอังกฤษบ้างก็จะรู้ว่าเขาจะใช้ศัพท์ยังไงจะรู้สำนวนของเขาบ้างอย่างเงี้ยค่ะ
6: วิชาแบบที่มีอาจารย์ต่างชาติสอนชั่วโมงเดียวเนี่ยส่วนใหญ่ก็สอนแกรมม่าเลยปกติน่าจะแบบมีภาควิชาที่แบบออกไปข้างนอกเนี่ยส่วนใหญ่มันก็จะไม่อยู่ในวิชาเนาะต้องไปหาเอาเองอย่างชมรมอะไรต่าง
7: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: You should be able to write a postcard to a friend or your family. Whoever receives it will not only get to see the beautiful photo on the postcard, but will also get to share the experience of your trip. How exciting is that?
1: Stay tuned for our next episode of Watch and Learn.
2: There are lots of interesting topics for you to learn, and it is a great chance for you to improve your English.
3: Enjoy watching! Bye-bye!
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
5: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

เรื่องราวนี้นะครับที่เราจะมาพูดกันเกี่ยวกับภาษาอังกฤษนะครับก็คือเรื่องง่ายๆอีกหนึ่งเรื่องแต่ที่จริงแล้วก็ไม่ได้ง่ายอย่างที่คุณคิดนะครับวันนี้ครับเราจะมาดู everything about colors ครับทุกอย่างเกี่ยวกับสีของภาษาอังกฤษครับอย่าเพิ่ง judge สิครับอย่าเพิ่งรีบตัดสินสิครับคุณคิดว่าผมจะมานั่งสอน blue red green แค่นั้นเหรอครับแต่ที่จริงแล้วนะฮะจะสอนอย่างนั้นครับแต่ที่จริงแล้วมันมีอะไรมากกว่านั้นครับแป๊บนึงก่อนครับ give me a chance นะครับให้โอกาสผมก่อนครับอย่างเช่นเรามาลองดูกันคร่าวๆนะครับเคยได้ยินคำว่า blackmail ไหมครับนั่นแหละครับเห็นไหมล่ะฮะ black ก็คือดำแต่ blackmail ชาวไทยก็รู้กันเยอะนะครับเพราะ blackmail ก็คือการข่มขู่เรียกเอาเงินใช่ไหมฮะนี่ไงครับวันนี้เราจะดูครับว่าทุกๆสีเนี่ยนะครับจะมีความหมายแฝงหรือจะมีสำนวนต่างๆอยู่ในสีแต่ละสีเนี่ยเยอะมากเลยทีเดียวครับไม่ต้องไปสีไหนแล้วครับเอาแค่คำว่า color เนี่ยนะครับก็มีแล้วนะฮะอย่างเช่นครับง่ายๆก่อนครับ color blind ก็คือตาบอดสี she is color blind หรือ I am color blind ก็คือตาบอดสีครับสองสำนวนครับวันนี้ก็คือ1ครับ when you are drunk you like to show your true colorsYou like to show your true colors ก็คือแสดงท่าแท้ของตัวเองออกมาครับหลายๆคนเวลาเมาเหล้าก็มักจะแสดงท่าแท้ของตัวเองออกมาอยู่เสมอใช่ไหมครับ Show someone's true colors แสดงท่าแท้ครับและวันนี้ครับเหตุผลที่จะมาสอนเรื่องราวของสีสันนะครับก็เป็นเพราะว่าสำนวนฝรั่งเขาบอกครับว่า Add some color to your life Add some color to your life ก็คือเติมสีสันเข้าไปในชีวิตของคุณครับและรับรองว่าคุณนั้นก็จะมีชีวิตที่มีความสุขมากยิ่งขึ้นเหมือนกับวันนี้ครับเราจะมาพยายามเติมสีสันเข้าไปในภาษาอังกฤษของคุณครับคุณจะได้เข้าใจมากขึ้นแล้วก็ใช้ได้เยอะขึ้นนั่นเองครับสีที่1ของเราวันนี้ครับก็คือสีแดงนั่นเองครับ red เวลาคุณร้องไห้นานๆคุณก็อาจจะตาแดงใช่ไหมครับ red eyes อันนี้ง่ายๆคุณอาจจะเมาหรือคุณอาจจะเขินนะครับ you embarrassed ก็แปลว่าอับอายขายขี้หน้ามากแดงกำเลยนะฮะก็คือ you are red faced หรือ she is red faced นั่นเองครับต่อไปครับเอาสำนวนกันบ้างดีกว่าวันนี้ครับมีฝรั่งคนนึงนะครับมาอยู่เมืองไทยนานแล้วก็ปรากฏว่าเป็นหนี้สินกันเยอะมากครับไปบอกกับชาวไทยครับว่า I am in the red ชาวไทยก็ตกใจครับก็โมโหแล้วก็บอก I am in the yellowฝรั่งบอกโอ้นี่จะการเมืองไปไหนครับเนี่ยไม่ได้แปลว่าอยู่เสื้อแดงหรืออยู่เสื้อไหนครับ I'm in the red ก็แปลว่าเป็นหนี้นั่นเองครับเหมือนที่สำนวนไทยคือตัวแดงขึ้นกันเต็มเลยใช่ไหมครับซึ่งภาษาธรรมดาเขาเรียกว่า I'm in debt ต้องออกเสียงว่า debt I'm in debt ไม่ใช่ debt

ฝรั่งเขาจะมีสำนวนอันนึงครับก็คือ see red อาจจะไม่ค่อยได้ใช้ในการพูดเท่าไหร่ครับแต่จะใช้ในการเขียนอย่างเช่นพาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์ครับ see red เนี่ยนะครับมาจาก2เรื่องราวครับอันที่1ก็คือจากวัวกระทิงครับเวลาวัวกระทิงมันเห็นผ้าแดงใช่ไหมครับผ้าแดงมันจะเป็นไงครับมันก็จะวิ่งมันก็จะโมโหใช่ไหมครับแต่บ้านเราเนี่ยนะครับเราจะใช้วัวกระทิงไม่ได้เพราะเราไม่ได้มีกิจกรรมแบบนั้นครับแต่ของบ้านเราจะใช้แบบนี้ครับเวลานักบอลไทยครับเห็นใบแดงของกรรมการทีไรรู้สึกไงฮะโอ้โหโกรธกรรมการเลยทีเดียวครับ see red ก็คือโกรธหรือโมโหนั่นเองครับวันนี้ครับคุณอาจจะไปที่ซูเปอร์มาร์เก็ตครับหรือว่าจะไปที่ร้านค้าแห่งหนึ่งแล้วก็มีสติ๊กเกอร์ติดนะครับว่า red hot ไม่ได้แปลว่าแดงแล้วร้อนนะครับ red hot แปลว่าสินค้าขายดีโคตรนั่นเองครับฝรั่งอาจจะบอกคุณว่า I don't eat red meat มันแปลว่าอะไรสิ่งแรกเลยนะครับก็ต้องมาดูนะครับว่า meat นะครับแปลว่าเนื้อสัตว์นะครับไม่ใช่เนื้อวัวชาวไทยหลายคนนึกว่า meat เนี่ยนะครับแปลว่าเนื้อวัวครับปรากฏไปบอกฝรั่งว่า I'm sorry I don't eat meat but I eat chicken and pork ผมไม่กินเนื้อสัตว์ผมกินแค่เนื้อไก่กับเนื้อหมูมันเป็นโปรตีนเกษตรตั้งแต่เมื่อไหร่ล่ะครับ meat ก็คือเนื้อสัตว์ beef ก็คือเนื้อวัวครับแต่ red meat ก็คือฝรั่งกำลังหมายถึงเนื้อวัวก็คือ beef 2ก็คือ pork ก็คือหมูไม่ใช่ pig นะฮะ pork และสุดท้ายคือ lamb ก็คือเนื้อลูกแกะนั่นเองครับต่อไปครับถ้าคุณไปที่อเมริกาคุณอาจจะได้ยินคำนี้ครับ he's a redneck ครับ redneck แปลว่าอะไรแปลว่าฝรั่งลูกทุ่งบ้านนอกนั่นเองฮะถามว่าทำไมต้องใช้ redneck คอแดงไม่เกี่ยวกับการกินเหล้านะฮะกับคอทองแดงแต่ redneck ก็คือมาจากพวกนี้ฮะชาวนาเนี่ยนะครับขุดเนี่ยนะฮะขุดหญ้าขุดดินเนี่ยนะฮะแล้วแดดก็ส่องไปที่คอก็เลยเรียกว่า redneck นั่นเองก็คือพวกนะฮะลูกทุ่งอันดับต่อไปครับฝรั่งครับมาเมืองไทยไปบอกเขาว่า you should go to พัดพงพัดพงเนี่ยนะฮะก็คือ a red light district นั่นเองครับ red light district ก็คือย่านโคมแดงหรือว่าย่านไฟแดงๆครับถ้าน้องๆหลายๆคนอาจจะไม่เข้าใจนะฮะลองไปแถวพวกพัทยาหรือว่าพวกภูเก็ตหาดป่าตองจะมีไฟแดงๆแล้วจะมีผู้หญิงแบบนุ่งน้อยห่มน้อยแล้วอาจจะมีผู้ชายเนี่ยนะครับขี้เมาหน้าตาอาจจะดูทะลึ่งลามกเลยนะครับอยู่กับสาวๆพวกนี้ red light district ครับต่อไปครับวันนี้คุณฝ่าไฟแดงเนี่ยนะฮะฝ่าไฟแดงครับคุณจะพูดยังไงครับ run a red light นั่นเองครับหรือเป็นอดีตครับก็คือ I ran a red light ครับก็คือวิ่งผ่านไฟแดงครับสำนวนต่อไปนี้นะครับเหมาะมากครับสำหรับพวกผู้ชายเจ้าชู้นะครับชอบนอกใจเมียนอกใจแฟนนะฮะสำนวนนี้นะครับก็คือ catch someone red handed ครับของชาวไทยคือจับได้คาหนังคาเขาทำไมครับเพราะว่าสำนวนนี้มาจากตอนสมัยก่อนครับพวกโจรนะฮะก็จะเข้าไปขโมยวัวควายนะครับจากชาวบ้านแล้วก็คือจับแล้วก็ต้องลากควายออกไปจากหมู่บ้านนะฮะพอปรากฏว่าเจ้าของควายหรือวัวบอกเฮ้ยนั่นวัวฉันนี่ว่าเฮ้อเปล่านะครับคาหนังคาเขาเลยใช่ไหมครับแต่ของฝรั่งเนี่ยนะครับก็คือ catch someone red handed ก็มาจากนี่เลยครับสมัยก่อนครับชาวอังกฤษนี่นะครับชอบต้มน้ำกินชาทั้งวันตั้งแต่เช้ายันดึกครับปรากฏครับเจ้าของบ้านกินชาก่อนนอนแล้วก็ต้มกาน้ำไว้แล้วก็ไปนอนกาน้ำก็ร้อนเนี่ยนะฮะปิดไฟปุ๊บโจรเข้ามาในบ้านครับก็ต้องคลุบลุบคลำคลำหาไฟกาน้ำอย่างจังครับร้องเจี๊ยกกรีดกรีดกรีดแล้วมือเนี่ยนะครับก็แดงสุดๆเลยนะครับแล้วก็วิ่งออกจากบ้านแป๊บเดียวครับก็จับได้เพราะว่าใครที่มือแดงพองเนี่ยนะครับก็คือโจรที่เข้ามาในบ้านดังนั้นครับเวลาเขาบอกว่า I caught him red handed ถ้าคุณผู้หญิงจะบอกครับ I caught him red handed คือฉันจับมันได้คาหนังคาเขาเลยทีเดียวครับสุดท้ายของสีแดงเนี่ยนะครับก็คือวงนี้ครับ Because I move like Jagger Because I move like Jaggerชื่อวงนี้นั่นเองครับ Maroon 5 Maroon ก็คือสีแดงเลือดหมูนั่นเองครับ Blue ครับปรากฏเนี่ยนะฮะชาวไทยไม่เคยรู้มาก่อนนะว่า Blue มีความหมายว่าเศร้าโศกนั่นเองครับฝรั่งคนหนึ่งครับเดินเข้ามาครับเห็นผู้หญิงคนหนึ่งนั่งเศร้าๆครับฝรั่งก็ถามว่า What's wrong? You look blue ชาวไทยก็งงฮะ I look blue What do you mean blue? Blue like in Avatarไม่ใช่บลูอวตารครับแต่บลูเนี่ยนะครับก็คืออะไรเศร้าโศกฝรั่งบอก you look blue แล้วไม่ใช่ว่าคนไทยเข้าใจผิดอย่างเดียวนะครับหลายๆท่านหนังเลยนะครับ DVD ผีที่แปลก็ยังแปลกันผิดเลยนะครับฝรั่งบอก you look blue today DVD ผีขึ้นเธอดูตัวสีฟ้าในวันนี้บลูก็คือเศร้าโศกนั่นเองครับบลูอันต่อไปนะฮะก็คือOnce in a blue moon ชาวไทยหลายคนถามว่าทำไมคนไทยเรียนภาษาอังกฤษมานานแต่ไม่เก่งครับผมบอกก็ไม่ยากครับ because you practice once in a blue moon ก็คือคุณซ้อมนะครับนานๆครั้งถึงจะทำสักครั้งหนึ่ง once in a blue moon ก็คืออะไรครับคุณก็เห็นพระจันทร์นั้นสีฟ้าหรือสีน้ำเงินไหมฮะก็ไม่มีฮะก็แปลว่าอะไรก็ไม่เคยซ้อมหรือว่าแทบจะไม่เคยซ้อมนั่นเองครับสำนวนต่อไปนะครับก็คือ out of the blue ครับผมออกมาจากสีฟ้ามันแปลว่าอะไรครับอย่างเช่นครับถ้าวันนี้เนี่ยนะฮะผมเนี่ยนะครับโทรไปหา

คุณเนี่ยนะครับแล้วคุณก็คงจะต้องตกใจที่ว่าเอ้าโทรมาหากันได้ยังไงเนี่ยคุณก็จะต้องบอกว่าอาจารย์คริส called me out of the blue อาจารย์คริสอยู่ดีๆก็โทรมาหาฉันเฉยเลย out of the blue มาอย่างไรครับมาจากท้องฟ้าสีครามท้องฟ้าสีครามครับไม่เหมือนจะมีอะไรปรากฏครับคนจะตีกอล์ฟยกเหล็กกอล์ฟมาปุ๊บไม้กอล์ฟปุ๊บมีแสงฟ้านะครับแสงไฟออกจากฟ้าก็คือ lightning นะฮะฟ้าผ่าไม่ใช่ thunder นะครับ lightning ก็คือฟ้าผ่า thunder คือฟ้าร้องใช้กันได้ถูกนะฮะมี lightning ลงมาที่ไม้กอล์ฟใครจะคาดคิดครับว่าท้องฟ้าสีครามมันจะมีฟ้าผ่าลงมาได้ดังนั้นเนี่ยนะครับ out of the blue ก็คือแบบไม่ได้คาดคิดไม่ได้ตั้งใจมันก็เกิดขึ้นมาต่อไปครับ blue collar worker ก็จะมีการแบ่งกันชัดเจนมากนะครับก็คือคนที่เป็นพวกหนุ่มสาวโรงงานนะครับจะมักจะเห็นว่าเขาจะใส่นะครับเป็นเสื้อช็อปหรือเสื้อสีฟ้าๆน้ำเงินเนี่ยนะฮะดังนั้นเนี่ยนะครับเขาเรียกว่า blue collar worker นะเนี่ย blue collar worker ไม่ใช่คนทำงานสีน้ำเงินนะฮะ collar ตัวนี้ไม่ใช่ color แต่ collar แปลว่าปกเสื้อนั่นเองครับ so ดังนั้นเวลาเขาจะบอกว่าคนทำงานโรงงานก็คือ blue collar worker ครับอันต่อไปที่ฝรั่งถามผมเยอะมากนะครับก็คือเขาไม่เข้าใจเพราะไปประเทศไหนพิมพ์เขียวก็คือมันจะเป็นสีฟ้าและในภาษาอังกฤษกับหลายภาษาเขาก็ใช้คำว่า blue ครับมีแต่บ้านเราเนี่ยนะครับใช้พิมพ์เขียวฝรั่งชาวคนไทยน่ะตาบอดหรือเปล่าเพราะมันเป็นสีฟ้าชัดๆเลยครับดังนั้นครับบ้านเราพิมพ์เขียวนะฮะแต่ภาษาอังกฤษไม่ใช่ print green นะฮะต้องเป็น the blueprint ครับเราจะสร้างตึกนะฮะก็ต้องมีพิมพ์เขียวคือ the blueprint ครับส่วนของผมเนี่ยนะครับเป็นสีน้ำเงินเข้มมากหรือสีกรมท่าเขาเรียกว่า navy blue ครับอย่าลืมครับทหารเรือเขาเรียกว่า navy ไม่ใช่ navy นะครับเพราะ navy จะเป็นพวกชาวออตานั่นเองครับสีต่อไปนะครับก็คือสีขาวนั่นเองนะครับคำแรกของเราก็คือ white flag นั่นเองครับต้องออกเสียงคำว่า flag มี l ชัดเจนนะครับเพราะ flag แปลว่าธงขาวก็คือ white นั่นแหละครับ white flag ก็เหมือนภาษาไทยคือธงขาวนั่นเองครับดังนั้น raise the white flag ก็คือยกธงขาวยอมแพ้ก็คือ give up นั่นเองครับอย่าเพิ่งยอมแพ้ง่ายๆกับภาษาอังกฤษนะครับเมื่อกี้ในสีน้ำเงินครับเรามีคนทำงานในโรงงานก็คือ blue collar workers ส่วนชาวออฟฟิศนะครับก็จะเรียกว่า white collar workers นั่นเองครับก็คือเสื้อสีขาวแล้วมีปกขาวนั่นเองครับคุณผู้ชมครับจำได้ไหมครับไม่นานมานี้เนี่ยนะครับนักการเมืองท่านหนึ่งนะครับเคยพูดคำว่าโกหกสีขาวออกมายังไงครับมาจากสำนวนภาษาอังกฤษก็คือคำว่าwhite lie นั่นเองครับ tell a white lie ก็ไม่ได้แปลว่าไวท์ไลน์ไวท์ไลน์อย่างนี้นะครับแต่ white lie ก็คือโกหกเพื่อรักษาน้ำใจคนอื่นนั่นเองครับต่อไปนะครับก็คือเรื่องราวการเมืองอีกหนึ่งเรื่องครับเวลาเขาบอกว่าจะพยายามล้างความผิดหรือใครจะผิดหรือถูกไม่รู้ครับแต่เวลาเขาบอกว่าจะพยายามล้างอะไรสักอย่างออกไปเนี่ยนะครับให้มันเหลือศูนย์เนี่ยนะครับเขาจะเรียกว่า white wash นั่นเองครับwhite wash นะฮะก็คือการล้างความผิดออกไปนั่นเองครับต่อไปก็คือ white knight ครับ white ก็คือขาว knight ก็คืออัศวินนั่นเองครับนั่นแหละฮะผมก็พยายามนะครับจะเป็นอัศวินขี่ม้าขาวกรอบกรอบกรอบกรอบกรอบที่จะมาช่วยคุณนะครับกับเรื่องราวของภาษาอังกฤษครับสีขาวสุดท้ายเนี่ยนะครับก็คือเรื่องนี้ครับภาษาอังกฤษก็คือ liquid paper ทุกวันนี้เราใช้กันนะครับที่จริงแล้วเนี่ยนะครับเราไปบอกฝรั่งว่า I have some liquid มันแปลว่าของเหลวหรือว่าน้ำอะไรสักอย่างเนี่ยนะฮะไอ้พวกเนี่ยนะครับ liquid paper ที่เป็นปากกาลบสีขาวเนี่ยนะครับเขาจะเรียกว่า a correction pen ก็คือปากกาที่เอาไว้แก้แต่หลายๆคนเขาจะเรียกว่า white out pen นั่นเองครับ white out pen ก็คืออะไรครับเอาไว้แล้วก็ออกไปเลยครับก็คือ white out pen นั่นเองสีดำนะฮะสีดำครับถ้าถูกชกปุ๊บชาวไทยบอกว่าตาเขียวแต่ฝรั่งในตาเขาเขียวอยู่แล้วครับดังนั้นเขาจะใช้ว่า black eye นั่นเองครับแต่ไม่เกี่ยวกับ black eye p ครับต่อไปคือ blacklist นั่นเองครับถ้าคุณทำผิดนะฮะคุณจะได้ไปติดบัญชีดำอย่างแน่นอนครับ blacklist นั้นอย่าทำผิดดีกว่านะครับต่อไปฮะชาวไทยนะครับอยากจะไปดูฟุตบอลที่ต่างประเทศครับจะไปซื้อตั๋วผีไปถามเขาว่า do you have ghost ticket ฝรั่งก็งงถ้าจะไปดูหนังผีจะไปดูฟุตบอลกันแน่ตั๋วผีนะครับคือ black marketTickets นั่นเองนะฮะ so black market ก็คือตลาดมืดหรือตลาดขายของเถื่อนของผิดกฎหมายครับแกะดำภาษาไทยเรามาจากไหนรู้ไหมฮะภาษาอังกฤษนี่แหละครับ black sheep ครับผมคนที่รู้สึกว่าเหมือนไม่เข้ากับเพื่อนไม่เข้ากับกลุ่มเนี่ยนะฮะก็คือ black sheep ครับต่อไปครับไฟดับครับไฟดับตอนนี้จอเป็นสีอะไรครับสีดำนั่นเองนั่นแหละครับผมก็คือ black out นั่นเองครับ black out ก็คือไฟดับครับผม there is a blackout in the building ก็คือไฟดับในตึกนั่นเองนะครับสุดท้ายครับ black magic ไสยศาสตร์อย่าไปอินอย่าไปยุ่งกับเรื่องไสยศาสตร์นะครับไสยศาสตร์มนต์ดำ black magic เพราะมันอาจจะอันตรายและย้อนกลับมาทำร้ายเราได้ครับ pink คำแรกก็คือ pinky ไม่ได้พูดถึงสวิกาชัยเดชครับแต่ pinky คือแม่แมวนิ้วก้อยนั่นแหละ

ครับเขาเรียกว่าพิงกี้นะครับผมจำไว้เลยนะฮะพิงกี้นิ้วก้อยต่อไปครับ see the world in pink เห็นทุกอย่างเป็นสีชมพูตกหลุมรักใครสักคนอย่างจังเลยใช่ไหมฮะ see the world in pink ก็กำลังมีความรักสุดท้ายของคำว่าสีชมพูก็จะมีคำว่า shocking pink ครับจะได้ยินบ่อยๆครับสีนี้ shocking pink คือสีอะไรครับสีชมพูแบบเข้มๆเลยนะครับเห็นแล้วมัน shocking มันเหมือนแบบมันทำให้เราตกใจเลยทีเดียวgray อย่าลืมนะครับคำว่า gray เราก็เคยพูดมาบ้างแล้วนะครับว่า gray นั้นสะกดกัน2แบบคือ grey กับ gray แล้วต้องออกเสียงรอเรือชัดเจนไม่งั้นจะกลายเป็น gay ก็แปลว่ากระเทยฮะอย่าลืมนะครับ gray มีอยู่3คำครับ1ผมหงอกครับ gray hair ที่จริงมันก็ขาวแหละครับแต่เหมือนเขาให้กำลังใจครับว่ามันยังไม่ขาวสนิททั้งที่จริงมันขาวสนิทเลยนะฮะดังนั้นครับผมหงอกก็จะได้ว่า gray hair ก็ได้นะครับต่อไปครับศัพท์ที่กำลังมาแรงในการขายของในประเทศไทยคือ gray market ตลาดสีเทาตลาดสีเทานะครับก็คือตลาดที่ไม่ได้ขายของแบบผิดกฎหมายไม่ใช่นะครับแต่อาจจะไม่ค่อยถูกกฎกติกาหรือมารยาทในการค้าสักเท่าไหร่ครับตัวอย่างที่ดีสุดก็คือตลาดรถยนต์ import นั่นเองฮะอย่างเช่นถ้าคุณจะซื้อ Benz หรือ BMW เนี่ยนะครับเขาก็จะรณรงค์ว่าคุณต้องไปซื้อกับ dealer หรือ authorized dealer ก็คือคนที่ขายของแบบนะฮะแบบเป็นทางการนั่นเองนะฮะแต่ทุกวันนี้จะมีพวก gray market ก็คืออะไรครับก็คือเขาก็จะนำเข้าแล้วอาจจะขายในราคาถูกพวก authorized dealer ก็คือพวกคนที่ขายของแบบเป็นทางการนั่นนะครับเขาถึงเรียกว่า gray market นั่นเองครับซึ่ง gray market ในยุคนี้ก็เป็น gray area ครับเป็นบริเวณสีเทาก็ยังไม่แน่ใจว่าเอ๊ะสรุปมันถูกหรือมันผิดแต่ก็ยังมีคนทำกันเยอะครับผมgreen นี่นะครับใส่ s เข้าไปนิดเดียวนั่นนะครับก็คือ greens แปลว่าผักเขียวนั่นเองครับดังนั้นครับน้องๆอยากจะสุขภาพดีนะครับก็คือ you have to eat your greens นั่นเองนะครับต่อไปก็คือแน่นอนครับเราก็อยากจะมีโลกที่เต็มไปด้วยธรรมชาติแล้วก็โลกนั้นที่อยู่กับเรานานๆนะครับก็คือต้องรักษาให้โลกของเรานั้นเป็น a green world นั่นเองครับโลกสีเขียวนะครับแต่โลกของเรานั้นจะเป็นโลกสีเขียวได้ไงครับในเมื่อทุกวันนี้เนี่ยนะครับมนุษย์ก็ปล่อยมลพิษเข้ามาสู่โลกของเราจนเรากลายเป็นภาวะเรือนกระจกกันไปแล้วเนี่ยนะครับซึ่งคำนี้เราจะเรียกว่า a greenhouse effect นั่นเองครับ effect ก็คือผลกระทบ greenhouse มันจะเป็นนี่นะครับจะเป็นบ้านกระจกนะฮะที่ฝรั่งก็จะมีที่เขาจะให้ความร้อนจากกระจกเข้ามานะครับข้างในปุ๊บแล้วก็ความร้อนก็จะอบอยู่ในนั้นนะฮะเพื่อเอาไว้เลี้ยงต้นไม้ของเขานั่นเองครับต่อไปนะฮะก็คือสำนวนกันบ้างครับ get the green light หรือว่า give the green light ภาษาไทยคืออะไรนะครับก็ได้ไฟเขียวหรือว่าให้ไฟเขียวนั่นเองครับอย่างเช่นจะบอกว่าได้ไฟเขียวมาจากเจ้านายแล้ว I got the green light from my boss หรือจะบอกเจ้านายให้ไฟเขียวแล้วก็คือ our boss gave us the green light นั่นเองครับ gave us the green light ก็คือได้ให้ไฟเขียวก็คือได้ให้อนุญาตเราทำอะไรสักอย่างครับสำนวนต่อไปนะครับของสีเขียวก็คือ the grass is always greener on the other side ครับ the grass is always greener on the other side เป็นสำนวนนี่นะครับที่กำลังบอกว่าคนเราเนี่ยนะครับบางครั้งเนี่ยนะครับไม่ค่อยพอใจกับสิ่งที่ตัวเองมีครับก็เลยชอบไปมองเนี่ยนะครับอีกฝั่งหนึ่งของรั้วก็คือเฟนซ์นะครับแล้วคิดว่ามันจะดีกว่ามันจะเขียวกว่าครับก็เลยลองข้ามไปดูเนี่ยนะครับพอไปดูตรงนั้นปุ๊บปรากฏว่าเจอแล้วว่าไม่มีอะไรที่ดีกว่าจะกลับมากลับไม่ได้ครับผมมันก็เหมือนกับลูกแกะตัวนึงครับอยากจะไปกินหญ้าฝั่งนู้นโดดไปแต่โดดกลับมาไม่ได้เหมือนกับเราละครับคุณผู้ชายบางท่านนั้นนึกว่าภรรยาของตัวเองไม่ดีครับก็เลยเห็นผู้หญิงคนนึงเด็ดกว่าโดดข้ามรั้วไปปรากฏว่าเจอว่าคนนั้นก็ไม่ได้ดีกว่าภรรยาเราจะกลับมาภรรยาไม่รับก็จบข่าวเลยใช่มั้ยฮะ The grass is always greener on the other side ครับต่อไปก็คือสีส้มครับ orange ครับผมส้มก็มาจากตัวผลไม้ส้มครับเปลือกส้มก็ orange ครับแต่ส้มเขียวหวานนะครับไม่ใช่ sweet green orange นะครับอันนั้นแปลกันตรงๆครับส้มเขียวหวานเขาเรียกว่า tangerine นั่นเองนะฮะ brown อย่าลืมครับ brown เนี่ยนะครับก็จะใช้ง่ายๆอยู่ไม่กี่อย่างครับสุขภาพไงฮะกินขนมปังก็ต้องกินอะไร brown bread ก็คือขนมปังแบบ whole wheat นั่นเองครับกินข้าวก็ต้องบอกว่าต้องกิน brown rice ครับก็คือ whole grain rice หรือ brown rice คือข้าวกล้องชาวไทยบางคนไปแปลตรงๆ do you like camera rice โอ้โหนั่นมันแปลกันตรงๆไปไหมฮะต่อไปครับน้ำตาลแดงก็คือ brown sugar นั่นเองครับสุดท้ายของสีน้ำตาลครับก็คือสีกากีรู้ไหมครับว่าสีกากีเรามาจากไหนก็ภาษาอังกฤษนี่แหละครับแต่ภาษาอังกฤษเขาจะออกเสียงว่าคาขีนั่นเองครับใช่ครับคล้ายๆกับคาขีนั่นแหละฮะนะฮะ so คาขีก็คือกากีครับสีม่วงครับก็ไม่มีอะไรมากครับก็คือแค่จะบอกว่าสีม่วงก็จะมีอีกหนึ่งคำก็คือ violet นั่นเองใช่ไหมครับ purple หรือว่า violet ครับหลายคนเคยถามจนผมต้องไปหาคำตอบว่าทำไมสีม่วงถึงเป็นสีประจำชาติของชาวเกย์นั่นเองครับก็ได้ไปหาคำตอบนะครับว่าผู้ชายสีน้ำเงินผู้หญิงก็สีชมพูเอามารวมกันเป็นสีม่วงจบไหมโอเคครับขอบคุณมากครับผมนะฮะต่อไปครับก็คือพวกสีที่ทำให้เรามีเงินกันบ้างครับอย่าลืมนะครับ

หลายคนนั้นไม่เคยได้ยินคำว่าแพลทินัมหลายคนเลือกทองมากกว่าแพลทินัมแต่จริงๆแพลทินัมสูงกว่าทองนะฮะแพลทินัมนั่นเองครับต่อไปก็คือโกลด์ก็คือสีทองสีทองมีอะไรบ้างครับ heart of gold she has a heart of gold ก็คือเธอนั้นใจบุญมีจิตใจที่เป็นสีทอง she has a heart of gold ครับการเก่งภาษาอังกฤษจะทำให้คุณนั้นมีโอกาสทองในการทำงานหาเงินได้มากขึ้นนะครับ it's a golden opportunity ครับ golden opportunity โอกาสทองครับพวกร้านทองเรียกว่า gold shop หรือว่า goldsmith นะฮะ goldsmith ก็คือพวกคนทำทองนะ gold shop หรือ goldsmith นั่นนะครับไปซื้ออะไรกันได้บ้างครับ gold chain หรือ gold necklace ก็คือสร้อยคอทองคำหรือถ้าให้รวยเนี่ยนะครับไปซื้อ gold bars ก็คือนี่แหละครับก็คือทองคำแท่งเอาไปเก็บที่บ้านเลยนะฮะรับรองก็อาจจะได้ตุนราคากันอีกนานครับต่อไปนะฮะ golden rule ครับ golden rule คือกฎเหล็กผู้หญิงที่ชอบนะครับก็คือชอบไปนะเกาะป๋ากินนะครับเขาเรียกว่า gold digger ครับพยายามจะขุดทองจากผู้ชายคนนี้นะฮะ gold digger ต่อไปคือ gold mine gold mine ไม่ได้แปลว่าทองของฉันแล้วนะฮะถึงแม้ว่า mine mine จะแปลว่าของฉันแต่ gold mine ก็แปลว่าเหมืองทองคำนั่นเองครับก็อยากจะฝากเรื่องนี้สุดท้ายจริงๆครับว่าบ้านเราเนี่ยนะครับฝรั่งทำมาตาบอดซี colorblind กันหรือเปล่าเพราะว่าทองคือ gold silver คือเงิน bronze คือทองแดงแต่ปรากฏว่าถ้าคุณนั้นมีรถสีเงินคุณจะเรียกรถของคุณว่าสี bronze หรือบางคน bronze เงินบางคนก็บอกว่ารถสีทองก็ bronze ทอง bronze เงิน bronze ทองฝรั่งถามมันเกิดได้ยังไงมันจะเอามารวมสีได้ยังไงเพราะสีรถของคุณนั้นถ้าเป็นสีเงินก็จะเป็น silver สีทองก็เป็น gold แต่ถ้าวันนี้ครับคุณรถหายฝรั่งถาม what happened คุณบอก I lost my car ฝรั่งถาม what color is your carจะได้ไปตามหารถด้วยกันชาติไทยบอก My car is a bronze Toyota Camry ฝรั่งทั่วโลกจะฟังเลยครับว่า Toyota Camry สีทองแดงเขาจะไปหาทั้งประเทศก็คงจะไม่เจอนะครับวันนี้ครับความรู้ง่ายๆเกี่ยวกับสีก็ทำให้เรานั้นเข้าใจภาษาอังกฤษมากขึ้นรวมถึงใช้ภาษาอังกฤษได้เยอะขึ้นและถูกต้องมากขึ้นนะครับ Everything about colors ก็เป็นสิ่งที่สำคัญจำกันเยอะๆนะครับ

0: พราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV7 นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV8 และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 นถึง 11:00 นเริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
2: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 และเวลา 20:30 วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 และเวลา 12:00 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 และเวลา 20:30 รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: ุกเฟรมของภาพยนตร์คือภาพจำของยุคสมัยและทุกเรื่องเล่าที่ถูกฉายบนจอคือเสียงสะท้อนของสังคมไทยจากภาพยนตร์ไทยเรื่องแรกเรื่องนางสาวสุวรรณปีพุทธศักราช2476ซึ่งเป็นเสมือนต้นเสียงของความฝันในโลกใหม่ที่คนไทยใช้เล่าเรื่องของตัวเองผ่านเลนส์เมื่อโลกหมุนเร็วขึ้นเทคโนโลยีก้าวหน้าผู้ผลิตภาพยนตร์ไทยเริ่มมองออกนอกประเทศหนังอย่างสุริโยไทยหรือว่านางนาคไม่ได้เพียงประสบความสำเร็จในประเทศแล้วนะครับแต่ยังกลายเป็นประตูบานแรกที่ทำให้ผู้ชมทั่วโลกเริ่มหันมามองว่าภาพยนตร์ไทยมีอะไรบางอย่างที่ไม่เหมือนใครหัวใจของภาพยนตร์ไทยไม่ใช่แค่เรื่องราวครับแต่คือวิธีเล่าเรื่องบทภาพยนตร์ที่กลั่นจากความเข้าใจในสังคมไทยงานกำกับที่พาอารมณ์ไปสู่จุดสูงสุดงานภาพที่ใส่กลิ่นอายวัฒนธรรมแสงและเสียงที่สร้างอารมณ์ร่วมอย่างบรรจงและนักแสดงที่ไม่ได้แค่แสดงแต่ใช้ชีวิตอยู่ในบทบาทปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าโลกของเราทุกวันนี้ไม่ได้ถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางเศรษฐกิจและการเมืองอย่างเดียวแต่ยังถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางศิลปะวัฒนธรรมด้วยเพราะว่าเป็นสิ่งที่สะท้อนความเป็นตัวตนของเราให้โลกได้เห็นสะท้อนเสน่ห์ความเป็นไทยและหนึ่งในเครื่องมือในการผลักดันเรื่องนี้ให้ไปสู่สายตาของชาวต่างชาตินั่นก็คือภาพยนตร์ไทยครับสวัสดีครับผมแบงค์พบเอกพรภูมิเมตตาวันนี้เราจะได้พูดคุยกับผู้กำกับภาพยนตร์ระดับแนวหน้าของเมืองไทยท่านแรกพี่ต้งบรรจงปิสันธนกูลนะครับพี่ต้งสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: พี่ต้งครับช่วยบอกหน่อยได้ไหมครับว่าคำนิยามของเสน่ห์ความเป็นไทยในมุมมองของพี่ต้งคืออะไรบ้างครับ
1: หลายคนพอพูดถึงความเป็นไทยอาจจะนึกไปถึงแบบชุดไทยชดาอะไรพวกนี้การอาหารไทยอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆผมว่ามันอยู่ในสิ่งที่เรียบง่ายมากๆเหมือนผมทำหนังไทยเงี้ยถึงเหมือนผมทำชัตเตอร์อย่างเงี้ยถ้าเอาภาษาไทยออกบางทีบางคนก็ไม่ได้รู้นะว่ามันมาจากเมืองไทยมันจริงๆมันอยู่ที่วิธีคิดแล้วก็การใช้ชีวิตของตัวละครมากกว่า
0: หนังไทยของเรามีจุดแข็งอะไรในระดับโลกบ้างครับ
2: พี่ว่าความงดงาม
3: ความงดงาม
2: ชีวิตผู้คนอาหารสถานที่ว่าทำอะไรเงี้ยมันเอามาใส่ได้หมดเลยพี่ว่ามันเป็นจุดเด่นซึ่งทำให้ต่างชาติอ่ะเขาหลงเสน่ห์ได้
0: เวลาเราทำหนังสักเรื่องนึงเราเขียนบทสักเรื่องนึงขึ้นมาเราคำนึงถึงคำว่าเสน่ห์ความเป็นไทยตั้งแต่ขั้นตอนไหนเราคิดตลอดเลยไหมครับหรือว่ามันออกมาเองตามธรรมชาติ
4: ภาพยนตร์นี่เวลาทำเราต้องเอาความเป็นเอนเตอร์เทนนำเรื่องเค้าเจอเรื่องของขนบธรรมเนียมเพณีทุกอย่างสอดแทรกโดยที่ไม่ทำให้เนื้อหาของเรื่องเสีย
0: ครับ
4: นะครับในแค่องค์ประกอบเท่านั้นแล้วซึมเข้าไป
0: สุดท้ายอยากจะให้ฝากถึงคนรุ่นใหม่รวมถึงคนที่สนใจในโลกภาพยนตร์หน่อยครับว่าการที่ภาพยนตร์ไทยจะไปสู่สายตาของชาวต่างชาติได้เรื่องของเสน่ห์ความเป็นไทยสำคัญมากน้อยขนาดไหนครับ
5: ไม่อยากจะพูดให้มันแบบว่าเคลือบน้ำตาลว่ามันง่ายคือมันยากนะฮะแต่ว่าอยากให้มั่นใจและอดทนและจริงใจกับสิ่งที่เล่าแล้วมันจะไอ้เรื่องที่เราเล่าอ่ะมันจะรีชไปสู่คนดูเองอะไรที่เราอาจจะกลัวไปว่าคนดูจะไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยฮะก็จริงๆแล้วเราอยากให้จริงใจแล้วก็มั่นใจแล้วเข้าไว้อะไรครับผมว่าหนังมันจะมีคนดูเองหนังมันจะถึงคนดูเอง
0: จากการพูดคุยกันในวันนี้เราได้เห็นชัดเจนแล้วนะครับว่าเสน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่เรื่องไกลตัวไม่ได้อยู่แค่นโยบายระดับประเทศแต่มันเริ่มต้นจาก

ความตั้งใจเล็กๆของคนทำงานศิลปะคนทำหนังที่อยากจะเล่าเรื่องของบ้านเราให้คนอื่นได้รู้จักหนังไทยมีเสน่ห์เฉพาะตัวมีวัฒนธรรมมีอารมณ์ความรู้สึกมีวิถีชีวิตที่โลกไม่เคยเห็นมาก่อนและนี่แหละครับคือพลังที่ไม่มีใครลอกเลียนได้เสน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่แค่สร้างภาพแต่คือการส่งผ่านตัวตนและผู้ผลิตภาพยนตร์ก็พิสูจน์ให้เราเห็นแล้วว่าเมื่อเรากล้าเล่าเรื่องของตัวเองด้วยความจริงใจด้วยศิลปะที่ซื่อตรงภาพยนตร์ไทยก็สามารถกลายเป็นหน้าตาเป็นหัวใจและเป็นเสียงแทนประเทศไทยในสายตาโลกได้อย่างภาคภูมิขอเป็นกำลังใจให้คนทำหนังทุกคนที่ยังเชื่อในพลังของเรื่องเล่าเพราะบางครั้งแค่เรื่องเล่าดีๆเรื่องหนึ่งก็อาจจะเปลี่ยนมุมมองของคนทั้งโลกได้นะครับ

0: Hello everyone! Vocab Journey Kids Story. Today, I want to find a place to relax near Bangkok. It doesn't take much time to travel. So, I'm on my way to Samutrakan province. I came here because I have a teacher friend named Ku Oh. She is a teacher who teaches at a water school. Huh? A water school? Today, I want to come and see with my own eyes the way of life of the Klong Kalae community. Let's go. Ku Oh, you ไหนนะ มาแล้วนะครับ Ku Oh ก็มาแล้วเฮ้ยตัวเล็กจังคู่โอนี่เด็กหรือเปล่าฮะคู่โอพร้อมลงหรือเปล่าฮะไม่ใช่คู่โอเอ้สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับทีเช
0: ิร์ตสวัสดีครับ
1: ผมโต๊ดครับโหให้ผมมารับทีเชิร์ตไปเที่ยวครับ
0: อ๋อทีเชิร์ตเกรงเข้าใจผิดว่าเป็นคู่โอ้แต่ไม่ใช่เลยสุดยอดมากเลยนะขับเรือขับเป็นและขับเองด้วยแล้ววันนี้จะพาทีเชิร์ตไปเที่ยวที่ไหนครับ
1: จะพาทีเชิร์ตเกรงไปชมวิวชิมอาหารลงเรือครับ
0: โอ้โห
1: แล้วไปโรงเรียนกลางน้ำครับ
0: โอ้โห
1: ไปพักกลางน้ำครับ
0: โอ้มีหลายที่มีหลายอย่างหลายกิจกรรมจุดแรกที่เราจะไปเที่ยววันนี้ก็คือ
1: โรงเรียนกลางน้ำไปหาครูโอครับ
0: โรงเรียนกลางน้ำไม่ได้อยู่บนบกครับ Let's go พร้อมไปลงเรือครับ

0: ถึงแล้วโอ้โหสนุกมากแล้วปกติไปโรงเรียนยังไงครับ
1: มาด้วยเรือครับ
0: ด้วยเรือทุกวันใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: โอ้โหแล้วด้านหลังเราจะเรียกว่าคลองภาษาอังกฤษไม่อยากใช้คำว่า canal
1: canal
0: เก่งมากแล้วน้องโตครับชอบวิชาอะไรมากที่สุด
1: ศิลปะครับ
0: ศิลปะใช้คำว่า art โอ้โหเก่งจังเลยนะครับที่เราก็ประทับใจมากเพราะขับเรือก็เป็นและขับเองด้วยใครเป็นผู้สอนครับ
1: ยายครับยายอายุเยอะแล้วครับผมต้องดูแลยายครับ
0: แสดงว่าอยู่กับยายถูกไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: แล้วตอนนี้ยายอยู่ที่ไหนครับ
1: อยู่ที่วัดล้างจานครับ
0: เป็นผู้ช่วยหรือเปล่า
1: ครับ
0: โอ้เก่งมาก
1: เดี๋ยวผมจะพาไปหายายครับแต่ก่อนอื่นเราไปหาครูโอก่อนครับ
0: โอเคงั้นเราจะไปชมโรงเรียนไปก่อนครับ Let's go
1: ถึงแล้วครับ
0: ถึงแล้ว
1: เรียนวัดศรีคงคารามครับ
0: โอ้สุดยอดมากเลยฮะว้าวเป็นครั้งแรกในชีวิตที่เจอโรงเรียนกลางน้ำเราจะตั้งชื่ออะไรดีนะภาษาอังกฤษจะพูดว่ายังไงอ่ะ floating school ไป

0: ปครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: โอ้ครูโอไม่ได้เจอนาน
1: ค่ะ
0: เป็นยังไงบ้างครับ How are you
1: I'm fine How about you
0: I'm good ที่โรงเรียนครับทั้งหมดมีนักเรียนกี่คนครับ
1: 28คนค่ะส่วนใหญ่นักเรียนจะอาศัยอยู่ในคลองข้างในค่ะก็จะนั่งเรือออกมาโรงเรียนค่ะ
0: ถือว่าเป็นโรงเรียนเล็กๆ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: แน่นอน
1: ครับโรงเรียนขนาดเล็กครูโอก็จะสอนตั้งแต่ชั้นป.1ถึงป.6ค่ะ
0: โอเค
1: ในรายวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ค่ะ

0: ค่ะมาท่วมสนามหรือโรงอาหารค่ะนักเรียนก็จะไม่สามารถทํากิจกรรมกลางแจ้งได
1: ้แล้วอยากรู้นิดนึงนะครับ
0: ค่ะ
1: น้องโต๊ดเป็นนักเรียนแบบไหนครับ
0: น้องโต๊ดจะเป็นเด็กดีขยันตั้งใจเรียนค่ะและมีจิตอาสาค่ะ
1: โอเคมีหลายคําเลยสอนให้นิดนึงขยันใช้คําว่า diligent
2: diligent
1: เก่งมากคำต่อไปครับตั้งใจเรียนก็คือ determined สุดยอดและสุดท้ายก็จิตอาสา volunteer เก่งมากแล้วปกติน้องโตชอบทำกิจกรรมอะไรบ้าง
0: ถ้าช่วงพักกลางวันเขาก็จะชอบเตะฟุตบอลกับเพื่อนๆค่ะ
1: ชอบด้วยเก่งไหมครับแล้ววันนี้ครูโอจะพาทีเด็กไปเที่ยวและชมโรงเรียนถูกไหมครับ
0: ใช่ค่ะเดี๋ยวจะมีไกด์ตัวแทนนําเที่ยวนะคะคือน้องโต๊ดจะพาทีเชอร์ไปเที่ยวเยี่ยมชมโรงเรียนของเราค่ะ
1: ดีมากเลยนะครับแต่ก่อนอื่นทีเชอร์ก็หิวข้าวเริ่มหิวนะครับมีร้านอะไรดีแนะนําหน่อย
0: มีค่ะเดี๋ยวงั้นจะให้น้องโต๊ดนะคะพาทีเชอร์ไปทานข้าวที่ร้านลุงปีชาใกล้ๆโรงเรียนนี้ค่ะ
1: โอเคน้องโต๊ด
0: งั้นครูโอขอตัวไปทําภารกิจในเมืองก่อนนะคะ
1: ได้เลยครับเตรียมตัวเตรียมใจเดี๋ยวจะพาที่จะไปเที่ยวและที่หลังเราจะกินข้าวดีไหมครับ
2: ดีคร
1: ับโอเค let's go ไป

0: ถึงแล้วโอ้เกือบลืมตัวครับทางบ้านอย่าลืมนะเรามี quiz challenge ตั้งใจฟังคำศัพท์เกี่ยวกับอาหารทะเลน่ากินและน่ารู้นะตอบคำถามที่หลังเดี๋ยวน้องโต๊ดร้านนี้อร่อยที่สุดใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: อร่อยที่สุดงั้นแนะนำเมนูอะไรดีครับ
1: ข้าวผัดกุ้งครับ
0: โอเคเดี๋ยวสอนให้นิดนึงนะครับคำว่าร้านอาหารลองกูนะ restaurant เก่งมากข้าวผัดก็คือ fried rice สุดยอดตัวอ่อนชัดเจนครับกุ้งภาษาอังกฤษว่า shrimp ได้อยู่แต่ถ้ามันยากไปมีคำอื่นด้วย prawn ใช่แล้วนะ prawn หรือ shrimp แปลว่ากุ้งแล้วนอกจากนี้
1: ปลาหมึกทอดกระเทียมครับ
0: โอ้น่ากินมากเลยอ่ะสอนคำว่าปลาหมึกใช้คำว่า squid
1: Squeeze.
0: เก่งมากแค่นี้ที่เจอโอ้อยากกินแล้วมีอะไรไหมแบบพิเศษมีไหม
1: หอยแครงลวกครับ
0: โอ้หอยแครงลวกโอ้อยากกินครับสอนให้หอยแครงคือคักโกแต่ถ้าเป็นหอยเชลทั่วไปใช้คำว่า
1: scallop
0: น้องต้องระวังใช้คำว่า shell ไม่ได้แปลว่าหอยรู้หรือเปล่า shell แปลว่ากระดองอันนั้นกินไม่ได้ปันจะหักข้างหน้านะครับสั่งอาหารต่างประเทศอย่ามาพูดว่าโอ้ I want some shell please เดี๋ยวเด็กเสิร์ฟกลับมาพร้อมกับเปลือกหอยไม่มีเนื้อให้กินครับนั้นใช้คำว่า cargo หรือ muscle หรือ scallop มีหลายคำเลยฮะช่วยสั่งอาหารด้วยสั่งอะไรก็ได้เดี๋ยวทีเจอร์เกรกจะกินให้หมดฮะ
1: ป้าแต๋วครับผมสั่งอาหารหน่อยครับเอาข้าวผัดกุ้งครับหอยแครงลวกครับปลาหมึกทอดกระเทียม
0: เยอะแล้วสองคนเรากินให้หมดหรือเปล่า
1: หมดคร
0: ับ นั้นสอนนิดนึงกินให้หมดภาษาอังกฤษว่า eat your food หรือใช้คำว่า clear your plate เก่งมากแล้วคำว่าอร่อยไม่อยากใช้คำว่า yummy delicious
1: เด
0: ี๋ยวน้องโตชอบกินอาหารทะเลอะไรบ้างครับ
1: หอยแครงครับ
0: หอยแครงแล้วที่นี่ครับมีสถานที่ท่องเที่ยวอะไรบ้างน่าไปครับ
1: เมืองโบราณครับตลาดบางน้ำผึ้งครับ
0: โอ้ทีเจอร์เกรกรอไม่ได้หิว
2: ครับหอยแครงครับ
0: พอดีเลยหอยแครงแล้วที่นี่ก็มีการจับหอยด้วยถูกไหมครับ
1: มีครับมีหอยครับใกล้ทะเลครับ
0: โอ้แล้วใครเป็นคนจับหอยครับ
1: ผมนักกุมหอยครับผมเองครับ
0: ตัวเล็กจับได้เหรอ
1: จับได
0: ้โอ้ทีเจอร์ก็กลัวจะจมน้ำสูงแค่นี้ว่ายน้ำเป็นไหมครับ
1: เป็นครับ
0: ยันใช้คำว่า I can swim เก่งมากถูกแล้วนะแล้ววันละจะจับหอยเยอะแค่ไหน
1: 50 โล
0: 10 โลก็เยอะอยู่ใครดีไหมฮะ
1: ดีครับ
0: ก็โอเคจะได้สร้างรายได้พิเศษหรือว่า extra income โอ้ยายต้องดีใจแน่นอนครับ
1: คร
0: ับ แล้วน้องโตครับปกติงมหอยจับหอยที่ไหนบ้างครับ
1: ที่วังครับ
0: ที่วังโอ้โหที่เป็นคนทำมัน
1: จับหอยที่วัง

0: ครับหรือฟาร์มหอยครับ
1: อ๋อเป็นคนละวังไว้นี่ฝรั่งไม่เก็ทนะครับสอนคำว่าวังไม่อยากใช้คำว่าPalace ถูกต้องครับแต่ถ้าเป็นหวังหอยซึ่งเป็นฟาร์มหรือว่าเป็นสถานที่นั้นใช้คำว่า Cargo Farm
0: Cargo Farm
1: เก่งมาก
0: พระเจ้าครับอาหารที่สั่งได้ยังครับ
1: มาแล้วเอาวางได้เลยครับขอบคุณมากโอ้น่ากินมากเลยอ่ะข้าวผัดหอยแครงปลาหมึกทอดกระเทียมกินหมดหรือเปล่า
0: หมด
1: สินั้นก่อนจะกินข้าวสอนให้นิดนึงนะคำว่าทานให้อร่อยใช้คำว่าenjoy your meal
0: enjoy your meal
1: ถูกต้องครับงั้นเริ่มจากเมนูนี้นะครับข้าวผัดกุ้ง shrimp fried rice
0: shrimp fried rice
1: โอเคแล้วก็หอยแครงลวกหรือ cockles
0: cockles
1: เมนูสุดท้ายปลาหมึกทอดกระเทียม squid
0: squid
1: with garlic
0: with garlic
1: โอเคนี่จะเรียกว่าน้ำจิ้มทะเลเรียกว่า seafood sauce
0: seafood sauce
1: เก่งมากซอสว่ายังไงฮะ
0: อร่อยครับ
1: โอ้อร่อยดีครับเมนูต่อไปหอยแครงชิจูเรียก็แกะไม่เป็นแกะให้หน่อยได้ไหม
0: ได
1: ้
0: คร
1: ับ โอ้สดมากเลยครับว้ายโอ้ชิมดูครับ try it เป็นยังไงบ้างครับโอ้ยกนิ้วให้นิ้วโป้งด้วยอร่อยอร่อยเผ็ดไหมครับไม่เผ็ดแน่ใจเหรอไม่เผ็ดโอ้โหเปรี้ยวแต่อร่อยปลาหมึกทอดกระเทียมลองเลยครับนี
0: ่ครับ
1: ยินดีเสมอครับกินพร้อมกันนะปลาหมึก ready 1 2 3ไปอร่อยแล้วหลังจากนี้กินให้เสร็จกินให้หมดโต๊ะจะพาทีจูแกรกไปที่ไหนครับ
0: วางหอยคร
1: ับ วางหอยโอเค
0: เดี๋ยวผมขอไปรับยายก่อนนะครับ
1: ได้เดี๋ยวเราจะไปด้วยกันจะได้พบกับคุณยายอ่ะกินให้หมด clear your plate น้องโต๊ะโอ้โห this young man is really extraordinary he is a lovely and admirable who is diligent and likes to help others he is also very grateful I'm really curious to see how good this one is now let's go back to น้องโต๊ะ palace follow meนั่นคุณยายหรือเปล่า
0: ใช่ครับ
1: เจอแล้วคุณยายคุณยายสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้เจอแล้วกวาดคนเดียวเลยครับโอ้ทีจูแกงจะเป็นผู้ช่วยเดี๋ยวผมว่าไปกวาดที่บ้านดีกว่าไปไหมครับ

0: เออแล้วฟังนี้นะครับ
1: วังครับ
0: วังหอย
1: ใช่
0: เออไปคุยในร่มดีกว่าครับ
1: เชื่อครับนี่วังที่เราจะงมหอยกันครับแต่ผมขอไปเตรียมตัวเตรียมอุปกรณ์ก่อนนะครับ
0: ได้เลยครับเดี๋ยวจะคุยกับยายเชิญเลยครับน้องโต๊ดบอกว่าอยู่ด้วยกัน2คนถูกไหมครับ
2: ใช
0: ่แล้วเลี้ยงหลานตั้งแต่อายุเท่าไหร่ครับ
2: ออกโรงพยาบาลเลยค่ะ
0: โอ้ตั้งแต่แรกเลย
2: ค่ะ
0: แล้วน้องโต๊ดเป็นผู้ช่วยที่ดีถูกไหมครับ
2: ค่ะ
0: น้องโต๊ดบอกว่าขยันตั้งใจเรียนครับถามนิดนึงนะครับน้องโต๊ดเป็นแบบไหนเป็นยังไงบ้างครับ
2: เด็กใสนั่นค่ะ
0: เป็นเด็กดีถูกไหมครับขยัน
2: จ้ะ
0: รักหลานแค่ไหนครับ
2: รักเท่าฟ้า
0: เท่าฟ้าใช่แล้วนะครับเห็นเป็นเด็กดีแล้ววันนี้ที่จะเกิดขออนุญาตนะครับเป็นผู้ช่วยได้ไหมครับ
2: ได
0: ้ใช่แล้วนะครับคุณยายวันนี้ผมก็ตั้งใจหาหอยเก็บหอยและกินหอยไม่ได้กินครับเดี๋ยวจะขายและฝากรายได้พิเศษแต่ใส่ชุดแบบนี้โอ้โหไม่น่าเลยขออนุญาตนะครับเปลี่ยนชุดข้างในได้ไหมครับ
2: ได้ครับ
0: โอเคเราจะไปด้วยกันครับ
1: พี่เชอร์เก็กครับพร้อมจะงมหอยไหมครับ
3: พร้อมที่สุดในโลกโอ้โหดูจากชุดนะครับ
0: แต่ก่อนจะทำสอนคำว่างมหอยภาษาอังกฤษว่า search
1: search
0: คำนี้แหละนะ search ก็คือหาให้เจอแล้วมีอุปกรณ์อะไรบ้างครับ
1: มีถุงมือแล้วก็กะลอนครับ
0: ถุงมือก็คือ gloves เก่งมากแล้วรู้หรือเปล่าคำว่าแกลอนภาษาอังกฤษว่า gallon
1: ก็
0: ใช่ไม่เปลี่ยนครับแล้วมีคำถามด้วยนะครับการเลี้ยงหอยต้องทำอะไรบ้าง
1: ก็คือเราต้องเอาไซส์เล็กครับเอาไปหวานแล้วก็เลี้ยงให้ได้5เดือนครับแล้วก็เอาขึ้นมาขายได้เลยครับ
0: แล้วอยากรู้นะหอยกินอะไรบ้าง
1: หอยกินพวกเศษที่เขาระบายน้ำออกเข้ามาครับพวกเศษกุ้งแห้งๆครับ
0: จะรู้ได้ไงนะครับมันพร้อมที่จะขายออกพูดถึงขนาดมันต้องรอใหญ่แค่ไหนครับ
1: ประมาณไซส์กลางไซส์ใหญ่ครับ
0: แล้วปกติน้องโต๊ดช่วยยายงมหอยวันไหนบ้างครับ
1: เสาร์อาทิตย์ครับ
0: วันเสาร์อาทิตย์วันหยุดพอดี
1: ใช่ครับ
0: อ๋อแล้วครับวันนี้แม้ว่าไม่เป็นวันเสาร์อาทิตย์เราจะลงในน้ำและหาให้เจอเยอะๆจะได้สร้างรายได้พิเศษด้วยหรือว่า extra income โอเคแล้วมีขั้นตอนอะไรบ้างถ้าเราเจอเก็บหอยทำยังไงครับ
1: คือเราลงไปในน้ำใช่ไหมครับแล้วเราก็กวนๆหาหอยครับถ้าเราเจอแล้วก็หยิบใส่กะลอนเลยครับ
0: โอเคเดี๋ยวสอนนิดนึงครับทางบ้านFirst we go in the water. Second we search. จำได้นะ search for the cockles. Third put it in the gallon. แล้วมองเห็นหรือเปล่าในน้ำมันมืดเลย
1: ไม่เห็นครับเราต้องกวนๆหาครับ
0: อ๋อใช่ความรู้สึกนะครับเจอแล้วก็หยิบขึ้นมาใส่ในแกลอนแล้วในน้ำมีหอยอะไรบ้างครับ
1: หอยแครงครับหอยนางรมครับ
0: อุ้ยหอยนางรมสอนให้คำนี้ก็คือ oyster
1: Oysters.
0: แสดงว่ามี2สายพันธุ์อยู่ในน้ำวันนี้เราจะเก็บหอยอะไรบ้างครับ
1: หอยแครงครับ
0: หอยแครงถึงเวลาแล้วครับเราจะลงในน้ำ Let's do it ไปโอ้โหไม่น่าเชื่อนะครับว่าการจับหอยมันง่ายขนาดนี้ตอนแรกที่จะกระเองคิดว่ามันจะยากเพราะต้องลงในน้ำมันมืดมองไม่เห็นโอ้ดูสิครับเต็มไปเลยนะดูในมือนี่หลายตัวเลยต้องลองครับเย้เรียบร้อยนะครับวันนี้เราได้หอยเยอะมากคุณผู้ชมดูสิมันเยอะแค่ไหนนี่คิดว่ายังไงวันนี้เราได้กี่กิโลครับ
1: 10โลครับ
0: 10โลโอ้แล้วใครที่ตลาดโลละเท่าไหร่ครับ
1: โลละ20บาท
0: 20บาทตกลงแล้วจะได้ประมาณ200โอ้ดีใจมากแล้วเงินที่เราได้เอาไปทำอะไรครับ
1: เอาไปให้ยายครับแล้วก็รางวัลของผมก็20บาทครับ
0: เก่งมากก็เป็นเด็กดีขยันและช่วยคุณยายเสมอวันนี้เราได้หอยพันอะไรบ้าง
1: แครงครับ
0: หอยแครงภาษาอังกฤษว่าคักโก
1: คักโก
0: ถูกต้องโอเคและพูดถึงขนาดหรือว่าไซส์เริ่มจากขนาดเล็กๆเจอหรือเปล่าเจอไหม
1: เจอครับ
0: ขอดูหน่อยโอ้น่ารักตัวเล็กใช้คำว่า small เก่งมากขนาดกลางใช้คำว่า medium โอเคและจะมีขนาดใหญ่ด้วยนี่โอ้ใหญ่มากเลยครับมีสองคำใช้คำว่า big large
3: ใหญ่กว่านี้มีหรือเปล่ามีไหมแบบยักษ์ใหญ่แบบโอ้นี่แหละนะครับใหญ่มากใช้คำว่า jumbo
1: jumbo
3: ถูกต้องครับน้องต่อครับโตขึ้นมาอยากเป็นอะไรครับ
1: นักบินอวกาศครับ
3: นักบินอวกาศภาษาอังกฤษว่า astronaut
1: astronaut
3: ตั้งใจเรียนขนาดนี้ที่จะเรียกว่าเป็นไปได้น้องต่อครับวันนี้เป็นวันที่ดีสำหรับผมไม่เคยคิดมาก่อนจะได้เจอโรงเรียนกลางน้ำวัดกลางน้ำและจะได้มีโอกาสไปหาหอยประทับใจมากเพราะน้องขยันตั้งใจเรียนและเป็นผู้ช่วยที่ดีมีน้ำใจเป็นไกด์ที่ดีด้วยครับขอบคุณมากแล้ววันนี้ทีเจเร็กซื้อหอยทุกตัวเลยกลับบ้านเดี๋ยวจะฝากเงินด้วยเอาไปให้ยายดีไหมครับ
1: ดีครับ
3: ก่อนจะกลับบ้านฝากอีกหนึ่งประโยคที่น่ารู้นะครับเช่นลูกค้าครับสนใจหรือเปล่าซื้อหอย Do you wanna
1: Do you wanna
3: Buy some cockles
1: Buy some cockles
3: เก่งมากนั้นช่วย teacher ลุกจากน้ำด้วย Let's go
0: Today I got to know and learn about the life story of Nong Tod a 10-year-old boyWho earns extra money for fishing for shellfish to help his grandmother. What he did was greater than himself. He was determined to study because he believed that it would make grandma comfortable in the future. I hope this kid's thoughts can pass on inspiration to everyone. See you next time on a journey to the fascinating stories of Thai children. สวัสดีครับ คำถาม Quiz Challenge วันนี้ถามว่าคำศัพท์ไหนข้อใดไม่ได้แปลว่าหอย A scallop B cockle C cockroach tick tock tick tock tick tock เฉลยคำ

0: ที่ถูกต้องก็คือข้อ C cockroach เพราะ cockroach แปลว่าแมลงสาบโอ้โหกินไม่ได้ไม่สะอาดเลยครับส่วน scallop คือหอยเชลล์และ cockle ก็คือหอยเครนสองอย่างนี้เป็นหอยที่เราสามารถกินได้อร่อยด้วยครับโต๊ะโต๊ะรถเป็นอะไรครับรถเสียสตาร์ทไม่ติดมาไอ้ที่จะช่วยอะไรไหม
1: When the COVID-19 gone pandemic, it causes the demanding of all of those disposable supplies such as face shield, surgical mask, and also some other material. It causes shortages of all of those materials.

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: เพราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9

พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ

สวัสดีค่ะขอต้อนรับกลับเข้ามาสู่ The Speech Idol นะคะซึ่งในสัปดาห์นี้ต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราว่ากันด้วยเรื่องของคนกินเยอะจนเป็นอาชีพนะคะแต่ในสัปดาห์นี้ตรงกันข้ามค่ะเอ๊ะจะเรียกว่าตรงกันข้ามก็อาจจะไม่ใช่เพราะจริงๆเกี่ยวกับเรื่องของการกินเยอะและเป็นอาชีพเหมือนกันนะคะแต่การกินเยอะของเขาเนี่ยต่างจากพีทค่ะน้องพีทเนี่ยกินเยอะแล้วโอ้สุขภาพก็ยังดีอยู่แต่ผู้หญิงคนนี้ค่ะเขาเป็นเทรนเนอร์แต่มันมีช่วงหนึ่งที่เขามีปัญหาเรื่องของการกินนะคะที่เรียกว่าเป็น eating disorder หรือ binge นะคะคือกินเยอะกินปุ๊บรู้สึกผิดเครียดทำอะไรกินต่อแล้วมันจะเป็นวงจรแบบนี้จนทำให้เขาเรียกว่าเป็นโรคเลยนะคะน้ำหนักของเธอก็พุ่งขึ้นมาแล้วมันเดือดร้อนการทำงานในชีวิตของเธอมากเพราะเธอคือเทรนเนอร์แต่เวลาที่เราเจอปัญหาคนส่วนใหญ่จะเป็นไงคะโอ้เอาปัญหามาทับถมตัวเองแล้วก็ถอยหลังแต่ผู้หญิงคนนี้ไม่ใช่เลยค่ะผู้หญิงคนนี้ใช้ปัญหาที่ตัวเองมีแล้วการแก้ปัญหานั้นของตัวเองได้มาสร้างเป็นเพจที่ชื่อว่า See You Fit Girl เพจนี้ให้ความรู้กับผู้หญิงนะคะในเรื่องสุขภาพทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการกินฮอร์โมนรวมไปถึงการออกกำลังกายเพราะวันที่เธอเคยผ่านมันมาได้เธอยากยังไงแล้ววันนี้เธอก็เอาสิ่งนี้มาส่งมอบให้กับผู้คนต่อใครนะคะที่อยากจะทำเพจของตัวเองลองดูนะคะว่าเราจะได้แรงบันดาลใจจากผู้หญิงคนนี้แน่นอนการที่เรามีปัญหามันอาจจะเป็นโอกาสแห่งอาชีพในอนาคตที่สร้างอาชีพให้กับเราและก็ช่วยเหลือคนอื่นได้อย่างเธอคนนี้ค่ะน้องแมท See You Fit Girl ค่ะ

สวัสดีค่ะแมทนะคะพิมออนโมคาสมิธค่ะปัจจุบันนะคะแมทก็เป็น personal trainer นะคะแล้วก็เป็นบล็อกเกอร์แล้วก็เป็นเจ้าของเพจ See You Fit Girl ค่ะแล้วก็เป็นโค้ชนะคะของคลับวิ่งแล้วก็เป็นโค้ชของรายการขอขยับไทย PBS ด้วยค่ะทีนี้นะคะก่อนที่จะมาถึงวันนี้ได้เนี่ยแมทก็ผ่านอะไรมาเยอะมากค่ะตัวแมทเองเนี่ยนะคะก็เริ่มนะคะเป็นเด็กผู้หญิงธรรมดาคนนึงเลยที่หาตัวเองไม่ค่อยเจอค่ะตอนนั้นเนี่ยจำได้ว่าอายุประมาณ21นะคะเราเรียนนิเทศนะคะซึ่งเราก็เป็นเด็กที่ไม่ค่อยชอบเรียนหนังสือเท่าไหร่รู้สึกว่าไม่ได้มีแพชชั่นกับสิ่งนี้นะคะแต่ทีนี้เนี่ยวันนึงนะคะแมก็เจอสิ่งที่แมชอบโดยบังเอิญค่ะก็คือเป็นปิดเทอมนึงนะคะก่อนที่แมจะไปฝึกงานแมก็ว่างมากเลยค่ะทุกคนเราไม่ได้เป็นคนที่มีแพชชั่นกับอะไรไม่ได้เป็นเด็กที่ป๊อปปูล่าเป็นเด็กกิจกรรมอะไรเงี้ยไม่ใช่เลยวันนั้นเราก็คิดว่าเรามาหาอะไรทำให้มันเป็นประโยชน์ดีกว่าแล้วตอนนั้นเนี่ยเราก็เหมือนเด็กผู้หญิงธรรมดานะคะก็คือมีความอ้วนบ้างไม่พอใจส่วนนั้นไม่มั่นใจส่วนนี้ก็เลยตัดสินใจได้ว่างั้นเรามาออกกำลังกายดีกว่าทีนี้จุดเปลี่ยนเนี่ยมันมาถึงว่าวันนึงมันเป็นช่วงที่เราจะต้องฝึกงานแล้วก็จะขึ้นปี4เราก็จะต้องเริ่มตัดสินใจแล้วว่าเอ๊ะฉันจะทำอาชีพอะไรดีตอนนั้นเนี่ยแมทออกกำลังกายจนเริ่มเห็นผลแล้วนะคะแมทก็เลยคิดว่าฉันชอบสิ่งนี้มากเลยอะรู้สึกว่าเราสามารถตื่นมาทำสิ่งนี้ได้ทุกวันไม่เหมือนการเรียนเลยปกติเนี่ยถ้าจะไปเรียน9โมงคือไม่อยากไปแล้วแต่ว่าฟิตเนสเนี่ยตื่นมาเข้าได้ตั้งแต่7โมงเช้าก่อนไปเรียนก็เลยคิดว่าโอเคงั้นเราไปเรียนเป็นเทรนเนอร์ดีกว่าเพราะว่าเราอยากจะทำอาชีพนี้จริงๆนะคะดังนั้นเนี่ยแมทก็เลยไปเรียนนะคะเป็นเทรนเนอร์ซึ่งเป็นสถาบันที่เทรนเนอร์ทุกคนเนี่ยจะต้องผ่านการเรียนพวกนี้นะคะเพื่อที่จะได้ใบที่รับรองใบเซอร์ติฟายนะคะก็เป็น certified personal trainer ที่สามารถเทรนได้ทั่วโลกนะคะแล้วปรากฏว่าพอเราเริ่มทำเป็นเทรนเนอร์เนี่ยความกดดันเนี่ยมันก็เริ่มมีมากขึ้นเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยถึงแม้จะยังไม่ได้สร้างเพจนะคะแต่ว่าแม่ก็โพสต์รูปออนไลน์ว่าอู้เราหุ่นดีนะเรามีความแบบฟิตนะอะไรเงี้ยแต่ปรากฏว่าเบื้องหลังค่ะมันกลายเป็นว่าเราเนี่ยมีปัญหากับตัวเองหนักมากถ้าย้อนไปตอนนั้นอาจจะยังไม่มีคนนะคะพูดถึงเรื่องของ eating disorder หรือว่าโรคเกี่ยวกับการผิดปกติเกี่ยวกับการกินนะคะซึ่งแมทเนี่ยเป็นในช่วงนั้นนะคะแมทเนี่ยต่อหน้าสื่อต่อหน้าเพื่อนๆแมทก็จะกินของที่เฮลตี้ลงรูปอกไก่ไปเทรนลูกค้าก็จะบอกลูกค้าว่าอุ๊ยต้องกินแบบนี้หน้าแบบนี้ออกกำลังกายแบบนี้แต่พอเรากลับไปอยู่ที่บ้านนะคะเราก็กินจนหยุดไม่ได้แล้วมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากมากๆนะคะที่เราเป็นเทรนเนอร์แล้วก็เราเริ่มอ้วนขึ้นนะคะจากนั้นเนี่ยแมทก็มีความคับข้องใจเกี่ยวกับเรื่องนี้มาอยู่สักพักใหญ่เลยจนตัดสินใจว่าเราจะเปิดเพจนะคะเนื่องจากว่าเราเนี่ยแก้ปัญหาตัวเองมาได้ในระดับนึงแล้วเราก็ตั้งใจที่จะแชร์ปัญหาแล้วก็วิธีแก้ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ให้กับผู้หญิงคนอื่นๆที่เริ่มออกกำลังกายเหมือนเราและคิดว่าวันนึงเขาก็อาจจะเจอปัญหานี้ดังนั้นนะคะเพจ See You Fit Girl ก็เลยเกิดขึ้นค่ะแต่ทีนี้เนี่ยแมทคิดว่าจุดของ See You Fit Girl ที่มันทำให้คนรู้จักมากขึ้นประโยชน์จากมันมากขึ้นเนี่ยก็คือว่าพอแมทอายุประมาณ25ร่างแมทพังมากพังในขณะที่ว่าแมทเนี่ยนอนตอนกลางคืนเนี่ยแมทนอนไม่ได้แมทจะนอนตี3ทุกคืนแมทจะนอนไม่หลับแล้วก่อนนอนแมทก็จะต้องกินจังฟู้ดและนอกจากนี้เนี่ยตอนที่แมททํางานอยู่เนี่ยทําเพจคู่กับเทรนเนอร์เนี่ยมันหนักมากตอนกลางวันแมทจะเทรนตอนกลางคืนแมทจะไปนั่งทําคอนเทนต์ซึ่งแมทจะนั่งทําคอนเทนต์อยู่ข้างนอกที่คาเฟ่ที่เปิด24ชั่วโมงอยู่เงี้ยชีวิตแมทจะวนลูปอยู่อย่างนี้นะคะจนวันนึงเราอ้วนมากก็ได้รับคําคอมเมนต์ต่างๆนานาสายตาที่ดาวเราเพราะว่าเวลาที่เราเดินไปเทรนที่ไหนแล้วเราบอกเขาว่าเราอ่ะเป็นเทรนเนอร์แต่ทำไมเธออ้วนทีนี้แม่ก็เลยรู้สึกว่าโอเคไม่ไหวแล้วฉันต้องรักษาตัวเองแม่ก็เลยไปตรวจนะคะฮอร์โมนเรื่องของฮอร์โมนปรากฏว่าแม่ไปหาหมอเนี่ยเจาะเลือดแม่เสร็จปุ๊บออกมาบอกว่าคุณอะมีฮอร์โมนเพศหญิงเหมือนผู้หญิงที่หมดวัยประจำเดือนแล้ว คือฮอร์โมนต่ำมากซึ่งพอฮอร์โมนต่ำมากสิ่งที่ออกมาในตอนนั้นเนี่ย binge eating ไม่หยุดนะคะมันเป็นเรื่องของความเครียดเรื่องของฮอร์โมนบินชีติ้งเกี่ยวกับฮอร์โมนสิวแมทเนี่ยขึ้นตลอดเวลาดังนั้นเนี่ยแมทก็เลยตัดสินใจที่จะรักษาฮอร์โมนของตัวเองนะคะแล้วก็ผ่านเจอร์นี่มากมายเลยทีนี้
หลายๆคนเนี่ยคิดว่าเวลาที่เราอยู่ในโมเมนต์ที่มันมีปัญหามากๆเราจะต้องจมไปกับปัญหาซึ่งแมทอ่ะก็จมนะคะพูดตรงๆตอนนั้นแมทเป็นหลายโรคมากแมทเป็นทั้ง depression แมทเป็น binge eatingแมทเป็นโรคฮอร์โมนไม่ปกติแล้วก็เรื่องของแพ้อาหารแฝงต่างๆมันรุมเร้ามากๆนะคะแต่ในช่วงนั้นเนี่ยแมทก็ตัดสินใจว่าอ่ะไม่เป็นไรในเมื่อเรามีปัญหาคนอื่นก็คงมีเหมือนเรานั่นแหละแต่ปัญหาที่เราเป็นน่ะมันเป็นปัญหาที่ไม่เคยมีใครพูดออกมาเพราะว่าเวลาที่ทุกคนมองเห็นอินฟลูเอนเซอร์ในสายออกกําลังกายทุกคนจะคิดถึงภาพผู้หญิงที่ใส่ซิกแบบมีซิกแพคใส่สปอร์ตบราสวยงามหุ่นดีมีความสุขอารมณ์ดีตลอดเพราะว่าเราเป็นคนเฮลตี้แล้วก็ออกกําลังกายแต่วันนั้นแม่ก็คิดว่าไม่อ่ะฉันอยากจะโชว์ภาพที่ฉันน่าเกลียดน่าเกลียดเนี่ยออกกล้องไปเลยวันที่ฉันร้องไห้แล้วก็กินวันที่ฉันมีสิวแล้วมันระเบิดเต็มหน้าฉันก็จะถ่ายตัวเองไว้ซึ่งตอนนั้นแม่ถ่ายทั้งหมดทั้งเจอร์นี่ที่มันยากลําบากมากแล้วก็มาเริ่มทําวิดีโอที่แชร์เจอร์นี่ของตัวเองว่าเธอรู้ไหมว่ามันมีเรื่องนะที่เกี่ยวกับเรื่องฮอร์โมนไม่ปกติซึ่งบางคนที่อ้วนมาตลอดชีวิตที่รู้สึกว่าตัวเองบวมที่รู้สึกว่าตัวเองลดน้ําหนักเท่าไหร่ก็ลดไม่ได้คุณเป็นโรคนี้หรือเปล่าคุณเป็นโรคต่อมหมวกไตล้าหรือเปล่าเป็นหลายๆโรคที่ไม่ค่อยมีใครมาแชร์ในเรื่องพวกนี้เนื่องจากว่ามันไม่ได้เป็นโรคที่เราไปโรงพยาบาลทั่วไปแล้วหมอจะบอกว่าเราเป็นโรคนี้แต่มันเหมือนเป็นภาวะซึ่งมันเป็นปัญหาที่หลายๆคนประสบแต่ไม่รู้ตัวว่าตัวเองเป็นอะไรอยู่แมทก็เลยแชร์สิ่งพวกนี้ออกมาในเวที่มันเรียลมากๆคือตัวแมทเองเนี่ยแมทคิดว่าแมทผ่านการสื่อสารมาหลายแบบมากๆนะคะซึ่งทุกแบบทุกการสื่อสารที่แมททำมาตั้งแต่เริ่มต้นโดยที่แมทยังไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยอะค่ะสิ่งที่มันมาก็คือมันมีความจริงใจและความเรียลอยู่ในนั้นคือเรารู้สึกว่าเราอยากจะพูดสิ่งเนี้ยที่มันจะมีประโยชน์กับคนอื่นบางทีเราอาจจะไม่จําเป็นต้องดูเป็นคนสวยเป็นคนฟิตในสายตาคนอื่นแต่ถ้าสิ่งที่เราพูดเขาได้ประโยชน์แม้ว่ามันโอเค

ต่ตอนที่แม่เป็นเทรนเนอร์การสื่อสารของก็คือ one on one พูดกับลูกค้าเทรนเนอร์หลายๆคนเนี่ยนะคะก็เขาจะใช้วิธีการที่อาจจะดุอาจจะทำแบบต้องพุชมากๆนะคะให้แบบเต็มที่กับการออกกำลังกายเต็มที่กับการไดเอทต้องเป๊ะนะแต่อย่างตัวแม่จะเป็นคนที่เทรนลูกเทรนแบบเข้าใจในที่นี้คือเรารู้ว่าลูกเทรนเราเป็นผู้หญิงบางทีมาโอ้โหฟึดฟัดเลยมองแล้วเป็นไรอ๋อประจำเดือนมาหรือบางทีเขาก็เหนื่อยมากทำไม่ไหวอะไรเงี้ยเราก็จะต้องใช้วิธีการสื่อสารการพูดกับเขาให้เข้าใจอันนี้มันเป็นการพูดแค่2คนนะคะการสื่อสารแบบหนึ่งที่แม่ทำ

่วนต่อมาในการทำเพจตัวแม่เองเนี่ยทำเพจมาตั้งแต่ตอนที่วิดีโอเนี่ยมันยังไม่ได้ฮิตมากแม่เป็นคนชอบเขียนมากแม่เป็นคนชอบเขียนอะไรยาวๆแล้วก็เอ็กซ์เพรสอธิบายสิ่งที่เราอยากจะบอกออกไปซึ่งเวลาเราเขียนเนี่ยนะคะเราก็จะคิดว่าเราอยากเขียนสื่อถึงเพื่อนของเราเราไม่ได้อยากจะเขียนให้มันดูเป๊ะดูสวยแต่เราอยากจะสื่อให้มันถึงอารมณ์สื่อให้มันถึงแก่นว่าแบบโอ้ฉันรู้สึกแบบนี้นะฉันอยากจะเล่าแบบนี้ให้เพื่อนของฉันฟังอะไรแบบนี้ค่ะ

โค้ชทีนี้เนี่ยสโคปของการที่เราเป็นโค้ชเนี่ยเราต้องคุมคนหมู่มากเราต้องสื่อสารกับคนหมู่มากให้เห็นภาพนะคะก็คือแม้เป็นโค้ชคลับวิ่งมีขนาดอีเวนต์ตั้งแต่ประมาณ20ไปจนถึง200คนซึ่งหน้าที่ของโค้ชเนี่ยคือคนที่จะต้องดูแลผู้คนนักวิ่งต่างๆที่เข้ามาวิ่งนะคะเราเป็นคนโฮสต์งานตั้งแต่ต้นจนจบและนอกจากนี้เนี่ยก็จะมีการสอนเทรนนิ่งคลาสในแต่ละสัปดาห์ที่เราก็จะต้องสอนนักวิ่งซึ่งคลาสนึงเนี่ยก็จะประมาณ 20-30 คนซึ่งบอกเลยว่าการสื่อสารกับคนหมู่มากตรงหน้าแบบเนี้ยค่ะก็แตกต่างกันไปอีกเพราะว่าเราต้องการพลังสูงมากในการที่เราจะต้องพยายามพุชคนแล้วก็ทำให้เขาตั้งใจฟังและตั้งใจทำตามเรานะคะ

มาถึงการเป็นโค้ชอีกรายการนึงนะคะก็คือรายการขอขยับอันนี้เนี่ยก็จะเป็นการสอนออกกำลังกายโดยตรงเลยนะคะซึ่งกลุ่มผู้ชมของเราเนี่ยก็จะต่างไปอีกเนื่องจากว่ากลุ่มผู้ชมของขอขยับเนี่ยก็จะเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมานิดนึงเราก็จะต้องมีวิธีการพูดที่มีความชัดเจนมากขึ้นพูดช้าลงก็จะไม่เหมือนการพูดกับเทรนลูกเทรนเพื่อนๆหรือว่าโค้ชขับวิ่งหรือว่าเวลาที่เราพูดใน Instagram หรือว่าทำใน YouTube เพราะว่าอันนั้นเนี่ยก็คือจะพูดแบบสนุกสนานรวดเร็วแต่พอมาเป็นขอขยับเนี่ยก็จะพูดอีกแบบนึงสื่อสารอีกแบบนึงโดยเวลาที่เราทำสอนรายการขอขยับเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องพูดเยอะมากแต่ว่าเราจะต้องพูดให้เขาเห็นภาพและเข้าใจว่าเวลาจะออกกำลังกายทำท่านี้ตรงไหนคือส่วนสำคัญแล้วก็ให้เขาทำตาม

นั้นเนี่ยมันก็คิดว่าการสื่อสารแล้วก็การพูดเนี่ยเป็นส่วนที่ใหญ่มากๆนะคะสำหรับอาชีพของแมดเองซึ่งหลายๆคนเนี่ยเวลาที่เราคิดถึงอาชีพเทรนเนอร์หรือโค้ชออกกำลังกายเราก็จะคิดว่าเป็นแค่การสอนออกกำลังกายทำท่าออกกำลังกายเท่านั้นแต่จริงๆแล้วแมรู้สึกว่ามันคือการสื่อสารกับคนโดยตรงแล้วประเด็นการสื่อสารเนี่ยมันสำคัญมากๆเพราะว่าสิ่งที่เราพูดออกไปเราสื่อสารออกไปมันจำเป็นที่จะต้องโมทิเวตคนตรงหน้าเราหรือคนที่อยู่ในจอ

คนที่เขากําลังดูเราอยู่ให้เขาลุกขึ้นมาออกกําลังกายให้เขาดูแลตัวเองให้เขาเปลี่ยนตัวเองดังนั้นเนี่ยมันเป็นการสื่อสารที่ค่อนข้างมีพลังนิดนึงค่ะ

0: ครบถ้วนกระบวนความนะคะจริงๆนะมันสำคัญมากๆเลยน้องแม้ทีนี้ขออนุญาตย้อนกลับไปนิดนึงสาเหตุน้องแม้บอกว่าตอนนั้นที่เป็นบินช์เนี่ยมีปัญหาเรื่องการกินเนี่ยมาจากความเครียดใช่ไหมคะแล้วหายยังไงอ่ะใช้เวลานานไหมเพราะตอนนี้เป็นเยอะมาก
1: ฮิตมากเป็นโรคที่ฮิตฮอตมากในยุคปัจจุบันค่ะจริงๆแล้วเนี่ยการบินช์เนี่ยนะคะมันมีต้นเหตุมาจากหลายสาเหตุตัวแม่เองแม่ไม่ได้เป็นแพทย์แต่แม่ใช้ประสบการณ์ของตัวเองคนบางคนเนี่ยบินช์เพราะว่าความเครียดในจิตใจของตัวเองบางคนบินช์เพราะว่าทรามาที่มีมาแต่ตั้งนาน
0: ในอดีต
1: ใช่ค่ะคนบางคนเวลาเครียดแล้วอาจจะกินบางคนไม่กินเลยอันนี้ก็เป็นต้นเหตุของบินช์อย่างนึงส่วนในเวของแม่ตอนแรกเนี่ยสาเหตุเริ่มต้นเนี่ยก็คือการที่เราเครียดกับการคุมอาหารแล้วก็ออกกำลังกายเยอะเกินไป
0: มันเลยทำให้ร่างกายเครียดโดยไม่รู้ตัว
1: ค่ะทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจนะคะมันเลยพุชร่างกายออกมาให้มันกลายเป็นว่ามันระเบิดเลย
0: นั่น
1: มันอยากได้ทุกอย่างมันอยากจะกินทุกอย่างที่เราเคยห้ามที่เราห้ามตัวเองที่เราไปเบียดเบียนเขาโดยการที่เราต้องไปออกกำลังกายหนักๆซึ่งจริงๆแล้วแม่คิดว่าเป็นสาเหตุของหลายๆคนยุคนี้ที่เป็นเพราะว่าพูดตรงๆว่าไดเอทคัลเจอร์มันพุชเราให้เราจะต้องไปในทางที่ว่าเราจะต้องสวยเราจะต้องผอ
0: ม
1: และคนมีวินัยคือคนที่ยอดเยี่ยม
0: ใช
1: ่ฉัน
0: ผิดสัจจะฉันคือคนห่วยคนหนึ่ง
1: ใช่หรือถ้าเรากินอันนี้
0: มันเป็นวงจรอุบาทของความโทษตัวเอง
1: ใช่ค่ะ

0: guilt มันมีคำหนึ่งค่ะคุณผู้ชมค่ะเขาเรียกว่า guilt create guilt นะคะคือยิ่งคุณรู้สึกผิดคุณจะยิ่งทำให้ตัวเองต้องผิดอีก
1: จริงมาก
0: ฉะนั้นเราต้องอยู่แบบ guilt free ค่ะคือไม่ได้แปลว่าหลังจากนี้จะกินแบบไม่รู้สึกผิดยืดหยุ่น
1: ใช่
0: หลังจากนั้นแก้ด้วยวิธีไหนคะน้องแมท
1: เอาจริงๆนะคะตัวแมทเนี่ยแมทเป็นบินช์มายาวนานมากแมทคิดว่าเกิน5ปี
0: ว้าว
1: ซึ่งในแต่ละช่วงของแมทเนี่ยช่วงแรกแมทแก้ด้วยกันที่แมทเลิกไดเอทเลยแมททิ้งหมดเลยเราลองกลับมาใช้ชีวิตเป็นคนปกติดูเพราะว่าในตอนนั้นสิ่งที่แมทคิดก็คือมีคนตั้งหลายคนที่เป็นคนปกติไม่ได้ใช้ชีวิตบ้าคลั่งฟิตเนสแต่เขาก็ไม่ได้อ้วนดังนั้นแมทก็เลยปล่อยค่ะปล่อยไม่ไปออกกำลังกายเยอะๆไม่ไปคุมตัวเองขนาดนั้นอาการมันก็ดีขึ้นค่ะทีนี้มันมีอีกเอพิโซดหนึ่งของการบินช์ของแมทนะคะก็คือพอเริ่มโตขึ้นหลังจากการเป็น first jobber เนี่ยสาเหตุที่ทำให้เราบินช์มันต่างไปละมันเป็นเพราะว่าเราเครียดเราเครียดกับการที่อาชีพนะคะเราเป็นฟรีแลนซ์มันไม่มีหลักแหล่งมันยังหาทิศทางของตัวเองไม่เจอ
0: ความมั่นคงปลอดภัยมันยังไม่ 100% ในใจเรา
1: วิธีที่แมทกลับมาก็คือแมทกลับมาดูแลตัวเองแบบเริ่มต้นแบบเบสิกที่สุดนอนให้ดีกินให้ดีไม่เครียดแต่ไอ้เรื่องไม่เครียดเนี่ยมันยากมากเพราะว่าเวลาคนที่เราคิดถึงเรื่องการเครียดเนี่ยเราก็จะคิดถึงแค่ว่าหัวสมองแต่จริงแล้วความเครียดอยู่ที่ร่างกายด้วยถ้าคุณออกกําลังกายเยอะเกินไปแล้วไม่พักผ่อนคุณก็เครียดนะคะดังนั้นก็คือดูแลเรื่องพวกเนี้ยจัดการอาหารใหม่หมดกินอาหารจากธรรมชาตินอนให้ดีแล้วก็แก้ปัญหาชีวิตซะก็จะไม่เครียด

0: องแก้ให้ถูกจุดคือในเชิงจิตวิทยานะคะคุณผู้ชมอันนี้ครูแชร์ให้ฟังคนที่ไปติดการกินเนี่ยนะคะเพราะว่าอย่างที่น้องแมนพูดมาเลยค่ะฐานของมนุษย์เนี่ยมันจะมีความต้องการพื้นฐานอยู่6ข้อ1ในข้อ1ใน6ข้อนั้นคือ certainty คือ need ความต้องการที่จะรู้สึกปลอดภัยนะคะรู้สึกมั่นคงทีนี้พอเรามีความไม่มั่นคงอยู่เนี่ยจิตเนี่ยมันจับความมั่นคงไม่ได้มันจะไปหาละอันนี้ความมั่นคงมันเทียบเท่ากับอะไรมันคือคำว่าสบายใจวางใจคลายใจ
1: ใช่
0: ฉะนั้นอะไรล่ะที่จะทำให้ฉันสบายใจวางใจคลายใจอาหาของอร่อยนี่เองบางคนติดเป็นกินบางคนติดโอ้โหไปทางช้อปปิ้งนะคะการพนันเที่ยวเซ็กซ์ไปแบบนั้นก็มีเลยนะคะถ้าเกิดคนที่หนีโลกคือไม่แก้อย่างถูกจุดนะคะถามรูทีนวันนี้หน่อยได้ไหมเผื่อสาวๆดูอยู่จะได้แบบว่าตามพี่แมทได้

0: ได้แบบไม่เครียดเกินไปแล้วก็ไม่หย่อนเกินไป
1: ค่ะรูทีนวันนี้ก็คือมันเน้นความพอดีเป็นหลักค่ะ
0: ค่ะ
1: คือพอดีเนี่ยเราถามร่างกายเราเองเราไม่ถามคนอื่นเพราะว่าสภาพร่างกายของเราเนี่ยมันเปลี่ยนไปทุกวันหลักๆของแม่เนี่ยแม่เน้นการทานอาหารจากธรรมชาติเป็นหลัก
0: ค่ะ
1: นะคะกินให้ร่างกายรู้สึกอิ่มจากภายในให้รู้สึกว่าเราได้อาหารได้สารอาหารนั้นที่มันมีพลังชีวิตมีประโยชน์นะคะอย่างที่สองก็คือเรื่องของการนอนการนอนเนี่ยแม่คิดว่าเป็นเรื่องที่ทำยากมากในสมัยนี้เพราะว่าเรามีมือถือมีอะไรนู่นนี่นั่นทำเป็นร้อยร้อยอย่างในหนึ่งวันแต่แม้คนพบว่าการนอนเนี่ยมันสำคัญมากๆเพราะว่ามันเป็นช่วงเวลาที่เราได้นิ่งสงบที่สุดแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่ร่างกายของเราได้ฟื้นฟูสุดท้ายอย่างที่สามคือเรื่องของความเครียดซึ่งแม่คิดว่าเรื่องของความเครียดอันนี้ยากกว่าการนอนอีกในยุคนี้ที่ข้อมูลต่างๆมันไหลอยู่ตลอดเวลาดังนั้นเนี่ยความเครียดของแม่เนี่ยแม่ก็จะจำกัดด้วยการที่เวลาแม่เสพสื่อแม่ก็จะมีเฟรนด์ลิสต์ที่เราอยากจะดูเพจที่เราอยากจะติดตามแล้วก็อีกอย่างนึงที่คนพบใหม่ของตัวเองที่ทำโลเวอร์ก็คือแม่ชอบนั่งสวดมนต์ตอนเช้าพอแม่รู้สึกว่าสวดมนต์เราไม่ได้ขอปาฏิหาริย์แต่ว่าเราขอให้จิตใจเรานิ่งแล้วพอเรานิ่งวันนั้นเนี่ยไม่ว่าอะไรเข้ามากระทบเราก็จะมีสติที่จะแก้ปัญหาที่จะคิดดังนั้นมันก็ไม่เกิดปัญหาแล้วเราก็จะไม่อยากกินนู่นนี่นั่นอีกต่อไปเพราะว่าวันนี้เราครบแล้วเราเติมเต็มตัวเราเองทุกอย่างแล้วมันก็ไม่บินช
0: ์โอ้ครูบอกเลยนะคะว่าน้องแม้เนี่ยเป็นตัวแทนของการสรุปคลาสในซีซั่นก่อนๆของครูได้ดีมากทักษะการสื่อสารเราจะเห็นได้เลยนะคะว่าวันนี้น้องแม้ได้แชร์ให้เราฟังว่าการสื่อสารคุณต้องรู้ก่อนคุณคุยกับใครใช่ไหมคะคุณคุยกับคนตัวต่อตัวคุณคุยกับคนเป็นสาธารณะแล้วคนที่คุณคุยเนี่ยเป็นเพื่อนหรือเป็นแม่บ้านเห็นไหมคะลักษณะการสื่อสารของเขาจะมีการปรับไปสู่ออเดียนซ์ของเขาหรือผู้ชมของเขาแล้วนอกเหนือจากนั้นได้ยินสตอรี่เทลลิ่งไหมคะที่เราสอนกันมานะคะสตอรี่เทลลิ่งหรือการเล่าเรื่องของแมทเนี่ยมาจากตัวละครที่เป็นไงมาก่อนต้องไม่รู้มาก่อนพลาดมาก่อนผิดมาก่อนเขาเรียกว่าคนจริงไม่งั้นถ้าเกิดเขาแบบดีมาฉันเกิดมาสวยเลยซิกแพคมาตั้งแต่เกิดอย่างเงี้ยใครจะมาตามเพราะเขาก็จะบอกได้แค่ว่าใช่สิเธอเก่งนี่เธอโชคดีนี่แต่วันนี้ผู้หญิงคนนี้เขาไม่ได้มากับโชคเขาทำให้เราเห็นเส้นทางของเขาว่ากว่าเขาจะมาถึงวันนี้ได้เขาผ่านอะไรมาบ้างผ่านการเล่าเรื่องฉะนั้นวันนี้ทุกคนเห็นแล้วใช่ไหมคะว่าทุกเรื่องเล่าของคุณทุกบาดแผลของคุณน่ะคือมูลค่านะที่คุณจะไปสร้างประโยชน์ให้กับคนอื่นได้อีกอันนึงถ้าจะไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะคะก็คือเรื่องของอิคิไกที่คุณก็เคยสอนไปจำได้ไหมคะอิคิไกคือเราจะได้มีชีวิตที่มีความสุขตื่นมาอย่างมีความสุขได้ถ้าเราได้ทำในสิ่งที่เรารักทำมันได้ดีนะเป็นประโยชน์กับคนแล้วก็มีคนจ้างให้เราทำครบไหมคะผู้หญิงคนนี้ไม่เคยรู้จักอะไรมาก่อนว่าฉันอะไรเก่งอะไรแต่เลือกที่จะออกไปหาค่ะไม่ใช่นั่งอยู่เฉยๆแล้วจะปิ้งออกมาได้โอ้ฉันคงชอบสิ่งนี้เขาเลือกทำแอคทิวิตี้แล้วพอวันที่เขาเจอสิ่งที่เขารักเขาไม่ใช่แค่รักแล้วออกมาหาเงินจากคนอื่นเลยเขาไปศึกษาเอาจริงเอาจังเห็นไหมคะจนทำได้ดีพอทำได้ดีปุ๊บมีคนได้ประโยชน์จากเขาวันนี้เขาก็ใช้อาชีพนี้ดูแลตัวเองได้อย่างเต็มเกียรติภูมิและสุดท้ายสิ่งที่ทำให้เขาอยู่มาได้จนถึงทุกวันนี้มันมาจากฐานใจข้อหนึ่งที่สำคัญมากคือความกล้าหาญเขากล้าที่จะจริงกับตัวเองค่ะเขากล้าที่จะเพราะวันที่เขาอยากที่จะเป็นแบบที่สังคมบอกฉันต้องสวยแบบที่สังคมบอกโอ้โหมันเครียดมากเลยนะใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: มันหนักมันเอาคนทุกคนในโลกมาแบกไว้บนบ่าแต่วันหนึ่งที่ผู้หญิงคนนี้กล้าที่จะฉันร้องไห้ให้ดูเลยเนี่ยว่าฉันกำลังเจ็บปวดฉันกำลังจะกินให้เธอดูเลยบนใบหน้าที่ฉันเป็นสิวเครอะเนี่ยฉันมีปัญหาเดียวกับเธอฉะนั้นวันนี้คุณไม่ต้องรอให้คุณเพอร์เฟกต์ค่ะความไม่เพอร์เฟกต์ของคุณเนี่ยเป็นประโยชน์ในการที่คุณจะเล่าเรื่องแล้วสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนวันนี้น้องแมทสามารถก้าวข้ามเรื่องราวต่างๆโดยการที่กลับมาจริงกับตัวเองฟังเสียงของหัวใจให้ตัวเองไม่ต้องไปวิ่งไล่สายแสหาสิ่งต่างๆมาเติมเต็มเพราะเขารู้วิธีเติมหัวใจของเขาด้วยตัวของเขาเองโอ้วันนี้เป็นประโยชน์มากๆแล้วครูมั่นใจเลยนะคะว่าใครหลายๆคนที่รู้สึกว่าตอนนี้ฉันมีปัญหาเริ่มเห็นทางแล้วนะคะเริ่มเห็นแสงสว่างปลายอุโมงค์ที่จะเอาปัญหาของเราไปสร้างเป็นประโยชน์ในวันที่คุณก้าวข้ามได้คุณจะพาคนอีกมากมายก้าวข้ามมาเหมือนกับที่คุณผ่านมาได้

วันนี้ก่อนที่เราจะเลิกไปครูอยากให้แมสค่ะช่วยแชร์ให้กับคนที่วันนี้ก็อาจจะมีความทุกข์มีปัญหานะคะ

0: เราจะเทิร์นมันเราจะเปลี่ยนมันให้มันเป็นโอกาสเหมือนกับที่แม่ทำได้ยังไงอยากให้กำลังใจกับคนเหล่านั้นหน่อยค่ะ
1: ได้ค่ะจริงๆแล้วนะคะแม่ก็เชื่อว่าทุกคนน่ะมีปัญหาของตัวเองหมดนะคะซึ่งตัวแม่เองเนี่ยตอนที่แม่เด็กๆนะคะแม่มีปัญหาเยอะมากเลยตั้งแต่ครอบครัวอะไรต่างๆวันนั้นเนี่ยแม่มองหาใครแม่ก็หาคนที่จะมาเป็นต้นแบบไม่เจอในวันนี้ที่แม่ได้มีสื่อที่จะสื่อสารกับคนอื่นต่อไปเนี่ยนะคะแม่ก็เลยพยายามที่จะแก้ปัญหาให้คนอื่นแชร์เรื่องราวเหล่านี้เพื่อเผื่อว่าจะมีคนอื่นที่เขาเป็นเหมือนเราตอนเด็กๆเนี่ยเขาหาอยู่ว่าจะแก้วิธีนี้ยังไงดีนะคะแล้วก็สำหรับใครที่มีปัญหาอยู่เนี่ยเราลองนะคะแก้ปัญหาตัวเองถามตัวเองเยอะๆคุยกับตัวเองเยอะๆนะคะเพราะว่าในยุคนี้เนี่ยเราจะได้รับข้อมูลจากคนอื่นอยู่ตลอดเวลาแต่สิ่งนึงที่เราจะลืมก็คือเราลืมที่จะถามตัวเองคุยกับตัวเองศึกษาตัวเองวิเคราะห์หาข้อมูลของตัวเองค่ะซึ่งการที่เรารู้จักตัวเองเนี่ยมันจะทำให้เราสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆได้ดียิ่งขึ้นค่ะ

0: โหยอดเยี่ยมมากเลยนะคะรู้อะไรไม่สู้รู้จักตัวเองนะคะเอาละค่ะสำหรับวันนี้พวกเราได้ความรู้กันไปแน่นๆส่วนในสัปดาห์หน้านะคะยังมีไอดอลที่จะมาสร้างแรงบันดาลใจให้กับพวกเราอีกมากมายจะเป็นใครติดตามชมได้ใน The Speech Idol ค่ะวันนี้พวกเราทั้งสองคนลาไปก่อนนะคะขอบคุณทุกคนมากค่ะสวัสดีค่ะ
1: สำหรับใครนะคะที่ดูอยู่นะคะแล้วก็อยากจะเริ่มทำเพจนะคะแล้วก็คิดไม่ออกว่าเราจะเริ่มจากอะไรดีนะคะเพราะว่าตอนนี้พูดตรงๆนะว่าคอนเทนต์เนี่ยมันหลากหลายมากทีนี้เนี่ยสิ่งที่เราจะสามารถทำเพจนะคะให้เป็นตัวเองเป็นตัวตนของตัวเองได้จริงๆเนี่ยก็คือชีวิตของเรานั่นแหละค่ะแต่ละคนเนี่ยมีชีวิตที่ไม่เหมือนกันมีปัญหาที่แตกต่างกันนะคะดังนั้นเนี่ยอยากจะให้ลองคว้าไลฟ์สไตล์สิ่งที่ตัวเองชอบและปัญหาต่างๆที่เราสามารถแก้ได้ลองแชร์เรื่องเหล่านั้นนะคะลงไปเพราะว่าเรื่องพวกนี้เนี่ยนะคะถ้ามันสร้างประโยชน์ให้คนอื่นเนี่ยแน่นอนยังไงก็จะมีคนมาติดตามเราเองโดยอัตโนมัตินะคะอย่าเริ่มทำเพจด้วยการคิดว่าเราแค่อยากจะมีคนติดตามหรืออยากที่จะได้สปอนเซอร์นะคะแต่ให้เริ่มจากการที่เราอยากทำสิ่งนี้จริงๆและสิ่งที่เราแชร์ไปเนี่ยจะต้องเป็นประโยชน์กับคนอื่นค่ะ
2: เขาเป็นทั้งนักแสดงพิธีกรผู้กำกับคนเขียนบท
3: การฝึกฝนเกี่ยวกับการสื่อสารสำหรับผมมันก็คือการใช้ชีวิตอยู่ของเราเนี่ยแหละฮะเชื่อไหมว่าคนเราพูดเก่งไม่เก่งบางทีเราไม่จำเป็นต้องฝึกพูดบางทีเราฝึกฟังเราจะพูดเก่งโดยอัตโนมัติแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเราฝึกฝนที่เราจะพูดมันจะเหมือนเราพูดเพื่อไม่ให้เงียบอะฮะเราพูดเพื่อให้เงียบมันไม่ประโยชน์

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลยพบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จัก

พิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

สวัสดีค่ะขอต้อนรับกลับเข้ามาสู่ The Speech Idol นะคะซึ่งในสัปดาห์นี้ต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราว่ากันด้วยเรื่องของคนกินเยอะจนเป็นอาชีพนะคะแต่ในสัปดาห์นี้ตรงกันข้ามค่ะเอ๊ะจะเรียกว่าตรงกันข้ามก็อาจจะไม่ใช่เพราะจริงๆเกี่ยวกับเรื่องของการกินเยอะและเป็นอาชีพเหมือนกันนะคะแต่การกินเยอะของเขาเนี่ยต่างจากพีทค่ะน้องพีทเนี่ยกินเยอะแล้วโอ้สุขภาพก็ยังดีอยู่แต่ผู้หญิงคนนี้ค่ะเขาเป็นเทรนเนอร์แต่มันมีช่วงหนึ่งที่เขามีปัญหาเรื่องของการกินนะคะที่เรียกว่าเป็น eating disorder หรือ binge นะคะคือกินเยอะกินปุ๊บรู้สึกผิดเครียดทำอะไรกินต่อแล้วมันจะเป็นวงจรแบบนี้จนทำให้เขาเรียกว่าเป็นโรคเลยนะคะน้ำหนักของเธอก็พุ่งขึ้นมาแล้วมันเดือดร้อนการทำงานในชีวิตของเธอมากเพราะเธอคือเทรนเนอร์แต่เวลาที่เราเจอปัญหาคนส่วนใหญ่จะเป็นไงคะโอ้เอาปัญหามาทับถมตัวเองแล้วก็ถอยหลังแต่ผู้หญิงคนนี้ไม่ใช่เลยค่ะผู้หญิงคนนี้ใช้ปัญหาที่ตัวเองมีแล้วการแก้ปัญหานั้นของตัวเองได้มาสร้างเป็นเพจที่ชื่อว่า See You Fit Girl เพจนี้ให้ความรู้กับผู้หญิงนะคะในเรื่องสุขภาพทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการกินฮอร์โมนรวมไปถึงการออกกำลังกายเพราะวันที่เธอเคยผ่านมันมาได้เธอรู้ว่ามันยากยังไงแล้ววันนี้เธอก็เอาสิ่งนี้มาส่งมอบให้กับผู้คนต่อใครนะคะที่อยากจะทำเพจของตัวเองลองดูนะคะว่าเราจะได้แรงบันดาลใจจากผู้หญิงคนนี้แน่นอนการที่เรามีปัญหามันอาจจะเป็นโอกาสแห่งอาชีพในอนาคตที่สร้างอาชีพให้กับเราและก็ช่วยเหลือคนอื่นได้อย่างเธอคนนี้ค่ะน้องแมท See You Fit Girl ค่ะ

สวัสดีค่ะแมทนะคะพิมออนโมคาสมิธค่ะปัจจุบันนะคะแมทก็เป็น personal trainer นะคะแล้วก็เป็นบล็อกเกอร์แล้วก็เป็นเจ้าของเพจ See You Fit Girl ค่ะแล้วก็เป็นโค้ชนะคะของคลับวิ่งแล้วก็เป็นโค้ชของรายการขอขยับไทย PBS ด้วยค่ะทีนี้นะคะก่อนที่จะมาถึงวันนี้ได้เนี่ยแมทก็ผ่านอะไรมาเยอะมากค่ะตัวแมทเองเนี่ยนะคะก็เริ่มนะคะเป็นเด็กผู้หญิงธรรมดาคนนึงเลยที่หาตัวเองไม่ค่อยเจอค่ะตอนนั้นเนี่ยจำได้ว่าอายุประมาณ21นะคะเราเรียนนิเทศนะคะซึ่งเราก็เป็นเด็กที่ไม่ค่อยชอบเรียนหนังสือเท่าไหร่รู้สึกว่าไม่ได้มีแพชชั่นกับสิ่งนี้นะคะแต่ทีนี้เนี่ยวันนึงนะคะแมก็เจอสิ่งที่แมชอบโดยบังเอิญค่ะก็คือเป็นปิดเทอมนึงนะคะก่อนที่แมจะไปฝึกงานแมก็ว่างมากเลยค่ะทุกคนเราไม่ได้เป็นคนที่มีแพชชั่นกับอะไรไม่ได้เป็นเด็กที่ป๊อปปูล่าเป็นเด็กกิจกรรมอะไรเงี้ยไม่ใช่เลยวันนั้นเราก็คิดว่าเรามาหาอะไรทำให้มันเป็นประโยชน์ดีกว่าแล้วตอนนั้นเนี่ยเราก็เหมือนเด็กผู้หญิงธรรมดานะคะก็คือมีความอ้วนบ้างไม่พอใจส่วนนั้นไม่มั่นใจส่วนนี้ก็เลยตัดสินใจได้ว่างั้นเรามาออกกำลังกายดีกว่าทีนี้จุดเปลี่ยนเนี่ยมันมาถึงว่าวันนึงมันเป็นช่วงที่เราจะต้องฝึกงานแล้วก็จะขึ้นปี4เราก็จะต้องเริ่มตัดสินใจแล้วว่าเอ๊ะฉันจะทำอาชีพอะไรดีตอนนั้นเนี่ยแมทออกกำลังกายจนเริ่มเห็นผลแล้วนะคะแมทก็เลยคิดว่าฉันชอบสิ่งนี้มากเลยอะรู้สึกว่าเราสามารถตื่นมาทำสิ่งนี้ได้ทุกวันไม่เหมือนการเรียนเลยปกติเนี่ยถ้าจะไปเรียน9โมงคือไม่อยากไปแล้วแต่ว่าฟิตเนสเนี่ยตื่นมาเข้าได้ตั้งแต่7โมงเช้าก่อนไปเรียนก็เลยคิดว่าโอเคงั้นเราไปเรียนเป็นเทรนเนอร์ดีกว่าเพราะว่าเราอยากจะทำอาชีพนี้จริงๆนะคะดังนั้นเนี่ยแมทก็เลยไปเรียนนะคะเป็นเทรนเนอร์ซึ่งเป็นสถาบันที่เทรนเนอร์ทุกคนเนี่ยจะต้องผ่านการเรียนพวกนี้นะคะเพื่อที่จะได้ใบที่รับรองใบเซอร์ติฟายก็เป็น certified personal trainer ที่สามารถเทรนได้ทั่วโลกนะคะแล้วปรากฏว่าพอเราเริ่มทำเป็นเทรนเนอร์เนี่ยความกดดันเนี่ยมันก็เริ่มมี

โรคเกี่ยวกับการผิดปกติเกี่ยวกับการกินนะคะซึ่งแมทเนี่ยเป็นในช่วงนั้นนะคะแมทเนี่ยต่อหน้าสื่อต่อหน้าเพื่อนๆแมทก็จะกินของที่เฮลตี้ลงรูปอกไก่ไปเทรนลูกค้าก็จะบอกลูกค้าว่าอุ๊ยต้องกินแบบนี้หน้าแบบนี้ออกกําลังกายแบบนี้แต่พอเรากลับไปอยู่ที่บ้านนะคะเราก็กินกินกินกินกินกินจนหยุดไม่ได้แล้วมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากมากๆนะคะที่เราเป็นเทรนเนอร์แล้วก็เราเริ่มอ้วนขึ้นนะคะจากนั้นเนี่ยแมทก็มีความคับข้องใจเกี่ยวกับเรื่องนี้มาอยู่สักพักใหญ่เลยจนตัดสินใจว่าเราจะเปิดเพจนะคะเนื่องจากว่าเราเนี่ยแก้ปัญหาตัวเองมาได้ในระดับนึงแล้วเราก็ตั้งใจที่จะแชร์ปัญหาแล้วก็วิธีแก้ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ให้กับผู้หญิงคนอื่นๆที่เริ่มออกกําลังกายเหมือนเราและคิดว่าวันนึงเขาก็อาจจะเจอปัญหานี้ดังนั้นนะคะเพจ See You Fit Girl ก็เลยเกิดขึ้นค่ะแต่ทีนี้เนี่ยแมทคิดว่าจุดของ See You Fit Girl ที่มันทําให้คนรู้จักมากขึ้นแล้วก็ได้ประโยชน์จากมันมากขึ้นเนี่ยก็คือว่าพอแมทอายุประมาณ25ร่างแมทพังมากพังในขณะที่ว่าแมทเนี่ยนอนตอนกลางคืนเนี่ยแมทนอนไม่ได้แมทจะนอนตี3ทุกคืนแมทจะนอนไม่หลับแล้วก่อนนอนแมทก็จะต้องกินจังฟู้ดและนอกจากนี้เนี่ยตอนที่แมททํางานอยู่เนี่ยทําเพจคู่กับเทรนเนอร์เนี่ยมันหนักมากตอนกลางวันแมทจะเทรนตอนกลางคืนแมทจะไปนั่งทําคอนเทนต์ซึ่งแมทจะนั่งทำคอนเทนต์อยู่ข้างนอกที่คาเฟ่ที่เปิด24ชั่วโมงอยู่เงี้ยชีวิตแมทจะวนลูปอยู่อย่างนี้นะคะจนวันหนึ่งเราอ้วนมากก็ได้รับคำคอมเมนต์ต่างๆนานาสายตาที่ดาวเราเพราะว่าเวลาที่เราเดินไปเทรนที่ไหนแล้วเราบอกเขาว่าเราอะเป็นเทรนเนอร์แต่ทำไมเธออ้วนทีนี้แมทก็เลยรู้สึกว่าโอเคไม่ไหวแล้วฉันต้องรักษาตัวเองแมทก็เลยไปตรวจนะคะฮอร์โมนเรื่องของฮอร์โมนปรากฏว่าแม่ไปหาหมอหมอเนี่ยเจาะเลือดแมทเสร็จปุ๊บออกมาบอกว่าคุณอะมีฮอร์โมนเพศหญิงเหมือนผู้หญิงที่หมดวัยประจำเดือนแล้วคือฮอร์โมนต่ำมากซึ่งพอฮอร์โมนต่ำมากสิ่งที่ออกมาในตอนนั้นเนี่ยบินช์อีติ้งไม่หยุดนะคะมันเป็นเรื่องของความเครียดเรื่องของฮอร์โมนบินช์อีติ้งเกี่ยวกับฮอร์โมนสิวแมทเนี่ยขึ้นตลอดเวลาดังนั้นเนี่ยแมทก็เลยตัดสินใจที่จะรักษาฮอร์โมนของตัวเองนะคะแล้วก็ผ่านเจอร์นี่มากมายเลยทีนี้หลายๆคนเนี่ยคิดว่าเวลาที่เราอยู่ในโมเมนต์ที่มันมีปัญหามากๆเราจะต้องจมไปกับปัญหาซึ่งแมทอะก็จมนะคะพูดตรงๆตอนนั้นแมทเป็นหลายโรคมากแมทเป็นทั้ง depression แมทเป็น binge eating แมทเป็นโรคฮอร์โมนไม่ปกติแล้วก็เรื่องของแพ้อาหารแฝงต่างๆมันรุมเร้ามากๆนะคะแต่ในช่วงนั้นเนี่ยแมทก็ตัดสินใจว่าอะไม่เป็นไรในเมื่อเรามีปัญหาคนอื่นก็คงมีเหมือนเรานั่นแหละแต่ปัญหาที่เราเป็นน่ะมันเป็นปัญหาที่ไม่เคยมีใครพูดออกมาเพราะว่าเวลาที่ทุกคนมองเห็นอินฟลูเอนเซอร์ในสายออกกําลังกายทุกคนจะคิดถึงภาพผู้หญิงที่ใส่มีซิกแพคใส่สปอร์ตบราสวยงามหุ่นดีมีความสุขอารมณ์ดีตลอดเพราะว่าเราเป็นคนเฮลตี้แล้วก็ออกกําลังกายแต่วันนั้นแมก็คิดว่าไม่อ่ะฉันอยากจะโชว์ภาพที่ฉันน่าเกลียดน่าเกลียดเนี่ยออกกล้องไปเลยวันที่ฉันลอยแล้วก็กินวันที่ฉันมีสิวแล้วมันระเบิดเต็มหน้าฉันก็จะถ่ายตัวเองไว้ซึ่งตอนนั้นแมทถ่ายทั้งหมดทั้งเจอร์นี่ที่มันยากลําบากมากแล้วก็มาเริ่มทําวิดีโอที่แชร์เจอร์นี่ของตัวเองว่าเธอรู้ไหมว่ามันมีเรื่องนะที่เกี่ยวกับเรื่องฮอร์โมนไม่ปกติซึ่งบางคนที่อ้วนมาตลอดชีวิตที่รู้สึกว่าตัวเองบวมที่รู้สึกว่าตัวเองลดน้ําหนักเท่าไหร่ก็ลดไม่ได้คุณเป็นโรคนี้หรือเปล่าคุณเป็นโรคต่อมหมวกไตล้าหรือเปล่าเป็นหลายๆโรคที่ไม่ค่อยมีใครมาแชร์ในเรื่องพวกนี้เนื่องจากว่ามันไม่ได้เป็นโรคที่เราไปโรงพยาบาลทั่วไปแล้วหมอจะบอกว่าเราเป็นโรคนี้แต่มันเหมือนเป็นภาวะซึ่งมันเป็นปัญหาที่หลายๆคนประสบแต่ไม่รู้ตัวว่าตัวเองเป็นอะไรอยู่แมทก็เลยแชร์สิ่งพวกนี้ออกมาในเวที่มันเรียลมากๆคือตัวแมทเองเนี่ยแมทคิดว่าแมทผ่านการสื่อสารมาหลายแบบมากๆนะคะซึ่งทุกแบบทุกการสื่อสารที่แมททํามาตั้งแต่เริ่มต้นโดยที่แมทยังไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยอะค่ะสิ่งที่มันมาก็คือมันมีความจริงใจและความเรียลอยู่ในนั้นคือเรารู้สึกว่าเราอยากจะพูดสิ่งเนี้ยที่มันจะมีประโยชน์กับคนอื่นบางทีเราอาจจะไม่จําเป็นต้องดูเป็นคนสวยเป็นคนฟิตในสายตาคนอื่นแต่ถ้าสิ่งที่เราพูดเขาได้ประโยชน์แมทว่ามันโอเค

อนที่แมทเป็นเทรนเนอร์การสื่อสารของแมทเนี่ยก็คือ one on one พูดกับลูกค้าเทรนเนอร์หลายๆคนเนี่ยนะคะก็เขาจะใช้วิธีการที่อาจจะดุอาจจะทำแบบต้องพุชมากๆนะคะให้แบบเต็มที่กับการออกกำลังกายเต็มที่กับการไดเอทต้องเป๊ะนะแต่อย่างตัวแมทจะเป็นคนที่เทรนลูกเทรนแบบเข้าใจในที่นี้คือเรารู้ว่าลูกเทรนเราเป็นผู้หญิงบางทีมาโอ้โหฟึดฟัดเลยมองแล้วเป็นไรอ๋อประจำเดือนมาหรือบางทีเขาก็เหนื่อยมากทำไม่ไหวอะไรเงี้ยเราก็จะต้องใช้วิธีการสื่อสารการพูดกับเขาให้เข้าใจอันนี้มันเป็นการพูดแค่2คนนะคะการสื่อสารแบบหนึ่งที่แม่ทำ

่วนต่อมาในการทำเพจตัวแม่เองเนี่ยทำเพจมาตั้งแต่ตอนที่วิดีโอเนี่ยมันยังไม่ได้ฮิตมากแม่เป็นคนชอบเขียนมากแม่เป็นคนชอบเขียนอะไรยาวๆแล้วก็เอ็กเพรสอธิบายสิ่งที่เราอยากจะบอกออกไปซึ่งเวลาเราเขียนเนี่ยนะคะเราก็จะคิดว่าเราอยากเขียนสื่อถึงเพื่อนของเราเราไม่ได้อยากจะเขียนให้มันดูเป๊ะดูสวยแต่เราอยากจะสื่อให้มันถึงอารมณ์สื่อให้มันถึงแก่นว่าแบบโอ้ฉันรู้สึกแบบนี้นะฉันอยากจะเล่าแบบนี้ให้เพื่อนของฉันฟังอะไรแบบนี้ค่ะ

็นโค้ชทีนี้เนี่ยสโคปของการที่เราเป็นโค้ชเนี่ยเราต้องคุมคนหมู่มากเราต้องสื่อสารกับคนหมู่มากให้เห็นภาพนะคะก็คือแม้เป็นโค้ชคลับวิ่งมีขนาดอีเวนต์ตั้งแต่ประมาณ20ไปจนถึง200คนซึ่งหน้าที่ของโค้ชเนี่ยคือคนที่จะต้องดูแลผู้คนนักวิ่งต่างๆที่เข้ามาวิ่งนะคะเราเป็นคนโฮสต์งานตั้งแต่ต้นจนจบและนอกจากนี้เนี่ยก็จะมีการสอนเทรนนิ่งคลาสในแต่ละสัปดาห์ที่เราก็จะต้องสอนนักวิ่งซึ่งคลาสนึงเนี่ยก็จะประมาณ 20-30 คนซึ่งบอกเลยว่าการสื่อสารกับคนหมู่มากตรงหน้าแบบเนี้ยค่ะก็แตกต่างกันไปอีกเพราะว่าเราต้องการพลังสูงมากในการที่เราจะต้องพยายามพุชคนแล้วก็ทำให้เขาตั้งใจฟังและตั้งใจทำตามเรานะคะ

มาถึงการเป็นโค้ชอีกรายการนึงนะคะก็คือรายการขอขยับอันนี้เนี่ยก็จะเป็นการสอนออกกำลังกายโดยตรงเลยนะคะซึ่งกลุ่มผู้ชมของเราเนี่ยก็จะต่างไปอีกเนื่องจากว่ากลุ่มผู้ชมของขอขยับเนี่ยก็จะเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมานิดนึงเราก็จะต้องมีวิธีการพูดที่มีความชัดเจนมากขึ้นพูดช้าลงก็จะไม่เหมือนการพูดกับเทรนลูกเทรนเพื่อนๆหรือว่าโค้ชขับวิ่งหรือว่าเวลาที่เราพูดใน Instagram หรือว่าทำใน YouTube เพราะว่าอันนั้นเนี่ยก็คือจะพูดแบบสนุกสนานรวดเร็วแต่พอมาเป็นขอขยับเนี่ยก็จะพูดอีกแบบนึงสื่อสารอีกแบบนึงโดยเวลาที่เราทำสอนรายการขอขยับเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องพูดเยอะมากแต่ว่าเราจะต้องพูดให้เขาเห็นภาพและเข้าใจว่าเวลาจะออกกำลังกายทำท่านี้ตรงไหนคือส่วนสำคัญแล้วก็ให้เขาทำตาม

แล้วเนี่ยมันก็คิดว่าการสื่อสารแล้วก็การพูดเนี่ยเป็นส่วนที่ใหญ่มากๆนะคะสำหรับอาชีพของแมดเองซึ่งหลายๆคนเนี่ยเวลาที่เราคิดถึงอาชีพเทรนเนอร์หรือโค้ชออกกำลังกายเราก็จะคิดว่าเป็นแค่การสอนออกกำลังกายทำท่าออกกำลังกายเท่านั้นแต่จริงๆแล้วแมรู้สึกว่ามันคือการสื่อสารกับคนโดยตรงแล้วประเด็นการสื่อสารเนี่ยมันสำคัญมากๆเพราะว่าสิ่งที่เราพูดออกไปสิ่งที่เราสื่อสารออกไปมันจำเป็นที่จะต้องโมทิเวตคนตรงหน้าเราหรือคนที่อยู่ในจอคนที่เขากำลังดูเราอยู่ให้เขาลุกขึ้นมาออกกำลังกายให้เขาดูแลตัวเองให้เขาเปลี่ยนตัวเองดังนั้นเนี่ยมันเป็นการสื่อสารที่ค่อนข้างมีพลังนิดนึงค่ะ

0: ครบถ้วนกระบวนความนะคะจริงๆนะมันสำคัญมากๆเลยน้องแม้ทีนี้ขออนุญาตย้อนกลับไปนิดนึงสาเหตุน้องแม้บอกว่าตอนนั้นที่เป็นบินช์เนี่ยมีปัญหาเรื่องการกินเนี่ยมาจากความเครียดใช่ไหมคะแล้วหายยังไงอ่ะใช้เวลานานไหมเพราะตอนนี้เป็นเยอะมาก
1: คิดมาก

0: ็นโรคที่ฮิตฮอตมากในยุคปัจจุบัน
1: ค
0: ่ะจริงๆแล้วเนี่ยการบินเนี่ยนะคะมันมีต้นเหตุมาจากหลายสาเหตุตัวแม่เองแม่ไม่ได้เป็นแพทย์แต่แม่ใช้ประสบการณ์ของตัวเองคนบางคนเนี่ยบินเพราะว่าความเครียดในจิตใจของตัวเองบางคนบินเพราะว่าทรามาที่มีมาแต่ตั้งนาน
1: ในอดีต
0: ใช่ค่ะคนบางคนเวลาเครียดแล้วอาจจะกินบางคนไม่กินเลยอันนี้ก็เป็นต้นเหตุของบินอย่างนึงส่วนในเวของแม่ตอนแรกเนี่ยสาเหตุเริ่มต้นเนี่ยก็คือการที่เราเครียดกับการคุมอาหารแล้วก็ออกกําลังกายเยอะเกินไป
1: มันเลยทำให้ร่างกายเครียดโดยไม่รู้ตัว
0: ถูกต้องค่ะทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจนะคะมันเลยพุชร่างกายออกมาให้มันกลายเป็นว่ามันระเบิดเลย
1: นั่น
0: มันอยากได้ทุกอย่างมันอยากจะกินทุกอย่างที่เราเคยห้ามที่เราห้ามตัวเองที่เราไปเบียดเบียนเขาโดยการที่เราต้องไปออกกำลังกายหนักๆ
1: โอ้
0: ซึ่งจริงๆแล้วแม่คิดว่าเป็นสาเหตุของหลายๆคนยุคนี้ที่เป็นเพราะว่าพูดตรงๆว่าไดเอทคัลเจอร์มันพุชเราให้เราจะต้องไปในทางที่ว่าเราจะต้องสวยเราจะต้องผอมและคนมีวินัยคือคนที่ยอดเยี่ยม
1: ใช
0: ่ถูกไหมคะ
1: ผิดสัจจะฉันคือคนห่วยคนหนึ่ง
0: ใช่หรือถ้าเรากิน
1: แล้วมันเลยเป็นวงจรอุบาทของความโทษตัวเอง
0: ใช่ค่ะ

0: guilt มันมีคำหนึ่งค่ะคุณผู้ชมค่ะเขาเรียกว่า guilt create guilt นะคะคือยิ่งคุณรู้สึกผิดคุณจะยิ่งทำให้ตัวเองต้องผิดอีก
1: จริงมาก
0: ฉะนั้นเราต้องอยู่แบบ guilt free ค่ะคือไม่ได้แปลว่าหลังจากนี้จะกินแบบไม่รู้สึกผิดยืดหยุ่น
1: ใช่
0: หลังจากนั้นแก้ด้วยวิธีไหนคะน้อง
1: เอาจริงๆนะคะตัวแมทเนี่ยแมทเป็นบินช์มายาวนานมากแมทคิดว่าเกิน5ปี
0: ว้าว
1: ซึ่งในแต่ละช่วงของแมทเนี่ยช่วงแรกแมทแก้ด้วยกันที่แมทเลิกไดเอทเลยแมททิ้งหมดเลยเราลองกลับมาใช้ชีวิตเป็นคนปกติดูเพราะว่าในตอนนั้นสิ่งที่แมทคิดก็คือมีคนตั้งหลายคนที่เป็นคนปกติไม่ได้ใช้ชีวิตบ้าคลั่งฟิตเนสแต่เขาก็ไม่ได้อ้วนดังนั้นมันก็เลยปล่อยค่
0: ะ
1: ปล่อยไม่ไปออกกำลังกายเยอะๆไม่ไปคุมตัวเองขนาดนั้นอาการมันก็ดีขึ้นค่ะทีนี้มันมีอีกเอพิโซดหนึ่งของการบินช์ของแมนนะคะก็คือพอเริ่มโตขึ้นหลังจากการเป็น first jobber เนี่ยสาเหตุที่ทำให้เราบินช์มันต่างไปละมันเป็นเพราะว่าเราเครียดเราเครียดกับการที่อาชีพนะคะเราเป็นฟรีแลนซ์มันไม่มีหลักแหล่งมันยังหาทิศทางของตัวเองไม่เจอ
0: ความมั่นคงปลอดภัยมันยังไม่ 100% ในใจเรา
1: วิธีที่แมทกลับมาก็คือแมทกลับมาดูแลตัวเองแบบเริ่มต้นแบบเบสิกที่สุดนอนให้ดีกินให้ดีไม่เครียดแต่ไอ้เรื่องไม่เครียดเนี่ยมันยากมากเพราะว่าเวลาคนที่เราคิดถึงเรื่องการเครียดเนี่ยเราก็จะคิดถึงแค่ว่าหัวสมองแต่จริงๆแล้วความเครียดอยู่ที่ร่างกายด้วยถ้าคุณออกกําลังกายเยอะเกินไปแล้วไม่พักผ่อนคุณก็เครียดนะคะดังนั้นก็คือดูแลเรื่องพวกเนี้ยจัดการอาหารใหม่หมดกินอาหารจากธรรมชาตินอนให้ดีแล้วก็แก้ปัญหาชีวิตซะก็จะไม่เครียด

0: คือมันต้องแก้ให้ถูกจุดคือในเชิงจิตวิทยานะคะคุณผู้ชมอันนี้ครูแชร์ให้ฟังคนที่ไปติดการกินเนี่ยนะคะเพราะว่าอย่างที่น้องแมนพูดมาเลยค่ะฐานของมนุษย์เนี่ยมันจะมีความต้องการพื้นฐานอยู่6ข้อ1ในข้อ1ใน6ข้อนั้นคือ certainty คือ need ความต้องการที่จะรู้สึกปลอดภัยนะคะรู้สึกมั่นคงทีนี้พอเรามีความไม่มั่นคงอยู่เนี่ยจิตเนี่ยมันจับความมั่นคงไม่ได้มันจะไปหาละอันนี้ความมั่นคงมันเทียบเท่ากับอะไรมันคือคำว่าสบายใจวางใจคลายใจ
1: ใช่
0: ฉะนั้นอะไรล่ะที่จะทำให้ฉันสบายใจวางใจคลายใจอ่าฮ่าของอร่อยนี่เองบางคนติดเป็นกินบางคนติดโอ้โหไปทางช้อปปิ้งนะคะการพนันเที่ยวเซ็กซ์ไปแบบนั้นก็มีเลยนะคะถ้าเกิดคนที่หนีโลกคือไม่แก้อย่างถูกจุดนะคะถามรูทีนวันนี้หน่อยได้ไหมเผื่อสาวๆดูอยู่จะได้แบบว่าตามพี่แม้ได้แบบไม่เครียดเกินไปแล้วก็ไม่หย่อนเกินไป
1: ค่ะรูทีนวันนี้ก็คือมันเน้นความพอดีเป็นหลักค่ะ
0: ค่ะ
1: คือพอดีเนี่ยเราถามร่างกายเราเองเราไม่ถามคนอื่นเพราะว่าสภาพร่างกายของเราเนี่ยมันเปลี่ยนไปทุกวันหลักๆของแม้เนี่ยแม้เน้นการทานอาหารจากธรรมชาติเป็นหลัก
0: ค่ะ
1: นะคะกินให้ร่างกายรู้สึกอิ่มจากภายในให้รู้สึกว่าเราได้อาหารได้สารอาหารนั้นที่มันมีพลังชีวิตมีประโยชน์นะคะอย่างที่สองก็คือเรื่องของการนอนการนอนเนี่ยแม่คิดว่าเป็นเรื่องที่ทำยากมากในสมัยนี้เพราะว่าเรามีมือถือมีอะไรนู่นนี่นั่นทำเป็นร้อยอย่างในหนึ่งวันแต่แม่คนพบว่าการนอนเนี่ยมันสำคัญมากๆเพราะว่ามันเป็นช่วงเวลาที่

0: เราได้นิ่งสงบที่สุดแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่ร่างกายของเราได้ฟื้นฟูสุดท้ายอย่างที่3คือเรื่องของความเครียดซึ่งแม่คิดว่าเรื่องของความเครียดอันนี้ยากกว่าการนอนอีกในยุคนี้ที่ข้อมูลต่างๆมันไหลอยู่ตลอดเวลาดังนั้นเนี่ยความเครียดของแม่เนี่ยแม่ก็จะจำกัดด้วยการที่เวลาแม่เสพสื่อแม่ก็จะมีเฟรนด์ลิสต์ที่เราอยากจะดูเพจที่เราอยากจะติดตามแล้วก็อีกอย่างนึงที่คนพบใหม่ของตัวเองที่ทำเราเวิร์กก็คือแม่ชอบนั่งสวดมนต์ตอนเช้าพอแม่รู้สึกว่าสวดมนต์เราไม่ได้ขอปาฏิหาริย์แต่ว่าเราขอให้จิตใจเรานิ่งแล้วพอเรานิ่งวันนั้นเนี่ยไม่ว่าอะไรเข้ามากระทบเราเราก็จะมีสติที่จะแก้ปัญหาที่จะคิดดังนั้นมันก็ไม่เกิดปัญหาแล้วเราก็จะไม่อยากกินนู่นนี่นั่นอีกต่อไปเพราะว่าเนี้ยเราครบแล้วเราเติมเต็มตัวเราเองทุกอย่างแล้วมันก็ไม่บินช
1: ์โอ้ครูบอกเลยนะคะว่าน้องแม้เนี่ยเป็นตัวแทนของการสรุปคลาสในซีซั่นก่อนๆของครูได้ดีมากทักษะการสื่อสารเราจะเห็นได้เลยนะคะว่าวันนี้น้องแม้ได้แชร์ให้เราฟังว่าการสื่อสารคุณต้องรู้ก่อนคุณคุยกับใครใช่ไหมคะคุณคุยกับคนตัวต่อตัวคุณคุยกับคนเป็นสาธารณะแล้วคนที่คุณคุยเนี่ยเป็นเพื่อนหรือเป็นแม่บ้านเห็นไหมคะลักษณะการสื่อสารของเขาจะมีการปรับไปสู่ออเดียนซ์ของเขาหรือผู้ชมของเขาแล้วนอกเหนือจากนั้นได้ยินสตอรี่เทลลิ่งไหมคะที่เราสอนกันมานะคะ storytelling หรือการเล่าเรื่องของแมทเนี่ยมาจากตัวละครที่เป็นไงมาก่อนต้องไม่รู้มาก่อนพลาดมาก่อนผิดมาก่อนเขาเรียกว่าคนจริงไม่งั้นถ้าเกิดเขาแบบดีมาฉันเกิดมาสวยเลยซิกแพคมาตั้งแต่เกิดอย่างเงี้ยใครจะมาตามเพราะเขาก็จะบอกได้แค่ว่าใช่สิเธอเก่งนี่เธอโชคดีนี่แต่วันนี้ผู้หญิงคนนี้เขาไม่ได้มากับโชคเขาทำให้เราเห็นเส้นทางของเขาว่ากว่าเขาจะมาถึงวันนี้ได้เขาผ่านอะไรมาบ้างผ่านการเล่าเรื่องฉะนั้นวันนี้ทุกคนเห็นแล้วใช่ไหมคะว่าทุกเรื่องเล่าของคุณทุกบาดแผลของคุณน่ะคือมูลค่านะที่คุณจะไปสร้างประโยชน์ให้กับคนอื่นได้อีกอันนึงถ้าจะไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะคะก็คือเรื่องของอิคิไกที่คุณอ๋อเคยสอนไปจำได้ไหมคะอิคิไกคือเราจะได้มีชีวิตที่มีความสุขตื่นมาอย่างมีความสุขได้ถ้าเราได้ทำในสิ่งที่เรารักทำมันได้ดีนะเป็นประโยชน์กับคนแล้วก็มีคนจ้างให้เราทำครบไหมคะผู้หญิงคนนี้ไม่เคยรู้จักอะไรมาก่อนว่าฉันจะทำอะไรเก่งอะไรแต่เลือกที่จะออกไปหาค่ะไม่ใช่นั่งอยู่เฉยๆแล้วจะปิ้งออกมาได้โอ้ฉันคงชอบสิ่งนี้เขาเลือกทำแอคทิวิตี้แล้วพอวันที่เขาเจอสิ่งที่เขารักเขาไม่ใช่แค่รักแล้วออกมาหาเงินจากคนอื่นเลยเขาไปศึกษาเอาจริงเอาจังเห็นไหมคะจนทำได้ดีพอทำได้ดีปุ๊บมีคนได้ประโยชน์จากเขาวันนี้เขาก็ใช้อาชีพนี้ดูแลตัวเองได้อย่างเต็มเกียรติภูมิและสุดท้ายสิ่งที่ทำให้เขาอยู่มาได้จนถึงทุกวันนี้มันมาจากฐานใจข้อหนึ่งที่สำคัญมากคือความกล้าหาญเขากล้าที่จะจริงกับตัวเองค่ะเขากล้าที่จะเพราะวันที่เขาอยากที่จะเป็นแบบที่สังคมบอกฉันต้องสวยแบบที่สังคมบอกโอ้โหมันเครียดมากเลยนะใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: มันหนักมันเอาคนทุกคนในโลกมาแบกไว้บนบ่าแต่วันหนึ่งที่ผู้หญิงคนนี้กล้าที่จะฉันร้องไห้ให้ดูเลยเนี่ยว่าฉันกำลังเจ็บปวดฉันกำลังจะกินให้เธอดูเลยบนใบหน้าที่ฉันเป็นสิวเคราะห์เนี่ยฉันมีปัญหาเดียวกับเธอฉะนั้นวันนี้คุณไม่ต้องรอให้คุณเพอร์เฟคค่ะความไม่เพอร์เฟคของคุณเป็นประโยชน์ในการที่คุณจะเล่าเรื่องแล้วสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนวันนี้น้องแมทสามารถก้าวข้ามเรื่องราวต่างๆโดยการที่กลับมาจริงกับตัวเองฟังเสียงของหัวใจให้ตัวเองไม่ต้องไปวิ่งไล่สายแสหาสิ่งต่างๆมาเติมเต็มเพราะเขารู้วิธีเติมหัวใจของเขาด้วยตัวของเขาเองโอ้วันนี้เป็นประโยชน์มากๆแล้วครูมั่นใจเลยนะคะว่าใครหลายๆคนที่รู้สึกว่าตอนนี้ฉันมีปัญหาเริ่มเห็นทางแล้วนะคะเริ่มเห็นแสงสว่างปลายอุโมงค์ที่จะเอาปัญหาของเราไปสร้างเป็นประโยชน์ในวันที่คุณก้าวข้ามได้คุณจะพาคนอีกมากมายก้าวข้ามมาเหมือนกับที่คุณผ่านมาได้

0: วันนี้ก่อนที่เราจะเลิกไปครูอยากให้แมสค่ะช่วยแชร์ให้กับคนที่วันนี้ก็อาจจะมีความทุกข์มีปัญหานะคะแล้วเราจะเทิร์นมันเราจะเปลี่ยนมันให้มันเป็นโอกาสเหมือนกับที่แมสทําได้ยังไงอยากให้กําลังใจกับคนเหล่านั้นหน่อยค่ะ
1: ได้ค่ะจริงๆแล้วนะคะแมก็เชื่อว่าทุกคนน่ะมีปัญหาของตัวเองหมดนะคะซึ่งตัวแมเองเนี่ยตอนที่แมเด็กๆนะคะไม่มีปัญหาเยอะมากเลยตั้งแต่ครอบครัวอะไรต่างๆวันนั้นเนี่ยแมมองหาใครแมก็หาคนที่จะมาเป็นต้นแบบไม่เจอในวันนี้ที่แมได้มีสื่อที่จะสื่อสารกับคนอื่นต่อไปเนี่ยนะคะแมก็เลยที่จะแก้ปัญหาให้คนอื่นแชร์เรื่องราวเหล่านี้เพื่อเผื่อว่าจะมีคนอื่นที่เขาเป็นเหมือนเราตอนเด็กๆเนี่ยเขาหาอยู่ว่าจะแก้วิธีนี้ยังไงดีนะคะแล้วก็สำหรับใครที่มีปัญหาอยู่เนี่ยเราลองนะคะ

าตัวเองถามตัวเองเยอะๆคุยกับตัวเองเยอะๆนะคะเพราะว่าในยุคนี้เนี่ยเราจะได้รับข้อมูลจากคนอื่นอยู่ตลอดเวลาแต่สิ่งนึงที่เราจะลืมก็คือเราลืมที่จะถามตัวเองคุยกับตัวเองศึกษาตัวเองวิเคราะห์หาข้อมูลของตัวเองค่ะซึ่งการที่เรารู้จักตัวเองเนี่ยมันจะทำให้เราสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆได้ดียิ่งขึ้นค่ะ

0: างยอดเยี่ยมมากเลยนะคะรู้อะไรไม่สู้รู้จักตัวเองนะคะเอาละค่ะสำหรับวันนี้พวกเราได้ความรู้กันไปแน่นๆส่วนในสัปดาห์หน้านะคะยังมีไอดอลที่จะมาสร้างแรงบันดาลใจให้กับพวกเราอีกมากมายจะเป็นใครติดตามชมได้ใน The Speech Idol ค่ะวันนี้พวกเราทั้งสองคนลาไปก่อนนะคะขอบคุณทุกคนมากค่ะสวัสดีค่ะ
1: สำหรับใครนะคะที่ดูอยู่นะคะแล้วก็อยากจะเริ่มทำเพจนะคะแล้วก็คิดไม่ออกว่าเราจะเริ่มจากอะไรดีนะคะเพราะว่าตอนนี้พูดตรงๆนะว่าคอนเทนต์เนี่ยมันหลากหลายมากทีนี้เนี่ยสิ่งที่เราจะสามารถทำเพจนะคะให้เป็นตัวเองเป็นตัวตนของตัวเองได้จริงๆเนี่ยก็คือชีวิตของเรานั่นแหละค่ะแต่ละคนเนี่ยมีชีวิตที่ไม่เหมือนกันมีปัญหาที่แตกต่างกันนะคะดังนั้นเนี่ยอยากจะให้ลองค้นหาไลฟ์สไตล์สิ่งที่ตัวเองชอบและปัญหาต่างๆที่เราสามารถแก้ได้ลองแชร์เรื่องเหล่านั้นนะคะลงไปเพราะว่าเรื่องพวกนี้เนี่ยนะคะถ้ามันสร้างประโยชน์ให้คนอื่นเนี่ยแน่นอนยังไงก็จะมีคนมาติดตามเราเองโดยอัตโนมัตินะคะอย่าเริ่มทำเพจด้วยการคิดว่าเราแค่อยากจะมีคนติดตามหรืออยากที่จะได้สปอนเซอร์นะคะแต่ให้เริ่มจากการที่เราอยากทำสิ่งนี้จริงๆและสิ่งที่เราแชร์ไปเนี่ยจะต้องเป็นประโยชน์กับคนอื่นค่ะ
2: เขาเป็นทั้งนักแสดงพิธีกรผู้กำกับคนเขียนบท
3: การฝึกฝนเกี่ยวกับการสื่อสารสำหรับผมมันก็คือการใช้ชีวิตอยู่ของเราเนี่ยแหละฮะเชื่อไหมว่าคนเราพูดเก่งไม่เก่งบางทีเราไม่จำเป็นต้องฝึกพูดบางทีเราฝึกฟังเราจะพูดเก่งโดยอัตโนมัติแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเราฝึกฝนที่เราจะพูดมันจะเหมือนเราพูดเพื่อไม่ให้เงียบอะฮะเราพูดเพื่อให้เงียบมันไม่ประโยชน์
4: นำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข192ถึง194ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานมีใสผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนดแนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีค่ะวันนี้รายการ AYC Food Fit for Fire ยังอยู่กันที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะนอกเหนือจากที่เรามาเข้าค่าย English Math and Science Camp ของกันแล้วเรายังมีโอกาสนะคะมาเที่ยวตามสถานที่ต่างๆในเชียงใหม่กันด้วยค่ะตอนนี้เนี่ยนะคะเราก็อยู่กันที่วัดเชียงมั่นนั่นเองซึ่งวัดนี้เนี่ยนะคะก่อตั้งมาพร้อมกับการก่อตั้งเมืองเชียงใหม่เลยก็คืออยู่กันมา700กว่าปีแล้วนะคะซึ่งสำคัญมากๆเลยชื่อของวัดนี้เนี่ยนะคะก็แสดงให้เห็นว่าอยากจะให้เมืองนี้เนี่ยนะคะหรือว่าจังหวัดเชียงใหม่นี้เนี่ยนะคะมั่นคงนั่นเองค่ะเอาละค่ะและที่หมายต่อไปนะคะก็คือวัดพระธาตุดอยสุเทพนั่นเองค่ะวัดพระธาตุดอยสุเทพ is the most outstanding landmark in เชียงใหม่ประโยคนี้หมายความว่าวัดพระธาตุดอยสุเทพนะคะเป็นสถานที่ที่สำคัญที่โดดเด่นที่สุดของจังหวัดเชียงใหม่เลยล่ะค่ะซึ่งคำว่า outstanding คำนี้หมายถึงสิ่งที่โดดเด่นหรือว่าสิ่งที่สามารถสังเกตเห็นได้ชัดเจนหรือว่าสิ่งที่สำคัญเด่นขึ้นมาประมาณนี้แล้วล่ะค่ะมาดูอีกหนึ่งตัวอย่างประโยคค่ะ Tom's English skill is outstanding Tom's English skill is outstanding ทักษะด้านภาษาอังกฤษของ Tom เนี่ยนะคะโอ้โหโดดเด่นมากเลยก็แปลว่าเขาเก่งมากๆนั่นเองค่ะและอีกหนึ่งความหมายของ outstanding ก็คือนะคะค้างอยู่ยังไม่สำเร็จยังไม่เสร็จนะคะยังไม่ได้ชำระก็ได้อย่างเช่นเนี่ยนะคะI have a few outstanding bills to pay. I have a few outstanding bills to pay. ฉันมีใบเรียกเก็บเงินนะคะอยู่สัก 2-3 ใบที่ยังค้างชำระอยู่ค่ะสงสัยจะต้องไปจ่ายแล้วนะเอาละค่ะวันนี้เนี่ยหมดเวลาของรายการของเราแล้วขอบคุณมากๆเลยที่ติดตามชมและสำหรับคุณผู้ชมท่านใดที่มีข้อสงสัยคำถามเกี่ยวกับภาษาอังกฤษที่จะอัปเดตข่าวสารกันได้นะคะทาง Facebook ของเราอย่าลืมกดไลค์กันด้วยเนาะเอาล่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะ Have a good evening สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะพบกันเหมือนเดิมนะคะรายการ AYC Food Fit for 5A พัชรีรักษาวงคินสเพเกอร์ค่ะคุณผู้ชมเป็นเหมือนเอบ้างไหมคะบางทีเนี่ยนั่งดูโทรทัศน์อยู่นะคะก็หยิบเอาแท็บเล็ตนะคะหรือว่าจะเป็นสมาร์ทโฟนนะคะบางทีเนี่ยมีแล็ปท็อปมาตั้งไว้ข้างหน้าเลยนะคะแล้วก็จิ้มไปเล่นไปพร้อมกับที่เรารับชมรายการโทรทัศน์ต่างๆนะคะเพื่อที่จะหาข้อมูลเมื่อเราสงสัยอะไรนะคะเราก็รีบจิ้มหาข้อมูลเพิ่มเติมเลยค่ะทั้งหมดที่ว่าไปนี้เนี่ยนะคะถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้ชมในยุคใหม่นี้นะคะที่แต่เดิมแล้วเนี่ยผู้ชมรายการเนี่ยจะเป็นเพียง passive viewer ที่รับข้อมูลอย่างเดียวจากหน้าจอโทรทัศน์นะคะแต่ตอนนี้สิผู้ชมเนี่ยนะคะกำลังเข้าสู่การเป็น active viewer นะคะที่สามารถมีส่วนร่วมกับรายการนั้นๆน่ะนะคะซึ่งพฤติกรรมการใช้งานอุปกรณ์อื่นๆนะคะระหว่างการชมโทรทัศน์อยู่เนี่ยเรียกกันว่าหน้าจอที่2หรือว่า second screen ค่ะอย่างเช่นนะคะสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตก็ใช่นะคะหรือว่าจะเป็นอุปกรณ์ที่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตต่างๆค่ะและจากการสำรวจนะคะพบว่าผู้ชมเนี่ยใช้อุปกรณ์เหล่านี้ในการเข้าสู่ social network กันมากกว่าการหาข้อมูลอื่นๆทั่วไปนะคะจะเห็นได้เลยนะคะว่าจากการที่เราเนี่ยชมละครแล้วเนี่ยเราก็ทวิตเลยทันทีแสดงความคิดเห็นนะคะหรือว่าโพสต์ผ่าน Facebook ก็ตามและจากการที่มี second screen ที่พูดถึงไปเนี้ยนะคะก็ทำให้เกิดเป็น social TV ที่เป็นการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในระหว่างการรับชมโทรทัศน์เพื่อแสดงความคิดเห็นแหละค่ะแล้วตอนนี้ค่ะเราก็พัฒนามาถึงขั้นที่มีapplication ค่ะเพื่อที่จะให้ผู้ชมเนี่ยเปิดดูทีวีพร้อมๆกับเปิดเล่นคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตสมาร์ทโฟนได้ด้วยค่ะจะเป็นแอปพลิเคชันอะไรนั้นนะคะแล้วจะตอบสนองผู้ชมด้านไหนบ้างเราจะมาดูกันในวันถัดไปนะคะวันนี้หมดเวลาของรายการ AYC Food Fit for 5แล้วพบกันใหม่ครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะพบกันเหมือนเดิมค่ะรายการ AYC Food Fit for Fight ค่ะเราจะมาไล่เรียงในเรื่องของการเดินทางกันดีกว่าเนอะแน่นอนว่าก่อนที่น้องๆเนี่ยจะเดินทางไปนั้นเนี่ยจะต้องมีการทำพาสปอร์ตหรือว่าหนังสือเดินทางกันนะเนอะได้หนังสือเดินทางมาเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะเข้าสู่กระบวนการการขอวีซ่าค่ะที่เป็นประเภท student visa วีซ่าสำหรับนักเรียนนะคะขอยกตัวอย่างเป็นประเทศสหรัฐอเมริกาก่อนแล้วกันนะก็จะเป็นวีซ่าประเภท J1 ซึ่งวีซ่า J1 นี้เนี่ยเป็นวีซ่าชั่วคราวค่ะสำหรับนักเรียนแลกเปลี่ยนนั้นที่มีอายุ1ปีการศึกษาและนักเรียนสามารถที่จะยื่นขอวีซ่าประเภทนี้ได้เพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะคะอีกประเภทหนึ่งก็คือวีซ่า F1 เป็นวีซ่าสำหรับนักเรียนที่สมัครเรียนมหาวิทยาลัยของรัฐหรือว่าเอกชนการรับรองและสามารถออกเอกสาร I-20 ให้นักเรียนเพื่อยื่นขอวีซ่านักเรียนประเภท F1 ต่อไปค่ะรายละเอียดเรื่องนี้เนี่ยยังมีอีกเยอะแยะมากมายเลยนะคะและแต่ละประเทศเนี่ยก็จะมีข้อแตกต่างกันไปอยู่นะผู้ปกครองท่านใดที่สนใจก็สามารถสอบถามกันได้ที่ได้เลยนะคะตามรายละเอียดข้างล่างนี้หรือว่าอาจจะฝากคำถามไว้ทาง Facebook Fanpage ของเราก็ได้นะคะข้างล่างตรงนี้วันนี้ต้องขอขอบพระคุณค่ะสนับสนุนรายการของเราและพบกันใหม่ในครั้งต่อไปวันนี้เอ๋พัชรีรักษาวงเคียนเซเกลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

วัสดีครับกลับมาฟู้ดฟิตฟอร์ไฟกันอย่างเช่นเคยเลยนะครับมีข่าวโศกนาฏกรรมเกิดขึ้นในโลกของเราก็คือสายการบินถูกยิงลงกลางอากาศในแถบยูเครนจำได้ไหมครับทำให้เกิดคำนี้ขึ้นมาเนี่ยที่เราเจอกันตามหน้าหนังสือพิมพ์คือคำว่า plane crash อย่างเช่นตามพาดหัวข่าวที่เห็นอยู่ตรงนี้นั่นนะครับหลายคนอาจจะสงสัยขึ้นมานะว่าและคำว่า crash และคำอื่นๆที่เกี่ยวกับอุบัติเหตุเนี่ยใช้แตกต่างกันอย่างไรจริงๆแล้วนะครับคำว่าอุบัติเหตุโดยทั่วไปนะครับคือคำว่า accident นะครับซึ่งเป็นคำที่คนไทยเราใช้บ่อยและคุ้นเคยอยู่แล้วนะครับส่วนคำว่า crash เนี่ยที่เราเห็นตามหน้าหนังสือพิมพ์นั้นนะครับก็คืออุบัติเหตุชนิดหนึ่งนะครับที่พาหนะเนี่ยไปชนอะไรกับบางอย่างจนทำให้พาหนะนั้นๆเนี่ยย่อยยับหรือเสียหายก็ว่าได้นะครับนอกจากนี้แล้วนะครับคำว่า crash เนี่ยเมื่อเป็นสแลงหรือสำนวนขึ้นมานั้นนะครับแปลว่าสลบหรือเหนื่อยจัดจนสลบก็ว่าได้นะครับ I finally crashed after working 18 hours ประโยคนี้ก็แปลว่าในที่สุดผมก็ได้เข้าไปนอนได้หลังจากที่ทำงาน18ชั่วโมงรวดนอกจากคำว่า crash แล้วนะครับเมื่อพูดถึงการชนจะมีคำว่า collision ซึ่งอาจจะสร้างความสับสนว่า collision กับ crash เนี่ยแตกต่างกันอย่างไรถ้า crash นี่คือพาหนะชนกับอะไรบางอย่างนะครับ collisionก็คือพาหนะ2อย่างหรือ2สิ่งขึ้นไปชนกันยกตัวอย่างกันแล้วกันนะครับ Two planes collided on a runway in Barcelona ประโยคนี้ก็หมายความว่าเครื่องบิน2ลำได้ชนกันบนรันเวย์ในเมืองบาร์เซโลนานะครับหรือที่ในภาษาไทยจะชอบพูดว่ารถไฟชนกันอันนั้นคือ collided หรือ collision ได้เหมือนกันนะครับตอนนี้นะครับเรากลับไปที่เรื่องราวของสายการบินที่ถูกยิงกลางอากาศที่ประเทศยูเครนนะครับจำได้ไหมครับว่าจากเนื้อข่าวนั้นๆเนี่ยหลังจากที่ถูกยิงลงเนี่ยมีชิ้นส่วนของเครื่องบินตกลงมาเป็นชิ้นๆหลายๆที่เนี่ยนะครับซึ่งนึกถึงสำนวนนี้ขึ้นมาคือ rain down เมื่อเห็นภาพไหมครับเหมือนสายฝนที่ตกลงมาจากฟ้า rain down ในที่นี้ก็คือเมื่อเป็นสำนวนขึ้นมาเนี่ยนะครับก็หมายถึงการติการชมการยกย่องหรือการด่าใครหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างท่วมท้นนะครับยกตัวอย่างกันแล้วกันครับ The audience rained down compliments on the performers ประโยคเมื่อกี้นี้นะครับก็แปลว่าผู้ชมต่างชมเชยนักแสดงอย่างท่วมท้นนะครับเสียดายครับวันนี้เวลาของเราก็หมดแล้วเนี่ยพบกันคราวหน้านะครับสวัสดีครับ

0: เอพัชรีรักษาวงค่ะ
1: และผมเอกิตติพัฒน์เสียงทองครับวันนี้ผมพาเอและคุณผู้ชมนะครับมาอยู่กันที่การท่าเรือแห่งประเทศในปี2558ที่จะถึงนี้นะครับเรากำลังจะก้าวขึ้นสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือที่เรียกกันว่า AEC นะครับซึ่งแน่นอนครับว่าการขนถ่ายสินค้าทางเรือเนี่ยก็จะมีปริมาณและก็เพิ่มความสะดวกกันมากยิ่งขึ้นครับเมื่อพูดถึงท่าเรือในลักษณะแบบนี้นะครับเราเรียกว่าพอร์ตพอร์ตเนี่ยนะครับหมายถึงท่าเรือสำหรับการจอดเรือสินค้าขนาดใหญ่และก็มีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกต่างๆครับ
0: นอกจากคำว่าพอร์ตนะคะจะหมายถึงท่าเรือแล้วนะคะเวลาที่เรานั่งเรือหรือว่านั่งเครื่องบินเนี่ยนะคะเมื่อเราหันหน้าไปทางหัวเรือเนี่ยทางฝั่งซ้ายนะคะจะเรียกกันว่าพอร์ตนะคะและนอกเหนือจากนี้แล้วเนี่ยนะคะฝั่งขวาของเรือเนี่ยเขาก็จะเรียกกันว่าสตาร์บอร์ดและจากการที่เราเรียกฝั่งซ้ายขวานี้เนี่ยนะคะของเรือแบบเนี้ยน่ะก็เลยมีสำนวนขึ้นมาว่า port out starboard home ก็คือ port ออกเตรียมตัวออกเดินทางแล้ว starboard home นี่ก็คือได้เวลาเดินทางกลับบ้านแล้วนะคะแล้วถ้าเราเอาตัวแรกของแต่ละคำนี้ออกมาเนี่ย POSH ก็จะอ่านว่า posh แปลว่าความหรูหราหรือว่าทันสมัยนะคะ modern อะไรประมาณนี้โดยที่มานะคะของคำว่า posh นี้เนี่ยในสมัยก่อนนู้นเนี่ยการเดินเรือเนี่ยนะคะหรือว่าเดินทางจากอังกฤษไปอินเดียเนี่ยทางฝั่งซ้ายของเรือเนี่ยนะคะจะเป็นห้องที่ดีกว่าค่ะพักด้านซ้ายเนี่ยเป็นทิศที่ว่าแดดไม่ค่อยลงไงคะเขาก็เลยจะตีตั๋วเนี่ยนะก็คือเวลาไปจากอังกฤษไปอินเดียเขาก็จะนอนอยู่ฝั่งซ้ายของเรือขากลับเขาก็เปลี่ยนไปนอนอีกฝั่ง
1: ไม่ให้โดนแดด
0: ใช่แล้วลมมันก็จะดีกว่านะคะแล้วนั่นก็เป็นที่มาของคำว่า posh เพราะเวลาซื้อตั๋วใช่ไหมเขาก็จะประทับตาเลยว่า poshมันก็เลยเหมือนแบบหรูหราคุณมีสตางค์ที่จะซื้อห้องที่มันดีกว่าทิศดีกว่าอะไรกว่าแบบนี้นี่คะ
1: เรื่องราวเกี่ยวกับการท่าเรือการขนส่งทางเรือของเราเนี่ยนะฮะยังมีให้เรียนรู้อีกมากมายทีเดียวนะครับคุณผู้ชมครับอย่างไรก็ตามก่อนจากกันในวันนี้ครับต้องขอขอบคุณนะฮะสำหรับผู้สนับสนุนใจดีอย่างการท่าเรือแห่งประเทศไทยครับ
0: ค่ะใช่แล้วค่ะเอาละค่ะพบกันใหม่ครั้งต่อไปนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: วัสดีครับ
1: มาพบกันเช่นเคยนะคะรายการ AYC Food Fit for Five วันนี้เราอยู่กันที่ไหนครับพี่เอ๋ค่ะ
0: วันนี้นะฮะน้องเอ๋เรายังอยู่กันที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยนะครับที่นี่ฮะน้องเอ๋เรามีคำศัพท์มากมายทีเดียวที่น่าสนใจครับ
1: แน่นอนที่สุดเลยนะคะและในครั้งก่อนนี้เราก็ได้พูดถึงไปแล้วคำว่าโพ
0: ร์
1: ตโพร์ตเนี่ยนะคะความหมายก็คือท่าเรือหรือว่าจะเป็นเมืองที่เป็นเมืองท่าก็ได้เช่นเดียวกันนะคะแต่ก็ยังมีกลุ่มคำศัพท์นะคะที่จะหมายถึงท่าเรือเยอะแยะมากมายเลย
0: ใช่คำแรกที่พี่นึกถึงนะครับก็คือคำว่าเพียนะครับเพียนี่ก็จะเป็นท่าเรือนะฮะที่ยื่นลงไปในแม่น้ำนะครับลักษณะก็จะเป็นรูปของตัวทีครับหรือว่าถ้าไม่เป็นตัวทีก็จะเป็นตัว L นะครับเพราะว่าต้องทำหน้าที่ที่จะเป็นเขื่อนนะฮะในการที่จะกั้นคลื่นนะครับไม่ให้น้ำนั้นมากระทบนะฮะในตัวของท่าเทียบเรือนั้นๆครับแต่ถ้าเกิดจะมีขนาดเล็กลงนะฮะจอดเรือได้สัก 3-4 ลำนะครับเช่นท่าเรือหน้าบ้านหรือว่าหลังบ้านของเราที่ติดริมแม่น้ำนะครับก็จะเรียกท่าเรือนั้นว่าเจตตี
1: ้ส่วนคำต่อมาเนี่ยหลายคนเนี่ยคงคุ้นหูกันเป็นอย่างดีเลยนะคะถ้ามีใครนะหรือพี่เอเนี่ยเคยไปมั้ยสิงคโปร์
0: เคยไปฮะ
1: ก็จะมีสถานที่นะคะที่มีชื่อว่าคลาร์กคีสะกดหน้าตาแปลกๆนิดนึงนะ QUAY แต่คำนี้อ่านว่าคีเหมือนคีกุญแจละค่ะ
0: แน่นอนครับย่านนี้นะครับ

0: ็เอาโกดังสินค้านะครับทำมาเป็นร้านอาหารนะฮะมาดีไซน์สวยงามมากนะฮะมีวัยรุ่นต่างๆเนี่ยเข้าไปเที่ยวกันตอนกลางคืนแบบคึกคักกันทีเดียวละครับ
1: ท่าเรือแบบนี้เนี่ยนะคะจะสร้างขนานนะคะกับแนวฝั่งสำหรับให้เรือเนี่ยจอดเทียบกับฝั่งได้ค่ะมักจะเลียบไปตามถนนนะคะมีทางให้คนเดินค่ะสุดท้ายก็คือคำว่าWAJRS Wharf เนี่ยจะเป็นท่าเรือคล้ายๆกันกับ Port นะคะแต่ว่ามีลักษณะเล็กกว่าอาจจะมีสะพานที่ยื่นออกไปในน้ำนะคะมีเสาค้ำไว้สำหรับผูกเรือล่ะค่ะแล้วก็สามารถเนี่ยนะคะที่จะรองรับพวกรถบรรทุกสินค้านะคะหรือว่าเครนยกสินค้าได้อีกด้วย
0: โอ้นะฮะวันนี้เราเรียนรู้คำศัพท์อังกฤษมากมายทีเดียวนะครับเกี่ยวกับการท่าเรือนะครับ
1: สำหรับวันนี้นะคะจะต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะการท่าเรือแห่งประเทศไทยค่ะที่สนับสนุนรายการของเรา
0: ครับเราสองคนนะครับก็ต้องลาไปก่อนนะครับพี่เอกับน้อง
1: เอ
0: พบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ AYC Food Fit for Fight นะคะวันนี้ค่ะเอก็อยู่ที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยค่ะในตอนที่ผ่านๆมานะคะเราก็ได้พูดถึงสำนวน Port of Call Port of Call นะคะที่หมายถึงท่าเรือหลักในการจอดเรือหรือว่าจุดจอดแวะพักก็ได้ช่วงสั้นๆเท่านั้นนะคะแล้วไม่ใช่ว่าแล่นเรือมาแล้วเนี่ยนะคะอยากจะแวะจอดที่ท่าเรือใดก็ได้นะไม่ได้นะคะเขาจะต้องมีการลิสต์ว่าเรือที่ขนสินค้าเข้ามาเนี่ยหรือว่าแล่นมาในทะเลนั้นเนี่ยจะแวะจอดหรือว่าขนถ่ายสินค้าทางเรือที่ท่าเรือใดบ้างนะคะอย่างเช่นท่าเรือกรุงเทพแห่งนี้เนี่ยนะคะถือว่าเป็นท่าเรือแม่น้ำพาณิชย์หลักของประเทศเลยนะคะที่กระจายสินค้าไปยังภูมิภาคต่างๆโดยเฉพาะนะอย่างยิ่งเลยนะคะเมื่อเข้าสู่ AEC แล้วถือได้ว่าเราเนี่ยนะคะจะเป็นศูนย์กลางการกระจายสินค้าไปยังประเทศเพื่อนบ้านทั้งในภูมิภาคเอเชียนะคะแล้วกลุ่มประเทศอาเซียนอีกด้วยแล้วค่ะมาดูสำนวนภาษาอังกฤษกันบ้างนะคะวันนี้มีมาฝากก็คือ any port in a stormAny port in a storm นะคะจะหมายถึงไม่มีทางเลือกแล้วจำเป็นจะต้องรับความช่วยเหลือถึงแม้ว่าจะไม่อยากได้ก็ตามนะคะก็เหมือนกันนะคะกับว่าเมื่อก่อนนี้เนี่ยนะคะเรือเนี่ยแล่นอยู่ใช่ไหมคะปรากฏว่าพายุเนี่ยมาแรงเลยเขาก็เลยมีความจำเป็นที่จะต้องไปจอดที่ท่าเรือแล้วคราวนี้เนี่ยจะต้องเป็นท่าเรือที่ไหนเลยก็ได้นะคะไม่อย่างนั้นแย่เลยถึงแม้ว่าท่าเรือนั้นเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยไม่อยากเข้าไปจอดท่าหรอกเนาะอ๋อมาดูตัวอย่างประโยคกัน John's plan isn't ideal but any port in a storm will doJohn's plan isn't ideal, but any port in a storm will do. ก็คือความคิดการวางแผนของจอห์นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยไม่ค่อยสมบูรณ์สักเท่าไหร่ไม่ได้อยากไปแนวทางคิดตรงนั้นสักเท่าไหร่นะคะแต่ว่าณจุดนี้เนี่ยอะไรก็ได้เลยเพราะว่าอาจจะเป็นเรื่องของเวลาอะไรก็ว่าไปนะคะที่มีข้อจำกัดอยู่ค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วพบกันใหม่ครั้งต่อไปแล้วก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะการท่าเรือแห่งประเทศไทยสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะกลับมาถึงช่วงเวลาแบบนี้นะคะรายการ AYC Food Fit for Fire ค่ะคงปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าทุกวันนี้ค่ะเราเริ่มก้าวเข้าสู่ยุคข้อมูลข่าวสารที่มีเยอะแยะมากมายทุกที่เลยนะคะแล้วเราเองก็สามารถที่จะรับข้อมูลข่าวสารนี้ในหลากหลายรูปแบบเลยค่ะวันนี้ค่ะพี่เอจะพาไปทำความรู้จักนะคะกับบริษัทที่จะช่วยให้เรื่องของการประชาสัมพันธ์เนี่ยนะคะเป็นเรื่องที่ง่ายยิ่งขึ้นจะเป็นอย่างไรนั้นส่งต่อพี่เอเลยค่ะ
1: ขอบคุณมากครับน้องเอกครับวันนี้นะครับคุณผู้ชมครับเรามาอยู่กับผู้บริหารคุณบุญญดากริตยะโชติกุลสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการจากบริษัทอัมสัมพีอาร์ลักษณะของกิจการของคุณพึ่งที่ดูแลอยู่ตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับ
2: คือจริงแล้วลักษณะของธุรกิจของเรานะคะเราเน้นในเรื่อง

0: องของการทำประชาสัมพันธ์นะคะแล้วก็การสื่อสารการตลาดแบบครบวงจรนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการวางกลยุทธ์นะคะหรือการซื้อสื่อเพื่อที่จะซัพพอร์ตนะคะเพื่อที่จะให้งานของลูกค้าของเราเนี่ยค่ะเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายนะคะในทุกๆช่องทางเราเป็นเอ็กซ์เพิร์ตีนะคะทางด้านของประชาสัมพันธ์นะคะแล้วก็การสื่อสารการตลาดนะคะอันดับที่2นะคะเราเน้นในเรื่องของ experience นะคะทั้ง2 อย่างนี้มันก็เป็นจุดแข็งของเรานะคะเวลาที่เราคิดแคมเปญขึ้นมาสักแคมเปญหนึ่งเราก็มีการดึงเอากลุ่มลูกค้าในภาครัฐนะคะมาendorse นะคะในแคมเปญนั้นๆนะคะเพื่อสร้าง value added นะคะทำให้แคมเปญนั้นเนี่ยเป็นแคมเปญที่ใหญ่ได้มากกว่าที่เขาคิด
1: คำถามสุดท้ายครับเพื่อนๆครับทำไมลูกค้าถึงต้องทำประชาสัมพันธ์ครับ
0: การทำ PR นะคะมันเป็นการสร้าง awareness นะคะแต่มันไม่ได้เป็นแค่การสร้าง awareness อย่างเดียวแต่มันเป็นการสร้าง image ที่ดีนะคะทำให้ลูกค้าไม่ได้แค่รู้จักแบรนด์นั้นๆแต่ทำให้ลูกค้ารู้สึก belief นะคะว่าแบรนด์นั้นเนี่ยเป็นแบรนด์ที่ดีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งหมดเนี่ยค่ะมันเป็นจุดแข็งนะคะแล้วก็เป็นคำตอบที่ว่าทำไมลูกค้าทุกๆรายถึง need PR ค่ะ
1: ครับแหมวันนี้ได้ครบถ้วนเลยนะฮะในเรื่องราวที่เรารู้จักกับเอเจนซี่ PR ที่มีนามว่าอัมสัม PR ขอขอบคุณคุณบุญญาดาเป็นอย่างสูงนะครับที่ให้เกียรติกับรายการของเราครับขอบคุณมากครับ
0: ขอบคุณค่ะ

0: สวัสดีค่ะ
1: กลับมาเจอกันอีกเหมือนเดิมนะคะรายการ AYC Food Fit for Five พัชรีรักษาวงคินสแปเกอร์รายงานตัวพร้อมกับ
2: เอกิตติพัชร์แสงทองครับ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: แหมน้องเอจ๋าตอนนี้นะฮะเรากำลังจะเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
1: AEC เนอะ
2: AEC ครับศัพท์ที่น่าสนใจเนี่ยหนีไม่พ้นเรื่องงานประชาสัมพันธ์เลย
1: เอาพี่เอคะแล้วเรื่องของงานประชาสัมพันธ์นี่มันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ได้ยังไงเอ่ย
2: โอ้อย่างนี้เลยครับน้องเอกครับเมื่อเราเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนะครับ AEC นี่เราก็จะต้องมีการสร้างภาพลักษณ์หรือว่า brand image นะครับให้ชัดเจนกับสายตาของกลุ่มเป้าหมายของเราครับ
1: อย่างที่พี่เอว่าเนี่ยนะคะสำคัญมากๆเลยนะเพราะว่า10ประเทศมารวมกันแล้วเนี่ยประเทศไทยก็จะต้องมีจุดยืนแล้วก็มีจุดที่ว่าคือเราอะน่าจะมี compete กับเขาได้
2: ใช่ว่าภาพลักษณ์ของประเทศไทยภาพลักษณ์ของสินค้าภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์หน้าตามันเป็นยังไง
1: brand image นะคะก็คือภาพที่เกิดขึ้นในใจของประชาชนที่มีต่อสินค้านะคะต่อองค์กรต่อธุรกิจค่ะโดยการเน้นถึงคุณลักษณะเฉพาะจุดขายเฉพาะนะคะโดยเน้นไปในด้านสื่อสารนะคะหรือว่าจุดเด่นของ brand นะคะให้โดนใจกลุ่มเป้าหมายหรือว่าภาษาอังกฤษใช้คำว่า target group นะคะแล้วก็จะนำไปสู่ข้อได้เปรียบหลายๆด้านเลยทีเดียวนะคะนั่นก็คือเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับ brand image คราวนี้เนี่ยเราก็จะมายกตัวอย่างเป็นประโยคกันบ้างนะคะธุรกิจเนี่ยถ้าจะประสบความสำเร็จเนี่ยเรื่องของการตั้ง brand image เนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเลยใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
1: For a business to be successful, a clear brand image must be developed. ถ้าธุรกิจเนี่ยนะคะจะประสบความสำเร็จนะคะ brand image ต้องจัดการให้เรียบร้อยให้ชัดเจนเลยนะคะก็ต้องสร้างตรงนี้ขึ้นมาค่ะ
2: โอ้โหนั่งฟังสำเนียงน้องเอ๋เคลิ้มเลยนะฮะ
1: ขอบคุณค่ะ
2: คุณผู้ชมถ้าอยากเก่งแบบนี้ก็ต้องติดตามรับชมรายการ AYC Food Fit for Five กันเป็นประจำนะครับสำหรับวันนี้นะครับแหมเวลาทั้งสั้นจะเหลือเกินน้องเอ๋จ๋าเราต้องลาไปแล้วล่ะครับ
1: ใช่แล้วค่ะใช่ค่ะวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะ
1: กลับมาพบกับรายการ AYC Food Fit for Fire กันเหมือนเช่นเคยนะครับผมเอกิตติพัชเสริมทองครับและ
0: เอพัชรีรักษาวงคินสแพเกอร์ค่ะในวันก่อนเนี่ยนะคะเราก็ได้พูดคุยกันถึงคำศัพท์นะคะในแวดวงการประชาสัมพันธ์กันไปหลาย

0: ต่อหลายคำเลยทีเดียววันเนาะซึ่งการประชาสัมพันธ์นะคะก็ต้องเกี่ยวข้องกันกับการสื่อสารว่าจะต้องทำอย่างไรนะคะจึงจะสื่อสารไปถึงผู้บริโภคการสร้างภาพลักษณ์เนี่ยนะคะให้กับองค์กรหรือว่าสินค้าเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเลยนะคะแล้วเราจะต้องทำอย่างไรที่จะโดนใจกลุ่มเป้าหมาย
1: ต่อไปนะฮะเพื่อให้คนสามารถที่จะจดจำได้เพราะว่าเราสร้างไปแล้วคนจดจำไม่ได้ก็ถือว่าไม่ผ่าน
0: ก็ถือว่าไม่ประสบความสำเร็จนะคะก็จะต้องสร้างการรับรู้การจดจำสินค้านะคะจดจำแบรนด์โดยอาศัยการโฆษณาหรือว่า public relations เรียกกันสั้นๆว่า PR เข้ามาช่วยตรงนี้ด้วยนะคะเราก็จะเรียกกันว่า brand awareness brand awareness ซึ่งโดยทั่วไปนะคะผู้บริโภคหรือว่ากลุ่มเป้าหมายเนี่ยอาจจะยังไม่รู้จักกันนะคะพอเราประชาสัมพันธ์ไปเยอะๆไปเรื่อยๆเนี่ยนะคะเขาก็จะเริ่มรู้จักกันแล้วก็เริ่มจำกันได้ด้วยล่ะแล้วมีอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจนะคะถ้าเรานึกถึงสินค้าหรือว่านึกถึงผลิตภัณฑ์ได้เองนะคะโดยที่ไม่ต้องมีอะไรมากระตุ้นเนี่ยเขาเรียกกันว่า brand recall แต่ว่าถ้าเราเอ่ยชื่อไม่ได้นึกอยู่นั่นนึกแล้วนึกอีกนะคะหรือว่าอาจจะต้องมีอะไรที่มาช่วยกระตุ้นให้เรานึกออกเนี่ยนะคะเราก็จะเรียกกันว่า brand recognitionbrand recognition การรู้จักแบบที่มีสิ่งมากระตุ้นค่ะ
1: น้องเอกครับการที่เราจะทำให้คนรับรู้จักจดจำนะครับยังมีอีกเรื่องนึงเลยนั่นเขาเรียกว่าเป็นกระแสแบบปากต่อปาก
0: ในภาษาอังกฤษนะคะก็คือสำนวน by word of mouth by word of mouth ตัวอย่างถ้าเป็นประโยคภาษาอังกฤษนะคะTom knows of AYC Food Fit for Fight TV show by word of mouth ซึ่งแปลว่า
1: ทอมรู้จักรายการ AYC Food Fit for Fight จากปากต่อปาก
0: ก็คือมีเพื่อนบอก
1: บอกต่อก็ได้เสียดายยังเลยครับต้องไหนจ๋าหมดเวลาอีกแล้วนะครับยังไงก็ตามนะครับเราต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะครับวันนี้คงต้องลาคุณผู้ชมไปก่อน
0: สวัสดีนะคะ
1: สวัสดีครับ

0: งใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ประกาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีค่ะ
1: คุณพ่อคุณแม่และผู้ปกครอง
0: และน้องๆที่น่ารักทุกคนวันนี้พบกับรายการ English Level Up
1: ครูพี่แนท
0: ครูพี่นุ่น
1: มาเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆทุกคนแล้วค่ะ
0: เอ๊วันนี้เราจะมาเติมพลังอังกฤษเรื่องอะไรให้กับน้องๆกันล่ะคะ
1: วันนี้ครูพี่แนทจะพาน้องๆไปเติมพลังเรื่อง Present Perfect Tense กันค่ะโครงสร้างของ present perfect tense คือ subject บวก have has บวก verb ช่องที่3นะคะเราจะใช้ present perfect tense ก็ต่อเมื่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันค่ะ
0: ยกตัวอย่างเช่นฉันอยู่บ้านหลังนี้มา5ปีแล้ว
1: I have lived here for 5 years อยู่บ้านหลังนี้มา5ปีแล้วตอนนี้ก็ยังอยู่ค่ะ
0: ฉันทำงานในบริษัทมาตั้งแต่ปี2019
1: I have workedin this company since 2019 2019ก็ทำงานที่นี่ตอนนี้ก็ยังทำอยู่ค่ะ
0: น้องๆสังเกตคำว่า have ในประโยค present perfect ไหมคะ have ในที่นี้เราไม่แปลว่ามีนะคะยกตัวอย่างเช่น I have worked แปลว่าฉันทำงานค่ะไม่ได้แปลว่าฉันมีงานนะคะ
1: ใน present perfect tense นะคะเจ้า has have เนี่ยมันเป็นแค่ verb ช่วยเท่านั้นเองค่ะน้องๆไม่จำเป็นต้องแปล has have เลยค่ะเราสามารถแปลกิริยาหลักได้เลย
0: ยกตัวอย่างเช่น I have learned English for 6 years
1: ฉันเรียนภาษาอังกฤษมาแล้ว6ปีเรียนตั้งแต่อดีตจนถึงตอนนี้ก็ยังเรียนอยู่ค่ะแล้วคำว่า have learnedไม่ได้แปลว่ามีเรียนนะคะแต่แปลว่าเรียนเฉยๆเลยค่ะ has have เป็นแค่ verb ช่วยไม่ต้องแปลนะคะ
0: อีกตัวอย่างหนึ่งนะคะ I have swam in the pool for 2 hours
1: have swam ไม่ได้แปลว่ามีว่ายน้ำนะคะ has have เป็น verb ช่วยเฉยๆเราสามารถแปลว่าว่ายน้ำไปได้เลยค่ะ
0: ใช่แล้วค่ะครูพี่นุ่นขอเน้นย้ำเลยนะคะว่าโครงสร้าง present perfect tense เนี่ยเราจะใช้กับสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันค่ะแล้วนอกจากนี้นะคะยังสามารถใช้กับเหตุการณ์ที่จบแล้วเสร็จสิ้นแล้วได้อีกด้วยค่ะ
1: ตัวอย่างเช่น I have finished my homework
0: ฉันทำการบ้านเสร็จแล้ว
1: I have cleaned my room
0: ฉันทำความสะอาดห้องเรียบร้อยแล้วและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครูพี่นุ่นจะชวนน้องๆไปเติมพลังอังกฤษกับรายการ Chris Jobs อย่าลืมสังเกตนะคะว่ามี present perfect tense อยู่ตรงไหนบ้างใบให้นะคะโครงสร้างก็คือ subject บวก has have บวก verb ช่องที่3ค่ะไปดูกันเลย

0: What are you doing?
1: I'm playing a game.
0: นี่เพลงเกมเหรอกระพริบตาทำไมเนี่ยฮะ
1: เพลงเกมโอ
0: ้อะไร
1: โอ้ดูสิหนูต้องเล่นใหม่เลยเนี่ย
2: What are you up to?
1: Up to you.
2: What are you up to?
1: Up to you.
0: Go go go.
1: ค่ะ
0: เมื่อกี้พี่ได้ยินเสียงฝรั่งเนี่ยนะเขาพูดว่า What are you up to?
1: ค่ะ
0: แล้วกูก็ไปตอบ Up to you.
1: อ้าวไม่ถูกเหรอคะ
0: ไม่ใช่ดิ What are you up to? มันก็คือสาขาสองของ What are you doing? คือทำอะไรอยู่
1: อ๋อ
0: ใช่ไหมเขาถามว่าทำอะไรอยู่แล้วเธอไปบอกแล้วแต่ตัวเธอเนี่ยไม่ได้ใช่ไหมเราก็ต้องตอบสิว่าเรากำลังทำอะไร
1: I'm playing internet and playing game
3: และนี่เธอต้องพูดว่า surfing the internet นะครับ
1: อ๋อโอเคค่ะ I'm surfing the internet and playing game เสียงใครอะคุณ
0: ดูในกระจกสิ
1: โอ้ยสวัสดีค่ะบอส
3: คุณคุก please get back to work
1: โอเคค่ะโอเคค่ะ
3: โอเคคุณคุก I have good news and bad news
1: What is the good news ค่ะ
3: Okay excluding just now you have been doing very good so you have passed your probation
1: ไม่เคยสนอมาทำงานแป๊บเดียวให้ vacation พักร้อนแล้ว
3: Whoa, I did not say vacation. I said you passed your probation.
1: Oh,

0: probation แปลว่าอะไรคะ
1: โอ้โห pass the probation ก็คือผ่านโปรไง
2: And also, I am going to give you a raise and a promotion.

0: กูสรุปสิ่งที่นาเขาให้มาเนี่ยเอาหรือไม่เอา
1: ไม่เอา
0: แน่นะ
1: แน
0: ่ถ้างั้นเดี๋ยวพี่จะเล่าให้ฟัง
2: คุณชมครับสิ่งที่นายฝรั่งเพิ่งบอกกับเลขาสุดโปรดของตัวเองนะครับก็คือ I will give you a raise and a promotion แต่ปฏิโทษน้องกุ๊กไก่นะครับก็ไปฟังว่า a raise ก็คือการแข่งขันส่วน promotion ก็คือการส่งเสริมการขายอย่างที่ชาวไทยอาจจะรู้จักถูกต้องไหมครับแต่ไม่ใช่อย่างนั้นนะครับสิ่งที่นายฝรั่งเขาพูดก็คือ a raise R A I S E raise ก็มาจากคำว่า a pay raise raise แปลว่ายกระดับ pay ก็คือจ่ายยกระดับการจ่ายก็คือขึ้นเงินเดือนนั่นเองครับอันดับที่สองก็คือ promotion ก็ไม่ได้แปลว่าการส่งเสริมการขายเท่านั้นนะครับแต่ก็มาจากคำว่า promote ที่สามารถที่จะแปลได้ก็คือเลื่อนตำแหน่งนั่นเองครับดังนั้นสิ่งที่นายฝรั่งก็ให้น้องกุ๊กก็คือเขาจะขึ้นเงินเดือนและเลื่อนตำแหน่งให้กุ๊กนั่นเองครับสรุปเอาไม่เอา
1: เอาสิคะโอ้โห thank you very much เป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆรายการ Chris Top เห็น present perfect tense กันไหมคะครูพี่แนทเห็นนะคะจากการที่เจ้านายชาวต่างชาติได้บอกกับพี่กุ๊กว่า you have passed your probation คุณได้ผ่านการช่วงทดลองงานเรียบร้อยแล้วสังเกตเห็นไหมคะคำว่า have passed verb to have บวก verb ช่องที่3เป็น present perfect ค่ะเราจะบอกว่าทำอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะถ้าใช้กับเหตุการณ์ที่จบแล้วเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วเราจะใช้3คำนี้ค่ะคำว่า just already แล้วก็ yet คำว่า just นะคะแปลว่าเพิ่งคำว่า already แปลว่าเรียบร้อยแล้วคำว่า yet แปลว่ายังค่ะตัวอย่างประโยคนะคะ I have just finished my homework ฉันเพิ่งทำการบ้านเสร็จค่ะถ้าเราใช้ already ที่แปลว่าเรียบร้อยแล้วน้องๆทำการบ้านเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะใช้คำว่า I have already finished my homework ฉันทำการบ้านเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ just แปลว่าเพิ่ง already แปลว่าเรียบร้อยแล้วแล้วถ้าน้องๆยังทำการบ้านไม่เสร็จเราสามารถใช้คำว่า get ที่แปลว่ายังมาช่วยได้ค่ะA. และถ้าเกิดว่าเราใช้ get แล้วนะคะเราจะต้องมี not เข้ามาช่วยค่ะในประโยคปฏิเสธยกตัวอย่างเช่นฉันยังทำการบ้านไม่เสร็จภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่า I have not finished my homework yet อือหือไม่ยากเลยค่ะการใช้ present perfect การใช้ present perfect tense ใช้ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันโครงสร้างคือ subject บวก has have บวก verb ช่องที่3ค่ะ
3: เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะครูพี่นุ่นจะชวนน้องๆไปเติมพลังอังกฤษกันกับรายการ Itchy Feet อ่าฮะแล้วอย่าลืมนะคะดูว่ามีคำบอกเวลาคำไหนบ้างนะคะที่เกี่ยวข้องกับ Present Perfect Tense ไปดูกันเลย
1: ไปดูกันเลยค่ะ

0: Yeah, this seems like the right place. ที่นี่แหละมาถูกที่แล้วไปกันเลยดีกว่าไปแล้ว Come on.
1: ใจบันดาลแรงเป็นกิจกรรมการกุศลที่เปิดโอกาสให้ผู้พิการได้สัมผัสประสบการณ์การดำน้ำลึกก่อนถึงวันดำจริงในทะเลผู้ร่วมกิจกรรมต้องเข้ารับรมเข้มจากผู้เชี่ยวชาญก่อนและต้องผ่านการฝึกในสระว่ายน้ำอีก1วันเต็มด้วยสภาพแวดล้อมใต้น้ำที่อาจเป็นอันตรายนักดำน้ำผู้พิการทุกคนจึงจำเป็นต้องผ่านการทดสอบที่เรียกว่า skillabilityสำหรับผู้พิการ5ชีวิตที่เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ปกติแล้วทุกคนจะนั่งรถเข็นกันตลอดเพราะ2คนไม่เหลือขาเลยและอีก3คนก็ขยับขาไม่ได้เลย
0: And here we are with our client ตอนนี้เราก็อยู่กับลูกค้าของเราแล้วนะครับที่โทรมาเมื่อสักครู่นะครับน้องนิชารีเป็นเอกชนะศักดิ์นะครับน้องทันครับสวัสดีครับ
2: สวัสด
0: ี
2: ค
0: ่
2: ะ
0: โอเค so Mikey, you with this outfit might be a bit difficult. So I'm gonna put this on your
2: snorkel. Right?
0: Your snorkel, yeah. right? All right, cool. So you're a student at Thammasat University's Faculty of
2: Faculty of Journalism and Mass Communication.
0: Okay, at Thammasat. Can you read the book? Yeah,
2: for the freshie.
0: Oh, okay, fine. So why do you want to give the underwater experience a go? ทำไมถึงอยากที่จะทดลองหรืออยากจะลองตะลุยโลกใต้

0: ้ำตอนนี้ครับ
1: because I like a turtle
0: you like turtles
1: yeah
0: ผมก็ชอบเต่านะฮะโอเค
1: because I would like to see the turtle in the under the water แค่มีความรู้สึกว่าอยากเข้าไปใกล้มากกว่าการที่แบบเหมือนอยู่มีกระจกกั้นอะไรเงี้ย
0: ค่ะโอเคเข้าใจแล้วนะฮะ sorry to ask คือขอโทษนะที่ต้องถามว่า how long have you been in a wheelchair อยู่ในwheelchair มากี่ปีแล้วคะเนี่ย
1: I rather the I sit on a wheelchair for the 5 years. When I was young, I normally have two legs. Okay. But the 5 years ago, I decided to go to the study at the Singapore. A week left, I have an accident. Somebody pushed me on the tracks. Suddenly, the train is the causing my the two legs.
0: Wow.
1: Yes.
0: Okay. ก็คือว่าพูดง่ายคือตอนนั้นไปเรียนที่สิงคโปร์อีกอาทิตย์นึงจะกลับบ้านอยู่แล้ว
1: yeah.
0: ไปรอรถไฟอยู่แล้วอีท่าไหนก็โดนผลัก
1: yeah.
0: ตกลงไปแล้วก็เลยสูญเสียขาทั้งสองข้าง But you're okay now.
1: Yes, now I'm okay, but I can walk. I can walk by prosthesis.
0: Right. Oh, okay. มีขาเทียม
1: Yes.
0: Okay, so you're physically and mentally fine now.
1: Yes.
0: นะทั้งร่างกายและจิตใจนะ
1: Sure.
0: All right. Last question before you go training with your friends. What do you expect from this trip? สิ่งที่กำลังจะทำเนี่ยหนูจะลงไปว่ายน้ำไปดำน้ำนะครับจะที่เป็นเนี่ยหนูคาดหวังอะไรเอาจริงที่ไม่ใช่เรื่องเต่า Leave the turtles alone. Okay.
1: Okay. Okay. I expect I can go walk and no limitations in my life.
0: You want to overcome
1: Yes, I can do everything. Although it's underwater, I can do that. Yes.
0: Okay, best of luck. นะเดี๋ยวพี่เต้จะเสียสละนั่งรอหนูวันนี
1: ้ไม่รอได้กันเหรอ
0: ไม่รอ That's good. Okay, have fun.
1: Okay, thank you.

0: ำน้ำแบบสกูบาเดฟวิ่งก็มีมานานแล้วแต่ว่าก็ยังเป็นเรื่องใหม่สำหรับใครหลายคนนะคะจะมาคุยกับตัวจริงเรื่องดำน้ำกันวันนี้ค่ะกับครูดึงนะคะ The Diving Instructor Trainer คือเป็นครูของครูสอนดำน้ำอีกทีนึงนะคะคนนี้เจ๋งมากๆเลยสวัสดีครูดึงค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: So how long have you been a diving instructor เป็นครูสอนดำน้ำมานานแค่ไหนแล้วคะ
1: I was the scuba instructor diver since 2003 and I finished fromInstructor trainer in 2007
0: ปี2003เนี่ย
1: ใช่ครับ
0: คือเริ่มเป็นเรียนเรื่องของสอนดำน้ำ
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็2007เนี่ยก
1: ็
0: คือเป็นครูสอนดำน้ำที่เป็นครูหัดครูอีกทีนึง
1: ใช่ครับเราเรียกว่าเป็น Instructor trainer หรือ course director นั่นเอง
0: So you're now training physically disabled people to go scuba diving How's that different from training able-bodied divers คือคุณครูเนี่ยสอนผู้พิการด้วยในการดำน้ำนะคะมันแตกต่างจากการสอนคนธรรมดาทั่วไปยังไงคะ
1: A little bit different when we take care of them because some people they have no leg or they doesn't work for the hand only left hand the physical the different so the way to diving is different too
0: ก็คือลักษณะทางกายภาพเนี่ยแตกต่างกันอาจจะบางท่านอาจจะแบบไม่มีแขนขาหรือว่าแขนขาใช้งานไม่สะดวกจะต้องแบบมีวิธีในการสอนแตกต่างกันด้วยขอบคุณครูดึงมาก
2: เป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆเจอประโยค present perfect กันหรือเปล่าคะ
3: ครูพี่แนทเจอนะคะพี่เต้คุยกับพี่ทันเป็นประโยค present perfect tense ค่ะที่ว่า I have been on the wheelchair for 5 yearsฉันอยู่บนวีลแชร์มาเป็นเวลา5ปีค
2: ่
3: ะ
2: เห็นไหมคะว่าตรงกับโครงสร้าง has have บวก verb ช่องที่3เป็น present perfect ค
3: ่
2: ะ
3: น้องๆคะตอนนี้เรามาเติมพลังกันในเรื่องของคำบอกเวลาใน present perfect กันดีกว่าค่ะอย่างที่เราทราบกันนะคะ present perfect เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเราจะใช้คำบอกเวลา2คำด้วยกันค่ะคือคำว่า since ที่แปลว่าตั้งแต่และคำว่า for ที่แปลว่าเป็นเวลาค่ะตัวอย่างประโยคนะคะเช่น I have played football for 2 hours ฉันเล่นฟุตบอลมาแล้วเป็นเวลา2ชั่วโมง for 2 hours ฉันเล่นฟุตบอลมาตั้งแต่9โมงเช้า I have played football since 9 o'clock 9โมงเช้าเล่นมาตั้งแต่9โมงตอนนี้10โมงแล้วก็ยังเล่นอยู่แล้วก็จะเล่นต่อไปในอนาคตค่ะ
2: น้องๆคงเห็นภาพกันแล้วนะคะส่วนในประโยคคำถามค่ะ present perfect เราจะใช้ how long นะคะใช้ถามระยะเวลานั่นเองค่ะแปลว่านานเท่าไหร่แล้วยกตัวอย่างเช่นในรายการนะคะพี่ปรามได้ถามคุณครูฝึกสอนว่ายน้ำค่ะว่าคุณได้ทำงานเป็นคุณครูฝึกสอนว่ายน้ำเนี่ยนานแค่ไหนแล้วนะคะ how long have you been a diving instructorสังเกตเห็นไหมคะคำว่า how long ใช้ถามระยะเวลานั่นเองค่ะ

0: คำถามเราจะเอา how long ที่แปลว่านานแค่ไหนขึ้นก่อนค่ะแล้วตามด้วย has have แล้วตามด้วยประธานตามด้วย verb ช่องที่3และน้องๆ อย่าลืมใส่เครื่องหมายคำถามด้วยนะคะตัวอย่างนะคะ how long has he played football
1: เขาเล่นฟุตบอลมานานแค่ไหนแล้ว
0: คำตอบก็ง่ายๆเลยค่ะน้องๆสามารถใช้ since ที่แปลว่าตั้งแต่แล้วก็ for ที่แปลว่าเป็นเวลามาตอบได้เลยค่ะ He has played football since 9 o'clock
1: เขาเล่นฟุตบอลมาตั้งแต่9โมงแล้ว
0: หรือเราจะใช้ for นะคะ He has played football for 2 hours
1: เขาเล่นฟุตบอลมาเป็นเวลา2ชั่วโมงแล้วเอาละค่ะเรารู้คำบอกเวลาใน present perfect กันไปแล้วนะคะต่อไปครูพี่นุ่นจะชวนน้องๆไปพบกับรายการ Vocab King ค่ะไปเติมพลังคำศัพท์กันนะคะกับน้องๆไปดูกันเลยค่ะว่าวันนี้จะมีคำศัพท์คำว่าอะไรบ้าง
2: We will start now

0: Good morning, Vocab King.
1: Let's play spelling.
2: We will start now.
3: Attack.
4: A-T-T-A-C-K.
2: Crazy.
5: C-R-A-Z-Y.
2: Magic.
6: M-A-G-I-C.
2: Pilot.
7: P-I-L-O-T.
2: Shampoo.
7: S-H-O-O-M-P-O-O.
2: Shampoo.
7: S-H-A-M-P-O-O.
2: Deny.
7: D-E-N-Y.
2: Drought.
5: Pass.
2: Guess.
6: D-U-E-S-S.
2: Model.
7: Pass.
2: Regret.
7: Pass.
2: Achievement.
7: A-C-H-I-E-V-E-M-E-N-T.
2: Comfortable.
5: C-O-M-F-O-R-T-A-B-L-E.
2: Environment.
6: E-N-V-I-R-O-N-M-E-N-T.
2: Legendary.
7: L-E-G-E-N-D-A-R-Y.
2: Monastery.
7: Ha.
2: Exclamation.
7: E-X-C-L-A-M-A-T-I-O-N.
2: Hypnosis.
5: H-Y-P-N-O-S-I-S.
2: Magnificent.
6: Pass.
2: Parentheses.
7: Pass.
2: Simultaneous.
7: Pass.
2: Button.
7: B-U-T-T-O-N.
2: Fast.
5: F-A-S-T.
2: Pepper.
6: P-E-P-P-E-R.
2: Police.
7: P-O-L-I-C-E.
2: Tower.
7: T-O-W-E-R.
2: Disable.
7: D-I-S-A-B-L-E.
2: Fabric.
5: F-A-B-R-I-C.
2: Magazine.
6: M-A-D-A-Z-I-N-E.
2: Province.
7: P-R-O-V-I-N-E.
2: Province.
7: P-R-O-V-I-N-C-E.
2: Sapphire.
7: S-U-F-F-I-N-E.
2: Sapphire. Oh!
8: หมดเวลาพอดีเลยนะคะ
9: Wow!
8: ได้ไปหลายคำเลยเรามาทวนคำที่เราข้ามกันไปบ้างดีกว่าเริ่มจากคำแรกเลยค่ะ
2: Drought.
7: D-R-O-U-G-H-T.
2: Excellent. Do you know what it means? Drought.
7: Dry or have no water.
2: Wow, excellent.
8: Good.
2: Very good.
8: Good job. We he answered it in English.
2: In English, even better. The next word, magnificent.
5: M-A-G-N-I-F-I-C-E-N-T.
2: Whoa, pretty good. The next one, super odd, but you can do it. Simultaneous. Om?
7: S-I-M-U-L-T-A-N-E-O-U-S.
2: Wow, the last one is a gemstone. Mm-hmm. It's a green color, sapphire.
7: S-A-P-P-H-I-R-E.
2: Wow, well done.
8: ไม่ธรรมดานะคะเพราะว่าทีมที่สองของเราค่ะทำไปได้22คำ22คะแนนค่ะ
10: ในรายการ Vocab King เนี่ยน้องๆสะกดคำเก่งกันมากๆเลยนะคะแล้วถ้าน้องๆอยากจะสะกดคำเก่งเหมือนเพื่อนๆก็อย่าลืมท่องศัพท์แล้วก็สะกดคำกันอย่างเป็นประจำด้วยนะคะ
11: แล้วจากรายการ Vocab King มีคำศัพท์คำไหนที่น่าสนใจบ้างคะครูพี่แนท
10: แล้วครูพี่แนทขอเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆคำว่า achievement ค่ะคำว่า achievement เป็นคำนามแปลว่าความสำเร็จค่ะแล้วคำว่า achievement นะคะจะมี verb คือคำว่า achieve ที่แปลว่าสำเร็จครูพี่นัทเลยจะมาสอนน้องๆอีก3คำค่ะคือคำว่า achieve, accomplish, succeed ทั้ง3คำนี้แปลว่าสำเร็จหมดเลยค่ะ
11: ขอให้น้องๆหยิบสมุดสะสมคำศัพท์มาจดคำศัพท์ไปด้วยกันเลยค่ะคำแรกนะคะ achievement a c h i e v e m e n t achievement แปลว่าความสำเร็จค่ะเป็นคำนามค่ะคำที่สองนะคะ achieve A-C-H-I-E-V-E achieve เป็น verb แปลว่าสำเร็จค่ะคำที่สามนะคะ accomplish A-C-C-O-M-P-L-I-S-H accomplish เป็น verb สำเร็จค่ะและคำสุดท้ายนะคะ succeedS-U-C-C-E-E-D Succeed เป็น verb แปลว่าสำเร็จ
10: ทีนี้เรามาใช้คำเหล่านี้ในประโยค Present Perfect กันค่ะโครงสร้างของ Present Perfect คือ Subject บวก Have Has บวก verb ช่องที่3นะคะตัวอย่างเช่น I have accomplished my task
11: ฉันทำงานที่ตั้งใจเอาไว้สำเร็จแล้ว
10: I have achieved my goal
11: ฉันบรรลุเป้าหมายของฉันแล้ว
10: I have succeeded in my life
11: ฉันประสบความสำเร็จในชีวิตแล้วเอาละค่ะหลังจากที่เราได้เติมพลังคำศัพท์กันไปแล้วนะคะครูพี่นุ่นก็จะชวนน้องๆไปสนุกกับรายการชีวิตติดเทควันนี้มีอะไรน่ารู้กันบ้างไปดูกันเลยค่ะ
3: สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกคนล็อกอินเข้าสู่รายการชีวิตติดเทคร
4: ายการที่จะพาคุณไปรู้จักเข้าใจและรู้เท่าทันเทคโนโลยีที่อยู่ในชีวิตประจำวันของเราให้มากยิ่งขึ้น
9: เพราะไอทีเป็นเรื่องสนุกพวกเราอยากชวนทุกคนในครอบครัวมาเรียนรู้ไปด้วยกันครับ
12: พัสดุมาส่งครับของคุณศิรภพวิชัยอุรุโรจน์ครับไม่ทราบคนไหนคร
9: ับ อ๋อผมเองครับมาส่งเร็วจังนะครับขอบคุณครับ
3: อะไรเหรอครับพี่โอม
9: อ๋อของเล่นวิทยาศาสตร์นะชิโก้พอดีที่โรงเรียนพี่มีรายงานวิชาวิทยาศาสตร์หน้าชั้นเรียนพี่ก็เลยสั่งออนไลน์มาเพื่อจะมาเพิ่มสีสันในการรายงานหน้าชั้นเรียนไง
4: โอ้ยเจ๋งอะเด็กสมัยนี้นะครับสามารถซื้อของออนไลน์ได้ไม่ยากเลยสะดวกสบายจริงๆแต่ว่าก็มีข้อควรระวังมากมายเลยนะครับที่พวกเราทุกคนในครอบครัวต้องมาเรียนรู้ร่วมกันนะครับ
3: งั้นเราไปทำความรู้จักเพื่อจะได้รู้เท่าทันการช้อปปิ้งออนไลน์กับช่วงแรกของเราเลยดีไหมคะ
13: ไปท้าทายเทคโนโลยีกัน
14: พาเลตเกือบของปู่ช้อปปิ้งดัมเบลพลาสติกอย่างแรกเราช้อปผ่าน iPad งั้นเราเปิด iPad ก่อนเลยปู่เคปู่งั้นเราต้องใส่คำว่าดัมเบลพลาสติกกดดาเด็กดาเด็กตรงนี้ปู่เดี๋ยวมันช่วยถือ
15: ไหนล่ะ
14: ข้างข้างกอไก
16: ่โอ้โหไม่ทันใจน้องเปรมเลยครับคุณปู่น้องเปรมนี่แทบอยากจะเข้าไปสิงในร่างคุณปู่แล้วนะครับเนี่ย
14: อันนี้ไหมปู่สีแดงสวยเน
15: า
14: ะ
15: สีแดงสวยปะ
14: นี่แบบแพ็คคู่249บาทปู่ก็กดซื้อเลยเห็นคำว่าซื้อเลยเปล่าอยู่ข้างล่างปู
15: ่
14: กดซื้อเลยนั่นแหละปู่เสร็จปุ๊บปู่ก็ต้องเข้าสู่ระบบก่อนโอเคเสร็จปุ๊บมันก็เข้าหน้านี้แล้วก็กดเพิ่มที่อยู่ตรงนี้เสร็จปุ๊บเราเก็บเงินปลายทางนะกดเก็บเงินปลายทางกดเลยกดอันสีส้มๆปู่ใช่ครับโอโอเคขอบคุณสำหรับการสั่งซื้อแล้วสมูทละปู่เย้แค่นี้ง่ายไหมปู
16: ่แล้วก็ผ่านไปได้แบบลุ้นๆครับคุณปู่วันลบ
11: เป็นยังไงกันบ้างคะสนุกไหมคะกับรายการชีวิตติดเทคนะคะในตอนช้อปปิ้งออนไลน์การซื้อของออนไลน์ตอนนี้นะคะเป็นเรื่องที่สะดวกสบายมากๆเลยนะคะใช่ค่ะครูพี่นุ่นแล้วอย่างนี้ถ้าเราต้องการที่จะซื้อของออนไลน์เราจะใช้คำศัพท์ภาษาอังกฤษว่าอะไรล่ะคะในภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่า online shopping กันค่ะแล้วเมื่อพูดถึงออนไลน์ช้อปปิ้งนะคะครูพี่นุ่นก็อดไม่ได้เลยค่ะที่จะให้คำศัพท์เกี่ยวกับการขนส่งนะคะถ้าเราซื้อของแล้วเนี่ยคนขายก็ต้องส่งของให้เราถูกไหมคะฉะนั้นการจัดส่งภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่า delivery แปลว่าการจัดส่งค่ะเช่นการจัดส่งพิซซ่า delivery จัดส่งพิซซ่าค่ะ
10: แล้วถ้าอย่างนี้ครูเพชรซื้อเสื้อเชิ้ตมาตัวหนึ่งใช่ไหมคะแล้วมันมีตำหนิครูเพชรอยากจะคืนสินค้าเราจะต้องพูดเป็นภาษาอังกฤษว่ายังไงคะครูพี่นุ่น
11: เราสามารถใช้คำว่า return ได้เลยค่ะ I would like to return this shirt ฉันต้องการจะคืนเสื้อเชิ้ตตัวนี้ค่ะ
10: แล้วในกรณีที่ครูพี่เน็ตนะคะสั่งสินค้ามาแล้วแต่ว่าสินค้าไม่มาส่งครูพี่เน็ตอยากจะยกเลิกออเดอร์แล้วก็ขอคืนเงินครูพี่เน็ตจะพูดว่า please cancel my order and refund the moneyกรุณายกเลิกออเดอร์ของฉันแล้วก็คืนเงินด้วยค่ะ
11: โอ้โหวันนี้น้องๆก็ได้เติมพลังอังกฤษกันไปเยอะเลยนะคะเนี่ยครูพี่แนท
10: ใช่แล้วค่ะน้องๆจำกันได้ไหมคะว่าตอนนี้เราเรียนอะไรกันไปบ้างมาทบทวนกันหน่อยดีกว่า
11: เรื่องแรกนะคะ present perfect มีโครงสร้างว่า subject บวก has have บวก verb ช่องที่3มีการใช้ since ที่แปลว่าตั้งแต่ for เป็นเวลาค่ะ
10: ใช่ค่ะ present perfect เราจะใช้กับสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันอีกอย่างนึงนะคะคือใช้กับสิ่งที่จบแล้วเสร็จสิ้นแล้วจะมีอยู่3คำด้วยกันคือ just already แล้วก็ yet คำว่า just แปลว่าเพิ่งคำว่า already แปลว่าเรียบร้อยแล้วและคำว่า yet แปลว่ายังต้องใช้คู่กับ not นะคะ
11: ต่อไปนะคะในประโยคคำถาม present perfect เราจะใช้คำว่า how longแปลว่านานแค่ไหนแล้วค่ะ
10: ใช่แล้วค่ะคำศัพท์อีก4คำวันนี้คือคำว่าสำเร็จ achievement ที่เป็น noun แปลว่าความสำเร็จ achieve accomplish succeed สำเร็จทั้ง3คำเลยค่ะ
11: และเรื่องสุดท้ายนะคะคือคำศัพท์เกี่ยวกับการซื้อขายค่ะคำแรกค่ะ delivery แปลว่าการจัดส่งค่ะคำที่2นะคะ return แปลว่าการคืนของค่ะและคำสุดท้าย refund การคืนเงินค่ะ
10: โอ้โหวันนี้น้องๆได้ทั้งคำศัพท์แล้วก็แกมมาเยอะสุดๆไปเลยค่ะน้องๆอย่าลืมนะคะเรียนภาษาอังกฤษแล้วอย่าลืมทบทวนคำศัพท์แล้วก็สะกดคำบ่อยๆถ้าภาษาอังกฤษไม่ทบทวนแล้วไม่สะกดคำเนี่ยลืมหมดนะ
11: ก่อนจากกันไปในวันนี้นะคะครูพี่นุ่นจะมาให้สำนวน Don't let the glass go under your feet
10: อย่าให้ความเกียจคร้านเป็นอุปสรรคของการทำงานค่ะ
11: และน้องๆสามารถมาเติมพลังอังกฤษกับรายการ
13: English Level Up
11: กันได้ในตอนหน้านะคะสำหรับวันนี้
13: สวัสดีค่ะ

การผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: ในอดีตเมื่อครั้งวิทยาการทางการแพทย์ยังไม่ก้าวหน้ามนุษย์บำบัดรักษาอาการเจ็บป่วยของตนโดยอาศัยความเชื่อทางไสยศาสตร์และภูมิปัญญาทางการแพทย์แผนโบราณที่ถือปฏิบัติสืบต่อกันมาเช่นการใช้สมุนไพรการใช้ความร้อนความเย็นและการนวดเป็นต้นเมื่อวิทยาการทางการแพทย์ได้รับการพัฒนาผู้คนก็นิยมหันมารักษาโรคภัยด้วยวิธีการสมัยใหม่และใช้ยาที่มีส่วนประกอบของสารเคมีที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพในระยะยาวจึงเกิดกระแสการนำการแพทย์แผนโบราณซึ่งเป็นวิธีการที่เป็นธรรมชาติมาผสมผสานและประยุกต์ใช้ร่วมกับการแพทย์แผนปัจจุบันกลายเป็นการแพทย์ทางเลือกซึ่งการนวดไทยก็เป็นหนึ่งในการรักษาแบบดั้งเดิมที่กลับมาได้รับความนิยมอีกครั้งและได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายทั้งในไทยและในต่างประเทศภูมิปัญญาการนวดไทยเป็นศาสตร์และศิลป์ของการดูแลสุขภาพที่มุ่งแก้ไขความผิดปกติของธาตุทั้ง4ในร่างกายคือดินน้ำลมไฟโดยเฉพาะการติดขัดของเลือดและลมในเส้นด้วยวิธีต่างๆได้แก่การกดการคลึงการบีบการทุบการประคบหรือวิธีอื่นๆตามที่ได้มีการพัฒนาและสืบทอดต่อกันมาโดยครูหมอนวดไทยจากอดีตจนถึงปัจจุบันและตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับผู้เชี่ยวชาญทางการนวดที่มีประสบการณ์มานานกว่า46ปีนะครับอาจารย์สมพิษปิตสิงห์สวัสดีครับ
1: ค่ะ
0: อาจารย์สมพิษนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการนวดแผนไทยโรงเรียนแพทย์โบราณวัดพระเชตุพนอาจารย์มองว่าอะไรคือหัวใจสำคัญของการนวดแผนไทย
1: หัวใจของการนวดคือต้องเวลาทำงานต้องใส่ใจกับผู้ที่เรากำลังนวดเขาอยู
0: ่ครับ
1: แล้วก็ต้องมีเมตตาต่อเขาด้วย
0: การนวดแผนไทยมีการอีโวมีการพัฒนายังไงตามการเวลาบ้างครับ
1: ที่เห็นมาก็พัฒนาขึ้นไปเยอะเลยนะคะมีทั้งเอาของตะวันตกมาผสมผสานก็มีนะฮะอย่างซีวิดิตเนื้อนวดน้ำมันอ่ะแต่ก่อนเราไม่มีใช่ไหมคะ
0: อ๋อเหรอครับไม่ใช่น้ำมัน
1: มันไม่มีการหายปวดเมื่อยมันต่างกันของเรากดลึกถึงกล้ามเนื้อชั้นในซึ่งมันเป็นกล้ามเนื้อที่ทำงานแล้วก็เกร็งตัวเราอย่างเงี้ยมันคนอันกล้ามเนื้อที่เขานวดกันอยู
0: ่โหนี่ถือเป็นความแตกต่างระหว่างการนวดไทยกับการนวดของฝรั่งเลย
1: ใช่
0: คือการความลึก
1: ของลึกของเราเพราะเราจะกดลึกลงไป
0: เชื่อกันว่าการนวดแผนไทยมีต้นกำเนิดมาจากชีวโกมารพัฒน์แพทย์ประจำพระองค์ของพระพุทธเจ้าผู้วางรากฐานแนวคิดเรื่องการบำบัดผ่านการสัมผัสซึ่งเป็นการสัมผัสที่เปี่ยมด้วยความรู้ความเมตตาและความเข้าใจในร่างกายของมนุษย์จนกลายมาเป็นศาสตร์แห่งการนวดจากนั้นศาสตร์แห่งการนวดถูกส่งต่อในวัดวังและหมู่บ้านมีการผสมผสานวัฒนธรรมและความรู้ท้องถิ่นเข้าไปกลายเป็นภูมิปัญญาที่ถ่ายทอดด้วยปากปฏิบัติด้วยร่างกายเชื่อมด้วยหัวใจและศรัทธาเพราะหมอนวดนอกจากจะต้องมีความสามารถในการนวดรักษาแล้วยังต้องมีศีลธรรมจรรยาตามหลักพระพุทธศาสนาและเคารพครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้
2: People have to try this to like, I don't know, to live life. I feel like it's just such an amazing experience.
3: I really liked when they were doing like the back of my head and they would hit like very like small pressure points and like I didn't even know were there. And it made me feel like so relaxed, like in a way I really haven't felt before.
0: การนวดแผนไทยได้รับการยอมรับในเวทีโลกนะครับโดยเฉพาะทางยูเนสโกองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติที่ขึ้นทะเบียนให้การนวดไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติในวันที่12ธันวาคมปีพุทธศักราช2562ครับการนวดแผนไทยไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือการรักษาความปวดเมื่อยของร่างกายแต่คือภูมิปัญญาที่เชื่อมโยงร่างกายจิตใจและพลังชีวิตไว้เป็นหนึ่งเดียวจะเห็นแล้วว่าการนวดไทยเป็นเสน่ห์ทางวัฒนธรรมที่ทรงพลังของประเทศเรานะครับไม่ได้แค่สร้างจำนวนมหาศาลแต่ว่ายังส่งออกความเป็นไทยสร้างความเข้าใจอันลึกซึ้งให้ชาวต่างชาติได้เห็นว่าวัฒนธรรมของเราเป็นอย่างไรการนวดไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือว่าผ่อนคลายความเมื่อยล้าของร่างกายแต่ว่าเป็นภูมิปัญญาที่เชื่อมต่อร่างกายจิตใจและหัวใจอันเป็นหนึ่งเดียวนี่ไม่ใช่แค่การนวดครับแต่เป็นการรักษารากเหง้าด้วยหัวใจไทย

0: ีไซ่ครั้งหนึ่งในรายการ English is fun คำศัพท์มหาสนุกตอนนี้พี่ลิซ่าอยู่ที่คลินิกม้าโรงพยาบาลสัตว์ปศุอาทรคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลศาลายาแล้ววันนี้พี่ลิซ่าจะมาเลี้ยงม้าใช่แล้วม้าตัวเป็นๆ เลยนะคะน้องๆน้องๆรู้เปล่าว่าม้าร้องยังไงใช่ถูกต้องม้าร้องว่าม้า horse h o r s e horse ม้าเดี๋ยวเราไปดูกันว่าการดูแลม้าในแต่ละวันต้องทำอะไรบ้างตามพี่ลิซ่ามาดูข้างในกันเลยว้าวน้องๆดูตรงนี้สิตรงนี้เขาเรียกกันว่าคอกม้า stable s t a b l e stable คอกม้ามีพี่เจ้าหน้าที่อยู่ตรงนู้นด้วยสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: พี่ชื่ออะไรคะ
1: พี่ชื่อหมอวุฒิครับเป็นสัตวแพทย์ประจำคลินิกม้าที่นี่ค่ะ
0: คุณหมอวุฒินะคะน้องๆลิซ่าอยากรู้ว่าทำไมในมหาวิทยาลัยมหิดลของเราถึงมีคอกม้าหรอคะ
1: หนึ่งคือเพื่อให้นักศึกษาเขามาเรียนเกี่ยวกับการดูแลม้านะครับการจับบังคับม้าแล้วก็เราใช้ม้าในการสอนนักศึกษาสัตวแพทย์ด้วยในการตรวจม้านะครับแล้วเมื่อก่อนเนี่ยเรามีอาชีพบำบัดด้วยครับก็คือเป็นการใช้ม้าเนี่ยเพื่อบำบัดพิเศษอย่างเช่นกลุ่มของออทิสติกดาวซินโดรมสมาธิสั้นก็จะช่วยเสริมสร้างเรื่องของกล้ามเนื้อสมาธิและอารมณ์ได้นะครับ
0: มีประโยชน์มากเลยค่ะแล้วการดูแลม้าในแต่ละวันต้องทำอะไรบ้างเหรอคะ
1: ปกติแต่ละวันก็ช่วงเช้าเราจะพาม้าไปกินหญ้าข้างนอกนะครับ
0: แต่ว่าถ้าน้องๆอยากมาเล่นกับม้านะคะต้องอยู่ภายใต้การดูแลของพี่ๆเจ้าหน้าที่นะงั้นเดี๋ยวพี่ลิซ่าขอจูงม้าไปกินอาหารด้านนอกก่อนนะจูง lead l e a d lead จูง
1: โอเคงั้นเดี๋ยวเราใส่คุ้มใส่จูงแล้วไปจูงม้ากัน
0: ได้ค่ะ
1: มาชอบกินหญ้ามากเลยหญ้าสดหญ้าแห้งกินได้ทั้งวันเลยครับ
0: หญ้าคืออาหารหลักของม้านะคะน้องๆหญ้า grass g r a s s grass หญ้า กินไหม

0: กินเลย
1: กินหญ้าเสร็จเราน้องม้าเข้ามาแปรงขนแค่กีบอาบน้ำครับแปรงขนเนี่ยเราแปรงทุกวันเลยเขาจะได้แบบผิวเงางามเอาฝุ่นออกเอาขนเก่าออกนะครับแล้วก็เป็นการช่วยนวดน้องม้าแล้วก็ทำให้สนิทกับน้องม้าด้วยส่วนอาบน้ำนะครับก็คืออาบน้ำอาจจะทำตอนที่เขาสกปรกมากๆหรืออาจจะเป็นสักประมาณสัปดาห์ละครั้งก็ได้ครับ
0: โอเคค่ะน้องๆดูตรงนี้สิว้าวมีแปรงหลายแบบเลยดูสิแปรง brush b r u s h brush แปรงสวัสดีนี่เราจะใช้อันนี้แล้วก็อันนี้นะคะเริ่มจากตรงนี้เลยใช้อันนี้วนๆแบบนี้กดแรงๆได้เลยเพื่อที่จะเอาฝุ่นออกนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะใช้แปรงอันใหญ่ปัดฝุ่นออกไปเลยแบบนี้นี่ดูขนม้าสิขนม้ายาวมากเลยขนสัตว์ fur f u r fur ขนสัตว์แล้วดูนี่สิกล้ามเนื้อม้าแข็งแรงมากเลยนะคะน้องๆนี่น้องอยากรู้ป่าวว่าม้าสามารถวิ่งเร็วได้มากเท่าไหร่ม้าสามารถวิ่งได้60ถึง70กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยนะคะพี่แอบไปถามเขามาแหละต่อไปก็คือการอาบน้ำนะคะ shower s h o w e r shower อาบน้ำเริ่มจากการฉีดน้ำเลยนี่เริ่มจากข้างล่างนะคะต่อไปก็คือนี่เลยแชมพูนะคะเดี๋ยวเราจะถูวนๆแบบนี้เลยสบายไหมเบานี่นี่เรามารีดน้ำกันนะคะใช้นี่เลยนี่แล้วก็ทำแบบนี้ขั้นตอนต่อไปเราก็จะเช็ดตัวให้แห้งนะคะนี่นี่เลยว้ายเหนื่อยเหมือนกันนะเนี่ยแต่วันนี้พี่ลิซ่าสนุกมากเลยที่ได้ใช้เวลากับน้องม้าในวันนี้แต่ตอนนี้เราไปทบทวนคำศัพท์กันเลยดีกว่าไปกันเลย
2: Horse H O R S E Horse ม้า Stable S T A B L E Stable คอกม้า Lead L E A D Lead จูง Grass G R A S S Grass หญ้า BrushB R U S H brush แปรง fur F U R fur ขนสัตว์ shower S H O W E R shower อาบน้ำ
0: ยังมีสถานที่มากมายในมหาวิทยาลัยมหิดลที่เราจะได้เรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษสนุกๆ กับพี่ลิซ่าได้เพราะนี่คือรายการ English is fun คำศัพท์มหาสนุกตอนนี้พี่ลิซ่าขอตัวไปก่อนนะคะบ๊ายบาย
3: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน

0: Good morning สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่รายการ Good morning รายการที่เชื่อว่าภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด
1: Because English is all around
0: และน้องๆหลายๆคนทางบ้านอาจจะสงสัยนะคะว่าทำไมรายการของเราถึงให้ความสำคัญเกี่ยวกับคำศัพท์การสะกดคำแล้วก็การออกเสียงค่ะพี่โบว่าคำศัพท์เนี่ยง่ายมากๆเลยนะคะเพราะว่าอยู่รอบๆตัวเราค่ะและที่สำคัญนะคะการที่เรารู้คำศัพท์จะทำให้เราสื่อสารกับต่างชาติได้ด้วยค่ะ Do you agree, Professor?
1: I do agree. Many people can't speak English because they don't know the words. So if they practice their vocabulary, they will be able to speak.
0: ตัวอย่างเลยนะคะน้องๆ20คนคะถ้าเกิดว่าพี่โบอยากจะไปห้องสมุดคำว่าห้องสมุดภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรคะ
2: Library.
0: เดี๋ยวเราลองสื่อสารกับ Professor ของเราดูนะคะ Professor, where is the library?
1: Library is that way.
0: เห็นไหมคะน้องๆสื่อสารได้ง่ายนิดเดียวเองค่ะน้องๆคะแล้ววันนี้น้องๆพร้อมที่จะมาสะกดคำภาษาอังกฤษกันหรือยังคะ
2: พร้อมแล้ว
0: ถ้าพร้อมแล้วเราไปพบกับเกมแรกเลยค่ะ Here we go with the first game
1: Spelling Audition
3: ในรอบ Spelling Audition น้องๆทั้ง20คนจะถูกสุ่มออกมาทีละคนโดยน้องจะได้ฟังคำศัพท์หนึ่งคำจาก professor หลังจากนั้นน้องจะต้องสะกดคำนั้นให้ถูกต้องถ้าสะกดถูกน้องจะได้เข้ารอบทันทีแต่ถ้าผิดหมายเลขต่อไปก็จะถูกซูมออกมาในรอบนี้เราต้องการผู้เข้ารอบแค่5คนเท่านั้น
0: น้องๆคะน้องๆเข้าใจกติกาแล้วใช่ไหมคะใครจะเป็นคนแรกที่มายืนสะกดคำตรงนี้หมายเลขมาค่ะคนแรกก็คือหมายเลขใครหนอหมายเลข5ค่ะเชิญเลยคนแรกเลยชื่ออะไรครับ
4: ชื่อภูมิครับ
0: น้องภูมิคะน้องภูมิอายุเท่าไหร่แล้วคะ
4: 11ครับ
0: 11คนแรกเลยตื่นเต้นไหม
4: ไม่ครับ
0: ไม่เพราะอะไรเพราะเรามั่นใจมากเลยใช่ไหมคะวันนี
4: ้ก็มาหลายรอบแล้วคร
0: ับ เขามาหลายรอบแล้ว ถ้าพร้อมแล้วขอให้โชคดีค่ะ Let's play spelling
1: Your word is engineer.
4: E-N-G-I-N-E-E-R.
1: Your answer is... Correct! Good job!
0: เดี๋ยวมาคุยกันก่อนน้องภูมิเมื่อกี้คำนี้เรารู้อยู่แล้วหรือเปล่าคะคำว่า engineer แปลว่าอะไรคะ
4: วิศวกร
0: วิศวกรดีใจไหมคะน้องภูมิ
4: ดีใจครับ
0: ดีใจครับคนแรกเข้ารอบไปเลยไปรอที่ไมค์สต็อปได้เลยค่ะใครจะเป็นคนต่อไปที่จะตามน้องภูมิไปรอที่ Bike Stop คะหมายเลขมาค่ะและคนต่อไปก็คือหมายเลข17ค่ะมาเลยชื่ออะไรคะ
5: ฟางข้าวค่ะ
0: ฟางข้าวชื่อพร้อมมากเลยพร้อมแล้วหรือยังคะ
5: พร้อมแล้วค่ะ
0: พร้อมแล้วขอให้โชคดีค่ะ Let's play spelling
1: Your word is expensive.
5: E-X-P-E-N-S-I-V-E.
1: Your answer is... Correct! Good job!
0: ฟังข้าวเราดูนิ่งมากเลยแต่ว่าเราดูมั่นใจมากเลยนะเวลาเราตอบรู้ไหมคะว่า expensive แปลว่าอะไร
5: แพง
0: แพงใช่ไหมคะเคยได้ยินคำนี้มาก่อนใช่ไหมคะ
5: ค่ะ
0: แน่นอนมากเพราะว่าน้องฟางข้าวได้เข้ารอบไปแล้วค่ะไปรอที่ไมค์สต็อป

0: นี่อยากออกทุกคนเลยงั้นเราไปลุ้นกันดีกว่าค่ะว่าใครจะเป็นคนต่อไปหมายเลขมาค่ะใครใครเอ่ยและผู้โชคดีคนต่อไปก็คือหมายเลข1ค่ะโอ้โหมาเลยตื่นเต้นไหมเนี่ย
1: ตื่นเต้น

0: Oh, okay. So you're ready?
1: Ready.
0: You only have one word to win.
2: Let's play spelling.
0: Your word is fashion.
1: F-A-S-H-I-O-N, fashion.
0: Your answer is... correct! Good job!
2: Yes! High five! Yeah! เข้ารอบไปเลยน้องแม็กโอ้โหวันนี้ได้ไปแล้ว3คนนะคะยังเหลืออีก2ที่นะคะน้องคนต่อไปมาค่ะ
3: ชื่ออะไรคะ
4: ชื่อเอมมี่ค่ะ
2: ชื่อเอมมี่เอมมี่กี่ขวบแล้วลูก
4: 8ขวบค่ะ
2: มาเรามาเช็คกี่รอบเช็คความตื่นเต้นออกไปดีมาก Let's play spelling
0: Your word is mask
4: M-A-C-K.
0: Incorrect. I'm so sorry. Very close. The correct way to spell mask is M-A-S-K.
2: ผิดไปแค่ตัวเดียวเท่านั้นเองโอกาสหน้าลองใหม่เนาะคนต่อไปมาค่ะชื่ออะไรคะ
5: กุ๊กกิ๊กค่ะ
2: น้องกุ๊กกิ๊กกี่ขวบแล้วคะ
5: 9ค่ะ
2: 9ขวบ Let's play spelling.
0: Your word is quality.
5: C-A...L I T Y.
0: Incorrect. I'm so sorry. The correct way to spell quality is Q U A L I T Y.
2: คนต่อไปชื่ออะไรคะ
6: JJ ครับ
2: JJ วันนี้พร้อมไหมคะ
6: พร้อมครับ
2: ขอให้โชคดีค่ะ Let's play spelling.
0: Your word is gardener.
7: G-A-R-D-E-N-E-R.
0: Okay, your answer is... correct! Yeah. Good job!
2: อย่าเพิ่งไปเก่งมากเรารู้ไหมคะว่าแปลว่าอะไร
6: อ๋อคนทำสวน
2: คนทำสวนเก่งมากเจเจเข้ารอบไปเลยไปรอที่ไมค์กอบมาไฮไฟกับพี่ก่อนเราไปลุ้นกันต่อดีกว่าค่ะว่าคนต่อไปจะเป็นใครหมายเลขมาค่ะและคนต่อไปก็คือหมายเลข8ค่ะเชิญเลยชื่ออะไรคะ
8: ไบรท์ครับ
2: น้องไบรท์กี่ขวบแล้วคะ
8: 9ขวบ
2: ขอให้โชคดีค่ะ Let's play spelling
0: Your word is graph
5: R A L F
0: Incorrect I'm sorry The correct way to spell graphIs G-R-A-P-H.
2: คนต่อไปชื่ออะไรคะ
9: ชื่อน้องใบพลูค่ะ
2: น้องใบพลูอายุเท่าไหร่ละคะ
9: 10ค่ะ
2: 10ขวบ Let's play spelling.
0: Your word is option.
5: O-F-T-I-O-N.
0: Incorrect. I'm so sorry. Very close. The correct way to spell option is O-P-T-I-O-N.
2: คนต่อไปชื่ออะไรคะ
10: แตงโมค่ะ
2: นี่แล้วมีกองเชียร์อยู่ข้างหลังเห็นไหมเนี่ยเขากรีดการ์ดให้เราใหญ่เลยวันนี้พร้อมไหมคะมีกองเชียร์มาหนาแน่นขนาดนี
10: ้พร้อมค่ะ
2: ถ้าพร้อมแล้วขอให้โชคดีค่ะ Let's play spelling
0: Your word is answer
11: A N S W E R
0: Your answer is... correct! Good job!
2: Yeah. เก่งมากเลยและตอนนี้เราก็ได้ผู้เข้ารอบทั้งหมด5คนเรียบร้อยแล้วค่ะขอเชิญน้องๆทั้ง4รวมตัวกันข้างหน้าด้วยเชิญโปรเฟสเซอร์ด้วยนะคะมาเลยค่ะและทางรายการ Good Morning และไทย PBS นะคะก็มีของที่ระลึกที่จะมอบให้กับน้องๆทั้งหมด20คนด้วยค่ะก็คือเสื้อที่น้องๆใส่อยู่นะคะและหนังสือ 5,000 คำศัพท์ต้องรู้รับไปเลยค่ะคนละ1เล่มและสำหรับน้องๆ5คนที่เข้ารอบตรงนี้นะคะก็จะได้รับชุดหนังสือเสริมทักษะภาษาอังกฤษทั้ง4ด้านและ CD-ROM ค่ะรับไปเลยคนละ1ชุดได้เลยไปพบกับเกมที่2ได้เลยค่ะ Let's go to
0: Spelling Charity

0: เป็นอย่างไรกันบ้างครับได้ลุ้นกันสนุกกันเลยใช่ไหมล่ะครับเด็กไทยยุคใหม่เก่งคำศัพท์กันจริงๆครับไม่ใช่เก่งเฉพาะแค่ตัวแทน5คนนะครับเพื่อนๆที่เหลือก็เก่งไม่แพ้กันเลยดูจากการติวเข้มคำศัพท์9หมวดสิครับรู้คำศัพท์เยอะจริงๆจดกันแทบไม่ทันเลยล่ะครับในรอบ Spelling Charity น้องๆทั้ง5คนจะต้องเล่นทีละคนโดยการเลือกหมวดคำศัพท์1หมวดจาก9หมวดแล้วสะกดคำศัพท์10คำภายใน45วินาทีถ้าไม่แน่ใจสามารถข้ามได้โดยบอก Pass ซึ่งแต่ละคำมีมูลค่า500บาทเงินรางวัลทั้งหมดของทั้ง5คนจะมอบให้กับองค์กรเพื่อสังคมต่อไป
1: ที่แล้วนะคะซึ่งมูลนิธิที่น้องๆเลือกในวันนี้คือมูลนิธิอะไรคะ
2: มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการครับ
1: เพราะอะไรน้องๆถึงเลือกมูลนิธินี้คะ
2: คนพิการก็ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้นะครับเราเลยบริจาคเงินเพื่อทำให้เขามีโอกาสเพื่อเขาจะมีค่าไปรักษา
1: อ๋อค่าไปรักษาน้องๆ นี่ใจบุญมากๆเลยนะคะเอาละค่ะน้องๆพร้อมหรือยังคะ
3: พร้อมแล้วครับ
1: ถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มกับน้องคนแรกที่เข้ารอบมาเลยค่ะซึ่งนั่นก็คือน้องภูมินั่นเองนะคะเอาละค่ะทุกคนประจำที่ค่ะมาเลยน้องภูมิพร้อมที่จะไปเลือกหมวดกันหรือยังคะ
4: พร้อมครับ
1: พร้อมแล้วตั้งแต่หมายเลข1ถึง9น้องภูมิจะเลือกหมายเลขอะไรเพื่อนๆว่ายังไงคะ
4: 1 1แน่ใจนะเอา1แน่นะเอา1
1: หมายเลข1นะน้องภูมิเราไปดูกันนะคะว่าหมายเลขหนึ่งนั้นคือหมวดอะไรค่ะ restaurant รู้ไหมคะว่า restaurant แปลว่าอะไร
4: ร้านอาหาร
1: ร้านอาหาร เราพอจะรู้คำศัพท์เกี่ยวกับร้านอาหารอะไรอย่างนี้ไหม
4: ก็นิดหน่อย
1: นิดหน่อยถ้าพร้อมแล้ว let's play spelling
5: we will start now food
4: f w o d
5: cook
4: C W O K.
5: Bar.
4: Pass.
5: Soup.
4: S O U P.
5: Waiter.
4: Pass.
5: Salad.
4: S A L A D.
5: Lunch.
4: L U N C H.
5: Chef.
4: C H E F.
5: Cashier.
4: C A S H. Pass.
5: Appetizer.
4: Pass.
5: Bar. Bar.
4: Pass.
5: Waiter.
4: Wait.
1: หมดเวลาค่ะคำแรกที่เราข้ามไปก็คือคำว่า bar ใช่ไหมคะซึ่งเราไม่ควรจะเข้าเลยอีกนานเลยใช่ไหมคะนานเลย
5: The correct way to spell bar is B A R.
1: และคำต่อไปที่เมื่อกี้เราข้ามไปคือคำว่าอะไรคะ waiter ใช่ไหม
5: The correct way to spell waiter is W A I T E R. In this case, the T does sound like a D, but remember, waiter is wait plus E R. So wait W A I T E R.
1: วันนี้เริ่มต้นคนแรกไปก็ได้ไปเลยค่ะ6คำเก่งมากเย้เชิญกลับไปที่ Bike Stop ได้เลยค่ะและเชิญคนต่อไปมาได้เลยนะคะน้องฟังข้าวมาเลยหมายเลขที่เราเหลืออยู่นะคะก็คือหมายเลข2 3 4 5 6 7 8และ9ค่ะน้องฟังข้าวอยากจะเลือกเบอร์อะไรดีคะเพื่อนๆคะว่ายังไงเอ่ย
2: เบอร์3ค่ะ
1: เบอร์3นะเอาล่ะน้องฟังข้าวเลือกหมายเลข3แล้วนะคะเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าเป็นหมวดอะไรToys
2: ของเล่น
1: ของเล่นปกติชอบเล่นของเล่นไหม
2: ก็มีบ้าง
1: มีบ้างประมาณนึงเนาะพร้อมแล้วขอให้โชคดีนะคะ Let's play spelling
5: We will start now Doll
2: D O L L
5: Ball
2: B O L L เอ้ย B A L L
5: KiteKite.
2: K I T E.
5: Yo-yo.
2: Y O Y O.
5: Rubik.

0: Podcast.
1: Robot.
0: R-O-B-O-T.
1: Jigsaw.
0: Pass.
1: Games.
0: G-A-M-E.
1: Games.
0: G-A-M-E-S.
1: Teddy bear.
0: T-I-T. Pass.
2: หมดเวลาแล้วไม่เป็นไรนะคะคำสุดท้ายนี้เรารู้ไหมคะว่า Teddy bear แปลว่าอะไร
1: Teddy bear is spelled T E D D Y B E A R.
2: เมื่อกี้อีกหนึ่งคำที่เราข้ามไปก็คือ Rubik.
1: It is spelled R U B I K.
2: แต่ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าวันนี้ทำได้ดีมากๆเลยทำได้ถูกทั้งหมด6คำรวมกับของเก่าเป็น12คำค่ะเก่งมากเลยฟังค่ะเชิญกลับไปนั่งที่ใบสตับได้เลยนะคะเอาละค่ะหัวหน้าเชียร์ลีดเดอร์ของเรามาถึงแล้วน้องแม็กขอท่าสู้ตายของเราสักท่าหนึ่งใส่กล้องนั้นให้พี่สักท่าได้ไหมเย้สู้ตาย you can do it right
3: right
2: right เอาล่ะน้องแม็กเราเหลือหมายเลข2 4 5 6 7 8และ9ค่ะหมายเลขอะไรดีคะน้องแม็ก
3: หมายเลข8ครับ
2: หมายเลข8งั้นเราไปดูกันเลยค่ะว่าหมายเลข8นั้นคือหมวดอะไร electric
3: appliances
2: อะไรนะอะไรนะ
3: เครื่องใช้ไฟฟ้าหรออ
2: ่าใช่ electric appliances พร้อมหรือยังคะน้องแม็ก
3: พร้อมแล้ว
2: ถ้าพร้อมแล้วขอให้โชคดีนะคะ
3: ครับ
2: let's play spelling
1: we will start now iron
3: i r o n
1: plug
3: p l u g
1: dryer
3: d r y e r
1: radio
3: RADIO
1: Lamp
3: LAMP
1: Heater
3: HEATER
1: Stereo
3: Pass
1: Monitor
3: MONITER
1: Monitor
3: MONITOR
1: Microwave
3: MICROWAVE
1: Refrigerator
3: REFR I G E R T R E F
2: โอ้ไม่เป็นไรลูกต่อได้เลย
1: okay.
2: ต่อได้เลย
3: R E F R I G E R A T O R
1: That is correct
2: โอ้สุดยอดมากเลยแม็กซ์ yeah โอ้กลับมาก่อนกลับมาก่อนอยู่กับพี่ก่อนคุยกับพี่ก่อนสิโอ้ยรู้ตัวไหมเมื่อกี้เราไปถูกกี่คำ
3: 9ค่ะ
2: 9คำรวมกับคำของเพื่อนๆทั้งหมดเป็น21คำค่ะเย้แล้วน้องแม็กกลับไปนั่งที่ไบค์ซ็อปเลยเจ๊เจ๊มาข้างหน้าเลยครับนี่เจ๊เจ๊ก็มีเพื่อนๆเชียร์อยู่เหมือนกันตอนนี้เราเหลือหมายเลข2 4 5 6 7และ9ค่ะ
4: เอา6ค่ะ
2: เอา6หมายเลข6ใช่ไหมคะ
4: ครับ
2: งั้นเราไปดูเลยค่ะว่าเป็นหมวดอะไรและหมวดนั้นก็คือ beach
4: ชายหาด
2: ชายหาดปกติชอบไปเที่ยวทะเลไหม
4: ชอบ
2: ชอบแสดงว่าหมวดนี้ก็เหมาะกับเจเจมากเลยใช่ไหมคะ
4: คร
2: ับพร้อมหรือยังคะเจเจ
4: พร้อมแล้วครับ
2: let's play spelling
1: we will start now sand
4: s a n d
1: wave
4: WAVE
1: Shell
4: C SHELL
1: Bucket
4: BUCKET
1: Jet Ski
4: JETSKI
1: Seaweed
4: SEAWEED
1: Sunbath
4: SUNBATH
1: Surfboard
4: SUFTBOARD
1: Surfboard.
4: S-U-F-T-F-B-O-A-R-D.
1: Surfboard.
4: Pass.
1: Sunglasses.
2: นิดเดียวเองนิดเดียวเองคำเมื่อกี้ที่เราติดคือคำว่า surfboard ใช่ไหมคะรู้ไหมว่า surfboard คืออะไร
4: กระดานโต้คลื่น
2: ถูกเป๊ะเลยกระดานโต้คลื่นเดี๋ยวเราไปถาม professor ว่าที่เหลือสะกดยังไงค่ะ
1: The correct way to spell surfboard is S U R F B O A R D

0: ฉะนั้นวันนี้ทำไปได้ทั้งหมด7คำรวมกับคะแนนของเพื่อนเป็น28คำค่ะเก่งมากเชิญไปนั่งที่ใบสต็อกเลยแตงโมสาวน้อยคนสุดท้ายเชิญเลยค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปเลือกหมวดกันเลยดีกว่านะคะหมายเลขที่เหลือค่ะก็คือหมายเลข2 4 5 7และ9เพื่อนว่าไง
1: 7
0: หมายเลข
1: 7
0: ค่ะไปดูกันค่ะว่าหมายเลข7นั้นคือหมวดอะไร bedroom bedroom แปลว่าอะไรคะแตงโม
2: ห้องนอน
0: ห้องนอนพร้อมหรือยังคะ
2: พร้อมแล้วค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วขอให้โชคดีนะคะ let's play spelling
3: We will start now. Bed.
2: B-E-D.
3: Pillow.
2: P-I-L-L-O-W.
3: Sheet.
2: Pass.
3: Lamp.
2: L-A-M-P.
3: Clock.
2: C-L-O-C-K.
3: Blanket.
2: B-L-A-N-K-E-T.
3: Bolster.
2: Pass.
3: Pajamas.
2: Pass.
3: Bunk bed.
2: B-U-N-K-B-E-D
3: Slippers
2: S-L-I-P-E-R
3: Slippers
2: S-S-S-L-I-P-P-E-R-S
3: Sheet
2: C-S-E
3: Sheet
0: ไม่เป็นไรค่ะหมดเวลาแล้วนะคะเหลืออีก3คำใช่ไหมคะเริ่มจากคำนี้ก่อนเลยคำว่า Sheet
3: Sheet is spelled S-H-E-E-T
0: และคำต่อไปเมื่อกี้ที่เราพลาดไปก็คือคำว่า pajamas คำว่า pajamas ก็คือชุดนอนนั่นเองนะคะ
3: pajamas is spelled P-A-J-A-M-A-S
0: แต่วันนี้ถือว่าเก่งมากๆเลยนะคะเพราะว่าทำไปได้ทั้งหมด7คำรวมกับคำของเพื่อนๆทั้งหมดเป็น35คำค่ะเก่งมากเลยเอาล่ะเชิญเพื่อนๆทั้ง4คนมารวมตัวกันข้างหน้าเลยค่ะ professor ด้วยนะคะเอาละค่ะแล้ววันนี้น้องๆทั้ง5คนนี้นะคะก็ได้ไปร่วมเล่นเกมสะกดคำสะสมเงินรางวัลเพื่อที่จะไปมอบให้กับมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการค่ะเล่นไปได้ทั้งหมด35คำคำละ500บาทเป็นกี่บาทคะน้องๆ
4: 17,500 บาท
0: แล้วสำหรับน้องๆทางบ้านนะคะที่อยากจะมาร่วมสนุกกับรายการของเราค่ะส่งใบสมัครมาได้เลยตามที่อยู่ข้างล่างนี้เลยนะคะเอาละค่ะน้องๆทุกคนเรามารวมพลังกันตรงกลางดีกว่ามาเลยและก่อนจากกันวันนี้ค่ะพี่โบก็มีข้อคิดดีๆมาฝากน้องๆเมื่อได้เรียนรู้จงถ่ายทอดเมื่อได้รับมาจงแบ่งปันค่ะ
3: When you learn teach when you get give
0: และอย่าลืมนะคะจำไว้เลยค่ะว่าภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด
4: Because English is all around Good morning Bye bye
5: This research is certainly the first surgical simulation of this kind in Thailand and most certainly the first in the area of dental surgeryAnd certainly worldwide, we are the leading group in this area of applying AI techniques in virtual environments for surgery. I'm Peter Hadawi. I'm a professor of computer science here in the Faculty of ICT and director of the Mahidon Bremen Medical Informatics Research Unit.My research looks in, is in the area of medical informatics and also public health informatics. And in medical informatics, I have been focusing on intelligent virtual environments for surgical training.
6: Well, you can give feedback on subject too.
5: We've been focusing in the area of endodontic surgery, which is a particular specialization within dentistry that's particularly challenging to teach.What we've produced is a simulator where we're able to simulate a patient and the entire dental station, the entire operating environment. We simulate the tooth of the patient, so we use CT scans of real teeth and generate 3D models. And so within this environment that we use a head-mounted display, it's called an HTC Vive. I think many people have seen these. That

0: ความสร้างสรรค์ทางเมนูอาหารของอีสาน108เมนูเราได้เห็นกันในปัจจุบันกับความสงสัยที่เราเข้าใจว่าพี่น้องชาวอีสานสามารถทานได้ทุกอย่างล้วนแล้วแต่มีที่มาครับที่มาของบางเมนูสุดล้ำอาจเกิดจากความแห้งแล้งในอดีตที่สร้างโอกาสให้เกิดความอร่อยและนี่แหละครับคือวัฒนธรรมส่วนผสมหรือคุกคัลเจอร์
1: อาหารฟิวชั่นของอาหารอีสานนะคะเขาอาจจะแต่งหน้าสวยงามแต่คงรสชาติอาหารอีสานอยู่ทุกภาคเข้ามาทานก็คือทานได้
2: พอเชฟเยอะมากขึ้นร้านอาหารเยอะมากขึ้นแล้วก็จะเป็นการแข่งขันกันในเรื่องของการชูวัตถุดิบเอ่ยในการใช้วิทยาศาสตร์ในการทำอาหารเอ่ยทำให้อาหารฟิวชั่นนี้เป็นที่รู้จักครับแล้วก็ทุกคนต้องเอามาใช้เพราะโลกสมัยใหม่มันจะก้าวต่อไปข้างหน้าอีกเรื่อยๆครับ

0: ด้วยสภาพภูมิประเทศและภาพความแห้งแล้งในอดีตของอีสานทำให้เราอาจจะยังคงติดภาพว่าอีสานนั้นเป็นพื้นที่กันดารบางพื้นที่ปลูกข้าวไม่ได้เพราะน้ำแล้งแต่แท้จริงแล้ววัฒนธรรมของชาวอีสานที่เห็นคุณค่าของวัตถุดิบใกล้ตัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับวัตถุดิบตามฤดูกาลของอีสานที่บางอย่างคนไม่เห็นคุณค่าแต่คนอีสานสามารถใช้ทรัพยากรทางธรรมชาติเหล่านั้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดกลายเป็นพื้นที่ที่มีวัตถุดิบและของกินตลอดปีดังคำของพี่น้องอีสานที่ว่าไผว่าอีสานแหลงสิจูงแขนเพิ่นไปเบิ่งนั่นเองครับ
1: จะบอกว่าอีสานแห้งแล้งไหมก็ขึ้นอยู่กับฤดูนะจริงๆความแห้งความแล้งมันก็ยังมีอยู่แต่มันไม่ใช่ความกันดารอย่างที่เราเคยเห็นในอดีตนะครับอีสานเนี่ยมีอาหารให้คุณกินทั้งปีนะครับและแตกต่างกันไปตลอดเวลาหน้าฝนเราก็ชุกนะครับเรามีผักป่าเรามีเห็ดนะครับเรามีแมลงเรามีปลาให้กินซึ่งมันพูดถึงลักษณะที่ว่าการกินที่ขึ้นอยู่กับบริบทของธรรมชาติจริงๆฉะนั้นการที่ว่าเอาแมลงมาคั่วนะครับเพื่อทานกับข้าวเนี่ยเป็นอาหารเช้าเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นสิ่งหนึ่งที่ณปัจจุบันเราเรียกกันว่าซูเปอร์ฟู้ดใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วมันเป็นสำหรับคนอีสานก็คืออาหารนะครับที่เขาหาสามารถหาได้ในท้องถิ่นของเขานั่นเองหรือแม้กระทั่งวัวนะครับที่ปัจจุบันเนี่ยอีสานเราจะสังเกตได้ว่าจะมีเนื้อวัวดังๆนะครับไม่ว่าจะเป็นวัวโคขุนสกลนครนะครับโคราชาจากโคราชนะครับเนื้อวัวที่กำนันเพียงที่ศรีสะเกษนะครับหรือเนื้อตัว NK Beef จากหนองคายนะครับทุกจังหวัดณปัจจุบันเนี่ยพยายามที่จะพัฒนาวัวโคขุนของตัวเองมา1ตัวก็สามารถอาจจะทำให้ชุมชนหนึ่งนะครับมีอาหารในวันพิเศษของเขาได้1วันอันเนี้ยมันเป็นการกินที่ขึ้นอยู่กับบริบทของตัวเองจริงๆและในขณะเดียวกันเนี่ยไอ้คำว่าความแห้งแล้งเนี่ยมันก็เป็นอีกอย่างนึงที่พูดได้ในเรื่องของการถนอมอาหารนะครับคือเราไม่สามารถหาปลาคนอีสานไม่สามารถหาปลาได้ทั้งปีในวิถีเดิมๆก็แล้วกันฉะนั้นหน้าที่มีปลาเยอะเนี่ยก็จับไว้เยอะๆนะครับแล้วก็เอามาหมักเกลือนะครับกลายเป็นปลาหรือเอามาหมักกับข้าวนะครับกลายเป็นปลาส้มนะครับซึ่งปลาส้มเนี่ยมันก็คือต้นตอของการทำซูชิของที่ญี่ปุ่นนะครับซึ่งอันเนี้ยมันเป็นสตอรี่ของที่ทางญี่ปุ่นรีเสิร์ชมาว่าปลาส้มเนี่ยเป็นตัวที่ทำให้ก่อเกิดของซูชิในประเทศนั้นนะครับฉะนั้นจริงๆอีสานเนี่ยอาจจะเคยถูกมองว่าแห้งแล้งแต่จริงๆแล้วเนี่ยอีสานเต็มไปด้วยนะครับสิ่งดีๆที่เกิดจาก environment นะครับเอามาใช้เอามากินตามบริบทตามฤดูกาลของแต่ละภูมิประเทศซะด้วยซ้ำนะครับที่แตกต่างกันไปอีสานเป็นตู้กับข้าวของประเทศจริงๆครับเพราะว่าอีสานเนี่ยข้าวนะครับปลูกเป็นอันดับหนึ่งนะครับเนื้อสัตว์นะครับก็มีคุณภาพดีที่สุดณปัจจุบันในขณะเดียวกันการที่อีสานเนี่ยสามารถปลูกผักได้หลายๆอย่างนะครับทั้งผักในที่หนาวนะครับในภูเขาสูงๆของอีสานจนถึงผักพื้นบ้านทั่วไปที่สามารถปลูกได้ในทุกๆที่จนถึงเห็ดนะครับที่สามารถหาได้ตามฤดูกาลเนี่ยและสามารถเอามาทำแห้งนะครับเพื่อที่จะเก็บไว้ทำให้จริงๆแล้วอีสานจริงๆก็คือเป็นตู้กับข้าวของเขาเองแล้วก็กลายเป็นตู้กับข้าวที่สามารถส่งออกทั้งประเทศได้ผมคิดว่าที่เคยบอกว่าคนอีสานอยู่ที่ไหนไม่มีอดอ่ะเพราะผมคิดว่าคนอีสานน่ะสามารถอ่านบริบทโดยรอบที่อยู่ของตัวเองได้คนอีสานที่ผมรู้จักเนี่ยเดินไปในที่โล่งในกรุงเทพก็สามารถไปเด็ดยอดนู้นยอดนี้ยอดนั้นมาจิ้มน้ำพริกได้นะครับฉะนั้นทำให้เขาสามารถปรับตัวได้ไม่ว่าจะไปอยู่ในเมืองไม่ว่าจะย้ายภูมิภาคนะครับไม่ว่าจะลงไปใต้นะครับที่มีฝนเยอะมากกว่าอีสานเขาสามารถปรับตัวเข้ากับพื้นที่ในที่นั้นได้และสามารถหาของที่อยู่รอบๆตัวมาประกอบอาหารทานได้ไม่ว่าอยู่ใน environment ไหนจริงๆอันนึงตัวอย่างที่ชัดมากเลยอ่ะคือใบมะตูมซาอูจริงๆใบมะตูมซาอูณปัจจุบันปลูกอยู่ในอีสานเต็มไปหมดเลยนะครับแต่เกิดจากการที่ว่าคนอีสานเนี่ยไปทำงานขายแรงงานที่ซาอูสมัยก่อนแล้วก็ไปค้นพบต้นไม้ต้นหนึ่งแล้วก็เอามาชิมแล้วก็บอกว่าอันเนี้ยรสชาติมันคล้ายใบมะตูมที่เคยกิน จนคนงานอีสานต่างๆเหล่านั้นน่ะก็เอาไอ้กล้ามะตูมเนี่ยมาปลูกที่เมืองไทยจนกลายเป็นมะตูมที่ใบมะตูมซาอุที่ขายอยู่ตามร้านลาบตรงนี้อันนี้เป็นตัวอย่างที่ชัดเลยว่าคนอีสานไปซาอุก็ไปค้นพบอาหารใหม่และสามารถเอากลับมากลายเป็นอาหารนะครับที่กินกันอยู่ทุกวันนี้ในอีสานได้ครับ
0: คุกคัลเจอร์ครั้งนี้อยู่กันที่จังหวัดอุบลราชธานีครับเมืองที่แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ได้ดีที่สุดของอีสานอีกเมืองหนึ่งเมืองที่มีปลาแซ่บหลายทั้งจากแม่น้ำมูลและแม่น้ำโขงมีของป่าแมลงและผักพื้นบ้านหลากหลายชนิด
2: จังหวัดอุบลนี้จะเป็นจังหวัดที่อุดมสมบูรณ์ในจังหวัดหนึ่งก็ว่าได้เลยครับเพราะว่าการที่ติดลุ่มน้ำมูลก็ได้มีปลากินการเข้าป่าก็ได้มีของป่าได้ทานอย่างเงี้ยครับ
3: อาหารวัตถุดิบของอีสานทานได้ทั้งปีนะและไม่ต้องไปซื้อจากที่อื่นเข้ามาในจังหวัดแต่ละจังหวัดเลยค่ะคือเขาอุดมสมบูรณ์อยู่แล้วจะเป็นปลาเป็นผักเป็นพืชต่างๆนะฮะผลไม้ก็ตามฤดูกาลก็จะมีตลอดนะอาหารอีสานตั้งแต่หน้าร้อนหน้าหนาวหน้าฝนหากินง่ายค่ะ
0: ความสามารถในการสร้างสรรค์เมนูจากวัตถุดิบใกล้ตัวคุกคัลเจอร์ครั้งนี้เราจะนำเสนอ2เมนูที่มีรสชาติเป็นเอกลักษณ์บ่งบอกถึงความอยู่ง่ายกินง่ายและเห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของอีสานผ่านเมนูได้อีกด้วยล่ะครับเมนูแรกของวันนี้คือเมนูยำข้าวปุ้นปลานิลหมูฝีมือเชฟตังจากครัว1981ฟิวชั่นเมนูสุดแซ่บจะเข้ากันได้ดีกับปลาท้องถิ่นและยั่วน้ำลายได้ขนาดไหนไปชมกันเลยครับ
2: สวัสดีครับผมสมศักดิ์ชัยวณิชย์เป็นเชฟอยู่ที่ร้านครัว1981ครับเสน่ห์ของอีสานนี้จะเป็นวัฒนธรรมในการกินครับจะเป็นของเรื่องการที่คนอีสานกินง่ายมากกว่าครับกินง่ายหาของได้กินง่ายแล้วก็คนที่อยู่ต่างจังหวัดถ้าได้มาเที่ยวในเมืองอุบลนี้จะต้องมองอันดับแรกกับเมนูปลาเลยนะฮะอย่างเช่นจะเป็นปลาปลานิลอยู่ในกระชังแม่น้ำมูลเอ่ยจะเป็นปลาในแม่น้ำโขงเอ่ยครับจริงๆแล้วผมชอบหลายปลานะครับแต่ว่าในส่วนที่หาได้ง่ายแล้วเจอในทุกตลาดเลยจะเป็นปลานิลมันก็เลยทำให้เราได้คิดเมนูได้ง่ายขึ้นครับวันนี้เราจะมาทำเป็นเมนูยำข้าวปุ้นครับปลานิลมูลเมนูนี้เริ่มต้นจากการเป็นคนที่ชอบไปเดินตลาดนะครับพอดีเราก็เลยสังเกตว่าจะมีปลานิลอยู่แทบทุกตลาดเลยหาง่ายทำง่ายแล้วก็รสชาติที่ดีคือเขาเลี้ยงอยู่ในกระชัง2แล้วก็มีขนมจีนที่เป็นวัฒนธรรมของคนอีสานเราก็เลยคิดค้นว่าเอ๊ะยำขนมจีนนี่น่าจะเป็นทางเลือกอีกทางนึงที่เหมาะกับทางร้านเราก็เลยนำขนมจีนมายุกแปลให้เข้ากับปลาฟูของปลานิลมูลครับวิธีการทำในเมนูนี้นะครับจะเริ่มตั้งแต่การเลือกปลาเลยครับการเลือกปลาจะเลือกตัวที่อ้วนสมบูรณ์แล้วก็เรามาทำความสะอาดก่อนที่จะเอาไปเข้าเตาอบ

ข้าเตาอบเสร็จปุ๊บเราก็เอามาแกะเอาแต่เนื้อปลาเขาแล้วก็เอาไปผัดให้เขาหายชื้นแล้วก็มาเตรียมที่จะทอดเป็นปลาฟูครับ

ครับขั้นตอนที่2นี้เราจะมาเตรียมน้ำยำนะครับน้ำยำก็จะมีส่วนผสมอย่างเช่นน้ำเชื่อมน้ำปลาน้ำปลาแล้วก็เป็นมะนาวครับ

0: ขั้นตอนที่3นี่คือเราจะมาเตรียมผักครับผักนี่คือเราจะเลือกที่มาใช้น่าจะเป็นตระกูลผักชีทั้ง3ชนิดเลยนะครับจะเป็นผักชีลาวผักชีเรื่อยที่ขาดไม่ได้เลยก็คือจะเป็นผักชีลาวเขาจะได้รสสัมผัสที่รับกับเนื้อปลาโดยเฉพาะเลยแล้วก็น้ำยำก็ยังเป็นพระเอกอยู่ที่การทำแกสโทรโนมีโดยที่เราจะทำเอาน้ำปลาตัวนี้มาทำเป็นคาเวียร์ปลาครับจริงๆเมนูนี้น้ำยำเขาจะไปอยู่ในเส้นของขนมจีนอยู่แล้วครับจริงๆแล้วเราจะประมาณว่าตักเส้นขนมจีนมานิดนึงแล้วก็จะมีปลานินฟูแล้วก็ตามด้วยคาเวียร์สุดท้ายครับอยากให้ทานคาเวียร์สุดท้ายเพื่อให้เขาไปกระตุ้นมีกลิ่นความเป็นอีสานที่อยู่ในคาเวียร์ปลาครับเมนูจานนี้จะมีรสสัมผัสที่ค่อนข้างจะจัดจ้านครับในส่วนของเท็กเจอร์นะครับจะมีความนุ่มของเส้นขนมจีนครับจะมีความกรอบจากเนื้อปลานิลฟูแล้วก็จะมีความกรุบกรุบจากเม็ดคาเวียร์นั่นเองครับเราได้ตกแต่งนู่นนี่นั่นให้มันดูมีมูลค่ามากยิ่งขึ้นครับให้วัตถุดิบที่อยู่ในอีสานนี้มีค่ามากกว่าเดิมครับจริงๆแล้วผมคิดว่านะครับอีสานเนี่ยไม่ได้กันดารอย่างที่ทุกคนได้คิดนะครับริมน้ำมูลก็มีปลาไปริมน้ำโขงก็มีปลาอุบลนี้ก็จะมีของป่าที่ชาวบ้านได้นำเอามาขายในตลาดอย่างเช่นในตลาดวาลินที่เชฟได้ไปเดินบ่อยเยอะมากเลยตอนนี้อาหารฟิวชั่นตอนนี้สำคัญมากเลยครับเพราะว่าพอเชฟเยอะมากขึ้นร้านอาหารเยอะมากขึ้นคนได้เกิดการแข่งขันกันในเรื่องของการชูวัตถุดิบเอ่ยในการใช้วิทยาศาสตร์ในการทำอาหารเอ่ยมันก็เลยทำให้อาหารฟิวชั่นนี้เป็นที่รู้จักครับแล้วก็ทุกคนต้องเอามาใช้เพราะโลกสมัยใหม่มันจะก้าวต่อไปข้างหน้าอีกเรื่อยๆครับ
1: แม้ว่ายำขนมจีนจะดูเป็นเมนูที่เราคุ้นชินแต่เพราะความพิเศษของรสสัมผัสของปลานิลที่เพิ่มเข้ามานั้นทำให้รสชาติต่างออกไปจากเดิมความแซ่บนัวของยำคำโตๆผสานกับปลานิลฟูกรอบอร่อยเจอแบบนี้อาจจะทำให้เผลอทานไปแป๊บเดียวก็หมดจานได้ง่ายๆเลยแหละครับและเมนูที่2ของวันนี้คือเมนูอุปลาคังใส่หน่อไม้จากร้านครัวไมโฮมร้านอาหารไทยอีสานที่ได้รับการแนะนำอีกหนึ่งร้านด้วยสูตรของแม่อ้อยสาวอุบลผู้หลงรักในอาหารและวัฒนธรรมอีสานคนนี้นี่เองครับ
2: สวัสดีค่ะแม่อ้อยนะคะจากครัวไมโฮมจังหวัดอุบลราชธานีนะคะเสน่ห์ของคนอีสานนะคะคือเป็นคนจิตใจดีนะคะแล้ว

ก็เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่อาหารของอีสานก็เหลือเฟือนะคะคือมาอีสานจะไม่อดเลยค่ะตามฤดูกาลของอาหารอีสานตั้งแต่หน้าร้อนหน้าหนาวหน้าฝนของเรามีทุกฤดูกาลที่หากินง่ายค่ะถ้ามาอีสานนะคะถ้าเป็นฤดูประมาณเดือนเมษาพฤษภาจะมีไข่มดแดงนะคะพอเลยพฤษภาไปนิดนึงค่ะมันจะมีเห็ดเพาะเห็ดโคนหรือเห็ดอะไรที่ตามธรรมชาติเกิดขึ้นเองนะคะจะอุดมสมบูรณ์มากนะคะในป่าอีสานยกตัวอย่างเมนูมาอีสานนะคะลาบปลาต้มปลาปลาเนื้ออ่อนนึ่งแจ่วค่ะแล้วก็มีผักเยอะๆอะไรอย่างนี้ค่ะที่คนอีสานจะชอบกันนะคะทานได้ทุกมื้อค่ะวันนี้ทางร้านอาหารของเราจะออกเมนูอูปลาคังใส่หน่อไม้นะคะปลาคังแล้วก็ได้มาทั้งสองแม่น้ำนะคะอยู่ที่แม่น้ำมูลก็จะมีแม่น้ำโขงก็จะมีนะคะปลาคังคือปลาคังจะเป็นปลาที่ไม่มีไขมันเยอะนะคะปลาคังเนื้อมันจะแน่นนะคะแล้วก็มันจะมีความที่เนื้อมันจะหวานเพราะความสดของปลาคังมาทำลาบก็ได้ทำต้มก็ได้ทอดก็ได้ลวกจิ้มก็อร่อยจะมีตลอดทั้งปีค่ะปลาคัง

ริ่มแรกเราได้ปลามานะคะเราก็เอาเฉพาะเนื้อเอามาล้างน้ำเกลือล้างน้ำเกลือเสร็จแล้วก็เราจะมาลวกก่อนนะเพื่อจะดับกลิ่นความคาวนะส่วนหน่อไม้เราก็จะเอาหน่อไม้สดมาแล้วก็เอามาทำเป็นชิ้นๆเล็กๆนะคะ

ตำใบยะนางตะไคร้พริกหอมแดงนะฮะเสร็จแล้วเราก็เอามาอุก็จะอุทิ้งไว้จนเครื่องแกงหรือเครื่องสมุนไพรเข้ากับหน่อไม้เพื่อให้รสมันกลมกล่อม

เอาปลาที่ลวกเสร็จใช่ไหมคะเอามาใส่กับหน่อไม้ที่เราปลูกเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ชิมดูนะเราอาจจะใส่ปลานิดหน่อยนะแล้วเกลือเสร็จแล้วก็เติมกะทิแล้วก็จะปรุงแต่งด้วยพริกขาวโรยหน้านิดนึงใบมะระหรือบ้านเราก็จะเรียกผักอีตูพอเดือดแล้วก็ยกขึ้นถ้าเมนูนี้แนะนำการทานถ้าคนกรุงเทพเขาจะทานกับข้าวสวยใช่ไหมคะก็ตักทั้งปลาทั้งหน่อไม้คลุกข้าวได้เลยแต่ถ้าเป็นอีสานทานกับข้าวเหนียวเขาจะตักหน่อไม้มาใส่จานของเขาก่อนแล้วก็จะมีเนื้อปลาแล้วเขาจะใช้ข้าวเหนียวจิ้มนะคะแล้วก็ค่อยซดน้ำกะทิตามค่ะถ้าทานกับข้าวเหนียวค่ะเป็นเอกลักษณ์ก็คือใบย่านางของเรานะคะที่เราอุกไว้ใส่กับเครื่องสมุนไพรมันจะหอมแล้วมันจะเป็นเอกลักษณ์ของเมนูนี้เลยค่ะเขาบอกว่ามาอุบลอ่ะ3 วันยังเที่ยวไม่หมดเลยนะคะความที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัด

0: บนเองจะเป็นวัดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวโบราณมีน้ำตกมีโขดหินมีทุกอย่างที่ผาแต้มก็มีตั้งแต่สมัยโบราณมาแล้วที่เป็นเอกลักษณ์ของเขาเองนะคะ 3,000 โบกอย่างนี้ค่ะก็จะต้องมาหน้าแรงนะคะถึงจะเห็น 3,000 โบกทุกคนเข้าใจผิดว่าอีสานเป็นจังหวัดที่แห้งแล้งแต่จริงๆอุดมสมบูรณ์มากกว่าแห้งแล้งนะเดินเข้าป่าปุ๊บหน่อไม้ก็ได้ละนะแล้วก็เห็ดก็ได้ละจะเป็นปลาเป็นผักเป็นพืชต่างๆนะฮะผลไม้ก็ตามฤดูกาลก็จะมีตลอดอาหารวัตถุดิบของอีสานทานได้ทั้งปีนะถ้าบอกว่าแต่ก่อนนี่อาจจะเป็นอาหารอีสานทุกคนทานไม่ได้จะเผ็ดมีกลิ่นปลาตอนนี้จังหวัดอุบลราชธานีมีหลายร้านมากค่ะที่เป็นอาหารอีสานฟิวชั่นนะคะอาหารฟิวชั่นของอาหารอีสานนะคะเขาอาจจะแต่งหน้าสวยงามแต่คงรสชาติอาหารอีสานอยู่แต่จะอาจจะลดเผ็ดลงแล้วก็กลิ่นปลาอาจจะไม่ชูนะคะคือทุกภาคเข้ามาทานก็คือทานได้แต่ก่อนนี่ค่ะถ้าอาหารอีสานจะต้องรสจัดกลิ่นปลาต้องมาก่อนใช่ไหมคะตอนนี้พอมันกลายเป็นอาหารฟิวชั่นทุกอย่างก็ทุกภาคจะทานได้ค่ะไปร้านไหนก็อร่อยนะคะไม่ใช่ว่าเด็กครัวไมโฮมนะคะไปเข้าไปร้านไหนก็อร่อยทุกร้านเพราะทุกคนก็ร่วมใจกันพัฒนาเรื่องอาหารสำคัญของจังหวัดอุบลค่ะ
1: แค่เห็นเมนูอุปลาคังใส่หน่อไม้ถ้วยนี้ก็รับรู้กลิ่นได้เลยละครับว่าต้องหอมมากแน่นอนครับทั้งกลิ่นของใบยะนางคั้นสดเติมรสปลาร้าใส่เนื้อหน่อไม้แน่นๆกับปลาคังชิ้นใหญ่ถ้าได้จ้ำข้าวเหนียวเข้าปากแบบนี้อีสานเรียกหอมห้วยห้วยเด้อจ้า จาก2เมนูที่ใช้วัตถุดิบท้องถิ่นย่างปลาที่อุดมสมบูรณ์มากในแม่น้ำมีสมุนไพรพื้นบ้านเช่นใบยะนางหรือแม้แต่ผักทานแกล้มต่างๆก็พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าหากมาอยู่ที่อีสานจริงๆเข้าป่าก็ได้ของกินเดินลงนาก็ได้ของกินถ้าเกี่ยวข้าวได้เยอะก็แปรรูปไหวมีปลาเยอะก็ถนอมใส่ไหฤดูหนาวมีข้าวฤดูร้อนมีไข่มดแดงฤดูฝนมีกบเขียดผักขยงฉะนั้นแล้วมาอีสานได้ทั้งปีมีของกินดีๆสดใหม่รออยู่เพียบแน่นอนครับนอกจากความอุดมสมบูรณ์ของอาหารแล้วยังมีอาหารฟิวชั่นอีกหลายเมนูที่รอพิสูจน์ความอร่อยรออยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานีคุณผู้ชมอย่าลืมหาเวลาแวะมาที่อุบลกันด้วยล่ะครับในตอนต่อไปเราจะพาไปดูเมนูที่ใช้วิธีการปรุงในแบบอีสานและพาไปรู้จักคำเรียกการปรุงของอีสานในแบบต่างๆติดตามได้ในคุกคัลเจอร์สัปดาห์หน้านะครับ

0: สวัสดีค่ะพบกับผักหวานและรายการเพื่อชีวิตและสุขภาพค่ะในวันนี้ค่ะคุณผู้ชมเราจะมาพูดถึงโรคหนึ่งนะคะและก็อาการที่เชื่อว่าหลายๆคนไม่เป็นอย่างแน่นอนนะคะทุกบ้านเนี่ยต้องเป็นกันอยู่แล้วค่ะนั่นก็คืออาการท้องเสียนั่นเองนะคะซึ่งสำหรับอาการท้องเสียนี้ค่ะก็ทางการแพทย์เนี่ยเคยแนะนำว่าถ้าเป็นในขั้นต้นเนี่ยคุณก็สามารถที่จะดูแลรักษาได้ด้วยตนเองแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก็ต้องมาดูกันค่ะว่าเป็นในขั้นแรกหรือว่าเป็นขั้นรุนแรงแบบไหนจำเป็นที่จะต้องพบแพทย์แล้วหรือยังนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาร่วมพูดคุยกับแพทย์หญิงฉัตรพรกิตติตระกูลนะคะผู้เชี่ยวชาญอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหารกันค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: โรคหรืออาการท้องเสียค่ะคุณหมอโรคนี้เนี่ยมันเกิดจากอะไรคะ
1: ก็คำว่าท้องเสียนะคะก็จะเป็นคำที่เป็นภาษาพูดนะคะก็หมายถึงว่าถ่ายเหลวผิดปกตินะคะแต่ในทางการแพทย์เนี่ยเราก็จะใช้คำว่าโรคอุจจาระร่วงนะคะซึ่งอาจจะมีความหมายที่ต่างกันเล็กน้อยนะคะก็คือว่าถ้าโรคอุจจาระร่วงเนี่ยก็จะหมายถึงว่าถ้าคนไข้มีอาการถ่ายเป็นน้ำนะคะเกินถ่ายเหลวนะคะเกิน3ครั้งขึ้นไปใน1วันนะคะหรือว่าถ้าแค่ถ่ายเป็นน้ำครั้งเดียวหรือว่ามีมูกเลือดเนี่ยแค่1ครั้งขึ้นไปก็จะถือว่ามีโรคอุจจาระร่วงนะคะซึ่งถ้าเป็นไม่มากนะคะเป็นโรคคำว่าโรคท้องเสียเนี่ยก็มักจะเป็นไม่มากหายได้เองแต่โรคอุจจาระร่วงถ้าเป็นมากก็จะพบแพทย์ค่ะ
0: แล้วสำหรับโรคอุจจาระร่วงค่ะระดับความรุนแรงระดับไหนคะถึงจะต้องมาพบแพทย์แล้ว
1: ก็คือถ้าโรคอุจจาระร่วงที่เป็นรุนแรงนะคะก็คือจะมีอาการของอาการขาดน้ำได้นะคะเช่นปากแห้งคอแห้งความดันต่ำนะคะหน้ามืดเป็นลมนะคะถ้าอันเนี้ยอาการเนี้ยก็ควรจะรีบมาพบแพทย์นะคะอาการอื่นๆเช่นถ่ายเป็นน้ำเกิน6ครั้งต่อวันขึ้นไปนะคะหรือว่ามีไข้สูงนะคะแล้วก็มีอาการอ่อนเพลียมากนะคะอันนี้ก็น่าจะที่ถ่ายเป็นมุกเลือดด้วยค่ะอันนี้ก็น่าจะมาพบแพทย์ค่ะ
0: แล้วที่เขาบอกว่าสามารถแบ่งได้เป็น2ประเภทด้วยกันสำหรับโรคอุจจาระร่วงมีประเภทแบบไหนบ้างคะ
1: ก็คือถ้าเราแบ่งตามระยะเวลาที่ผู้ป่วยเป็นนะคะก็คือถ้าอุจจาระร่วงเนี่ยภายใน7วันนะคะน้อยกว่า7วันเราก็จะเรียกว่าโรคอุจจาระร่วงแบบเฉียบพลันนะคะแล้วก็ถ้ามีโรคจะร่วงนานเกินกว่า7วันนะคะก็จะเป็นแบบเรื้อรังซึ่งการแบ่งเนี่ยก็คือจะมีความสำคัญในการที่เราจะไปหาสาเหตุของโรคเนื่องจากสาเหตุของโรคเนี่ยในคนที่เป็นจะร่วงเฉียบพลันเนี่ยกับเรื้อรังก็จะแตกต่างกัน
0: ค่ะค่ะแล้วสาเหตุหลักคืออะไรคะที่ทำให้เกิดทั้งโรค2ประเภทนี
1: ้ค่ะก็ส่วนใหญ่ก็จะยังเป็นการติดเชื้อนะคะโดยเชื้อเนี่ยจะสามารถปนเปื้อนมากับอาหารหรือกับน้ำได้นะคะโดยเชื้อที่ทำให้เป็นได้ทั้งเฉียบพลันแล้วก็เรื้อรังเนี่ยมันก็จะมีทั้งเชื้อแบคทีเรียเชื้อไวรัสนะคะโปรโตซัวหรือว่าพยาธินะคะซึ่งนี้ก็จะเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดโรคอุจจาระร่วงได้ค
0: ่ะแล้วอย่างการอาการถ่ายออกมาถ่ายเป็นน้ำกับถ่ายเป็นมุกเลือดเนี่ยระดับความรุนแรงแตกต่างกันไหมคะ
1: ค่ะก็คือการที่เราแยกโรคอุจจาระร่วงนะคะเราก็อาจจะแยกเป็นอีกแบบได้เหมือนกันนะคะก็คือแยกว่าผู้ป่วยเนี่ยถ่ายมาแบบไหนนะคะถ้าถ่ายเป็นน้ำหรือว่าถ่ายเหลวนะคะอันนี้ก็จะมักจะมีสาเหตุมาจากเชื้อ3ชนิดนะคะก็คือเรื่องของอาหารเป็นพิษนะคะเรื่องเชื้อไวรัสโตตานะคะแล้วก็เรื่องของอหิวาตกโรคนะคะแต่ถ้าถ่ายอุจจาระเป็นมุกเลือดเนี่ยนะคะก็อาจจะทำให้เรานึกถึงอีกเชื้อหนึ่งนะคะก็เช่นเชื้อแบคทีเรียบางชนิดนะคะหรือว่าเชื้ออะมีบาค่ะ
0: ค่ะแล้วอย่างอาหารเป็นพิษนี่มันเป็นยังไงอะคะคุณหมออ
1: าหารเป็นพิษก็จะได้ยินบ่อยนะคะซึ่งโรคเนี้ยก็จะเกิดจากการที่เชื้อแบคทีเรียนะคะมันสร้างพิษขึ้นมานะคะโดยมากมักจะเกิดในฤดูร้อนนะคะก็คือเวลาที่เรากินอาหารที่ปรุงสุกแล้วแต่ว่าเราเอาไปเก็บไว้ก่อนแล้วก็นำมารับประทานอีกทีนึง

0: ซึ่งในลักษณะแบบนี้เวลาที่อากาศร้อนเนี่ยก็จะทำให้เชื้อแบคทีเรียเจริญเติบโตได้ดีนะคะแล้วก็ทำให้สร้างสารพิษขึ้นมาค่ะสารพิษก็จะไปทำลายเยื่อบุลำไส้เล็กนะคะก็จะทำให้เกิดอาการได้หลังจากที่กินสารเข้าไปนะคะได้เร็วประมาณช่วง 2-12 ชั่วโมง
1: ค่ะ
0: อาการที่มีก็คือมีคลื่นไส้อาเจียนปวดท้องนะคะแล้วก็

0: อ๋อก็จะป้องกันได้บางส่วนนะคะเพราะว่าสารพิษที่แบคทีเรียเขาสร้างเนี่ยมันจะมีทั้งชนิดที่ถูกทำลายด้วยความร้อนกับไม่ถูกทำลายด้วยความร้อนเพราะฉะนั้นถ้าเราไปอุ่นให้ร้อนเนี่ยก็จะทำลายบางพิษได้แต่ถ้าเผอิญไปเจอพิษที่ทนความร้อนนะคะก็ไม่ถูกทำลายเราอุ่นแล้วเรากินก็จะยังเป็นอยู่
1: ค่ะอย่างนี้มีพวกเชื้อไวรัสอะไรอย่างนี้เข้ามาเกี่ยวด้วยไหมคะสำหรับอาการถ่ายท้องอยู่ตลอดเวลา
0: ก็สาเหตุที่สองก็จะเป็นเรื่องของเชื้อไวรัสโรตาเมื่อกี้ที่บอกนะคะที่ทำให้เกิดการถ่ายเหลวหรือถ่ายเป็นน้ำได้นะคะแต่นี้ก็จะเกิดโดยมากจะเกิดในเด็กเล็กนะคะที่อายุน้อยกว่า2ปีนะคะแล้วก็จะต่างจากเชื้ออื่นนะคะก็คือมักจะเกิดในฤดูหนาว
1: อ้าวทำไมล่ะคะ ปกติแบบถ้าพูดถึงท้องเสียเราจะนึกถึงกันว่าท้องเสียเพราะว่าอากาศมันร้อนอาหารมันเสียอะไรอย่างนี้แต่นี่ฤดูหนาวทำไม
0: คือเหมือนเชื้อมันชอบ
1: ฤดูหนาวหนาวเงี้ย
0: ใช่มันทำให้เชื้อมันแพร่ระบาดได้ดีนะคะแล้วก็เวลาที่เด็กเป็นเนี่ยเด็กก็จะมีอาการท้องเสียก็คือถ่ายเป็นน้ำนะคะแล้วก็อาจจะมีไข้มีขึ้นไส้อาเจียนได้ทีนี้ลักษณะเด่นของการที่เราจะสงสัยโรคนี้นะคะก็คือว่าเด็กเนี่ยจะถ่ายแล้วก็ก้นแดงนะคะเกิดจากการที่อุจจาระเนี่ยมีความเป็นกรดนะคะเนื่องจากว่าเชื้อไวรัสตัวนี้เนี่ยจะไปทำลายเยื่อบุลำไส้เล็กนะคะทำให้น้ำย่อยที่ใช้ย่อยน้ำตาลแลคโตสในนมนะคะมันลดลงทีเพราะเด็กที่เล็กๆก็ยังกินนมอยู่ใช่ไหมคะพอกินเข้าไปเนี่ยนมก็จะย่อยได้ไม่หมดนะคะตัวแบคทีเรียที่อยู่ในลำไส้เองเนี่ยก็จะมาช่วยย่อยแทนแต่ว่าแบคทีเรียเนี่ยพอย่อยนมที่ย่อยไม่ได้เนี่ยแล้วมันจะทำให้เกิดความเป็นกรดขึ้นมาในอุจจาระนะคะเวลาอุจจาระออกมาถ่ายเหลวบ่อยๆด้วยก็เลยจะทำให้ก้นแดง
1: ค่ะ
0: นะคะแพทย์ก็เลยจะใช้จุดนี้ในการที่จะสงสัยว่าเป็นไวรัสนี้นะคะทีนี้ถ้าแพทย์คิดว่าเป็นไวรัสนี้นะคะแล้วก็คิดว่าเด็กเนี่ยตอนนี้คือย่อยนมไม่ได้นะคะแล้วก็จะใหถ้าเด็กโตก็คืออาจจะงดนมกินอาหารอย่างอื่นแทนนะคะถ้าเด็กเล็กเราก็จะให้เปลี่ยนชนิดของนมนะคะเป็นนมชนิดพิเศษก็คือไม่ใช่มีน้ำตาลแลคโตสเป็นนมที่มีน้ำตาลอื่นแทน
1: ค่ะ
0: นะคะก็จะสามารถย่อยนมนั้นได้โดยที่อาจจะต้องงดประมาณ2อาทิตย์นะคะเพื่อที่ว่าจะทำให้เยื่อบุลำไส้เนี่ยฟื้นตัวนะคะทำให้กลับมาทำงานได้ตามปกติ
1: ค่ะอันนี้คือในกรณีของถ้าเป็นเด็กเล็กแล้วในกรณีของผู้ใหญ่ที่ติดเชื้อไวรัสโรตาล่ะคะอาการมันจะออกมายังไงบ้าง
0: คือส่วนมากไวรัสนี้จะไม่คือผู้ใหญ่จะไม่ค่อยเป็นหมายถึงว่าติดแต่ก็ไม่มีอาการนะคะ
1: ก็คือผู้ใหญ่อาจจะมีสิทธิ์ติดแต่ว่าก็จะไม่ได้มีอาการร้ายแรงเท่ากับเด็กใช่ไหมคะ
0: ก็คือติดเชื้อแต่ว่าอาจจะไม่มีท้องเสียไม่มีอุจจาระร่วงได้ค่ะก็เลยจะพบส่วนมากจะพบในเด็ก
1: ค่ะแล้ววิธีการที่คุณพ่อคุณแม่เขาจะมีวิธีการป้องกันยังไงไหมคะให้เจ้าไวรัสโรตาเนี่ยไม่เกิดกับลูกเขาได
0: ้อ๋อก็คือเดี๋ยวนี้จะมีวัคซีนนะคะสำหรับป้องกันไวรัสโรตาโดยตรง
1: ค่ะ
0: ก็พ่อแม่ก็สามารถพาเด็กไปฉีดไว้ค่ะวัคซีนนี้ได้ก็จะป้องกันไวรัสตัวนี้ได้ค่ะ
1: ต่อมาอีกหนึ่งโรคดีกว่าค่ะคุณผู้ชมค่ะถ้าพูดถึงอาการถ่ายท้องอาการท้องเสียการถ่ายไม่หยุดอีกหนึ่งโรคเลยที่พูดชื่อมาเนี่ยโอ้โหน่ากลัวเหมือนกันนะคืออหิวาตกโรคโรคนี้เป็นโรคเก่าแก่ดั้งเดิมมากและยังคงมีอยู่ในปัจจุบันด้วย
0: ใช่ค่ะถ้าแต่ก่อนเนี่ยบางที่เขาเรียกโรคหาก็
1: ค
0: ือ
1: เนื่องจากว่าตายหมดเลย
0: ใช่ก็คือทำให้เป็นโรคระบาดถึงกับที่ตายกันทั้งหมู่บ้านหรือทั้งเมืองโดยที่เราต้องอพยพย้ายถิ่นไปเลย
1: ค่ะและสำหรับในยุคปัจจุบันล่ะคะความน่ากลัวของอหิวาตกโรคเป็นยังไงบ้างคะ
0: คือปัจจุบันเนี่ยเนื่องจากเรารู้เรื่องของโรคขึ้นนะคะสุขอนามัยดีขึ้นโอกาสที่จะติดเชื้อเนี้ยก็น้อยลงนะคะแล้วก็ยาที่รักษาก็ได้ผลดีนะคะก็เลยถึงจะเป็นก็มักจะไม่เสียชีวิตนะคะ
1: แล้วอาการขั้นต้นมันจะบ่งบอกไงคะระหว่างท้องเสียธรรมดาอุจจาระร่วงหรือว่าฉันติดเชื้ออหิวาตกโรคแล้วการวินิจฉัยของคุณหมอจะวินิจฉัยยังไงคะ
0: ก็ลักษณะเด่นของโรคนี้เลยนะคะก็คือว่าจะถ่ายอุจจาระเป็นน้ำปริมาณมากๆนะคะบางครั้งเนี่ยท่านเอามาตวงช่างเนี่ยจะได้ถึง10 ลิตรต่อวัน
1: ค่ะ
0: นะคะซึ่งถือว่าเสียน้ำเยอะมาก

0: แล้วก็บางคนเนี่ยจะมีลักษณะเฉพาะก็คือลักษณะอุจจาระที่เป็นน้ำเนี่ยจะเป็นสีน้ำเซาข้าวนะคะถ้าเอามาให้ดูเฉยๆอาจจะไม่รู้ว่านี่คืออุจจาระนะคะก็คือถ้าแพทย์เห็นแบบนี้นะคะหรือว่ามีประวัติที่ถ่ายเป็นน้ำเยอะ
1: ค่ะ
0: นะคะเราก็จะสงสัยโรคนี้เป็นหลักนะคะแต่ข้อดีของโรคเชื้อนี้ก็คือว่าสามารถถูกทำลายได้ด้วยความร้อนก็คือถ้าเรากินอาหารที่ปรุงสุกนะคะด้วยความร้อนเนี่ยก็จะทำให้เชื้อตายได้ค่ะแล้วก็จะไม่ติดโรคค่ะ
1: ก็คือทุกวันนี้สามารถรักษาได
0: ้ค่ะ
1: ไม่เสี่ยงต่อการเสียชีวิตเหมือนสมัยก่อนแล้วใช่ไหมคะ
0: ค่ะ
1: และอย่างการถ่ายเป็นน้ำกับการถ่ายเป็นมูกเลือดนะคะคุณหมออันนี้นี่มันแตกต่างกันยังไงคะมันต้องระดับความรุนแรงถึงขั้นไหนมันถึงกลายเป็นมูกเลือด
0: ก็คือจริงๆมันไม่ได้บอกความรุนแรงเท่าไหร่นะคะหมายถึงว่าถ้าอย่างถ่ายอุจจาระเป็นน้ำแต่ปริมาณมากก็รุนแรงได้นะคะแต่การที่ถ่ายอุจจาระเป็นมูกเลือดนะคะก็เกิดจากการที่ตัวเชื้อนั้นๆนะคะมันไปทำลายเยื่อบุลำไส
1: ้
0: ทำให้ลำไส้อักเสบเป็นแผลนะคะเวลาที่ถ่ายอุจจาระมันก็เลยมีเหมือนกับเป็นมุกเลือดออกมาด้วยนะคะซึ่งเชื้อที่พบบ่อยก็จะเป็นเชื้อแบคทีเรีย2ชนิดก็คือชิเกล่าซาโมเนล่านะคะแล้วก็เชื้ออะมีบาที่เป็นโปรโตซัวค่ะ
1: ปกติแล้วเชื้อเหล่านี้มันมากับอาหารหรือมากับอะไรคะน้ำดื่ม
0: ก็คือมาได้ทั้งอาหารกับน้ำดื่มนะคะถ้าเหมือนกับมีการปนเปื้อนส่วนมากก็จะเป็นปนเปื้อนจากในคนที่มีอุจจาระแล้วก็มีเชื้อนี้อยู่นะคะ อย่างเช่นไปเข้าห้องน้ำแล้วถ่ายแล้วก็ไม่ล้างมืออย่างเงี้ยค่ะถ้าเอามาหยิบจับจานชามช้อนส้อมนะคะหรือเป็นคนเสิร์ฟอาหารอย่างเงี้ยแล้วก็ไปเสิร์ฟให้อีกคนนึงก็จะทำให้ติดเชื้อนี้ได
1: ้แล้วเมื่อติดเชื้อแล้วอาการเบื้องต้นจะมีอะไรเกิดขึ้นกับเราบ้างล่ะคะ
0: ค่ะก็คือถ้าเป็นเอาทีละเชื้อนะคะถ้าเป็นเชื้อชิเกล่านะคะเชื้อตัวนี้ก็มักจะทำให้มีไข้นะคะซึ่งในเด็กเล็กเนี่ยมีไข้สูงจนถึงกับชักได้นะคะซึ่งอาการอื่นก็อาจจะมีอาการขึ้นไส้อาเจียนร่วมด้วยในการติดเชื้อนี
1: ้ค่ะ
0: นะคะส่วนถ้าเป็นเชื้อซาโมเนล่านะคะการติดเชื้อเนี่ยมันทำให้เกิดได้ทั้งถ่ายเหลวเป็นน้ำก็ได้นะคะหรือว่าถ่ายเป็นมุกเลือดก็ได้นะคะแล้วก็จะมีอาการร่วมอื่นเช่นมีไข้ขึ้นไส้อาเจียนร่วมด้วยได้นะคะส่วนเชื้อตัวสุดท้ายก็คือเชื้ออะมีบานะคะหรือเราจะเรียกว่าบิดมีตัวนะคะทีนี้เขาจะเทียบกันนิดนึงก็คือว่าถ้าตัวเชื้อชิเกล่าเนี่ยเราจะเรียกเป็นบิดเหมือนกันแต่บิดไม่มีตัว
1: บิดมีตัวกับบิดไม่มีตัวแตกต่างกันยังไงคะ
0: ก็คือเนื่องจากบิดมีตัวก็คือเวลาไปตรวจอุจจาระแล้วเราจะเห็นเป็นตัวได้ก็คือไอตัวอะมีบาที่เป็นโปรโตซัวเนี่ยค่ะเขาก็เลยเรียกว่าบิดที่มีตัวบิดคืออาการที่เราปวดท้อง
1: ปวดท้องจนบิดบิดไปหมด
0: เขาก็เลยเรียกว่าเป็นโรคบิดสมัยก่อนค่
1: ะ
0: ก็ขอไปตรวจอุจจาระแล้วมีตัวก็คือตัวอะมีบาเนี่ยค่ะเขาก็เลยเรียกว่ามีตัวแต่ชิเกล่าเนี่ยก็คือมีอาการบิดๆเหมือนกันแต่ว่าเวลาที่เราไปตรวจอุจจาระเนื่องจากมันเป็นเชื้อแบคทีเรียขนาดมันก็เล็กกว่า มันก็เลยไม่เห็นตัวอะไระ เขาก็เลยเรียกว่าบิดไม่มีตัวทีนี้ถ้าเป็นเชื้ออะมีบาเนี่ยก็จะต่างกันอีกอย่างก็คือว่ามันจะไม่ค่อยมีไข้นะคะคือมีถ่ายเป็นมุกเลือดแต่ว่าไม่ค่อยมีไข้ก็จะต่างกับชิเกล่าที่มีไข้สูงก็อาจจะช่วยให้คิดถึงโรคต่างกันได
1: ้ค
0: ่ะทีนี้ก็ถ้าเป็นอะมีบาเนี่ยก็จะต้องระวังว่าถ้าเราไม่ได้รักษานะคะเนื่องจากว่าอาจจะถ่ายเป็นมุกเลือดนิดหน่อยไม่มีไข้คนไข้ไม่ค่อยรู้สึกว่าไม่สบายก็อาจจะปล่อยไปนะคะถ้าไม่รักษาก็จะทำให้เชื้ออะมีบาเนี่ยเข้ากระแสเลือดนะคะแล้วก็ทำให้ไปเป็นฝีที่ตับ
1: เป็นฝีที่ตับเลย
0: ก็คือเป็นอวัยวะที่ทำให้เป็นฝีได้บ่อยนะคะแต่ว่าตัวอะมีบาก็ไปทำให้เป็นฝีที่อวัยวะอื่นๆได้เหมือนกัน
1: แล้วถ้ามันเกิดฝีที่อวัยวะต่างๆกันเนี่ยความรุนแรงของโรคนี้มันจะขึ้นไปถึงไหนคะ
0: ความรุนแรงก็จะมากกว่านะคะบางคนเป็นขึ้นสมองเนี่ยค่ะก็ทำให้เสียชีวิตได
1: ้
0: นะคะแต่ก่อนก็จะเป็นสาเหตุนึงที่ทำให้เสียชีวิตได้เหมือนกันแต่เดี๋ยวนี้ก็คือเนื่องจากเราสามารถ

0: ตรวจพบได้ตั้งแต่เริ่มแรก
1: ค่ะ
0: ก็เลยมักจะรักษาได้ก่อนที่จะเป็นเยอะค่ะ
1: ค่ะแล้วนอกจากเชื้อไวรัสต่างๆแล้วที่คุณหมอได้กล่าวมาทั้ง3ตัวแล้วนะคะพยาธิเป็นส่วนหนึ่งของอาการท้องเสียได้ไหมคะ
0: ค่ะพยาธิก็ทำให้ท้องเสียได้แต่ว่ามักจะไม่ค่อยรุนแรงเลยมักจะกลายเป็นแบบเรื้อรังนะคะ
1: ค่ะ
0: พยาธิที่พบได้บ่อยนะคะก็จะมีพยาธิไส้เดือนพยาธิเส้นได้นะคะแล้วก็พยาธิแส้ม้า
1: ค่ะ
0: นะคะ3ตัวเนี้ยก็จะพบได้บ่อยๆนะคะโดยส่วนใหญ่ก็คือจะทำให้ท้องเสียแบบถ่ายเป็นน้ำนะคะแล้วก็ข้อดีของพยาธิก็คือว่าเราสามารถตรวจอุจจาระด้วยวิธีที่ไม่ยากมากนักนะคะถ้าเราตรวจอุจจาระแล้วเราเห็นไข่พยาธินะคะหรือว่าเห็นตัวอ่อนของพยาธินะคะเราก็จะสามารถระบุชนิดของพยาธิได้เลยนะคะแล้วก็ให้การรักษาโดยให้ยาฆ่าพยาธิที่เฉพาะกับพยาธินั้นๆนะคะทีนี้ถ้ายาทั่วไปที่เวลาเราท้องเสียแล้วไปหาหมอหรือเราไปซื้อยามากินยาฆ่าเชื้ออะไรพวกนี้ค่ะมันก็จะเป็นยาฆ่าเชื้อแบคทีเรียนะคะเพราะฉะนั้นก็จะไม่สามารถฆ่าพยาธิได
1: ้ค่ะแล้วนี้เคยเห็นมาค่ะหมอบางคนเนี่ยท้องเสียหนักมากถ่ายไม่หยุดเลยจนถึงขั้นไปซื้อยาหยุดถ่ายมาอันนี้นี่ทางการแพทย์เนี่ยแนะนำไหมคะสำหรับตัวยาหยุดถ่าย
0: ค่ะจริงๆไม่แนะนำให้รับประทานเองนะคะคือบางทีถ้าเนื่องจากว่ายาเนี่ยมันทำให้หยุดถ่ายโดยการที่มันลดการบีบเร่งของลำไส้ไม่ให้ลำไส้บีบตัวบ่อย
1: ค่ะ
0: นะคะคือมันไม่ได้ไปรักษาที่สาเหตุนะคะก็คือยังมีอุจจาระที่เป็นอุจจาระเหลวหรืออุจจาระเป็นมุกเลือดอยู่ข้างในเพียงแต่มันไม่ถ่ายออกมาหลายๆครั้ง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะคะทีนี้ถ้าเราทานมากๆเนี่ยก็คือมันจะทำให้เชื้อเนี่ยมันค้างอยู่ข้างในลำไส้เป็นอันตรายได้มากขึ้นนะคะ
1: ค่ะ
0: โดยทั่วไปเราก็จะไม่แนะนำให้โดยเฉพาะในคนที่ถ่ายเป็นมุกเลือดนะคะหรือว่ามีไข้ร่วมด้วยกับท้องเสียนะคะก็คือจะทำให้อาการเป็นรุนแรงมากขึ้นได
1: ้ค่ะแล้วนี้จะมีวิธีการตรวจวินิจฉัยยังไงล่ะคะ
0: การวินิจฉัยนะคะของสาเหตุของโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันนะคะโดยทั่วไปเนี่ยเป็นแบบเฉียบพลันก็คือเป็นมาไม่เกิน7วันนะคะแพทย์ก็จะถามประวัติตรวจร่างกายนะคะแล้วก็ให้การรักษาได้เลยนะคะโดยถ้าไม่รุนแรงก็สามารถให้ยากลับไปทานที่บ้านได้นะคะโดยถ้าไม่รุนแรงเนี่ยเนื่องจากส่วนมากร่างกายเนี่ยจะสามารถฆ่าเชื้อได้เองนะคะเราก็จะให้เฉพาะยาที่ช่วยประคับประคองอาการนะคะเช่นยาแก้ไข้ยาแก้ปวดท้องแก้ขึ้นไส้อาเจียนนะคะแล้วก็รอให้เชื้อหายเองนะคะแต่ถ้าการรุนแรงเนี่ยก็เราจะให้ยาฆ่าเชื้อร่วมด้วยนะคะแต่ถ้าเป็นแบบเฉียบพลันก็คือว่าเนื่องจากเปอร์เซ็นต์ที่เชื้อที่ทำให้เป็นสาเหตุเนี่ยเป็นเชื้อแบคทีเรียเป็นส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นแพทย์ก็จะให้ยาฆ่าเชื้อแบคทีเรียที่พบบ่อยนะคะ
1: แล้วมียาแก้ท้องเสียโดยตรงบ้างไหมคะ
0: ยาแก้ท้องเสียโดยตรงก็คือยาหยุดถ่ายที่ว่านะคะแพทย์ก็อาจจะให้ในกรณีที่ว่าถ่ายมากๆเช่นเกิน10ครั้งขึ้นไปอย่างเงี้ยค่ะการที่เหมือนกับการต้องไปห้องน้ำบ่อยๆก็จะทำให้เพลียนะคะเราก็อาจจะลดจำนวนครั้งลงแต่ในกรณีนั้นเนี่ยก็คือจะถือว่าเป็นอุจจาระร่วงเฉียบพลันที่รุนแรงซึ่งเรามักจะให้ยาฆ่าเชื้ออยู่แล้วนะคะก็คือรักษาสาเหตุไปด้วยแล้วก็ลดอาการท้องเสียไปด้วย
1: ค่ะในนี้อาการอุจจาระร่วงอะไรพวกนี้ค่ะมันมีสิทธิ์ที่จะมีอาการแทรกซ้อนอย่างอื่นด้วยไหมคะ
0: ค่ะก็คือถ้าถ่ายเป็นน้ำปริมาณเยอะๆนะคะก็ทำให้เสียน้ำเสียเกลือแร่นะคะช็อกได้นะคะมีไตวายได้แล้วก็มีกล้ามเนื้ออ่อนแรงได้นะคะซึ่งก็ทั้ง3สาเหตุเนี่ยก็อาจจะทำให้เสียชีวิตได้นะคะ
1: ทั้งนี้จะมีขั้นตอนของวิธีการรักษาที่มันแตกต่างกันไปยังไงบ้างนะคะ
0: ก็คือถ้าในรายที่เป็นรุนแรงเนี่ยก็มักจะถ่ายเยอะหรือว่ากินอาหารไม่ได้ด้วยนะคะแพทย์ก็จะให้น้ำเกลือนะคะให้ทางเส้นเลือดดำนะคะแล้วก็ให้ยาฆ่าเชื้อทางเส้นเลือดร่วมด้วยนะคะรวมกับตรวจเช็คเลือดนะคะเพื่อที่จะดูว่าเกลือแร่ตัวไหนเนี่ยผิดปกตินะคะแล้วก็จะให้เกลือแร่ตัวนั้นชดเชยเพิ่มเติม
1: ค่ะโรคที่มีอาการอุจจาระร่วงเนี่ยจริงๆแล้วมันมีโรคอะไรอีกบ้างคะที่มีอาการอุจจาระร่วง

0: ก็คือเราอาจจะต้องแยกสาเหตุอื่นนะคะที่เหมือนมีอาการท้องเสียมา
1: ค
0: ือถ้าคำว่าโรคอุจจาระร่วงมันจะเป็นแบบแพ้ชื่อโรค
1: เป็นชื่อโรคไปเลย
0: แต่ว่าก็คือคนไข้ที่มาด้วยท้องเสียนะคะถ่ายเหลวถ่ายเป็นน้ำเนี่ยโรคอื่นที่อาจจะมีอาการเนี้ยเหมือนกันแต่ว่าไม่ใช่โรคอุจจาระร่วงนะคะก็คือเช่นไส้ติ่งอักเสบนะคะส่วนมากเราจะเข้าใจว่าไส้ติ่งอักเสบก็คือมาด้วยปวดท้องตรงไส้ติ่งเลยค่ะแต่ว่าบางคนก็มีเหมือนกันที่ว่าตัวไส้ติ่งที่มันอักเสบเนี่ยมันไปรบกวนการทำงานของลำไส้ข้างเคียงทำให้มีอาการท้องเสียได้นะคะแล้วก็โรคอื่นเช่นการที่มีผนังลำไส้เขาเรียกว่าถุงของผนังลำไส้ใหญ่เนี่ยอักเสบนะคะหรือระบบอื่นเลยก็เช่นการติดเชื้อของท่อรังไข่นะคะหรือการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็คือเนื่องจากระบบทางเดินปัสสาวะระบบสืบพันธุ์แล้วก็ระบบลำไส้เนี่ยมันอยู่ใกล้เคียงกันก็ทำให้มีอาการท้องเสียได้คล้ายๆกัน
1: ค่ะแล้วเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาเราพูดถึงโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันกันไปแล้วนะคะทีนี้อีกหนึ่งโรคค่ะกับโรคอุจจาระร่วงเรื้อรัง2โรคนี้มันแตกต่างกันยังไงคะ
0: ก็คือที่ตามคำนิยามก็คือ7วันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสาเหตุมันก็อาจจะเชื้อมันอาจจะแตกต่างกันไปนะคะก็คือเป็นเชื้อที่ทำให้เป็นเรื้อรังได้นะคะ
1: ก็คือหนักกว่า
0: ค่ะก็คืออาจจะมีความรุนแรงกว่าหรือว่าเป็นเชื้อที่ตรวจได้ยากกว่า
1: ค่ะ
0: นะคะก็คือแพทย์ก็จะใช้ระยะเวลาที่เป็นเนี่ยมาช่วยในการที่เราจะตรวจหาว่าเป็นจากอะไรได้บ้างด้วยนะคะแต่ว่าสาเหตุหลักๆ ก็จะยังเป็นจากการติดเชื้ออยู่แต่เชื้อจะคนละชนิดกัน
1: ค่ะแล้วเราจะมีวิธีการป้องกันยังไงไม่ให้เกิดอาการท้องเสียอุจจาระร่วงนี้บ้างนะคะ
0: ค่ะก็คือเนื่องจากสาเหตุหลักเนี่ยเป็นเรื่องของการติดเชื้อนะคะที่มันปนเปื้อนมากับอาหารและน้ำนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ควรจะกินอาหารที่ปรุงสุกด้วยความร้อนนะคะถ
1: ้
0: ากินแบบปรุงสุกใหม่ๆเลยก็ดีนะคะแล้วก็ตัวผักผลไม้สดถ้าเราจะกินเนี่ยก็คือต้องล้างให้สะอาดนะคะก่อนที่จะกินนะคะแล้วก็ล้างมือนะคะก่อนที่เราจะกินอาหารเพราะว่าเราจะหยิบจับอาหารเข้าปากได้แล้วก็หลังจากที่ออกจากห้องน้ำนะคะเพื่อที่ลดฆ่าเชื้อโรคนะคะนอกจากนั้นเนี่ยก็คือหลีกเลี่ยงการกินอาหารที่ทิ้งไว้ค้างมือเพราะว่าจะทำให้เป็นอาหารเป็นพิษอย่างที่ว่าได้ถึงแม้จะไปอุ่นแล้วก็ตาม
1: ค่ะแต่นอกจากปัจจัยการป้องกันตัวต่างๆที่คุณหมอบอกมาแล้วค่ะเรามีวัคซีนที่จะช่วยป้องกันเราจากโรคเหล่านี้ได้บ้างไหมคะ
0: ค่ะก็คือเมื่อกี้ที่พูดไปตัวนึงก็คือวัคซีนของไวรัสโรตานะคะนั้นก็จะแนะนำให้ฉีดในเด็กนะคะจะมีวัคซีนไทฟอยด์นะคะซึ่งจริงๆไทฟอยด์คือไม่ได้ทำให้มีอุจจาระร่วงนะคะแต่ว่าตัวนี้มันจะมีภูมิคุ้มกันที่อาจจะมีผลต่อการป้องกันโรคอหิวาตกโรคได้บ้าง
1: ค
0: ่ะเนื่องจากมันไม่ใช่ป้องกันโดยตรงนะคะเราอาจจะโดยไม่ได้แนะนำให้ฉีดในคนทั่วไปวัคซีนนี้เราก็มักจะแนะนำให้คนที่จะต้องไปในถิ่นที่มีเชื้อนี้เยอะๆนะคะปัจจุบันก็จะเป็นแถวอินเดียบังคลาเทศแถวนั้นนะคะก็จะแนะนำให้ฉีดก่อนที่จะเดินทางไป
1: ค่ะและนี่ก็คือวิธีนะคะที่คุณหมอแนะนำมาให้เราเนี่ยปฏิบัติตัวจะได้ห่างไกลจากอาการท้องเสียและก็รวมถึงโรคอุจจาระร่วงนั่นเองค่ะและการฉีดวัคซีนก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะที่ใช้คุณปลอดภัยจากโรคเหล่านี้ได้ค่ะวันนี้ค่ะเราได้รับความรู้นะคะเกี่ยวกับอาการท้องเสียแล้วก็โรคอุจจาระร่วงรวมถึงอหิวาตกโรคแล้วก็อีกหลายๆโรคนะคะที่มีอาการท้องเสียมาให้คุณเนี่ยได้ดูแลนะคะแล้วก็ป้องกันตัวเองให้ห่างไกลกันนั่นเองค่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะคะแพทย์หญิงชัดพรกิติตระกูลนะคะผู้เชี่ยวชาญอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหารค่ะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะและที่สำคัญนะคะต้องขอขอบคุณสถานที่ถ่ายทำค่ะกับโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อนมหาวิทยาลัยมหิดลนั่นเองค่ะวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะกลับมาเจอกับรายการเพื่อชีวิตและสุขภาพได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: มรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังดังด้วยเนาะ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะเย้เรามาเจอกันวันนี้เป็นวันที่3ของสัปดาห์แล้วนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะจะเป็นโปรแกรมที่เราจะได้ช่วง upper body ของเรานะคะซึ่งวันนี้ก็จะมีช่วงใช้ช่วงหัวไหล่เนาะเยอะนิดนึงนะคะแล้วก็มีการใช้ช่วงจริงๆก็มีใช้ช่วงขาด้วยนะมีเหนื่อยนิดๆเข้ามาตอนแรกนะคะอ่ะใครที่กำลังดูอยู่หน้าทีวีนะคะเดี๋ยวเราเตรียมตัวออกกำลังกายไปพร้อมๆกันเนาะรับรองว่าท่าไม่ยากทำได้ทุกคนแน่นอนนะคะอ่ะงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นด้วยการนั่งสมาธิกันก่อนอยากให้นั่งอยู่ในท่าที่เรารู้สึกสบายตัวที่สุดนะคะแล้วก็ยืดกระดูกสันหลังของเราให้ยาวๆไว้นะคะคอของเราตั้งตรงนะตามองไปข้างหน้าก่อนนะคะเอามือวางไว้ที่หัวเข่าทั้งสองข้างแล้วเราค่อยๆหลับตาลงค่ะให้เรากลับมามีสมาธิกับร่างกายของตัวเองให้เรามีสมาธิกับลมหายใจของตัวเราเองสักครู่หนึ่งหายใจเข้าให้ลมหายใจของเราลึกเข้าไปถึงหน้าท้องให้ท้องของเราค่อยๆพองขยายขึ้นอกขยายขึ้นหายใจออกให้ท้องของเราค่อยๆยุบแฟบลงอกของเราค่อยๆยุบลงหายใจเข้าให้ลึกหายใจออกให้ยาวมีสมาธิอยู่กับร่างกายกับลมหายใจเพื่อที่เราจะได้มีสมาธิตลอดการฝึกของเราหายใจเข้าลึกๆพร้อมๆกันอีกครั้งนึงค่ะหายใจออกให้ยาวจากนั้นค่อยๆลืมตาขึ้นได้กระพริบตาเบาๆค่ะปรับแสงในตาของเรานิดหนึ่งเอาล่ะเรามาวอร์มอัพร่างกายกันนะคะอ่ะเดี๋ยวเราเริ่มจากเอียงศีรษะไปทางขวาให้หูขวาของเราอยู่ใกล้หัวไหล่ขวามากขึ้นจากนั้นเราเอียงศีรษะไปทางซ้ายให้หูซ้ายของเราอยู่ใกล้กับหัวไหล่ซ้ายจากนั้นเงยศีรษะค่ะยืดคอด้านหน้าเบาๆจากนั้นก้มศีรษะค่ะยืดคอด้านหลังนำศีรษะกลับมาตรงกลางค่ะทีนี้เรามายืดช่วงอกของเรากันนิดนึงนะคะหายใจเข้าเราจะกางแขนแล้วดันแขนไปด้านหลังยืดอกมาด้านหน้าหายใจออกเราจะโกงหลังแล้วกอดมันมีลูกบอลกลมๆอยู่ข้างหน้าหายใจเข้าเรายืดอกขึ้นค่ะหายใจออกเราจะโกงหลังกอดลูกบอลกลมๆหายใจเข้ายืดอกขึ้นหายใจออกขออีก2ครั้งนะคะหายใจเข้ายืดอกขึ้นค่ะหายใจออกกอดลูกบอลกลมๆโอเคค่ะนี้เอาหลังกลับมาตรงกลางทีนี้เราจะชูแขนขึ้นด้านข้างนะคะเหมือนแขนเราเป็นต้นกระบองเพชรเนาะแล้วหายใจเข้าเราจะเหยียดแขนทั้งสองข้างขึ้นตรงหายใจออกเราจะลดศอกลงถูกต้องแล้วหายใจเข้ายืดขึ้นหายใจออกลดลงนี่ค่ะหายใจเข้ายืดเหยียดขึ้นหายใจออกลดลงพยายามยืดอกไว้นะคะและให้โฟกัสการใช้งานของสะบักของเราตอนนี้ขออีก3ครั้งค่ะหายใจเข้าหายใจออกขออีก2ครั้งค่ะหายใจเข้าหายใจออกอีกครั้งเดียวค่ะหายใจเข้าและหายใจออกโอเคผ่อนคลายมือได้อ่ะทีนี้มือขวาของเรานะคะจับไปที่หัวเข่าด้านซ้ายเนาะแล้วเราหายใจเข้ายืดอกขึ้นหายใจออกของเราค่อยทวิสต์บิดตัวค่ะแล้วมองข้ามไหล่ซ้ายไปด้านหลังมือซ้ายวางไว้ด้านหลังตัวเรานะมือขวาของเราเนี่ยนะคะช่วยดันกับหัวเข่าเอาไว้นะคะให้เราบิดตัวได้เยอะมากขึ้นหายใจเข้ายืดอกหายใจออกผ่อนคลายกลับมาตรงกลางแล้วสลับข้างค่ะมือซ้ายจับข้อขวามือขวาวางไว้ด้านหลังหายใจเข้ายืดอกขึ้นหายใจออกเราทวิสต์บิดตัวมองข้ามไหล่ขวาไปด้านหลัง หายใจเข้าหายใจออกผ่อนคลายกลับมาตรงกลางค่ะทีนี้หายใจเข้าเราเหยียดแขนทั้งสองข้างขึ้นหายใจออกเราพับตัวลงไปด้านหน้าไต่มือไปข้างหน้าให้ไกลขึ้นแต่พยายามอย่าให้สะโพกด้านหลังของเราลอยขึ้นมาจากพื้นนะคะถ้าสะโพกลอยจากพื้นให้ถอยกลับไปแล้วเอาแค่มือวางประคองไว้แค่นี้พอนะคะ

2 1หายใจเข้าค่อยๆดันตัวกลับขึ้นมาค่ะทีนี้มาที่ข้อสะโพกกันบ้างนะคะแล้วนั่งชันเข่าไว้ปลายเท้าชี้ตรงไปด้านหน้าขากว้างประมาณช่วงสะโพกของเรานะคะเอามือวางไว้ด้านหลังนะปลายนิ้วชี้ไปด้านเดียวกับปลายนิ้วเท้านะคะหายใจเข้ายืดอกขึ้นหายใจออกพับหัวเข่าไปทางขวาแล้วหันหน้าไปทางซ้ายหายใจเข้าหายใจออกพับหัวเข่าไปทางซ้ายหันหน้าไปทางขวาหายใจเข้ายกคอกลับขึ้นมาหายใจออกเคลื่อนไหวไปตามลมหายใจหายใจเข้าหายใจออกขออีก2ครั้งนะคะหายใจเข้าหายใจออกอีกครั้งเดียวค่ะหายใจเข้าหายใจออกโอเคค่ะไปเจอกันที่ All 4ค่ะคลายกระดูกสันหลังของเราด้วย Cat and Cow กันสักนิดนึงนะคะข้อมืออยู่ใต้หัวไหล่หัวเข่าอยู่ใต้ข้อสะโพกนะคะแล้วเริ่มจากเงยหน้าขึ้นหายใจเข้าแอนก้นขึ้นทิ้งท้องลงหายใจออกเราจะโกงหลังเก็บก้นสูบสะดือขึ้นมาสูงๆเหมือนแมวโกรธหายใจเข้าเงยหน้าขึ้นทิ้งท้องลงหายใจออกโกงหลังเก็บก้นสูบสะดือขออีก2ครั้งค่ะหายใจเข้าใจออกแล้วค้างไว้5ลมหายใจค่ะ5 4 3 2 1โอเคค่ะค่อยๆ คลายหลังกลับมาตรงกลางอ่ะทีนี้เราเดินมือทั้ง2ข้างไปด้านหน้านะคะประมาณให้ไกลตัวนิดนึงเกือบ2ฝ่ามือหายใจเข้ายืดอกขึ้นหายใจออกเราจะค่อยๆกดอกลงไปหาแมตของเรานะคะใครสามารถวางค้างที่พื้นได้วางค้างได้เลยแต่ถ้าไม่ถึงหรือรู้สึกอึดอัดให้หาหมอนมารองไว้ที่ช่วงอกของเรานะคะยืดเปิดช่วงอกของเรากันนิดนึงนะคะอีก3 2 1หายใจเข้าค่อยๆดันตัวกลับขึ้นมาค่ะเอาละค่ะเราพร้อมแล้วสำหรับการเวิร์กเอาท์วันนี้นะคะอาจจะมีอุปกรณ์นิดนึงนะคะถ้าเกิดว่าใครมีขวดน้ำขวดเล็กๆอยู่ที่บ้านนะคะสามารถเอามาใช้ได้หรือตัวเปล่าก็ได้เหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นการเพิ่มความหนักขึ้นมานะคะอ่ะมางั้นเราไปเริ่มกันที่ท่าแรกเลยดีกว่าโอเคเดี๋ยวท่าแรกนะคะท่านี้จะเป็นโยกิเบอร์ปี้นะคะคือเป็นการเบอร์ปี้แต่อะแดปมาให้สายโยคะได้ใช้ด้วยนะคะเราจะเริ่มจากยืนอยู่หน้าแมตนะคะยืนอยู่หน้าแมตนะเราจะพับลำตัวลงมือวางที่พื้นให้แน่นๆเต็มๆฝ่าพื้นเต็มๆที่พื้นนะคะแล้วกระโดดไปด้านหลังแล้วดันสะโพกขึ้นไปเป็น downward facing dog จากนั้นกระโดดมาด้านหน้าแล้วยืนขึ้นเหยียดแขนขึ้นแบบนี้นับเป็น1รอบนะคะขอแค่5รอบพอนะคะอ่ะเตรียมตัวเดี๋ยวเราไปพร้อมๆกันนะคะ3 2 1ไปค่ะวางมือกระโดดไปด้านหลังดันสะโพกไปเป็น downward facing dogกระโดดกลับมาด้านหน้าแล้วยืนขึ้น1นี่ค่ะฮึบดันสะโพกไปด้านหลังกระโดดกลับมายืนขึ้น2สามสี่อีกทีเดียวห้าโอเคเป็นไงคะได้เหงื่อนิดนึงนะในท่าแรกนะคะได้เพิ่มฮาร์ทเรทกันนิดนึงท่าที่2นะคะเดี๋ยวเราจะทำแพลงซอนะคะเราจะลงมาที่พื้นนะคะแล้วทำเอลโบว์แพลงนะคะข้อศอกกับหัวไหล่อยู่ในแนวเดียวกันนะแล้วเราประสานมือไว้ด้านหน้านะคะแล้วเราจะอยู่ในท่าแพลงแบบนี้นะคะแล้วเราเพิ่มความยากด้วยการโยกหัวไหล่มาด้านหน้าเหมือนโยกจะเอาอกไปหากำปั้นของเราแล้วถอยตัวกลับมาโดยใช้ปลายเท้าของเราเนี่ยนะคะช่วยผลักตัวมาด้านหน้าแล้วถอยกลับมาด้านหลังขอแค่10ทีเท่านั้นนะเตรียมตัวนะ3 2 1ไปค่ะโยกมาด้านหน้า1แล้วกลับไป2 3ฝึกการใช้งานหัวไหล่ของเรา4 5กดศอกแน่นๆ6 78 9อีกทีเดียว10โอเคถ้าใครรู้สึกว่าโอ้โหท่านี้ยากจังเลยมันเบิร์นหัวไหล่มากเลยให้พักด้วยการทำแพลงเฉยๆได้ลองดูนะคะแล้วถ้าเกิดว่าไหวแล้วก็ค่อยขยับต่อได้นะอ่ะท่าต่อไปนะคะเราจะทำ chest press นะคะท่านี้เรานอนหงายเลยนอนหงายเลยอันนี้ที่แพทย์ให้มีออปชันให้เราเตรียมขวดน้ำไว้ได้นะคะหรือตัวเปล่าก็ได้เหมือนกันแต่เวลาใช้ตัวเปล่าเนี่ยพยายามโฟกัสที่การ

0: เกรงกล้ามเนื้อให้ดีๆนะคะอ่ะเราจะนอนหงายชันเข่าไว้แบบนี้นะคะแล้วเราจะกางมือขึ้นนะคะเหมือนเป็นต้นกระบองเพชรเนาะพยายามให้หลังติดพื้นไว้หายใจเข้าหายใจออกแล้วจะเหยียดแขนทั้งสองข้างตรงมาด้านบนเพดานนะคะแล้วค่อยๆลดศอกลงแล้วเหยียดกลับขึ้นไปแบบนี้นะคะมาขอ12ที 1 2 เกรงท้องไว้ 3 4 5 6หายใจออกแล้วเราผลักขึ้นฮึบ7 8 9 10 11 อีกทีเดียวค่ะ12โอเคถ้าเชสเพรสผ่านไปนะคะเดี๋ยวต่อไปนะคะเราจะทำท่าเดดบักท่านี้เราก็เคยฝึกทำกันแล้วเหมือนกันนะคะที่เราจะชันเข่าขึ้นมาเป็น90องศานะแล้วเราจะเหยียดแขนตรงขึ้นไปหาเพดานท่านี้ก็สามารถใช้ขวดน้ำได้เหมือนกันนะคะสำหรับคนที่อยากเพิ่มความยากให้มากขึ้นมาเดี๋ยวเราทำท่านี้กัน12ครั้งนะคะมาเริ่มค่ะเหยียดขาซ้ายแขนขวาดึงกลับมาแล้วสลับเหยียดขาขวาแขนซ้ายแล้วกลับมาเจอกันตรงกลางแล้วค่อยสลับข้าง3 4เกรงท้องไว้5ให้หลังของเราเนี่ยติดพื้นเอาไว้ตลอดนะคะหลังไม่แอ่นนะ6 7ค่อยๆไปช้าๆ8คอนโทรลไว้ค่ะ9 10อีก2ครั้ง11อีกครั้งเดียว12โอเคพักกันสักครู่หนึ่งเป็นไงบ้าง
1: รู้สึกว่าวันนี้ถ้าได้ใช้ได้ขยับร่างกายเยอะ
0: ใช่
1: เหมือนอาทิตย์ที่ผ่านสามอาทิตย์ที่ผ่านมาใช่ไหมคะจะเป็นเน้นจุดแต่ว่าอาทิตย์นี้เหมือนครูแพรนำท่ามาที่แบบว่ารวมใช้ได้หลายๆส่วน
0: ถูกต้องใช่เลยเพราะว่าเรามีการเตรียมตัวกันมาตั้งแต่อาทิตย์ที่1อาทิตย์ที่2อาทิตย์ที่3
1: แต่ว่าท่าก็ไม่ได้ยากจนแบบว่าคนทางบ้านทำตามไม่ได้
0: เชื่อว่าทุกคนทำตามได้อย่างแน่นอนเนาะแล้วก็ลองทำตามในออปชั่นที่ตัวเองทำไหวนะคะเดี๋ยวแพรจะคอยบอกเนาะว่าแบบเอ้ยถ้าทำไม่ไหวเราจะปรับเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างนะคะก็ลองดูว่าตัวเองแบบเอ้ยทำท่าไหนแล้วทำได้ดีหรือทำท่าไหนแล้วเอ้ยยังทำได้ไม่ค่อยดีก็ปรับให้มันง่ายขึ้นนะคะเพื่อที่เราจะได้ค่อยๆแข็งแรงขึ้นเรื่อยๆเนาะเดี๋ยวเรามากลับมาที่โยกิเบอร์ปี้กันนะคะมาเตรียมตัวอ่ะเดี๋ยวรอบนี้พี่ดูท่าของน้องแอมดีกว่านะคะเอาละเตรียมตัวนะ3 2 1ไปค่ะดีค่ะท่านี้นะเราเริ่มจากวางฝ่ามือให้เต็มพื้นก่อนนะคะกระโดดไปด้านหลังกระโดดกลับมาด้านหน้าแล้วยืนตัวตรงกระโดดกลับมาด้านหลังแล้วเป็น downward facing dog แล้วค่อยกระโดดกลับไปด้านหน้าท่านี้ถ้าใครที่รู้สึกเหนื่อยสามารถใช้เป็นการก้าวแทนการกระโดดก็ได้เหมือนกันนะคะโอเคได้กี่รอบแล้ว
2: ครั้งที่4แล้วค่ะ
0: ครั้งที่4แล้วอีกนิดเดียว
2: 4
0: อีกครั้งเดียวค่ะผลักสะโพกมาด้านหลังยืดหลังยาวๆกระโดดกลับไป5โอเคเก่งมากค่ะมาท่าต่อไปนะคะเป็นแพลงเอลโบว์แพลงนะคะแพลงซอนะคะท่านี้ฝึกการใช้งานของกล้ามเนื้อหัวไหล่ของเรานะคะมาพี่ขอ10ทีตัวเป็นเส้นตรงไว้ดีค่ะแล้วโยกหัวไหล่ไปด้านหน้าถูกต้องดีมากค่ะให้ลำตัวของเราเป็นเส้นตรงเอาไว้นะคะสะโพกจะไม่สูงนะแบบนี้คือถูกต้องเลยนะคะแล้วโฟกัสที่การใช้งานหัวไหล่นะคะโยกตัวไปด้านหน้าแล้วถอยกลับมาด้านหลังแค่นิดเดียวเท่านั้นเองนะคะแต่อย่าลืมถ้าไม่ไหวแพลงอยู่เฉยๆได้นะกี่ทีแล้วคะ
2: 9ค่ะ
0: อีกนิดเดียว
1: 10
0: เก่งมากโอเคอันต่อไปมาเป็นเชสเพรสอะรอบนี้พี่ให้น้องแอมถือน้ำเอาไว้นะคะโอเคอ่ะเราชันเข่าเอาไว้นะคะแขนกลางอยู่ด้านข้างนะทีนี้เราจะเก็บแขนเข้ามานิดนึงอ่ะให้ศอกของเราเนี่ยเป็นมุมประมาณ45องศานะคะอ่ะ เตรียมตัว3 2 1แล้วเหยียดแขนตรงขึ้นมาใช่ค่ะเอาขวดน้ำมาเจอกันแล้วลดลงใหม่ดีค่ะขอ12ครั้งตอนที่เหยียดขึ้นให้หายใจออกนะแล้วพยายามให้หลังของเราอยู่ติดพื้นเอาไว้ตลอดนะคะไม่ให้หลังแอ่นนะดีมากค่ะแล้วพยายามให้แขนของเราเหยียดตรงมาด้านหน้าด้านบนนะคะไม่ให้น้ำหนักมันถ่ายมาด้านหน้าเกินไปหรือด้านหลังมากเกินไปนะคะพยายามให้อยู่ในแนวเดิมตลอดนะกี่ทีแล้วคะ
1: 7
0: โอเคอีกนิดเดียว8หายใจเข้าหายใจออกเหยียดขึ้น9 10อีก2ที 11อีกทีเดียว12โอเคอ่ะไปกันต่อนะคะที่เดดบักนะคะเอาล่ะอ่ะท่านี้นะให้หลังของเรานะแบนราบติดพื้นไว้ไปค่ะแล้วค่อยเหยียดแขนเหยียดขาออกฮึบแล้วกลับมาเจอกันตรงกลางแล้วค่อยสลับข้าง2ดีค่ะ3เยี่ยมค่อยๆไปช้าๆใช้การโฟกัสนะคะท่านี้ต้องมีสมาธินิดนึงเพราะว่าเราใช้การเหยียดแขนเหยียดขาสลับฝั่งกันเนาะแล้วพยายามให้ตัวของเรานิ่งๆเอาไว้นะคะกี่ทีแล้วเอ่ย
1: 7
0: ค่ะ7แล้ว8 9พยายามเกร็งหน้าท้องไว้ดีมากค่ะ10อีก2ที11อีกทีเดียว12โอเคเยี่ยมมากพักแป๊บหนึ่งค่ะ
1: ขวดน้ำแค่นี้ก็สั่นได้เหมือนกันค่ะ
0: เมื่อกี้สั่น
1: ใช่ค่ะ
0: รู้สึกเลยใช่ไหมใช่ถ้าแข็งแรงขึ้นก็แค่เปลี่ยนขวดน้ำให้ขวดใหญ่ขึ้นมีอุปกรณ์ออกกำลังกายอยู่ที่บ้านที่เราหาได้ง่ายๆ
1: รอบตัวเลยใช่ไหม
0: ใช่อยู่ได้รอบตัวจริงๆนะคะแบบว่าไม่ต้องไปเสียเงินซื้อเนาะแบบนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะเดี๋ยวเราพักแป๊บหนึ่งแล้วก็เสร็จสุดท้ายสามารถเอาไปฝึกกันได้เป็นท่าที่สามารถทำได้ทุกวันเนาะเพราะว่ามันก็ไม่เหนื่อยเกินไปแต่ว่าร่างกายก็ได้มีการเคลื่อนไหวไปด้วยนะคะก็จริงๆแล้วโยคะเบิร์นเนี่ยแพรตั้งใจทำมาเพื่อให้คนได้ฝึกทุกเช้าก่อนที่เราจะออกไปทำกิจวัตรประจำวันออกไปทำงานใช่เหมือนกับว่าให้ร่างกายเรานอนนานๆเนี่ยพอเราตื่นขึ้นมาร่างกายมันมีความตึงเยอะใช่ไหมคะแบบเราจะรู้สึกตึงนั่นตึงนี่แต่พอเราได้เริ่มขยับร่างกายปุ๊บเนี่ยร่างกายเราก็จะเริ่มมีการผ่อนคลายมากขึ้นพอมันมีการผ่อนคลายแล้วเนี่ยมันก็จะมีการเตรียมพร้อมที่มันจะใช้งานต่อด้วย
1: บางคนอาจจะคิดว่าออกกำลังกายตอนเช้าแล้วจะทำให้ง่วงหมายถึงว่าแบบว่าอาจจะแบบอุ้ยออกมาแบบออกเสร็จปุ๊บเหนื่อยแล้วเหนื่อยอะไรเงี้ย
0: อันนั้นอาจจะแบบถ้าออกกำลังกายแบบเหนื่อยๆหนักๆเลยก็อาจจะเป็นไปได้เพราะว่ามันหมดแรงใช่ไหมคะแต่อันนี้ก็ตั้งใจให้มันเป็นเบาๆเราจะได้แบบว่า
1: fresh ใน
0: fresh ใช่มี energy อ่ะมาเซตสุดท้ายปะทำไปพร้อมๆกันเลยเซตนี้เนาะมาโยกิเบอร์ปี้กันค่ะเตรียมตัว3 2 1ไปค่ะกระโดดไปด้านหลังดาวด็อกแล้วกระโดดมาด้านหน้ายืนขึ้น1กระโดดไปด้านหลังกระโดดกลับมา2 3 4อีกทีเดียว5โอเคป่ะเราไปกันต่อที่ท่าแพลงซอดนะคะให้ข้อมืออยู่ใต้หัวไหล่ไว้ก่อนนะในการเริ่มต้นนะเตรียมตัวนะคะ3 2 1ไปค่ะโยกหัวไหล่มาด้านหน้า1 2 10ทีพอ3กดศอกแน่นๆไว้4อย่าให้สะบักมันจม5 6 7 8อีกนิดเดียว9 10โอเคผู้ร้อนไหมคะร้อนหัวไหล่มีความ ร้อนหัวไหล่เบิร์นหัวไหล่อะมากันต่อที่เชสเพรสอ่ะเดี๋ยวอันนี้แพรใช้น้ำหนักโอเคอ่ะหลังติดพื้นไว้นะเกรงท้องไว้นะคะถึงแม้เราจะใช้ช่วงบนแต่เราต้องเกรงท้องช่วยไว้ด้วยนะ3 2 1ไปค่ะเหยียดแขนขึ้น1 2หายใจเข้าหายใจออกพุช3 4พยายามยืดออกไว้ฮึบ56 7 8 9 10อีก2ทีค่ะ 11อีกทีเดียว12โอเค

0: คไปกันต่อที่ท่าเดดบักนะอ่ะชันเข่าขึ้นมานะคะให้เข่าเป็นมุมฉากนะแล้วเหยียดแขนขึ้นหาเพดานเตรียมตัว3 2 1ไปค่ะฮึบแล้วกลับมา1 2หายใจเข้าหายใจออกดึงกลับมา3 4 5พยายามเกรงท้องไว้6ให้ตัวเราไม่ส่ายไปมา7 8 9 10อีก2ครั้งค่ะ11อีกทีเดียว12โอเคเสร็จเรียบร้อยแล้ววันนี้นะคะเก่งมากๆเลยนะคะเอาละเดี๋ยวเรามายืดกันนะคะโอเคโอ้ฟังเหนื่อยแป๊บนึงหายใจเข้าลึกๆก่อนอ่ะเราค่อยๆปรับลมหายใจของเราให้ลึกและยาวขึ้นนะคะแล้วเราก็มายืดกันนะคะอ่ะเราเริ่มจากวางมือซ้ายไว้ก่อนนะคะแล้วเหยียดแขนขวาขึ้นหายใจเข้าหายใจออกแล้วโค้งตัวไปทางซ้ายพยายามเปิดอกขึ้นหาเพดานยืดลำตัวด้านข้างอีก3 2 1หายใจเข้าหายใจออกวางมือกลับไปอ่ะทีนี้หายใจเข้าเหยียดแขนซ้ายขึ้นค่ะหายใจออกเราโค้งตัวไปทางขวาอีก3 2 1หายใจเข้ายกตัวกลับขึ้นมาหายใจออกวางมือไปอ่ะทีนี้ยืดลำตัวด้านหน้ากันนิดหนึ่งนะคะเอามือของเราวางไว้ด้านหลังนะมือของเราวางไว้ด้านหลังหายใจเข้ายืดอกขึ้นหายใจออกแล้วค่อยๆ ยกสะโพกขึ้นค่ะยืดลำตัวด้านหน้าสามารถทิ้งศีรษะไปด้านหลังได้เลยยืดลำตัวด้านหน้าอีก3 2 1หายใจออกแล้วเราค่อยๆลดสะโพกลงวางที่พื้นนะคะอ่ะมายืดช่วงหัวไหล่กันนิดนึงเมื่อกี้เราใช้งานหัวไหล่ไปเยอะเนาะเราเหยียดแขนซ้ายไปด้านข้างแล้วใช้แขนขวานะคะดึงแขนซ้ายเข้ามาใกล้ตัวพยายามกดไหล่ให้ใกล้ใบหูไว้นะคะแล้วใช้มือขวาเนี่ยช่วยดึงแขนซ้ายเข้ามารู้สึกถึงการยืดเหยียดช่วงหัวไหล่ด้านข้างไปถึงสะบักเลยนะอีก3 2 1สลับข้างค่ะเหยียดแขนขวาออกไปแล้วใช้แขนซ้ายช่วยกดอีก3 2 1โอเคจากนั้นเหยียดแขนซ้ายขึ้นนะคะพับศอกลงค่ะใช้มือขวาช่วยดึงศอกซ้ายไปด้านหลังนะคะแล้วใช้ศีรษะเนี่ยช่วยกดที่ท่อนแขนด้านหลังเบาๆนะคะเพื่อช่วยยืดให้เพิ่มมากขึ้นนะคะค้างไว้ค่ะอีก3 2 1โอเคค่ะผ่อนคลายแล้วสลับข้างเหยียดแขนขวาขึ้นพับศอกลงใช้มือซ้ายดึงศอกขวาไปด้านหลังใช้ศีรษะช่วยดันเบาๆค้างไว้อีก3 2 1โอเคค่ะค่อยๆผ่อนคลายทีนี้เอามือไปประสานกันไว้ด้านหลังนะคะแล้วยืดอกขึ้นหายใจเข้ายืดค่ะยืดค่อยๆดึงกำปั้นให้สูงขึ้นที่อยู่ด้านหลังนะอีก3 2 1โอเคค่อยๆ คลายมือนี้ประสานมือไว้ด้านหน้าแล้วโก่งสะบักยืดหลังของเราอีก3 2 1โอเคผ่อนคลายค่ะทีนี้ขอยืดช่วงคอนิดนึงนะคะเอามือซ้ายไขว้หลังไว้ค่ะมือขวากดศีรษะด้านข้างยืดช่วงต้นคอด้านข้างของเราไปจนถึงบ่าของเรานะคะอีก3 2 1โอเคผ่อนคลายค่ะทีนี้สลับข้างมือขวาค่อยหลังไว้มือซ้ายช่วยจับเบาๆถ่ายน้ำหนักไปที่ศีรษะของเราเบาๆนะคะอีก3 2 1โอเคค่อยๆผ่อนคลายเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้
1: สบายตัวแล้วเช้านี
2: ้ใช่ค่ะสบายตัวแล้ว
1: เอาโอเคค่ะถ้างั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาเจอกันใหม่นะคะวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: ยินดีต้อนรับเข้าสู่ทัวร์ไม่กลัวฝรั่งนะครับสัปดาห์นี้ก็จะมีความท้าทายน้องๆในการใช้ภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้นนะครับกับลูกทัวร์ของเราซึ่งจะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยนะฮะแต่ว่าต้องย้อนสัปดาห์ก่อนหน้าก่อนก็เป็นลูกทัวร์แก๊งเพื่อนอินเตอร์เป็นไงกับทัวร์กรุ๊ปนี้ครับแก๊งเพื่อนอินเตอร์ของเรา
1: ก็ที่เราสนุกมากเลยค่ะเพราะว่าเราได้ใช้คำศัพท์ที่ไม่เคยใช้นะเป็นคำศัพท์เหมือนคำแสลงคำที่พูดกันแบบวัยรุ่นเลยอะค่ะแล้วด้วยความที่แบบวัยใกล้กันก็กล้าพูดมากขึ้นทำให้แบบเราสนิทกันมากขึ้นแล้วก็ใช้ภาษาอังกฤษได้มากขึ้นค่ะ
0: โอ้แล้วบรรยากาศเกมการเล่นการแข่งขันของเราเป็นไงฮะ
2: ก็เราก็ได้ใช้สมองในการวางแผนในการพูดภาษาอังกฤษ
3: ใช้สมองเลย
0: นะวางแผนนะวางแผน
2: วางแผนก็

0: พวกเพนบอลแล้วก็คาบัมอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เป็นเกมทายสับตอนกลางคืน
1: ซึ่ง
0: ผมก็ไม่แพ้นะ
2: นี
3: ่แต่ก็ไม่ชนะ
0: ไม่ธรรมดาไม่ได้ก็เกือบแพ
3: ้แล้วภาษาอังกฤษเป็นไงบ้างรู้สึกเกิดการพัฒนาขึ้นไหม
4: เหมือนทริปนี้ทำให้กล้ามากขึ้นค่ะเพราะว่าเราได้รับแรงบันดาลใจมาจากเขาอีกทีนึง
3: โอ้
1: ยังไง
4: เขามาจากประเทศที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักเหมือนบ้านเราค่ะ
1: คือภาษาบ้านเขาก็มีของภาษาของเขาเอง
4: ใช่เขามาจากฝรั่งเศสยูเครน
3: รัสเซีย
4: อย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเขาสามารถพูดภาษาอังกฤษได้ดีมากก็เลยเหมือนทำให้เราแบบอยากทำได้เหมือนเขาบ้าง
3: เป็น inspiration ค่ะ
1: โอ้ inspiration
3: เป็นแรงบันดาลใจใช่ไหมลูกนะ
1: แล้วพอเรามีแรงบันดาลใจอยากจะทำได้แบบเขาแล้วเราทำได้แบบเขาไหมครับ
5: เราก็ทำได้ครับผมเราก็พยายามแลกเปลี่ยนกันไปเวลาเขาพูดมาเราก็พยายามเข้าใจเขาครับผมแล้วก็มันแตกต่างกันนิดนึงคือของเขาอาจจะมีเป็นแอคเซนต์ของเขาคือเป็นสำเนียงของเขาที่แตกต่างกันไป
1: เอาละครับสำหรับสัปดาห์นี้นะครับจะเป็นการพัฒนาภาษาอังกฤษของน้องอีกรูปแบบนึงความท้าทายจะมีมากขึ้นเพราะว่าเราจะให้ความสนุกสนานมากยิ่งขึ้น
3: more fun
1: และจะมีความยากยิ่งขึ้นด้วย
3: more difficult
1: โอ้โหเพราะนี่จะเป็นภารกิจใหม่สำหรับน้องนะครับนั่นคือเกมออนทัวร์กับลูกทัวร์เจ้าจิ๊บแอนสิใครเป็นใครอะไรยังไงพวกเรา
4: โอเค my name is Sun 15 years old nice to meet you
6: my name is Sun my name is Sam 14 years old nice to meet you
1: yeah
7: ครับ16 years old I'm from southern part of Thailand
8: ครับ my name is Tai I'm from central region and 16 years old nice to meet you guys
1: What can you please introduce yourself to our children?
9: Hello, nice meeting you. My name is Mai.
10: ครั้งญี่ปุ่นครั้งแรกใช่ไหมคะไมจังก็จะสวยเขาจะแบบแต่งตามาเต็มทำผมอย่างเงี้ยค่ะมาสวยเลยยูกิก็จะแบบตาโตๆน่ารักอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็แบบใสๆคนละแบบ
9: I'm Yuki I'm from Osaka Japan Nice to meet you
11: My name is Yuji
12: Yuji
11: I'm from Nagoya
12: Nagoya
11: Nice to meet you
10: ยูจิก็ตอนแรกหนูคิดว่าเขาเป็นยากุซ่าคือเขามาแบบตาดำๆนิดนึงแล้วตาเขาแบบตาชั้นเดียวตาแบบเคิ้มๆฟินๆนิดนึงส่วนผมก็จะแบบตั้งๆครั้งแรกอะไรอย่างเงี้ยหนูก็นึกว่าแบบเป็นยากุซ่า
13: My name is Shogo
12: Shogo
13: Hi Aomori I Aomori Aomori
10: โหยเขาเข้ามาแบบอะไรเงี้ยแบบทำให้คืนมากค่ะไม่คิดว่าเขาจะแบบสนุกสนานขนาดนี
1: ้คลิปนี้จะสนุกสนานคลื่นเคลงมากๆเพราะว่าเราจะมีเกมออนทัวร์เพื่อให้เล่นกิจกรรมกันสนุกสนานตลอดทั้งทริปเลยทีเดียวนะฮะพร้อมหรือยัง
12: พร้อม
1: Are you ready
12: Yeah
1: Let's go
14: ทัวร์ทริปใหม่กันแล้วด้วยโจทย์ภารกิจเกมออนทัวร์กับลูกทัวร์เจแปนนิสมุ่งหน้าสู่ตลาดแม่กลองหรือตลาดร่มหุบแหล่งท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อของชาวจังหวัดสมุทรสงครามหรือภาษาอังกฤษต้องบอกว่า famous attraction และทัวร์ทริปนี้จะ more fun and more difficult แค่ไหน please stay tuned แปลเป็นไทยว่าต้องติดตามกันต่อไปนะครับปุ๊นปุ๊น
15: very fast train
16: Preston and
15: ชื่ออะไรนะที่มันเป็นการ์ตูนน่ะ
16: ชิงคังเซ็น
15: ใช่แล้วมันก็ very fast Have you ever been to Amphoa the place we gonna go Amphoa
17: really
14: เกิดอะไรขึ้นล่ะครับเนี่ยน้องแป้งภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า unexpected situation แปลว่าเหตุการณ์ไม่คาดคิดแล้วลูกทัวร์เจแปนของเราจะรู้สึกยังไงกันบ้างล่ะครับไกด์เด็ก
15: ตอนนี้คนญี่ปุ่นทัวร์ของเรากำลังแตกตื่นมากๆเลยค่ะเพราะว่าเขาตกใจว่ามันเป็นปัญหาใหญ
14: ่หลังจากรางรถไฟใช้งานได้ไกด์เด็กพร้อมลูกทัวร์ก็สามารถเดินทางมาถึงตลาดแม่กลองได้สำเร็จเรียกว่าเป็นไปตามแผนที่วางไว้ซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ตรงกับสำนวนของภาษาอังกฤษที่เรียกว่า keep on

0: แทร็กการมุ่งมั่นให้เป็นไปตามแผนแม้จะเกิดอุปสรรคขึ้นก็ตามและคำว่า track เมื่อทำหน้าที่เป็นนาวจะแปลว่ารางรถไฟนั่นเองครับ
1: และตอนนี้เรามาอยู่ที่ตลาดที่คลาสสิกที่สุดในประเทศไทยนะครับตลาดร่มหุบที่แม่กลองนะฮะแล้วเราจะเล่นเกมแรกกันเลยครับกับเกมที่มีชื่อว่า
2: หนูมาเก็บพันปี
1: ตามล่าของในตลาดสด
0: ไม่ยากเลยครับ

0: ของชิ้นแรกที่เราจะให้ทายนะครับและของชิ้นนี้คือตึ้งอะไรดีอะไรดี
1: อะไร
0: วะพร้อมมั้ยปึ๊บ
2: พร้อม
0: เรียบร้อย just 1 minute 1 นาทีครับถ้าพร้อมแล้วเชิญ
3: it seems to be the ball and have a red colorWhen you taste it, it will be smell, okay? Bad smell.
0: Bad smell. Red ball, red color.
3: Red color, like a ball, small. No, no. It's some kind of herb.
1: Herb.
0: Herb.
3: Small ball, okay? Very small, but it's not a fruit, okay? A red.It have a root.
0: หมดเวลา Go
2: Let's go
0: go this way to the market
3: ความยากในการทำกิจกรรมชิ้นนี้เป็นการสื่อสารนี่แหละครับอย่างเช่นภารกิจแรกที่ให้ไปหาของในตลาดครับเขาก็เข้าใจในส่วนของเขาแล้วก็ไปปรึกษากับคนญี่ปุ่นด้วยกันในภาษาของเขาผมก็ไม่รู้แต่ว่าผมก็พยายามเล่าอ้อมๆไปเรื่อย
1: ๆเอ๊ะ
4: Can you remember what you say? Can you remember you can?
5: Maybe half? It's not dry fruit
1: これかな
5: でもこれは I think vegetable わかんない
6: เกิดอาการลังเลซะแล้วสิครับลูกทัวร์น้องเปรมของเราซึ่งอาการลังเลเนี่ยภาษาอังกฤษก็คือคำว่า uncertain นั่นเองครับแล้วแบบนี้จะได้หอมแดงหรืออะไรกลับออกมาให้น้องเปรมล่ะครับคุณผู้ชม
1: เอ๊ะどうしよう これでいいやも
4: う Yeah ชุบมา
5: can I buy this
1: หอมแดง
0: และของที่ซื้อมาคือชิ้นนี้ครับมันคือหอมแดงสิ่งที่น้องแปรอธิบายไปคือสิ่งนี้ครับหอมแดงและโจทย์ของน้องตุนครับและของชิ้นนี้ครับมันคือ this one
1: พอเปิดออกมาเป็นปลาทูแล้วหนูก็แบบปลาทูแล้วจะบอกยังไงแล้วเขาไปญี่ปุ่นด้วยอย่างเงี้ยค่ะแล้วหนูก็ไม่รู้ว่าเขาจะรู้เปล่าว่ามันเป็นปลาทูนะอย่างเงี้ยหนูก็เลยอธิบายไปว่าเนี่ยเป็นปลาตัวเล็กๆนะไม่ใหญ่มาก not too large but small like yeah and it's usually on the king อ่ะ
6: it's usually on the king สงสารลูกทัวร์จริงๆครับเค็งภาษาอังกฤษก็คือ fish basketนั่นเองครับ
5: But, and Thai people like to eat it. Is it a fish?
4: Fish.
5: Yeah.
0: Fish.
5: And
0: 10.
5: And not.
0: 9.
5: Not large.
0: 8.
5: Small.
0: 7. 6.
5: Yeah. And
0: Thai.
5: And they love to.
0: 4.
5: And they love to.
0: 3.
5: Sell on the.
0: 2.
5: Box.
0: Okay. 1.
5: Yes. Yeah, sell for box.เพื่อนเนี่ยเขาเป็นนักท่องเที่ยวมาใหม่แล้วเขาไปญี่ปุ่นด้วยอย่างเงี้ยค่ะแล้วหนูก็ไม่รู้ว่าเขาจะรู้เปล่าว่ามันเป็นปลาทูนะอย่างเงี้ยถ้าไม่รู้ก็ไปถามแม่ค้าดูว่าแบบคนไทยชอบกินนะอะไรเงี้ย
6: แม่พอจะเดาได้ไหมครับนี่ลูกทัวร์ของเราแล้วก็มาเดินป้วนเปี้ยนอยู่แถวปลาทูซะด้วยสิแต่ก็ไม่แน่ใจครับว่าปลาที่เห็นจะใช่ปลาที่น้องตุนใบว่ามันอยู่ในเข่งหรือเปล่าตัวนี
0: ้ What do we call this
7: So fish
0: fish
7: yeah
0: และคำใบ้มีผลเลยนะครับบอกว่าคนไทยชอบมันนะฮะและคำตอบคือปลาทู Amazing man
1: การใช้ภาษาครั้งนี้ค่ะสนุกที่สุดเพราะว่าที่แล้วๆมาเราเจอเจ้าของภาษาจริงๆที่เขาพูดภาษาอังกฤษเก่งอะค่ะพอมาเป็นครั้งนี้ญี่ปุ่นเขาก็เหมือนไม่ค่อยจะเข้าใจแล้วเขาก็พูดกับเราไม่ค่อยได้ดังนั้นก็เลยใช้ภาษาท่าด้วยหนูคิดว่าครั้งนี้สนุกดีค่ะแล้วเขาก็หาได้คือเก่งมาก

0: อเคและหนึ่งนาทีครับ
1: โอเค
0: สิ่งที่จะให้หานะครับไม่ยากไม่เย็นครับมันคือของสิ่งนี้ครับ
1: ปึ้ง
2: ตั้งแต่ยังไม่เปิดมาหนูดูภาพไม่ออกหนูแบบอะไรปลากระป๋องอะไรอย่างงี้แล้วแบบเหมือนที่บอกก็ไปให้ว่าปลาร้าหนูแบบเอาแล้วไงปลาร้าไง
3: โอเค it's a fish and
1: fish
3: And we love to eat with ส้มตำ
1: ส้มตำ
3: ส้มตำ eat with ส้มตำ
4: you know ส้มตำ
3: fish that eat with ส้มตำ and it's very smelly smelly bad smell and taste not good
1: taste not good
4: hey Thai people love it
3: but people but Thai people love to eat with ส้มตำ
1: yeah fish
3: fish eat with ส้มตำ smell
1: yeah
4: 10 9 8
3: eat with ส้มตำ 7
1: ส้มตำ
3: 6
4: 5 4 3 2 1 Thumbs up.
1: Okay.
4: You know what it is?
1: Fish. Sometimes.
4: Smell that?
1: Smell, yeah.
4: Ready? Set. Go. เชิญครับไปแล้วครับ
2: ชอบที่สุดคือช็อกโกตลกมากอะเห็นหน้าก็ตลกคือเขาภาษาอังกฤษเขาก็ไม่ได้ดีเลยนะเขาเป็นคนที่แบบภาษาอังกฤษเขาไม่ค่อยแข็งแรงแต่เหมือนแบบเขาพยายามช่วยสมมุติว่าหนูแบบอธิบายคำนี้แล้วเขาไม่รู้เขาก็จะให้มาก่อนแล้วหนูไม่ได้อธิบายอะไรเกี่ยวกับเขาว่าให้แบบ
1: fish ส้มตำปลา
5: น่ารัก
1: ส้มตำ fishปลา
6: ส้มตำฟิชปลาส้มตำอ้าวเดินท่องไปตลอดทางแบบนี้แม่จะมีแม่ค้าคนไหนช่วยบอกลูกทัวร์ของเราให้หาปลาร้าได้เจอสำเร็จไหมล่ะครับเนี่ย
1: ปลาส้มตำส้มตำปลาส้มตำปลา
7: ส้มตำปลา
1: โถเชียวส้มตำปลาปลา
8: แว่ปลา
1: อย่าปลาส้มตำปลาม
2: ันก็ไม่ได้ง่ายเลยทีเดียวแล้วแบบก็ใบขาวทีนี้ก็ใบประมาณว่าส้มตำทีนี้เขาก็เล่าให้หนูฟังว่าตอนเขาไปเงี้ยคนก็เยอะทางก็ไกลแบบระหว่างทางก็ตะโกนปลาคนก็คำไกลก็ไกลหาก็ไม่เจอแบบคนก็เบียด
9: ปลา
10: ถ้าไม่มีคน
9: ถ้าชนะกันทุกคนนะพี่บ๊อบ
2: ยังไง
4: เขียนโดนด
2: ิน
4: เ
2: ลยบ๊อบยุ่งเต้นจมูกแล้ว
1: ปลา
11: วัน
1: ปลาอย่า
11: ว
1: ันว่าส้มตำปลา

0: มันไกลมากๆแบบเป็นกิโลเลยแล้วกว่าจะกลับมาได้ปรากฏเวลาเกินก็เลยโดนหมาหนีบผ้าแล้วคือหมาหนีบผ้าหนูโดนหนีบหูแล้วแบบโชโกะคนนี้คู่กับหนูค่ะเขาโดนหนีบจมูกแล้วหนีบจมูกพอแกะออกมาเป็นรอยหมาหนีบผ้าน่าสงสารมากแต่ก็ขอบคุณที่เขาอุตส่าห์ช่วยทำให้เกมมันสนุกขนาดนี้ค่ะ
1: และของชิ้นนี้ครับ1นาทีเช่นกันนะครับลองดูครับปึ้งตึบมันคือของทายเล่นของไทยเราอย่างหนึ่งขายกันอย่างดาดเดือนทั่วไปเลยพร้อมนะฮะเอ้า1นาทีเชิญครับ
2: โอเค the first is it a like a snack okay the Thai people like to eat it okay and is eat with chili paste you know
3: chili paste
2: is have a yellow color like that maybe is fly in the pot
3: okay what is made from
2: it's made from flavor you know flavor
3: flour

0: No, not flower, flavor. Flower.
1: บางทีมันเป็นคำศัพท์ที่เราไม่รู้หรือไม่ก็เป็นบางทีเขาอาทิตย์เราต้องการที่จะพูดกับเขาแบบนี้แต่เขาเข้าใจไปอีกแบบนึงเราก็ไม่เข้าใจกันแต่ก็พยายามแก้ปัญหาโดยการที่ว่าถามเพื่อนหรือไม่ก็พยายามที่จะพูดคุยกับเขาให้มากขึ้น
2: 10
0: make from you the ingredient of bread
2: bread
0: you like that maybe it's made from that
2: it's 5
0: you like it snack it it had a sour right
2: 3
3: sour
0: sour
2: 2
0: not sour
2: 1หมดเวลา What do you think?
3: 2 minutes, I don't know what it's called, but I think I will just go and find it.
2: Okay, เขาบอกว่ายังไงต้องไปหามันนะไม่รู้อะไรพูดไม่ได้เลย
0: ไปต่อ
2: พร้อมนะพร้อมนะสาม
0: พร้อมแล้ว
2: พร้อมแล้วเชิญก
1: ็คือฮาร์ดเนี่ยได้คู่กับไมจังแล้วก็ตอนแรกคือรู้สึกเหมือนว่าใบแล้วมันรู้สึกแปลกๆคือให้รายละเอียดเขาไม่ชัดเจนแล้วก็เขาก็ไปหาแต่ว่าก็สนุกดีครับผมตอนลุ้นมากเลยตอนนั้น
3: snack I don't see any snack it's dinner round do you have another snackCircle. Okay, I think I'll just take this.
2: Okay, I got it. Seven. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay.ลงไปแล้วสำหรับภารกิจวิ่งหาของในตลาดแม่ทั้งวิ่งกันจนเหนื่อยครับไกด์เด็กจึงพาลูกทัวร์เจแปนของเรามาพักที่บ้านโฮมสเตย์เพื่ออวดบรรยากาศที่แสนจะธรรมชาติติดกับริมแม่น้ำแม่กลองแบบนี้ล่ะครับ
4: โอเค everybody here is the old traditional style of Thai house and it's veryThe best place to stay in Amphoa because it's very near to nature. We can touch the real feelings of nature, of river, trees, animals. And wow, here's a real solid city now.
2: Oh,
4: go there.
2: Liba.
5: Liba.
2: Kawa, Kawa, Kawa, Kawa.
5: Hi.
2: Liba, Liba.
6: Wow. Amazing.
5: Hi.
7: What and this is the main river of the Samut Songkhram province and Ratchaburi province. This is the river Mae Klong.
6: Oh, Mae Klong.
7: Mae Klong River.
6: Liba Mae Klong.
7: River Mae Klong. Maybe you can see a fly in at night.
5: Really?
8: Okay, now it's time to relax, and then in 30 minutes we have to make a special meal together.Yeah. Okay, let's go.
2: Yeah. Okay. Yeah.
4: Hi.
8: Hi.
2: Hi.
8: Hi.
2: Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi.
9: Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi.
2: Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi
9: นะคะก็มีปลาทูค่ะนะ
2: ใครเป็นคนซื้อปลาทูมาครับ
9: ปลาทูยกปลาทูปลาทูทอดนี่ก็เรียกว่า fried mackerel นั่นเองอันนี้คืออะไรคะเนี่ย
10: ข้าว
9: สวย beautiful rice นะคะไม่ใช่นะคะก็เรียกว่า rice นั่นเองค่ะ
2: เราจะให้ชาวเพื่อนๆชาวญี่ปุ่นนี่สอนเราทำซู
9: ชิน
2: ะครับแล้วก็พวกเราก็ต้องอธิบายให้คุณผู้ชมฟังด้วยว่าทำกระบวนการยังไงแล้วอยากรู้อะไรก็สอบถามมันไปเหมือนเพื่อนชวนเพื่อนทำกับข้าว
11: ได้ครับ
2: นี่คือ
12: hungry now
13: hungry I'm hungry
14: kiwi
13: hungry
2: ปิดท้ายดินเนอร์ด้วยการทำซูชิไทยญี่ปุ่นของไกด์เด็กและลูกทัวร์ชาวเจแปนแต่วัตถุดิบและรสชาติที่ออกมานั้นจะผสมผสานได้ลงตัวหรือไม่อย่างไรอาทิตย์หน้ามาติดตามชมกันต่อครับช่วงแรปอัพ
9: คำว่าเข่งจำได้รู้อิสระเข่งอุ้ยที่จริงเนี่ยด้วยความที่พูดเร็วๆนะหนูก็อุ้ยอิสระเข่งนะที่จริงแล้วมันจะไม่ใช่ถูกปะ

0: ราอาจจะพูดว่า is weaving container
1: ค่ะ
0: ไม่เป็นไรถ้าสมมติรู้ว่าคิดว่าเฮ้ยมันเราพูดภาษาไทยไปเราต้องรีบกลับมาอธิบายว่าแข่ง is อะอะไรก็ว่าไปโอเคไม่โลกเราต้องรีบอธิบายเขาเข้าใจฝั่งโอเคเนา
1: ะ
0: หนูพูดว่า the old อุ๊ย oldโอค่ะเนี่ยโอเป็นไอ้ลูกตัวโอเป็น
1: สระ
0: สระค่ะมีอะไรบ้างที่เป็นสระลูก
1: A E I O U
0: A E I O U A E I O U นั่นเป็นสระนั่นเป็นสระนะคะดังนั้นค่ะอุ๊ยเดอะลูกเราจะไม่บอกว่าเดอะเราต้องเป็น
1: D
0: the old the O ค่ะท่านผู้ชมต้องจำไว้นะคะ A E I O U ต้องเป็นสระต้องอ่านว่า the O ค่ะแต่กูแก่เนี่ยหนูจะเข้ามหาวิทยาลัยอะค่ะแต่เผอิญว่ามันเป็น university ตัว U เหมือนกันแต่ตัวนี้ยกเว้นค่ะท่านผู้ชมต้องจำเลยนะคะว่าถ้าสมมติตัว U แต่เผอิญออกเสียงเป็นเยอะเยอะเยอะเยอะค่ะยะยักค่ะยะยักค่ะเป็นพยัญชนะนะคะต้องออกเสียงเป็นเยอะ university ดังนั้นจะไม่อ่านว่า the university ต้องอ่านว่าไงลูกแป้ง
1: the
0: the university ค่ะ
2: ภาษาอังกฤษเนี่ยเขาใช้กันทั่วโลกสามารถทำให้สื่อสารกับคนต่างชาติได้ได้ทั้งเพื่อนได้ประสบการณ์
3: ถ้าเก่งภาษาอังกฤษก็อาจจะสามารถรับเป็นครอบครัวประถามให้เด็กต่างประเทศได้ก็อยากเป็นพวกทูตอะไรเงี้ยค่ะแล้วไม่ก็พวกบริษัททัวร์นำเขาเที่ยวอะค่ะ
4: หนูพูดภาษาอังกฤษทีไรหนูก็รู้สึกมีความสุขมากส่วนใหญ่หนูจะชอบดูหนังแบบพวกฝรั่งเงี้ยค่ะจะอ่านพวกหนังสือภาษาอังกฤษบ้างก็จะรู้ว่าเขาจะใช้ศัพท์ยังไงจะรู้สำนวนของเขาบ้างอย่างเงี้ยค่ะ
5: วิชาแบบที่มีอาจารย์ต่างชาติสอนชั่วโมงเดียวเนี่ยส่วนใหญ่ก็สอนแกรมมาเลยปกติน่าจะแบบมีชาวที่แบบออกไปข้างนอกเนี่ยส่วนใหญ่มันก็จะไม่อยู่ในวิชาเนาะต้องไปหาเอาเองอย่างชมรมอะไรต่างๆ

วันนี้นะครับที่เราจะมาพูดกันเกี่ยวกับภาษาอังกฤษนะครับก็คือเรื่องง่ายๆอีกหนึ่งเรื่องแต่ที่จริงแล้วก็ไม่ได้ง่ายอย่างที่คุณคิดนะครับวันนี้ครับเราจะมาดู everything about colors ครับทุกอย่างเกี่ยวกับสีของภาษาอังกฤษครับเดี๋ยวอย่าเพิ่ง judge สิครับอย่าเพิ่งรีบตัดสินสิครับคุณคิดว่าผมจะมานั่งสอน blue red green แค่นั้นเหรอครับแต่ที่จริงแล้วนะฮะจะสอนอย่างนั้นครับแต่ที่จริงแล้วมันมีอะไรมากกว่านั้นครับแป๊บนึงก่อนครับ give me a chance นะครับให้โอกาสผมก่อนครับอย่างเช่นเรามาลองดูกันคร่าวๆนะครับเคยได้ยินคำว่า blackmail ไหมครับนั่นแหละครับเห็นไหมล่ะฮะ black ก็คือดำแต่ blackmail ชาวไทยก็รู้กันเยอะนะครับเพราะ blackmail ก็คือการข่มขู่เรียกเอาเงินใช่ไหมฮะนี่ไงครับวันนี้เราจะดูครับว่าทุกๆสีเนี่ยนะครับจะมีความหมายแฝงหรือจะมีสำนวนต่างๆอยู่ในสีแต่ละสีเนี่ยเยอะมากเลยทีเดียวครับไม่ต้องไปสีไหนแล้วครับเอาแค่คำว่า color เนี่ยนะครับก็มีแล้วนะฮะอย่างเช่นครับง่ายๆก่อนครับ colorblind ก็คือตาบอดสี she is colorblind หรือ I am colorblind ก็คือตาบอดสีครับสองสำนวนครับวันนี้ก็คือหนึ่งครับ when you are drunk you like to show your true colorsYou like to show your true colors ก็คือแสดงท่าแท้ของตัวเองออกมานะครับหลายๆคนเวลาเมาเหล้าก็มักจะแสดงท่าแท้ของตัวเองออกมาอยู่เสมอใช่ไหมครับ Show someone's true colors แสดงท่าแท้ครับและวันนี้เหตุผลที่จะมาสอนเรื่องราวของสีสันเนี่ยนะครับก็เป็นเพราะว่าสำนวนฝรั่งเขาบอกครับว่า add some color to your life add some color to your life ก็คือเติมสีสันเข้าไปในชีวิตของคุณครับและรับรองว่าคุณนั้นก็จะมีชีวิตที่มีความสุขมากยิ่งขึ้นเหมือนกับวันนี้ครับเราจะมาพยายามเติมสีสันเข้าไปในภาษาอังกฤษของคุณครับคุณจะได้เข้าใจมากขึ้นแล้วก็ใช้ได้เยอะขึ้นนั่นเองครับสีที่1ของเราวันนี้ครับก็คือสีแดงนั่นเองครับ red เวลาคุณร้องไห้นานๆคุณก็อาจจะตาแดงใช่ไหมครับ red eyes อันนี้ง่ายๆคุณอาจจะเมาหรือคุณอาจจะเขินนะครับ you embarrassed embarrassed ก็แปลว่าอับอายขายขี้หน้ามากหน้าแดงก่ำเลยนะฮะก็คือ you are red faced หรือ she is red faced นั่นเองครับต่อไปครับเอาสำนวนกันบ้างดีกว่าวันนี้ครับมีฝรั่งคนหนึ่งนะครับมาอยู่เมืองไทยนานแล้วก็ปรากฏว่าเป็นหนี้สินกันเยอะมากครับไปบอกกับชาวไทยครับว่า I am in the red ชาวไทยก็ตกใจครับก็โมโหแล้วก็บอก I am in the yellowฝรั่งบอกโอ้นี่จะการเมืองไปไหนครับเนี่ยไม่ได้แปลว่าอยู่เสื้อแดงหรืออยู่เสื้อไหนครับ I'm in the red ก็แปลว่าเป็นหนี้นั่นเองครับเหมือนที่สำนวนไทยคือตัวแดงขึ้นกันเต็มเลยใช่ไหมครับซึ่งภาษาธรรมดาเขาเรียกว่า I'm in debt ต้องออกเสียงว่า debt I'm in debt ไม่ใช่ debt นะฮะบ้านเราชอบออกเสียง debt ว่า debt ไม่ได้นะครับอย่าลืมครับ I'm in debt หรือว่า our company is in debt ก็คือ I'm in the red หรือว่า our company is in the red นั่นเองครับเป็นหนี้ครับฝรั่งเขาจะมีสำนวนอันนึงครับก็คือ see red อาจจะไม่ค่อยได้ใช้ในการพูดเท่าไหร่ครับแต่จะใช้ในการเขียนอย่างเช่นพาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์ครับ see red เนี่ยนะครับมาจาก2เรื่องราวครับอันที่1ก็คือจากวัวกระทิงครับเวลาวัวกระทิงมันเห็นผ้าแดงใช่ไหมครับผ้าแดงมันจะเป็นไงครับมันก็จะวิ่งร้องมันก็จะโมโหใช่ไหมครับแต่บ้านเราเนี่ยนะครับเราจะใช้วัวกระทิงไม่ได้เพราะเราไม่ได้มีกิจกรรมแบบนั้นครับแต่ของบ้านเราจะใช้แบบนี้ครับเวลานักบอลไทยครับเห็นใบแดงของกรรมการทีไรรู้สึกไงฮะโอ้โหโกรธกรรมการเลยทีเดียวครับ see red ก็คือโกรธหรือโมโหนั่นเองครับวันนี้ครับคุณอาจจะไปที่ซูเปอร์มาร์เก็ตครับหรือว่าจะไปที่ร้านค้าแห่งหนึ่งแล้วก็มีสติ๊กเกอร์ติดนะครับว่า red hot ไม่ได้แปลว่าแดงแล้วร้อนนะครับ red hot แปลว่าสินค้าขายดีโคตรนั่นเองครับฝรั่งอาจจะบอกคุณว่า I don't eat red meat มันแปลว่าอะไรสิ่งแรกเลยนะครับก็ต้องมาดูนะครับว่า meat นะครับแปลว่าเนื้อสัตว์นะครับไม่ใช่เนื้อวัวชาวไทยหลายคนนึกว่า meat เนี่ยนะครับแปลว่าเนื้อวัวครับปรากฏไปบอกฝรั่งว่า I'm sorry I don't eat meat but I eat chicken and pork ผมไม่กินเนื้อสัตว์ผมกินแค่เนื้อไก่กับเนื้อหมูมันเป็นโปรตีนเกษตรตั้งแต่เมื่อไหร่ล่ะครับ meat ก็คือเนื้อสัตว์ beef ก็คือเนื้อวัวครับแต่ red meat ก็คือฝรั่งกำลังหมายถึงเนื้อวัวก็คือ beef 2ก็คือ pork ก็คือหมูไม่ใช่ pig นะฮะ pork และสุดท้ายคือ lamb ก็คือเนื้อลูกแกะนั่นเองครับต่อไปครับถ้าคุณไปที่อเมริกาคุณอาจจะได้ยินคำนี้ครับ he's a redneck ครับ redneck แปลว่าอะไรแปลว่าฝรั่งลูกทุ่งบ้านนอกนั่นเองฮะถามว่าทำไมต้องใช้ redneck คอแดงไม่เกี่ยวกับการกินเหล้านะฮะกับคอทองแดงแต่ redneck ก็คือมาจากพวกนี้ครับชาวนาเนี่ยนะครับขุดเนี่ยนะฮะขุดหญ้าขุดดินเนี่ยนะฮะแล้วแดดก็ส่องไปที่คอก็เลยเรียกว่า redneck นั่นเองก็คือพวกนะฮะลูกทุ่งอันดับต่อไปครับฝรั่งครับมาเมืองไทยไปบอกเขาว่า you should go to พัดพงพัดพงเนี่ยนะฮะก็คือ a red light district นั่นเองครับ red light district ก็คือย่านโคมแดงหรือว่าย่านไฟแดงๆครับถ้าน้องๆหลายๆคนอาจจะไม่เข้าใจนะฮะลองไปแถวพวกพัทยาหรือว่าพวก
พวกภูเก็ตหาดป่าตองจะมีไฟแดงๆแล้วจะมีผู้หญิงแบบนุ่งน้อยห่มน้อยแล้วอาจจะมีผู้ชายเนี่ยนะครับขี้เมาหน้าตาอาจจะดูทะลึ่งลามกเลยนะครับอยู่กับสาวๆพวกนี้ Red Light District ครับต่อไปครับวันนี้คุณฝ่าไฟแดงเนี่ยนะฮะฝ่าไฟแดงครับคุณจะพูดยังไงครับ Run a red light นั่นเองครับหรือเป็นอดีตครับก็คือ I ran a red light ครับก็คือวิ่งผ่านไฟแดงครับสำนวนต่อไปนี้นะครับเหมาะมากครับสำหรับพวกผู้ชายเจ้าชู้นะครับชอบนอกใจเมียนอกใจแฟนนะฮะสำนวนนี้นะครับ catch someone red handed ครับของชาวไทยคือจับได้คาหนังคาเขาทำไมครับเพราะว่าสำนวนนี้มาจากตอนสมัยก่อนครับพวกโจรนะฮะก็จะเข้าไปขโมยวัวควายนะครับจากชาวบ้านแล้วก็คือจับแล้วก็ต้องลากควายออกไปจากหมู่บ้านนะฮะพอปรากฏว่าเจ้าของวัวควายหรือวัวบอกเฮ้ยนั่นวัวฉันนี่ว่าเฮ้อเปล่านะครับคาหนังคาเขาเลยใช่ไหมครับแต่ของฝรั่งเนี่ยนะครับก็คือ catch someone red handed ก็มาจากนี่เลยครับสมัยก่อนครับชาวอังกฤษนี่นะครับชอบต้มน้ำกินชาทั้งวันตั้งแต่เช้ายันดึกครับปรากฏครับเจ้าของบ้านกินชาก่อนนอนแล้วก็ต้มกาน้ำไว้แล้วก็ไปนอนกาน้ำก็ร้อนเนี่ยนะฮะปิดไฟปุ๊บโจรเข้ามาในบ้านครับก็ต้องคลุบๆคลำๆหาฟงหาไฟไปจับกาน้ำอย่างจังครับร้องเจี๊ยกกรีดกรีดกรีดแล้วมือเนี่ยนะครับก็แดงสุดๆเลยนะครับแล้วก็วิ่งออกจากบ้านแป๊บเดียวครับก็จับได้เพราะว่าใครที่มือแดงพองเนี่ยนะครับก็คือโจรที่เข้ามาในบ้านดังนั้นครับเวลาเขาบอกว่า I caught him red-handed ถ้าคุณผู้หญิงจะบอกครับ I caught him red-handed คือฉันจับมันได้คาหนังคาเขาเลยทีเดียวครับสุดท้ายของสีแดงเนี่ยนะครับก็คือวงนี้ครับ Because I move like Jagger Because I move like Jagger

วงนี้นั่นเองครับ Maroon 5 Maroon ก็คือสีแดงเลือดหมูนั่นเองครับบลูครับปรากฏเนี่ยนะฮะชาวไทยไม่เคยรู้มาก่อนนะครับว่าบลูมีความหมายว่าเศร้าโศกนั่นเองครับฝรั่งคนหนึ่งครับเดินเข้ามาครับเห็นผู้หญิงคนหนึ่งนั่งเศร้าๆครับฝรั่งก็ถามว่า What's wrong? You look blue ชาวไทยก็งงฮะ I look blue blue What do you mean blue blue like in Avatar ไม่ใช่ blue Avatar ครับแต่ blue เนี่ยนะครับก็คืออะไรเศร้าโศกฝรั่งบอก You look blue แล้วไม่ใช่ว่าคนไทยเข้าใจผิดอย่างเดียวนะครับหลายๆท่านหนังเลยนะครับ DVD ผีที่แปลก็ยังแปลกันผิดเลยนะครับฝรั่งบอก You look blue today DVD ผีขึ้นเธอดูตัวสีฟ้าในวันนี้บลูก็คือเศร้าโศกนั่นเองครับบลูอันต่อไปนะฮะก็คือ once in a blue moon ชาวไทยหลายคนถามว่าทำไมคนไทยเรียนภาษาอังกฤษมานานแต่ไม่เก่งครับผมบอกก็ไม่ยากครับ because you practice once in a blue moon ก็คือคุณซ้อมนะครับนานๆครั้งถึงจะทำสักครั้งหนึ่ง once in a blue moon ก็คืออะไรครับคุณก็เห็นพระจันทร์นั้นสีฟ้าหรือสีน้ำเงินไหมฮะก็ไม่มีฮะก็แปลว่าอะไรก็ไม่เคยซ้อมหรือว่าแทบจะไม่เคยซ้อมนั่นเองครับสำนวนต่อไปนะครับก็คือ out of the blueOut of the blue ครับผมออกมาจากสีฟ้ามันแปลว่าอะไรครับอย่างเช่นครับถ้าวันนี้เนี่ยนะฮะผมเนี่ยนะครับโทรไปหาคุณเนี่ยนะครับแล้วคุณก็คงจะต้องตกใจที่ว่าเอ้าโทรมาหากันได้ยังไงเนี่ยคุณก็จะต้องบอกว่าอาจารย์คริส called me out of the blue อาจารย์คริสอยู่ดีๆก็โทรมาหาฉันเฉยเลย out of the blue มาอย่างไรครับมาจากท้องฟ้าสีครามท้องฟ้าสีครามครับไม่เหมือนจะมีอะไรปรากฏครับคนจะตีกอล์ฟยกเหล็กกอล์ฟมาปุ๊บไม้กอล์ฟปุ๊บมีแสงฟ้านะครับแสงไฟออกจากฟ้าก็คือ lightning นะฮะฟ้าผ่าไม่ใช่ thunder นะครับ lightning ก็คือฟ้าผ่า thunder คือฟ้าร้องใช้กันได้ถูกนะฮะมี lightning ลงมาที่ไม้กอล์ฟใครจะคาดคิดครับว่าท้องฟ้าสีครามมันจะมีฟ้าผ่าลงมาได้ดังนั้นเนี่ยนะครับ out of the blue ก็คือแบบไม่ได้คาดคิดไม่ได้ตั้งใจมันก็เกิดขึ้นมาต่อไปครับ blue collar worker ก็จะมีการแบ่งกันชัดเจนมากนะครับก็คือคนที่เป็นพวกหนุ่มสาวโรงงานนะครับจะมักจะเห็นว่าเขาจะใส่นะครับเป็นเสื้อช็อปหรือเสื้อสีฟ้าๆน้ำเงินนี่นะฮะดังนั้นนะครับเขาจะเรียกว่า blue collar worker นะ blue collar worker ไม่ใช่คนทำงานสีน้ำเงินนะฮะ collar ตัวนี้ไม่ใช่ color แต่ collar แปลว่าปกเสื้อนั่นเองครับ so ดังนั้นเวลาเขาจะบอกว่าคนทำงานโรงงานก็คือ blue collar worker ครับอันต่อไปที่ฝรั่งถามผมเยอะมากนะครับก็คือเขาไม่เข้าใจพอไปประเทศไหนพิมพ์เขียวก็คือมันจะเป็นสีฟ้าและในภาษาอังกฤษกับหลายภาษาเขาก็ใช้คำว่า blue ครับมีแต่บ้านเราเนี่ยนะครับใช้พิมพ์เขียวฝรั่งชาวคนไทยเนี่ยตาบอดหรือเปล่าเพราะมันเป็นสีฟ้าชัดๆเลยครับดังนั้นครับบ้านเราพิมพ์เขียวนะฮะแต่ภาษาอังกฤษไม่ใช่ print green นะฮะต้องเป็น the blueprint ครับเวลาจะสร้างตึกนะฮะก็ต้องมีพิมพ์เขียวก็คือ the blueprint ครับส่วนของผมเนี่ยนะครับเป็นสีน้ำเงินสีกรมท่าเขาเรียกว่า navy blue ครับอย่าลืมครับทหารเรือเขาเรียกว่า navy ไม่ใช่นาวีนะครับเพราะนาวีจะเป็นพวกชาวอวตารนั่นเองครับสีต่อไปนะครับก็คือสีขาวนั่นเองนะครับคำแรกของเราก็คือ white flag นั่นเองครับต้องออกเสียงคำว่า flag มี l ชัดเจนนะครับเพราะ flag แปลว่าธงขาวก็คือ white นั่นแหละครับ white flag ก็เหมือนภาษาไทยคือธงขาวนั่นเองครับดังนั้น raise the white flag ก็คือยกธงขาวยอมแพ้ก็คือ give up นั่นเองครับอย่าเพิ่งยอมแพ้ง่ายๆกับภาษาอังกฤษนะครับเมื่อกี้ในสีน้ำเงินครับเรามีคนทำงานในโรงงานก็คือ blue collar workers ส่วนหนุ่มสาวออฟฟิศนะครับเขาจะเรียกว่า white collar workers นั่นเองครับก็คือเสื้อสีขาวแล้วมีปกขาวนั่นเองครับคุณผู้ชมครับจำได้ไหมครับไม่นานมานี้เนี่ยนะครับนักการเมืองท่านหนึ่งเนี่ยนะครับเคยพูดคำว่าโกหกสีขาวมายังไงครับมาจากสำนวนภาษาอังกฤษก็คือคำว่าwhite lie นั่นเองครับ tell a white lie ก็ไม่ได้แปลว่าไว้ลายอย่างนี้นะครับแต่ white lie ก็คือโกหกเพื่อรักษาน้ำใจคนอื่นนั่นเองครับต่อไปนะครับก็คือเรื่องราวการเมืองอีกหนึ่งเรื่องครับเวลาเขาบอกว่าจะพยายามล้างความผิดหรือใครจะผิดหรือถูกไม่รู้ครับแต่เวลาเขาบอกว่าจะพยายามล้างอะไรสักอย่างออกไปเนี่ยนะครับให้มันเหลือศูนย์เนี่ยนะครับเขาจะเรียกว่า white wash นั่นเองครับwhite wash นะฮะก็คือการล้างความผิดออกไปนั่นเองครับต่อไปก็คือ white knight ครับwhite ก็คือขาว knight ก็คืออัศวินนั่นเองครับนั่นแหละฮะผมก็พยายามนะฮะจะเป็นอัศวินขี่ม้าขาวกรอบที่จะมาช่วยคุณเนี่ยนะครับกับเรื่องราวของภาษาอังกฤษครับสีขาวสุดท้ายเนี่ยนะครับก็คือเรื่องนี้ครับภาษาอังกฤษก็คือ liquid paper ทุกวันนี้เราใช้กันนะครับที่จริงแล้วเนี่ยนะครับเราไปบอกฝรั่งว่า I have some liquid มันแปลว่าของเหลวหรือว่าน้ำอะไรสักอย่างเนี่ยนะฮะไอ้พวกเนี่ยนะครับ liquid paper ที่เป็นปากกาลบสีขาวเนี่ยนะครับเขาจะเรียกว่า a correction pen ก็คือปากกาที่เอาไว้แก้แต่หลายๆคนเขาจะเรียกว่า white out pen นั่นเองครับ white out pen ก็คืออะไรครับเอาไว้แล้วก็ออกไปเลยครับก็คือ white out pen นั่นเอง

สีดำนะฮะสีดำครับถ้าถูกชกปุ๊บชาวไทยบอกว่าตาเขียวแต่ฝรั่งในตาเขาเขียวอยู่แล้วครับดังนั้นเขาจะใช้ว่า black eye นั่นเองครับแต่ไม่เกี่ยวกับ black eye p ครับต่อไปคือ blacklist นั่นเองครับถ้าคุณทำผิดนะฮะคุณจะได้ไปติดบัญชีดำอย่างแน่นอนครับ blacklist นั้นอย่าทำผิดดีกว่านะครับต่อไปฮะชาวไทยนะครับอยากจะไปดูฟุตบอลที่ต่างประเทศครับจะไปซื้อตั๋วผีไปถามเขาว่า do you have ghost ticket ฝรั่งก็งงถ้าจะไปดูหนังผีจะไปดูฟุตบอลกันแน่ตั๋วผีนะครับคือ black marketTickets นั่นเองนะฮะ so black market ก็คือตลาดมืดหรือตลาดขายของเถื่อนของผิดกฎหมายครับแกะดำภาษาไทยเรามาจากไหนรู้ไหมฮะภาษาอังกฤษนี่แหละครับ black sheep ครับผมคนที่รู้สึกว่ามันไม่เข้ากับเพื่อนไม่เข้ากับกลุ่มเนี่ยนะฮะก็คือ black sheep ครับต่อไปครับไฟดับครับไฟดับตอนนี้จอเป็นสีอะไรครับสีดำนั่นเองนั่นแหละครับผมก็คือ black out นั่นเองครับ black out ก็คือไฟดับครับผม there is a blackout in the building ก็คือไฟดับในตึกนั่นเองนะครับสุดท้ายครับ black magic ไสยศาสตร์อย่าไปอินอย่าไปยุ่งกับเรื่องไสยศาสตร์นะครับไสยศาสตร์มนต์ดำ black magic เพราะมันอาจจะอันตรายและย้อนกลับมาทำร้ายเราได้ครับ pink คำแรกก็คือ pinky pinky ไม่ได้พูดถึงสาวิกาชัยเดชครับแต่ pinky คือแม่แมวนิ้วก้อยนี่แหละครับเขาเรียกว่า pinky นะครับผมจำไว้เลยนะฮะ pinky นิ้วก้อยต่อไปครับ see the world in pink เห็นทุกอย่างเป็นสีชมพูตกหลุมรักใครสักคนอย่างจังเลยใช่ไหมฮะ see the world in pink ก็กำลังมีความรักสุดท้ายของคำว่าสีชมพูก็จะมีคำว่า shocking pink ครับจะได้ยินบ่อยๆครับสีนี้ shocking pink คือสีอะไรครับสีชมพูแบบเข้มๆเลยนะครับเห็นแล้วมัน shocking มันเหมือนแบบมันทำให้เราตกใจเลยทีเดียวgray อย่าลืมนะครับคำว่า gray เราก็เคยพูดมาบ้างแล้วนะครับว่า gray นั้นสะกดกัน2แบบคือ grey กับ gray แล้วต้องออกเสียงรอโดยชัดเจนไม่งั้นจะกลายเป็นเกย์ก็แปลว่ากระเทยฮะอย่าลืมนะครับ gray มีอยู่3คำครับผมหงอกครับ gray hair ที่จริงมันก็ขาวหรอกครับแต่เหมือนเขาให้กำลังใจครับว่ามันยังไม่ขาวสนิททั้งที่จริงมันขาวสนิทเลยนะฮะดังนั้นครับผมหงอกก็จะเรียกว่า gray hair ก็ได้นะครับต่อไปครับศัพท์ที่กำลังมาแรงในการขายของในประเทศไทยคือ gray market ตลาดสีเทาตลาดสีเทานะครับก็คือตลาดที่ไม่ได้ขายของแบบผิดกฎหมายไม่ใช่นะครับแต่อาจจะไม่ค่อยถูกกฎกติกาหรือมารยาทในการค้าสักเท่าไหร่ครับตัวอย่างที่ดีสุดก็คือตลาดรถยนต์ import นั่นเองฮะอย่างเช่นถ้าคุณจะซื้อ Benz หรือ BMW เนี่ยนะครับเขาก็จะรณรงค์ว่าคุณต้องไปซื้อกับดีลเลอร์หรือ authorized dealer ก็คือคนที่ขายของแบบนะฮะแบบเป็นทางการนั่นเองนะฮะแต่ทุกวันนี้จะมีพวก gray market ก็คืออะไรครับก็คือเขาก็จะนำเข้าแล้วอาจจะขายในราคาถูกกว่าพวก authorized dealer ก็คือพวกคนที่ขายของแบบเป็นทางการนั่นนะครับเขาถึงเรียกว่า gray market นั่นเองครับซึ่ง gray market ในยุคนี้ก็เป็น gray area ครับเป็นบริเวณสีเทาก็ยังไม่แน่ใจว่าเอ๊ะสรุปมันถูกหรือมันผิดแต่ก็ยังมีคนทำกันเยอะครับผมgreen นี่นะครับใส่ s เข้าไปนิดเดียวนี่นะครับก็คือ greens แปลว่าผักเขียวนั่นเองครับดังนั้นครับน้องๆอยากจะสุขภาพดีนะครับก็คือ you have to eat your greens นั่นเองนะครับต่อไปก็คือแน่นอนครับเราก็อยากจะมีโลกที่เต็มไปด้วยธรรมชาติแล้วก็โลกนั้นที่อยู่กับเรานานๆนะครับก็คือต้องรักษาให้โลกของเรานั้นเป็น a green world นั่นเองครับโลกสีเขียวนะครับแต่โลกของเรานั้นจะเป็นโลกสีเขียวได้ไงครับในเมื่อทุกวันนี้เนี่ยนะครับมนุษย์ก็ปล่อยมลพิษเข้ามาสู่โลกของเราจนเรากลายเป็นภาวะเรือนกระจกไปแล้วเนี่ยนะครับซึ่งคำนี้เราจะเรียกว่า a greenhouse effect นั่นเองครับ effect นี่คือผลกระทบ greenhouse มันจะเป็นนี่นะครับมันจะเป็นบ้านกระจกนะฮะที่ฝรั่งก็จะมีที่เขาจะให้ความร้อนจากกระจกเข้ามาเนี่ยนะครับข้างในปุ๊บแล้วก็ความร้อนก็จะอบอยู่นั่นนะฮะเพื่อเอาไว้เลี้ยงต้นไม้ของเขานั่นเองครับต่อไปนะฮะก็คือสำนวนกันบ้างครับ get the green light หรือว่า give the green light ภาษาไทยคืออะไรนะครับก็ได้ไฟเขียวหรือว่าให้ไฟเขียวนั่นเองครับอย่างเช่นจะบอกว่าได้ไฟเขียวมาจากเจ้านายแล้ว I got the green light from my boss หรือจะบอกเจ้านายให้ไฟเขียวแล้วก็คือ our boss gave us the green light นั่นเองครับ gave us the green light ก็คือได้ให้ไฟเขียวก็คือได้ให้อนุญาตเราทำอะไรสักอย่างครับสำนวนต่อไปนะครับของสีเขียวก็คือ the grass is always greener on the other side ครับ the grass is always greener on the other side เป็นสำนวนเนี่ยนะครับที่กำลังบอกว่าคนเราเนี่ยนะครับบางครั้งเนี่ยนะครับไม่ค่อยพอใจกับสิ่งที่ตัวเองมีครับก็เลยชอบไปมองเนี่ยนะครับอีกฝั่งหนึ่งของรั้วก็คือ fence นะครับแล้วคิดว่ามันจะดีกว่ามันจะเขียวกว่าครับก็เลยลองข้ามไปดูเนี่ยนะครับพอไปดูตรงนั้นปุ๊บปรากฏว่าเจอแล้วว่าไม่มีอะไรที่ดีกว่าจะกลับมากลับไม่ได้ครับผมมันก็เหมือนกับลูกแกะตัวนึงครับอยากจะไปกินหญ้าฝั่งนู้นโดดไปแต่โดดกลับมาไม่ได้เหมือนกับเราละครับคุณผู้ชายบางท่านนั้นนึกว่าภรรยาของตัวเองไม่ดีครับก็เลยเห็นผู้หญิงคนนึงอ้าเด็ดกว่าโดดข้ามรั้วไปปรากฏว่าเจอว่าคนนั้นก็ไม่ได้ดีกว่าภรรยาเราจะกลับมาภรรยาไม่รับก็จบข่าวเลยใช่มั้ยฮะ The grass is always greener on the other side ครับ

ต่อไปก็คือสีส้มครับ orange ครับผมส้มก็มาจากตัวผลไม้ส้มครับเปลือกส้มก็ orange ครับแต่ส้มเขียวหวานนะครับไม่ใช่ sweet green orange นะครับอันนั้นแปลกันตรงๆครับส้มเขียวหวานเขาเรียกว่า tangerine นั่นเองนะฮะ brown อย่าลืมครับ brown เนี่ยนะครับก็จะใช้ง่ายๆอยู่ไม่กี่อย่างครับสุขภาพไงฮะกินขนมปังก็ต้องกินอะไร brown bread ก็คือขนมปังแบบ whole wheat นั่นเองครับกินข้าวก็ต้องบอกว่าต้องกิน brown rice ครับก็คือ whole grain rice หรือ brown rice คือข้าวกล้องชาวไทยบางคนไปแปลตรงๆ do you like camera rice โอ้โหนั่นมันแปลกันตรงๆไปไหมฮะต่อไปครับน้ำตาลแดงก็คือ brown sugar นั่นเองครับสุดท้ายของสีน้ำตาลครับก็คือสีกากีรู้ไหมครับว่าสีกากีเรามาจากไหนก็ภาษาอังกฤษนี่แหละครับแต่ภาษาอังกฤษก็จะออกเสียงว่าคาขีนั่นเองครับใช่คล้ายๆกับคาขีนั่นแหละฮะนะฮะ so คาขีก็คือกากีครับสีม่วงครับก็ไม่มีอะไรมากครับก็คือแค่จะบอกว่าสีม่วงก็จะมีอีกหนึ่งคำก็คือ violet นั่นเองใช่ไหมครับ purple หรือว่า violet ครับหลายคนเคยถามจนผมต้องไปหาคำตอบแล้วว่าทำไมม่วงถึงเป็นสีประจำชาติของชาวเกย์นั่นเองครับก็ได้ไปหาคำตอบนะครับว่าผู้ชายสีน้ำเงินผู้หญิงก็สีชมพูเอามารวมกันเป็นสีม่วงจบไหมโอเคครับขอบคุณมากครับผมนะฮะต่อไปครับก็คือพวกสีที่ทำให้เรามีเงินกันบ้างครับอย่าลืมนะครับหลายคนนั้นไม่เคยได้ยินคำว่าแพลทินัมหลายคนเลือกทองมากกว่าแพลทินัมแต่จริงๆแพลทินัมมันสูงกว่าทองนะฮะแพลทินัมนั่นเองครับต่อไปก็คือโกลด์ก็คือสีทองสีทองมีอะไรบ้างครับ heart of gold she has a heart of gold ก็คือเธอนั้นใจบุญมีจิตใจที่เป็นสีทอง she has a heart of gold ครับการเก่งภาษาอังกฤษจะทำให้คุณนั้นมีโอกาสทองในการทำงานหาเงินได้มากขึ้นนะครับ it's a golden opportunity ครับ golden opportunity โอกาสทองครับพวกร้านทองเรียกว่า gold shop หรือว่า gold smith นะฮะ gold smith ก็คือพวกคนทำทองนะ gold shop หรือ gold smith นั่นนะครับไปซื้ออะไรกันได้บ้างครับ gold chain หรือ gold necklace ก็คือสร้อยคอทองคำหรือถ้าให้รวยเนี่ยนะครับไปซื้อ gold bars ก็คือนี่แหละครับก็คือทองคำแท่งเอาไปเก็บที่บ้านเลยนะฮะ รับรองก็อาจจะได้ตุนราคากันอีกนานครับต่อไปนะฮะ golden rule ครับ golden rule คือกฎเหล็กผู้หญิงที่ชอบนะครับก็คือชอบไปนะเกาะป๋ากินนะครับเขาเรียกว่า gold digger ครับพยายามจะขุดทองจากผู้ชายคนนี้นะฮะ gold digger ต่อไปคือ gold mine gold mine ไม่ได้แปลว่าทองของฉันแล้วนะฮะถึงแม้ว่า mine mine จะแปลว่าของฉันแต่ gold mine ก็แปลว่าเหมืองทองคำนั่นเองครับก็อยากจะฝากเรื่องนี้สุดท้ายจริงๆครับว่าบ้านเราเนี่ยนะครับฝรั่งทำมาตาบอดซี colorblind กันหรือเปล่าเพราะว่าทองคือ gold silver คือเงิน bronze คือทองแดงแต่ปรากฏว่าถ้าคุณนั้นมีรถสีเงินคุณจะเรียกรถของคุณว่าสี bronze หรือบางคน bronze เงินบางคนก็บอกว่ารถสีทองก็ bronze ทอง bronze เงิน bronze ทองฝรั่งถามมันเกิดได้ยังไงมันจะเอามารวมสีได้ยังไงเพราะสีรถของคุณนั้นถ้าเป็นสีเงินก็จะเป็น silver สีทองก็เป็น gold แต่ถ้าวันนี้ครับคุณรถหายฝรั่งถาม what happened คุณบอก I lost my car ฝรั่งถาม what color is your carจะได้ไปตามหารถด้วยกันชาติไทยบอก My car is a bronze Toyota Camry ฝรั่งทั่วโลกจะฟังเลยครับว่า Toyota Camry สีทองแดงเขาจะไปหาทั้งประเทศก็คงจะไม่เจอแล้วนะครับวันนี้ครับความรู้ง่ายๆเกี่ยวกับสีก็ทำให้เรานั้นเข้าใจภาษาอังกฤษมากขึ้นรวมถึงใช้ภาษาอังกฤษได้เยอะขึ้นและถูกต้องมากขึ้นนะครับ Everything about colors ก็เป็นสิ่งที่สำคัญจำกันเยอะๆนะครับ

0: ให้ทุกคนดูที่รูปภาพรูปที่หนึ่งมีรูปอะไรหมีจุ๊บอยู่ใช่ไหมรูปที่สองจดหมายรักใช่ไหมให้ทุกคนเอานัมเบอร์เลขหนึ่งสองสามสี่ให้ไปใส่หน้าคำศัพท์ข้างใต้นั่นน่ะเห็นไหม
1: Number one is bunch of flowers bunch of flowers
0: อันแรก bunch of flowers ช่อ
1: yeah.
0: ดอกไม้ช่อดอกไม้แหมช่อดอกไม้เขียนเลยนับเบอร์เท่าไหร่8ใช่ไหมต่อไปคือเขียนทำหมดหรือยังเขียนเสร็จหรือยัง
1: bunch of flower ที่ไ
0: หน bunch
1: where's a bunch of flower here any eight eh bunch of flower นี่ตรงนี้8Bunch of flower. Yes. Yes. Correct. Very good. What do you have? Okay, bunch. Correct. Next. Rose. Where is the rose? Yes. Correct. Next. Rose. Rose. Any?
0: Rose.
1: What is rose?
0: Rose แปลว่าดอกกุหลาบโอเคไหนดอกกุหลาบเบอร์อะไร
2: เบอร์สี่
0: อ่านเขียนเลยจ้ะต่อไปก็ heart แปลว่าหัวไหนหัวใจอันไหน12อ่านเขียนเลย and then present แปลว่าของขวัญอันไหนของขวัญเรียกว่า picture เฉย
1: ๆ yeah gift
0: ของขวัญพยายามมองให้ออกนะ
1: like this นะ
0: อัน
1: นี้อันนี้ this one present yeah that is present
0: แปลว่าของขวัญนะ present ต่อไปก็คือ card
1: what is a card
0: cardที่เราเรียกว่าการอะไ
1: รคริส
0: ทุกคนคิดว่า
1: card for Valentine's like this อะ
0: สอง
1: นี่เหรอ card
0: Okay,
1: this is a card
0: ต่อไปเป็น kiss แปลว่า
1: kiss
0: kiss
1: จุ๊บ
0: เนี่ยมีจุ๊บอยู่อ่ะ1ใช่ไหมต่อไปก็ช็อกโกแลตข้าวเป็นเค้กไหมโอเคอ่านเขียนผมต่อไปเป็น candle ที่มันเป็นแท่งยาวๆมีไฟโอเค
1: candle
0: ต่อไปก็ cupid เป็นคนที่แบบถือธนูอ่ะเด็กเล็กโอเคสาแล้วก็Valentine's Day ต่อไปก็คือ Valentine's Day วันที่14กุมภาเบอร์ไหนจ๊ะ
2: 7
0: โอเคเขียนไปเลย7 ต่อไปก็เค้ก
1: You like cake? Chop cake?
0: Cake chocolate cake
1: You like a cake?
0: เบอร์ไหนจ๊ะเค้ก
1: อร่อยมาก so yummy
0: ring แปลว่า

0: Hello everyone! Vocab Journey Kids Story. Today, I want to find a place to relax near Bangkok. It doesn't take much time to travel, so I'm on my way to Samutrakan province. I came here because I have a teacher friend named Ku Oh. She is a teacher who teaches at a water school. Huh? A water school? Today, I want to come and see with my own eyes the way of life of the Khlong Kalei community. Let's go! ครูโออยู่ไหนนะมาแล้วนะครับครูโอก็มาแล้วเอ๊ะตัวเล็กจังครูโอเด็กหรือเปล่าฮะครูโอผอมลงหรือเปล่าฮะไม่ใช่ครูโอเอ้ยสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับทีเช
0: ิร์ตครับ
1: ผมโต๊ดครับโคให้ผมมารับทีเชิร์ตไปเที่ยวครับ
0: อ๋อทีเชิร์ตเกรงเข้าใจผิดว่าเป็นคู่โอไม่ใช่เลยสุดยอดมากเลยนะครับหรือครับเป็นและครับเองด้วยแล้ววันนี้จะพาทีเชิร์ตไปเที่ยวที่ไหนครับ
1: จะพาทีเชิร์ตเกรงไปชมวิวชิมอาหารลงเรือครับ
0: โอ้โห
1: แล้วไปโรงเรียนกลางน้ำครับ
0: โอ้โ
1: หไปพักกลางน้ำครับ
0: โอ้มีหลายที่มีหลายอย่างหลายกิจกรรมจุดแรกที่เราจะไปเที่ยววันนี้ก็คือ
1: โรงเรียนกลางน้ำไปหาครูโอครับ
0: โรงเรียนกลางน้ำไม่ได้อยู่บนบกครับ Let's go พร้อมไปลงเรือครับ

0: ถึงแล้วโอ้โหสนุกมากแล้วปกติไปโรงเรียนยังไงครับ
1: มาด้วยเรือครับ
0: ด้วยเรือทุกวันใช่ไหมครับ
1: ใช่คร
0: ับ โอ้แล้วด้านหลังเราจะเรียกว่าคลองภาษาอังกฤษไม่อยากใช้คำว่า canal
1: canal
0: เก่งมากแล้วน้องโตครับชอบวิชาอะไรมากที่สุด
1: ศิลปะครับ
0: ศิลปะใช้คำว่า art โอ้เก่งจังเลยนะครับที่เราก็ประทับใจมากเพราะขับเรือก็เป็นและขับเองด้วยใครเป็นผู้สอนครับ
1: ยายครับยายอายุเยอะแล้วครับผมต้องดูแลยายครับ
0: แสดงว่าอยู่กับยาย
1: ใช่ครับ
0: แล้วตอนนี้ยายอยู่ที่ไหนครับ
1: อยู่ที่วัดล้างจานครับ
0: เป็นผู้ช่วยหรือเปล่า
1: ครับ
0: โอ้เก่งมาก
1: เดี๋ยวผมจะพาไปหายายครับแต่ก่อนอื่นเราไปหาครูโอก่อนครับ
0: โอเคงั้นเราจะไปชมโรงเรียนไปก่อนครับ Let's go
1: ถึงแล้วครับ
0: ถึงแล้ว
1: เรียนวัดศรีคงคารามครับ
0: โอ้สุดยอดมากเลยฮะว้าวเป็นครั้งแรกในชีวิตที่เจอโรงเรียนกลางน้ําเราจะตั้งชื่ออะไรดีนะภาษาอังกฤษจะพูดว่ายังไงอ่ะ floating school ไปครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: โอ้ครูโอไม่ได้เจอนานๆเป
2: ็
0: นยังไงบ้างครับ How are you
2: I'm fine How about you
0: I'm good ที่โรงเรียนครับทั้งหมดมีนักเรียนกี่คนครับ
2: 28คนค่ะส่วนใหญ่นักเรียนจะอาศัยอยู่ในคลองข้างในค่ะก็จะนั่งเรือออกมาโรงเรียนค่ะ
0: ถือว่าเป็นโรงเรียนเล็กๆแน่นอนครับ
2: ใช่ค่ะโรงเรียนขนาดเล็กครูโอก็จะสอนตั้งแต่ชั้นป.1ถึงป.6ค่ะ
0: โอเค
2: ในรายวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ค่ะ
0: อยู่กลางน้ำน้ำท่วมบ่อยไหมครับ
2: ก็บ่อยค่ะโรงเรียนของเรานะคะจะได้รับอิทธิพลในเรื่องของน้ําทะเลหนุนสูงขึ้นนะคะมาท่วมสนามหรือโรงอาหารค่ะนักเรียนก็จะไม่สามารถทํากิจกรรมกลางแจ้งได
0: ้แล้วอยากรู้นิดนึงนะครับ
2: ค่ะ
0: น้องโต๊ดเป็นนักเรียนแบบไหนครับ
2: น้องโต๊ดจะเป็นเด็กดีขยันตั้งใจเรียนค่ะและมีจิตอาสาค
0: ่ะโอเคมีหลายคําเลยสอนให้นิดนึงขยันใช้คําว่า diligent
1: diligent
0: เก่งมากคำต่อไปครับตั้งใจเรียนก็คือ determined
1: determined
0: สุดยอดและสุดท้ายก็จิตอาสา volunteer
1: volunteer
0: เก่งมากแล้วปกติน้องโตชอบทำกิจกรรมอะไรบ้าง
2: ถ้าช่วงพักกลางวันเขาก็จะชอบเตะฟุตบอลกับเพื่อนๆค่ะ
0: ชอบด้วยเก่งไหมครับแล้ววันนี้ครูโอจะพาทีเด็กไปเที่ยวและชมโรงเรียนถูกไหมครับ
2: ใช่ค่ะเดี๋ยวจะมีไกด์ตัวแทนนำเที่ยวนะคะคือน้องโต๊ดจะพาทีเชอร์ไปเที่ยวเยี่ยมชมโรงเรียนของเราค่ะ
0: ดีมากเลยนะครับแต่ก่อนอื่นทีเด็กก็หิวข้าวเริ่มหิวนะครับมีร้านอะไรดีแนะนำหน่อย
2: มีค่ะเดี๋ยวงั้นจะให้น้องโต๊ดนะคะพาทีเชอร์ไปทานข้าวที่ร้านลุงปีชาใกล้ๆโรงเรียนนี้ค่ะ
0: โอเคน้องโต๊ด
2: งั้นครูโอขอตัวไปทำภารกิจในเมืองก่อนนะคะ
0: ได้เลยครับเตรียมตัวเตรียมใจเดี๋ยวจะพาที่จะไปเที่ยวและที่หลังเราจะกินข้าวดีไหมครับ
1: ดีคร
0: ับ โอเค let's go ไป

0: ถึงแล้วโอ้เกือบลืมตัวครับทางบ้านอย่าลืมนะเรามี quiz challenge ตั้งใจฟังคำศัพท์เกี่ยวกับอาหารทะเลน่ากินและน่ารู้นะตอบคำถามที่หลังเดี๋ยวน้องโต๊ดร้านนี้อร่อยที่สุดใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับอร่อยที่สุด
0: งั้นแนะนำเมนูอะไรดีครับ
1: ข้าวผัดกุ้งครับ
0: โอเคเดี๋ยวสอนให้นิดนึงนะครับคำว่าร้านอาหารลองพูดนะ restaurant เก่งมากข้าวผัดก็คือ fried rice สุดยอดตัวอ่อนชัดเจนครับกุ้งภาษาอังกฤษว่า shrimp ได้อยู่แต่ถ้ามันยากไปมีคำอื่นด้วย prawn ใช่แล้วนะ prawn หรือ shrimp แปลว่ากุ้งแล้วนอกจากนี
1: ้ปลาหมึกทอดกระเทียมคร
0: ับ โอ้น่าเก่งมากเลยอ่ะสอนคำว่าปลาหมึกใช้คำว่า squid เก่งมากแค่นี้ที่ดูโอ้โหอยากกินแล้วมีอะไรไหมแบบพิเศษมีไหม
1: หอยแครงลวกครับ
0: โอ้หอยแครงลวกโอ้อยากกินครับสอนให้หอยแครงคือคักโกแต่ถ้าหอยเชลล์ทั่วไปใช้คำว่า scallopน้องต้องระวังใช้คำว่า shell ไม่ได้แปลว่าหอยรู้หรือเปล่า shell แปลว่ากระดองอันนั้นกินไม่ได้ปันจะหักข้างหน้านะครับสั่งอาหารต่างประเทศอย่ามาพูดว่าโอ้ I want some shell please เดี๋ยวเด็กเสิร์ฟกลับมาพร้อมกับเปลือกหอยไม่มีเนื้อให้กินครับงั้นใช้คำว่า cargo หรือ muscle หรือ scallop มีหลายคำเลยครับค่อยสั่งอาหารด้วยสั่งอะไรก็ได้เดี๋ยวทีเจอร์เกรกจะกินให้หมดครับ
1: ป้าแต๋วครับผมสั่งอาหารหน่อยครับเอาข้าวผัดกุ้งครับหอยแครงลวกครับปลาหมึกทอดกระเทียมครับ
0: เยอะแล้ว2คนเรากินให้หมดหรือเปล่า
1: หมดคร
0: ับงั้นสอนนิดนึงกินให้หมดภาษาอังกฤษว่า eat your food หรือใช้คำว่า clear your plate เก่งมากแล้วคำว่าอร่อยไม่อยากใช้คำว่า yummy delicious แล้วน้องโตชอบกินอาหารทะเลอะไรบ้างครับ
1: หอยแครงครับ
0: หอยแครงแล้วที่นี่ครับมีสถานที่ท่องเที่ยวอะไรบ้างน่าไปครับ
1: เมืองโบราณครับตลาดบางน้ำผึ้งครับ
0: โอ้ทีเจอร์เกรกรอไม่ได้หิว
2: หอยแครงครับ
0: พอดีเลยหอยแครงแล้วที่นี่ก็มีการจับหอยด้วยถูกไหมครับ
1: มีครับมีหอยครับใกล้ทะเลครับ
0: โอ้แล้วใครเป็นคนจับหอยครับ
1: ผมนักกุมหอยครับผมเองครับ
0: ตัวเล็กจับได้เหรอ
1: จับได
0: ้โอ้ทีเจอร์ก็กลัวจะจมน้ำสูงแค่นี้ว่ายน้ำเป็นไหมครับ
1: เป็นครับ
0: งั้นใช้คำว่า I can swim เก่งมากถูกแล้วนะแล้ววันละจะจับหอยเยอะแค่ไหน
1: 50 โล
0: 10 โลก็เยอะอยู่ค่ายดีไหมฮะ
1: ดีครับ
0: ก็โอเคจะได้สร้างรายได้พิเศษหรือว่า extra income โอ้ยายต้องดีใจแน่นอนครับ
1: คร
0: ับ แล้วน้องโตครับปกติงมหอยจับหอยที่ไหนบ้างครับ
1: ที่วังครับ
0: ที่วังโอ้โหที่เป็นคนทำมัน
1: จับหอยที่วังครับหรือฟาร์มหอยครับ
0: โอ้เป็นคนระวังเลยนี่ฝรั่งไม่เก็ตนะครับสอนคำว่าวังไม่อยากใช้คำว่า palace ถูกต้องครับแต่ถ้าเป็นวังหอยซึ่งเป็นฟาร์มหรือว่าเป็นสถานที่นั้นใช้คำว่า cargo farm เก่งมาก
1: ป้าแต๋วครับอาหารที่สั่งได้ยังครับ
0: มาแล้ววางได้เลยครับขอบคุณมากโอ้น่ากินมากเลยอ่ะข้าวผัดหอยแครงปลาหมึกทอดกระเทียมกินหมดหรือเปล่า
1: หมด
0: สินั้นก่อนจะกินข้าวสอนให้นิดนึงนะคำว่าทานให้อร่อยใช้คำว่า enjoy your meal ถูกต้องครับงั้นเริ่มจากเมนูนี้นะครับข้าวผัดกุ้ง shrimp fried rice โอเคแล้วก็หอยแครงลวกหรือ
1: cockles
0: เมนูสุดท้ายปลาหมึกทอดกระเทียม squid
1: with garlic
0: โอเคนี่จะเรียกว่าน้ำจิ้มทะเลเรียกว่า seafood sauce เก่งมากต้อดว่ายังไงครับ
1: อร่อยครับ
0: โอ้อร่อยดีครับเมนูต่อไปหอยแครงทีเจอร์ก็แกะไม่เป็นแกะให้หน่อยได้ไหม
1: ได
0: ้
1: คร
0: ับ โอ้สดมากเลยครับว้ายโอ้ชิมดูครับ try it ็นยังไงบ้างครับโอ้โหยกนิ้วให้นิ้วโป้งด้วยอร่อยอร่อยเผ็ดไหมครับไม่เผ็ดแน่ใจเหรอไม่เผ็ดโอ้โหเปรี้ยวแต่อร่อยปลาหมึกทอดกระเทียมลองเลยครับนี
1: ่ครับ
0: ยินดีเสมอครับกินพร้อมกันนะปลาหมึก ready 1 2 3 ไปอร่อยแล้วหลังจากนี้กินให้เสร็จกินให้หมดโต๊ะจะพาทีจะแกรกใบที่ไหนครับ
1: วางหอยครับ
0: วางหอยโอเค
1: เดี๋ยวผมขอไปรับยายก่อนนะครับ
0: ได้เดี๋ยวเราจะไปด้วยกันจะได้พบกับคุณยายอ่ะกินให้หมดClear your plate. น้องโต๊ดโอ้โห This young man is really extraordinary. He is a lovely and admirable child who is diligent and likes to help others. He is also very grateful. I'm really curious to see how good this one is. Now, let's go back to น้องโต๊ด's palace. Follow me. วิ่งนั่นคุณยายหรือเปล่า
1: ใช่ครับ
0: เจอแล้วคุณยายคุณยายสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้เจอแล้วกวาดคนเดียวเลยครับโอ้ทีจูแกงจะเป็นผู้ช่วยเดี๋ยวผมว่าไปกวาดที่บ้านดีกว่าไปไหมครับ

0: เออแล้วฟังนี้นะครับ
1: วังครับ
0: วังหอย
1: ใช่คร
0: ับเออไปคุยในร่มดีกว่าครับ
1: เชื่อครับนี่วังที่เราจะงมหอยกันครับแต่ผมขอไปเตรียมตัวเตรียมอุปกรณ์ก่อนนะครับ
0: ได้เลยครับเดี๋ยวจะคุยกับยายเชิญเลยครับน้องโต๊ดบอกว่าอยู่ด้วยกัน2คนถูกไหมครับ
2: ใช
0: ่แล้วเลี้ยงหลานตั้งแต่อายุเท่าไหร่ครับ
2: ออกโรงพยาบาลเลยค่ะ
0: โอ้ตั้งแต่แรกเลย
2: ค่ะ
0: แล้วน้องโต๊ดเป็นผู้ช่วยที่ดีถูกไหม

0: ฮะ
1: ค่ะ
0: น้องโต๊ดบอกว่าขยันตั้งใจเรียนครับถามนิดนึงนะครับน้องโต๊ดเป็นแบบไหนเป็นยังไงบ้างครับ
1: นิสัยนั่นค่ะ
0: เป็นเด็กดีถูกไหมครับขยัน
1: จ้ะ
0: รักหลานแค่ไหนครับ
1: รักเท่าฟ้า
0: เท่าฟ้าใช่แล้วนะครับเห็นเป็นเด็กดีแล้ววันนี้ที่จะเกิดขออนุญาตนะครับเป็นผู้ช่วยได้ไหมครับ
1: ได
0: ้ใช่แล้วนะครับคุณยายวันนี้ผมก็ตั้งใจหาหอยเก็บหอยและกินหอยไม่ได้กินครับเดี๋ยวจะขายและฝากรายได้พิเศษแต่ใส่ชุดแบบนี้โอ้โหไม่น่าเลยขออนุญาตนะครับเปลี่ยนชุดข้างในได้ไหมครับ
1: ได้ค่ะ
0: โอเคเราจะไปด้วยกันครับ
2: พี่เชอร์เกฟครับพร้อมจะงมหอยไหมครับ
3: พร้อมที่สุดในโลกโอ้โหดูจากชุดนะครับ
0: แต่ก่อนจะทำสอนคำว่างมหอยภาษาอังกฤษว่า search
2: search
0: คำนี้แหละครับ search ก็คือหาให้เจอแล้วมีอุปกรณ์อะไรบ้างครับ
2: มีถุงมือแล้วก็กะลอนครับ
0: ถุงมือก็คือ gloves
2: gloves
0: เก่งมากแล้วรู้หรือเปล่าคำว่าแกลอนภาษาอังกฤษว่า gallon
2: gallon
0: ใช่ไม่เปลี่ยนครับแล้วมีคำถามด้วยนะครับการเลี้ยงหอยต้องทำอะไรบ้าง
2: ก็คือเราต้องเอาไซส์เล็กครับเอาไปหวานแล้วก็เลี้ยงให้ได้5เดือนครับแล้วก็เอาขึ้นมาขายได้เลยครับ
0: แล้วอยากรู้นะหอยกินอะไรบ้าง
2: หอยกินพวกเศษที่เขาระบายน้ำออกเข้ามาครับพวกเศษกุ้งแห้งๆครับ
0: จะรู้ได้ไงนะครับมันพร้อมที่จะขายออกพูดถึงขนาดมันต้องรอใหญ่แค่ไหนครับ
2: ประมาณไซส์กลางไซส์ใหญ่ครับ
0: แล้วปกติน้องโต๊ดช่วยยายงมหอยวันไหนบ้างครับ
2: เสาร์อาทิตย์ครับ
0: วันเสาร์อาทิตย์วันหยุดพอดี
2: ใช่ครับ
0: อ๋อแล้วครับวันนี้แม้ว่าไม่เป็นวันเสาร์อาทิตย์เราจะลงในน้ําและหาให้เจอเยอะๆจะได้สร้างรายได้พิเศษด้วยหรือว่า extra income โอเคแล้วมีขั้นตอนอะไรบ้างถ้าเราเจอเก็บหอยทํายังไงครับ
2: คือเราลงไปในน้ําใช่มั้ยครับแล้วเราก็กวนๆหาหอยครับถ้าเราเจอแล้วก็หยิบใส่กะลอนเลยครับ
0: โอเคเดี๋ยวสอนนิดนึงครับทางบ้านFirst we go in the second we search จําได้นะ search for the cockles third put it in the gallon แล้วมองเห็นหรือเปล่าในน้ํามันมืดเลย
2: ไม่เห็นครับเราต้องกวนๆหาครับ
0: อ๋อใช้ความรู้สึกนะครับเจอแล้วก็หยิบขึ้นมาใส่ในแกลลอนแล้วในน้ํามีหอยอะไรบ้างครับ
2: หอยแครงครับหอยนางรมครับ
0: อุ้ยหอยนางรมสอนให้คํานี้ก็คือ oysterแสดงว่ามี2สายพันธุ์อยู่ในน้ําวันนี้เราจะเก็บหอยอะไรบ้างครับ
2: หอยแครงครับ
0: หอยแครงถึงเวลาแล้วครับเราจะลงในน้ํา Let's do it ไปโอ้โหไม่น่าเชื่อนะครับว่าการจับหอยมันง่ายขนาดนี้ตอนแรกที่จะกระเองคิดว่ามันจะยากเพราะต้องลงในน้ํามันมืดมองไม่เห็นโอ้ดูสิครับเต็มไปเลยนะดูในมือนี่หลายตัวเลยต้องลองครับเย้เรียบร้อยนะครับวันนี้เราได้หอยเยอะมากคุณผู้ชมดูสิมันเยอะแค่ไหนนี่คิดว่ายังไงวันนี้เราได้กี่กิโลครับ
2: 10โลครับ
0: 10โลโอ้แล้วใครที่ตลาดโลละเท่าไหร่ครับ
2: โลละ20บาท
0: 20บาทตกลงแล้วจะได้ประมาณ200โอ้ดีใจมากแล้วเงินที่เราได้เอาไปทำอะไรครับ
2: เอาไปให้ยายครับแล้วก็รางวัลของผมก็20บาทครับ
0: เก่งมากก็เป็นเด็กดีขยันและช่วยคุณยายเสมอวันนี้เราได้หอยพันอะไรบ้าง
2: แครงครับ
0: หอยแครงภาษาอังกฤษว่าคักโก
2: คักโก
0: ถูกต้องโอเคและพูดถึงขนาดหรือว่าไซส์เริ่มจากขนาดเล็กๆเจอหรือเปล่าเจอไหมครับ
2: เจอครับ
0: ขอดูหน่อยโอ้น่ารักตัวเล็กใช้คำว่า small
2: small
0: เก่งมากขนาดกลางใช้คำว่า medium
2: medium
0: โอเคและจะมีขนาดใหญ่ด้วยนี่โอ้ใหญ่มากเลยครับมีสองคำใช้คำว่า big
2: big
0: large
2: large
0: ใหญ่กว่านี้มีหรือเปล่ามีไหมแต่ยักษ์ใหญ่แบบโอ้นี่แหละนะครับใหญ่มากใช้คำว่า jumbo
2: jumbo
0: ถูกต้องครับน้องโตครับโตขึ้นมาอยากเป็นอะไรครับ
2: นักบินอวกาศครับ
0: นักบินอวกาศภาษาอังกฤษว่า astronaut
2: astronaut
0: ตั้งใจเรียนขนาดนี้ที่จะเรียกว่าเป็นไปได้น้องโตครับวันนี้เป็นวันที่ดีสำหรับผมไม่เคยคิดมาก่อนจะได้เจอ โรงเรียนกลางน้ำวัดกลางน้ำและจะได้มีโอกาสไป

0: ขอยประทับใจมากเพราะน้องขยันตั้งใจเรียนและเป็นผู้ช่วยที่ดีมีน้ำใจเป็นไกด์ที่ดีด้วยครับขอบคุณมากแล้ววันนี้ Teacher Greg จะซื้อหอยทุกตัวเลยกลับบ้านเดี๋ยวจะฝากเงินด้วยเอาไปให้ยายดีไหมครับ
1: ดีครับ
0: ก่อนจะกลับบ้านฝากอีกหนึ่งประโยคที่น่ารู้นะครับเช่นลูกค้าครับสนใจหรือเปล่าซื้อหอย Do you wanna
1: Do you wanna
0: Buy some cockles
1: Buy some cockles
0: เก่งมากนั้นช่วย Teacher ลุกจากน้ำด้วย Let's go Today I got to know and learn about the life story of Nong Thot a 10-year-old boyWho earns extra money for fishing for shellfish to help his grandmother. What he did was greater than himself. He was determined to study because he believed that it would make grandma comfortable in the future. I hope this kid's thoughts can pass on inspiration to everyone. See you next time on a journey to the fascinating stories of Thai children. สวัสดีครับ คำถาม Quiz Challenge วันนี้ถามว่าคำศัพท์ไหนข้อใดไม่ได้แปลว่าหอย A scallop B cock C cockroach tick tock tick tock tick tock เฉลยคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อ C cockroach เพราะ cockroach แปลว่าแมลงสาบโอ้โหกินไม่ได้ไม่สะอาดเลยครับส่วน scallop คือหอยเชลล์และ cockle ก็คือหอยเครง2 อย่างนี้เป็นหอยที่เราสามารถกินได้อร่อยด้วยครับโต๊ะโต๊ะรถเป็นอะไรครับรถเสียสตาร์ทไม่ติดมาให้ที่จะช่วยอะไรไหม

0: ในทุกพื้นที่ของประเทศไทยมีประเพณีประจำปีที่คอยบอกเล่าเรื่องราวรากเหง้าความเชื่อและวิถีชีวิตของผู้คนบางประเพณีโด่งดังไปทั่วโลกแต่บางประเพณียังเป็นอันซีนที่รอให้เรามาสัมผัสเสน่ห์อันลึกซึ้งวันนี้ French Fry จะพาคุณไปรู้จักกับประเพณีไทยที่สืบทอดมายาวนานนับศตวรรษซึ่งเป็นเสน่ห์อีกมุมนึงของความเป็นไทยค่ะ
1: เริ่มต้นปีใหม่ไทยในช่วงกลางเดือนเมษายนของทุกปีตรงกับประเพณีสงกรานต์ประเพณีไทยอันงดงามที่ไม่ใช่เพียงแค่การสาดน้ำเพื่อความสนุกสนานแต่ยังสะท้อนคุณค่าของความกตัญญูกตเวทีของคนไทยต่อบรรพบุรุษโดยสงกรานต์ในประเทศไทยได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นรายการในบัญชีตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้จากองค์การยูเนสโกเมื่อวันที่6ธันวาคม2566จากฤดูร้อนสู่ฤดูฝนเป็นเวลาเริ่มต้นของฤดูการเพาะปลูกคนไทยโดยเฉพาะในภาคอีสานหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนอกจากหาแหล่งน้ำตามธรรมชาติสำหรับทำเกษตรกรรมแล้วยังมีประเพณีบุญบั้งไฟที่แสนสนุกสนานเพื่อขอน้ำฝนจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ช่วยสร้างขวัญและกำลังใจในการดำรงชีวิตการอุปสมบทหรือว่าการบวชเป็นประเพณีสำคัญในการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่สังคมไทยผู้ชายที่บวชจะได้เรียนรู้พระธรรมคำสอนและยังถือเป็นการแสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณการบวชนิยมจัดขึ้นก่อนช่วงเทศกาลเข้าพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนกรกฎาคมของทุกปีเนื่องจากมีความเชื่อว่าพระสงฆ์ที่ได้บวชและอยู่จำพรรษาครบ3เดือนจะได้รับกุศลอย่างสูงหลังจากช่วงเวลาการเข้าพรรษาสิ้นสุดลงถึงช่วงออกพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนตุลาคมของทุกปีทุกพื้นที่ของประเทศไทยกลับมาคึกครื้นสนุกสนานอีกครั้งด้วยหลากหลายประเพณีทอดกฐินเป็นบุญใหญ่ที่ทำได้ปีละครั้งเท่านั้นค่ะเสียงกลองยาวสนั่นขบวนแห่คึกคักผู้ใหญ่และเด็กๆเต้นยิ้มกันตลอดทางถูกก้าวย่างของขบวนกฐินเปี่ยมด้วยแรงศรัทธาในการบำรุงพระพุทธศาสนางานบุญตาลก๋วยสลากของชาวล้านนานำเครื่องทายทานใส่ก๋วยซึ่งเป็นภาชนะสารแขวนขึ้นสูงก่อนถวายให้ผู้มีบุญจับสลากชี้ให้เห็นถึงความศรัทธาและการร่วมแบ่งปัน

ของคนในชุมชนหากคุณไปท่องเที่ยวทางภาคใต้มีประเพณีชักพระจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีขบวนชักพระทางน้ำซึ่งหาได้ยากเรือพระที่ตกแต่งประดับประดาอย่างสวยงามประดิษฐานพระพุทธรูปแล่นไปกลางแม่น้ำตาปีสะท้อนแรงสัตว์ทั้งงดงามและด้วยวิถีชีวิตที่ผูกพันกับสายน้ำการแข่งเรือยาวเป็นอีกหนึ่งประเพณีที่สร้างสีสันให้ท้องถิ่นเรือแข่งแต่ละลำยาวกว่า20เมตรมีฝีพายนับ10ชีวิตต้องพายให้พร้อมเพรียงสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวเพื่อคว้าชัยชนะมาครอบครองหลังจากนั้น1เดือนถึงเวลาของประเพณีลอยกระทงผู้คนต่างประดิษฐ์กระทงจากต้นกล้วยและดอกไม้อย่างประณีตงดงามโดยประเพณีลอยกระทงในบางพื้นที่อาจมีความพิเศษมากกว่าที่อื่นไม่ว่าจะเป็นการลอยโคมยี่เปงล้านนานับพันนับหมื่นลูกขึ้นสู่ท้องฟ้ายามค่ำคืนหรือประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟที่จังหวัดสุโขทัยแสงไฟนับพันจะแต่งแต้มอยู่ตามโบราณสถานงดงามดั่งสวรรค์บนพื้นดินนี่คือเสน่ห์ที่ต้องเห็นด้วยตา

ทุกปลายปีชาวม้งกลุ่มชาติพันธุ์หนึ่งทางภาคเหนือจะกลับหมู่บ้านเพื่อฉลองปีใหม่ในชุดประจำเผ่าที่ปักด้วยมืออย่างประณีตเสียงขลุ่ยเสียงเข่งหรือว่าแคนม้งและการละเล่นโยนลูกช่วงสร้างความอบอุ่นและความรักระหว่างหนุ่มสาวประเพณีไทยคือพลังอ่อนโยนที่ล้อมรวมผู้คนเข้าด้วยกันไม่ว่าจะเป็นประเพณีระดับชาติท้องถิ่นหรือของกลุ่มชาติพันธุ์ล้วนมีเสน่ห์และเรื่องราวที่รอให้เราไปค้นพบคุณล่ะพร้อมเปิดใจสู่มนต์เสน่ห์ของประเพณีไทยอันศิลป์แล้วหรือยัง

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

สวัสดีค่ะขอต้อนรับกลับเข้ามาสู่ The Speech Idol นะคะซึ่งในสัปดาห์นี้ต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราว่ากันด้วยเรื่องของคนกินเยอะจนเป็นอาชีพนะคะแต่ในสัปดาห์นี้ตรงกันข้ามค่ะเอ๊ะจะเรียกว่าตรงกันข้ามก็อาจจะไม่ใช่เพราะจริงๆเกี่ยวกับเรื่องของการกินเยอะและเป็นอาชีพเหมือนกันนะคะแต่การกินเยอะของเขาเนี่ยต่างจากพีทค่ะน้องพีทเนี่ยกินเยอะแล้วโอ้สุขภาพก็ยังดีอยู่แต่ผู้หญิงคนนี้ค่ะเขาเป็นเทรนเนอร์แต่มันมีช่วงหนึ่งที่เขามีปัญหาเรื่องของการกินนะคะที่เรียกว่าเป็น eating disorder หรือ binge นะคะคือกินเยอะกินปุ๊บรู้สึกผิดเครียดทำอะไรกินต่อแล้วมันจะเป็นวงจรแบบนี้จนทำให้เขาเรียกว่าเป็นโรคเลยนะคะน้ำหนักของเธอก็พุ่งขึ้นมาแล้วมันเดือดร้อนการทำงานในชีวิตของเธอมากเพราะเธอคือเทรนเนอร์แต่เวลาที่เราเจอปัญหาคนส่วนใหญ่จะเป็นไงคะโอ้เอาปัญหามาทับถมตัวเองแล้วก็ถอยหลังแต่ผู้หญิงคนนี้ไม่ใช่เลยค่ะผู้หญิงคนนี้ใช้ปัญหาที่ตัวเองมีแล้วการแก้ปัญหานั้นของตัวเองได้มาสร้างเป็นเพจที่ชื่อว่า See You Fit Girl เพจนี้ให้ความรู้กับผู้หญิงนะคะในเรื่องสุขภาพทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการกินฮอร์โมนรวมไปถึงการออกกำลังกายเพราะวันที่เธอเคยผ่านมันมาได้เธอรู้ว่ามันยากยังไงแล้ววันนี้เธอก็เอาสิ่งนี้มาส่งมอบให้กับผู้คนต่อใครนะคะที่อยากจะทำเพจของตัวเองลองดูนะคะว่าเราจะได้แรงบันดาลใจจากผู้หญิงคนนี้แน่นอนการที่เรามีปัญหามันอาจจะเป็นโอกาสแห่งอาชีพในอนาคตที่สร้างอาชีพให้กับเราและก็ช่วยเหลือคนอื่นได้อย่างเธอคนนี้ค่ะน้องแมท See You Fit Girl ค่ะ

สวัสดีค่ะแมทนะคะพิมออนโมคาสมิธค่ะปัจจุบันนะคะแมทก็เป็น personal trainer นะคะแล้วก็เป็นบล็อกเกอร์แล้วก็เป็นเจ้าของเพจ See You Fit Girl ค่ะแล้วก็เป็นโค้ชนะคะของ Club Wings แล้วก็เป็นโค้ชของรายการขอขยับไทย PBS ด้วยค่ะทีนี้นะคะก่อนที่จะมาถึงวันนี้ได้เนี่ยแมทก็ผ่านอะไรมาเยอะมากค่ะตัวแมทเองเนี่ยนะคะก็เริ่มนะคะเป็นเด็กผู้หญิงธรรมดาคนนึงเลยที่หาตัวเองไม่ค่อยเจอค่ะตอนนั้นเนี่ยจําได้ว่าอายุประมาณ21นะคะเราเรียนนิเทศนะคะซึ่งเราก็เป็นเด็กที่ไม่ค่อยชอบเรียนหนังสือเท่าไหร่รู้สึกว่าไม่ได้มีแพชชั่นกับสิ่งนี้นะคะแต่ทีนี้เนี่ยวันนึงนะคะแมทก็เจอสิ่งที่แมทชอบโดยบังเอิญค่ะก็คือเป็นปิดเทอมนึงนะคะก่อนที่แมทจะไปฝึกงานแมทก็ว่างมากเลยค่ะทุกคนเราไม่ได้เป็นคนที่มีแพชชั่นกับอะไรไม่ได้เป็นเด็กที่ป๊อปปูล่าเป็นเด็กกิจกรรมอะไรเงี้ยไม่ใช่เลยวันนั้นเราก็คิดว่าเรามาหาอะไรทำให้มันเป็นประโยชน์ดีกว่าแล้วตอนนั้นเนี่ยเราก็เหมือนเด็กผู้หญิงธรรมดานะคะก็คือมีความอ้วนบ้างไม่พอใจส่วนนั้นไม่มั่นใจส่วนนี้ก็เลยตัดสินใจได้ว่างั้นเรามาออกกำลังกายดีกว่าทีนี้จุดเปลี่ยนเนี่ยมันมาถึงว่าวันนึงมันเป็นช่วงที่เราจะต้องฝึกงานแล้วก็จะขึ้นปี4เราก็จะต้องเริ่มตัดสินใจแล้วว่าเอ๊ะฉันจะทำอาชีพอะไรดีตอนนั้นเนี่ยแมทออกกำลังกายจนเริ่มเห็นผลแล้วนะคะแมทก็เลยคิดว่าฉันชอบสิ่งนี้มากเลยอะรู้สึกว่าเราสามารถตื่นมาทำสิ่งนี้ได้ทุกวันไม่เหมือนการเรียนเลยปกติเนี่ยถ้าจะไปเรียน9โมงคือไม่อยากไปแล้วแต่ว่าฟิตเนสเนี่ยตื่นมาเข้าได้ตั้งแต่7โมงเช้าก่อนไปเรียนก็เลยคิดว่าโอเคงั้นเราไปเรียนเป็นเทรนเนอร์ดีกว่าเพราะว่าเราอยากจะทำอาชีพนี้จริงๆนะคะดังนั้นเนี่ยแมทก็เลยไปเรียนนะคะเป็นเทรนเนอร์ซึ่งเป็นสถาบันที่เทรนเนอร์ทุกคนเนี่ยจะต้องผ่านการเรียนพวกนี้นะคะเพื่อที่จะได้ใบที่รับรองใบเซอร์ติฟายนะคะก็เป็น certified personal trainer ที่สามารถเทรนได้ทั่วโลกนะคะแล้วปรากฏว่าพอเราเริ่มทำเป็นเทรนเนอร์เนี่ยความกดดันเนี่ยมันก็เริ่มมีมากขึ้นเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยถึงแม้จะยังไม่ได้สร้างเพจนะคะแต่ว่าแม่ก็โพสต์รูปออนไลน์ว่าอู้เราหุ่นดีนะเรามีความแบบฟิตนะอะไรเงี้ยแต่ปรากฏว่าเบื้องหลังค่ะมันกลายเป็นว่าเราเนี่ยมีปัญหากับตัวเองหนักมากถ้าย้อนไปตอนนั้นอาจจะยังไม่มีคนนะคะพูดถึงเรื่องของ eating disorder หรือว่าโรคเกี่ยวกับการผิดปกติเกี่ยวกับการกินนะคะซึ่งแมทเนี่ยเป็นในช่วงนั้นนะคะแมทเนี่ยต่อหน้าสื่อต่อหน้าเพื่อนๆแมทก็จะกินของที่เฮลตี้ลงรูปอกไก่ไปเทรนลูกค้าก็จะบอกลูกค้าว่าอุ๊ยต้องกินแบบนี้นะแบบนี้ออกกําลังกายแบบนี้แต่พอเรากลับไปอยู่ที่บ้านนะคะเราก็กินจนหยุดไม่ได้แล้วมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากมากๆนะคะที่เราเป็นเทรนเนอร์แล้วก็เราเริ่มอ้วนขึ้นนะคะจากนั้นเนี่ยแมทก็มีความคับข้องใจเกี่ยวกับเรื่องนี้มาอยู่สักพักใหญ่เลยจนตัดสินใจว่าเราจะเปิดเพจนะคะเนื่องจากว่าเราเนี่ยแก้ปัญหาตัวเองมาได้ในระดับนึงแล้วเราก็ตั้งใจที่จะแชร์ปัญหาแล้วก็วิธีแก้ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ให้กับผู้หญิงคนอื่นๆที่เริ่มออกกําลังกายเหมือนเราและคิดว่าวันนึงเขาก็อาจจะเจอปัญหานี้ดังนั้นนะคะเพจ See You Fit Girl ก็เลยเกิดขึ้นค่ะแต่ทีนี้เนี่ยแมทคิดว่าจุดของ See You Fit Girl ที่มันทำให้คนรู้จักมากขึ้นแล้วก็ได้ประโยชน์จากมันมากขึ้นเนี่ยก็คือว่าพอแมทอายุประมาณ25ร่างแมทพังมากพังในขณะที่ว่าแมทเนี่ยนอนตอนกลางคืนเนี่ยแมทนอนไม่ได้แมทจะนอนตี3ทุกคืนแมทจะนอนไม่หลับแล้วก่อนนอนแมทก็จะต้องกินจังฟู้ดและนอกจากนี้เนี่ยตอนที่แมททํางานอยู่เนี่ยทําเพจคู่กับเทรนเนอร์เนี่ยมันหนักมากตอนกลางวันแมทจะเทรนตอนกลางคืนแมทจะไปนั่งทําคอนเทนต์ซึ่งแมทจะนั่งทําคอนเทนต์อยู่ข้างนอกที่คาเฟ่ที่เปิด24ชั่วโมงอยู่เงี้ยชีวิตแมทจะวนลูปอยู่อย่างนี้นะคะจนวันนึงเราอ้วนมากก็ได้รับคําคอมเมนต์ต่างๆนานาสายตาที่เดาเราเพราะว่าเวลาที่เราเดินไปเทรนที่ไหนแล้วเราบอกเขาว่าเราอ่ะเป็นเทรนเนอร์แต่ทำไมเธออ้วนทีนี้แม่ก็เลยรู้สึกว่าโอเคไม่ไหวแล้วฉันต้องรักษาตัวเองแม่ก็เลยไปตรวจนะคะฮอร์โมนเรื่องของฮอร์โมนปรากฏว่าแม่ไปหาหมอเนี่ยเจาะเลือดแม่เสร็จปุ๊บออกมาบอกว่าคุณอะมีฮอร์โมนเพศหญิงเหมือนผู้หญิงที่หมดวัยประจำเดือนแล้ว คือฮอร์โมนต่ำมากซึ่งพอฮอร์โมนต่ำมากสิ่งที่ออกมาในตอนนั้นเนี่ยบินช์อีติ้งไม่หยุดนะคะมันเป็นเรื่องของความเครียดเรื่องของฮอร์โมนบินชีตติ้งเกี่ยวกับฮอร์โมนสิวแมทเนี่ยขึ้นตลอดเวลาดังนั้นเนี่ยแมทก็เลยตัดสินใจที่จะรักษาฮอร์โมนของตัวเองนะคะแล้วก็ผ่านเจอร์นี่มากมายเลยทีนี้
หลายๆคนเนี่ยคิดว่าเวลาที่เราอยู่ในโมเมนต์ที่มันมีปัญหามากๆเราจะต้องจมไปกับปัญหาซึ่งแมทอ่ะก็จมนะคะพูดตรงๆตอนนั้นแมทเป็นหลายโรคมากแมทเป็นทั้ง depression แมทเป็น binge eatingแมทเป็นโรคฮอร์โมนไม่ปกติแล้วก็เรื่องของแพ้อาหารแฝงต่างๆมันรุมเร้ามากๆนะคะแต่ในช่วงนั้นเนี่ยแมทก็ตัดสินใจว่าอ่ะไม่เป็นไรในเมื่อเรามีปัญหาคนอื่นก็คงมีเหมือนเรานั่นแหละแต่ปัญหาที่เราเป็นอ่ะมันเป็นปัญหาที่ไม่เคยมี

ที่ฉันน่าเกลียดน่าเกลียดเนี่ยออกกล้องไปเลยวันที่ฉันร้องไห้แล้วก็กินวันที่ฉันมีสิวแล้วมันระเบิดเต็มหน้าฉันก็จะถ่ายตัวเองไว้ซึ่งตอนนั้นแม่ถ่ายทั้งหมดทั้งเจอร์นี่ที่มันยากลำบากมากแล้วก็มาเริ่มทำวิดีโอที่แชร์เจอร์นี่ของตัวเองว่าเธอรู้ไหมว่ามันมีเรื่องนะที่เกี่ยวกับเรื่องฮอร์โมนไม่ปกติซึ่งบางคนที่อ้วนมาตลอดชีวิตที่รู้สึกว่าตัวเองบวมที่รู้สึกว่าตัวเองลดน้ำหนักเท่าไหร่ก็ลดไม่ได้คุณเป็นโรคนี้หรือเปล่าคุณเป็นโรคต่อมหมวกไตล้าหรือเปล่าเป็นหลายๆโรคที่ไม่ค่อยมีใครมาแชร์ในเรื่องพวกนี้เนื่องจากว่ามันไม่ได้เป็นโรคที่เราไปโรงพยาบาลทั่วไปแล้วหมอจะบอกว่าเราเป็นโรคนี้แต่มันเหมือนเป็นภาวะซึ่งมันเป็นปัญหาที่หลายๆคนประสบแต่ไม่รู้ตัวว่าตัวเองเป็นอะไรอยู่แมทก็เลยแชร์สิ่งพวกนี้ออกมาในเวย์ที่มันเรียลมากๆคือตัวแมทเองเนี่ยแมทคิดว่าแมทผ่านการสื่อสารมาหลายแบบมากๆนะคะซึ่งแบบทุกการสื่อสารที่แมททำมาตั้งแต่เริ่มต้นโดยที่แมทยังไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยอะค่ะสิ่งที่มันมาก็คือมันมีความจริงใจและความเรียลอยู่ในนั้นคือเรารู้สึกว่าเราอยากจะพูดสิ่งเนี้ยที่มันจะมีประโยชน์กับคนอื่นบางทีเราอาจจะไม่จำเป็นต้องดูเป็นคนสวยเป็นคนฟิตในสายตาคนอื่นแต่ถ้าสิ่งที่เราพูดเขาได้ประโยชน์แม้ว่ามันโอเค

อนที่แมทเป็นเทรนเนอร์การสื่อสารของแมทเนี่ยก็คือ one on one พูดกับลูกค้าเทรนเนอร์หลายๆคนเนี่ยนะคะก็เขาจะใช้วิธีการที่อาจจะดุอาจจะทำแบบต้องพุชมากๆนะคะให้แบบเต็มที่กับการออกกำลังกายเต็มที่กับการไดเอทต้องเป๊ะนะแต่อย่างตัวแมทจะเป็นคนที่เทรนลูกเทรนแบบเข้าใจในที่นี้คือเรารู้ว่าลูกเทรนเราเป็นผู้หญิงบางทีมาโอ้โหฟึดฟัดเลยมองแล้วเป็นไรอ๋อประจำเดือนมาหรือบางทีเขาก็เหนื่อยมากทำไม่ไหวอะไรเงี้ยเราก็จะต้องใช้วิธีการสื่อสารการพูดกับเขาให้เข้าใจอันนี้มันเป็นการพูดแค่2คนนะคะการสื่อสารแบบนึงที่แมททำ

ส่วนต่อมาในการทำเพจตัวแมนเองเนี่ยทำเพจมาตั้งแต่ตอนที่วิดีโอเนี่ยมันยังไม่ได้ฮิตมากแม้เป็นคนชอบเขียนมากแม้เป็นคนชอบเขียนอะไรยาวๆแล้วก็เอ็กซ์เพรสอธิบายสิ่งที่เราอยากจะบอกออกไปซึ่งเวลาเราเขียนเนี่ยนะคะเราก็จะคิดว่าเราอยากเขียนสื่อถึงเพื่อนของเราเราไม่ได้อยากจะเขียนให้มันดูเป๊ะดูสวยแต่เราอยากจะสื่อให้มันถึงอารมณ์สื่อให้มันถึงแก่นว่าแบบโอ้ฉันรู้สึกแบบนี้นะฉันอยากจะเล่าแบบนี้ให้เพื่อนของฉันฟังอะไรแบบนี้ค่ะ

นายก็เริ่มมาเป็นโค้ชทีนี้เนี่ยสโคปของการที่เราเป็นโค้ชเนี่ยเราต้องคุมคนหมู่มากเราต้องสื่อสารกับคนหมู่มากให้เห็นภาพนะคะก็คือแมทเป็นโค้ชคลับวิ่งมีขนาดอีเวนต์ตั้งแต่ประมาณ20ไปจนถึง200คนซึ่งหน้าที่ของโค้ชเนี่ยคือคนที่จะต้องดูแลผู้คนนักวิ่งต่างๆที่เข้ามาวิ่งนะคะเราเป็นคนโฮสต์งานตั้งแต่ต้นจนจบและนอกจากนี้เนี่ยก็จะมีการสอนเทรนนิ่งคลาสในแต่ละสัปดาห์ที่เราก็จะต้องสอนนักวิ่งซึ่งคลาสนึงเนี่ยก็จะประมาณ 20-30 คนซึ่งบอกเลยว่าการสื่อสารกับคนหมู่มากตรงหน้าแบบเนี้ยค่ะก็แตกต่างกันไปอีกเพราะว่าเราต้องการพลังสูงมากในการที่เราจะต้องพยายามพุชคนแล้วก็ทำให้เขาตั้งใจฟังและตั้งใจทำตามเรานะคะ

มาถึงการเป็นโค้ชอีกรายการนึงนะคะก็คือรายการขอขยับอันนี้เนี่ยก็จะเป็นการสอนออกกำลังกายโดยตรงเลยนะคะซึ่งกลุ่มผู้ชมของเราเนี่ยก็จะต่างไปอีกเนื่องจากว่ากลุ่มผู้ชมของขอขยับเนี่ยก็จะเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมานิดนึงเราก็จะต้องมีวิธีการพูดที่มีความชัดเจนมากขึ้นพูดช้าลงก็จะไม่เหมือนการพูดกับเทรนลูกเทรนเพื่อนๆหรือว่าโค้ชขับวิ่งหรือว่าเวลาที่เราพูดใน Instagram หรือว่าทำใน YouTube เพราะว่าอันนั้นเนี่ยก็คือจะพูดแบบสนุกสนานรวดเร็วแต่พอมาเป็นขอขยับเนี่ยก็จะพูดอีกแบบนึงสื่อสารอีกแบบนึงโดยเวลาที่เราทำสอนรายการขอขยับเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องพูดเยอะมากแต่ว่าเราจะต้องพูดให้เขาเห็นภาพและเข้าใจ

้นเนี่ยมันก็คิดว่าการสื่อสารแล้วก็การพูดเนี่ยเป็นส่วนที่ใหญ่มากๆนะคะสำหรับอาชีพของแมดเองซึ่งหลายๆคนเนี่ยเวลาที่เราคิดถึงอาชีพเทรนเนอร์หรือโค้ชออกกำลังกายเราก็จะคิดว่าเป็นแค่การสอนออกกำลังกายทำท่าออกกำลังกายเท่านั้นแต่จริงๆแล้วแมรู้สึกว่ามันคือการสื่อสารกับคนโดยตรงแล้วประเด็นการสื่อสารเนี่ยมันสำคัญมากๆเพราะว่าสิ่งที่เราพูดออกไปสิ่งที่เราสื่อสารออกไปมันจำเป็นที่จะต้องโมทิเวตคนตรงหน้าเราหรือคนที่อยู่ในจอคนที่เขากำลังดูเราอยู่ให้เขาลุกขึ้นมาออกกำลังกายให้เขาดูแลตัวเองให้เขาเปลี่ยนตัวเองดังนั้นเนี่ยมันเป็นการสื่อสารที่ค่อนข้างมีพลังนิดนึงค่ะ

0: ครบถ้วนกระบวนความนะคะจริงๆนะมันสำคัญมากๆเลยน้องแม้ทีนี้ขออนุญาตย้อนกลับไปนิดนึงสาเหตุน้องแม้บอกว่าตอนนั้นที่เป็นบินช์เนี่ยมีปัญหาเรื่องการกินเนี่ยมาจากความเครียดใช่ไหมคะแล้วหายยังไงอ
1: ่
0: ะใช้เวลานานไหมเพราะตอนนี้เป็นเยอะมาก
1: ฮิตมากเป็นโรคที่ฮิตฮอตมากในยุคปัจจุบันค่ะจริงๆแล้วเนี่ยการบินช์เนี่ยนะคะมันมีต้นเหตุมาจากหลายสาเหตุตัวแม่เองแม่ไม่ได้เป็นแพทย์แต่แม่ใช้ประสบการณ์ของตัวเองคนบางคนเนี่ยบินช์เพราะว่าความเครียดในจิตใจของตัวเองบางคนบินช์เพราะว่าทรามาที่มีมาแต่ตั้งนาน
0: ในอดีต
1: ใช่ค่ะคนบางคนเวลาเครียดแล้วอาจจะกินบางคนไม่กินเลยอันนี้ก็เป็นต้นเหตุของบินช์อย่างนึงส่วนในเวของแม่ตอนแรกเนี่ยสาเหตุเริ่มต้นเนี่ยก็คือการที่เราเครียดกับการคุมอาหารแล้วก็ออกกำลังกายเยอะเกินไป
0: มันเลยทำให้ร่างกายเครียดโดยไม่รู้ตัว
1: ถูกต้องค่ะทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจนะคะมันเลยพุชร่างกายออกมาให้มันกลายเป็นว่ามันระเบิดเลย
0: นั่น
1: มันอยากได้ทุกอย่างมันอยากจะกินทุกอย่างที่เราเคยห้ามที่เราห้ามตัวเองที่เราไปเบียดเบียนเขาโดยการที่เราต้องไปออกกำลังกายหนักๆ
0: โอ้
1: ซึ่งจริงๆแล้วแม่คิดว่าเป็นสาเหตุของหลายๆคนยุคนี้ที่เป็นเพราะว่าพูดตรงๆว่าไดเอทคัลเจอร์มันพุชเราให้เราจะต้องไปในทางที่ว่าเราจะต้องสวยเราจะต้องผอมและคนมีวินัยคือคนที่ยอดเยี่ยม
0: ใช
1: ่ฉัน
0: ผิดสัจจะฉันคือคนห่วยคนหนึ่ง
1: ใช่หรือถ้าเรากินอันนี้
0: มันเป็นวงจรอุบาทของความโทษตัวเอง
1: ใช่ค่ะ

0: guilt มันมีคำหนึ่งค่ะคุณผู้ชมค่ะเขาเรียกว่า guilt create guilt นะคะคือยิ่งคุณรู้สึกผิดคุณจะยิ่งทำให้ตัวเองต้องผิดอีก
1: จริงมาก
0: ฉะนั้นเราต้องอยู่แบบ guilt free ค่ะคือไม่ได้แปลว่าหลังจากนี้จะกินแบบไม่รู้สึกผิดยืดหยุ่น
1: ใช่
0: หลังจากนั้นแก้ด้วยวิธีไหนคะน้องแมท
1: เอาจริงๆนะคะตัวแมทเนี่ยแมทเป็นบินช์มายาวนานมากแมทคิดว่าเกิน5ปี
0: ว้าว
1: ซึ่งในแต่ละช่วงของแมทเนี่ยช่วงแรกแมทแก้ด้วยกันที่แมทเลิกไดเอทเลยมาทิ้งหมดเลยเราลองกลับมาใช้ชีวิตเป็นคนปกติดูเพราะว่าในตอนนั้นสิ่งที่แมทคิดก็คือมีคนตั้งหลายคนที่เป็นคนปกติไม่ได้ใช้ชีวิตบ้าคลั่งฟิตเนสแต่เขาก็ไม่ได้อ้วนดังนั้นมันก็เลยปล่อยค่
0: ะ
1: ปล่อยไม่ไปออกกำลังกายเยอะๆไม่ไปคุมตัวเองขนาดนั้นอาการมันก็ดีขึ้นค่ะทีนี้มันมีอีกเอพิโซดหนึ่งของการบินช์ของแมนนะคะก็คือพอเริ่มโตขึ้นหลังจากการเป็น first jobber เนี่ยสาเหตุที่ทำให้เราบินช์มันต่างไปละมันเป็นเพราะว่าเราเครียดเราเครียดกับการที่อาชีพนะคะเราเป็นฟรีแลนซ์มันไม่มีหลักแหล่งมันยังหาทิศทางของตัวเองไม่เจอ
0: ความมั่นคงปลอดภัยมันยังไม่ 100% ในใจเรา
1: วิธีที่แมทกลับมาก็คือแมทดูแลตัวเองแบบเริ่มต้นแบบเบสิกที่สุดนอนให้ดีกินให้ดีไม่เครียดแต่ไอ้เรื่องไม่เครียดเนี่ยมันยากมากเพราะว่าเวลาคนที่เราคิดถึงเรื่องการเครียดเนี่ยเราก็จะคิดถึงแค่ว่าหัวสมองแต่จริงๆแล้วความเครียดอยู่ที่ร่างกายด้วยถ้าคุณออกกําลังกายเยอะเกินไปแล้วไม่พักผ่อนคุณก็เครียดนะคะดังนั้นก็คือดูแลเรื่องพวกเนี้ยจัดการอาหารใหม่หมดกินอาหารจากธรรมชาตินอนให้ดีแล้วก็แก้ปัญหาชีวิตซะก็จะไม่เครียด

0: ือมันต้องแก้ให้ถูกจุดคือในเชิงจิตวิทยานะคะคุณผู้ชมอันนี้ครูแชร์ให้ฟังคนที่ไปติดการกินเนี่ยนะคะเพราะว่าอย่างที่น้องแมนพูดมาเลยค่ะฐานของมนุษย์เนี่ยมันจะมีความต้องการพื้นฐานอยู่6ข้อ1ในข้อ1ใน6ข้อนั้นคือ certainty คือ need ความต้องการที่จะรู้สึกปลอดภัยนะคะรู้สึกมั่นคงทีนี้พอเรามีความไม่มั่นคงอยู่เนี่ยจิตเนี่ยมันจับความมั่นคงไม่ได้มันจะไปหาละอันนี้ความมั่นคงมันเทียบเท่ากับอะไรมันคือคำว่าสบายใจวางใจคลายใจ
1: ใช่
0: ฉะนั้นอะไรล่ะที่จะทำให้ฉันสบายใจวางใจคลายใจอ่าฮ่าของอร่อยนี่เองบางคนติดเป็นกินบางคนติดโอ้โหไปทางช้อปปิ้งนะคะการพนันเที่ยวเซ็กซ์ไปแบบนั้นก็มีเลยนะคะถ้าเกิดคนที่หนีโลกคือไม่แก้อย่างถูกจุดนะคะถามรูทีนวันนี้หน่อยได้ไหมเผื่อสาวๆดูอยู่จะได้แบบว่าตามพี่แม้ได้แบบไม่เครียดเกินไปแล้วก็ไม่หย่อนเกินไป
1: ค่ะรูทีนวันนี้ก็คือมันเน้นความพอดีเป็นหลักค่ะ
0: ค่ะ
1: คือพอดีเนี่ยเราถามร่างกายเราเองเราไม่ถามคนอื่นเพราะว่าสภาพร่างกายของเราเนี่ยมันเปลี่ยนไปทุกวันหลักๆของแม้เนี่ยแม้เน้นการทานอาหารจากธรรมชาติเป็นหลัก
0: ค่ะ
1: นะคะกินให้ร่างกายรู้สึกอิ่มจากภายในให้รู้สึกว่าเราได้อาหารได้สารอาหารนั้นที่มันมีพลังชีวิตมีประโยชน์นะคะอย่างที่สองก็คือเรื่องของการนอนการนอนเนี่ยแม่คิดว่าเป็นเรื่องที่ทำยากมากในสมัยนี้เพราะว่าเรามีมือถือมีอะไรนู่นนี่นั่นทำเป็นร้อยอย่างในหนึ่งวันแต่แม่คนพบว่าการนอนเนี่ยมันสำคัญมากๆเพราะว่ามันเป็นช่วงเวลาที่เราได้นิ่งสงบที่สุดแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่ร่างกายของเราได้ฟื้นฟูสุดท้ายอย่างที่สามคือเรื่องของความเครียดซึ่งแม่คิดว่าเรื่องของความเครียดอันนี้ยากกว่าการนอนอีกในยุคนี้ที่ข้อมูลต่างๆมันไหลอยู่ตลอดเวลาดังนั้นเนี่ยความเครียดของแม่เนี่ยแม่ก็จะจำกัดด้วยการที่เวลาแม่เสพสื่อแม่ก็จะมีเฟรนด์ลิสต์ที่เราอยากจะดูเพจที่เราอยากจะติดตามแล้วก็อีกอย่างนึงที่คนพบใหม่ของตัวเองที่ทำเราเวิร์กก็คือแม่ชอบนั่งสวดมนต์ตอนเช้าพอแม่รู้สึกว่าสวดมนต์เราไม่ได้ขอปาฏิหาริย์แต่ว่าเราขอให้จิตใจเรานิ่งแล้วพอเรานิ่งวันนั้นเนี่ยไม่ว่าอะไรเข้ามากระทบเราเราก็จะมีสติที่จะแก้ปัญหาที่จะคิดดังนั้นมันก็ไม่เกิดปัญหาแล้วเราก็จะไม่อยากกินนู่นนี่นั่นอีกต่อไปเพราะว่าวันนี้เราครบแล้วเราเติมเต็มตัวเราเองทุกอย่างแล้วมันก็ไม่บินช
0: ์โอ้ครูบอกเลยนะคะว่าน้องแม้เนี่ยเป็นตัวแทนของการสรุปคลาสในซีซั่นก่อนๆของครูได้ดีมากทักษะการสื่อสารเราจะเห็นได้เลยนะคะว่าวันนี้น้องแม้ได้แชร์ให้เราฟังว่าการสื่อสารคุณต้องรู้ก่อนคุณคุยกับใครใช่ไหมคะคุณคุยกับคนตัวต่อตัวคุณคุยกับคนเป็นสาธารณะแล้วคนที่คุณคุยเนี่ยเป็นเพื่อนหรือเป็นแม่บ้านเห็นไหมคะลักษณะการสื่อสารของเขาจะมีการปรับไปสู่ออเดียนซ์ของเขาหรือผู้ชมของเขาแล้วนอกเหนือจากนั้นได้ยินสตอรี่เทลลิ่งไหมคะที่เราสอนกันมานะคะสตอรี่เทลลิ่งหรือการเล่าเรื่องของแมทเนี่ยมาจากตัวละครที่เป็นไงมาก่อนต้องไม่รู้มาก่อนพลาดมาก่อนผิดมาก่อนเขาเรียกว่าคนจริงอะไม่งั้นถ้าเกิดเขาแบบดีมาฉันเกิดมาสวยเลยซิกแพคมาตั้งแต่เกิดอย่างเงี้ยใครจะมาตามเพราะเขาก็จะบอกได้แค่ว่าใช่สิเธอเก่งนี่เธอโชคดีนี่แต่วันคนนี้เขาไม่ได้มากับโชคเขาทำให้เราเห็นเส้นทางของเขาว่ากว่าเขาจะมาถึงวันนี้ได้เขาผ่านอะไรมาบ้างผ่านการเล่าเรื่องฉะนั้นวันนี้ทุกคนเห็นแล้วใช่ไหมคะว่าทุกเรื่องเล่าของคุณทุกบาดแผลของคุณน่ะคือมูลค่านะที่คุณจะไปสร้างประโยชน์ให้กับคนอื่นได้อีกอันนึงถ้าจะไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะคะก็คือเรื่องของอิคิไกที่คุณอ๋อเคยสอนไปจำได้ไหมคะอิคิไกคือเราจะได้มีชีวิตที่มีความสุขตื่นมาอย่างมีความสุขได้ถ้าเราได้ทำในสิ่งที่เรารักทำมันได้ดีนะเป็นประโยชน์กับคนแล้วก็มีคนจ้างให้เราทำครบไหมคะผู้หญิงคนนี้ไม่เคยรู้จักอะไรมาก่อนว่าฉันจะทำอะไรเก่งอะไรแต่เลือกที่จะออกไปหาค่ะไม่ใช่นั่งอยู่เฉยแล้วจะปิ้งออกมาได้โอ้ฉันคงชอบสิ่งนี้เขาเลือกทำแอคทิวิตี้แล้วพอวันที่เขาเจอสิ่งที่เขารักเขาไม่ใช่แค่รักแล้วออกมาหาเงินจากคนอื่นเลยเขาไปศึกษาเอาจริงเอาจังเห็นไหมคะจนทำได้ดีพอทำได้ดีปุ๊บมีคนได้ประโยชน์จากเขาวันนี้เขาก็ใช้อาชีพนี้ดูแลตัวเองได้อย่างเต็มเกียรติภูมิและสุดท้ายสิ่งที่ทำให้เขาอยู่มาได้จนถึงทุกวันนี้มันมาจากฐานใจข้อหนึ่งที่สำคัญมากคือความกล้าหาญเขากล้าที่จะจริงกับตัวเองค่ะเขากล้าที่จะเพราะวันที่เขาอยากที่จะเป็นแบบที่สังคมบอกฉันต้องสวยแบบที่สังคมบอกโอ้โหมันเครียดมากเลยนะใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: มันหนักมันเอาคนทุกคนในโลกมาแบกไว้บนบ่าแต่วันหนึ่งที่ผู้หญิงคนนี้กล้าที่จะฉันร้องไห้ให้ดูเลยเนี่ยว่าฉันกำลังเจ็บปวดฉันกำลังจะกินให้เธอดูเลยบนใบหน้าที่ฉันเป็นสิวเคราะห์เนี่ยฉันมีปัญหาเดียวกับเ ฉะนั้นวันนี้คุณไม่ต้องรอให้คุณเพอร์เฟคค่ะความไม่เพอร์เฟคของคุณเป็นประโยชน์ในการที่คุณจะเล่าเรื่องแล้วสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนวันนี้น้องแมทสามารถก้าวข้ามเรื่องราวต่างๆโดยการที่กลับมาจริงกับตัวเองฟังเสียงของ

ใจให้ตัวเองไม่ต้องไปวิ่งไล่สายแสหาสิ่งต่างๆมาเติมเต็มเพราะเขารู้วิธีเติมหัวใจของเขาด้วยตัวของเขาเองโอ้วันนี้เป็นประโยชน์มากๆแล้วครูมั่นใจเลยนะคะว่าใครหลายๆคนที่รู้สึกว่าตอนนี้ฉันมีปัญหาเริ่มเห็นทางแล้วนะคะเริ่มเห็นแสงสว่างปลายอุโมงค์ที่จะเอาปัญหาของเราไปสร้างเป็นประโยชน์ในวันที่คุณก้าวข้ามได้คุณจะพาคนอีกมากมายก้าวข้ามมาเหมือนกับที่คุณผ่านมาได้

0: วันนี้ก่อนที่เราจะเลิกไปครูอยากให้แมทค่ะช่วยแชร์ให้กับคนที่วันนี้ก็อาจจะมีความทุกข์มีปัญหานะคะแล้วเราจะเทิร์นมันเราจะเปลี่ยนมันให้มันเป็นโอกาสเหมือนกับที่แมททำได้ยังไงอยากให้กำลังใจกับคนเหล่านั้นหน่อยค่ะ
1: ได้ค่ะจริงๆแล้วนะคะแม่ก็เชื่อว่าทุกคนน่ะมีปัญหาของตัวเองหมดนะคะซึ่งตัวแม่เองเนี่ยตอนที่แม่เด็กๆนะคะแม่มีปัญหาเยอะมากเลยตั้งแต่ครอบครัวอะไรต่างๆวันนั้นเนี่ยแม่มองหาใครแม่ก็หาคนที่จะมาเป็นต้นแบบไม่เจอในวันนี้ที่แม่ได้มีสื่อที่จะสื่อสารกับคนอื่นต่อไปเนี่ยนะคะแม่ก็เลยพยายามที่จะแก้ปัญหาให้คนอื่นแชร์เรื่องราวเหล่านี้เพื่อเผื่อว่าจะมีคนอื่นที่เขาเป็นเหมือนเราตอนเด็กๆเนี่ยเขาหาอยู่ว่าจะแก้วิธีนี้ยังไงดีนะคะแล้วก็สำหรับใครที่มีปัญหาอยู่เนี่ยเราลองนะคะแก้ปัญหาตัวเองถามตัวเองเยอะๆคุยกับตัวเองเยอะๆนะคะเพราะว่าในยุคนี้เนี่ยเราจะได้รับข้อมูลจากคนอื่นอยู่ตลอดเวลาแต่สิ่งนึงที่เราจะลืมก็คือเราลืมที่จะถามตัวเองคุยกับตัวเองศึกษาตัวเองวิเคราะห์หาข้อมูลของตัวเองค่ะซึ่งการที่เรารู้จักตัวเองเนี่ยมันจะทำให้เราสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆได้ดียิ่งขึ้นค่ะ

0: ยอดเยี่ยมมากเลยนะคะรู้อะไรไม่สู้รู้จักตัวเองนะคะเอาละค่ะสำหรับวันนี้พวกเราได้ความรู้กันไปแน่นๆสัปดาห์หน้านะคะยังมีไอดอลที่จะมาสร้างแรงบันดาลใจให้กับพวกเราอีกมากมายจะเป็นใครติดตามชมได้ใน The Speech Idol ค่ะวันนี้พวกเราทั้งสองคนลาไปก่อนนะคะขอบคุณทุกคนมากค่ะสวัสดีค่ะ
1: สำหรับใครนะคะที่ดูอยู่นะคะแล้วก็อยากจะเริ่มทำเพจนะคะแล้วก็คิดไม่ออกว่าเราจะเริ่มจากอะไรดีนะคะเพราะว่าตอนนี้พูดตรงๆนะว่าคอนเทนต์เนี่ยมันหลากหลายมากทีนี้เนี่ยสิ่งที่เราจะสามารถทำเพจนะคะให้เป็นตัวเองเป็นตัวตนของตัวเองได้จริงๆเนี่ยก็คือชีวิตของเรานั่นแหละค่ะแต่ละคนเนี่ยมีชีวิตที่ไม่เหมือนกันมีปัญหาที่แตกต่างกันนะคะดังนั้นเนี่ยอยากจะให้ลองค้นหาไลฟ์สไตล์สิ่งที่ตัวเองชอบและปัญหาต่างๆที่เราสามารถแก้ได้ลองแชร์เรื่องเหล่านั้นนะคะลงไปเพราะว่าเรื่องพวกนี้เนี่ยนะคะถ้ามันสร้างประโยชน์ให้คนอื่นเนี่ยแน่นอนยังไงก็จะมีคนมาติดตามเราเองโดยอัตโนมัตินะคะอย่าเริ่มทำเพจด้วยการคิดว่าเราแค่อยากจะมีคนติดตามหรืออยากที่จะได้สปอนเซอร์นะคะแต่ให้เริ่มจากการที่เราอยากทำสิ่งนี้จริงๆและสิ่งที่เราแชร์ไปเนี่ยจะต้องเป็นประโยชน์กับคนอื่นค่ะ
2: เขาเป็นทั้งนักแสดงพิธีกรผู้กำกับคนเขียนบท
3: การฝึกฝนเกี่ยวกับการสื่อสารสำหรับผมมันก็คือการใช้ชีวิตอยู่ของเราเนี่ยแหละฮะเชื่อไหมว่าคนเราพูดเก่งไม่เก่งบางทีเราไม่จำเป็นต้องฝึกพูดบางทีเราฝึกฟังเราจะพูดเก่งโดยอัตโนมัติแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเราฝึกฝนที่เราจะพูดมันจะเหมือนเราพูดเพื่อไม่ให้เงียบอะฮะเราพูดเพื่อให้เงียบมันไม่ประโยชน์
4: สำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 192-194 ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่

ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนดแนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีค่ะวันนี้รายการ AYC Food Fit for Fire ยังอยู่กันที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะนอกเหนือจากที่เรามาเข้าค่าย English Math and Science Camp ของกันแล้วเรายังมีโอกาสนะคะมาเที่ยวตามสถานที่ต่างๆในเชียงใหม่กันด้วยค่ะตอนนี้เนี่ยนะคะเราก็อยู่กันที่วัดเชียงมั่นนั่นเองซึ่งวัดนี้เนี่ยนะคะก่อตั้งมาพร้อมกับการก่อตั้งเมืองเชียงใหม่เลยก็คืออยู่กันมา700กว่าปีแล้วนะคะซึ่งสำคัญมากๆเลยชื่อของวัดนี้เนี่ยนะคะก็แสดงให้เห็นว่าอยากจะให้เมืองนี้เนี่ยนะคะหรือว่าจังหวัดเชียงใหม่นี้เนี่ยนะคะมั่นคงนั่นเองค่ะเอาละค่ะและที่หมายต่อไปนะคะก็คือวัดพระธาตุดอยสุเทพนั่นเองค่ะวัดพระธาตุดอยสุเทพ is the most outstanding landmark in เชียงใหม่ประโยคนี้หมายความว่าวัดพระธาตุดอยสุเทพนะคะเป็นสถานที่ที่สำคัญที่โดดเด่นที่สุดของจังหวัดเชียงใหม่เลยล่ะค่ะซึ่งคำว่า outstanding คำนี้หมายถึงสิ่งที่โดดเด่นหรือว่าสิ่งที่สามารถสังเกตเห็นได้ชัดเจนหรือว่าสิ่งที่สำคัญเด่นขึ้นมาประมาณนี้แล้วล่ะค่ะมาดูอีกหนึ่งตัวอย่างประโยคค่ะ Tom's English skill is outstanding Tom's English skill is outstanding ทักษะด้านภาษาอังกฤษของ Tom เนี่ยนะคะโอ้โหโดดเด่นมากเลยก็แปลว่าเขาเก่งมากๆนั่นเองค่ะและอีกหนึ่งความหมายของ outstanding ก็คือนะคะค้างอยู่ยังไม่สำเร็จยังไม่เสร็จนะคะยังไม่ได้ชำระก็ได้อย่างเช่นเนี่ยนะคะI have a few outstanding bills to pay. I have a few outstanding bills to pay. ฉันมีใบเรียกเก็บเงินนะคะอยู่สัก 2-3 ใบที่ยังค้างชำระอยู่ค่ะสงสัยจะต้องไปจ่ายแล้วนะเอาละค่ะวันนี้เนี่ยหมดเวลาของรายการของเราแล้วขอบคุณมากๆเลยที่ติดตามชมและสำหรับคุณผู้ชมท่านใดที่มีข้อสงสัยคำถามเกี่ยวกับภาษาอังกฤษสามารถที่จะอัปเดตข่าวสารกันได้นะคะทาง Facebook ของเราอย่าลืมกดไลค์กันด้วยเนาะเอาละวันนี้ลาไปก่อนนะคะ Have a good evening สวัสดีค่ะ

ค่ะคุณผู้ชมเป็นเหมือนเอ๋บ้างไหมคะบางทีเนี่ยนั่งดูโทรทัศน์อยู่นะคะก็หยิบเอาแท็บเล็ตนะคะหรือว่าจะเป็นสมาร์ทโฟนนะคะบางทีเนี่ยมีแล็ปท็อปมาตั้งไว้ข้างหน้าเลยนะคะแล้วก็จิ้มไปเล่นไปพร้อมกับที่เรารับชมรายการโทรทัศน์ต่างๆนะคะเพื่อที่จะหาข้อมูลเมื่อเราสงสัยอะไรนะคะรีบจิ้มหาข้อมูลเพิ่มเติมเลยค่ะทั้งหมดที่ว่าไปนี้เนี่ยนะคะถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้ชมในยุคใหม่นี้นะคะที่แต่เดิมแล้วเนี่ยผู้ชมรายการเนี่ยจะเป็นเพียง passive viewer ที่รับข้อมูลอย่างเดียวจากหน้าจอโทรทัศน์นะคะแต่ตอนนี้สิผู้ชมเนี่ยนะคะกำลังเข้าสู่การเป็น active viewer นะคะที่สามารถมีส่วนร่วมกับรายการนั้นๆนะคะซึ่งพฤติกรรมการใช้งานอุปกรณ์อื่นๆนะคะระหว่างการชมโทรทัศน์อยู่เนี่ยเรียกกันว่าหน้าจอที่2หรือว่า second screen ค่ะอย่างเช่นนะคะสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตก็ใช่นะคะหรือว่าจะเป็นอุปกรณ์ที่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตต่างๆค่ะและจากการสำรวจนะคะพบว่าผู้ชมเนี่ยใช้อุปกรณ์เหล่านี้ในการเข้าสู่โซเชียลเน็ตเวิร์กกันมากกว่าการหาข้อมูลอื่นๆทั่วไปนะคะจะเห็นได้เลยนะคะว่าจากการที่เราเนี่ยชมละครแล้วเนี่ยเราก็ทวิตเลยทันทีแสดงความคิดเห็นนะคะหรือว่าโพสต์ผ่าน Facebook ก็ตามและจากการที่มี second screen ที่พูดถึงไปเนี้ยนะคะก็ทำให้เกิดเป็น social TV ที่เป็นการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในระหว่างการรับชมโทรทัศน์เพื่อแสดงความคิดเห็นแหละค่ะและตอนนี้ค่ะเราก็พัฒนามาถึงขั้นที่มีapplication ค่ะเพื่อที่จะให้ผู้ชมเนี่ยเปิดดูทีวีพร้อมๆกับเปิดเล่นคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตสมาร์ทโฟนได้ด้วยค่ะจะเป็นแอปพลิเคชันอะไรนั้นนะคะแล้วจะตอบสนองผู้ชมด้านไหนบ้างเราจะมาดูกันในวันถัดไปนะคะวันนี้หมดเวลาของรายการ AYC Food Fit for Five แล้วพบกันใหม่ครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะพบกันเหมือนเดิมค่ะรายการ AYC Food Fit for Fight ค่ะเราจะมาไล่เรียงในเรื่องของการเดินทางกันดีกว่าเนอะแน่นอนว่าก่อนที่น้องๆเนี่ยจะเดินทางไปนั้นเนี่ยจะต้องมีการทำพาสปอร์ตหรือว่าหนังสือเดินทางกันนะเนอะได้หนังสือเดินทางมาเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะเข้าสู่กระบวนการการขอวีซ่าค่ะที่เป็นประเภท student visa วีซ่าสำหรับนักเรียนนะคะขอยกตัวอย่างเป็นประเทศสหรัฐอเมริกาก่อนแล้วกันนะก็จะเป็นวีซ่าประเภท J1 ซึ่งวีซ่า J1 นี้เนี่ยเป็นวีซ่าชั่วคราวค่ะสำหรับนักเรียนแลกเปลี่ยนนั้นที่มีอายุ1ปีการศึกษาและนักเรียนสามารถที่จะยื่นขอวีซ่าประเภทนี้ได้เพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะคะอีกประเภทหนึ่งก็คือวีซ่า F1 เป็นวีซ่าสำหรับนักเรียนที่สมัครเรียนมหาวิทยาลัยของรัฐหรือว่าเอกชนที่ผ่านการรับรองและสามารถออกเอกสาร I-20 ให้นักเรียนเพื่อยื่นขอวีซ่านักเรียนประเภท F1 ต่อไปค่ะรายละเอียดเรื่องนี้เนี่ยยังมีอีกเยอะแยะมากมายเลยนะคะและแต่ละประเทศเนี่ยก็จะมีข้อแตกต่างกันไปอยู่นะผู้ปกครองท่านใดที่สนใจก็สามารถสอบถามกันได้ที่ได้เลยนะคะตามรายละเอียดข้างล่างนี้หรือว่าอาจจะฝากคำถามไว้ทาง Facebook Fanpage ของเราก็ได้นะคะข้างล่างตรงนี้วันนี้ต้องขอขอบพระคุณค่ะสนับสนุนรายการของเราและพบกันใหม่ในครั้งต่อไปวันนี้เอ๋พัชรีรักษาวงเคียนเซเกลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

สวัสดีครับกลับมาฟู้ดฟิตฟอร์ไฟกันอย่างเช่นเคยนะครับมีข่าวโศกนาฏกรรมเกิดขึ้นในโลกของเราก็คือสายการบินถูกยิงลงกลางอากาศในแถบยูเครนจำได้ไหมครับทำให้เกิดคำนี้ขึ้นมาเนี่ยที่เราเจอกันตามหน้าหนังสือพิมพ์คือคำว่า plane crash อย่างเช่นตามพาดหัวข่าวที่เห็นอยู่ตรงนี้นั่นนะครับหลายคนอาจจะสงสัยขึ้นมานะว่าและคำว่า crash และคำอื่นๆที่เกี่ยวกับอุบัติเหตุเนี่ยใช้แตกต่างกันอย่างไรจริงๆแล้วนะครับคำว่าอุบัติเหตุโดยทั่วไปนะครับ

คือคำว่า accident accident นะครับซึ่งเป็นคำที่คนไทยเราใช้บ่อยและคุ้นเคยอยู่แล้วนะครับส่วนคำว่า crash เนี่ยที่เราเห็นตามหน้าหนังสือพิมพ์นะครับก็คืออุบัติเหตุชนิดหนึ่งนะครับที่พาหนะเนี่ยไปชนอะไรกับบางอย่างจนทำให้พาหนะนั้นๆเนี่ยย่อยยับหรือเสียหายก็ว่าได้นะครับนอกจากนี้แล้วนะครับคำว่า crash เนี่ยเมื่อเป็นสแลงหรือสำนวนขึ้นมานั้นนะครับแปลว่าสลบหรือเหนื่อยจัดจนสลบก็ว่าได้นะครับ I finally crashed after working 18 hours ประโยคนี้ก็แปลว่าในที่สุดผมก็ได้เข้าไปนอนได้หลังจากที่ทำงาน18ชั่วโมงรวดนอกจากคำว่า crash แล้วนะครับเมื่อพูดถึงการชนจะมีคำว่า collision ซึ่งอาจจะสร้างความสับสนว่า collision กับ crash เนี่ยแตกต่างกันอย่างไรถ้า crash เนี่ยคือพาหนะชนกับอะไรบางอย่างนะครับ collision ก็คือพาหนะ2อย่างหรือ2สิ่งขึ้นไปชนกันยกตัวอย่างกันแล้วกันนะครับ Two planes collided on a runway in Barcelona ประโยคนี้ก็หมายความว่าเครื่องบิน2ลำได้ชนกันบนรันเวย์ในเมืองบาร์เซโลนานั่นนะครับหรือที่ในภาษาไทยจะชอบพูดว่ารถไฟชนกันอันนั้นคือ collided หรือ collision ได้เหมือนกันนะครับตอนนี้นะครับเรากลับไปที่เรื่องราวของสายการบินที่ถูกยิงกลางอากาศที่ประเทศยูเครนนะครับจำได้ไหมครับว่าจากเนื้อข่าวนั้นๆเนี่ยหลังจากที่ถูกยิงลงเนี่ยมีชิ้นส่วนของเครื่องบินตกลงมาเป็นชิ้นๆหลายๆที่เนี่ยนะครับซึ่งนึกถึงสำนวนนี้ขึ้นมาคือ rain down เพื่อเห็นภาพไหมครับเหมือนสายฝนที่ตกลงมาจากฟ้า rain down ในที่นี้ก็คือเมื่อเป็นสำนวนขึ้นมาเนี่ยนะครับก็หมายถึงการติการชมการยกย่องหรือการด่าใครหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างท่วมท้นนะครับยกตัวอย่างกันแล้วกันครับ the audience rained down compliments on the performers ประโยคเมื่อกี้นี้นะครับก็แปลว่าผู้ชมต่างชมเชยนักแสดงอย่างท่วมท้นนะครับเสียดายครับวันนี้เวลาของเราก็หมดแล้วเนี่ยพบกันคราวหน้านะครับสวัสดีครับ

0: โซไฟเอพัชรีรักษาวงค่ะ
1: และผมเอกิตติพัฒน์เสียงทองครับวันนี้ผมพาเอและคุณผู้ชมนะครับมาอยู่กันที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยครับในปี2558ที่จะถึงนี้นะครับเรากำลังจะก้าวขึ้นสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือที่เรียกกันว่า AEC นะครับซึ่งแน่นอนครับว่าการขนถ่ายสินค้าทางเรือเนี่ยก็จะมีปริมาณและก็เพิ่มความสะดวกกันมากยิ่งขึ้นครับเมื่อพูดถึงท่าเรือในลักษณะแบบนี้นะครับเราเรียกว่าพอร์ตพอร์ตเนี่ยนะครับหมายถึงท่าเรือสำหรับการจอดเรือสินค้าขนาดใหญ่และก็มีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกต่างๆครับ
0: นอกจากคำว่าพอร์ตนะคะจะหมายถึงท่าเรือแล้วนะคะเวลาที่เรานั่งเรือหรือว่านั่งเครื่องบินเนี่ยนะคะเมื่อเราหันหน้าไปทางหัวเรือเนี่ยทางฝั่งซ้ายนะคะจะเรียกกันว่าพอร์ตนะคะและนอกเหนือจากนี้แล้วเนี่ยนะคะฝั่งขวาของเรือเนี่ยเขาก็จะเรียกกันว่าสตาร์บอร์ดและจากการที่เราเรียกฝั่งซ้ายขวานี้เนี่ยนะคะของเรือแบบเนี้ยน่ะก็เลยมีสำนวนขึ้นมาว่า port out starboard home ก็คือ port ออกเตรียมตัวออกเดินทางแล้ว starboard home นี่ก็คือได้เวลาเดินทางกลับบ้านแล้วนะคะแล้วถ้าเราเอาตัวแรกของแต่ละคำนี้ออกมาเนี่ย posh ก็จะอ่านว่า posh แปลว่าความหรูหราหรือว่าทันสมัยนะคะ modern อะไรประมาณนี้โดยที่มานะคะของคำว่า posh นี้เนี่ยในสมัยก่อนนู้นเนี่ยการเดินเรือเนี่ยนะคะหรือว่าเดินทางจากอังกฤษไปอินเดียเนี่ยทางฝั่งซ้ายของเรือเนี่ยนะคะจะเป็นห้องที่ดีกว่าค่ะทางด้านซ้ายเนี่ยเป็นทิศที่ว่าแดดไม่ค่อยลงไงคะเขาก็เลยจะตีตั๋วเนี่ยนะก็คือเวลาไปจากอังกฤษไปอินเดียเขาก็จะนอนอยู่ฝั่งซ้ายของเรือขากลับเขาก็เปลี่ยนไปนอนอีกฝั่ง
1: เลยน
0: ะคะใช่แล้วลมมันก็จะดีกว่านะคะแล้วนั่นก็เป็นที่มาของคำว่า posh เพราะเวลาซื้อตั๋วใช่ไหมเขาก็จะประทับตาเลยว่า poshมันก็เลยเหมือนแบบหรูหราคุณมีสตางค์ที่จะซื้อห้องที่มันดีกว่าทิศดีกว่าอะไรกว่าแบบนี้นี่คะ
1: เรื่องราวเกี่ยวกับการท่าเรือการขนส่งทางเรือของเราเนี่ยนะฮะยังมีให้เรียนรู้อีกมากมายทีเดียวนะครับคุณผู้ชมครับอย่างไรก็ตามก่อนจากกันในวันนี้ครับต้องขอขอบคุณนะฮะสำหรับผู้สนับสนุนใจดีอย่างการท่าเรือแห่งประเทศไทยครับ
0: ค่ะใช่แล้วค่ะเอาละค่ะพบกันใหม่ครั้งต่อไปนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: สวัสดีครับ
1: มาพบกันเช่นเคยนะคะรายการ AYC Food Fit for Five วันนี้เราอยู่กันที่ไหนครับพี่เอ๋ค่ะ
0: วันนี้นะฮะน้องเอ๋เรายังอยู่กันที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยนะครับที่นี่ฮะน้องเอ๋เรามีคำศัพท์มากมายทีเดียวที่น่าสนใจครับ
1: แน่นอนที่สุดเลยนะคะและในครั้งก่อนนี้เราก็ได้พูดถึงไปแล้วคำว่าโพร์ตโพร์ตเนี่ยนะคะความหมายก็คือท่าเรือหรือว่าจะเป็นเมืองที่เป็นเมืองท่าก็ได้เช่นเดียวกันนะคะแต่ก็ยังมีกลุ่มคำศัพท์นะคะที่จะหมายถึงท่าเรือเยอะแยะ
0: ใช่คำแรกที่พี่นึกถึงนะครับก็คือคำว่าเพียนะครับเพียนี่ก็จะเป็นท่าเรือนะฮะที่ยื่นลงไปในแม่น้ำนะครับลักษณะก็จะเป็นรูปของตัวทีครับหรือว่าถ้าไม่เป็นตัวทีก็จะเป็นตัวแอลนะครับเพราะว่าต้องทำหน้าที่ที่จะเป็นเขื่อนนะฮะในการที่จะกั้นคลื่นนะครับไม่ให้น้ำนั้นมากระทบนะฮะในตัวของท่าเทียบเรือนั้นๆครับแต่ถ้าเกิดจะมีขนาดเล็กลงนะฮะจอดเรือได้สัก 3-4 ลำนะครับเช่นท่าเรือหน้าบ้านหรือว่าหลังบ้านของเราที่ติดริมแม่น้ำนะครับก็จะเรียกท่าเรือนั้นว่าเจตติ
1: ส่วนคำต่อมาเนี่ยหลายคนเนี่ยคงคุ้นหูกันเป็นอย่างดีเลยนะคะถ้ามีใครนะหรือพี่เอเนี่ยเคยไปมั้ยสิงคโปร
0: ์เคยไปฮะ
1: เขาจะมีสถานที่นะคะที่มีชื่อว่า Clark Quay สะกดหน้าตาแปลกๆนิดนึงนะ QUAY แต่คำนี้อ่านว่า Key เหมือนคีย์กุญแจแล้วค่ะ
0: แน่นอนครับย่านนี้นะครับก็เอาโกดังสินค้านะครับทำมาเป็นร้านอาหารนะฮะมาดีไซน์ตกแต่งสวยงามมากนะฮะมีวัยรุ่นต่างๆเนี่ยเข้าไปเที่ยวกันตอนกลางคืนแบบคึกคักกันทีเดียวละครับ
1: ท่าเรือแบบนี้เนี่ยนะคะจะสร้างขนานนะคะกับแนวฝั่งสำหรับให้เรือเนี่ยจอดเทียบกับฝั่งได้ค่ะมักจะเรียบไปตามถนนนะคะมีทางให้คนเดินค่ะสุดท้ายก็คือคำว่าWAJRS Walk เนี่ยจะเป็นท่าเรือคล้ายๆกันกับโพสนะคะแต่ว่ามีลักษณะเล็กกว่าอาจจะมีสะพานที่ยื่นออกไปในน้ำนะคะมีเสาค้ำไว้สำหรับผูกเรือละค่ะแล้วก็สามารถเนี่ยนะคะที่จะรองรับพวกรถบรรทุกสินค้านะคะหรือว่าเครนยกสินค้าได้อีกด้วย
0: โอ้นะฮะวันนี้เราเรียนรู้คำศัพท์อังกฤษมากมายทีเดียวนะครับเกี่ยวกับการท่าเรือนะครับ
1: สำหรับวันนี้นะคะจะต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะการท่าเรือแห่งประเทศไทยค่ะที่สนับสนุนรายการของเรา
0: ครับเรา2คนนะครับก็ต้องลาไปก่อนนะครับพี่เอกับน้องพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ AYC Food Fit for Fight นะคะวันนี้ค่ะเอกก็อยู่ที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยค่ะในตอนที่ผ่านๆมานะคะเราก็ได้พูดถึงสำนวน Port of Call Port of Call นะคะที่หมายถึงท่าเรือหลักในการจอดเรือหรือว่าจุดจอดแวะพักก็ได้ช่วงสั้นๆเท่านั้นน่ะนะคะแล้วไม่ใช่ว่าแล่นเรือมาแล้วเนี่ยนะคะอยากจะแวะจอดที่ท่าเรือใดก็ได้นะไม่ได้นะคะเขาจะต้องมีการลิสต์ว่าเรือที่ขนสินค้าเข้ามาเนี่ยหรือว่าแล่นมาในทะเลนั้นเนี่ยจะแวะจอดหรือว่าขนถ่ายสินค้าทางเรือที่ท่าเรือใดบ้างนะคะอย่างเช่นท่าเรือกรุงเทพแห่งนี้เนี่ยนะคะถือว่าเป็นท่าเรือแม่น้ำพาณิชย์หลักของประเทศเลยนะคะที่กระจายสินค้าไปยังภูมิภาคต่างๆโดยเฉพาะนะอย่างยิ่งเลยนะคะเมื่อเข้าสู่ AEC แล้วถือได้ว่าเราเนี่ยนะคะจะเป็นศูนย์กลางการกระจายสินค้าไปยังประเทศเพื่อนบ้านทั้งในภูมิภาคเอเชียนะคะแล้วกลุ่มประเทศอาเซียนอีกด้วยละค่ะมาดูสำนวนภาษาอังกฤษกันบ้างนะคะวันนี้มีมาฝากก็คือ any port in a stormAny port in a storm นะคะจะหมายถึงไม่มีทางเลือกแล้วจำเป็นจะต้องรับความช่วยเหลือถึงแม้ว่าจะไม่อยากได้ก็ตามนะคะก็เหมือนกันนะคะกับว่าเมื่อก่อนนี้เนี่ยนะคะเรือเนี่ยแล่นอยู่ใช่ไหมคะปรากฏว่าพายุเนี่ยมาแรงเลยเขาก็เลยมีความจำเป็นที่จะต้องไปจอดที่ท่าเรือแล้วคราวนี้เนี่ยจะต้องเป็นท่าเรือที่ไหนเลยก็ได้นะคะไม่อย่างนั้นแย่เลยถึงแม้ว่าท่าเรือนะเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยไม่อยากเข้าไปจอดท่าหรอกเนาะมาดูตัวอย่างประโยคกัน John's plan isn't ideal but any port in a storm will do John's plan isn't ideal but any port in a storm will do ก็คือความคิดการวางแผนของจอห์นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ย

ไม่ค่อยสมบูรณ์สักเท่าไหร่ไม่ได้อยากไปแนวทางคิดตรงนั้นสักเท่าไหร่นะคะแต่ว่าณจุดนี้เนี่ยอะไรก็ได้เลยเพราะว่าอาจจะเป็นเรื่องของเวลาอะไรก็ว่าไปนะคะที่มีข้อจำกัดอยู่ค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วพบกันใหม่ครั้งต่อไปแล้วก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะการท่าเรือแห่งประเทศไทยสวัสดีค่ะ

0: วัสดีค่ะกลับมาเจอกันในช่วงเวลาแบบนี้นะคะรายการ AYC Food Fit for Fight ค่ะคงปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าทุกวันนี้ค่ะเราเริ่มก้าวเข้าสู่ยุคข้อมูลข่าวสารที่มีเยอะแยะมากมายทุกที่เลยนะคะแล้วเราเองก็สามารถที่จะรับข้อมูลข่าวสารนี้ในหลากหลายรูปแบบเลยค่ะวันนี้ค่ะพี่เอจะพาไปทำความรู้จักนะคะกับบริษัทที่จะช่วยให้เรื่องของการประชาสัมพันธ์เนี่ยนะคะเป็นเรื่องที่ง่ายยิ่งขึ้นจะเป็นอย่างไรนั้นส่งต่อพี่เอเลยค่ะ
1: ขอบคุณมากครับน้องเอกครับวันนี้นะครับคุณผู้ชมครับเรามาอยู่กับผู้บริหารคุณบุญยดากริตติยะโชติกุลสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการจากบริษัทอัมสัมพีอาร์ลักษณะของกิจการของคุณพึ่งที่ดูแลอยู่ตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับ
2: คือจริงๆแล้วลักษณะของธุรกิจของเรานะคะเราเน้นในเรื่องของการทำประชาสัมพันธ์นะคะแล้วการสื่อสารการตลาดแบบครบวงจรนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการวางกลยุทธ์นะคะหรือการซื้อสื่อเพื่อที่จะซัพพอร์ตนะคะเพื่อที่จะให้งานของลูกค้าของเราเนี่ยค่ะเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายนะคะในทุกๆช่องทางเราเป็นเอ็กซ์เพิร์ตีนะคะทางด้านของประชาสัมพันธ์นะคะแล้วก็การสื่อสารการตลาดนะคะอันดับที่2นะคะเราเน้นในเรื่องของ experience นะคะทั้ง2 อย่างนี้มันก็เป็นจุดแข็งของเรานะคะเวลาที่เราคิดแคมเปญขึ้นมาสักแคมเปญหนึ่งเราก็มีการดึงเอากลุ่มลูกค้าในภาครัฐนะคะมาendorse นะคะในแคมเปญนั้นๆนะคะเพื่อสร้าง value added นะคะทำให้แคมเปญนั้นเนี่ยเป็นแคมเปญที่ใหญ่ได้มากกว่าที่เขาคิด
1: คำถามสุดท้ายครับเพื่อนๆครับทำไมลูกค้าถึงต้องทำประชาสัมพันธ์ครับ
2: การทำ PR นะคะมันเป็นการสร้าง awareness นะคะแต่มันไม่ได้เป็นแค่การสร้าง awareness อย่างเดียวแต่มันเป็นการสร้าง image ที่ดีนะคะทำให้ลูกค้าไม่ได้แค่รู้จักแบรนด์นั้นๆแต่ทำให้ลูกค้ารู้สึก belief นะคะว่าแบรนด์นั้นเนี่ยเป็นแบรนด์ที่ดีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งหมดเนี่ยค่ะมันเป็นจุดแข็งนะคะแล้วก็เป็นคำตอบที่ว่าทำไมลูกค้าทุกๆรายถึง need PR ค่ะ
1: ครับแหมวันนี้ได้ครบถ้วนเลยนะฮะในเรื่องราวที่เรารู้จักกับเอเจนซี่ PR ที่มีนามว่าอัมสัม PR ขอขอบคุณคุณบุญยดาเป็นอย่างสูงนะครับที่ให้เกียรติกับรายการของเราครับขอบคุณมากครับ
2: ขอบคุณค่ะ

0: สวัสดีค่ะ
1: กลับมาเจอกันอีกเหมือนเดิมนะคะรายการ AYC Food Fit for Five พัชรีรักษาวงคินสแบร์เกอร์รายงานตัวพร้อมกับ
2: เอกิตติพัชร์แสงทองครับ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: แหมน้องเอจ๋าตอนนี้นะฮะเรากำลังจะเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
1: AEC เนอะ
2: AEC ครับศัพท์ที่น่าสนใจเนี่ยหนีไม่พ้นเรื่องงานประชาสัมพันธ์เลย
1: เอาพี่เอคะแล้วเรื่องของงานประชาสัมพันธ์นี่มันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ได้ยังไงเอ่ย
2: โอ้อย่างนี้เลยครับน้องเอกครับเมื่อเราเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนะครับ AEC นี่เราก็จะต้องมีการสร้างภาพลักษณ์หรือว่า brand image นะครับให้ชัดเจนกับสายตาของกลุ่มเป้าหมายของเราครับ
1: อย่างที่พี่เอว่าเนี่ยนะคะสำคัญมากๆเลยนะเพราะว่า10ประเทศมารวมกันแล้วเนี่ยประเทศไทยก็จะต้องมีจุดยืนแล้วก็มีจุดที่ว่าคือเราอะน่าจะมี compete กับเขาได้
2: ใช่ว่าภาพลักษณ์ของประเทศไทยภาพลักษณ์ของสินค้าภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์หน้าตามันเป็นยังไง
1: brand image นะคะก็คือภาพที่เกิดขึ้นในใจของประชาชนที่มีต่อสินค้านะคะต่อองค์กรต่อธุรกิจค่ะโดยการเน้นถึงคุณลักษณะเฉพาะจุดขายเฉพาะนะคะโดยเน้นไปในด้านสื่อสารนะคะหรือว่าจุดเด่นของ brand นะคะให้โดนใจกลุ่มเป้าหมายหรือว่าภาษาอังกฤษใช้คำว่า target group

0: Target Group นะคะแล้วก็จะนำไปสู่ข้อได้เปรียบหลายๆด้านเลยทีเดียวนะคะนั่นก็คือเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับ Brand Image คราวนี้เนี่ยเราก็จะมายกตัวอย่างเป็นประโยคกันบ้างนะคะธุรกิจเนี่ยถ้าจะประสบความสำเร็จเนี่ยเรื่องของการตั้ง Brand Image เนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: For a business to be successful, a clear brand image must be developed. ถ้าธุรกิจเนี่ยนะคะจะประสบความสำเร็จนะคะ brand image ต้องจัดการให้เรียบร้อยให้ชัดเจนเลยนะคะคือต้องสร้างตรงนี้มาค่ะ
1: โอ้นั่งฟังสำเนียงน้องเอ๋เคลิ้มเลยนะ
0: ขอบคุณค่ะ
1: คุณผู้ชมถ้าอยากเก่งแบบนี้ก็ต้องติดตามรับชมรายการ AYC Food Fit for Why กันเป็นประจำนะครับสำหรับวันนี้นะครับแหมเวลาทั้งสั้นเหลือเกินน้องเอ๋จ๋าเราต้องลาไปแล้วล่ะครับ
0: ใช่แล้วค่ะใช่ค่ะวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะ
1: กลับมาพบกับรายการ AYC Food Fit for Fight กันเหมือนเช่นเคยนะครับผมเอกิตติพัชเสริมทองครับและ
0: เอพัชรีรักษาวงคินส์แพเกอร์ค่ะในวันก่อนเนี่ยนะคะเราก็ได้พูดคุยกันถึงคำศัพท์นะคะในแวดวงการประชาสัมพันธ์กันไปหลายต่อหลายคำเลยทีเดียวเนาะซึ่งการประชาสัมพันธ์นะคะก็ต้องเกี่ยวข้องกันกับการสื่อสารว่าจะต้องทำอย่างไรนะคะจึงจะสื่อสารไปถึงผู้บริโภคการสร้างภาพลักษณ์เนี่ยนะคะให้กับองค์กรหรือว่าสินค้าเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเลยนะคะแล้วเราจะต้องทำอย่างไรที่จะโดนใจกลุ่มเป้าหมาย
1: ต่อไปนะฮะเพื่อให้คนสามารถที่จะจดจำได้เพราะว่าเราสร้างไปแล้วคนจดจำไม่ได้ก็ถือว่าไม่ผ่าน
0: ก็ถือว่าไม่ประสบความสำเร็จนะคะ
1: ก็
0: จะต้องสร้างการรับรู้การจดจำสินค้านะคะจดจำแบรนด์โดยอาศัยการโฆษณาหรือว่า public relations เรียกกันสั้นๆว่า PR เข้ามาช่วยตรงนี้ด้วยนะคะเราก็จะเรียกกันว่า brand awareness ซึ่งโดยทั่วไปนะคะผู้บริโภคหรือว่ากลุ่มเป้าหมายเนี่ยอาจจะยังไม่รู้จักกันนะคะพอเราประชาสัมพันธ์ไปเยอะๆไปเรื่อยๆเนี่ยนะคะเขาก็จะเริ่มรู้จักกันแล้วก็เริ่มจำกันได้ด้วยล่ะแล้วมีอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจนะคะถ้าเรานึกถึงสินค้าหรือว่านึกถึงผลิตภัณฑ์ได้เองนะคะโดยที่ไม่ต้องมีอะไรมากระตุ้นเนี่ยเขาเรียกกันว่า brand recall แต่ว่าถ้าเราเอ่ยชื่อไม่ได้นึกอยู่นั่นนึกแล้วนึกอีกนะคะหรือว่าอาจจะต้องมีอะไรที่มาช่วยกระตุ้นให้เรานึกออกเนี่ยนะคะเราก็จะเรียกกันว่า brand recognitionBrand recognition การรู้จักแบบที่มีสิ่งมากระตุ้นค่ะ
1: น้องเอกครับการที่เราจะทำให้คนรับรู้จักจดจำนะครับยังมีอีกเรื่องนึงเลยนั่นเขาเรียกว่าเป็นกระแสแบบปากต่อปาก
0: ในภาษาอังกฤษนะคะก็คือสำนวน by word of mouth by word of mouth ตัวอย่างถ้าเป็นประโยคภาษาอังกฤษนะคะTom knows of AYC Food Fit for Fight TV show by word of mouth ซึ่งแปลว่า
1: ทอมรู้จักรายการ AYC Food Fit for Fight จากปากต่อปาก
0: ก็คือมีเพื่อนบอก
1: บอกต่อก็ได้เสียดายยังเลยครับต้องไหนจ๋าหมดเวลาอีกแล้วนะครับยังไงก็ตามนะครับเราต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะครับวันนี้คงต้องลาคุณผู้ชมไปก่อน
0: ค่ะสวัสดีนะคะ
1: สวัสดีครับ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติ

ปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปแนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีค่ะ
1: คุณพ่อคุณแม่และผู้ปกครอง
0: และน้องๆที่น่ารักทุกคนวันนี้พบกับรายการ English Level Up
1: ครูพี่แนท
0: ครูพี่นุ่น
1: มาเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆทุกคนแล้วค่ะ
0: เอ๊วันนี้เราจะมาเติมพลังอังกฤษเรื่องอะไรให้กับน้องๆกันล่ะคะ
1: วันนี้ครูพี่แนทจะพาน้องๆไปเติมพลังเรื่อง Present Perfect Tense กันค่ะโครงสร้างของ Present Perfect Tense คือ subject บวก have has บวก verb ช่องที่3นะคะเราจะใช้ Present Perfect Tense ก็ต่อเมื่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันค่ะ
0: ยกตัวอย่างเช่นฉันอยู่บ้านหลังนี้มา5ปีแล้ว
1: I have lived here for 5 years อยู่บ้านหลังนี้มา5ปีแล้วตอนนี้ก็ยังอยู่ค่ะ
0: ฉันทำงานในบริษัทนี้มาตั้งแต่ปี2019
1: I have worked in this company since 2019 2019ก็ทำงานที่นี่ตอนนี้ก็ยังทำอยู่ค่ะ
0: น้องๆสังเกตคำว่า have ในประโยค present perfect ไหมคะ have ในที่นี้เราไม่แปลว่ามีนะคะยกตัวอย่างเช่น I have worked แปลว่าฉันทำงานค่ะไม่ได้แปลว่าฉันมีงานนะคะ
1: ใน present perfect tense นะคะเจ้า has have เนี่ยมันเป็นแค่ verb ช่วยเท่านั้นเองค่ะน้องๆไม่จำเป็นต้องแปล has have เลยค่ะเราสามารถแปลกริยาหลักได้เลย
0: ยกตัวอย่างเช่น I have learned English for 6 years
1: ฉันเรียนภาษาอังกฤษมาแล้ว6ปีเรียนตั้งแต่อดีตจนถึงตอนนี้ก็ยังเรียนอยู่ค่ะแล้วคำว่า have learnedไม่ได้แปลว่ามีเรียนนะคะแต่แปลว่าเรียนเฉยๆเลยค่ะ has have เป็นแค่ verb ช่วยต้องแปลนะคะ
0: อีกตัวอย่างหนึ่งนะคะ I have swum in the pool for 2 hours
1: have swum ไม่ได้แปลว่ามีว่ายน้ำนะคะ has have เป็น verb ช่วยเฉยๆเราสามารถแปลว่าว่ายน้ำไปได้เลยค่ะ
0: ใช่แล้วค่ะครูพี่นุ่นขอเน้นย้ำเลยนะคะว่าโครงสร้าง present perfect tense เนี่ยเราจะใช้กับสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันค่ะแล้วนอกจากนี้นะคะยังสามารถใช้กับเหตุการณ์ที่จบแล้วเสร็จสิ้นแล้วได้อีกด้วยค่ะ
1: ตัวอย่างเช่น I have finished my homework
0: ฉันทำการบ้านเสร็จแล้ว
1: I have cleaned my room
0: ฉันทำความสะอาดห้องเรียบร้อยแล้วและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครูพี่นุ่นจะชวนน้องๆไปเติมพลังอังกฤษกับรายการ Chris Jobs อย่าลืมสังเกตนะคะว่ามี present perfect tense อยู่ตรงไหนบ้างใบให้นะคะโครงสร้างก็คือ subject บวก has have บวก verb ช่องที่3ค่ะไปดูกันเลย